0: ที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ก็ต้องระมัดระวังครับเตรียมความพร้อมในการที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับร้อยละ 70%ซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุโซนร้อนนะครับไมซักขณะที่ในฝั่งทะเลอันดามันวันนี้คลื่นก็จะสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งครับที่เป็นหางหางนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยไมซักเนี่ยเขาขึ้นฝั่งนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับนะฮะก็อาจจะมีผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนนะครับฉบับที่9กรณีของพายุโซนร้อนไมซักนะครับบอกว่าพายุโซนร้อนไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วนะครับและเมื่อเวลาประมาณ 04:00 ของวันนี้นะครับ5กรกฎาคม2569มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อยนะครับด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุทีเพชั่นและเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางพายุนี้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับไม่ขอไปไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับคือเข้าไปในประเทศจีนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีควันหลงอาจจะมีหางหางครับที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยนะครับอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนภาคเหนือของประเทศลาวนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เลยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับในช่วงวันที่5และวันพรุ่งนี้ด้วยครับ6กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ออกมาล่าสุดฉบับที่9นะครับเมื่อเวลาประมาณ 01:00 ของเช้าวันใหม่นี่แหละครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆเนี่ยนะครับที่จะต้องเกาะติดกันก็มีหลายเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวเหล่านี้นะครับใครที่เป็นแฟนๆฟุตบอลโลกนะครับวันนี้ก็มีผลนะการแข่งขันของฟุตบอลโลกนะครับมาฝากกันนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดเนี่ยนะโมร็อกโกก็เอาชนะแคนาดาไปได้นะครับ3ประตูต่อ0อันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับฝรั่งเศสก็เอาชนะปารากวัยไปได้แบบบุดวิดเลยนะครับ1ประตูต่อ0นะครับจากเอ็มบัปเป้นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกโทษด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็มือจับเหมือนกันครับกว่าที่เอาชนะปารากวัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมามืดนะครับในรอบ36ทีมสุดท้ายที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันนะครับคู่ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายของรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับโคลอมเบียนะครับก็ชนะกาน่าไป 1-0 ด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับวันนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนฟุตบอลของบราซิลนะครับห้ามพลาดตอน3นะครับบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นการพิสูจน์นะครับว่าอันเชลติเนี่ยกุนซือของบราซิลเนี่ยสำหรับศึกฟุตบอลโลกเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคนะครับเพราะว่านอร์เวย์เองถ้าวันไหนเล่นดีเนี่ยก็เล่นดีจริงๆนะครับอีกคู่หนึ่งครับช่วงเช้าครับ7:00 นะครับใครที่เป็นแฟนๆฟุตบอลอังกฤษนะครับก็อย่าลืมมาติดตามลุ้นอังกฤษเจอกับเม็กซิโกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับรอดูนะครับว่าอังกฤษเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือไม่นะครับเพราะว่าอังกฤษนั้นก็ถูกมองว่าท็อปฟอร์มในช่วงของการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับคือท็อปฟอร์มอย่างยิ่งเลยสำหรับอังกฤษนะครับก็เลยทำให้กูรูฟุตบอลบางคนบอกว่าท็อปฟอร์มเร็วไปหน่อยหรือเปล่านะครับนี่ฮะเพราะว่ามาแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีบางนัดที่สะดุดไปเหมือนกันนะครับสำหรับอังกฤษนะก็นำมาบอกกล่าวครับกับทางแฟนๆฟุตบอลนะครับที่เฝ้าติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนข่าววันหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับเช้าวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องของการทุจริตนะครับทุจริตการสอบรับราชการนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับประเด็นข่าวที่อยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับของหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับนะฮะหนังสือพิมพ์มติชนข่าวนำนะครับ3ฝ่ายเข้าถึงฝ่ายคำตอบ115ครั้งสถ.ชี้พิรุธโกงสอบนะครับทั้งบริษัทเอกชนและผู้รับจ้างรวมทั้งข้าราชการครับพบเข้าไปแก้คะแนนด้วยตรวจใหม่ 15,000 คนใน3วันมท.ก็คือมหาไทยเผย TOR ช่วง4อธิบดีอนุทินยันถ้าสุจริตไม่กระทบครับโปรยของหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่านายกสั่งเช็คผลสอบใหม่ 15,000 คนใครผิดยกเลิกปลัดมท.เผยระดับอธิบดีหัวพัน TOR 4คนสถ.ยันมีมูลเจ้าหน้าที่และเอกชนร่วมแก้คะแนนมีประวัติเข้าไฟ115ครั้งเร่งตรวจใน3วันครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่นายกรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำนะครับบอกว่ามันมีการทุจริตแน่นอนนะครับเพราะตรวจสอบไปตรวจสอบมานี่นะครับปรากฏว่าทั้งเจ้าหน้าที่ของสถ.ทั้งเอกชนนะครับผู้ได้รับการคัดเลือกรวมไปก็ต้องมีเอกชนโผล่นะครับว่าเข้าไปในฝ่ายครับรวมแล้ว115ครับแม่นี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนนี่นะครับว่าระบบการสอบเข้าข้าราชการในบ้านเรานั้นมันมีปัญหาจริงๆนะครับมีปัญหามากๆและที่สำคัญที่สุดครับก็คือมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนที่สุดครับมันทำไม่ได้ขนาดนี้เพียงแต่ว่าคำถามที่ตามมาณขณะนี้ก็คือว่าข้าราชการที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะมีเพียงแค่5คนในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นหรือไม่อันนี้เป็นปมคำถามสำคัญนะครับที่หลายคนนั้นอยากจะได้คำตอบอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับใครที่เป็นแฟนๆของThinking Radio นะครับ FM 96.5 คลื่นความคิดอสมทเนี่ยเมื่อคืนในรายการ6ประเด็นครับผมดำเนินรายการแล้วก็ได้สัมภาษณ์นะฮะคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ความจริงก็ไม่ใช่เป็นเชิงของการสัมภาษณ์หรอกคุณประสงค์เนี่ยก็เป็นวิทยากรนะครับเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการก็ได้มีการพูดถึงการอัปเดตนะฮะเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบนี่แหละนะครับหลายประเด็นที่คุณประสงค์นั้นหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะครับ คือทั้งเรื่องทางเจ้าหน้าที่ทางบริษัทที่ได้รับไม่ใช่ทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกรวมไปจนกระทั่งถึงเอกชนเนี่ยครับที่เข้ามาซึ่งมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้มันกลายเป็นปมที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนและนำไปสู่การตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับบอกว่าตกลงการทดสอบนะครับของสถ.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่คุณประสงค์บอกว่านี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก่อนหน้านี้การสอบครั้งก่อนๆมันมีเรื่องการทุจริตและมันเกี่ยวพันกับกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้หรือไม่ที่เป็นประเด็นคำถามสำคัญข้อหนึ่งครับนอกจากนี้อีกข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับคุณประสงค์เนี่ยตั้งเป็นปุจฉานะครับบอกว่าเรื่องราวทางตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปติดตามคุณพิชิตนะฮะจะได้จับตำรวจพิชิตนะซึ่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์ของเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับคุณประสงค์เนี่ยตั้งเป็นปุจฉาบอกว่าไม่เห็นมีข่าวว่าตำรวจหรือหน่วยงานไหนนะครับของทางภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องนี้ไปติดตามอย่างจริงจริงอย่างจังนะเพราะมีข่าวเพียงแค่ว่าทางกรรมการของเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับที่มีการออกหนังสือเรียกให้มาชี้แจงนะครับกับคณะกรรมการแต่ก็เป็นการออกหนังสือเรียกปกติครับก็ไปตามที่อยู่นะครับที่ปรากฏในทะเบียนบ้านแต่ก็ปรากฏว่าจ่าใน10ตำรวจพิชิตก็ไม่มานอกเหนือจากความเคลื่อนไหวตรงนี้คุณประสงค์เนี่ยตั้งเป็นปุจฉาว่าไม่เห็นมีหน่วยงานไหนไปติดตามทั้งที่ถ้าตามนะคุณประสงค์เปรียบเทียบบอกว่ากรณีเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับปมเรื่องยาเสพติดที่ถูกทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีการควบคุมตัวนะครับแอร์สาวของไทยเนี่ยที่หิ้วเฮโรอีนเข้าไปเนี่ยทางตำรวจไทยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์ครับปรากฏว่ารู้หมดเลยนะครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างใครหิ้วกล่องมาบ้างใครเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับกรณีเฮโรอีนนะฮะล็อตที่ถูกทางออสเตรเลียเนี่ยจับกุมควบคุมตัวได้คือทางตำรวจไทยเนี่ยรู้หมดนะครับนี่ในมุมของคุณประสงค์นะครับรู้หมดว่าเป็นใครมาจากไหนใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครแต่กรณีของตามหาคุณพิชิตคุณประสงค์เนี่ยตั้งเป็นปุจฉานะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้ครับทางตำรวจก็ดีทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยก็ไปหาคำอธิบายแจกแจงหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าประชาชนโดยทั่วไปก็คงจะมีการตั้งเป็นคำถามกันอยู่นะครับนะฮะมีข่าวเรื่องประเด็นความคืบหน้าเรื่องนี้แหละเรื่องการติดตามกลุ่มแก๊งขบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับจะบอกว่ารับจ้างหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเข้าออสเตรเลียวิกรานนำทีมจับเครือข่ายโรฮิยารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะกับปฏิบัติการของทางตำรวจนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ข่าวนี้ครับตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอร์มีนาค้นห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติมีโปรยบอกว่ารวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนก็มีภาพปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเช้าวันนี้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับการบุกเข้าไปทลายนะครับนะฮะห้องเช่านะครับของคนที่สวมฮูดแล้วก็เป็นคนที่นำเฮโรอีนเนี่ย ไปส่งมอบให้กับแอนมีนาที่คอนโดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เดินทางนะครับไปเป็นพิธีไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระภิกษุที่มรณภาพ7รูปนะครับที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับก็บรรยากาศที่เป็นไปด้วยความเศร้าส้อยเศร้าโศกนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมนะไปร่วมเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียนี่ก็มีภาพข่าวและก็ข่าวปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ด้วยนะครับของมติชนนี่ยังมีข่าวหนึ่งครับที่เป็นข่าวมัดรวมด้านเศรษฐกิจนะครับอยู่บนหน้าหนึ่งเอกนิติชูฟาสพาสนะครับดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายชื่อใหม่บัตรคนจนครับเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชูไทยแลนด์ฟาสพาสผลักดันเม็ดเงินลงทุน9แสนล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวรวมมิตรด้านเศรษฐกิจนะครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับส่วนหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งฉบับครับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับนะฮะยักษ์ใหญ่ไทยรัฐมีประเด็นนะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐวันนี้ครับนะฮะเป็นเรื่องเกาะติดเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทุจริตข้อสอบนะครับสอบเข้าเป็นราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นของสถ.นะครับสถ.สั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115ครั้งใครผิดปกติสอยหมดนะครับรัฐมนตรีช่วยมาไทยลุยรีเช็คคะแนน 15,000 คนลั่นคนสอบข้าราชการท้องถิ่นได้ด้วยตัวเองนะครับได้สิทธินั้นนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่ในข่ายนะครับอยู่ในลิสต์นะฮะว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนที่สุดครับทางมหาดไทยเนี่ยก็คงจะดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ไว้หน้าเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับฉบับเช้าวันนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอนะครับเรื่องราวที่เป็นปมร้อนและอยู่ในความสนใจของผู้คนเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับของสถ.ส่วนข่าวนำของไทยรัฐครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮูดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำมาแล้ว3ครั้งครับตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งมือส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนละล็อตกับที่เป็นข่าวเช้าด้านสำราญนวลมาที่เป็นรองผบ.ตร.นะครับยืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างเนี่ยนะครับมาจากพะเยาครับนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่เป็นความคืบหน้าสำหรับการปฏิบัติการนะครับของทางตำรวจนะครับกับหลายภาคส่วนที่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการร่วมมือการปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะคลี่ปมเรื่องนี้ครับให้เกิดความกระจ่างนะครับขณะเดียวกันครับมีประเด็น ที่เกี่ยวข้องนะฮะเรื่องข่าวคราวนะครับเกี่ยวข้องกับทางเรื่องที่เป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกันอยู่เนี่ยนะครับนะฮะก็คือมีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนายกร่วมพิธีอะไรคณะสงฆ์เหยื่อเด็กชาย11ขวบครับนายกร่วมงานนะครับอะไรพิธีศพพระ7รูปนะครับนายกนี่ก็อย่างที่เรียนไว้ครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปประธานนะครับที่วัดนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างไปร่วมงานอยู่นะครับอันนี้ก็ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้งยักษ์ใหญ่ชัยรัตน์แล้วก็ของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเช้าวันนี้นะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะครับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยที่เป็นประเด็นนะครับการที่ทางตำรวจเนี่ยบุกไปตรวจค้นห้องเช่าของหนุ่มม้งเนี่ยนะครับคนที่นำเฮโรอีนนะครับไปส่งให้กับแอมีนาเนี่ยที่ห้องเช่าเนี่ยครับนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าทางตำรวจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เนี่ยนะครับก็ไปตรวจห้องตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ใส่ฮู้ดน่ะที่ปรากฏในคลิปที่มีการเผยแพร่กันอยู่นะครับในโลกโซเชียลไปตรวจในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานนะครับในการดำเนินการนะครับเอาผิดนะครับรวมทั้งเพื่อเป็นหลักฐานพยานนะครับในการที่จะมัดตัวนะครับซึ่งตรวจค้นภายในห้องพักและสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากสภาพกระเป๋านะครับจำนวน8ผืนเศษผ้าดังกล่าวถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผมสีขาวซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำเศษผ้าที่ถูกตัดเป็นริ้วมากองเคลียร์เพื่อนำผงสีขาวที่จุดติดอยู่ตามเศษผ้าออกมาเพื่อนำไปทำการตรวจพิสูจน์ให้ผลยืนยันว่าเป็นยาเสพติดประเภทเฮโรอีนนอกจากนี้ยังพบเงินสดเป็นธนบัตรโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เสื้อผ้าและกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่นายอุทัยใช้ในวันที่นำพัสดุนะครับเฮโรอีนส่งให้กับนางสาวมีนาซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนะครับทางพลตำรวจสำราญนวลมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มและควบคุมตัวผู้ต้องหาคือนายอุทัยเป็นชาวม้งจังหวัดน่านซึ่งมาเช่าพักอาศัยอยู่ในจุดที่ทางตำรวจเข้าตรวจค้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเมื่อ20มิถุนายนได้เดินทางไปรับกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับกระเป๋าลายช้าง4ตัวจำนวน12ใบและลายช้าง2ตัวจำนวน6ใบซึ่งภายในบรรจุเฮโรอีนมาแล้ว

0: เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นครับว่าท่าทางตำรวจไทยเนี่ยครับเอาจริงเอาจังนะครับดำเนินการคือยังไงเสียก็รอดยากครับเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องนิติวิทยาศาสตร์มันมีกล้องวงจรปิดมันมีความเชื่อมโยงนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะมันมีหลักในการสืบสวนสอบสวนตามหลักนิติวิทยาเนี่ยนะครับนิติวิทยาเนี่ยนะครับมันชัดเจนมากครับเรื่องของการดิ้นเรื่องการจับปฏิเสธมันยากมากเลยครับแต่ถ้าคดีไหนทางตำรวจไม่ได้ใส่ใจไปติดตามนี่นะครับอันนี้แหละมันเป็นประเด็นที่คุณประสงค์เนี่ยตั้งเป็นคำถามไงกรณีของจ่าใน10ตำรวจพิชิตอ่ะนะครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานคนสำคัญนะครับระหว่างคนสอบนะครับกับคนที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตในการสอบครั้งนี้ครับนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าหาตัวจ่าใน10ตำรวจพิชิตได้เนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่การขยายผลหลายเรื่องครับนะฮะทั้งความเชื่อมโยงนะครับไปถึงคนที่เหนือกว่านะครับที่น่าจะมีอำนาจมีบารมีในการสั่งการภายในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวพิชิตไม่ได้ตัวภรรยาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปถึงแค่ไหนจะจบยังไงนะครับเพราะว่าในมุมของกูรูหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ตั้งเป็นคำถามสอดคล้องกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จ่าใน10ตำรวจพิชิตหรือใหญ่เกินกว่าข้าราชการสถ.ระดับ C8เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ C เล็กกว่าอีก 3-4 คนเนี่ยจะสามารถทำได้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันกำลังบ่งชี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการตัดตอนไม่ไปถึงระดับบิ๊กหรือระดับที่สูงกว่านั้นหรือไม่อย่างไรในกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมประจักษ์มุ่งสารทีมงานนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับกลับมาพบกันใหม่เช้าวันเสาร์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิม

0: จบแล้วโหลดเลยครับ
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณ

0: ท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกรดเล็กเกรดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง่าย
7: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่ม

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่5ใช่ไหมผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะ5กรกฎาคม2569ยังเขินๆอยู่เลยนะคะมันเข้าสู่ไตรมาสเขาเรียกว่าไตรมาสที่3ของปี2569แล้วนะคะเร็วทันใจนะคะเร็วจนแก่ไม่ทันจริงๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับเป็นเพื่อนเราสองคนนะคะสงวนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
6: สวัสดียามเช้าค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะรายงานตัวเป็นเพื่อนกับคุณสงวนนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วย 7:30 ถึง 9:00 นะคะก็สาระนะคะล้วนๆมั้งชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็แล้วแต่แหละนะเรื่องหนักบ้างเบาบ้างนะคะแต่ก็จะวนเวียนอยู่ภายใต้กรอบความสนใจนะเรื่องของผู้หญิงเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนนี่แหละนะคะเรื่องการศึกษาสังคมนะคะที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็พยายามที่จะบ่นน้อยๆนะแล้วก็ชวนกันคุยหาทางออกเยอะๆนะว่าในจุดที่เราสามารถทำกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับของตัวเราแต่ละคนความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะคะหรือว่าในชุมชนนะหมู่บ้านนะแล้วก็รวมถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็สังคมเล็กๆเพื่อนผู้ปกครองต่างๆเนาะเราจะสามารถช่วยกันดูแลกันและกันได้อย่างไรเพราะว่าจะมานั่งบอกว่าโอ้ยเราอยากได้สังคมในฝันนะพี่โนลาเวนเดอร์ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีพิษภัยนะเด็กๆเติบโตมาอย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เนี่ยยุคนี้เห็นว่าไม่ได้แล้วล่ะนะเราต้องหาวิธีในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับลูกหลานของเรานะแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดในวัยพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องของข้อมูลสำคัญมากๆทีเดียวที่เราจะต้องมีพื้นที่เนาะที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ชวนพูดคุยหามุมมองหาทางออกนะคะร่วมกันแล้วก็ผู้หญิงมากเรื่องก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นสำหรับทุกๆท่านค่ะ
5: คุณสามพูดเนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าดิฉันเป็นดีเจเพลงนะก็เพลงของคุณพุทธชาจะมาแล้ว
6: บอกไวเลยเนี่ย
5: หวานมันคือมันต้องมีเพลงประกอบไงเห็นภาพเลยว่าฝันเข้าไปนะมันอาจจะเป็นบางคนบอกว่าฝันหลับก็ฝันหวานก็ดีนะหลับก็ฝันแล้วต้องฝันหวานด้วยนะไม่ใช่ฝันร้ายนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาฝันกลางวันด้วยนะบางทีฝันแบบนี้อาจจะเป็นแบบพวกเพ้อฝันก็มีอีกนะคะคือชีวิตแบบที่คุณบอกเนี่ยใครก็อยากมีนะคะแต่ว่ามันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์คนชอบเปลี่ยนไงนะให้เห็นภาพซึ่งโอกาสที่จะมีแบบนั้นนะคงยากนะคะคือแล้วชีวิตมันก็ไม่ใช่ชีวิตอ่ะเกิดมาแล้วเป็นชีวิตมันต้องผ่านทุกรสชาติเนาะมันต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบอกโหมันรับสมองได้ตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะคะเดี๋ยวตื่นเต้นเล้าใจเสียใจนะคะกระโดดโลดเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะมีแหละ ให้ชีวิตมันครบทุกรสชาติแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่ชีวิตจะครบทุกรสชาติเนี่ยดิฉันอยากชวนทั้งคุณแปมคุณฟังไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าในช่วงหนึ่งวัยหนึ่งในสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยชอบชวนคุณฟังย้อนสู่วัยเด็กนะคะผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตดีๆในวัยเด็กมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะเวลาเราพูดเรื่องฝันเนี่ยนะคะมันก็จะมีจินตนาการมันบวกไปด้วยมันจะมีจินตนาการที่มันมาพร้อมกับฝันหลับก็ฝันหวานอยากจะฝันหวานถ้าชีวิตจริงมันไม่ได้วิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่ามันมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้างจินตนาการได้แล้วจินตนาการที่ว่าเนี้ยถ้าในสมัยเราเด็กๆจินตนาการมันมักมาจากการอ่านหนังสือ
6: ค่ะ
5: คือนึกออกเลยอะว่าเวลาเราอ่านหนังสือเล่มใดแล้วมันจะจินตนาการตามแล้วมีความรู้สึกว่ามันเปิดโลกหนังสือหลายเล่มนะคะที่ฉันยอมรับว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหหนังสือหลายเล่มนี่มันเปิดโลกทัศน์มากมันสามารถพาเราดำดิ่งได้ทุกอารมณ์เช่นถ้าคุณอ่านต้นส้มแสนรักโอ้โหมันสามารถจะร้องไห้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมัยก่อนเพื่อนเรียกเป็นอะไรนะแบบอะไรนะออกมาเป็นกระมังอ
6: ่
5: ะคือเป็นเศร้ามากอ
6: ่ะ
5: ในวัยหนึ่งคือ หนังสือเล่มนึงเนี่ยมันบอกอารมณ์นะแล้วก็มันก็บอกช่วงวัยตอนเราอ่านในวัยเด็กอ่ะยอมรับค่ะว่าตอนวัยเด็กๆเนี่ยอ่านแล้วมันรู้สึกโหมันร้องไห้อ่ะมันร้องไห้แล้วมันสงสารแล้วมันจับใจมากแล้วพอมาโตมาเราก็อ่านก็อีกอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งจินตนาการจะพาเราไปอีกพวกอารมณ์หนึ่งเราไม่ได้รู้สึกเศร้าไปตามเนื้อเรื่องแล
6: ้
5: วแต่เราเริ่มมองเห็นรากของปัญหาเราเริ่มเข้าใจมันนะคะว่าทำไมมันมีการเปรียบเลยแบบนั้นจนกระทั่งเราโตประสบการณ์ที่เราหล่อหลอมมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นการอ่านหนังสือซ้ำเล่มเดิมเนี่ยมุมของการมองในแต่ละครั้งที่อ่านมันเปลี่ยนไปซึ่งมันสอดคล้องกับการทำงานของสมองแล้วมันสอดคล้องกับจินตนาการที่มันควบคู่ที่มันไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่มันสะสมประสบการณ์คือเดนเชื่อว่าหนังสือ1เล่มเนี่ยมันให้อะไรกับคนเราได้มากมายเหลือเกินให้อะไรอย่างที่น่ามหัศจรรย์มากนะคะตอนเราเด็กๆเนี่ยตอนอ่านหนังสือยังไม่คิดขนาดนี
6: ้
5: แต่เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมองย้อนกลับไปว่าโอ้โหการอ่านนี่มันวิเศษมากเลยหนังสือมันพาเราไปได้ทุกเรื่องราวเราอ่านอะไรเรามีรสนิยมแบบไหนหนังสือ1เล่มเป็นตัวที่จะทำให้เราท่องไปในโลกนั้นๆด้วยรวมถึงบางทีหนังสือ1เล่มมันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเริ่มต้นแบบนี้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องหนังสือแน่ๆค่ะคุณแปม
6: ค่ะอันนี้ดีเลยค่ะเพราะว่าเริ่มกันตั้งแต่ต้นก็ชวนคุณผู้ฟังคิดแล้วก็คุยไปกับพวกเราด้วยนะว่าในเรื่องของหนังสือนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เตรียมมาเนี่ยเป็นเรื่องการอ่านนะคะแล้วก็เราก็พยายามย้ำนะคือพยายามอยากจะเป็นสื่อนึงแล้วกันเป็นช่วงเวลานึงที่เราหยิบเรื่องของทักษะนะเราพูดถึงทักษะสุจิปุลิเนี่ยนะทักษะของการสื่อสารเนี่ยหนึ่งอันที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการพูดแต่มันเป็นเรื่องของการอ่านนะเราจะสามารถเก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวรอบตัวเนาะกลายมาเป็นวัตถุดิบนะคะของการคิดนะของการเขียนของการพูดและการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยนว่าเรื่องการอ่านเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้เราได้เห็นโลกแบบง่ายที่สุดอะนะซึ่งแน่นอนจะต่างกับจากสื่ออื่นๆอย่างเช่นบอกโอ๊ยก็นี่ไงคุณโนคุณแปมเราดูทีวีเราก็ได้รับรู้เรื่องราวสังคมข้างนอกแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าพอดูทีวีเนี่ยในจอสี่เหลี่ยมหรือว่าในสกรีนนะคะในแท็บเล็ตของเราเองก็แล้วแต่เนี่ยมันกรอบมาให้เราแล้วไงดังนั้นมันเลยเป็นมุมมองโลกจากมุมของคนที่เขาทำมาให้เราไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์รายการใช่ไหมคะหรือเป็นพิธีกรรายการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะเสียโอกาสในการที่จะตีความเกี่ยวกับโลกโดยอิสระแต่หนังสือเนี่ยไม่มีกรอบนั้นดังนั้นเนี่ยมันเปิดโอกาสมันไม่มีรูปนะคะไม่มีรูปยกเว้นบางหนังสือที่อาจจะมีรูปประกอบนะแต่ว่านี่เราพูดถึงการอ่านโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีรูปมันจะเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับหนังสือเรากับจินตนาการในหัวของเราเราอ่านข้างหลังภาพอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแบบนพรจะเป็นยังไงใช่ไหมคะฉากต่างๆคำพูดต่างๆหรือว่าโลเคชันที่ถูกบรรยายเนี่ยมันไม่สามารถส่งต่อถึงเราอะ เราต้องเป็นคนจินตนาการเอาเองนะคะแล้วก็น่าแปลกใจนะว่านิยายวรรณกรรมสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเอามาทําเป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นอะไรเหมือนอย่างทุกวันนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นนิยายหรือวรรณกรรมแห่งความทรงจําของเราอะคือฉันว่าในวัยหนึ่งเนี่ยนะเจน X เจน Y เอายิ่งถ้าเกิดเป็นรุ่น

0: มากกว่านั้นนี่ไม่ต้องพูดถึงความผูกพันกับหนังสือเนี่ยนะพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยมันมีมากนะคะแต่ว่าในรุ่นที่เป็นเจนกลางๆเจนที่จะค่อนข้างที่จะเรียกก็มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเราก็จะมีหนังสือที่เรารักนะแล้วก็เราหวงแหนแล้วก็ไม่ยอมบริจาคไม่ยอมทิ้งไม่ยอมชั่งโลนะในขณะที่หนังสือเรียนไปแล้วหนังสือเรียนหรือหนังสือที่อาจจะไม่ค่อย
1: ไป
0: ได้อ
1: ก
0: ่า
1: ่อ
0: น
1: นเลย
0: ใช่ไปก่อนเลยเป็นกล่องแรกเลยนะคะแต่ว่าหนังสือที่เราอ่านที่เราอยู่กับมันเรารักมันเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็อยู่แล้วก็ทรงคุณค่านะคะอยู่ในใจเรามันแทนเรื่องราวมันแทนความผูกพันมันแทนตัวเราได้อย่างดีนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยในโลกที่ทุกอย่างเป็น AI ในโลกที่ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าอ่านมาให้เราหมดแล้วอะเราเซิร์ชไปนะหรือว่าเราถามคำถามไปเนี่ยเขาประมวลมาให้เราหมดแล้วจริงๆเนี่ยนะแล้วมันก็จะค่อนข้างเหลือน้อยมากๆสำหรับทักษะการอ่านที่เหลือพื้นที่ให้เราได้คิดเนาะได้คิดได้คุยได้ทำความเข้าใจผ่านสมองอย่างที่พี่โนว่านะคะถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยแล้วทุกอย่างมันสำเร็จรูปจะทำรายงานเล่มหนึ่งส่งอาจารย์เนี่ยนะแล้วเราสามารถที่จะพร้อมเดียวแล้วออกมาได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่เหลือพื้นที่ว่าเอ้ยการอ่านมันจะสามารถช่วยเราเติบโตนะคะหรือว่าพัฒนาทักษะการสื่อสารเนาะหรือว่าทักษะของความเป็นมนุษย์การเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในโลกนี้ผ่านการอ่านได้ยังไงตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้แหละก็อาจจะชวนคุณผู้ฟังร่วมไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะหยิบเอาเป็นการรณรงค์นะหรือว่าเรื่องของทักษะการอ่านให้กลับเข้ามาในสังคมหรือว่ากลับเข้ามาในตัวเรานะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเราในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะแม่ดิฉันก็พยายามคิดภาพตามแล้วก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันที่คุณแปมบอกแล้วว่าเวลาเราจะคัดหนังสือที่จะบริจาคเนี่ยดิฉันเห็นด้วยเต็มที่เลยว่าเราจะคัดเอาหนังสือที่เราใช้แล้วสมมติเราขึ้นป .6 เราจะคัดป .5 ทิ้งนะหนังสือเรียนจะเป็นอะไรที่คัดออกก่อนอย่างแรกเลยแต่หนังสือที่แบบว่าที่เราชอบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้หนังสือเรียนจะถูกเก็บเอาไว้ด้วยเป้าหมายอย่างอื่นเช่นจดช็อตโน้ตเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ส่งต่อให้น้องนะคะหรือรุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นมันมีเขาเรียกว่าไม่ได้เก็บเพราะมี passion แต่เก็บเพราะว่ามันอาจจะมีส่งต่อเกิดประโยชน์อะไรก็ต่อมีอะไรมันก็เลยเกิดคําถามเนี่ยบางทีนี่ก็เคยเกิดคําถามเหมือนกันว่าถ้าเราเขียนตําราคนเขียนตำราเนี่ยมันเขียนตำราเหมือนคนที่เขาเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กสนุกเนี่ยแล้วเด็กติดหนังสือเรียนเนี่ยคงจะดีไม่น้อยนะบางทีหลานจะต้องคิดอะไรแบบอะไรอย่างนี้บ้างอ่ะคือจะเล่าเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์จะเล่าเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่บอกวิธีการแต่ว่ามันมีการเล่าเรื่องที่สนุกแต่สุดท้ายมันได้ผลลัพธ์เหมือนกันมีวิธีคิดสอนให้แก้โจทย์ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยคงจะสนุกนะเราอาจจะเก็บหนังสือเหล่านั้นไว้นะคือคิดขำๆแต่ว่ามันก็คงจะดีไม่น้อยแล้วมันก็จะนอกเหนือจากการที่จะต้องท่องอย่างเดียวมันจะทำให้เรามีจินตนาการตามไปด้วยว่าการออกแบบโจทย์นะคะตึกในตึกนี้เนี่ยคำนวณยังไงอะไรเงี้ยเหมือนนำเราเข้าไปสู่เรื่องราวแห่งจินตนาการมันอาจจะทำให้เรามีการจำแบบไม่ใช่ท่องจำนะคะแล้วก็มีเทคนิคการจำที่ได้ดีกว่าด้วยอันนี้ก็คิดว่ามันคงจะดีไม่น้อยนะคะแต่ว่าเอาล่ะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็พยายามบอกนะคะเราสองคนนะคะคุณแปมนี่ฉันเองก็พยายามคุยกันว่าไม่ใช่รายการที่มานั่งบ่นพยายามจะชวนพูดคุยแล้วก็คิดไปด้วยกันนะคะชวนกันหาชวนกันนึกถึงมุมบวกแล้วดูว่ามันมีโซลูชันในการหาทางออกแบบไหนอย่างไรนะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องของการรักการอ่านเนี่ยมันน้อยวันนี้ต้องแยก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของการอ่านหนังสือกับประเด็นที่2คือการรักการอ่านคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็คืออ่านอ่านให้จบอ่านแล้วอ่านแบบเรียนนั่นคือเรื่องหนึ่งอ่านเพราะว่ามันต้องอ่านก็ด้วยแต่การรักการอ่านเนี่ยมันจะมีมนุษย์ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะว่างเป็นอ่านว่างเป็นอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกกับการอ่านแล้วการอ่านนั่นคือการอ่านหนังสือแล้วบางคนเนี่ยคือก็ไม่ถึงกับหมดไปนะคะเรายังเจอคนรุ่น Gen X ขึ้นไป Baby Boomer เนี่ยที่ติดกับการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยยังมีอยู
0: ่
1: นะถึงแม้ว่าจะมีกระแสโซเชียลมีเดียเข้ามาทำลายคนรักการอ่านหนังสือไปพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้บรรดาธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันต้องล่มสลายกันไปนะคะเพราะว่าทุกคนหันมาอ่านอีบุ๊กกันหมดอ่านโซเชียลมีเดียกันหมดนะคะติดตามข่าวทางเพจมือถือมันก็ไปทําลายอุตสาหกรรมเดิมซึ่งก็น่าเสียดายเพราะจริงแล้วสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยบางเรื่องบางราวบางชนิดบางประเภทเนี่ยมันนําพามนุษย์คนหนึ่งตัวน้อยๆเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพเหมือนเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพราะว่ากระบวนการของการที่จะมีหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยคุณคิดดูนะคะว่าผู้แต่งต้องผ่านจินตนาการขนาดไหนแยกเป็นหลายเรื่องเราอาจจะมีหลายอย่างนั่นคือหนังสือสําหรับเด็กหนังสือวรรณคดีหนังสือแบบเรียนหนังสือนวนิยายอะไรมันมีหลากหลายประเภทแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาชวนพูดคุยก็คือให้เห็นไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราอ่านมันแล้วเราเข้าไปสู่โลกจินตนาการนั้นแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าผู้แต่งเป็นใครคุณแปมเป็นหรือเปล่าดิฉันเชื่อว่าเรานี่ผ่านเจเนเรชันนี้มาเนี่ยเราอ่านหนังสืออะไรบางเรื่องเนี่ยพอเราอ่านแล้วเรามีความรู้สึกโอ้โหมันดำดิ่งมันจินตนาการมันสุดติ่งแล้วหรืออ่านแล้วมันตรงกับจริตเราเนี่ยเราจะกลับไปดูว่าใครคือผู้แต่งแล้วพอดูว่าใครคือผู้แต่งเสร็จแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกหลังจากนั้นคนคนนี้เขียนเมื่อไหร่เราจะติดตามทุกเล่มมันจะมีลักษณะเฉพาะจริงๆว่าพอคนนี้เนี่ยถ้าเป็นคนนี้เรารู้แล้วว่ามันเขาจะต้องเขียนสไตล์นี้ซึ่งเราชอบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแฟนหรือเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยแหละแฟนติดตามนะคะเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียก FC กันเนี่ยยุคนั้นเขาก็เรียกว่าเหมือนเป็นแฟนคลับอะนะคะแล้วก็ตามอ่านพอมีงานสัปดาห์หนังสือเราก็จะให้เขาเซ็นหนังสืออะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบหนึ่งนะยุคนี้ยังมีเห็นอยู่บ้างแต่น้อยลงไปมากแต่อยากจะทําให้รู้สึกว่าหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันให้อะไรเรามากเลยเดี๋ยววันนี้คงมาไล่เลียงนะคะคงไม่ได้มาพูดประโยชน์ของการอ่านอย่างเดียวแต่ว่าการอ่านเนี่ยมันให้อะไรเรามากกว่าที่คิดจริงๆค่ะ
0: ค่ะเราก็ไม่ใช่เฉพาะที่จะเห็นเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับการอ่านหรือโลกของการอ่านเฉพาะในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดเอาประเทศไทย only เนี่ยประเทศเราไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นสังคมการอ่านนะแต่ว่าถ้าเกิดจะมองในภาพใหญ่ของโลกเนี่ยประเทศที่อยู่ในวัฒนธรรมการอ่านอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะหรือว่าประเทศทางยุโรปเนี่ยดิฉันจำได้ในสมัยก่อนเนี่ยว่าเราเห็นภาพในโปสการ์ดหรือว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเรานั่งรถคนเขาเรียกนะรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟใช่ไหมสิ่งที่คนจะทำเนี่ยก็คือว่างก็คือหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหรือบางทีก็อาจจะไม่ใช่หนังสือเล่มก็ได้แต่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เขาแจกฟรีอ่ะนะพวกแบบฟรีแท็บลอยเป็นฟรีก๊อปปี้ไม่งั้นก็จะเห็นแบบบางคนนั่งเล่นไอ้ซูดูกุอ่ะนะจับเกมจับคู่อะไรเงี้ยในคือมันเป็นเรื่องปกติที่เวลาเราเห็นคือเขาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามันต่อหน้าเขาอะนะเกี่ยวกับเนี่ยที่ผ่านการอ่านดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวสื่อตัวเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเรื่องราวนะคะที่ผู้คนแบบสนใจแล้วก็ติดนิสัยการอ่านดังว่างปั๊บก็ต้องหยิบขึ้นมาอ่านว่างปั๊บก็ต้องหยิบขึ้นมาอ่านนะคะแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนอย่างทุกวันนี้เลยว่าคงไม่ต้องมานั่งพูดซ้ำอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาที่เราขึ้นรถไฟหรือรถไฟใต้ดินนะคะก็เรียกว่าแทบทุกคนก็หยิบขึ้นมาไม่ใช่หยิบขึ้นมาอ่านนะแต่หยิบขึ้นมาดูดังนั้นเนี่ยพอหยิบขึ้นมาดูปั๊บจะไถจะเลื่อนจะกดไลค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมองเราฟุ้งกระจายออกนอกหมดเลยแทนที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการอ่านเนี่ยมันทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาธินะเกิด concentration บางอย่างซึ่งพี่โนเชื่อไหมวันนี้ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นเลยไงว่าเอ๊เมื่อมันอยู่กับโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยมันมีประเทศไหนนะที่มันเริ่มจะตื่นตัวกันแล้วแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานกับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเองสิงคโปร์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็หลายๆประเทศที่เขาเริ่มแล้วไงที่จะหยุดหน้าจอแล้วคืนหนังสือให้กับเด็กนะคะคือให้เด็กได้กลับมาอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้เดี๋ยวพี่โนชวนคุยเนาะก็เป็นภาพของประเทศทางตะวันตกนี่แหละนะคะทางอเมริกาทางอะไรต่างๆแล้วดูซิว่าเขาตื่นตัวกับเรื่องของการอ่านแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะข้อมูลพวกนี้เป็นต้องบอกว่าเขาเจอแล้วเขาปรับแล้วเขาสังเกตละดังนั้นเราส่วนใหญ่เราจะตามเขาไงใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ข้อมูลก่อนเราปรับก่อนเนี่ยแน่นอนย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะยืดขยายอายุเวลาของ การพัฒนาเด็กได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็อยากจะโฟกัสที่นี่แหละค่ะว่าในสหรัฐเองเนี่ยณวันนี้ตื่นตัวกับปัญหาของเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Gen Z ที่เราเห็นแล้วล่ะว่าช่วงมัธยมของเขาเนี่ยมันจมอยู่กับโซเชียลมีเดียนะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยพอเข้ามหาวิทยาลัยปั๊บเนี่ยอีผลต่างๆมันออกมาแล้วว่าตายแล้วว่านะเด็กจับประเด็นไม่เป็นเด็กเขียนไม่เป็นเด็กมีทักษะการรับรู้การต่อยอดเชิงคิดวิเคราะห์ไม่ได้เขาก็ต้องไม่ไหวแล้วอะก็คือต้องออกมาเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเคสนี้ด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทำอย่างไรในการที่จะจัดการกับปัญหานี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะดูจากเวลาละไปต่อไม่ได้แต่ขอทิ้งท้ายนะคะว่าเดี๋ยวจะมาบอกค่ะว่าชาวอเมริกันเกือบครึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาไม่ได้อ่านหนังสือซักเล่มเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วน่าตกใจแต่ไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ปิฏฐสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
8: มาถึงโครงการดีๆนะคะวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงก้าวสู่การวิ่งรักโลกครั้งแรกพร้อมยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกค่ะบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคม2569นี้นะคะงานวิ่งเพื่อแม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Run for Mom นะคะในการยกระดับมาตรฐานงานวิ่งสู่ระดับสากลค่ะด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัด การแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติสหพันธ์กรีฑาโลกสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษพร้อมก้าวสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าการจัดงานที่มุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานค่ะสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะยังคงเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกระยะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งเพื่อแม่นะคะผ่าน4ประเภทการแข่งขันค่ะมีอะไรบ้างมีฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรแล้วก็เดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรนะคะภายในสวนเบญจกิติและอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมก็คือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกนะคะแต่ว่าในปีนี้ปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวค่ะสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกนะคะแล้วก็สามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องแต่ละปีจนครบ4กลีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง15กรกฎาคม2569ผ่าน www.race.thai.run/12AUJ นะคะ Half Marathon 2026ค่ะเว็บไซต์ race.thai.run/12AUG Half Marathon 2026นะคะโดยในวันที่10ถึง11สิงหาคมจะมีกำหนดการจัดกิจกรรม12สิงหา Half Marathon Expo เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันมารับเสื้อนะคะแล้วก็บิฟได้ที่ศูนย์สุริกิจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ค่ะ 12AUG Half Marathon ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสวงมนสิทธิสมานนะคะพร้อมกับดิฉันนิติดาแสงสิงแก้วนะคะเช้านี้ชวนคุยกันสบายๆนะคะเวลาก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะแล้วก็เรียกว่าวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวลืมไปอีกทีพรุ่งนี้คนทำงานก็ทำงานกันต่อนะคะแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะก็สาวันอาทิตย์สักทีหนึ่งเนาะก็กลับมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่ตกค้างกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอยากที่จะชวนคุณผู้ฟังคิดชวนคุณฟังคุยไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก็วนมาในเรื่องของการอ่านละล่ะคือเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมหรือสังคมของการอ่านเนาะแต่ว่าพูดก็พูดไปอ่ะมันไม่ได้ทำมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะงั้นวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลก็ชวนคุณผู้ฟังคิดถึงประสบการณ์ด้วยนะที่คุณผู้ฟังมีกับเรื่องของการอ่านหนังสือในดวงใจนะคะหนังสือเปลี่ยนชีวิตหนังสือที่คุณผู้ฟังประทับใจมากๆนะคะเราอาจจะเคยอ่านมาตอนเด็กๆ เนาะเวลานี้เราอายุเยอะกันแล้วละ40 50 60 70 80เนี่ยลองดูซิว่าหนังสือเหล่านั้นมันยังทำงานกับเราในแง่มุมไหนบ้างนะคะความการเติบโตของเราเนี่ยเชื่อว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเรามีหนังสือเป็นแรงบันดาลใจนะเรามีหนังสือที่เป็นคล้ายๆกับเป็นตัวที่ขับเคลื่อนชีวิตเรานะคะในหลายๆเรื่องเลยบางคนบอกว่าโอ้ยชอบไม่อ่านหนังสือจริงจังอ่ะคืออ่านแต่วรรณกรรมอ่านแต่นิยายแต่คุณเชื่อไหมว่านิยายเนี่ยมันก็เป็นโอ้โหเรียกว่ามีคุณูปการมากนะกับการสร้างความเป็นสังคมหรือวัฒนธรรมเพราะว่าในความเป็นนิยายที่เราอ่านอย่างเพลิดเพลินเนี่ยมันสอดแทรกหลายอย่างมันสอดแทรกวิธีคิดมันสอดแทรกเรื่องของศีลธรรมมันสอดแทรกเรื่องของชีวิตประจำวันใช่ไหมคะของผู้คนเราอ่านพลนิกรกิมหงวนอย่างเงี้ยนะคืออ่านเหมือนกับฉากหน้าดูแล้วสนุกใช่ไหมอ่านแล้วตลกเงี้ยแต่หูข้างในนี่ก็เป็นหนังสือที่ให้มุมมองเรื่องการเมืองเนาะในยุคหนึ่งได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะไปหาอ่านตรงๆบางทีอ่านหาไม่ได้นะหนังสือพิมพ์หรือหนังสือที่มันอิงประวัติศาสตร์อาจจะหาได้ไม่มากนักแต่พอไปอ่านหนังสือที่เป็นจันลงแบบเนี้ยคือเป็นหนังสือที่มันไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบการเมืองการปกครองตรงๆแต่ว่ามันกลายร่างอยู่ในรูปของพวกบันเทิงคดีนะคะหรือว่าเป็นพวกนิยายเนี่ยเฮ้ยเราเจอเรื่องราวมากมายนะที่อยู่ในนั้นนะคะเหมือนกับในหลายๆปีก่อนนะพี่โนก็จะเป็นยุคของบุพเพสันนิวาสใช่ไหมที่พอเป็นละครแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังสือมาก่อนแต่พอเป็นละครแล้วมันก็ชวนทำให้คนกลับไปซื้อหนังสือแล้วก็ในนั้นมันก็จะมีไม่ใช่เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆอย่างเดียวอะนะหรือจิ้นคู่พระนางอย่างเดียวแต่ว่ามันมีรายละเอียดใช่ไหมของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มันควรจดจำเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ครั้งหนึ่งอ่ะพี่โน่ก็คนก็ลุกขึ้นมาใส่โจงกระเบนใช่ไหมนะไปเที่ยวกันนะคะหรือว่ากินอาหารไทยนะกุ้งเผาแล้วปลาหวานนี่ฉันจำได้เลยอู้ขายดีในยุคนั้นในช่วงนั้นหลายปีก่อนนะคะนั่นแหละนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าตัวหนังสือเนาะมันก็
9: ทำงานกับเราพอสมควรนะคะดังนั้นทักษะการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นทักษะของมนุษย์อะนะที่ทำให้เราเติบโตไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ค่ะ
10: จริงค่ะแล้วก็คือในกระบวนการของการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งผู้แต่งแล้วก็ผู้อ่านแล้วผู้อ่านเนี่ยจะซึมซับได้แค่ไหนผู้แต่งหรือว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนแล้วเขาต้องการบอกเล่าอะไรนะอย่างที่คุณแปมพูดอ่ะนี่ก็นึกตามที่มันมีหนังสืออะไรดีๆที่มันติดมาถึงตอนนี้แล้วมันทำให้เราแบบนึกย้อนไปนะจริงๆบางดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรวมถึงคุณแปมดิฉันเองเนี่ยอ่านหนังสือมาเราถือว่าอ่านมาเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องติดอะไรมาติดเนื้อติดตัวกันมาบ้างไม่เรื่องไหนก็เรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งไอเดียความคิดอะไรบางอย่างก็จะนึกไปถึงโอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะที่มันสะท้อนสภาพชีวิตของเราแล้วบางทีมันก็อาจจะแบบว่าติดเนื้อติดตัวมาเป็นคันลองของชีวิตบ้างก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งคุณจำได้ไหมดิฉันว่าตอนอ่านตอนนั้นอ่านตอนเด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจเท่าใดนักแต่อ่านแล้วชื่นชอบแล้วก็อ่านแล้วติดตามเพราะว่าในหนังสือที่มันไม่ใช่เป็นคือหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยแต่มันเล่าเรื่องราวที่มันสะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนวัฒนธรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผ่านมุมมองนึกถึงเรื่องของสี่แผ่นดิน
9: ค่ะ
10: หนังสืออะไรก็ไม่รู้อ้วนขนาดนั้นคือเล่มมันใหญ่มาก แต่ก็อ่านเนี่ยคนก็อ่านแล้วก็จริงอย่างที่คุณบอกเขาก็เอามาทำเป็นละครเนาะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงคนที่อ่านหนังสือคือมันเวลามันอินแล้วมันอินอ่ะแม่พลอยนะคะหนังสืออันนี้ประพันธ์โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็ต้องถือว่าโอ้โหเป็นแม่พลอยนี่คือเขาสะท้อนมุมมองผ่านการอยู่ร่วมมา4รัชกาลนะคะรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8เดี๋ยวฉันจำได้แล้วมันทำให้คือในหนังสือหนึ่งเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เล่าแค่ตัวละครน่ะแต่มันสะท้อนหมดเลยมันสะท้อนสภาพสังคมในเวลานั้นสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยผ่านมุมมองของตัวละครที่ชื่อแม่พลอยเหมือนกันค่ะเวลาเราแต่งคนแต่งคนประพันธ์เรื่องเนี่ยมันก็ต้องอยู่เนาะมีองค์ความรู้มีการสะสมมีอินพุตที่เก็บเข้าไปแล้วก็ถ่ายทอดมานะคะยิ่งถ้ามีอารมณ์ขันแล้วใส่มุกเข้าไปด้วยเนาะอ่านแล้วก็ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองจำได้ส่วนที่มันจะหยิบยกออกมาเป็นละครนะคะก็มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วก็คนที่เขาติดตามมาเขาก็จะคอยดูว่าเนื้อหาจากหนังสือมันจะมาเป็นละครมันจะเป็นยังไงบ้างนะ อะไรนั้นก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พวกเราชวนคุณผู้ฟังพูดคุยแล้วก็ย้อนความคิดไปนะคะถึงตอนสมัยเราเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นก็แล้วแต่เรามีหนังสือทุกคนล้วนมีหนังสือคู่ใจทั้งนั้นแหละนะคะแต่ว่าจะมาชวนเลี้ยวมาเพราะว่าวันนี้มันมีที่มาค่ะที่เรามาชวนผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีที่มาแล้วก็เกิดการมี question mark เหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยเราเล่ามาเยอะแล้วค่ะผู้ฟังที่ติดตามผู้หญิงมากเรื่องก็จะเห็นว่าเราพูดเรื่องนี้มานะหลังจากที่สวีเดนเนี่ยสวิง360องศาจากที่เป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีของฝั่งยุโรปนะคะพยายามดึงเอาหลักสูตรหรือก็การเรียนการสอนนะคะใช้ Digital Learning เป็นนำทับมาตั้งแต่ปี2000คิดภาพดูแล้วกันนะคะก็คือเขานำไปถึงไหนนะแต่เขาก็สวิงกลับมาแล้วก็ยอมรับว่าทิศทางที่เดินไปนั้นมันมีปัญหาแล้วอยากจะให้กลับให้เด็กๆกลับมาเริ่มที่หนังสือแล้วก็หลายประเทศในยุโรปก็เดินตามแถวกันมาเริ่มกลับหลังหันบ้างเริ่มรู้แล้วว่ามือถือมันกำลังทำลายเด็กและเยาวชนที่เติบโตไปแล้วก็รวมมาถึงฝั่งเอเชียที่เริ่มขานรับกันมากขึ้นนะคะสิงคโปร์มาเลเซียตอนนี้มากันเป็นแถวเลยนะคะบางประเทศก็เริ่มออกกฎหมายนะคะทำกับเด็กอายุต่ำกว่า16ห้ามเข้าไม่ห้ามใช้มือถือ นะคือห้ามเข้าถึงโซเชียลมีเดียอะไรเนี้ยเขาก็มีแต่ละประเทศก็เยอะมากมันแตกแยกย่อยกันเยอะมากจนกระทั่งมาถึงประเทศนี้บ้างเป็นประเทศที่โดยส่วนตัวเนี่ยจับตามองค่ะว่าเขาจะปรับมั่งไหมนะคะเนื่องจากว่ามีผู้นำแบบเนี้ยนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเขามีวิธีคิดในแบบเนี้ยแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็สนใจแต่เรื่องสงครามเนา
11: ะ
10: ก็เลย แค่เล่าเรื่องนี้เนี่ยอเมริกาเขาจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าปรากฏว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นวงการการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้เขาตื่นตัวกับปัญหาการอ่านของเด็กเจน Z อย่างมากนะคะเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนก็ต้องออกมาบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยรับมือกับการอ่านข้อมูลยาวๆไม่ไหวนะคะหนักสุดถึงขั้นอ่านประโยคพื้นฐานไม่เข้าใจซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแต่กำลังสะท้อนพฤติกรรมการอ่านของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการอ่านหนังสือที่ลดลงและหันไปพึ่งเครื่องมือในการช่วยสรุปมากขึ้นพูดง่ายๆว่า 1. อ่านน้อยลงแล้วก็เกิดปัญหาแล้วก็ถูกดิสรัปโดย AI ทำให้การอ่านที่มีปัญหาเนี่ยหนักหนาเข้าไปอีกกลายเป็น2ข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อที่เขาสรุปมาก็คือว่าข้อแรกวิเคราะห์ไม่เป็นแถมอ่านไม่รู้เรื่องฟังแล้วสะดุ้งเฮือกนะคะคุณแตงดิฉันว่าไปเลยแล้วกันนะคะเอาสั้นๆนะคะบอกอาจารย์จากPepperdine University เขายอมรับตรงๆค่ะว่าเขาเจอนักศึกษาบางคนไม่สามารถอ่านประโยคแล้วเข้าใจความหมายได้ทันทีเธอบอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการคิดวิเคราะห์ไม่ได้นะคะแต่มันหนักถึงขั้นอ่านไม่รู้เรื่องจนเธอต้องเปลี่ยนวิธีสอนใหม่หมดโดยใช้วิธีอ่านออกเสียงให้ฟังแล้วค่อยๆอธิบายเจาะไปทีละบรรทัดเพื่อให้เด็กจับใจความได
11: ้
10: ฟังแล้วสะดุ้งเฮือกเราเฟือกใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านที่น้อยลงอย่างหนักและมีสถิติขึ้นมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าคนอเมริกันเกือบครึ่งไม่ได้อ่านหนังสือสักเล่มเมื่อปีที่ผ่านมานะคะคือปี2025แล้วก็พฤติกรรมการอ่านลดลงถึง 40% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและวัยรุ่นอายุ 18-29 ปีอ่านหนังสือเฉลี่ยแค่เกือบ6เล่มต่อปีดิฉันหยุดไว้แค่นี้ก่อน
11: ค่ะ
10: แล้วก็ส่งต่อให้คุณแต้มว่าเห็นข้อแรกข้อเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยแล้วจริงๆแล้วคุณแต้มก็อยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษามันสะท้อนอะไรด้วยหรือเปล่า
11: คือพอพี่โนเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าพออ่านข้อมูลละเอียดแล้วมันก็จุกๆอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือเรื่องของทักษะยังไม่ต้องไปถึงการวิเคราะห์วิพากษ์นะซึ่งแน่นอนมันเป็นทักษะที่มีความจำเป็นแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะเรื่องของการสามารถวิพากษ์ได้การวิเคราะห์ได้การสังเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆตามศาสตร์ของตัวเองเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากไอ้ Pepperdine ที่เขาพูดออกมาก็คือว่าวิเคราะห์ไม่เป็นเนี่ยแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ใจหายเหมือนกันนะว่าแปลว่าเบสิกที่สุดเนี่ยเรื่องของการอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคือจริงๆมันคือการจับใจความแปลว่าคุณอ่านเท็กซ์เนี่ยนะหรือคุณอ่านโอเพนเท็กซ์โอเพนบุ๊กต่างๆที่ถูกมอบหมายให้อ่านเนี่ยแต่ว่าคุณไม่สามารถจับได้ว่าใจความสำคัญนะคะเป็นอย่างไรก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้หรือนะก็มานั่งดูว่าเออแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในโลกของยุคสมัยใหม่ที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยในยุคนึงเนี่ยเราแน่นอนเราเข้าห้องสมุดเราไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพการคุ้นชินว่ากว่าจะมีงานออกมาสักชิ้นนึงเนี่ยเราผ่านกระบวนการยากลำบากแค่ไหนเนาะทำรายงานสักชิ้นนึงเราเคยคุยกันไปละแล้วก็มาเป็นยุคที่เป็นอากูเนาะอากูนะคะหรือว่าช่องทางในการหาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เราผ่านยุคนั้นไปแล้วด้วยซ้ำคือเมื่อก่อนนี้ยังเป็นอากูเรายังเซิร์ชใช่มั้ยใช้เซิร์ชคีย์เวิร์ดเซิร์ชอะไรก็แล้วแต่แล้วพอมันออกมาเนี่ยมันจะออกมาให้เราเยอะมากมันถึงต้องมีเรื่องของความเข้าใจ SEO นะคะที่จะทำยังไงให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการผู้บริโภคต้องการปรากฏก่อนนะอยู่ในแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ยังไม่สำเร็จรูปสักทีเดียวเพราะคุณต้องมานั่งดูไงว่าแต่ละเว็บใช่ไหมแต่ละคอนเทนต์ที่คุณหาเนี่ยตกลงว่าคุณจะเอาอันไหนเพราะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเป็นจำนวนมากแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามันเปลี่ยนไปอีกยุคนึงอะพอมันเป็นยุค AI เนี่ยคือมันประมวลผลน่ะจากข้อมูลที่มันอยู่ในคลังข้อมูลมหาศาลแล้วที่สำคัญคือมันให้คำตอบเราเลยดังนั้นมันจะยิ่งทักษะที่มันจะได้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านการประมวลผลการเลือกใช่ไหมคะการอ่านแล้วไม่เอา คือมันตรงนี้มันก็จะยิ่งหายไปเพราะทุกอย่างมันออกมาเป็นสําเร็จรูปพอเป็นสําเร็จรูปปั๊บเราก็ติดความสําเร็จรูปนั้นเพราะมันได้คําตอบทุกครั้งนั้นเนี่ยในแง่ของวิธีการแบบสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเซิร์ชข้อมูลไม่ใช่แค่เซิร์ชละแต่มันให้คําตอบสําเร็จรูปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลองเซิร์ชสินะอากูก็แล้วแต่เนี่ยมันมาให้เรามันไม่ได้มามันไม่ได้มาเป็นทางเลือกแล้วแต่มันมาเป็นมันฉลาดใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นตัว AI ที่มันสรุปต่างๆให้เราแล้วก็เป็นการแข่งขันในเชิงของธุรกิจกันไปนะว่าเราจะเลือกใช้หรือเลือกเชื่อถือ AI ตัวไหนนะคะที่มันเจนข้อมูลสำเร็จรูปให้เราเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกใจว่าพี่โนพูดถึงข้อแรกคือวิเคราะห์ไม่เป็นแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเด็กไม่เก่งหรือว่าเด็กไม่สามารถที่จะทำได้แต่ด้วยความคุ้นชินที่เขาเติบโตมาเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์เลยอ่ะเพราะว่ามันมีไอ้พวกเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ทดแทนทั้งหมดนะดังนั้นไม่แปลกใจนะคะนี่ขนาดข้อมูลอเมริกาใช่ไหมที่บอกว่าในปี2025เนี่ยการอ่านวัยรุ่น18ถึง29ปีเหลือแค่6เล่มหรือไม่ถึง6เล่มต่อปีซึ่งในใจยังคิดว่าก็เยอะแล้วนะก็เยอะแล้วนะนะแต่ว่าสำหรับเบนช์มาร์กหรือตัวมาตรฐานของประเทศอเมริกาเขาอาจจะเยอะกว่านี้เยอะนะแต่อันนี้ก็แปลว่ามันน้อยลงละนะคะซึ่งส่วนนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลเชิงวิจัยเนาะที่ทำให้วงการศึกษาในสหรัฐอเมริกาไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพี่โน
10: พี่ฉันว่าไอ้คำว่า6เล่มต่อปีเนี่ยมันไม่ได้ลงดีเทลว่ามันรวมหนังสือเรียนด้วยมั้ยนะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเราต้องยอมรับนะคะว่าคือเฉลี่ยเนี่ยสำหรับคนรุ่นเราที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเดือนละเล่มยังถือว่าน้อยเลยอ่ะคือสำหรับพวกเรานี่มันโตมาเดือนละเล่มก็ปีนึงก็12เล่มแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเราอ่านกันเยอะมากนะคะตอนเนี้ยเรานับได้แล้วว่าตอนนี้ไม่นับแบบหนังสือนอกเวลานะที่เราต้องอ่านนะซึ่งอ่านแล้วก็สอบอ่ะเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆอ่ะเป็นพ็อกเก็ตอ่ะที่โดยเฉพาะหนังสือนอกเวลาอ่านจริงๆเนี่ยวันเดียวก็จบ
11: ค่ะ
10: ถ้าเราอ่านแบบมีสมาธินะคะแล้วก็อยู่กับมันแล้วยิ่งถ้าแบบว่าเล่มนั้นสนุกมากๆเนี่ยโอ้โหอ่านแบบติดเลยนะคะมันก็ไม่หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าถ้าฝั่งบ้านเขาอ่ะแล้วคุณคิดดูสิเล่มหนังสืออะไรนะที่เล่มอ้วนๆนะที่ดังๆนะเออทำไมลืมที่มันมาเป็นหนังด้วย
11: Lord of the Rings
10: ต่างประเทศ
11: Lord of the Rings Harry Potter
10: Harry Potter Harry Potter เนี่ยโอ้โหดิฉันจำได้ว่าเล่มมันอ้วนมากอ่ะแต่มันเป็นหนังสือที่ขายดีมากทั่วโลกอ่ะคุณคิดภาพสิว่าในตอนนั้นอ่ะโอ้โหมันขายดีกันอย่างบ้าคลั่งมาคิดถึงตอนนี้มันเราอาจจะคิดไม่ออกเด็กรุ่นใหม่อาจจะนึกภาพไม่ออกที่โตขึ้นมาเล่มอ้วนๆแบบนี้ใครมันจะอ่านเนี่ย
11: มันหนามาก
10: บ้าแล้ว
11: ใช่ใช
10: ่ใช่ดิฉันถือไปเนี่ยเวลาไปเนี่ยเมื่อก่อนก็ติดค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยพกไปเนี่ยมันหนักนะถ้าขึ้นสมมติว่าคุณเครื่องเนี่ยมันขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็กินน้ำหนักอ่ะคุณจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคุณพกไปมันหนักแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนจะเอาเบาหมดกระเป๋าก็เบาทุกอย่างจะให้เบาโหลดหนังสือโหลดหนังก็เข้ามือถือหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสืออ้วนๆแบบนั้นเนี่ยเด็กคงงงอ่ะยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ยังต้องเติบโตมาก็คงจะคิดไม่ถึงนะว่ามีรุ่นคุณย่าคุณยายเขาอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์กันด้วยเหรอทำไมมันเล่มอ้วนแบบนี้มันแค่ถือก็หนักแล้วนะคะทำไมอ่านอะไรกันแบบนี้ซึ่งแบบนั้นจริงๆยุคนั้นเนี่ยถึงบอกว่าย้อนไปหนังสือ4แผ่นดินทำไมเราอ่านกันโอ้ยอ่านกันติดนะคะแล้วก็อ่านของเราเนี่ยในยุคสมัยเรานี่มันเป็นอ่านแบบยืมห้องสมุดด้วยเพราะฉะนั้นมันมีระยะเวลาในการอ่านสมมติว่ายืม7วันแล้วคุณเอาไปคืนม
11: ัน
10: ก็ทำให้มันมีวิธีทำให้เราอ่านมากขึ้นนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ไปคืนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีไหมคะให้เช่าหนังสือเนี่ยนี่ถ้าไม่มีแล้วให้เช่าหรือว่าไปขอยืมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่หนังสือในคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะหอสมุดแห่งชาติยังคงมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกหยิบยืมเหมือนในยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยของเรานะคะที่บางทีไปเล่มนี้เอาไม่ว่างสักทีนะไม
11: ่
10: มีคนเอาไปอ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ของเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเด็กๆที่โตขึ้นมาแล้วโอ้อ่านหนังสือก็น้อยลงนะคะแล้วก็เรียนชอบใจอยู่คือจะบอกชอบใจไม่ได้ต้องบอกว่าสะดุดกับประโยคที่เขาที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมัน ม่ได้หวังให้วิเคราะห์เลยแค่อ่านเนี่ยให้มันรู้เรื่องเนี่ยยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันถึงได้แบบว่าต้องขีดเส้นใต้เลยว่าเรากำลังเจอกับเรื่องหนักหนาอยู่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคะทีนี้ข้อที่2ค่ะผลพวงจาก AI และการอ่านเพื่อหาคำตอบอันนี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอตเทอร์ดามนะคะเขามองว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเกิดเพียงชั่วข้ามคืนเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการให้นักศึกษาอ่านหนังสือสัก 25-40 หน้าถือเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเจอความยาวระดับเดิมเข้าไปเนี่ยเด็กหลายคนถึงกับจับต้นชนปลายไม่ถูกเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการใช้ AI ช่วยสรุปเนื้อหาทำให้เด็กเสี่ยงที่จะอ่านคือเด็กเลี่ยงที่จะอ่านจากต้นฉบับและขาดการทำความเข้าใจนะคะนอกจากนี้ระบบการศึกษาเองก็มีส่วนเพราะว่ามักจะปลูกฝังให้เด็กอ่านเพื่อหาคำตอบมากกว่าอ่านเพื่อทำความเข้าใจเด็กยุคนี้จึงชินกับการกวาดสายตาหาข้อมูลเร็วๆมากกว่าที่จะค่อยๆอ่านแล้วก็วิเคราะห์จบข่าวเลยพออ่านข้อ2ค่ะ
11: อันนี้เรียกว่าตอกฝาโลงตอกฝาโลงลงไปอีกจากเปปเปอร์ไดน์เมื่อกี้นี้อันนี้ของโนทรดามนะคะนี่ก็เหมือนกับเขาเป็นงานที่เขาสำรวจใช่ไหมพี่โนคือเหมือนกับว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ที่เดียวละหลายที่มากนะแล้วก็คล้ายๆกับสะท้อนความกังวลนะซึ่งมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะซึ่งอูเห็นด้วยมากเลยเมื่อก่อนจำได้เนี่ยเราถูกให้อ่านเนี่ย20หน้า30หน้า40หน้าแล้วเราก็ต้องอ่านด้วยนะอ่านกันเรียกว่าแบบเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องหนักหนาละนะแล้วก็ไม่รู้มันจะเร็วไปไหนเดี๋ยวนี้ก็ AI ก็ช่วยสรุปด้วยซ้ำคือโยน40หน้าลงไปนะ

0: กับเนื้อหาหรือข้อมูลที่มันถูกดิสคัสหรือถูกพูดถึงกันแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการอ่านเพื่อจ้ำไปสู่ข้อสรุปหรือหาคำตอบนะคะหรือตอบคำถามบางอย่างเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นการอ่านคนละวัตถุประสงค์เลยนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเรื่องปกติใหม่จริงๆนะที่กลายเป็นว่าเรื่องของการอ่านเนี่ยมันต้องเน้นเร็วนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่อาจารย์เองนี่แหละคือคนที่ได้ไม่ใช่นักศึกษานะคือเป็นอาจารย์เพราะอาจารย์ต้องอ่าน40หน้าเพื่อสรุปให้นักศึกษาอีกทีหนึ่งดังนั้นยิ่งสอนยิ่งเก่งเพราะว่าเราต้องอ่านแล้วอ่านอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกแต่ว่านักศึกษานี่ไม่แน่ใจว่ายิ่งเรียนไปแล้วมันจะยิ่งรู้น้อยลงหรือว่ายิ่งรู้มากขึ้นดังนั้นเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นความท้าทายที่ต้องคุยกับเพื่อนๆในอาชีพเดียวกันเหมือนกันพี่โนว่าเป็นความท้าทายมากๆเลยว่าเราจะต้องออกแบบการเรียนการสอนเนาะหรือการจัดการในห้องเรียนนอกห้องเรียนอย่างไรที่จะช่วยพยุงเด็กให้เขากลับมากระหายเนาะกระหายหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าการอ่านมันสำคัญนะคะสำหรับการเรียนรู้จริงๆค่ะ
1: ดิฉันว่าตอนนี้สิ่งที่มันหายไปเลยจากอะไรอะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการต้องใช้คำว่าการค้นคว้าเนาะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแพทเทิร์นคือน่ากลัวมากนะคะดิฉันว่ามันน่ากลัวมากเลยที่ AI มันหาคำตอบให้เราหมดเลยมันการค้นคว้าของเด็กยุคนี้คือการใส่โจทย์คำถามลงไปให้ AI ช่วยสรุปอย่างนี้ไม่ได้เรียกค้นคว้านะคะคือการค้นคว้านี่มันคํานี้มันอาจจะค่อยๆหายไปนะสําหรับเด็กรุ่นใหม่ๆที่ต้องเติบโตขึ้นมาเพราะว่าดิฉันเห็นเนี่ยประโยคหนึ่งที่งานสํารวจชิ้นนี้ที่เขาบอกว่าเด็กมักจะถูกปลูกฝังให้อ่านเพื่อหาคําตอบมากกว่าอ่านเพื่อทําความเข้าใจซึ่งมันใช่เลยอ่ะเราสอนให้เด็กกวาดหาคําตอบอยู่ตรงไหนเพราะเดี๋ยวต้องสอบเพราะว่าอาจารย์ถามเดี๋ยวต้องตอบเพราะฉะนั้นก็ถามคำถามไปเพื่อให้ AI ตอบมาให้ได้ประโยคนี้แล้วเราจะได้ตอบได้แล้วก็ทำข้อสอบได้ถูกทำคำตอบได้ถูกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากการอ่านหนังสือชิ้นนั้น
0: ค่ะ
1: ๆหรือว่าได้อะไรนี่ไม่ได้ต้องพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่านแล้วจับใจความได้อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะอ่านคือถ้าอ่านแล้วเข้าใจมันจะทำให้อ่านแล้วจับใจความได้แต่ถ้ามันไม่เริ่มจากทำความเข้าใจก่อนเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้เมื่อไม่เข้าใจแล้วมันจะไปจับใจความได้ยังไงเพราะถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็จะทำให้เราเริ่มมาช็อตโน้ตเนี่ยแล้วก็เริ่มจับใจความสำคัญไอ้วิชาที่เราเคยเรียนมาในยุคสมัยเราก็จะถูกงัดเอามาใช้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆย่อความออกมาทำให้มันสั้นบนฐานของความเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้เราก็ให้ AI จัดการให้เราหมดเลยแล้วเราก็ลอกตาม AI
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นห่วงมากกับเรื่องนี้นะคะจะบอกว่ามันเป็นตัวช่วยตอนนี้เรามองไม่เห็นหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของยุคสมัยแต่ถ้ามันผ่านไปอีกนะคะดิฉันว่าไม่นานเกินรอเราจะรู้เลยว่าโลกใบนี้เนี่ยกำลังขับเคลื่อนด้วย AI แล้วเราจะเอามนุษย์ไปอยู่ตรงไหนอะนะคะเราจะวางมนุษย์ไปอยู่ตรงไหนเราจะส่งเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นได้อย่างไรในเมื่อเราพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งหมดเลยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนยังเนื้อหายังไม่หมดแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักหายใจกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเนาะเรื่องของทักษะความสำคัญของการอ่านสำหรับยุคปัจจุบันนะคะนี่วันนี้เป็นข้อมูลจากทางสหรัฐอเมริกาเนาะมาแชร์กันนะคะเผื่อว่าจะได้อะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ชวนกันสร้างสังคมแห่งการอ่านเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตาม

0: ได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: และเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องรู้ฟังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสวงมนต์ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการอ่านหนังสือเนาะการอ่านหนังสือคุณผู้ฟังอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยแบบหมดเล่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะฝากให้คุณผู้ฟังได้ไปลองคิดคำนวณดูแล้วก็ไปคิดคำหนึ่งไม่นับอ่านบนมือถือนะคะอ่านเป็นเล่มนอนอ่านเข่งๆเอกคเนกนะคะหรือไปที่ไหนแล้วพกหนังสือไปอ่านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะอย่าถึง10ปีนะเซลแต่ว่าบางทีมันก็กระตุกด้วยเหมือนกันนะคะลองดูค่ะลองดูว่าเราทิ้งน้ำมันไปหรือเปล่าแล้วลองกลับมาสิคะแล้วก็ไปเปิดตู้หนังสือของเราดูแล้วก็ลองหาดูหนังสือเล่มโปรดของเราเล่มไหนแล้วหยิบมันกลับมาอีกสักครั้งนึงลองอ่านจากเล่มบางๆเล่มโปรดของเรานะคะบางทีมันก็อาจจะสะท้อนอะไรด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็มันมีงานวิจัยจากหลากหลายประเทศล่าสุดที่เราหยิบยกมานะคะเป็นข้อมูลจาก TechSource นะคะที่หยิบเอาโครงการการศึกษาในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเด็ก Gen Z ของเขานะคะ Gen Z เนี่ยว่าการอ่านหนังสือของเขามันลดลงปัญหาเรื่องการอ่านมันกำลังเป็นปัญหาใหญ่เขากำลังแก้ไขปัญหานี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เด็กในบ้านเขาเนี่ยคิดวิเคราะห์ไม่ได้อ่านหนังสือไม่เข้าใจอ่านไม่รู้เรื่องนั่นมันเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อประเทศฝั่งตะวันตกเขาเดินมาแบบนี้แล้วประเทศไทยเองมักจะเดินตามฝั่งตะวันตกเราได้อะไรจากเรื่องนี้นะคะวันนี้ชวนดูแล้วเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นน่ะเรามาตั้งรับก่อนไหมเราจะปรับยังไงปรับตัวแบบไหนอย่างไรคะเสียงคุณแปมไม่ออกค่ะนะคะก็คุณแปมพูดนะคะแต่ว่าเสียงไม่ออกมานะคะไม่ได้ยินนะคะก็อยากจะสะท้อนให้เห็นค่ะได้ยินไหมคุณแปมได้ยินเสียงดิฉันใช่ไหมคะแต่ดิฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยค่ะนะคะลองไม่เป็นไรค่ะเพราะเรากำลังคุยผ่านเดี๋ยวระหว่างที่ปรับแก้ตรงนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวส่งตรงต่อเ

0: ข้อมูลคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเรื่องการอ่านเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะสำคัญแล้วอยากจะบวกคําว่าจําเป็นเข้าไปด้วยสําคัญและจําเป็นนะคะ
1: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณโนคุณผู้ฟังค่ะขออภัยค่ะหายไปผิดพลาดทางสัญญาณเล็กน้อย
0: เสียงหายถู
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ถูกซื้อเสียงไปหรอคะ
1: ไม่ซื้อเสียงแต่ซื้อใจค่ะจังหวะนี้นะก็เป็นช่วง
0: ค
1: เ
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ลานะประมาณว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยจริงๆแล้วเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีประเด็นอยากฝากท่านผู้ว่าคนใหม่น่าคุ้นเหมือนกันนะว่าในมุมของครอบครัวของเด็กของผู้หญิงนะมันควรจะทําอะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้ด้วยนะบอกว่ามันมีข้อสังเกตอันนึงด้วยพี่โนคุณฟังเขาบอกว่าจริงๆเจนซัดเนี่ยเจนซีเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งการอ่านนะเพียงแต่ว่าสมาธิเขาหายหรือสมาธิเขาสั้นลงเมื่อเขาเจอข้อความยาวอันนี้นี่คือเป็นจากอาบิลีนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเขามองว่าเด็กยุคนี้เขาไม่ได้ต่อต้านการอ่านนะคือไม่ได้แบบเซโนโนโนโนเลยอะแต่ว่าปัญหาคือเขาอดทนในการอ่านได้น้อยลงหรือสมาธิกับการจดจ่อกับการอ่านเนี่ยมันอ่านไม่ได้จริงๆอะในข้อมูลยาวๆนะคะงั้นวิธีแก้ไขปัญหาของอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าให้ลดความกดดันเรื่องเกรดหรือเรื่องคะแนนออกไปคืออย่าไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วพยายามคล้ายๆกับสร้างความผ่อนคลายแล้วให้เห็นความสําคัญของการอ่านว่ามันเป็นกระบวนการเพื่อพัฒนาในแง่ของการเรียนการสอนได้นะคะมากกว่าที่จะไปแบบเรียกว่าไงไปโฟกัสจัดๆเลยอ่ะนี่พอเวลาที่เราไปโฟกัสกับเรื่องเกรดมากๆเนี่ยพอมีการบ้านมาเนี่ยเด็กๆก็อยากจะทําการบ้านให้ได้คะแนนดีที่สุดไงเพราะเนี่ยแน่นอนมันก็ไปพึ่งใช่ไหมไปพึ่งเทคโนโลยีนะโดยที่รู้สึกว่าตัวเองมันเราคงทําได้ไม่ดีเราคงทําไม่ได้ครอบคลุมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวนักวิชาการของอเมริกาเขาบอกว่าเนี่ยก็ต้องทําให้เด็กผ่อนคลายก็จะช่วยกลับมาตั้งใจอ่านได้ดีขึ้นนะคะโดยที่อาจารย์เองไม่จําเป็นต้องลดความยากของเนื้อหาลงนะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยต้องปรับวิธีสอนให้เข้ากับยุค AI เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกวิเคราะห์ด้วยตัวเองมากกว่าแค่อ่านเพื่อเอาคะแนนคือปรับคือปฏิเสธไม่ได้แล้ว AI ทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าจะปรับอย่างไรให้ AI มันมาช่วยด้วยนะคะในการเรียนการสอนแล้วก็เว้นช่องว่างด้วยให้กับเด็กให้เขาได้ฝึกวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาคะแนนเป็นที่ตั้งอ่ะพี่โนไม่งั้นนะคือทุกคนก็อยากจะได้คะแนนดีนะก็แบบโอ้โหหาข้อมูลคำว่าหาข้อมูลที่นี่หมายถึงว่าให้ AI ช่วยนะหลายโปรแกรมเหลือเกินหลายยี่ห้อเหลือเกินนะคะมันก็ทำให้โอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองมันน้อยลงไปด้วยค่ะ
0: ดิฉันชอบคุยกับลูกชายนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนโตเนี่ยเขาเรียนต่อปอโทแล้วก็เขาเรียนที่เมืองจีนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจะชวนคุยเรื่องการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบที่เขาเรียนอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็คิดว่าเขาเรื่อง AI เนี่ยมันถูก disrupt แล้วเนี่ยแนวทางการเรียนการสอนเนี่ยของเขาตอนนี้มันเป็นยังไงเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะคุณแปมแล้วดิฉันคิดว่านี่ก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดแล้วก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละรายวิชาด้วยเพราะว่าอาจารย์แต่ละวิชาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาก็ถูก disrupt จาก AI ด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าวิธีการอย่างหนึ่งอ่ะที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเขาเรียนที่ฟูตันนะคะเขาบอกว่าวิธีการในการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเลยล้วนๆอาจารย์ต้องปรับวิธีการแล้วเขาก็ปรับเหมือนกันเขาก็ให้การบ้านเขาก็รู้ว่าให้เด็กไปเนี่ยให้การบ้านเรื่องเนี้ยคราวหน้านะตั้งโจทย์เนี้ยสมมุติว่าตั้งโจทย์เรื่องการอ่านหนังสือในเซี่ยงไฮ้สมมุตินะคะเขาจะโยนโจทย์มาเนี่ยแล้วก็ให้นักศึกษาไปแล้วก็อีกสัปดาห์หน้ามาเจอกันต้องมาพรีเซนต์อ่ะเท่ากับว่าคุณจะทำอะไรคุณจะทำ PowerPoint คุณจะทำอะไรของเรื่องของคุณแต่คุณต้องมาพรีเซนต์แล้วเมื่อคุณพรีเซนต์เสร็จเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการมี participation ในคลาสแล้วชวนพูดคุยกันสิ่งที่มันตามมาคืออย่างนี้สิ่งที่มันตามมาคือหนึ่งเนี่ยเด็กมันจะมาใช้ AI แล้วตอบอย่างเดียวไม่ได้เพราะเขาต้องพรีเซนต์เน้นการจะพรีเซนต์มันเข้าใจเนื้อหาอ่านจริงไม่ใช่ว่าจะเอามาทำ PowerPoint แล้วพูดตาม PowerPoint ไม่ใช่เพราะตอนที่มีการแลกเปลี่ยนในคลาสเนี่ยจะมีคำถามจะมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคืออันนี้ดิฉันคิดว่า เออมันใช้ได้แล้ว
1: อื
0: ก็
1: ม
0: มันดูเหมือนอาจารย์ทำงานน้อยไม่ใช่อาจารย์กลับต้องทำงานให้หนักขึ้นเพราะว่าหัวข้อที่ให้ไปเนี่ยอาจารย์ต้องทำหมดเลย
1: อืม
0: คือเขาไม่ใช่ให้หัวข้อหนึ่งเนี่ยให้หัวข้อหนึ่งกับนักศึกษาทั้งคลาสไม่ใช่นะคะแต่เขาให้คนละหัวข้ออ
1: ืม
0: หมายถึงว่ามีเด็กอยู่20 คนเนี่ย20 หัวข้อที่คุณจะต้องพรีเซนต์อาจารย์ก็ต้องมีความรู้อย่างนั้นเพราะนอกจากอาจารย์โยนโจทย์อาจารย์ต้องเป็นไกด์ได้นะเขาต้องไกด์ไลน์ประเด็นได้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะคะที่จะต้องมาคอยไอ้นั่นตัวนักศึกษาด้วยในขณะเดียวกันน่ะมันก็กลับกลายเป็นพอลูกชายเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ากับเอนจอยอ่ะคือในห้องมีความรู้สึกว่ามันมีส่วนร่วมแล้วได้แสดงความคิดเห็นมันเป็นคลาสที่สนุกมาก
1: อื
0: น
1: ม
0: ะคะก็เลยเอามายกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของคนเป็นอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีเทคนิคในการแก้ปัญหายังไงเพราะว่าเขาก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วนักศึกษาก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ AI แล้วใช้ AI ต่อให้ AI มาช่วยคุณขนาดไหนแต่ความรู้ของคุณต้องมี
1: ค่ะ
0: คุณต้องรู้เองด้วยคุณ
1: อื
0: ต้อง
1: ม
0: เข้าใจมันด้วยถึงจะพรีเซนต์ได้ค่ะ
1: อืมอันนี้เห็นด้วยแล้วค่ะคือวิธีการที่จะบูรณาการ AI เข้าไปในห้องเรียนเนาะที่จะทําให้คืออาจารย์ก็มั่นใจได้ด้วยนะว่ามันถูกใช้ถูกที่ถูกทางในขณะที่นักศึกษาเองก็เห็นว่าเฮ้ยวิธีในการเรียนรู้ที่จะใส่บูรณาการเรื่อง AI เข้าไปเนาะทำยังไงแล้วก็ทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองไปด้วยคือไม่ได้ทิ้งเรื่องของการอ่านการประมวลผลการคิดแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันก็มีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งเนาะที่ทางข้อมูลเนี่ยเขาบอกเอาไว้ก็คือว่าพี่โนนักศึกษา50%เนี่ยจากการสำรวจของเขานะบอกว่าตัวเองเป็นมือใหม่ในการอ่านคือไม่มั่นใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่อันนี้เป็นกลุ่มของนักศึกษาทางด้านปริญญาโทการบริหารนะคะหรือว่าโปรแกรม MBA ที่เรารู้จักกันเนี่ยคือผลสำรวจบอกว่าครึ่งหนึ่งของนิสิตนักศึกษา MBA เนี่ยบอกว่ามักขาดความมั่นใจนะแล้วก็มองตัวเองเป็นแค่นักอ่านมือใหม่คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่คุ้นไงคือไม่คุ้นกับการอ่านอะไรยาวๆก็ไม่ได้บอกแต่ว่าฉันเป็นคนอ่านเก่งฉันเป็นคนอ่านหนังสือคราวนี้พอต้องเจออ่านอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็มองว่าเขาเป็นนักอ่านมือใหม่คือมันโอกาสในการอ่านไม่ค่อยเยอะแต่ข่าวดีก็คือว่าปัญหานี้เนี่ยแก้ได้ไม่ยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กกลุ่มนี้ได้รับการซัพพอร์ตและคําแนะนําที่ถูกจุดเขาก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็กลับมาเป็นนักอ่านที่ดีขึ้นได้คืออย่างน้อยฐานการอ่านเขามีดังนั้นเนี่ยมันสิ่งที่มันขาดไปมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของความถี่ใช่ไหมคะที่มันจะพัฒนามันมาเป็นทักษะการอ่านเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยเวลาที่เราอ่านอะไรยาวๆเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรหรอกแต่ว่าเราจะรู้วิธีในการอ่านยังไงให้เร็วให้จับใจความได้เห็นรายละเอียดเห็นคีย์เมสเซจบางครั้งไม่จําเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษรก็ได้นะคะดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางอเมริกาเนาะเขาก็ตื่นตัวกันมากเลยแล้วก็มองว่าต้องเอาเรื่องการอ่านกลับมาแล้วแหละเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันมีแต่จะดิ่งลงเหวกันนะคะก็ถือว่าเป็นผลสำรวจอันหนึ่งที่ทันสมัยมากๆเนอะแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องชวนเอามาคิดกันต่อแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเราสำหรับประเทศไทยจะยังไงเพราะว่าเรามักจะตามเทรนด์อยู่ดังนั้นตอนนี้เรากำลังหวือหวามากับ AI กับอะไรแต่ว่าหลายๆประเทศเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วว่า AI อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ชอบประโยคหนึ่งของเขาที่เขาบอกนะคะในบทความนี้บอกว่าการอ่านมันไม่ได้เป็นแค่ทักษะแต่ว่าเป็นพื้นฐานของการคิดแม่มันใช่เลยนะต้องบอกแบบนั้นจริงๆว่าการอ่านนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเราจะเห็นได้เลยคนที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วคนที่อ่านหนังสือเหมือนเป็นหนอนหนังสืออ่านมันอ่านหมดเลยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาเขาพูดอะไรเขาจะสามารถยกตัวอย่างหรือว่ามีความคิดที่มันกว้างมันกว้างแล้วก็มองในมุมลึกได้ทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็จะมีวิธีคิดที่น่าสนใจนะคะคือมันจะดูออกอะว่าคนนี้นี่โอเป็นนักอ่านตัวยงในยุคสมัยเรานะคะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าในยุคสมัยเราแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้มันคนมันไม่ได้ตัดสินในลักษณะแบบนี้แล้วดังนั้นรูปแบบต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าการอ่านเนี่ยนักวิชาการก็บอกมองว่าการอ่านไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องเรียนเท่านั้นแต่มันยังช่วยฝึกให้เราเข้าใจคนอื่นด้วย มองโลกในมุมที่กว้างขึ้นและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมหากพฤติกรรมการอ่านยังคงลดลงแบบนี้เนี่ยผลกระทบที่ตามมาอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลการเรียนนะคะแต่มันจะลุกลามไปถึงกระบวนการคิดทัศนคติที่มีต่อโลกและความสัมพันธ์ของผู้คนในระยะยาวนะคะเป็นประเด็นหลักที่เราควรให้ความสำคัญจริงไม่ใช่เรื่องที่ว่า Gen Z หรือว่า Gen C เนี่ยอ่านหนังสือน้อยลงหรือไม่แต่คือการตั้งคำถามว่าสังคมจะตั้งรับและก็ปรับตัวอย่างไรกับวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปในยุคที่ข้อมูลทุกอย่างถูกสรุปย่อยออกมาให้เสร็จอย่างรวดเร็วค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่ายุคหนึ่งมันมีคำพูดเรื่องของฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมว่าเราเรียกว่ากินด่วนกินเร็วแล้วตอนนี้ก็มีแล้วข้อมูลแบบด่วนเร็วนะคะแต่ว่าไม่รู้ย่อยหรือเปล่านะกินไปอาจจะกลายเป็นแพ้ภัยตัวเองนะทำให้เราไม่สบายอะไรไปนะคะเห็นว่าตรงที่พี่โนสรุปเมื่อกี้นี่น่าสนใจมากคือเราจะปรับตัวอย่างไรกับวิธีการเรียนรู้ที่มันเปลี่ยนไปในยุคที่ข้อมูลทุกอย่างถูกสรุปย่อยออกมาให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะแล้วเราก็ติดมันด้วยเพราะว่ามันคือคล้ายๆกับคําตอบสุดท้ายเบ็ดเสร็จแล้วเราได้มันเร็วมากๆอ่ะคือพี่โนกว่าจะทํารายงานกันได้สมัยก่อนนะกว่าจะทําการบ้านเสร็จเนี่ย
0: ใช่
1: มันโอ้มันมีขั้นตอนอ่านแล้วอ่านอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันรอแทบจะศูนย์จุดเท่าไหร่วินาทีอ่ะคือรอแป๊บเดียวเองนะคะแล้วมันก็แสกออกมาให้เราได้เลยแต่ว่าในเชิงกระบวนการมันก็หายวับไปกับตาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เราจะอยู่อย่างไรเพื่อจะทำให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีมันใช้เราเนี่ยแหละนะเพราะว่าอะไรที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอลลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แบบต้องพูดคุยกันเลยนะคะแล้วก็สําคัญมากๆอยากจะแชร์เพิ่มเติมในตอนท้ายด้วยว่าเพิ่งผ่านเขาเรียกว่านักการรับสมัครนักศึกษาใหม่มาไม่นานนะคะแล้วก็ในเวลาที่เราได้สัมภาษณ์เด็กๆเนาะนักเรียนนะใสๆเลยนะสดชื่นป้าๆก็สดชื่นมากนะคะสำหรับนักวัยมัธยมเนาะแต่ว่าอันนึงที่มันเป็นข้อสังเกตนะแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดทุกปีนะคะแล้วปีนี้ก็เจออีกเนาะว่าเราถามคำถามเดียวกันนะพี่โนคุณผู้ฟังแต่ว่าเด็กจะให้คำตอบมาไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็สังเกตต่อไปว่าเอ๊ะคำตอบที่มันคมๆคำตอบที่มันใช่อ่ะในแง่ของที่เราเห็นเขาเห็นฐานคิดเขาเห็นวิธีการเชื่อมข้อมูลเห็นวิธีการวิเคราะห์หรือการใส่ความคิดเห็นของเขาลงไปในการตอบคำถามของเราเนี่ยมันต่างนะคะแล้วก็ไปนั่งดูว่าเอ๊ะแล้วในกลุ่มที่ต่างเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามาจากไหนมาจากโรงเรียนไทยโรงเรียน EP โรงเรียนกรุงเทพต่างจังหวัดปรากฏว่าตรงนั้นไม่ใช่ตัวแปรเท่าไหร่นะว่าเดี๋ยวนี้เอาจริงๆก็ต่างจังหวัดในอำเภอเมืองเนี่ยก็โอ้โหสถาบันไม่รู้นะติวเตอร์หรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมันเท่าๆกันหมดแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ต่างคือเด็กกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีหนังสือที่เป็นหนังสือที่เขาอ่านแล้วเขาชอบหรือเขาประทับใจอ่ะอย่างเช่นเราถามไปว่าไหนตอนนี้กำลังอ่านเรื่องอะไรหรือว่าเคยอ่านหนังสืออะไรแล้วเรารู้สึกประทับใจคือถ้าเกิดเป็นเด็กกลุ่มที่เขาสามารถต่อยอดทางความคิดได้นะพี่โนโดยส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตเลยว่าเขาจะเป็นเด็กอ่านหนังสือจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขาจะมีมุมคิดจากหนังสือแล้วก็สามารถที่จะคุยกับเราเรื่องหนังสือได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เรียนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้ความรู้ความเข้าใจหรือการแตกฉานไม่ว่าจะเป็นทางความคิดเนาะหรือการใช้คําต่างๆเวลาที่เขาสื่อสารกับเราเราต้องอย่าลืมว่าเขาอายุ17-18ดังนั้นเนี่ยไม่ได้คาดหวังเยอะอยู่ละแต่ว่ามันต่างจริงๆนะคะกับเด็กที่เขาอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยนะหรือว่าสลับกับการเล่นเกมเล่นอะไรของเขาซึ่งทุกวันนี้เขาก็เล่นกันทั้งนั้นนะที่เขาบอกกันน่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังมีงานอดิเรกเป็นเรื่องหนังสือแล้วเขาสามารถที่จะเล่าหนังสือที่เขาประทับใจหรือหนังสือที่เขากําลังอ่านอยู่ได้เนี่ยเรียกว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแต้มต่อจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์จริงๆนะคะสําหรับเรื่องของการอ่านจะอ่านอะไรก็แล้วแต่นะคืออย่างน้อยให้มีนิสัยรักการอ่านก่อนเพราะว่า การอ่านหนังสือมันนำมาซึ่งสมาธิเนาะซึ่งความเข้าใจตัวเองซึ่งการค่อยๆประมวลผลเนาะเราสามารถหยุดนานแค่ไหนก็ได้เราสามารถกลับไปอ่านตรงที่เราเข้าใจไม่เข้าใจเมื่อไหร่ก็ได้เราใช้เวลากับมันเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่เราเสพที่เราหาความรู้เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยเราลำบากละเพราะว่ามันบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยมันไปละนะคะหรืออย่างบางคนบอกว่าเนี่ยทำข้อสอบยิ่งเรียนติวเตอร์อย่างเงี้ยดูติวเตอร์ทําข้อสอบมันก็ไม่เหมือนกับเราทําข้อสอบจริงๆใช่ไหมเพราะว่าไอ้วิธีการหรือสเต็ปในการใช้ความคิดหรือว่าการประมวลผลของเรามันต้องเกิดมาจากตัวเราทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของทักษะที่ณวันนี้ที่มันจะหายไปแล้วก็คิดว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สําคัญมากๆอย่างที่เราคุยกันมาตลอดไม่ใช่เฉพาะวันนี้ก็คือเรื่องของทักษะการอ่านค่ะพี่โน
0: ค่ะค่ะก็คือการอ่านมันเป็นสารตั้งต้นนะของกระบวนการการทำงานที่เราจะอินพุตเข้าไปในสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็มีความจำเป็นก่อนที่มันจะต้องนำไปสู่การอ่านจริงทักษะเนี่ยคุณแปมพูดมาตอนต้นน่ะสุจิปุริเนี่ยมันใช่เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นคำไทยเนี่ยสมมติว่าคำไทยที่เราชอบใช้กันมาเนี่ยฟังพูดอ่านเขียนมันก็ทักษะพวกนี้มันก็สำคัญทั้งนั้นนะสำคัญทุกทักษะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าทักษะบางอย่างเนี่ยอย่างที่เราหยิบยกขึ้นมาในเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทักษะการอ่านที่มันเป็นสารตั้งต้นของการที่จะทำนำไปสู่การฝึกให้สมองเราไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นแล้วนำไปสู่การถ่ายทอดเรื่องต่างๆนะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะมันก็จะมีความหมายต่างๆคนอ่านหนังสือเยอะก็จะมีคำคลังในสมองเยอะการพูดนะคะก็จะใช้ภาษาได้สละสลวยนะคะมีคำคลังที่จะหยิบยกมาใช้ได้เยอะนะก็จะฝึกทักษะการพูดแล้วก็การเขียนนะคะก็จะส่วนใหญ่นักเขียนทั้งหลายนี่จะผ่านการอ่านมานะ7 คุ้งน้ำคือจะเป็นนักอ่านก่อนที่จะเขียนแล้วก็ถ่ายทอดหนังสือได้ดีนะคะก็จะมีกระบวนการส่วนทักษะอันนึงที่สำคัญนั่นก็คือทักษะการฟังนะคะแต่ดิฉันคิดว่าทักษะการอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านนะการฟังคือถ้าเราทําอะไรแล้วเราเข้าใจมันมีกรอบของความคิดกรอบของความเข้าใจมันก็จะทําให้ทักษะถัดไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ดีตั้งแต่ทักษะแรกสารตั้งต้นไม่ดีเนี่ยทักษะอื่นๆมันก็ไม่ดีด้วยอ่านก็ไม่ดีฟังก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีเขียนก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปด้วยกันนะคะแต่ว่าทั้งสิ้นทั้งปวงเราก็ต้องพยายามฝึกนะคะทุกอย่างมันต้องผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นค่ะ
1: เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าไงช่วยกันเนาะรณรงค์มันมีคำพูดหนึ่งพี่โนเราบอกว่าแบบมันมีคล้ายอุปทานหมู่อะสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มันอ่านหมดเลยอะ เราก็จะรู้สึกว่าเราอยากอ่านบ้างเงี้ยนึกออกไหมหรือว่าอย่างแบบเราง่ายกว่านั้นเช่นดูหนังดูละครเนี่ยเขาพูดกันเรื่องเนี้ยนะพูดถึงซีรีส์เรื่องเนี้ยเรายังไม่ดูเนี่ยเราก็จะแบบหาเวลาดูซะหน่อยนะจะได้คุยกับเขารู้เรื่องนะคะบางครั้งทักษะบางอย่างมันก็ถ่ายเทกันได้เหมือนกันนะจากคนใกล้ชิดจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวนะถ้าเราสร้างสภาวะล้อมพ่ออ่านหนังสือแม่อ่านหนังสือได้ฉันเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ย90%เนี่ยลูกจะต้องเกิดมาแล้วรักการอ่านหรือว่าสามารถเป็นเพื่อนหรือคุ้นเคยกับหนังสือนะคะส่วนจะเป็นประเภทแบบไหนอะไรยังไงก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมความชอบนะคะแล้วก็การเลือกสรรสิ่งที่เรียกว่าความสนุกหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับตัวเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งนิสัยการอ่านเป็นไวรัสได้เหมือนโควิดก็คงดีนะก็ถือว่าประมาณว่าทุกๆคนก็รู้สึกเอออยากอ่านแต่ว่าเรียนว่ามันเวิร์กอยู่นะเวิร์กเป็นโมเดลเล็กๆเวลาที่เรามีสัปดาห์หนังสือใช่ไหมแล้วก็เป็นหนังสือแบบหนังสือที่มันถูกแนะนำเป็นหนังสือขายดีหรือว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์แบบเนี้ยจากที่เราไม่เคยอ่านเลยเราก็รู้สึกว่าเราอยากอ่านนะเราอยากซื้อมาอ่านเห็นว่าพวกนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่มันจุดประกายดังนั้นบางครั้งการอ่านอาจจะต้องเริ่มจากการที่สังคมล้อมเข้ามาเป็นป่าล้อมเมืองเข้ามานะคะทําให้มันเกิดวัฒนธรรมหรือเกิดกระแสที่เรารักการอ่านแต่ว่าไม่ใช่รักในนามนะพี่โนอย่างที่บางครั้งเราก็จะเห็นใช่ไหมโอ้เมืองการอ่านรักการอ่านแต่ว่าเรามองไม่เห็นรูปธรรมของการอ่านจริงๆที่มันจะเกิดการรณรงค์อย่างยั่งยืนนะคะตอนนี้ก็ฝากไว้ในมือของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกคนค่ะ
0: เอ้ย วันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะความจริงก็อยากให้ฝากไปที่คุณแปมฝากก็คือก็อยากฝากจริงๆค่ะว่าให้ถึงคนรุ่นใหม่ๆนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยเองก็ตามนะคะก็ให้ท่านได้อ่านหนังสือง่ายๆเนาะติดคนละนิดทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเชื่อเถอะค่ะมันเป็นการฝึกสมองไปได้อย่างดีนะคะยิ่งถ้าการอ่านเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันในแต่ละบริบทอ่านเพื่ออะไรกันด้วยนะคะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการใช้สมองในการสร้างอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วมีความคิดสร้างสรรค์อ่านแล้วไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่าในกลุ่มผู้สูงวัยก็ต้องอ่านนะคะเพื่อที่ต้องใช้สมองส่วนนั้นๆด้วยนะคะไม่ให้มันคนที่เป็นผู้สูงวัยที่อ่านหนังสือเนี่ยโอกาสที่อัลไซเมอร์ก็จะลดลงด้วยนะคะเป็นฝึกไม่ใช่อ่านจาก AI นะคะแล้วก็ไม่ได้อ่านจากมือถือแต่ว่าอ่านจากหนังสือจริงๆอ่านบทสวดมนต์ก็ได้หรืออ่านอะไรได้ก็ได้ที่ท่านชอบนะคะมันก็จะช่วยพัฒนาสมองนะคือประคับประคองให้มันอยู่กับเรานี่แหละนะคะวันนี้หมดเวลาเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วนะคะก็ส่งคุณผู้ฟังไปอ่านหนังสือนะคะอ่านให้ลูกฟังอ่านให้ตัวเองฟังอ่านให้สามีให้ภรรยาฟังก็สุดแท้แต่นะคะไปหาหนังสือเล่มโปรดแล้วอ่านกันค่ะอ่านหนังสือเรามาช่วยกันจันทร์ลงโลกด้วยดีๆอ่านจากหนังสือเล่มๆนี่แหละค่ะนะคะวันนี้เราสองคนนะคะคุณนิติดาและดิฉันสงมนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าที่ FM 96.5 MHz 7:30 นเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปินุยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไม่สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไม่สักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไม่สักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับ1ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio
3: Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: งเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์

0: เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
5: สวัสดียามเช้าครับท่านฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลเช้านี้จะจัดปรัชญาคำสอนของจักรพรรดิโรมันที่เกรียงไกรเหลือเกินนะครับชื่อนี้พูดแล้วคนตะวันตกทุกคนต่างรู้จักต่างเคารพต่างสรรเสริญท่านผู้ฟังนะครับจักรพรรดิโรมันที่จัดชาวในชื่อ Marcus Aurelius M-A-R-C-U-S Marcus นะครับ Aurelius A-U-R-E-L-I-U-S นะครับท่านเป็นจักรพรรดิโรมันที่มีพระปีชาสามารถยากที่จะหาคนเปรียบได้นะฮะท่านมีความคิดที่ลุ่มลึกมากนะฮะเกี่ยวกับชีวิตที่ดีเนี่ยต้องออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลยใช้พลังศักยภาพสมองของความเป็นมนุษย์สูงสุดได้อย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะปลูกฝังสัมมาทิฏฐิหรือความคิดที่ถูกต้องไว้ในจิตใจเราได้อย่างไรนะฮะและจะเอาสิ่งไหนปลูกฝังเข้าไปในสมองเรานะครับหนังสือที่จะชื่อ Meditations ก็เหมือนการทำสมาธินะครับ Meditations นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ประมวลนะฮะข้อคิดปรัชญาของจักรพรรดิโรมันท่านีมาร์คัสอาริลุสว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมอ่านมา10ครั้งท่านผู้ฟังแต่ละครั้งอ่านเนี่ยมันได้อรรถรสลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะและเช้านี้มันแตกต่างที่ผ่านมายังไงจะสามารถสรุปองค์รวมความรู้ได้เลยนะครับในหัวข้อต่างๆ4หัวข้อหัวข้อแรกพูดเกี่ยวกับการบริหารเวลามาแล้ว time management นะครับทำยังไงจึงจะบริหารเวลาได้มีประสิทธิผลสูงสุดขณะที่อ่านเซ็กชันเกี่ยวกับเรื่อง time management ผมก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่พระองค์ท่านพูดเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างกับนักบริหารเวลาในยุคปัจจุบันยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังพระองค์ท่านสอนนะครับพูดสั้นๆแต่มันกินใจมากๆ 3-4 ประโยคนะได้แต่หวังว่าถ้าผู้ฟังฟังแล้วจะสะกิดใจและนำไปใช้ปฏิบัติได้ทันทีนะครับอันแรกท่านบอกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปแล้วไม่หวนกลับเวลาผ่านไปแล้วไม่หวนกลับฉะนั้นเราจะต้องจดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้โดยไม่เสียสมาธิไปสนใจเรื่องภายนอกที่กระทบกระทั่งจิตใจของเราผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับขณะที่ทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ปริวิตกกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะเวลาผ่านไปแล้วไม่หวนกลับคืนมาคำนี้ดีนะฮะ time never returns มันดียังไงอ่ะเป็นการตื่นสติเรานะครับว่าแต่ละวันเราก็แก่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะรีบทำอะไรสิ่งที่เราอยากสารฝันเป็นจริงไหมเนี่ยถ้าใช่เนี่ยลงมือกระทำอย่าลีลีรอๆอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะฮะอย่าเพ้อเจ้อนะฮะอย่าเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเช่น การที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นตลอดเวลาการที่จับผิดคนอื่นนะฮะการที่เมานะฮะคุยเรื่องสัพเพระนะฮะเรื่องนะครับดนตรีนะฮะเรื่องดารานะฮะเรื่องสิ่งต่างๆซึ่งไม่ถูกต้องตามกาลเทศะตัดทิ้งไปให้หมด เพราะเวลาที่ผ่านไปแล้วจักไม่หวนคืนกลับมาอีกมันดีนะท่านผู้ฟังนะครับนะฉะนั้นเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาไม่เสียใจไม่นั่งทะเลาะคนเนี่ยนินทาจับผิดคนนะฮะหรืออะไรครับสนใจในเรื่องคุณไสซึ่งไร้สาระทิ้งไปให้หมดแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญฟังดีๆนะครับ 2-3 ประการที่เราควรทำในวันนี้มันเป็น 2-3 ประการที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายในชีวิตของเรามากชอบคำนี้มากเลยนะอย่าทำหลายอย่างนะอย่าทำเป็นคนบีซี่ทั้งวันทั้งคืนนะทำนั่นทำนี่จับจดว้าวุ่นตลอดเวลาจักรพรรดิมาร์คอริลุสบอกว่าป่วยการนะฮะที่มีสภาพต่างๆเพราะคุณจะทำได้หลายอย่างหลายเรื่องแต่ไม่เกิดผลอะไรมากนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคุณนะครับผลเสียที่ตามมาคือทำให้เกิดความเครียดตลอดเวลาว้าวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือแล้วรู้ได้ไงอ่ะอันไหนมันสำคัญไม่สำคัญใช่ไม่ใช่อันที่หนึ่งมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเราอันที่สองนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำนะเพราะไม่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเรานะฮะทำคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมือทำเรียกท่านเช็คว่า take actionไม่ต้องรีลอยต่อไปแล้วและเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจมาแล้วนะครับให้ถามความรู้สึกหรือ gut feeling ว่าสิ่งนั้นควรทำหรือสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนี้ควรต้องรีบทำตอนนี้หรือคอยไปก่อนได้ชอบจริงๆผู้ฟังเป็นการใช้นะครับจิตพลังจิตเนี่ยในการทำให้เรื่องทั้งโลกเนี่ยมันนะครับราบรื่นจบได้รวดเร็วไม่มึนงงใช่เลยครับอันแรกนะครับ time management ก็ต้องตามหลักนะครับการบริหารเวลายุคปัจจุบันนะครับทำสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่เร่งด่วนนี่ตาม 7 habits of highly effective people เพราะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมัวแต่ทำสิ่งที่สำคัญนะฮะและก็ต้องรีบเร่งด่วนเนี่ยท่านมีปัญหาแล้วแต่ท่านไม่สามารถนะครับจัดการเกี่ยวกับชีวิตของท่านได้อย่างเป็นระบบถูกไหมครับคุณเขาเรียกสุกเอาเผากินนะฮะมีอะไรท้าทายตอนนี้ต้องรีบทำชีวิตมันจะแค่ละ in chaos สับสนมากๆอันที่สองก็คือทำอย่าทำหลายอย่างทำสองสามอย่างแต่ละวันก็พอแต่เป็นสิ่งที่สำคัญชอบจริงๆและนะครับที่สำคัญที่สุดของเล่มนี้ก็คือนะครับหนังสือบริหารบุกตัวเองเซลล์เดเวลลอปเมนต์ปัจจุบันไม่ได้พูดมากนักก็คืออย่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระดินชอบที่สุดโดยเฉพาะการไปเมาส์คนอื่นจับผิดคนอื่นนะฮะแล้วก็ไอ้ครับวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองดีเลิศประเสริฐสี is a waste of time มันเสียเวลาจริงๆและที่เจ็บที่สุดคือหนังสือเล่มอื่นปัจจุบันไม่ได้พูดถึงเลิกทำตัวเป็นคนบีซี่ชัดแล้วนะครับอันแรก time management มันมีประโยคไหนที่สะกิดเราได้แล้วก็ไอ้ครับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆส่วนอันที่สองนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวเองหรือ self control มาแล้วนะครับท่านเตือนตลอดเวลาว่านะครับเราจะต้องมั่นใจว่าไม่ให้อารมณ์ที่มันแปรปรวนอารมณ์ที่มันรุนแรงเนี่ยทำให้การตัดสินใจของเราเนี่ยผิดพลาดทำให้เราพูดผิด คิดผิดและทำผิดคือให้ดีเทคอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์อาฆาตอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยอันว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นพิษมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ประการใดโอ้โหท่านผู้ฟังดูแล้วดีจริงๆนะฮะอารมณ์เนี่ยจะทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยเบาบางลงเพราะอะไรครับเราจะไม่สามารถคิดติ้งสตรีทมองเลยทะลุทะลวงได้นะฮะเห็นเหตุเห็นผลเราทำไม่ได้ถ้าจิตใจเต็มไปด้วยอารมณ์ที่แปรปรวนตลอดเวลาชอบมากๆนั่นหมายความว่าเวลาคุณโกรธเนี่ยคุณนะครับอย่าพูดอะไรออกมาอย่าตัดสินใจเรื่องที่สำคัญโอกาสจะพลาดสูงมากจับประเด็นให้ได้นะครับ emotion อารมณ์นะกับการที่เราไม่สามารถที่จะคิดอย่างมีตรรกะอย่างมีเหตุผลได้นะครับโดยเฉพาะถ้าอารมณ์ร้อนแรงโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนิ่งๆอย่าไปทำอะไรนะสงบนั่นคือตำราทุกเล่มในโลกนี้บอกไว้ชัดว่าคนที่เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในโลกเนี่ยจะต้องมีความสงบภายในฝากทำไว้ด้วยนะครับใช้คำว่า peace and quietนั่นหมายความว่าถ้าคราใดก็ตามเนี่ยจิตใจเราว้าวุ่นไม่ควรที่ตัดสินใจใดๆสิ้น โอกาสจะพลาดสูงขณะใดที่เรานะครับอึดอัดหงุดหงิดว้าวุ่นอิจฉาริษยาเนี่ยสิ่งที่เราพูดสิ่งที่ทำก็จะผิดตลอดนะครับเพราะนะที่ไหนมีอารมณ์ที่นั่นไม่มีความคิดที่มีหลักตรรกะนะฮะวิธีแก้คืออะไรครับต้องก็ปล่อยวางมาแล้วนะฮะคิดอย่าให้ตัวกวงกูเนี่ยมาทำให้จัดจิตเป็นของเราทำให้ความคิดของเราเนี่ยบิดเบือนนะฮะทิ้งตัวกวงกูให้มองอย่างเดียวให้ฟังอย่างเดียวให้คิดอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องมีตัวกวงกูอยู่ในแต่ที่มันคือจิตใจข้างในต้องสงบเยือกเย็นนะฮะจึงจะคิดได้นะครับฉะนั้นนะเราจะต้องไม่เป็นธาตุของอารมณ์โดยเด็ดขาดเราจะต้องพยายามควบคุมตัวเองนะฮะในสถานการณ์ต่างๆท่านผู้ฟังหลายคนโอ๊ยทำได้ไงเราไม่ใช่บรรลุอรหันต์นะฮะท่านผู้ฟังครับสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีก็พยายามทำตามนั้นเท่าที่จะทำได้แต่มันเป็นมรรคคาหรือเป็นทางที่ทำให้เรามีความสุขในสบายใจและประสบความสำเร็จมิใช่หรอสิ่งที่ดีก็คือพยายามต่อไปเถอะสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจอย่าไปมองมันนะฮะการควบคุมตนเองเนี่ยที่สำคัญคืออันที่หนึ่งนะอย่าปล่อยให้อารมณ์เนี่ยครอบงำจิตใจมิฉะนั้นคุณจะคิดอย่างมีเหตุมีผลมีตรรกะไม่ได้อันที่สองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองก็คืออะไรครับหยุดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วหยุดจับผิดผู้อื่นหยุดคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลมาแล้วข้าเห็นข้ารู้ข้าถูกข้าแน่ดังนั้นคำว่าตัวกูของท่านพุทธทาสที่สอนเราเนี่ยถ้ามันผุดขึ้นในใจปุ๊บแสดงว่าคุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยคุณจะระรานผู้อื่นคุณจะด่าผู้อื่นอย่างสาดเสียเทสีพูดคำทิ่มแทงจิตใจเขาเนี่ยกดขี่ข่มเหงคนอื่นรังแต่นำมาซึ่งอะไรครับศัตรูและแรงต้านมาแล้วนะครับเนี่ยการที่ควบคุมตนเองเนี่ยนอกจากการที่ไม่เกี่ยวตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วเนี่ยพยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องพยายามนะฮะความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลันนี่คือการควบคุมตนเองนั่นชัดมากเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยที่สมณีสุดท่านบอกประโยชน์หนึ่งฟังสะดุ้งเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวเองท่านบอกว่าอะไรครับคนที่ชอบทำอะไรตามความรู้สึกหมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิวเผินดูเหมือนแย่มากแต่คนเหล่านี้ยังดีกว่าคนที่อะไรครับต้องการที่จะระเบิดนะฮะความโกรธเกลียดและแก้แค้นคนอื่นออกมาโอ้โหนั่นก็คือคนที่อะไรครับไม่สามารถที่จะต่อต้านอายตนะภายนอกได้สิ่งเร้าภายนอกคือคนพูดจาไม่ดีพูดจะลุยเลยกระแทกกับนะยังนะครับคนประเภทนี้เนี่ยสติสัมปชัญญะต่ำมากนะฮะเป็นธาตุอายตนะภายนอกแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องทำสิ่งคุณทำสิ่งเพราะความหมกมุ่นการที่เซลล์แอบซอร์ปชันนะฮะก็คืออยากนั่นอยากนี่เนี่ยก็แย่อยู่แล้วเนี่ยแต่ที่แย่กว่านั้นมากที่สุดก็คือการที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะมีปฏิกิริยาตอบโต้จนกับสิ่งภายนอกโดยฉับพลันปราศจากการคิดโอ้โหถ้าผู้ฟังมันดียังไงอ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะฮะถ้าผู้ฟังต้องฟังและคิดระดับโลกเช่นจักรพรรดิมาร์คัสอริลุสจึงจะนะครับอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขถูกไหมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะพยายามฝึกควบคุมตัวเราเองท่านผู้ฟังนะครับนะครับหนึ่งอย่าให้อารมณ์เนี่ยนะครับนำความคิดนะครับอันที่สองก็คือหยุดทำให้จิตใจมันขุ่นมัวอารมณ์แปรปรวนในการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจับผิดคนอื่นอย่าทำอันที่สามก็คือเลิกเป็นศูนย์กลางจักรวาลชี้นิ้วชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่เอานะฮะหัดเงี่ยหูฟังคนอื่นบ้างเข้าใจคนอื่นบ้างนะฮะหัดใช้ตรรกะและเหตุผลอันต่อไปของการควบคุมตนเองก็คือพยายามบอกด้วยว่าจงทำสิ่งที่ถูกต้องนะฮะจงทำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปพูดอย่าไปทำผมว่าดีนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านบอกว่าจะต้องมีสติสตังสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวนะครับอย่านะครับให้คำพูดการทำสะท้อนว่าคุณเป็นคนที่เดินละเมออยู่โอ้โหนะหรือเป็นเด็กน้อยที่อะไรครับ บริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่ควรทำควรพูดหรือไม่ควรพูดผมชอบไอตัวอย่างอันนี้มากเลยท่านผู้ฟังอ่านแล้วโอ้โหเลยต้องจัดชานี่มันอินจริงๆท่านผู้ฟังนะครับก็คือหัดมีสติสตังดูตาม้าตาเรือทำอะไรให้มันถูกตามกาลเทศะทำสิ่งที่ถูกต้องถามความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันใช่ทำเลยถ้ามันไม่ใช่อย่าไปทำยกตัวอย่างความเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังโกหกเนี่ยความเกรงใจนั้นเป็นสิ่งที่มัวหมองแล้วคุณต้องทำตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับหนังสือพวกปฏิบัติธรรมนะหรือพวกที่คิดอะไรอย่างลุ่มลึกจงเชื่อความรู้สึกอย่าเชื่อความคิดชัดนะครับสรุปก็คือการควบคุมตัวเองท่านบอกว่าอย่าทำอะไรโดยครับขาดสติสัมปชัญญะซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากคนที่เดินละมือหรือเด็กน้อยนะฮะที่จ้อไปแต่ละวันนะไม่รู้อินโนอินเนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีท่านผู้ฟัง I love that เป็นเขาเรียกตัวอย่างที่ชัดมากตั้งแต่วันนี้ต้นไปเนี่ยทำอะไรต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังมิฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่แตกต่างจากคนที่เดินละมือไม่รู้ตัวหรือเจ้าเด็กน้อยที่ทำที่พูดโดยไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้ว่าจะเกิดผลอะไรผมชอบนะท่านผู้ฟัง it's excellent นะเอาดูต่อสองข้อแล้วนะเนื่องจากหนังสือนี่มันเข้มข้นมากท่านผู้ฟังผมเลยต้องสกัดเอาเฉพาะองค์ความรู้ชัดๆมาซึ่งผมยังเชื่อนะของพวกนี้เนี่ยมันปักหรือฝังไม่ได้จิตใต้สำนึกนะจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกมิฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเขาเรียกแผนที่ชีวิตเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกหรือผิดถูกไหมครับผลที่ตามมาคือเราจะมีตัวหนึ่งในนิวรณ์ห้าคือวิจิกิจฉาความสับสนมึนงงคำไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่ถ้าคุณมีอาการอากาศแล้วในสมองเราจะไม่มีซอฟต์แวร์ทางความคิดที่ถูกต้องก็เลยต้องจัดเช้านี้นะครับโอเคพูดถึง2ประเด็นนะประเด็นแรกสุดวันนี้ก็คือพูดถึงการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผลอันที่2ก็คือการควบคุมตนเองนะฮะอันที่3ท่านผู้ฟังไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะครับกลับมาขมวดประเด็นทั้งหมดอีกทีนึงเลยเป็นภาษาง่ายๆนะฮะวันนี้เคยๆพูดว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาคาอลิลุสเนี่ยเขียนอะไรพูดอะไรนะแล้วหลังนั้นเราก็มาตีความอีกทีหนึ่งเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับอันต่อไปก็คือหาวละตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยผม I love that เนี่ย good morning สวัสดีครับสวัสดีตื่นมาปุ๊บเปิดตามาแล้วนะรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในวันใหม่เนี่ยจักรพรรดิมาร์คอลิลุสสอนเรายังไงบ้างถ้าผู้ฟังฟังแล้วอย่าตกใจนะผู้ฟังแรงมากๆแรงแบบสุดๆนะฮะแล้วสะดุ้งหนังสือล่มเลยนะฮะหนังสือชื่อ Meditations คล้ายๆกับว่าการทำสมาธินะฮะมาร์คอลิลุสบอกทุกครั้งที่ท่านผู้ฟังเนี่ยหาวละตื่นละเปิดตาละเริ่มวันใหม่นะฮะท่านบอกว่าให้ตื่นตัวเองเสมอว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะพบกับคนจำนวนมากที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทและอวดดีจองหองโอ้โหตื่นมาก็พูดคิดอย่างนี้แล้วบางคนสงสัยตายจักรพรรดิมาคัสสาลิลุสสอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายหรอวะเปล่าสิ้นเชิงนะท่านพูดไปเพื่ออะไรครับเตือนสติแล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่รอบข้างเราหรือคนที่ต้องประสบพบผ่านเนี่ยไม่ว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยอีเวนสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต้าเพื่อนฝูงญาติมิตรเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังกล่าวจริงไหมไม่คุณเปิดตายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะถูกห้อมล้อมเป็นด้วยคนที่ไม่รู้จักไอ้ครับความกตัญญูกตเวทีเอาแต่ได้นะไม่สำนึกบุญคุณเรานะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยจะเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาตาร้อนเนี่ยเห็นคนอื่นได้ดีก็อยากดีเหมือนกับคนอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเต็มไปด้วยความอะไรครับโกรธอาฆาตพยาบาทสาปแช่งคนอื่นตลอดเวลาที่แสดงออกหรือพูดจาเนี่ยขวางหูขวางตาต่างๆอันสุดท้ายก็คือ คนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอวดดียะโสโอหังมองเราด้วยหางตาต่างๆเป็นต้นพูดไปทำไมท่านผู้ฟังแต่ผมขอยืนยันว่าจักรพรรดิมาคาอริลุสไม่ใช่เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่ท่านสะท้อนความเป็นจริงว่า

0: แขนและขา I love it ท่านผู้ฟังนะครับนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องเจอคนเสียเพศที่กล่าวข้างต้นเนี่ยนะฮะทำใจไว้นะอย่าไปทำร้ายทำลายเขาอย่าไปเกลียดเขาเขาทำสิ่งไหนเขาต้องรับกรรมสิ่งนั้นถูกไหมครับนะยกตัวอย่างก็คือคนที่อิจฉาเสียก็จะหาความสุขไม่ได้นะฮะน้อยเนื้อต่ำใจกับชีวิตแล้วก็อยู่ในความมึนงงสับสนตัวเองคนที่อาฆาตพยาบาทผู้อื่นเนี่ยก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเพราะเนื่องจากมองโลกแง่ร้ายเนี่ยนะอะดรีนาลีนมันหลั่งทำให้กดอะไรครับระบบภูมิคุ้มกันถูกไหมครับเกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายฉะนั้นคนที่โกรธเกลียดคนอื่นเนี่ยก็นะครับถูกคนที่ทำร้ายจิตใจเนี่ยหลอนตลอดเวลาแหลมเดือนและแหลมปีนะครับคนเหล่านี้น่าสงสารจะตายหรือผู้ที่อวดดีจองหองเนี่ยเรื่องของเขาเขาทำกิริยาท่าทางคำพูดอะไรไปเนี่ยคนก็เกลียดเต็มไปหมดเลยท่านผู้ฟังนะฉะนั้นเป็นเรื่องเขาแต่เราต้องอยู่กับคนเหล่านี้ดังแขนและขาถูกไหมครับชอบมากๆท่านผู้ฟังนะรับรู้แต่เราอย่าไปเสวนามากนักอย่าไปใกล้ชิดนะฮะอย่างพระพุทธองค์บอกว่าครับอย่าคบคนพาลเจอคนประเภทนี้ตีตัวให้ห่างหน่อยอย่าลืมนะครับคำพูดและการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมีอิทธิพลโดยตรงต่อจิตใจของเรายกตัวอย่างถ้าคุณนั่งฟังข่าวการเมืองที่เนกาทีฟทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถึงแม้มันเป็นจริงก็ตามจิตใจคุณจะห่อเหี่ยวหมดพลังชีวิตหงุดหงิดแล้วก็มีอาการเลยครับก้าวร้าวนะโกรธเกลียดโลกนะด่าสังคมตลอดเวลาฉะนั้นต้องระวังคนประเภทนั้นด้วยท่านผู้ฟังโอเคนะครับ ฉะนั้นถ้าเราเจอคนเหล่านี้เสียเพศเนี่ยเราต้องอย่าไปถือสาหาความจะไปสนใจเขาพูดอะไรอย่าไปสนใจการกระทำเขามากนักนะหลีกห่างอย่างผมใช้ศัพท์ผมได้ป.1ในปัจจุบันแม่ผมก็สอนบุญเอ้ยอีกาก็คืออีกาหงก็คือหงฉะนั้นที่อย่าพยายามไปเปลี่ยนคนมากนักถ้าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเขาไม่อยากขอให้เราแนะนำจะไปยุ่งแม่ใจแคบไปแล้วเปล่านั่นคือสัจธรรมฉะนั้นคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะไปเข้าใกล้จะไปเสวนาด้วยเปล่าประโยชน์แล้วจะทะเลาะกันยังไม่จำเป็นนะฮะเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราแต่อย่าให้คำพูดและการทำเขาเนี่ยทำให้เราโกรธเกลียดหรือครับอารมณ์ขุ่นหมองหรือแปรปรวนต่างๆเป็นต้นถ้าเธอต้องเจอคนเหล่านี้เธอจะต้องอดทนโอ้โห
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: ติ่มซ รรมที่สั่งได้แล้ว

0: าวกล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
5: ครับก็เขาเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตะกี้พูดค้างไว้ก็คือทุกเช้าที่จะตื่นขึ้นเราจะต้องคิดว่าเราจะถูกห้อมล้อมด้วยคน4ประเภทยังหลีกเลี่ยงสีไม่ได้ก็คือคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณคนคนที่อิจฉาริษยาคนที่ชอบแก้แค้นและคนที่อวดดีนะฮะเครียดสามหาววางกันเถิดนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่ทำให้เราไม่พอใจแล้วก็ขุ่นเคืองเป็นอย่างยิ่งวิธีการก็คืออะไรครับเราจะต้องอยู่กับคนเหล่านี้อย่างเลี่ยงเสียไม่ได้แต่คำพูดและการทำคำจะไม่สามารถกระทบกระเทือนจิตใจเราได้ถ้าเราเลือกที่จะไม่สนใจคำพูดและการกระทำของคนเหล่านั้นนะครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นเจ้านายเราสิ่งนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกขึ้นมานะครับอย่างที่ภาษาพูดก็คือรับรู้ปล่อยวางแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีความอดทนอดทนและอดทนด้วยความอดทนทั้งนั้นเราจึงสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนะฮะในการที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้แต่ถ้าเป็นไปได้เราควรออกห่างจากเขานะฮะประเด็นต่อไปที่ปัจจักรพรรดิมาร์คัสอลิลุสพูดเกี่ยวคนสี่ประเภทนี้คือว่าคุณเมื่อคุณรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนฟังดีๆนะครับน่าสนใจมากเลยเราก็จะสามารถเดาพฤติกรรมที่เขาแสดงออกได้ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนในสี่ประเภทที่กล่าวข้างต้นเราก็จะสามารถเดาได้เลยว่าคนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะฮะพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไรนั่นหมายความว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีความฉงงงงวยหรือว่าตื่นเต้นหรืองงแม้แต่ประการใดเพราะเราเดาได้ว่าคนประเภทนี้เช่นความอวดคนที่อวดดีเนี่ยคำพูดวาจาก็จะสามหาวนะฮะชอบกดคนแล้วก็กริยาท่าทางเนี่ยเขาเรียกหยิ่งจองหองฉะนั้นเมื่อเราได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดเราเห็นท่าทางที่พยองเขาเราก็ไม่โมโหเพราะคนที่อวดดีก็จะมีกริยาท่าทางและคำพูดเช่นนี้นี่คือยกตัวอย่างนะครับหรือคนที่อะไรครับไม่กตัญญูรู้คุณคนเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณดีกับเขาขนาดไหนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหันหลังแล้วก็แทงคุณนะฮะซึ่งเราไม่ทันรู้นะฮะหรือคุณจะทำดีร้อยครั้งเขาก็มองไม่ได้อยู่สายตาเพราะเขาเป็นคนประเภทนั้นถ้าคุณเจอคนที่ไม่กตัญญูรู้คุณจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะไม่ต้องตระหนกอะไรมากนักนะฮะสรุปอ่านคนประเภทไหนออกคุณก็จะเดาได้ว่าคนแต่ละประเภทนั้นเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรจริงไหมครับนะแต่ที่สำคัญก็คือจักรพรรดิมาคัสอลิลุสบอกว่าอย่าไปใส่ใจผู้อื่นมากนักจงดูจิตใจของเราจะดีกว่าไหมเช่นเราเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นหรือเปล่าเราเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือเปล่าเราเป็นคนที่ชอบจับผิดคนอื่นหรือเปล่านั่นก็คือปัญหามาอยู่ที่ตัวเราไม่เกี่ยวกับผู้อื่นชอบมากเลยที่ภาษาพระเลยรูปูดูว่าสองในไม่สองนอกนะครับฉะนั้นจุดดีก็คือทำให้เราเนี่ย ไม่อวดดีไม่ถือเนื้อถือตัวไม่คิดว่าเราเหนือกว่าฉลาดกว่าดีเลิศประเสริฐสีกว่านะครับเป็นการส่องในไม่ส่องนอกผมว่าดีนะทำให้เราไม่ขับอวดดีนะฮะโอหังเพราะลึกๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่เจ้าจดเจ้าจำก็ได้เป็นคนที่เวลาเห็นโลกไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาแล้วก็จะเดือดดาลโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็ได้นั่นหมายความว่าเราก็ไม่ได้ดีคนเหล่านี้มากนักเมื่อรู้คืออีโก้จะลดน้อยถอยลงจะได้ต่ำลงอ่อนแอลงผมว่าดีนะก็คือดูจิตใจตัวเองมากกว่าที่จะไปใส่ใจว่าคนอื่นประพฤติและปฏิบัติต่อเราไม่ดีอย่างไรบ้างให้ส่องในอย่าไปส่องนอกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราตื่นขึ้นแต่ละเช้าเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆว่าชีวิตเราถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเหลือเกินเนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเช่นแล้วก็มีกิน3มื้อหรือสุขภาพเราดีหรือเราเจ็บป่วยแล้วได้เจอหมอที่ดีรักษาโรคให้หายขาดได้หรือเราจะไม่รวยมากนักแต่เราก็อบอุ่นไปด้วยความรักที่พ่อแม่ให้กับเราเพื่อนฝูงพี่น้องญาติมิตรต่างๆนะฮะถึงเราก็ได้มีโอกาสไปเรียนสถาบันดีๆถึงแม้ว่าฐานะจะไม่ดีมากนักหรือถ้าเราเกิดมากินอาหารด้วยช้อนเงินช้อนทองเนี่ยเราต้องขอบคุณพ่อแม่นะฮะที่ดูแลชูชุอุปถัมภ์เราคือให้คิดว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแทนที่จะมาตีโพยตีภัยว่าโลกไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้กับเราเนี่ยมันเสียเวลาโดยใช้เหตุแต่ที่กลับไปสู่ตอนต้นเรื่องการบริหารเวลาถูกไหมครับนะฮะเลิกตีโพยตีภัยเลิกบ่นเกี่ยวกับโลกแต่ให้คิดกลับว่ามีสิ่งดีๆอะไรบ้างที่เกิดกับเรานะฮะผมก็คิดตลอดเวลาว่าโอ้เราก็โชคดีนะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถไปเรียนถึงปริญญาโทที่ U of Pennsylvania ระดับ Ivy League School จบปริญญาเอกจาก University of Virginia นะโดยที่ไม่ต้องเล่นแร่แปรธาตุไม่ต้องใช้เส้นสูงกลในก็สอบได้ทุน Fulbright ได้ทุน Ford Foundation เต็มไปหมดนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผมมีพลังชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะครับเลยสอนหนังสืออยู่ที่ Fast English ก็เหมือนกันนะครับผมก็พยายามที่จะทุ่มสุดตัวนอกจากสอนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยสอนให้กุลบุตรกุลธิดาของแต่ละครอบครัวเนี่ยรู้จักตัวเองมีปรัชญาชีวิตมีภูมิคุ้มกันนะในการที่จะต่อสู้กับชีวิตนะและที่สำคัญก็คือมีสติปัญญาที่แหลมคมรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากชีวิตแล้วก็เดินไปบนแผนที่ชีวิตด้วยความมั่นใจใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนี่คือยกตัวอย่างนะครับคิดว่าเราก็มีประโยชน์นะที่เกิดบนพื้นโลกโดยเฉพาะในอาณาจักรสยามแห่งนี้เราไม่เอาเปรียบประชาชนเราไม่โกงกินนะฮะเราพยายามทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นนะฮะชอบมากๆเลยนะฮะเอาดูต่อก็คือเกี่ยวกับโอ้ข้อว่าตื่นขึ้นมารูทีนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะฮะอันต่อไปก็คืออะไรครับหน้าที่หลักก็คือเราต้องพยายามคิดให้เขาเรียกความคิดตกตะกอนว่าเราจะสร้างระเบียบวินัยและความเป็นระบบอย่างไรในชีวิตของเราจะได้แต่ละวันเนี่ยชีวิตเราราบรื่นนะฮะเดินไปอย่างไม่ชะงักงันและที่สำคัญก็คืออะไรครับมีผลงานนะมีเนื้องานมีสิ่งที่ปรารถนาเป็นรูปธรรมนะฮะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะจนเราสารฝันเป็นจริงสรุปก็คือใช้คำว่า discipline order ก็คือระเบียบวินัยและความเป็นระบบในชีวิตของเรานั่นหมายความว่าเราจะไม่เป็นคนที่อะไรก็ the last minute person ก็คือต้องตีโพยตีไปต้องรีบแล้วเวลามันไม่คอยท่าต้องรีบนั่นรีบนี่ไม่เอาคนที่รีบตลอดเวลาเสียชีวิตไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีวินัยถูกไหมครับถ้าเราเป็นคนประเภทนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องนั่งนิ่งๆสงบนะฮะก็คือพยายามสร้างระบบระเบียบขึ้นมาในชีวิตเราจะได้เราไม่เป็นโรคเครียดท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นโรคเครียดต่อเนื่องกันเรื่อยๆเนี่ยมันอันตรายก็คือร่างสมองมันจะหลั่งเลยครับอะดรีนาลีนออกมานะฮะทำให้เราเป็นโรคเครียดผลที่ตามมาคือครับอะดรีนาลีนมันจะหรือคอร์ติซอลเนี่ยมันจะกดอะไรครับตัวภูมิคุ้มกันของเราทำให้เราง่ายต่อการเป็นหวัดหรือป่วยติดเชื้อต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือทำให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายนะฮะผลเสียคือสุขภาพก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อมนะฮะจิตใจก็เสื่อมแล้วค่อยๆแตกสลายไปเรื่อยๆและถ้าเป็นโรคเครียดต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานก็จะเป็นโรคสลดหดหู่ depression ฉะนั้นวิธีการป้องกันไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือ สร้างระเบียบวินัยนะฮะแล้วก็ความเป็นระบบให้เกิดขึ้นในชีวิตละเช่นตอนเช้าจะทำอะไรโดยทั่วไปนะฮะตื่นมาจะทำอะไรบ้างกี่อย่างใช้เวลานานขนาดไหนนะจะดูทีวีสันทนาการตอนช่วงเวลาไหนอย่างไรคือให้มันเป็นระบบระเบียบจะดูเล่น YouTube โซเชียลมีเดียเนี่ยกี่นาทีและกี่ชั่วโมงนะฮะคือมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ผมว่าดีนะจะอาบน้ำกี่โมงจะนอนกี่โมงเพราะหลายต่อหลายคนเนี่ยนอนอย่างสเปะสปะเวลาไม่แน่นอนหรือนะฮะผลที่ตามมาเป็นโรคนอนไม่หลับอีกละเกิดปัญหาเต็มไปหมดนะฮะนอนไม่ถึง7ชั่วโมงโอกาสที่ป่วยง่ายมันก็สูงภูมิต้านทานต่ำก็สูงถูกไหมครับแล้วก็ติดเชื้อต่างๆก็สูงเป็นหวัดก็สูงคือมันต้องนอนให้ครบ7ชั่วโมงกี่โมงถึงกี่โมงล่ะทำให้เป็นนิสัยจะได้หัวลงบนนอนปั๊บหนึ่งก็หลับที่คนเรานอนไม่หลับก็คือเวลานอนไม่เสถียรนะฮะและที่สำคัญคือมีเรื่องคิดในหัวเยอะมากปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นอีกแล้วร่างกายก็ปล่อยคอร์ติซอลอะดรีนาลีนออกมาเป็นสภาพที่เขาเรียก alertness ตื่นตัวตลอด แล้วมันจะนอนหลับได้ยังไงนะฮะโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยเล่นพวกเลยครับคอมพิวเตอร์หรือมือถือตลอดเวลาแสงสีฟ้าเนี่ยทำให้เมลาโทนินซึ่งเป็นสารเคมีทำให้เราง่วงนอนเนี่ยมันไม่หลั่งออกมาทำให้เราตื่นอีกแล้วนี่คือปัญหาต่างๆเป็นต้นสรุปก็คือชีวิตที่จะราบรื่นจะปลอดภัยจะไม่มีความเครียดเนี่ยจะต้องมีระเบียบวินัยนะมีวิธีมาตรฐานในการดำรงชีวิตคืออะไรถ้าผู้ฟังเราฟังแล้วเราต้องไม่นะครับไปสร้างรายละเอียดของเราจะลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเนื้อหามันจะน้อยถูกไหมครับฉะนั้นเอาไอเดียหลักๆไปแล้วก็ไปนะครับแปลงเป็น action plan ก็คือแผนการลงมือถ้าผู้ฟังครับนะมาจักรพรรดิมาร์คัสอริลุสบอกไว้ชัดมากก็คือโยนตำราทิ้งไปให้หมดนะฮะเอาเฉพาะนะครับความรู้ที่เราคิดว่าสำคัญมากๆเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตหลักๆของเราในการวางแผนที่ชีวิตดีไหมนะฮะ แทนที่จะแบกตำราตลอดเวลาแทนที่จะอ่านหนังสือยังไม่หามเขาเรียกอ่านหามรุ่งหามค่ำโดยไม่คิดไตร่ตรองอย่างครบเขาเรียกครบแล้วก็ครบทุกด้านว่าจะเอาอะไรกับชีวิตฝากไว้นิดหนึ่งนะครับเขาใช้ว่าปกติทฤษฎีคือ theory การปฏิบัติคือ application เขาว่าชีวิตเรานี่ถ้ามีแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยทฤษฎีอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่เกิดผลอะไรอีกสุดกูนึงก็คือว่าจะลงมือปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็โอกาสจะลงทางนะฮะหรือขับรถผิดเส้นทางเนี่ยสูงมากฉะนั้นชีวิตที่ดีจะต้องมีทฤษฎีก่อนนะฮะระดับภาพใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปปฏิบัติแล้วจึงจะรู้ว่าทฤษฎีไหนเนี่ยมันใช้ได้กับชีวิตของเราฉะนั้นก็คืออะไรครับนะฮะหยุดที่จะเรียกว่าหาความรู้ได้แล้วนะฮะนิ่งนิดนึงว่าเราจะเอาความรู้ที่เต็มหัวของเราเนี่ยใช้ในการวางแผนชีวิตยังไงใช้ในการแก้ปัญหายังไงนะฮะใช้ในการที่จะดีไซน์นะฮะทั้งชีวิตเราเนี่ยก่อนจากโลกนี้ไปเราอยากจะทำอะไรจะใช้วิธีการอย่างไรนะมี strategy อย่างไร มากกว่าไหมนี่ฝากไว้นิดหนึ่งนี่สำคัญมากๆท่านผู้ฟังนะครับดูต่อจักรพรรดิมาร์คัสอริลุสถึงบอกว่าเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะฮะแล้วก็ความเป็นระบบนะในชีวิตแต่ละวันเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทำอะไรอย่างที่กลับไปสู่ตอนต้นอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะอย่าทำด้วยความโกรธเกลียดอึดอัดอิจฉาริษยาเนี่ยที่มันโผล่ออกมาเนี่ยอย่าทำตามแล้วให้ทำอะไรก็เลย do the right things ทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ถูกต้องทำแล้วไม่เสียใจภายหลังทำแล้วไม่เสียใจภายถ้าผู้ฟังอันนี้สำคัญมากนะหลายแต่หลายคนลูกสอนว่าเลยครับต้องทำสิ่งต่างเนี่ย10ขั้นตอนนะต้องไม่พลาดเลยไม่เอาผู้นักปราชญ์ระดับโลกเขาบอกว่าแทนที่ว่าจะต้อง make sure ว่าทำแต่ละขั้นตอนถูกต้องเนี่ย เราถามกลับดีไหมว่าสิ่งนั้นควรทำหรือเปล่าและสิ่งที่ควรทำเนี่ยคืออะไรผมชอบมากเลย do the right things นะครับไม่ใช่ do things right ก็คือพยายามคิดตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังทำเนี่ยสิ่งที่กำลังทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ไหมแทนที่ว่าจะทำยังไงอย่างเดียวถ้าฟังประโยคนี้นี่ผมใช้มา10กว่าปีมันได้ผลจริงๆนะฮะมิฉะนั้นเราจะว้าวุ่นตลอดว่ามีอะไรต้องทำเยอะแยะแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เครียดไปครับฉะนั้นนะในวันนี้เป็นต้นไปเราจะถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่มีประโยชน์ไหมนะฮะถ้าไม่ถูกต้องไม่เบี่ยงก็หยุดกิจกรรมนั้นหยุดพฤติกรรมนั้นนะครับอันสุดท้ายในแต่ละวันนี้ให้ทำอะไรคือที่แปลกของหนังสือเล่มนี้ meditation ก็คือมีการสอนเยอะมากเลยท่านผู้ฟังบางทีมันตกใจอุ้ยแม่มีคู่แข่งกันนะนะจักรวรรดิมาคัสอริลุสเนี่ยโอ้โหพูดรอบด้านเลยนะเอาเป็นอย่างนี้แหละความโลกในโลกนี้เนี่ยเรียนไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราไฮไลท์สิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะฮะแล้วก็ท่องเอาให้ได้จำเข้าไปใน DNA เราซึ่งเมื่อเราจำได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นครับตัวควบคุมพฤติกรรมการคิดคำพูดและการทำของเรานะครับฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยนอกจากเราจะเลือกสิ่งที่ทำว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะพูดความจริงอย่างเดียวจักรพรรดิพูดดีมากเลย speak the truth นะครับจงพูดความจริงนะตลอดเวลาตลอดกาลนะครับถ้าอึดอัดก็อย่าพูดอะไรดีกว่าการโกหกอย่างที่บอกแล้วนะครับคุณจะพูดจริง99ครั้งคุณโกหกด้วยความตั้งใจเพียง1ครั้งคุณสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะผลที่ตามมาคือสิ่งที่ทำมาดี99อย่างสลายไปต่อหน้าคุณคุ้มไหมฝากไปนิดหนึ่งนะฉะนั้นเราจะไม่เป็นสีทรนชัยเด็ดขาดนะปลาไหลขี่สเก็ตเคลือบจระบีเราไม่เอาเราจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเราจะเป็นคนที่มี integrity integrity integrity สำคัญมากนะครับ ประเทศแถบ Southeast Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ค่อยมีคำว่า integrity integrity คือปากกับใจตรงกันนะครับไม่เลยพูดเพื่อเอาใจคนแล้วก็มาหักหลังคนพูดให้คนมาสับสนเราแล้วก็มีอำนาจแล้วก็แทงคนรอบข้างนะฮะหรือว่ากดหัวเขาอันนี้ไม่เอานะ integrity ก็คือพูดคำไหนคำนั้นปากกับใจตรงกันนะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมชอบมากแหละโอเคประเด็นสุดท้ายโอ้โหวันนี้ท่านผู้ฟังเข้มข้นผมชอบจังเลยพูดกี่ครั้งเกี่ยวกับจักรพรรดิมาร์คัสอริลุสบุญชัยก็ชอบทุกครั้งชอบอ่านมากเลยสุดๆเลยท่านผู้ฟังอันสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับ the right mindset เกิดเป็นคนเนี่ยจะต้องมีกรอบการมองชีวิตที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็แม่นยำและที่สำคัญก็คือทำให้เราไม่พลาดในชีวิตท่านผู้ฟังชีวิตมันสั้นเหลือเกินนะครับเราไม่ควรทำผิดพลาดอะไรมามากนักแล้วก็ค่อยมาอย่างภาษาชาวบ้านก็คือเลียแผลไม่ได้แล้วถ้าแผลมันติดเชื้อล่ะถ้าแผลมันพุพองล่ะถ้าแผลมันนะครับมันไม่ประสานมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นฝีเป็นหนองถูกไหมครับฉะนั้นเป็นไปได้ชีวิตเราเนี่ยไม่ควรที่จะลองผิดลองถูกแต่ทุกก้าวที่เราเดินไปบนแผนที่ชีวิตจะต้องก้าวด้วยความมั่นใจก้าวใกล้เป้าหมายชีวิตในแต่ละวันใกล้เข้าไปทุกทีท่านผู้ฟังอ่ะเรามาดูว่าจักรพรรดิมาร์คัสอริลุสแนะนำอะไรบ้างเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิหรือการมองโลกที่ถูกต้องนะครับนะท่านบอกว่านะจิตใจเราต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อเราเจอความเจ็บปวดนะเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเรานะเจอการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียลูกสูญเสียบิดามารดาที่รักจิตจะต้องมั่นคงดังภูผาไม่ขยับขยื่นไม่กระเพื่อมเลยแม้แต่นิดหนึ่งผมชอบคำนี้มากเลยต้องฝึกอีกละท่านผู้ฟังถ้ามันไม่ฝึกธรรมชาติของมนุษย์ก็มี emotions มีอารมณ์แปรปรวนนะฮะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเช่นการสูญเสียคนที่ตัวเองรักการพลัดพรากจากคนที่ตัวเองรักนะฮะหรือความเจ็บปวดปวดกายปวดใจ นะฮะมันเมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะหวั่นไหวแรงมากฉะนั้นคุณจะต้องฝึกละนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือเอาของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนนะฮะเราต้องรับได้ทั้ง4สภาพ4คู่มีสุขก็มีทุกข์มีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทาคือปรับใช้เลยนะพุทธธรรมนะฮะก็คือยอมรับสภาพทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะว่ามันเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจต้องไม่หวั่นไหวท่านผู้ฟังถ้าท่านศึกษาธรรมะดีๆหรือปรัชญาระดับโลกเนี่ยทุกคนต่างพูดเหมือนกันเลยว่าจิตที่จะทำงานได้คิดได้อย่างสรัตะลุ่มลึกและนุ่มนวลก็ต้องเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นนะครับถ้าจิตใจเป็นหวั่นไหวด้วยอารมณ์แปรปรวนโดยการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยไม่สามารถคิดอย่างมีตรรกะได้ไม่สามารถคิดอย่างแยบยลชัดเจนได้ฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราสามารถสำรวจตัวเองว่าถ้าจิตใจเราปั่นป่วนเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดและตัดสินใจอะไรนะอันที่หนึ่งชัดแล้วนะจิตใจต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวนะเมื่อเราเจอกับนะครับการสูญเสียสิ่งที่รักหรือคนที่เรารักนะครับเมื่อเราต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บนะเมื่อเราต้องเจอนะครับความเศร้าโศกอาดูลต้องนิ่งสงบอันต่อไปก็คืออะไรครับถ้ายังมันยังเขาเรียกว่างอแงอยู่เนี่ยถามตัวเองว่าสภาพความเจ็บปวดเนี่ยจริงๆแล้วเรารับได้หรือรับไม่ได้จริงๆแล้วเรารับไม่ได้จริงหรอมาละถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่ารับได้นะเราต้องฝึกรับรู้สิ่งรับยอมรับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเรานะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับและเปลี่ยนแปลงมันปฏิเสธไม่ได้นะครับอันต่อไปก็คือท่านบอกว่าต้องหยุดที่พึ่งพาคนอื่นได้แล้วนะครับนะเราจะต้องพึ่งพาตัวเราเองเจอปัญหาก็แก้เองอย่าไปพึ่งพาผู้อื่นนะเพราะเรามีข้อมูลเยอะที่สุดเกี่ยวกับตัวเรานิ่งๆสงบแล้วก็ตัดสินใจฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคด้วยตัวของเราเองนะครับไม่คิดพึ่งผู้อื่นตรงธรรมจะบอกอัตตหิอัตโนนาโถนะฮะอันต่อไปก็คืออย่าไปสนใจว่าคนอื่นเนี่ยทำอะไรให้มองตัวเราว่าเราทำสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องหรือเปล่าที่ร้ายที่สุดท่านพูดชัดมากเลยว่านะเราจะต้องปลูกฝังคุณธรรมไว้ในจิตใจคุณธรรมอะไรอ่ะเป็นคุณธรรมที่ไม่มีการแปรเปลี่ยนนะตามเวลาไม่มีการแปรเปลี่ยนตามสถานที่มันเป็นอมตะก็คือความยุติธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอ่อนน้อมถ่อมตนความซื่อสัตย์สุจริตความตรงไปตรงมาความอดทนขันติความประหยัดอดออมนะการเดินทางด้วยทางการใช้ทางสายกลางเป็นหลักในการดำรงชีวิตการจดจ่อให้มีสมาธิและการฝึกจิตเยอะมากเลยซึ่งตกใจมากเหมือนกันที่พระเจ้าบอกไว้หมดเลยนี่คือนักคิดระดับโลกคุณธรรมเหล่านี้จะต้องปลูกฝังนะฮะให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของการมองโลกนะครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งก็คืออะไรครับความยุติธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอ่อนน้อมถ่อมตนความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตความตรงไปตรงมาความอดทนความประหยัดอดออมเดินทางสายกลางนะฮะความจดจ่อนะในการทำสิ่งต่างและการขัดเกลาจิตใจให้งดงามมาแล้วนะครับนะฮะสรุปก็คืออะไรครับหนังสือชื่อ Meditations ของจักรพรรดิมาร์คัสออริลุสเนี่ยสอนเราเยอะเหลือเกินท่านผู้ฟังนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือท่านจบลงด้วยจุดนี้ดีมากๆเลยให้มันบอกตัวเองว่าเราต้องปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในจิตใจของเราและเราก็จะมีแต่ความสุขอย่าลืมนะครับ you are what you think นะฮะและท้ายสุดท่านก็บอกว่าแต่ถ้าเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ฝึกปล่อยวาง letting go นะฮะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้วันนี้ได้แต่หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะจับประเด็นได้หลายๆประเด็นนะครับเกี่ยวกับคำสอนของจักรพรรดิโรมันมาร์คัสออริลุสในหนังสือชื่อ meditation เดี๋ยวอัปเดตขึ้นสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสุนทนาคุณวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะมีรอยยิ้มทั้งมุมปากและเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเข้าใจจิตใจและวิญญาณของตัวเองวันนี้ขอกราบสวัสดีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: CEO Vision ที่ โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่าลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟผ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนท่านี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบeSelf-Service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่สองผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
15: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569อริสราปริศวรรณค่ะ
16: ค่ะวิเดนัทเอ็มเอ็มค่ะ
15: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่โตก็เป็นวันอาทิตย์ที่เรามักจะเอาเรื่องของสภาพอากาศมาคุยกันตลอดเลย แต่ว่าวันช่วงนี้ก็จะฝนตกบ่อยเนาะช่วงไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็คือตกได้แบบตลอดเวลา
16: เมื่อเช้าฝนตกไหมคุณโบ
15: ช่วงเช้านี่ยังเช้านี่ยังแต่ว่าครึ้มอยู่
16: ก็เป็นเรื่องปกติของหน้าฝนแล้วก็เมื่อวานคือที่บริษัทตุ๊กเขาเปิดพิเกียเซลซึ่งตอนนี้สำนักพิมพ์หลายแห่งเปิดพิเกียเซลเนาะก็ฝนตกกันแต่ว่า
15: ก็มีคนไปไหม
16: โอ้โหหนักเลย
15: เยอะเลยใช่ไหม
16: ไปกันเยอะเลยแล้วก็แบบก็ดีใจที่คนยังรู้สึกว่าสนุกกับการอ่านหนังสือเน
15: า
16: ะก็
15: เรียกว่าแบบหอบกลับไปกันเยอะเลยไหมพี่ตู
16: แอบฝากจำใส่ media sale ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
15: ที่ไหนอะ
16: อะที่บ้านจำใส่เลยจรัญสนิทวงศ์31มีรถไปรับด้วยนะจ๊ะที่สถานีไฟฉาย
15: ก็คือตรงนั้นมีแล้วมีรถไปส่ง
16: รับใช่มีรถไปรับไปส่งคนก็เยอะเลยก็คือจริงๆอะเมื่อวานเห็นความรู้สึกของคนที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าไปซื้อหนังสือกันเนาะก็รู้สึกว่าตัวจริงๆอ่ะมันก็ยังเป็นเหมือนกับพฤติกรรมคนที่ยังมีความบันเทิงที่เขาเหมือนกับเขาชอบอ่ะคือต่อให้มันมีอีบุ๊กมีอะไรหนังสือมันก็ยังอยู่ในใจอ่ะใช่ไหมหรือว่าอย่างวันเนี้ยอย่างที่เราจะคุยกันกับคนนักเขียนวันเนี้ย มันก็จะมีสื่ออยู่แบบนึงที่เออไม่ว่ามันเวลาจะผ่านไปยังไงมันก็ยังมีสื่อเนี้ยยังอยู
15: ่ใช่ฉันอยู่สิถ้าไม่อยู่แล้ว 96.5 จะอยู่ได้
16: เราจะไม่อยู่ด้วยเหมือนกันเออแต่คือมันเป็นแต่พอคุณโบส่งมาว่าเออน่าจะคุยเรื่องนี้นะอย่างทุกเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านอะไรชอบอยู่กับอะไรที่มันไม่บุบวาบมากไม่รวดเร็วมากอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสื่อบางประเภทเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะสมกับธรรมชาติคนนะเอ้ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทรนด์หรืออะไรนะเราพูดถึงธรรมชาติคนที่มันเหมาะกับสื่อบางประเภทและทีนี้มันมีสื่อหนึ่งคือเป็นวิทยุนะคุณโบส
15: มอยู่มายาวนานมากใช่
16: แต่มันมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวที่วิทยุนี่มันเหมาะกับคนบางประเภทที่ชอบฟังชอบเออมีอะไรแบบมีเสียงอะไรแบบคลอย
15: เป็นเพื่อนนะ
16: เป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่ทีวีด้วยนะคือคนชอบฟังวิทยุก็ชอบฟังวิทยุไม่ได้เปิดทีวีอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วบทบาทของมันล่ะวิทยุเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเราใน
15: ตั้งแต่เมื่อไหร่
16: ของเราตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วบทบาทของมันเนี่ยเป็นแบบไหนมีเรื่องราวอะไรเนี่ยนับตั้งแต่มีวิทยุเข้ามาจนถึงวันนี้
15: ไปคุยกันดีกว่ากับแขกรับเชิญของเราน่าจะรอนานแล้วค่ะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญญูเทพสงเคราะห์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาคประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเจ้าของผลงานเล่มนี้แหละค่ะ Radio สร้างชาติอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์สรัญญูสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะอาจารย์เนี่ยก็ Radio สร้างชาติจริงๆจะใช้วิทยุสร้างชาติก็เนี่ยยังไงอยู่พอม
15: ีคำว่า
16: พอมีเรดิโอสร้างชาติเรารู้สึกว่ามันเรดิโอมันมีแง่มุมอะไรของมันที่รู้สึกว่าน่าสนใจแต่ทีเนี้ยเรากลับมาถามอาจารย์ก่อนดีกว่าค่ะว่าย้อนกลับไปเลยเนี่ยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเขียนขึ้นมาด้วยเขาเรียกอะไรความตั้งใจที่เขียนหนังสือเล่มนี้
15: มาจากไหน
10: ก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเกิดมาจากความสนใจส่วนตัวแหละคือส่วนตัวของผมเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ยุคคณะราษฎรหลัง2475มันเป็นความสนใจต่อเนื่องมาเป็น10ปีละตั้งแต่ทำวิทยานิพนธ์ระดับปอโทครับคือปอโทผมทำเรื่องคณะราษฎรเหมือนกันแต่ทำเรื่องนโยบายที่ดินจากนั้นก็ทำเรื่องประเด็นเกี่ยวกับพยายามจะหาประเด็นใหม่ๆจนกระทั่งมาทำปอเอกก็คือทำอยู่กับเรื่องการลงทันเรื่องคุกเรื่องการลงโทษในยุคคณะราษฎรแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ว่าการลงโทษสมัยใหม่เป็นยังไงจากนั้นก็มาสนใจประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอนุสาวรีย์ความทรงจำเกี่ยวกับยุคคณะราษฎรแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ลองไปสำรวจไปดูซิว่าเรายังมีพื้นที่ไหมในการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับยุคหลัง2475ยุคคณะราษฎรเนี่ยยุคประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเนี่ยว่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างไหมที่นักวิชาการไทยยังไม่ค่อยศึกษานะฮะแล้วก็มาเจอประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งจากการไปสำรวจดูเนี่ยก็พบว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาในยุคคณะราษฎรเนี่ยที่เห็นเด่นชัดมากๆเลยก็คือวิทยุกระจายเสียงซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแบบไร้สายไวเลสเทคโนโลยีครับที่มันเข้ามาในสังคมไทยซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยตัววิทยุเนี่ยมันก็เข้ามาประมาณช่วงปลายระบอบสมรสิทธิราชแล้วประมาณช่วงทศวรรษ2470แต่ในช่วงหลัง2475เนี่ยวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองแต่ก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆให้กับประชาชนนะฮะในช่วงสมัยระบอบใหม่นะฮะซึ่งก็นำไปสู่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับวิทยุกระจายเสียงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าตัวคลื่นวิทยุเนี่ยหรือว่าไวเลสเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่ประมาณช่วงแรกๆเลยก็คือประมาณช่วงรัชกาลที่6มาใช้ในการติดต่อสื่อสารทางโทรเลขวิทยุโทรเลขแต่ปัญหาที่สำคัญเลยก็คือข้อจำกัดของการเข้าถึงหลักฐานเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปขอจดหมายเหตุทางชาติเราก็จะไม่ค่อยเจอหลักฐานที่ชุดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุสื่อสารเท่าไหร่ที่เป็นวิทยุโทรเลขแต่การมาทำเรื่องวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเพราะว่าเราเจอชุดหลักฐานเพราะว่ามันเป็นคือพูดง่ายๆเรามีข้อจำกัดของการเข้าถึงหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมาจบที่วิทยุกระจายเสียงช่วงยุคคณะราษฎรครับ
16: อืมคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงวิทยุกระจายเสียงนะผมว่านับยังไงคะเช่นนับแบบมีวิทยุกระจายเสียงที่เราสามารถฟังข่าวสารบ้านเมืองได้เป็นครั้งแรกนี้ไหมคะก็จะพูดถึงบอร์ดแคสติ้งอะไรเงี้ย
10: ถ้าเกิดพูดถึงบอร์ดแคสติ้งเนี่ยมันก็คือวิทยุกระจายเสียงมันเริ่มเข้ามาประมาณช่วงทศวรรษ2470จากความสนใจสนโผนะครับของเจ้านายนะฮะก็คือกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งตอนนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมและพาณิชย์ในช่วงสมัยรัชกาลที่7ก็มาทดลองกระจายเสียงก่อนเป็นการส่วนพระองค์จากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขยายกิจการมาเป็นการกระจายเสียงสาธารณะนะฮะโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้วก็นำไปสู่การตั้งสถานีวิทยุแห่งแรกของเมืองไทยเนี่ยก็คือที่วังพญาไทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มแรกเลยแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยเอาจริงแล้วการขยายตัวของวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับนโยบายของรัฐด้วยว่ารัฐจะให้การสนับสนุนให้งบประมาณแล้วก็มีการออกแบบรายการวิทยุยังไงเพื่อที่จะให้ชักจูงผู้ฟังเนี่ยมาฟังวิทยุเพิ่มมากขึ้นในแต่ละช่วงเวลาครับ
16: อ๋ออ่ะมันก็เลยเข้าสู่เล่มนี้แล้วค่ะว่าแล้วเขาทำยังไงครับทำไมถึงไปสู่คำว่าเรดิโอสร้างชาติ
10: ครับถ้าพูดถึงเรดิโอสร้างชาติอันนี้คือผมสนใจวิทยุกระจายเสียงในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันถูกใช้ในชุดอุดมการณ์หรือว่ามีการใช้ในการเครื่องมือสื่อสารกับประชาชนแบบนึงแต่หลัง2475เนี่ยก็คือใช้เพื่อการสื่อสารกับประชาชนหรือไม่ก็คนที่มีเครื่องรับวิทยุเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูช่วงก่อน2475เนี่ยจุดมุ่งหมายของวิทยุกระจายเสียงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของความบันเทิงเพราะว่าต้องเข้าใจว่าวิทยุเนี่ยมันมีลักษณะเด่นที่สำคัญเลยก็คือมันเป็นสื่อที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงโดยผ่านคลื่นโดยข้ามพ้นเรื่องของข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือข้ามพ้นข้อจำกัดทางด้านการรู้หนังสือเพราะที่นั้นเนี่ยถ้าเกิดมีวิทยุมีเครื่องรับวิทยุเนี่ยเราก็สามารถรับสื่อต่างๆจากสถานีวิทยุได้นะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยช่วงก่อน2475เนี่ยก็คือเน้นความบันเทิงเป็นหลักแต่ปัญหาที่สำคัญเลยเครื่องรับวิทยุตอนเข้ามาเมืองไทยแรกเนี่ยราคาแพงมากราคาแพงแบบมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีคนไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงสื่อประเภทนี้ได้แล้วก็หลักๆเลยวิธีการของรัฐเพื่อที่จะทำให้สื่อประเภทนี้เนี่ยมันสามารถอยู่ได้ก็คือรัฐก็ต้องไปซัพพอร์ตขณะเดียวกันก็คือคนที่จะมารับสื่อประเภทนี้เนี่ยคนที่มีเครื่องรับวิทยุต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมให้กับรัฐและนี้ด้วย
16: สมัยก่อนนะเหรอคะ
10: ใช่ครับก็คือมีการจดทะเบียนในต่างๆเครื่องรับวิทยุแล้วเราก็ทำให้เราทราบจำนวนข้อมูลผู้ที่มีวิทยุในครอบครองได้ระดับหนึ่งนะฮะและก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่จะทำให้คนเนี่ยมีเครื่องรับวิทยุวิธีการของรัฐก็คือต้องดึงดูดให้คนมาฟังวิธีง่ายที่สุดก็คือเน้นความบันเทิง ก็คือเอาดนตรีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเนี่ยมาเปิดให้ฟังมาแสดงอะไรต่างๆแล้วก็มาเกาะออกอากาศสดอะไรต่างๆในแต่ละคืนนะครับก็คือในช่วงระยะแรก
15: ก็เป็นเรื่องของความบันเทิงเอาความบันเทิงเข้ามาก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็ไม่น่าจะมีแบบโอ้ใครคิดเรื่องราวแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่มันไม่ใช่ความบันเทิงที่จะเข้าถึงคนได้ง่ายเนาะพอแล้วพอหลังจากนั้นล่ะคะอาจารย์ว่าแล้วมันมาสู่เรื่องราวที่นำไปสู่เรื่องของบทบาทที่เปลี่ยนไปของวิทยุกระจายเสียงได้ยังไง
10: บทบาทสำคัญก็คือ24 มิถุนา 2475ครับเนื่องมาจากว่าวิทยุเนี่ยมันมีความรวดเร็วสื่อสามารถสื่อสารส่งสารได้รวดเร็วมากแล้วก็ข้ามข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิประเทศอะไรต่างๆได้นะฮะและที่สำคัญคือเวลาที่จะต้องการส่งสารขนาดที่มันมีความยาวมากๆให้กับประชาชนเนี่ย ข้อจำกัดอันหนึ่งก็คือสมมติถ้าเกิดอยากรวดเร็วก็คือวิทยุโทรเลขหรือไม่ก็ใช้การส่งตัวเลขแต่มันส่งแบบข้อความ
15: สั้นๆเออใช
10: ่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดแจกใบปลิวอะไรต่างมันก็ได้แค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแต่เวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยต้องการสื่อสารก็คือมันเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพในเช้าวันที่24มีนาค
16: ม
10: สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มีการกระจายเสียงในคืนวันที่24มีนาในช่วงค่ำๆก็บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงปกครองที่กรุงเทพจุดมุ่งหมายของคณะราษฎรทำอะไรและตอนนี้กำลังจะทำอะไรต่อไปอะไรพวกนี้ฮะเพื่อที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารให้คนตามต่างจังหวัดคนตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยการประมาณการนะครับจากหลักฐานที่ผมไปเจอเนี่ยก็คือในคืนวันที่24มีนาเนี่ยคนที่เชียงใหม่รับรู้ข้อมูลที่กรุงเทพแล้วผ่านทางวิทยุกระจายเสียง
15: ซึ่งนั่นเกิดไปเปรียบมันไปไกลเนาะ
10: ไปไกลมากครับถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนหน้านี้ในปี2474ตอนมีงานเสด็จนิวัตรพระนครของรัชกาลที่7ก็มีการจดบันทึกข้อมูลทางสถิติว่ามีผู้ฟังรายการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยของรัชกาลที่7เนี่ยมีประมาณ 90,000 คนทั่วประเทศก็มีทั้งภาคกลางไปไกลสุดก็ภูเก็ตนครไปปัตตานีไปมณฑลพญาภาคเหนือไปอุดรอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถ้าเกิดตามข้อมูลอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าคือวันที่24มีนาข่าวการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงปกครองที่กรุงเทพเนี่ยมันน่าจะแพร่กระจายไปทั่วทุกภาคแล้วนะฮะคนน้อยเนี่ยคือทางรัฐต้องมีการสั่งให้ข้าราชการไปเปิดวิทยุเพื่อให้รับฟังข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราไปดูประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือวิทยุเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยรัฐเห็นแล้วว่ามันเป็นสื่อที่ทรงพลังมากสามารถสื่อสารให้กับคนจำนวนมากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวิทยุจะมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างภาครัฐให้ไปสู่ประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเกิดกบฏบวรเดชการการเกิดการยึดอำนาจอะไรต่างๆนะฮะรวมไปถึงการสละราชสมบัติของรัชกาลที่7ก็มีการกระจายข่าวสารมันทางวิทยุกระจายเสียงนะฮะ
16: ก็เป็นวิธีเดียวนะทีวีก็ยัง
15: ที่มันเข้าถึงอ่ะ
16: ใช่หนังสือพิมพ์ก็นานใช่ไหม
15: ใช
16: ่กว่าจะ
10: ก็จะดีเลย์ประมาณสัก4วันครับถ้าเกิดไปโผล่เมือง
16: โอ้โห
10: ไม่ทันเหตุการณ์ละ
16: ไม่ทันทีนี้อยากทราบว่าแบบมันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญไหมคะหลังจากที่อาจารย์บอกว่ามันพอหลังจากเป็นการปกครองเนี่ยบทบาทของวิทยุมันทำหน้าที่ได้แบบมันเปลี่ยนเรียกว่าสร้างชาติได้เลยมีเหตุการณ์ที่พอจะยกได้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่วิทยุเข้าไปเกี่ยวข้อง
10: กับการเมืองก่อนการเมืองก่อนนะฮะเหตุการณ์สำคัญที่ถือว่าเป็นจุดพลิกผันเลยก็คือเรื่องกบฏบวรเดชซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการสู้กันระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์คณะราษฎรที่นำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลสามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุเพราะว่าสื่อวิทยุต้องเข้าใจว่ามันเป็นสื่อที่รัฐสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จเป็นสื่อประเภทเดียวในขณะที่หนังสือพิมพ์อะไรต่างมันก็มีหนังสือพิมพ์ที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนคณะราษฎรแล้วก็ไม่สนับสนุนคณะราษฎรแต่วิทยุเนี่ยชัดเจนเลยก็คือรัฐสามารถคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจึงสามารถออกประกาศอะไรต่างๆในการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายรัฐบาลในการปราบปรามฝ่ายกบฏขนาดเดียวกันก็สามารถชักจูงให้ประชาชนเนี่ยหันมาสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลได้ซึ่งหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเลยก็คือรัฐประสบความสำเร็จมากในการที่จะทำให้ประชาชนจำนวนมากเลยเนี่ยโดยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยออกมาต่อต้านกบฏบวรเดชนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนกับแนวหลังในการซัพพอร์ตกองกำลังฝ่ายรัฐบาลและหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญของวิทยุแล้วก็เริ่มมีการกำหนดนโยบายอะไรต่างโดยเฉพาะยิ่งการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องชาติเท่าในความหมายใหม่ที่ชาติเท่ากับประชาชนแล้วก็เรื่องของหลักกฎประการอะไรต่างๆนะฮะเรื่องของความรู้เกี่ยวข้องกับระบอบใหม่การเมืองปกครองระบอบประชาธิปไตยอะไรพวกนี้ก็เริ่มเผยแพร่คือพูดง่ายๆเริ่มมีการเปลี่ยนนโยบายจากเดิมเนี่ย วิทยุเน้นการให้อะไรความบันเทิงแต่หลัง2475เนี่ยก็คือมีการเห็นนโยบายคือความรู้คู่กับความบันเทิงควบคู่กันไปนะฮะ
15: บันเทิงก็ยังมีอยู่อาจารย์
10: บันเทิงก็ยังเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นโปรแกรมหลักเป็นรายการหลักเลยเพื่อที่จะชักจูงให้คนมาฟังวิทยุแต่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นในทางรายการ
16: entertainment entertainment สมัยก่อนรายการเหรอคะอาจารย์มีรายการประเภทไหนหรือรายการอะไรที่มันเด่นๆที่ในยุคนั้นที่อาจารย์พอจะสืบค้นได้ว่าเออมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการรับรู้ของคนทั้งในแง่ของการเมืองหรือการเป็นพลเมืองต่างๆในยุคนั้นนะ
10: รายการในช่วงระยะแรกหลัง2475นะหลังเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยก็คือจะเป็นรายการในผังรายการเนี่ยก็คือจะเริ่มออกอากาศประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆจนถึงประมาณ4ทุ่ม
16: แล้วไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยหรอ
10: ไม่ใช่ทั้งวันครับเพราะว่าเขาเหมือนกับวิทยุเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกที่ฟังตอนหลังเลิกงานอะไรต่างๆประกอบกับข้อจำกัดการส่งคลื่นวิทยุด้วยเพราะว่าเรามีเครื่องส่งที่กำลังแรงไม่ได้สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยช่วงเวลาตอนค่ำๆเนี่ยที่มันสามารถส่งกำลังได้สูงไปทั่วประเทศแล้วก็เวลาส่งทีเนี่ยส่งสัญญาณทีคลื่นวิทยุแรงต่างมันใช้งบประมาณเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเราก็คือยังไม่ได้แพร่กระจายสัญญาณทั้งวันนะฮะรายการหลักๆเนี่ยก็คือจะมีกับเรื่องของการให้ความรู้การแสดงปาฐกถาแล้วก็เปิดโอกาสให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถเขียนบทความไปส่งแล้วก็มีการออกอากาศทางวิทยุอะไรต่างๆแล้วก็มีเรื่องของความบันเทิงเรื่องของการเปิดเพลงอะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเพลงสมัยใหม่ที่เราก็รู้จักก็คือเพลงแจ๊สแทนที่เพลงดนตรีไทยแบบดั้งเดิมอะไรพวกนี้แล้วก็สร้างความนิยมเพลงสากลอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่รายการที่เวลาเรานึกถึงวิทยุในช่วงสมัยคณะราษฎรเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปนึกถึงจอมพลป.ตอนท่านมีนโยบายการสร้างชาติทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็จะมีรายการเด่นๆเลยเนี่ยก็คือรายการของบทสนทนาในมั่นชูชาติในคงรักไทยซึ่งเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของรายการคุยข่าวในแต่ละวัน
15: พอจะแบบว่ามาเทียบกับปัจจุบันแล้วก็คือการคุยข่าวในช่วงแบบรายการข่าวเนี่ยนะ
10: ครับแล้วก็หลักๆในรายการของในมั่นในคงเนี่ยก็คือจะเป็นรายการที่มันนำเสนอกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชาติตามนโยบายของรัฐบาลคือตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่ารัฐบาลจอมพลป.เนี่ยมีการปรับโครงสร้างใหม่เกี่ยวกับเรื่องของกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่เดิมเนี่ยก็คือกรมไปรษณีย์โทรเลขจะดูแลกับเรื่องวิทยุกระจายเสียงแต่ช่วงจอมพลป.เนี่ยท่านก็มาสังกัดกรมโฆษณาการซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือสังกัดสำนักนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลถึงสามารถกำหนดนโยบายกำหนดเนื้อหาอะไรต่างๆในรายการได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ออกแคมเปญเลยเรื่องของการสร้างชาติทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงการแต่งกายกิจวัตรประจำวันการสวมหมวกอะไร

0: ประเด็นที่อาจารย์รู้สึกว่าตื่นเต้นที่อยากจะแชร์เนี่ยมันคืออะไรสำหรับในเรื่องนี้
1: ได้เดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าค่ะอาจารย์ขออนุญาตพักสักครู่ในช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ครับ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ไอทีรวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราปิสวรรณแล้วก็พี่ตุ๊กพิรณัฐเอ็มเอี่ยมค่ะพี่ตุ๊กก็เนาะแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์สรัญยูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญยูเทพสงเคราะห์ค่ะเจ้าของผลงานเล่มนี้ค่ะเรดิโอสร้างชาตินะเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์เวลาที่มาที่ไปเรื่องราวแบบโอ้เป็นยังไงบ้างบทบาทของวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบเป็นยังไงนะพี่ตุ๊กแต่ว่าพอดีไปเห็นอยู่อันนึงที่แบบว่าอย่างที่บอกว่ามีรายการในม่านในคงเนี่ยเนาะแต่ว่า มันมีในหนังสือเล่มในหนังสือค่ะเขาบอกว่าที่มาของตัวเนื้อหารายการบทสนทนาของในม่านในคงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการร่างเนื้อหามาจากท่านจอมพลปอเลยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ครับก็พอดีคุณสังเนี่ยแกเขียนไว้ในหนังสือนะฮะความนึกในกรงขังซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแกก็เล่าว่าเวลาพูดถึงรายการวิทยุในมั่นในคงเนี่ยก็คือจอมพลปอเนี่ยจะมอบซองเหลืองมาให้พระราชธรรมนิเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คุมงานอยู่กับเรื่องของกรมโฆษณาการวิทยุกระจายเสียงด้วยจากนั้นก็พระราชธรรมนิเทศก็มีการเขียนมาเป็นบทสนทนาแล้วก็มอบกับคุณสังพัฒโนชัยแล้วก็พงศักดิ์คำสิริเนี่ยมาออกรายการในแต่ละวันซึ่งเราก็จะพบว่าเอาจริงนะหลายเรื่องที่ออกทางรายการเนี่ยมันก็สอดคล้องกับวาระต่างๆของท่านผู้นำจอมพลปอเนี่ยที่ต้องการสร้างชาติทางวัฒนธรรมหรือไม่ก็การดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะพบว่าเนื้อหาสาระนะฮะของรายการ

0: มั่นในคงเนี่ยมันก็สอดคล้องกับอเจนดาทางการเมืองวาระทางการเมืองของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างชาติไทยให้เป็นอารยะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวัฒนธรรมนะฮะผ่านทางการประกาศรัฐนิยมนะฮะต้องมีหลายฉบับมากซึ่งรัฐนิยมที่ฉบับเด่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับกิจวัตรประจำวันนะฮะเรื่องของการแต่งกายอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐอย่างเช่นตอนที่รัฐบาลสยามเนี่ยกำลังดำเนินนโยบายต่างประเทศที่พูดง่ายๆกำลังมีความตึงเครียดกับอินโดจีนฝรั่งเศสช่วงเวลานั้นรายการวิทยุในมั่นในคงก็ปลุกระดมเต็มที่เลยนะฮะในการอะไรเรียกร้องดินแดนคืนอะไรต่างๆนะฮะตัวไปถึงมีการปลุกเร้ากับเรื่องชาตินิยมในช่วงสมัยจอมพลป.อะไรพวกนี้นะครับ
1: อันนี้ก็นี่คือแค่รายการเดียวนะอย่างที่เบรกที่เราถามไว้แบบมันมีรายการแบบ
2: ของประชาชนทำ
1: อ
2: ี
1: กไหมอาจจะประชาชนทำบ้างไหมคะช่วงนั้นถ้านอกจากแบบอาจารย์บอกว่ารัฐเนี่ยจะเป็นคนที่ควบคุมเบ็ดเสร็จเนาะมันมีรายการแบบเนี่ยที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยบ้างไหมแล้วมันเป็นรายการประเภทไหนที่ดัง
0: ในช่วงเวลานั้นถ้าเกิดพูดถึงยุคสมัยคณะราษฎรแล้วก็ช่วงเอาพูดง่ายๆคือช่วงระยะแรกของการกระจายเสียงระยะแรกในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงทศวรรษ2470จนยาวมาถึงช่วงเวลาที่ผมศึกษาครับประมาณ2490เนี่ยเอาจริงมันถูกควบคุมค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จโดยหน่วยงานรัฐเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐสามารถควบคุมผังรายการควบคุมเนื้อหาอะไรต่างๆแล้วก็ยังไม่เปิดให้เอกชนเนี่ยมากระจายเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงคือระยะแรกหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมเนี่ยก็คือกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้วก็ถัดมาคือเป็นกรมโฆษณาการซึ่งตอนหลังก็คือเป็นกรมประชาสัมพันธ์นะฮะซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เอาจริงคือถามว่าในด้านหนึ่งมันเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาไหมในด้านหนึ่งมันก็จะมีพูดถึงการบริหารจัดการนะฮะก็จะมีกรรมการในการพิจารณาเนื้อหาที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของรัฐบาลว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากฟังอะไร
1: เพราะฉะนั้นก็คือการออกกรองมั้งแต่ตอนนั้นเลย
0: มีบอร์ดในการพิจารณาผังรายการอะไรต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนนี้มันก็มีตั้งแต่เริ่มสมัยตั้งแต่ระบอบสมรสติราชแหละเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยก็มีบอร์ดในการพิจารณาผังรายการและพวกนี้ด้วยซึ่งก็ประกอบด้วยคนที่มีความหลากหลายนะฮะข้างในก็มีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกข้าราชการในกรมโฆษณาการรวมไปถึงนักเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิทยุอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายเสียงก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยกเว้นในบางช่วงเวลาอย่างเช่นในช่วงระยะแรกหลังเป็นแบบปกครองเนี่ยอาจจะเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถส่งบทความหรือไม่ก็ส่งบทแสดงปาฐกถามาร่วมกระจายเสียงในต่างๆได
1: ้ก็ต้องเลือกอีกต้องมีคนกรองอีกอยู่ดี
0: ใช่ครับก็มีพูดง่ายๆมันมีการเซ็นเซอร์ระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงการเซ็นเซอร์เอาจริงแล้วเมื่อมีการกระจายเสียงเนี่ยมันก็มีการเซ็นเซอร์มาตั้งแต่แรกแล้วครับคือถ้าเราไปดูในช่วงสมัยระบอบเก่าเนี่ยระบอบสุรศิริราชเนี่ยเนื้อหาสาระต่างๆสิ่งที่เซ็นเซอร์หนักมากเลยคือห้ามเผยแพร่เรื่องการเมืองเน้นเรื่องความบันเทิงอย่างเดียวแต่ห้ามพูดถึงเรื่องการเมืองเลยเพราะว่าการเมืองมันเป็นสิ่งที่ระบอบเก่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายอะไรพวกนี้ก็เฝ้ามีความเฝ้าระวังการเมืองเป็นพิเศษห้ามเผยแพร่เลยในขณะที่หลัง2475มันก็สามารถเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการเปิดรับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งอุดมการณ์ทางการเมืองที่มันมีความหลากหลายแต่ก็ในด้านหนึ่งก็รัฐก็มีการกรองกันอยู่อะฮะโดยผ่านกรรมการเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้อะฮะ
1: แล้วคำว่าเรดิโอสร้างชาติในที่นี้อาจารย์มองว่าแบบมันมีผลสร้างชาติยังไงสำหรับในแง่ของผลกระทบกับประชาชนแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญบ้างคะอาจารย
0: ์ก็หลักๆเลยเรดิโอสร้างชาติเนี่ยผมมองว่าวิทยุกระจายเสียงเนี่ยถือว่าเป็นสื่อสำคัญในการแพร่เผยแพร่อุดมการณ์ใหม่ๆ จากรัฐไปสู่ประชาชนรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมใหม่แล้วก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเป็นการสื่อสารผ่านประกาศผ่านอะไรระบบราชการอะไรต่างๆแต่การมีวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันทำให้รัฐสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับประชาชนแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เป็นมรดกสำคัญโดยของยุคคณะราษฎรโดยผ่านสื่ออย่างเช่นวิทยุอย่างเช่นเรื่องของรัฐนิยมเรื่องของการแต่งกายเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความบันเทิงซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากในยุคปัจจุบันแต่เราลองนึกถึงเรื่องเพลงเนี่ยการสร้างความนิยมในเพลงสากลเพลงชาติเนี่ยเอาพูดง่ายๆคือเพลงชาติที่เรามีได้ยินทุกวันเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากเรื่องของสื่อวิทยุในการแพร่กระจายเสียงให้เพลงชาติเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนขณะเดียวกันเพลงอันนึงที่น่าสนใจเลยที่ผมรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเพลงของวงดนตรีกรมโฆษณาการที่เรารู้จักกันในภายหลังคือวงสุนทราภรณ์เพลงก็คือการทำให้เพลงแจ๊สเนี่ยซึ่งเป็นเพลงสากลแบบใหม่เนี่ยที่ไม่เคยคุ้นหูในเมืองไทยมาเป็นที่นิยมในเมืองไทยได้ยังไงก็คือผ่านทางสื่ออย่างเช่นวิทยุกรมประชาสัมพันธ์วิทยุกรมโฆษณาการเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงที่ระยะแรกคือเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกใจปลอบใจอะไรต่างๆนะฮะที่สัมพันธ์กับนโยบายการสร้างชาติในช่วงสมัยจอมพลป.นะครับ
1: หมายถึงมีการแสดงดนตรีเลยเหรอคะ
0: มีการแสดงดนตรีหมดนะฮะแล้วก็กระจายเสียงไปนะฮะและตอนหลังคือมีการอัดเป็นแผ่นเสียงแล้วก็แจกไปตามสถานที่ราชการตามโรงเรียนอะไรพวกนี้ด้วยครับและอันนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือการพยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยฟังวิทยุอย่างแพร่หลายคือปัญหาหนึ่งที่เราเจอตอนผมทำวิจัยเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันไปไกลแค่ไหนมันมีอำนาจในการส่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราไปเจอหลักฐานก็พบว่าจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราดูจากเอกสารเราจะพบว่าวิทยุมันแพร่กระจายทั่วประเทศแต่ตลอดระยะเวลาช่วงยุคคณะราษฎรเนี่ยตั้งแต่2475จนไปถึงช่วงสิ้นสุดรัฐบาลจอมพลป.เนี่ย2487เนี่ยรัฐบาลกลับประสบปัญหาสำคัญเลยคือปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของกำลังส่งของสัญญาณวิทยุและก็ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาแก้ปัญหาพวกนี้ตลอดนะฮะตอนแรกเนี่ยก็คือรัฐก็พยายามที่จะไปตั้งสถานีวิทยุเพิ่มหรือไม่ก็ส่งไม่สั่งซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่มันมีกำลังส่งแรงๆแต่ปัญหาที่เจอก็คือเกิดภาวะสงครามพอดีเครื่องส่งที่เราสั่งซื้อมาไม่สามารถส่งมาเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลก็คือตั้งวิทยุกระจายเสียงสาธารณะตามชุมชนอะไรต่างๆก็มีการกระจายเสียงตามวัดตามสถานที่ราชการอะไร
2: แบบสมัยนี้ก็จะมีแบบลำโพงอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับเป็นลำโพงซึ่งถ้าเกิดเราไปตามต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดยังมีอยู่นะฮะแต่มันก็ไม่ได้ใช้งานแหละก็จะอยู่ตามเมื่อก่อนอาจจะเป็นวงวิทย์การเมืองเลยแล้วก็หน้าสารกลางอะไรพวกนี
2: ้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาในตอนนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงวิทยุได้แล้วก็สัญญาณก็จำกัดเพราะฉะนั้นก็รัฐก็คือเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการทำวิทยุสาธารณะแล้วก็จุดมุ่งหมายสำคัญเลยก็คือรัฐเนี่ยเขามองเห็นว่าวิทยุเนี่ยจะเป็นสื่อหลักในการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารทางราชการแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสร้างชาติทางวัฒนธรรมผ่านทางวิทยุพวกนี้ด้วย
1: พวกสร้างชาติผ่านวัฒนธรรมอะไรต่างมันมีนอกเหนือจากรายการอย่างในมั่นในคงอะไรไหมคะอาจารย์เช่นวิธีการเป็นพลเมืองอะไรพวกนี้มันมีอะไร
2: สอนถึงการเป็นพลเมืองอะไรนี่มีคะอาจารย์ในเร
1: ื่องถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรม
0: โอ้วัฒนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการบริโภคอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายในพวกนี้นะครับเรื่องของกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันแล้วก็เพื่อที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมเนี่ยให้มันมีความเป็นสมัยใหม่มีความเป็นอารยะมากขึ้น อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญเลยก็คือเขามองว่าเราจะสร้างชาติได้เนี่ยมันต้องรากฐานก็คือต้องสร้างตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ยกระดับตัวเองให้มันสูงขึ้นก่อน
1: อาจารย์คะแล้วช่วงเวลาที่ตอนที่อาจารย์ไปสืบค้นน่ะตัวของตัวหลักฐานที่อ่านเจอเนี่ยมันมีแต่เป็นมันไม่ได้มีเป็นเทปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเพราะว่าม
2: ีเป็นตัวเอกสาร
1: มันมียังไงเอกสารอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามันยังคงมีเทปอะไรบางอย่างที่เขาอัดไว้
2: มีตัวเทปออกอากาศอะไรเงี้ยมีบ้างไหมอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ผมเป็นอ่านเอกสารครับเพราะว่าเอาจริงแล้วปัญหาที่สำคัญเลยก็คือข้อมูลที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเสียงเนี่ย
1: มัน
0: จะ
1: มี
0: ข้อมูลน่าจะจำกัดพอสมควรเลยประกอบกับเอาจริงแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันอยู่ในกรมประชาสัมพันธ์เรากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องเราก็รู้กันเนาะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง14ตุลาพฤษภา35มันโดนเผา
2: ฉะนั้นเอกสารมันอาจจะไม่ครบ
0: แผ่นเสียงอะไรต่างๆมันก็หายไปเยอะนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจถ้าเกิดจะไปฟังรายการเพลงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ที่พิพิธภัณฑ์กรมประชาสัมพันธ์ที่ซอยอารีเนี่ยยังมีเก็บไปอยู่แต่เก็บในรูปแบบของไฟล์เสียงนะฮะแต่พวกนั้นเนี่ยก็คือเป็นแผ่นครั่งแต่ส่วนที่มันที่ผมเนี่ยก็คือที่ใช้ในการเขียนเปเปอร์เขียนรีพอร์ตออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นบทปาฐกถาหรือไม่ก็เป็นเหมือนกับร่างของบทสนทนาในมั่นในคงฮะที่เก็บไว้อยู่ที่หอจดหมายเหตุหลักๆเลยเนี่ยผมใช้เอกสารที่หอจดหมายเหตุแล้วก็จะม
1: ีข้อมูลเก็บไว้อยู
0: ่วิทยาศาสตร์บ้าง
2: เสียดายเนาะเราไม่ได้ฟังแบบว่าเสียงในบ้านในคงที่แบบว่าณตอนนั้นเขาพูดยังไงอะไรเงี้ยเนาะ
0: จริงๆคือเราไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้นำทางการเมืองช่วงเวลานั้นอย่างเช่นพญาพหลเสียงจอมพลป.อะไรพวกนี้ยกเว้นตอนช่วงปลายสมัยจอมพลป.เราจะได้ยินเสียงจอมพลป.และผ่านทางฟิล์มภาพยนตร์ที่มีเสียงบันทึกเสียงอะไรพวกนี้แต่เสียงทางวิทยุเนี่ยหายากมากครับ
1: นั่นน่ะสิกำลังที่พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์หรือทำเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันน่าจะต้องมีตัวอย่างอย่างสมมติคนอื่นเขาก็จะมีข้อมูลปฐมภูมิแบบเอกสารนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ทำเรื่องวิทยุแต่ไม่มีอะไรเลยในยุคนั้นมันมีแต่ให้อ่านอะไรเงี้ยซึ่งทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าแหล่งข้อมูลหลักๆก็จะเป็นที่หอจดหมายเหตุใช่ป่ะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างแล้วมันมีข้อมูลอื่นใดนะที่อาจารย์พบว่าแบบโอ้โหอันนี้หามา ยากมากหรือท้าทายมากๆในการทำงานชิ้นนี
0: ้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายนักประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีไม่ว่าจะทำงานประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปอดีตเราจะเข้าถึงอดีตได้ยังไงก็คือต้องอาศัยหลักฐานถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเสียงแต่จริงแล้วเราสามารถเข้าถึงเรื่องราวในอดีตผ่านทางงานเอกสารได้ครับโดยอาศัยหลักฐานประเภทนี้แหละเอกสารจดหมายเหตุหรือว่าสคริปต์รายการในมั่นในโคงซึ่งเก็บไว้เยอะมากนะครับมีวิทยานิพนธ์หลายเล่มมาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือสมมุติถ้าเกิดเป็นเรื่องใหม่กว่านี้เนี่ยเราจะเจอข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยอย่างเช่นถ้าเกิดไปช่วงสงครามเย็นหรือไม่ก็ช่วงหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยถ้าเกิดจะทำเรื่องวิทยุเนี่ยจะได้ไฟล์เสียงหรือไม่ก็ได้ยินเสียงแน่นอนรายการต่างๆแต่ผมเนี่ยคือคล้ายๆกับเป็นงานที่ทำย้อนกลับไปค่อนข้างจะไกลก็คือช่วงวิวใจเสียงในช่วงระยะเวลาแรกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดของหลักฐานอะไรพวกนี้นะครับ
1: แต่ก็มีข้อจำกัดแต่ว่าอาจารย์ก็สู้เนาะ ไปอุตส่าห์ไปหาอะไรมาต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้คือของมติชนนะซึ่งเขาก็โดดเด่นมากๆในการนำวิทยานิพนธ์มาทำให้อ่านง่ายอันนี้เป็นหลักตอนนั้นเคยคุยกับนาฬิกาเขาเหมือนกันเขาบอกว่าพยายามจะทำให้เนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันเข้าถึงง่ายมันไม่ใช่แค่แบบเอามาแบบจากวิทยานิพนธ์ตรงๆอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เลยถามอาจารย์ถึงประเด็นนี้แล้วกันว่าเราทำยังไงให้มันเข้าใจง่ายมีการปรับยังไงแล้วก็ในช่วงการทำงานเป็นแบบไหนบ้างคะ
0: ก็หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าปรับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าก็มันเป็นคล้ายๆเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ใหญ่มากอะฮะก็ในส่วนนี้เนี่ยตอนที่ได้รับโจทย์มาก็บก.ก็กำหนดเลยว่าความยาวไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดส่วนไหนแล้วเขียนเพิ่มส่วนไหนบ้าง แต่หลักๆเลยเนี่ยวิธีการทำงานกับหนังสือหรือการจากการแปลงงานวิจัยมาเป็นหนังสือเนี่ยส่วนที่เราจะต้องปรับเยอะในฐานะที่เป็นผู้เขียนเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับยังไงให้ผู้อ่านเนี่ยที่เป็นคนทั่วไปสามารถอ่านรู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการเขียนที่ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมวัตถุประสงค์อะไรต่างมันต้องถูกย่อยให้มันง่ายแล้วก
1: ็
0: เรื่องของทางเทคนิคอะไรต่างๆก็พยายามที่จะมันย่อยให้ผู้อ่านทั่วไปเนี่ยอ่านแล้วรู้เรื่องนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็ต้องทำงานคู่กันระหว่างนักเขียนกับบรรณาธิการก
1: ็
0: ในส่วนนี้ก็ต้องให้บรรณาธิการอ่านแล้วก็ลองฟีดแบ็กกลับมาอะไรประมาณนี้ครับบางทีเราอ่านในฐานะเป็นคนทำนักวิชาการเราหมกมุ่นกับเรื่องนี้เยอะๆเนี่ยเราก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าผู้อ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ในด้านหนึ่งก็คือเมื่อมีการปรับมีการแก้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มันอาจจะทำให้อ่านง่ายขึ้นขณะเดียวกันเล่มมันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่นะฮะก
1: ็
0: ความยาวประมาณ200กว่าหน้าถ้าประมาณวัน2วันจบละนะฮะแล้วก็พยายามใช้ภาษาที่มันเป็นภาษาทั่วไปไม่ใช่ภาษาวิชาการมากนะครับ
2: มีภาพประกอบด้วย
0: ใช่ครับแล้วภาพประกอบบางทีก็ถ้าเกิดเป็นงานวิชาการมันจะไม่ค่อยมีภาพประกอบ
1: ใช่
0: ในส่วนนี้เนี่ยก็พยายามจะหาภาพประกอบที่เป็นภาพหายากไม่ค่อยเจอที่ไหนแล้วก็พยายามจะใส่มาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บางทีมันก็จะทำให้นึกภาพเห็นว่าวิทยุกระจายเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะมันมีหน้าตาเป็นยังไงมีการแพร่กระจายมีรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างนะฮะ
1: แล้วเรื่องของตัวของเครื่องรับล่ะคะพวกวิทยุเลยอ่ะคือยุคนั้นพอบอกว่ามันแพงใช่ไหมคะเขายังไงกันดีเขาซื้อเขาแบบพฤติกรรมคนฟังเขาต้องมียังไงไปนั่งรวมตัวกัน
2: หรือว่า
1: อย
2: ัง
1: ไงอยากรู้วิธีว่าเวลาเขาฟังเขาต้องยังไงกัน
0: ก็ถ้าเกิดเครื่องรับวิทยุอะครับมันก็จะมีในยุคนั้นเนี่ยมีสองประเภทหลักๆก็คือเครื่องรับวิทยุประเภทแรกกับเครื่องรับวิทยุประเภทหลอดเครื่องรับวิทยุประเภทแรกเนี่ยมันก็คือเป็นเครื่องรับวิทยุแบบไม่ต้องอาศัยอะไรอะไฟฟ้านะฮะใช้แลกคริสตัลอะไรพวกนี้ในการรับสัญญาอะไรต่างซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถประดิษฐ์เองได้ราคาถูกมากแต่ข้อจำกัดที่สำคัญเลยข้อจำกัดเลยก็คือมันรับสัญญาณใกล้ๆสถานีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยุเครื่องแรกเนี่ยมันก็คือกระจายเฉพาะใกล้ๆกรุงเทพภาคกลางแค่นั้นแต่ปัญหาที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดไกลออกไปมันต้องใช้วิทยุประเภทเครื่องหลอดนะฮะก็คือใช้หลอดสัญญาณก็ใช้ไฟฟ้าในการนำสัญญาอะไรต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยยิ่งหลอดเยอะก็ยิ่งราคาแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสินค้ายังเรียกว่าอะไรสินค้าประเภทหรูหรา
1: ฟุ่มเฟือย
2: มีเฉพาะในบ้านเจ้านายอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยนะ
0: เวลาแต่คุณภาพเสียงเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะอย่างเครื่องแร่รับเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็ฟังในลักษณะเป็นต้องใส่หูฟัง
2: ซ่า
0: ในขณะที่ประเภทเครื่องหลอดเนี่ยก็คือกระจายเสียงดังฟังชัดอะไรต่างๆที่เราจะเห็นเป็นตู้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นยุคของวิทยุในช่วงระยะเวลาแรกซึ่งช่วงเวลาแรกเนี่ยมันก็คือเครื่องรับวิทยุมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตามชุมชนใหญ่ๆไม่ก็พวกบ้านเศรษฐีบ้านชนชั้นกลางในเมืองบ้านข้าราชการอะไรต่างๆแล้วก็เวลาฟังก็จะต้องมุงกันมาฟังกันเยอะๆอะไรพวกนี้ครับแต่ทุกอย่างเนี่ย
1: มุงกัน
0: มันจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเมื่อช่วงหลังสงครามเนี่ยก็คือเข้าสู่อีกเฟสนึงแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก็คือเราจะมีการปรับปรุงวิทยุให้มันมีราคาถูกขึ้นรับสัญญาณดีขึ้นนั่นคือวิทยุทรานซิสเตอร
2: ์ตอนนี้แบบหิ้วไปไหนมาไหนได้
1: อ๋อเนี่ยมันมีคำแบบทรานซิสเตอร์ซึ่ง ยุคนี้ไม่น่าจะมีใครเคยได้ยินแล้วนะ
0: แต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับท่านใดสนใจผู้ฟังท่านใดสนใจอยากไปดูประวัติศาสตร์วิทยุหรือว่าต้องการไปดูเครื่องวิทยุยุคโบราณเนี่ยในช่วงแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไปดูที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ได้คือเก็บรวบรวมมาเยอะมากเลยครับน่าสนใจมาก
1: เป็นแหล่งที่ดี
0: และหน้าตาดีมากเลย
2: อยากไปดูว่าวิวัฒนาการของตัวเครื่องวิทยุมันเป็นยังไงบ้าง

0: ครับและที่สำคัญคือตัวพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยถ้าเกิดใครชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเนี่ยคือมีแบบมีทั้งแผ่นเสียงให้เล่นมีทั้งคลิปเสียงให้ฟังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคนที่ชอบกันแบบฟังเพลงน่าจะประทับใจมากสำหรับพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะ
1: อยู่ได้ทั้งวันมีเพื่อนเคยไปบอกโอ้โหเหมือนกลับไปสู่ยุคที่แบบที่เราแบบไม่น่าจะเกิดทันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันมีคนเก็บไว้ซึ่งอันนี้ก็ทรงคุณค่ารวมทั้งหนังสือเล่มหนังสือเล่มนี้ก็สำหรับทุกคือทรงคุณค่าในแง่ที่แบบบันทึกบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็เก็บในช่วงที่เราต้องมองผ่านไปว่าที่มาที่ไปของบางทีพฤติกรรมบางอย่างของคนในชาติเราเนี่ยรวมถึงวิธีคิดหรือค่านิยมบางอย่างที่มันยังฝังอยู่ทุกวันนี้บางทีมันเกิดมาจากการจัดการอะไรที่มันมาจากระดับที่มันเป็นโครงสร้างของอำนาจต่างๆด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องยอมรับ
2: ค่ะเพราะกำลังจะบอกว่าตอนนั้นที่แบบว่าวิทยุกระจายเสียงเข้ามาแต่ว่าณตอนนี้ปัจจุบันเองเนี่ยหลายคนก็จะพูดว่าคนเขาไม่ฟังวิทยุกันแล้วเนาะเหมือนกับวิทยุกระจายเสียงกำลังจะเปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งอาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เอาจริงคือสื่อมันก็ต้องมีการปรับตัวตามคือเทคโนโลยีมันปรับตัวไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดพูดง่ายๆคือสื่อมันก็ต้องปรับตัวไปตามเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการของสังคมแต่จริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าไวเลสเทคโนโลยีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ปัจจุบันก็จะหรือวิทยุอะไรต่างมันก็ปรับตัวกันไปนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เราก็ฟังวิทยุผ่านทางเครื่องเล่นวิทยุเนาะเครื่องรับวิทยุแต่ปัจจุบันเราก็สามารถฟังวิทยุผ่านถือได้แต่จริงแล้วผมว่าสื่อวิทยุเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ยังไม่ตายเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีคนฟังเรื่อยๆทั้งในแง่ของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ๆก็ฟังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเวลาไม่รู้จะทำอะไรท่านก็เปิดวิทยุฟังเวลาอยู่รถไฟฟ้าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไวเลสเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถรับข้อมูลอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเครื่องรับไม่ติดไม่ต้องอยู่กับที่แต่เราเคลื่อนที่ไปเราก็สามารถรับฟังข้อมูลรับฟังเพลงอะไรต่างๆได้นะครับ
1: อันนี้ก็สำหรับตัวเองนะส่วนตัวตอบแอบตอบคำถามของคุณโบเรื่องกันว่ามันคนละแบบกับกับการฟังแบบที่เราเลือกได้เองอ่ะคือสมมติว่าเราฟัง Spotify หรือเราฟัง YouTube หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถเลือกฟังได้เองว่าอยากจะฟังรายการเพลงนี้ไม่ต้องมีคนมาจัดให้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟีลนึงแต่วิทยุบางทีมันได้ได้ฟังทัศนคติฟังคนคุยกันก็เปิดดีแต่ไงนะคุณโบทุกคนเลยแบบมันก็ทำให้เกิดแบบไม่รู้สิรู้สึกว่ามันมีการสื่อสารแบบมนุษย์อยู่อ่ะ
2: ใช่เขาอยากฝากกันไว้ค่ะอยากฝากทั้งเรดิโอสร้างชาติและฝากก้าวสู่95ไปด้วยเพราะว่าอย่าเพิ่งทิ้งกันค่ะเด็ก 96.5 ยังไม่อยากหายไปไหนยังอยากฝากอยู่นะคะก็ตอนนี้ถ้าใครสนใจนะนอกจากเรดิโอสร้างชาติแล้วอาจารย์ก็ยังมีหนังสืออีก2เล่มใช่ไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาก็คือใช่ไหมคะอาจารย์รัชทันกับราษฎรที่ประทายสองเล่มอาจจะไปตามอาจารย์ทั้ง3เล่มเลยก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะ
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
2: ค่ะไปตุ๊กไปพร้อมกันเลยเนาะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงหน้าพบกับเพียรพัชรีค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
6: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่น ความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอาติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19 ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิด ทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอริสราปริศวรรณแล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคุณโบช่วงนี้พักผ่อนนอนอิ่มเต็มที่ไหมเนี่ยหรือว่าอยู่ดูบอล
3: โบไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะบอลเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ากลับจากบ้านคือแบบต้องรีบกลับอะเพราะว่าเย็นๆนี่เหมือนแบบฝนเขานัดไว้
4: ฝนตกเหรอ
3: ใช
4: ่ฝนเป็นใครคะ
3: ฝนคุณฝนเนี่ยนะคะชอบมาตอนแบบห้าโมงเย็นคุณฝนเลิกงานใช่นักเรียนเลิกเรียนเนี่ยก็ต้องแบบโอ้ติดฝนกันแบบตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอยู่กันไป
4: ดิฉันก็ยังอยู่ที่ออสเตรียนะคะแล้วก
3: ็
4: ตามที่ร้อนอยู่ร้อนมากแล้วตามที่เห็นข่าวนึกว่า heat wave ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะออสเตรียก็จะแล้วเมื่อวันกลางสัปดาห์เนี่ยฝนตกไป2วันโอ้โหรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำแล้วรู้สึกว่ามันเย็นสบายค่ะ anyways นั่นก็คือสภาพอากาศเนาะเราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้แล้วก็ลดใช้พลาสติกอะไรต่อไปเนาะไม่ใช่ว่าเป็นแฟชั่นเป็นชั่วเป็นพวกคราวแล้วก็ใช่ไหมเธอเอาสะดวกเอาสบาย
3: ไปเอาสะดวกเอาสบายตอนนี้แต่ว่าในอนาคตนี่ต้องแบบว่าก็อย่าบ่นก็ต้องรับสภาพเลยแบบร้อนฤดูการผิดปกติแบบผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะแบบหน้าคือตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าฤดูไหนเว้ยคือแบบ
4: ม
3: ีฤดูทุกวันนี้มี3ฤดูได้เลยอ่ะ
4: โอ้นั่นน่ะสิเนาะอ่ะโอเคแล้วข่าวที่เราเห็นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็น่าชวนให้แบบถอนหายใจเสียใจคือเรื่องพระกับเด็กอายุ11นี่คือแบบอะไรกันอ่ะ
3: ตกใจเลยพี่
4: คือมันทั้งโกรธทั้งเศร้าทั้งแบบว่าเด็กอายุ11น่ะคืออะไรกันอ่ะทำไมปล่อยให้มันขับรถอ่ะคุณโบ
3: จริงค่ะคือขับรถก็ไม่ได้อยู่แล้วนะพี่แล้วก็ยังจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกเนี้ยก็เลยแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมแบบผู้ปกครองแบบปล่อยเด็กแบบนี
4: ้ถูกต้องอันนี้มันแบบว่าคือไม่โอเคมากๆเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวBBC CNN ก็เล่นเนาะ 9 months killed by pickup driven by 11 year old boy this it should not have happened it should not have happened แล้วคราวเนี้ยเด็กจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะมันก็จะอยู่ฝังใจไปเนาะ
3: จริงค่ะเด็กก็จะจำแล้วก็จะตกใจเนาะเพราะว่าถ้าอย่างเรื่องของกฎหมายเองก็เด็กด้วยความเป็นเด็กอายุ11ปีก็
4: เรื่องของกฎหมายก็
3: ใช่มันก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของโทษอัตราโทษอะไรแต่ว่าอาจจะต้องพุ่งเป้าไปที่ผู้ปกครองพี่
4: ไม่เราก็ต้องเอาเด็กน้องเนี่ยไปบำบัดด้วยนะเพราะว่าเจอข่าวรอบทิศอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่คราวนี้เลี้ยงเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอิทธิพลติดลบเดี๋ยวเด็กจะโตขึ้นไปเสียหลักอะเสียหลักอะกับชีวิตนะโอเคอันนั้นก็ปล่อยไปให้เป็นสิ่งที่ผู้ที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบดูแลนะคะดูแลแล้วก็ไกด์ไปในสิ่งที่ควรที่จะเป็นโอเคแล้วก็ข่าวที่เชื่อมไทยออสเตรเลียนี่ก็สองข่าวเลยนะ
3: โอ้จริงด้วย
4: เนาะหนึ่งข่าวเนี่ยก็คือเรื่องของอีตาบ้าที่มันเข้ามาประเทศไทยอะนะอันนี้ก็โกรธมากจริงๆเนาะเรื่องนั้นก็ไม่อยากจะพูดแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้ดิฉันคุณโบดิฉันเห็นแล้วแบบตกใจมากบางทีเนี่ยก็หอบหิ้วของเหมือนกันนะ จากจากกรุงเทพกลับไปที่กาตาร์อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยแต่ก็รู้แล้วล่ะว่ามันมีข่าวเรื่องของยาเสพติดนู่นนี่อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคอยแกะแล้วก็ห่อเหอที่มาส่งที่บ้านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอากลับไปโดฮาให้แบบคนไทยที่นู่นก็จะดูดีๆแต่แบบดูดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เนี่ยโอ๊ยตายแล้วพัชรีสวยไหมแล้วนั่นอ่ะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าแอร์สาวคนนี้เนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าบางสายก็บอกว่าเธอรู้เธอร่วมด้วยบางสายก็บอกว่าเออแหมค่าหิ้ว 8,000 มันน้อยไปไหมกับค่ายามันแบบเป็นหลักล้านล้านๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือตำรวจที่ออสเตรเลียเขาinvestigate ต่อไปนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นอุทาหรณ์แล้วที่ฉันเองเนี่ยก็คือโดนโดยตรงตกใจมากมากมากมากมากมากมากเลยแต่ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีที่ไม่ได้แบบว่าประเทศแบบอิหร่านอินโดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ค่อยฟังแล้วเขาไม่ค่อยอะไรหรอกแล้วเขาก็คือจัดการไปเลยอ่ะนึกออกปะ
3: ค
4: ือขั้นเอ็กซ์ตรีมไปเลยอ่ะแล้วเพื่อนนะที่อยู่ออสเตรเลียนะนางก็ตลกนะแซวนะว่าเฮ้ยคุกที่ออสเตรเลียดีกว่าคุกที่ไทยเยอะมากดูสิ
3: ไม่ดีหรอกค่ะคุกที่ไหนก็ไม่อยากจะดูนะ
4: เอ้ยตายจะเป็นลมอ่ะโอเคนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็เรื่องบอลเนาะใครติดตามเนาะก็เมื่อคืนวันพฤหัสดิฉันก็ลุ้นนะออสเตรียกับสเปนก่อนตั้งแต่ก่อนแข่งอะคุณโบ you know it's that feeling is like we have no chance they Spain's got Lamine Yamal now what who do we have Sabitzer แล้วก็เนาะแต่ก็ผลก็ออกมาตามที่ทุกคนสันนิษฐานแล้วคาดคิดไว้นะคะแพ้ไป 3-0แล้วก็ไปต่อกันเรื่องดารา Taylor Swift กับ Travis Kelce นึกว่าจะมีแบบว่างานหรูหราให้เราได้เห็นชมภาพนะดาราไปร่วมงานใส่อะไร
3: ใช่เพราะเราก็เคยพูดก่อนหน้านี้เนาะว่าแบบเฮ้ยเราอยากดูเรื่องของชุดที่แบบดาราจะแบบใส่กันไปในวันนั้นเนาะ
4: แล้วก็ชุดเธอด้วยอ่ะชุดเธอด้วยนะว่าเธอจะออกมาเป็นเจ้าสาวลักษณะแบบไหนเดาไม่ออกเลยนะเพราะว่า Taylor Swift เขาก็จะมีหลายมุมหลายแองเกิลหลายอะไรเหลือเกินเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อ2วันที่แล้วอ้าวแต่งไปแล้ว
3: ทำไมดูเงียบๆอ่ะ
4: คือเขาแต่งแบบ private ไงเขาก็คือแบบอยากได้ส่วนตัวไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าก็คือเหมือนแบบปล่อยข่าวไปก่อนว่าจะอย่างงู้นจะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คือแบบว่าแต่เดี๋ยวเขาก็คงมีพิธีใหญ่มีอะไรอย่างนี้ไปอยู่แล้วล่ะ
3: น่าจะมีเลี้ยงต่างหากเนาะ
4: เขาไม่ได้เขาอย่างกับแบบว่างานแต่งงานอินเดียแบบไม่ได้เลี้ยงแค่คืนเดียวจบจ้าไม่ได้หรอก
3: จริงคนดังไง
4: multi day wedding celebration ตั้งแต่วันพฤหัสไปแล้วล่ะค่ะก็ดีใจกับเธอด้วยเนาะเพราะว่าเธอก็รักแล้วก็อกหักแล้วก็รักแล้วก็จนได้เพลงติดชาร์ต
3: เยอะเลย
4: เยอะเลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเธอไปเนาะโอเคข่าวอื่นๆนะคะก็คือต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเลยล่ะผู้ว่านะคะก็อย่างที่เราคาดคิดไว้หรือเปล่าค
3: ุ
4: ณชัชชาติก็จะกลับขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทม.นะคะ
3: ใช่ก็เรียกว่าแบบว่าไม่พลิกโผค่ะคือตามที่คาดไว้เลยก็ไม่พ้นไปจากอาจารย์ชัชชาติเลยเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่าแบบอาจารย์จะได้แบบคะแนนเยอะเนาะแบบถล่มทลายแต่ว่าถ้าสังเกตว่าสังเกตเรื่องของคนที่ไปใช้สิทธิ
4: ์น้อยใช่ไหม
3: มันน้อยอ่ะมันไม่ถึง 50% นะคะพี
4: ่ว้ายจริงป่ะ
3: จริงมัน 49% กว่าก็เลยรู้สึกว่าโอ้คนกรุงเขาทำอะไร
4: ทำไมเน
3: า
4: ะพัชรีทำอะไรอยู่คือจริงๆแล้วว่าใจอยากจะไปเลือกมากๆเลยนะคุณโบแต่เผอิญ งวดนี้เนี่ยติดต่อไปที่สถานกงสุลสถานทูตอะไรอย่างงี้คือแบบว่า
3: ไม่มีนอกพื้นที
4: ่ถ้าเป็นใช่ถ้าเป็น gubernatorial เนี่ยระดับผู้ว่าเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเป็น national election สิ
3: อ
4: ัน
3: นั้นจะมีใช่เขาถือเพราะเขาถือว่าคนกรุงเทพก็ต้องอยู่กรุงเทพไหมคะเขาอาจจะถือแบบนั้นเนี่ยจะตามกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งก็คือช่วง4โมงเย็นฝนตกอ่ะพี่วันนั้นอ่ะฝนตกหนักมากจนช่วง4โมงเย็นมันก็เลยบอกว่าจะคิดว่าเดี๋ยวฉันค่อยไปก็ได้4โมงอ่ะปรากฏ4โมงออกไม่ได้จ้าฝนตกจ้า
4: ก็เราบอกไปแล้วตั้งแต่11โมงแล้วป่ะคุณโบบอกว่าอย่ารอช้าให้ออกไปก่อนเลยอ๋อเราลืมพูดประเด็นฝนตกเราแค่พูดว่าธุระอื่นตรงนู้นตรงนี้แบบว่าติดถ้าเล่นเกมไม่ต้องไปเดี๋ยวเล่นอีก 2-3 เกมปรากฏว่าไปไม่ทันแล้วหีบปิดเอาไปไม่ทันแล้วฝนตกโอเค never mind that's a thing of the past now แต่ว่ามีข่าวในบางเขาโพสต์นะคะว่าสิ่งที่ชาวกรุงเนี่ยหวังมากๆเลยก็คือ a dry capital ก็คือขอให้แบบว่าน้ำไม่ท่วมอย่างนี้ป่ะ
3: จริงค่ะก็คนห่วงเรื่องน้ำท่วมนี่แหละเพราะว่าแบบหลายพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมอะไรอย่างเงี้ย
4: เนาะแต่ประเด็นน้ำท่วมเนี่ยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะก็จะมีความหวงอยู
3: ่โอเคเรียกว่าผู้ว่าทุกคนก็ต้องเดินลุยน้ำนะเคยเห็นไหม
4: ใช่แล้วยิ่งหน้าบ้านเราสิโอ้โหคือจะว่ายเลยก็ได้นะว่ายเลยก็ได้คือเด็กเล็กๆเนี่ย
3: ว่ายอย่าว่ายเลยเป็นดำ
4: ยืนไม่ถึงพื้นนะคุณโบพูดเล่นน่ะในช่วงยุคนั้นน่ะที่มันท่วมหนาสะสาหัสมากอ่ะแล้วก็เรือเอามาพายกันได้อ่ะในยุคนั้นน่ะ So Bangkokians hope for dry capital from winning governor. This is reported on the bangkokpost.com. So flooding topped the wish list of voters in the recently ended Bangkok election to see the new governor tackleOr to tackle, they want their new governor to tackle their safety coming second in their priority. ก็คือลำดับนะคะหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ว่าแก้ไขเนี่ยในพื้นที่กทม.เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของน้ำท่วมแล้วสองก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความปลอดภัยนี้มันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะคุณโบนะเดี๋ยวอ่านต่อ A poll by King Prachati Box Institute showed almost one-fifth of Bangkokians wanted Governor Thattithiphan to prevent flooding in the capital in the wet season นะนั่นมันสิ่งแรกเลยก็คือขอให้กรุงเทพไม่น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนตก And almost 16% wanted a safer Bangkok for their lives and propertiesahead of corruption which received 14.5% in the survey results ก็คือประเด็นที่2นะคะคืออยากให้มันปลอดภัยมากกว่านี้ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินด้วยแล้วประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ชาวกรุงเทพเนี่ยโหวตให้เป็นสิ่งที่สำคัญและมาก่อนเรื่องของคอร์รัปชันอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับตัวเองได้คือเป็นผลโดยตรงกับตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคอร์รัปชันมันก็มีมาอยู่นะแต่ว่าผลของคอร์รัปชันเนี่ยมันยังไม่ได้ impact ตัวเองโดยตรงเท่ากับเรื่องของ safety to the lives and to the properties of the people in the community. So key problems needing a fix from the governor wereNo more floods in the rainy season, 19.9%. Safety of lives and properties, 15.9%. End of corruption. อยากจะให้ยุติ corruption. พูดกันมานานมากนะประเด็นนี้คุณโบ
3: จริงเลย
4: 14.5%. แล้วก็ที่เข้ามา 10% ก็คือ better pedestrian pavement.ก็คือทางเดินขอให้มันดีกว่านี้แล้วสิ่งที่เข้ามา 9.5% ก็คือมลภาวะมลพิษต่างๆ พราะตอนนี้มันยังอะตอนนี้มันยังไม่ใช่ฤดูถ้าใช่ฤดูเนี่ยอาจจะติดอันดับก็ได้นะคะตอนนี้มันฤดูฝนตกฝนชุกฝนตกเยอะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เสี่ยงก็เลยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการมากกว่าณตอนนี้ตามนั้นเลยค่ะสู้สู้ค่ะท่านชัดชาติแล้วรู้สึกว่าลูกชายไม่รู้ว่าตามแล้วเปล่านะในโซเชียลมีเดียดิฉันไม่ได้ตามแต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่น่ารักมากเลยทีเดียว
3: พ่อเมื่อเดือนจบแล้วด้วยน่าจะมาช่วยคุณพ่อได้แล้วหรอ
4: ใช่แต่เนี่ยพวกเนี้ยเรียนจบกลับมาช่วยกรุงเทพเอ้ยกลับมาช่วยประเทศไทยนะคะเนาะอ่ะโอเคข่าวนะเนี่ยข่าว Taylor Swift เนี่ยที่ Bangkok Post ก็ลงนะ Taylor Swift and Travis Kelce have married in private New York Post reports แต่ก็ไปดึงข่าวมาจาก New York Post นะคะแล้วก็จะเห็นภาพนะพวกคนงานเนี่ยขนผักผลไม้ขนนู่นขนนี่เนี่ยออกจากพื้นที่เข้าพื้นที่ไงพวกนักข่าวพาปาราซี่ก็ไปเก็บประเด็นตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเข้ายังไม่ถึงข้างในงานแต่คงมีอีกเนี่ยน่าจะมีรูปออกมาแล้วล่ะใครเห็นบ้างก็ส่งมาแชร์ๆกัน So workers believed to be part of the reported wedding between Taylor Swift and National Football League player Travis Kelce cross a road outside Madison Square Garden in New York on Thursdayดิฉันเคยไปนิวยอร์กนะเดินผ่าน Madison Square Garden เนี่ยไม่ได้เข้าไปนะเพราะณตอนนั้นมันมีงานอยู่เข้าใจว่ามันก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาจะมีแบบการจัดงานแล้วก็ถ้ามองเข้าไปอ่ะมันก็อาจจะเห็นแพลมๆนิดๆหน่อยๆ นะพวกงานเมดกาล่าเอ่ยอะไรเอ่ยบางทีเขาก็ไปจัดตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีรั้วรอบอยู่แต่รั้วเนี่ยมันเป็นรั้วไม่ได้เป็นรั้วทึบอะค่ะแต่มั่นใจได้หรือว่างานของคนระดับTaylor Swift เนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่ามีการแบบปิดมิดชิดเต็นท์แบบมองไม่เห็นนะว่ามันมีอะไรเข้าไปข้างในบ้างนะคะ A representative for Taylor Swift did not immediately respond to a request for comment แล้วข่าวก็มีอยู่แค่นี้ แต่เดี๋ยวก็ต้องมาออกมาอีกเยอะแหละคุณระดับนั้น
3: ต้องรอต้องร
4: อโอเคสิ่งอื่นๆที่เป็นข่าวอยู่นะคุณโบฮันเตอร์ไวรัสเมื่อสัก3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ข่าวคือหน้าหนึ่งเนี่ยทุกสื่อนะคะที่มาจากเรือจำได้ปะ
3: จำได
4: ้พร้อมกับอีโบลาตอนนี้อีโบลาก็เงียบๆไปแล้วแต่ว่าข่าวนี้ก็แชร์แล้วกันว่าฮันเตอร์ไวรัสis over ไม่ได้เป็น outbreak แล้วนะอันนี้เป็นข่าวมาจาก WHO ตั้งแต่วันศุกร์สิเนาะ so WHO says hantavirus outbreak linked to ship is over ปรบมือให้ยอดเยี่ยมเลยควบคุมไว้ได้นะคะ so the hantavirus outbreak that struck passengers on a cruise ship is over the World Health Organization has said Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the final contact of a person exposed to hantavirus on the MV Hondius had completed their quarantine period tested negative and returned homeก็คือว่าที่เมื่อก่อนนี้จำได้ไหมช่วงโควิด contact tracing จำได้ป่ะถ้าคุณไปผับตรงนี้ทุกคนที่ไปผับนี้ที่ไป contact กับคนนี้เนี่ยจะต้องเก็บตัว quarantine กักตัวเป็นเวลา10วัน12วันอะไรก็ว่าไปอันนี้เขาก็ครบกำหนดแล้วคนที่เหมือนแบบไปเจอกับคนที่อยู่บนครูซเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ประกาศออกมาว่าคนคนนั้นเทสแล้วเป็น negative แล้วก็กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว and no further cases have been reported since the 25th of May and the WHO considers the hantavirus outbreak over the outbreak which infected 13 people and killed 3 involved the Andes virus a rare hantavirus strain okay อันนั้นก็คือจบแล้วนะคะ so that's great อันนี้เนี่ยทวนนะคะฮันเตอร์ไวรัสนี่มันมาจากหนูนะคะ it's a group of viruses carried by rodents. Rodents ก็คือพวกตระกูลหนูนั่นแหละหนูเล็กหนูใหญ่หนูขาวหนูดำหนู whatever นะคะ It can be found in some areas of Europe, Africa, and Asia. เพราะเอเชียก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยโควิดกลับมาที่ไทยเหรอคุณโบทำไมเห็นเพื่อนแบบ test positive อยู่เป็นบางช่วงนี้
3: อาจจะเป็นช่วงฝนตกเยอะๆอย่างนี้ไหมคะ
4: แต่ไม่ถึงกับกลับมาระบาดเยอะ
3: ไม่น่าจะใช่น่าจะยังนะคะ
4: โอเคเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะกลับไทย3สัปดาห์ไม่ใช่ว่าไปนอนป่วยติดโควิดแต่ไม่หนุกแน่
3: จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเบาลงแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะโควิดน่าจะไม่หนักเท่าตัวไข้หวัดใหญ่นะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ก็ดูน่ากลัว
4: เพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเนี่ยนะคะก็ใส่หน้ากากไว้ก็ดีเหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้โรคร้ายอีกชนิดหนึ่งซึ่งอ่านแล้วดิฉันแบบตกใจมากกับคุณโบตกใจจริงๆเนื่องข่าวนี้เนี่ยเราพูดถึงแล้วคุณโบจำได้ป่ะน้องผู้ชายที่ตื่นที่มีแบบค้างคาวมาแปะอยู่ที่หน้าคุณจำได้ป่ะนอนอยู่อ่ะคือนานแล้วนะแต่ว่าที่ฉันจะจำข่าวนี้ได้คือรายงานล่าสุดเนี่ยน้องคนนั้นอ่ะเสียชีวิตใช่มันเศร้ามากเลย so a Canadian boy aged 11dies of rabies after waking to bat on his face. ข้างคาวเนี่ยถ้าเอากล้องไปซูมนะคุณโบมันหน้าตาแบบแบบอยู่แล้วอะ
3: เออนะโอ้ก็ซูมสักใกล้เลย
4: ซูมใกล้มากนะคะนั่นแหละและอันนี้ยังมีความน่ารักนะบางพันเขาเรียกอะไรอะ

0: The incident took place while the child was on a visit to a cottage in Ontario with his family in 2024. It can't get 2 years past me now, นะคะ แต่เขาเพิ่งเอาข่าวมารายงานมา publish ในพวก journals ของทางแพทย์อะค่ะ so this is reported in the Canadian Medical Association journal and it was published on Monday the boy who was not named in the report swatted the back of his face ก็เป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของมนุษย์มันมีอะไรมาที่หน้าน้องเขาก็ปัดออกเป็นเรานะคงกรี๊ดคงผวาคงแบบกรี๊ด
1: กระโดดก่อนเลยอ่ะ
0: ใช่ไหมคุณโม
1: ใช
0: ่ไม่แต่น้องตื่นมามันสลึมสลืองอ่ะมันอาจจะแบบว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าใช่ใช่โอ้ยตายแล้วขนลุกมากเลยคุณโบ after whichHis father caught the winged mammal in a pot and released it outside. พ่อเขาเนี่ยนะคะก็ไปจับไอ้ตัวไอ้ค้างคาวนี้ได้คือแบบจับในหม้อแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกดีนะไม่ไปต้มไปฆ่าไปอะไรนะเนี่ยมันก็ได้ชีวิตคืนไป freedom ไปนั่นแหละอีกค้างคาว Anyways, the boy's parents did not immediately seek medical attention due to their son not having any visible injuries. อันนี้สิถ้าเป็นดิฉันนะจิกลูกไปโรงพยาบาลเป็นสิ่งแรกเลยอะถึงแม้ว่าจะมีรอยข่วนไม่มีมีรอยกัดไม่มีไม่คือแบบมันมาเกาะอยู่ตรงจมูกตรงปากตรงที่มันรับเชื้อแล้วแบบนึกออกปะคุณโบ
1: พ่อแบบตรงเลยค่ะแค่เราแบบว่าเราอาจจะสูดหายใจเข้าไปแล้วคือมันเข้าแล้วอะเรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องแล้วตรงปากด้วยอะคือมันไปเกาะที่ไหนมามันอะไรมาแล้วเข้าไปในปากน้องอะแต่คือไม่อะคือแบบว่าโอเคไม่ได้อะไรลูกไม่ได้เป็นอะไร There were no visible injuries and not thinking that the bat could have behaved erratically แล้วค้างคาวมันคือแบบสงบมาเกาะเฉยBut 19 days later, the boy began experiencing numbness and swelling on his face. ผ่านไป19วันน้องผู้ชายวัย11ขวบนี้เริ่มรู้สึกชาแล้วก็หน้าเริ่มบวมอุ้ยคุณโบเออนั่นแหละก็คือแล้วก็รีบพาไป emergencyเนาะแล้วก็ทางคลินิกแล้วทางหมอเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าเอ๊ะน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรทำไมหน้าบวมทำไมหน้าแบบไม่มีความรู้สึก
1: มันเริ่มชาเนาะคือมันไม่มีรู้สึก
0: แล้วทำไมพ่อแม่ที่เห็นคิดไม่ถึงว่าใช่ทำไมพ่อคิดไม่ถึงว่าหมอค้างคาวเกาะอยู่ที่หน้าเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่คิดที่จะอธิบายไปไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวขอมาคุยต่อได้ป่ะตอนนี้พักกันก่อน
1: ใช่ค่ะอย่าพักสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้

0: จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอ๋ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของค้างคาวเมื่อสักครู่ที่บอกว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ลืมไปหรือเปล่าว่าลูกแบบว่าโดนค้างคาวเกาะเอาไว้อาจจะลืมไปพี่เอ๋เลยแบบไม่ได้ทันได้คิดแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพูดจะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องโรคร้ายแรงตอนนั้นอันนี้พูดถึงเราก่อนว่าพูดถึงปากนึกถึงว่าเวลาเราร้อนในอ่ะใครที่เคยเป็นร้อนในหรือว่าเป็นแผลในปากค่ะจะรู้เลยว่าโอ้เวลาพูดหรือว่าเวลากินอะไรหรือว่าเวลาทานอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะเจ็บนะพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยพี่เอ๋วันนี้เลยแบบบ่มีตัวช่วยดีๆค่ะมาแนะนำกันสำหรับขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากค่ะอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลแล้วก็เหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากค่ะยาทารักษาแผลในปากขาวละออเนี่ยเขาบอกว่าปลอดภัยด้วยนะปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์ค่ะเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นร้อนในแผลในปากให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอ้อหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปค่ะหรือว่าง่ายๆจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อผ่านไลน์ Official ของขาวละอ้อเลย @ขาวละอ้อค่ะเครื่องหมายแอคไซด์ข้างหน้าแล้วก็ขาวละอ KHAOLAORS ขาวละอค่ะก็หรือว่าโทรไปก็ได้ค่ะ02-819-7991-5 02-819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากการจริงๆซื้อเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าของบกก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาร้อนในเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยได้ผลจริง
4: ๆเด็กก็ใช้ได้นะคะเราคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องเขียนไว้ว่าจะต้องเอาขาวละอกลับมาให้ลูกๆเพราะว่าเอลลี่เป็นบ่อยมากสามีก็เป็นบ่อยมากแล้วก็คุณบอกว่าช่วงกินอาหารมันจะแบบอารมณ์เสียมันจะไม่นะมันไม่ใช่อะถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องกินหรอกแค่อยู่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าลำคาญแล้วเพราะว่ามันอยู่ในปากอะแล้วมันทั้งเจ็บมันทั้งแบบว่าปวดแล้วมันก็ลำคาญอย่างนั้นมันก็เลยจะมีผลกระทบต่อภาวะแบบมูดของเราไปตลอดเลยนะเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นขาวละออแก้ไขแล้วก็จะช่วยบรรเทาอาการด้วยนะคะอ่ะโอเคเรากลับไปที่แคนาดากับน้องคนนั้นอายุ11นะคะอ่ะตื่นมาค้างคาวเกาะอยู่ที่หน้าก็เอามือปัดมันออกพ่อเอาหม้อมาแล้วก็จับมันใส่หม้อแล้วก็ปล่อยไปข้างนอก19วันหลังนะคะน้องเกิดอาการหน้าบวมหน้าชารีบผ่านเข้าโรงพยาบาลAt first, an emergency clinic prescribed the boy antiviral medication used to treat infections caused by herpes viruses. as they presumed he might have Bell's palsy, the temporary paralysis of facial muscles on one side of the face. ก็คือสิ่งแรกที่ทางคลินิกฉุกเฉินทำเนี่ยนะคะก็นึกว่าน้องเนี่ยมีอาการเป็น Bell's palsy ซึ่งเป็นอาการเหมือนชาชั่วคราวนะคะเพราะว่าของมันชาอยู่ที่หน้านะนะคะด้านหน้าแค่ครึ่งเดียวเนาะแล้วก็เลยให้ยาแอนติไวรัลเมดิซินซึ่งไอ้ยาตัวเนี้ยมันจะไปช่วยherpes yeah okay then he went to hospital on back to back visits first getting a presumed diagnosis of herpes gingivostomatitis a viral infection of the mouth ก็คือ herpes อ่ะมันจะมีเบอร์1และเบอร์2นะคะมันก็จะขึ้นที่อวัยวะเพศนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็น herpes ที่ขึ้นแบบว่าในช่องปากแล้วเนี่ยเขาก็สันนิษฐานนึกว่าเป็นแบบสองเฮอร์พีสที่ขึ้นในปากแล้วก็ทางเหงือกนั่นแหละนะคะ so that's a viral infection of the mouth and gums then returning the following day after the right side of his face went weak ไอหมอเขาก็นึกว่าเป็นอันนี้แล้วก็วันลุ่งขึ้นก็ไปเพราะว่าตอนแรกชาแค่ครึ่งหน้าซ้ายแล้วก็ชาครึ่งหน้าขวาอีกละก็เลยกลับไปหาหมอ while awaiting to be admitted ระหว่างที่รอเพื่อที่จะ admit เข้าโรงพยาบาลแล้วต่างประเทศนะเป็นอะไรถ้าไม่สาหัสไม่มากเนี่ยเขาไล่กลับบ้านเขาก็ให้ยาแล้วไปเฝ้าดูอาการที่บ้านเขาไม่ให้นอนค้างเพื่อที่จะดูอาการบ้านเรานี่คือจังเป็นด้วยเหรอจำเป็นที่จะต้องขานอนค้างดูอาการด้วยเหรอเขากลับบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกเราก็จะแบบว่าพวกเราก็จะประมาณแบบว่าไม่อยากเสียค่าโรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ส่วนมากนะจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะนะเออใช่นะคะเสร็จแล้วก็อ่ะ while waiting to be admitted ระหว่างรอที่จะได้ห้องนะคะไข้ขึ้น39แล้วก็เริ่มกลืนอะไรยากละ confusion visual hallucinations สงสารน้องจังเลยอ่ะ
3: ยังดูเล็กอยู่
4: แล้วก็คือแล้วก็คืออาการเนี่ยเริ่มสุดตัวลงแบบเร็วมากในวันนั้นแล้วก็เริ่มเอาสายเสยเข้าละเข้า PICU ก็คือ Pediatric Intensive Care Unitเนาะแล้วก็หมอที่ University of Manitoba Canada's Department of Pediatrics and Child Health said they strongly suspected rabies เขาเรียกว่าอะไรนะพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าแต่ว่ามันไม่ใช่แค่สุนัขเนาะแมวก็ทำให้เป็นได้ค้างคาวใช่ days later a test confirmed that was the caseThe Canadian Food Inspection Agency also identified a bat rabies virus variant. ก็เอาเชื้อไปตรวจสอบนะคะแล้วทางหน่วยเนี่ย The Canadian Food Inspection Agency ก็ไปเจอว่าเป็น rabies มันมีหลายเชื้อพันหลาย virus หลายตัวแล้วเป็นเชื้อพันที่มาจากค้างคาวน้องนอนอยู่ ICU ของเด็ก17วันเสียชีวิตHe had no history of allergies, sick contacts, tick bites, or recent travel outside the country. Rabies infections are rare in Canada. ไม่ค่อยมีเหตุการณ์หรือว่า case พิษสุนัขบ้าที่แคนาดานะคะตั้งแต่ปี1924กี่ปีแล้วล่ะกี่ชาติไปแล้วล่ะคุณโบมีคนเสียชีวิตในแคนาดาจากโรคพิษสุนัขบ้า28คน This low rate of rabies is due to widespread ongoing vaccination programs and failure to continue these programs can and will result in return of the disease สงสารน้องมากมากมากมากมากมากมากสงสารพ่อแม่ด้วยล่ะ
3: ค่ะ
4: เนาะ
3: ใช่เหมือนกับน้องเขาไม่ได้ไปเล่นสนที่ไหนเลยเนาะนอนอยู่ที่บ้านดีๆ
4: คุณโบแบบโอ้ยหัวใจจะวายนะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนาะแต่ว่าก็คื อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนาะแล้วก็บอกเป็นไปแล้วแล้วก็เล่าให้ลูกด้วยแหละว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกๆเนี้ยเห็นแมวที่ไหนเห็นหมาที่ไหนจะชอบเข้าไปใช่แต่ไอ้เราเนี่ยจะกรี๊ดแล้วไอ้เราจะกรี๊ดจะแบบไม่ลิสามีจะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แบบเป็นไม่เอาไม่เล่น
3: อันตรายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้จักเราแล้วเราก็ไม่แบบไม่ได้เคยเลี้ยงกับไม่ได้คุ้นเคยกับเขาอ่ะเข้าไปมันก็จะลำ
4: คือบ้านเราอ่ะหมาจรจัดนะคะช่วงหลังนี่ดีขึ้นไม่ค่อยเห็นแต่ที่กาตาร์เนี่ยแมวเต็มบ้านเต็มเมืองมากคุณโบ
3: เป็น
4: ว
3: ิ
4: ่งที่สวนเนี่ยแล้วมันจะมีช่วงเวลาของเขานะช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะเก็บตัวในพุ่มไม้ในดงที่มันทึบๆหน่อยแต่ช่วงแบบ 4-5 โมงเนี่ยก็จะมีคนออกมาให้อาหารเนี่ยเขาก็condition มาแบบว่าช่วงนี้ออกมาแล้วคุณโบเยอะจนขนลุกอะแล้วดิฉันเป็นคนที่แบบแมวนี่คือไม่ถึงกับแบบว่าไม่ชอบเลยนะแต่แบบว่าคือเป็นสายหมาไงมีความรู้สึกแมวว่าพูดจาไม่รู้เรื่องขอโทษนะแต่คือแบบว่าบอกให้นั่งบอกให้อยู่ให้เขาจะมี
3: ไม่สนใจแล้วค่ะ
4: ใช่เขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาซึ่งดิฉันเนี่ยเข้าไม่ถึงแมวก็เลยยิ่งจะแบบว่าไม่ได้แล้วก็ตอนที่ไปตุรกีเนี่ยก็แมวเต็มบ้านเต็มเมืองอีกอะแล้วตุรกีอะแมวเขาพันสวยๆขนฟูฟูทั้งนั้นเลยอะแล้วก็แบบเด็กก็วิ่งเข้าหาบอกหยุดอย่าแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่เรามองไม่ถึงไงสายตาแม่เอ๋แบบว่ามองไม่เห็นได้เราก็จะแบบเบนเขามาเลียหรือเปล่าเบนเขามาขวดแล้วลูกเนี้ยก็รู้ว่าอีแม่เนี่ยไม่เอาเลยใช่ไหมก็จะบอกไว้ก่อนเลยเปล่าแต่บางทีเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าโกหกเราไงเพราะว่าอยากให้เราโกรธใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ดูดีๆนะไม่ใช่ว่าแบบยุ่งนู่นยุ่งนี่อยู่แบบว่าแล้วเด็กก็แบบสีหน้าเจ็บแต่บอกว่าเปล่าแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากโดนซ้ําเติมเงี้ยไอ้เราก็แบบกําชับลูกไปแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าโดนต้องบอกนะต้องไปฉีดยาต้องแบบแล้วก็กลับไปดูด้วยนะคะประวัติวัคซีนอะว่ามันครบมันจะต้องฉีดซ้ําต้องอะไรหรือเปล่าเนาะ
3: ค่ะ
4: สําคัญ
3: จริง
4: อ่ะโอเคเอ้ย I'm so sorry I feel so bad อ่ะไปข่าวเรื่องบอลโลกบ้างนิดนึง
3: ค่ะเห็นอยู่แวบๆนะตัวเชียร์ทีมไหนมั้ยคะพี
4: ่ก็เชียร์ออสเตรียตกรอบไปแล้วว่าวันพฤหัสคุณ
3: แล้วมีเชียร์อะไรต่อมั้ยสำรองเชียร
4: ์ดิฉันชอบเชียร์ทีมแบบIvory Coast ก็ตกรอบไปแล้วเชียร์แบบคองโกก็ตกรอบไปแล้วหรือยังอ่ะคองชอบเชียร์ทีมรองทีมแบบสเปนอิตาลี
3: ฝรั่งเศส
4: ไม่เอาอะไม่เชียร์แต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลุ้นไทยนะปรบมือให้น้องไหมน้องเข้าร่วงแบบเล่นแบบประทับใจอันนี้กระโดดไปเทนนิสก่อนนะคุณวิมเบิลดันแบบตั้งแต่คุณทัมมี่อ่ะคุณทัมมารินธนสุการนะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับว่าวิมเบิลส์เทนนิสที่วิมเบิลดันเนี่ยวิมเบิลดันนี่มันก็เป็นหนึ่งในสี่แกรนด์สแลมก็คือสุดยอดทัวร์นาเมนต์ด้านเทนนิสที่มันแบบว่าท็อปสุดเลยนะคะในหนึ่งปีการแข่งขันเนี่ยในฤดูกาลแข่งเทนนิสเนี่ยสตรีไทยเข้ารอบนะแล้วคือเข้ารอบเนี่ยจะต้องแข่ง qualifying match คืออย่างนี้ถ้าคุณติดอันดับเนี่ยคุณก็ตึ้งเข้าไป main draw เลยแต่ใครที่แบบว่ากำลังแบบว่าจะต้องโชว์ผลงานจะต้องแบบว่าทำให้แบบคือจะต้องไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะรอบคัดอะคุณโบแล้วรอบคัดเนี่ยมันไม่ใช่คัดเลือกแค่หนึ่งรอบนะสองรอบแล้วน้องใหม่กับน้องเขาร่วงเนี่ยผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนเข้าเมนโดตายแล้วเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะเข้ามาทั้งสองคนแล้วรอบแรกของเมนโดเนี่ยก็ชนะแล้วไม่ได้ชนะแบบควอลิฟายเออร์แบบเล่นฝ่าฟันมาด้วยกันนะแต่ไปชนะคนที่เข้ารอบชิงโปแลนด์นามสกุลอ่านไม่ค่อยออกชวาลินสกาอะไรเนี่ยนะคะที่น้องใหม่แข่งไปอ่ะนะแล้วก็โกรธคนที่มาคอมเมนต์คือชวาลินสกาอะไรนี้จากโปแลนด์เพิ่งเข้ารอบชิงในกรานด์สแลมโรแลนด์การ์ร์สหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็แพ้ไปคือได้ที่สองอย่างเงี้ยล่ะแล้วน้องใหม่ของเราไปเอาชนะ คนนี้ได้อ่ะถึงแม้ว่าเขาจะแมตช์พอยต์บาดเจ็บมันก็เป็นเกมกีฬาแล้วนะชาวโลกบางทีแบบยูไม่ควรที่จะมาเซเลบรตเพราะว่าเขาบาดเจ็บแล้วยูจะมาดีใจได้ยังไงเอ้ามันก็ดีใจไหมล่ะก็เล่นควอลิฟายมา2รอบแล้วก็มาเล่นระดับนี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะดีใจเพราะฉะนั้นแอบโกรธชาวที่บอกว่าไม่ได้เราต้องปกป้องคนไทยของเราตามนั้นนะคะก็ปรบมือให้ทั้งสองคนเลยส่วนน้องเข้าร่วงเนี้ยก็ไปแพ้อันนี้ก็สาวรัสเซียชีก็ติดท็อปๆของนักกีฬาเนาะแต่ว่าแมตช์นั้นที่ฉันดูแล้วก็ลุ้นโอ้โหน้องเข้าร่วงเล่นดีมากมากมากมากขนลุกโอเคนั่นเป็นข่าวเดี๋ยวรีบก่อนเดี๋ยวจะต้องไปข่าวธุรกิจก่อนแต่ว่านี่ครอบครัวนี้เนี่ยนะคะเสียตังค์จะเข้าไปดู World Cup ต้อง 6,000 เหรียญสหรัฐแต่เข้าไม่ถึงสนามอ่ะI spent 6,000 on a World Cup trip but was left stranded at the gate ขออภัย World Cup trip นี่ไม่ใช่ว่าแค่ตั๋วอย่างเดียวนะคะคือเขาก็อันนี้ก็คือค่าเดินทางso he wanted to go toHe flew in his parents from Mexico to Dallas for the Argentina against Austria match. เอาตายอันนั้นอาร์เจนตินาไม่ใช่เสมอกันอาร์เจนตินากับออสเตรียก็ดีไม่โดนเขาแบบว่านำไป6-0เสมอกันก็ถือว่าเป็นผลที่โอเค Spending nearly 6,000 on travel and hotels.The family was left stranded outside the stadium gates just one day before they were set to travel to Dallas.StubHub abruptly notified Montalvo that the seller could not deliver the tickets, refusing to provide comparable replacements due to soaring prices. คือซื้อแล้วเราไม่ได้ตั๋วอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเหมือนแบบว่าจองตั๋วไว้แล้วนะคะจะเดินทางจากเม็กซิโกอ่ะปรากฏว่าวันก่อนที่จะเดินทางเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มที่ขายตั๋วติดต่อมาบอกว่าเราไม่สามารถเอาตั๋วให้คุณได้นะแล้วไม่มีตั๋วอื่นมาให้ด้วยแหละเป็นอย่างนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะบอลโลกเนี่ยนั่นแหละแล้วก็เห็นมะสนามเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากจริงๆเลยอะถือว่าเขาประสบความสำเร็จมากๆในการจัดงานนี้นะคุณโบนะโอเคใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแล้วค่ะไปข่าวเศรษฐกิจ
3: ใช่ค่ะไป Economics News ค่ะ
0: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
3: ก็เข้ามาสู่ช่วง Economics News นะคะกับข่าวเศรษฐกิจของเราที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เป็นข่าวเรื่องของอะไรนะคะพี่เอเดี๋ยวส่งไปให้นะก็ลื
4: ม
3: ส่งออก
4: ไทยเอ็กซ์พอร์ตใช่ก็คือ Thai Exports นะคะหรือว่า Exports นี่แหละค่ะคือส่งออก X มัน Exit เนี่ยก็คือส่งออก Im เหมือน In อ่ะคือค่ะ Im Import กับ In มันเหมือนนำเข้านะคะเข้าประเทศให้จำกันในลักษณะแบบนี้ ExportExit นะคะนะ so Thai exports seen up 8% to 10% for 2026ก็เป็นข่าวดีสิคะคุณโบนเนาะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: ก็คือว่าตายละไทม์เมอร์ทำไมมันหยุดไปอย่างนั้นล่ะโอเคเนาะ so ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราส่งออก 10% ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเดี๋ยวก่อน 8% ขึ้นเป็น 10% สำหรับปี2020นี้เนี่ยนะคะ So Thailand's exports are expected to rise by 8% to 10% this year a shippers group said on Friday เมื่อวันศุกร์นี้นะคะก็คือมีกลุ่มเกี่ยวกับขนส่งทางไม่ใช่ไม่จำเป็นที่จะเป็นแค่ทางเรือนะชิปเปอร์สเนี่ยแต่ก็คือได้หมดละถนนอากาศ everything นะคะ raising its forecast from a rise of 2% to 4% made in January exports are expected to continue growing in the second half of 2026เนี่ยแล้วเราเข้าช่วง2ของปี2026แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสินค้าก็บริการส่งออกเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยแต่การโตของเอ็กซ์พอร์ตส่งออกเนี่ยนะคะมันก็อาจจะช้ากว่าในครึ่งแรกของปีนี้นะ Shipments will be supported by demand for electronics and AI goods the group said but it warned that geopolitical tensions and global trade uncertainties could slow growth ก็คือสิ่งของที่เป็นที่ต้องการ ที่ต่างประเทศที่เราสามารถส่งออกเยอะได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าของใช้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ไม่รู้นะว่าไทยก็จะแข็งแล้วก็จะเก่งด้าน AI อยู่เหมือนกันนะคุณโบ
3: ก็ดีค่ะหรือเป็นการส่งออก
4: ดีมากดีมากเพราะ AI เนี่ยมันคือสิ่งที่มันบูมมากๆอยู่นะคะณตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยแต่ก็จะมีความจะต้องระมัดระวังว่า AI มันจะมาครอบนำแล้วก็ take over เขาบอกว่าบางที AI มันจะแบบว่า override humans ก็ได้นะ coming soon อะซึ่งฟังดูแล้วก็น่ากลัวเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ออกมาให้เราได้ดูกันOkay, so in the first 5 months of 2026, exports, a key driver of Thailand's growth, ซึ่งไอ้การสินค้าส่งออกเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับการโตโดยรวมของประเทศเศรษฐกิจของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยสำคัญเพราะมันคือการนำเอารายได้เข้าสู่ประเทศไงคุณโบไม่ใช่แบบว่าเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนาะSo in the first 5 months of 2026, it rose, exports that is, rose 17% year on year. Exports increased 12.9% last year. Last month, the Bank of Thailand left its key interest rate unchanged and raised its 2026 economic growth outlook to 2.3%, with exports seen up 14%. ตามนั้นคุณโบข่าวสั้นมาก
3: จริงค่ะอาจารย์ก็บอกแค่ว่าเรื่องของการส่งออกของเรากำลังดีขึ้นแหละอย่างที่บอกว่าจาก 8% เป็น 10% ก็น่าจะเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะเป็นเฉพาะแค่บางผลิตภัณฑ์หรือว่าบางสินค้าพี่เอ๋เนาะมันจะเป็นเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กับสินค้า AI แค่นั้นแต่ว่าสินค้าอื่นๆที่เป็นอีกระดับนึงอาจจะแบบลดอุตสาหกรรมอื่นๆที่มันไม่ใช่ขั้นสูงอ่ะเป็นอุตสาหกรรมธรรมดาแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งออกเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้าง
4: ใช่นะคะโอเคจริงๆแล้วเราก็ยังมีเวลาอยู่นิดๆหน่อยเนาะ
3: ใช่ค่ะได้อีกสักข่าวเล็กๆเนี่ยพี
4: ่ก็ไปข่าวนี้แล้วกันข่าวที่เขาปีนขึ้นไปอ่ะเขาจะไป propose แต่งงานอ่ะไอเราเห็นแล้วก็บอกว่าภาพที่
3: เ
4: รา
3: เห็นข่าวเหมือนกันใช่เขาบอกว่ากล้าปีนเขาปีนไปแบบไม่มีสลิงไม่มีอะไรเลยนะพี
4: ่คือไอเราก็กลับไปดูนะคือแล้วเขาดูคูลดูเท่มากเลยมันคืออยากอย่างเป็นนางเอกกับพระเอกจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อะไรสักอย่างนึงนะแต่เขาทำกันจริงๆคือสองคนนี้เนี่ยเป็นชาวรัสเซียนะแล้วเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ระดับหนึ่งเขาก็จะแบบเนี้ยมีฮอบบี้เก๋ๆคือปีนป่ายตึกสูงๆ skyscraper ต่างๆนะคะแล้วก็มี Netflix show ที่เกี่ยวข้องกับสองคนนี้ละ Skywalker อะไรประมาณนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่รู้สิมันเป็นการแบบโปรโมตตัวเองแล้วก็โปรโมตนี่หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าภาพที่ออกมาตอนเขาขึ้นไปเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยมากเป็นโดรนขึ้นไปเป็นโดรนพร้อมที่จะเก็บภาพแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะคุณโบป่ะ
3: ใช่ค่ะก็ใครไปแถบเอาถ่ายโดรนได้ยังไงมันสวยมากเลยภาพยนตร์น่ะ
4: ใช่คืออุ๊ปซีสบังเอิญเขาเรียกว่าอะไรบังเอิญกำลังเล่นโดรนอยู่เอ้ยเห็นขึ้นไปเก็บภาพไปก่อน
3: มันดูบังเอิญไปเยอะนิดนึง
4: นี่มัน360องศามันแบบว่ารอบทิศไม่ใช่180องศาอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แต่งตัวก็เท่แล้วแบบตำรวจก็มารับแล้วเขาก็เหมือนพร้อมที่จะแบบว่าติดคุกแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาขึ้นไปขอแต่งงานด้วยนะคุณโบ
3: ใช่ค่ะเห็นอยู่
4: ใช่ไหมคะ
3: ถ้าใครอยากติดตามต้องไปหาเอาดูพี่เอ๋เวลาหมดแล้ว
4: อ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะติดตามกันต่อไปมีอะไรก็ทักกันเข้ามาได้แต่วันนี้เราไปแล้ว
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
6: 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: คุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้หรือกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเรา2คนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งในและต่างประเทศค่ะ
2: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณาเนียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีระพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบรรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ 4:30 ของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตราวาย-1มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีหนึ่งตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
2: 12:10 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความ ความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
2: จติหรือกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.หลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดขบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะทำกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
1: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมโฮฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ21 11.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4 12.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
1: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด 1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั้นเป็นสายพันธุ์ C พบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด19เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
2: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศกาลดอกไม้ไฟฉลองวันชาติโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่บนแม่น้ำอีสต์แม่น้ำฮัดสันแล้วก็สะพานบรุกลินด้วยพลุ กว่า 85,000 ลูกส่วนเหนือน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีและฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrowจากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติเรือนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์และก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่

0: มั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Annie Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
6: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับกับผมสแตมป์ทิติวัฒน์และพี่ Annie Liu ชิว IT ครับสวัสดีครับพี่ Annie
7: สวัสดีครับคุณสแตมป์สวัสดีคุณฟังครับ
6: ครับผมอ
7: ยู่บนรถนะฮะอยู่บนรถขออนุญาตอยู่แยกปากเกร็ด
6: พี่แอนดี้กำลังเดินทางอยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะอยู่พูดร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยแหละยันจบรายการเลยนะครับผมรายการ Insight Cyber ครับประจำวันที่5เดือนกรกฎาคมนะครับผมต้องบอกว่าเป็นครึ่งปีหลังแล้วครับพี่แอนดี้เป็นครึ่งปีหลังครับเดี๋ยวเราวันเนี้ยผมก็จะพาท่านผู้ฟังแล้วก็พี่แอนดี้นะครับย้อนรอย6เดือนมิจฉาชีพออนไลน์ครับพี่ว่าหลอกคนไทยเนี่ยหนักแค่ไหนนะครับผมข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับหรือว่า ACSC นะครับเปิดเผยสถิติอาชญากรรมออนไลน์ช่วง6เดือนแรกของปี2569เนี่ยพบว่าจำนวนคดีแนวโน้มเนี่ยลดลงเนาะอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้นปีนะครับโดยมีเดือนมิถุนาเนี่ยมี 21,657 คดีนะครับลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อเดือนมีนานะครับที่ 31,902 คดีนะครับขณะที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงเหลือ621ล้านบาทนะครับจาก 2,026 ล้านบาทในเดือนมีนานะครับผมต้องบอกว่าเป็นสถิติที่มันลดลงก็จริงนะครับแต่จำนวนเม็ดเงินหรือคดีเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่นะครับผมโดยที่สามพื้นที่ที่โดนโกงสูงสุดเนี่ยจะมีจังหวัดแน่นอนครับกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีและเชียงใหม่ครับ5อันดับประเภทคดีครับพี่แอนดี้คุณผู้ฟังครับอันดับ1ให้ถ่ายว่าเป็นอะไรครับพี่แอนดี
7: ้ซื้อขายออนไลน์ใช่ไหม
6: ใช่แล้วพี่อันดับ1เนี่ยหลอกลวงด้านสินค้าและบริการเนี่ยสูงสุดอันดับ1เลยที่ 79% ครับพี่แอนดี้อันดับ2เนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับแล้วก็3หลอกลวงด้านการเงินอื่นๆนะครับที่ 6% นะครับหลอกลวงอันดับ4หลอกลวงเสนอผลประโยชน์ 5% นะครับและอันดับ5นะครับหลอกลวงด้านการจ้างงาน 4% ครับวันนี้ผมจะชวนพี่แอนดี้หลิวนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับมาเจาะ5อันดับนี้แหละว่าเขาโดนโกงยังไงหรือโดนโกงไปแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างมาที่คดีแรกครับพี่แอนดี้ครับหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะครับผมก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะสร้าง

0: เหตุปลอมขึ้นมานะครับโดยยิงโฆษณาขายสินค้าหรือที่กำลังอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นของที่ราคาถูกเกินจริงนะครับเพื่อล่อซื้อหรือว่ามีกลโกงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่อ่ะลูกค้าหรือว่าใครเนี่ยโอนเงินมาปุ๊บก็กดบล็อกทางมิจฉาชีพเนี่ยก็จะกดบล็อกเลยหรือสั่งของมาก็ส่งของไปโดยที่ของเนี่ยไม่ตรงปกครับพี่แอนดี้คุณผู้ฟังครับคำถามที่อยากจะถามพี่แอนดี้ครับวิธีการสังเกตและระวังครับควรจะสังเกตหรือระวังอย่างไรครับไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับผมและถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรทำอย่างไรครับพี่
1: โอเคครับคุณผู้ฟังผมมองเป็น2 อย่างก่อนนะฮะที่น้องแบมสรุปมานะครับอย่างแรกคือเป็นการขายของราคาถูกกว่าตลาดนะอันที่1นะครับอันที่2เนี่ยน่าจะเป็นการขายของที่ไม่ตรงปกนะครับถ้าเราเข้าใจว่ามันมี2รูปแบบเนี่ยนะครับวิธีการสังเกตจะไม่ยากแล้วนะฮะมันจะแตกต่างกันนะครับเรื่องที่1นะก็คือขายของถูกกว่าราคาตลาดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของคนที่เวลาเราต้องการหาของบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็อยากจะหาของถูกนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะไปช้อปปิ้งบน Shopee Lazada ถูกไหมครับก็จะเจอของที่ราคาอาจจะสมเหตุสมผลนะหรือบางส่วนก็มีส่วนลดนะตามโปรโมชั่นก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับหลายคนก็ตัดสินใจซื้อตรงนั้นนะครับแต่ก็มีอีกจำนวนนึงนะครับรวมถึงที่ด้วยนะก็หลายๆครั้งเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเผื่อโชคดีนะครับเผื่อฟุกนะก็มีการไปเซิร์ชผ่าน Google นะครับหรือว่าพวกขายของมือสองนะครับที่เวลาเรากดเซิร์ชดูนะครับหรือเราอาจจะเซิร์ชผ่านโซเชียลมีเดียนะหลักๆเลยตอนนี้จะเป็นโซเชียลมีเดียเยอะนะครับเป็น Facebook เป็น TikTok นะครับ IG อันเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะจะไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ทั่วไปนะครับจะไม่ได้อยู่บน Shopee Lazada นะครับถ้าเกิดว่าจะเจาะลึกขึ้นมาก็ต้องบอกว่าการหลอกลวงซื้อขายของออนไลน์เนี่ยนะครับในแบบที่ราคาถูกเกินความเป็นจริงจะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพราะว่ามันปลอมตัวตนง่ายนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือราคาสินค้าที่เราค้นหาเนี่ยราคามันจะถูกกว่าราคาตลาดค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: จนผิดสังเกตเลยแต่คนทั่วไปนะครับหรือคุณผู้ฟังเนี่ยหลายท่านพอเห็นราคาถูกเนี่ยจะรู้สึกตัดสินใจได้เร็วได้ง่ายอยากซื้อเลยทันทีนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมิจฉาชีพใช้วิธีการนี้นะตัวอย่างที่เคยประสบด้วยตัวเองแต่ไม่โดนหลอกนะแต่ว่ารู้ว่ากำลังถูกหลอกนะครับก็คือตอนนั้นจะซื้อเป็นจักรยานไฟฟ้าให้คุณแม่พี่เนี่ยคุณแม่พี่สูงอายุแล้วนะครับแล้วก็อยากได้จักรยานไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะจักรยานที่ล้อใหญ่ๆหน่อยที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะขี่ได้โดยปลอดภัยหน่อยนึงนะครับราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงปลายโควิดแล้วนะครับราคาประมาณ 6,000 บาททีนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าหาใน Shopee Lazada เนี่ยมันจะอยู่ในเรทประมาณนั้นนะครับตอนนั้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็อยากได้ถูกกว่านี้อีกนะจะเหมือนกับคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่เป็นเหยื่อนะครับก็ลองหาใน Facebook ดูนะครับลองหาในอินเทอร์เน็ตอื่นๆดูนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอในแหล่งนึงนะครับแล้วก็เขียนว่าราคาอยู่ประมาณ 2,000 กว่าซึ่งจะเห็นว่าราคาถูกกว่าประมาณเกือบ3เท่านะครับก็เลยตัดสินใจติดต่อเข้าไปนะครับการติดต่อเข้าไปเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้เร็วๆก็คือตัวมิจฉาชีพเนี่ยมักจะขอให้มีการโอนเงินก่อนนะครับหรือวางมัดจำก่อนนะครับแล้วก็ปฏิเสธช่องทางในการที่จะให้เก็บเงินปลายทางนะครับประมาณอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับในความเอ๊ะของเราก็คือหลังจากที่เราราคามันประมาณนี้มันถูกมากเลยมันอาจจะเป็นไปได้เราก็จะมีความหวังทุกคนก็จะมีความหวังหมดว่ามันถูกอ่ะถูกไหมครับมันถูกมากเลยมันเราก็จะมีความหวังว่าเราอาจจะโชคดีนะครับสุดท้ายเราก็เลยเอาหมายเลขบัญชีธนาคารที่เขาให้มาเนี่ยไปเช็คในอินเทอร์เน็ตนะครับเช็คใน Google นี่แหละนะครับพอเช็คไปก็ขึ้นเลยว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีมิจฉาชีพสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อแล้วเราก็พี่เนี่ยนะพี่ก็ระวังใช่ไหมพี่ก็เลยบอกคนข้างๆบอกว่าโอเคงั้นไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องติดต่อแล้วปรากฏเขาก็แค้นนะคือรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกก็เลยเหมือนกับทักไปแล้วไปว่าทางนู้นนะว่าแบบทำไมมาหลอกกันอะไรเงี้ยก็จะพูดคำที่โหดๆหน่อยนะฮะไอ้ทางนู้นก็เลยตอบกลับมาก็คือมันก็ยอมรับแหละว่ามันโกงแต่มันก็ด่าคืนเนี่ยประมาณนี้นะครับ
0: สู
1: ้อันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะสแตมป์ลองแชร์ของสแตมป์บ้าง
0: ในเรื่องแบบในเรื่องแบบนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการซื้อของไม่ตรงปกจริงๆก็อย่างที่พี่แอนดี้เจอเลยก็คือมันเป็นหูฟังเนี่ยครับตอนนั้นผมซื้อหูฟังเป็นของแบรนด์ Apple นี่แหละแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราก็อยากได้แล้วทำไมราคามันถูกจังมันเป็นแบบโปรโมชั่นแล้วช่วงนั้นมันเป็นแบบโปรโมชั่นของแอปพลิเคชันนั้นๆด้วย7เดือน7แบบวันเดือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ซื้อของมาพี่แอนดี้แล้วปรากฏว่าของเนี่ยไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้เป็นของที่แบบว่าปลอมครับคุณภาพก็แบบลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เจอมาแต่ในราคาที่เราซื้อมาเนี้ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบกับของจริงอะนะมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะอันนี้คือไม่ได้เอ๊ะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเหมือนกับที่พี่แอนดี้บอกเลยถ้าฟุกก็ใช่ถ้าฟุกแล้วใช่อ่ะมันก็ไอ้นั่นเราใช่ไหมครับแต่ว่าม
1: ีความหวัง
0: ใช่ใช่มันมีความหวังแต่จริงมันก็ไม่ใช่ครับผมแต่ก็ใช้ได้ปกตินะแต่ว่าคุณภาพก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ยดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ใช่
1: โอเคอันนี้เป็นประเด็นซื้อของไม่ตรงปก
0: ครับ
1: ซื้อของไม่ตรงปกเนี่ยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับเรากำลังแย่งคุณผู้ฟังว่าในการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์เนี่ยนะครับเรามองว่ามีสองเรื่องหลักเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของของราคาถูกเกินจริงนะมันแทนที่มันจะอยู่บนตลาด marketplace เนี่ยอย่าง Shopee Lazada เนี่ยจะไปวางอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบนี
0: ้
1: นะครับถ้าของมันราคาถูกมากๆเนี่ยโอกาสที่จะถูกหลอกมีสูงนะครับอันที่สองที่แต้มยกตัวอย่างมาเมื่อกี้คือการซื้อของไม่ตรงปกซื้อของที่เรามั่นใจว่าจะเป็นของดีของแท้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นของก๊อปเนี่ยมันจะเป็น Apple ปลอมหรือที่เจอบ่อยซัมซุงปลอมมาแชลปลอมอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: โซนี่ปลอมนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็จะไปเจอว่ามันจะมีภาพทำเป็นมีเดียที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นภาพคนต่อคิวเคยเห็นไหม
0: ครับ
1: คนต่อคิวนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นของสต็อกสุดท้ายล็อตสุดท้ายนะครับฉลองเป็นการส่งท้ายปิดร้านนะครับปิดกิจการนะครับอันนี้จะมีส่วนที่เราเจอแบบนี้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเราจะเจอลักษณะที่มีการโฆษณาได้อย่างสวยหรูคือมีการใส่รายละเอียดเข้าไปที่ในตัวแพลตฟอร์มหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่เราดูอยู่แล้วก็อธิบายรายละเอียดอย่างดีมากเลยมีวิดีโอประกอบด้วยนะครับแล้วก็จะมีถ้อยคำโปรยที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของราคาสมมุติว่าถ้าสแตมอยากซื้อหูฟัง Apple นะซึ่งสมมุติว่าราคาต่ำสุดมันอยู่ที่ 7,000 นะครับแต่ว่ามันเจอแบบเหลือครึ่งนึงนะฮะ 3,900 2,900 นะครับหรือว่าอาจจะเป็นซื้อ1แถม1แบบเนี้ยคือเขาจะเร่งด้วยราคานะครับให้สันนิษฐานได้ก่อนเลยอะไรก็ตามที่ของที่มันมีอยู่จริงในตลาดในราคาที่มันปกติเรารู้อยู่แล้วว่าราคามันประมาณนี้นะครับแล้วปรากฏว่าราคามันต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่การหลอกซื้อขายของปกติแต่อาจจะเป็นลักษณะของการส่งของแหละแต่ว่าส่งมาแล้วมันไม่ตรงปกนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับให้ดูที่ลักษณะของการเร่งเร้าหรือเขาจะส่งสื่อมาก่อนนะเขาจะมีภาพของให้เราขึ้น
0: ครับ
1: ขึ้นก่อนให้เราเห็นก่อนนะส่วนใหญ่จะมี landing page คือมีภาพให้เราเห็นก่อนแล้วเราก็ไปซื้อในช็อปหรือซื้อในตัวโปรไฟล์ของเขาอันนี้ต่างนะต่างกับการซื้อขายของแบบโดนหลอกลวงปกติอันนี้มันเหมือนว่ามันจะสร้างภาพให้เราเห็นก่อนแล้วเราจะตัดสินใจตั้งแต่แรก
0: ถู
1: กไหมเราจะตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ที่เราเห็นเลยนะครับเพราะงั้นสองอย่างเนี้ยนะครับเป็นอย่างที่ต้องระวังนะครับ
0: อันนี้ก็จริงๆมันใช่แหละว่าเราควรระวังแล้วสมมติถ้ากรณีที่แบบว่าเก็บเงินปลายทางเนี้ยพี่เราสามารถยกเลิกได้ไหมครับก็
1: ได้ฮะ
0: ได้สามารถเช็คของแล้วก็ยกเลิกได้ใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ตัวประกาศที่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับมันจะมีมาตรการตอนนั้นใช้ชื่อว่ามาตรการส่งดีนะครับก็เป็นแนวปฏิบัติที่ทางบริษัทขนส่งนะครับก็ปฏิบัติตามนะฮะก็คือคุณผู้ฟังที่อยากซื้อของที่ปลอดภัยนะตอนนี้จริงๆแล้วการเก็บเงินปลายทางเนี่ยถือว่าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่ปลอดภัยมากๆนะครับคือเราติดต่อกับเขาเนี่ยเรายังไม่เสียเงินไปก่อนนะครับเสียเงินไปก่อนนะครับแต่ว่าเราตกลงเก็บเงินปลายทางได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อบริษัทขนส่งเนี่ยนะครับมีการเอาของมาส่งที่บ้านเนี่ยเราบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึง นะเขาก็จะแป๊บนึงนะให้ขนส่งอยู่นะฮะแล้วเราก็แกะของต่อหน้าขนส่งถ่ายวีดีโอไว้ด้วย
0: ถ่ายวีดีโอไว้ด้วย
1: ในขณะแกะนะครับขนส่งอยู่แล้วเราก็เปิดดูในกล่องเลยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือเรียกว่ามันไม่ตรงปกนั่นแหละนะครับ
0: ครับ
1: เราส่งคืนได้เลย
0: ครับผม
1: ไม่เสียเงินเลยนะครับแล้วขนส่งเองต้องรับด้วยนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เซฟที่สุดณตอนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: หลายคนเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยยังเจออีกแบบนึงแถมให้ครับแถมนอกจากเรื่องของการส่งของไม่ตรงปกเนี่ยมันยังมีทริคของคนร้ายที่ผ่านมาตำรวจจับแล้วหลายรอบนะเคยไปจับโกดังแล้วก็ไปเจอพวกสินค้าคุณภาพต่ำนะอย่างเช่นพวกหูฟังอะไรราคาที่ไม่แพงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เต็มไปหมดเลยแล้วมีการนำใส่แพ็คใส่กล่องนะแล้วก็มีการใส่รายชื่อของลูกค้าที่ไม่ได้สั่งของนะแต่เป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยลูกค้าที่เป็นชาวบ้านที่ไม่เคยสั่งของเนี่ยนะครับ
0: ครับครับ
1: นะฮะแล้วก็มีการส่งของไปที่บ้านโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนสั่ง
0: เป็นเก็บเงินปลายทาง
1: เป็นเก็บเงินปลายทางแล้วก็หลายหลายคนก็เห็นว่ามันไม่กี่บาทนะบางคน200-300นะฮะสามสี่ร้อยเนี่ยราคาไม่กี่บาทซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเลนประมาณหลักร้อยต้น
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วคนเหล่านี้นะครับเมื่อมีของส่งมาที่บ้านทีมัน
0: ครับ
1: สั่งของวันหนึ่งเราสั่งหลายรายการบางทีก็ดูมาก็ปรากฏว่าไม่ได้สั่งเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้สั่งแต่พอเห็นของมันมีของมาเนี่ยจะเป็นของแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่มันก็ไม่ได้แพงแล้วมันก็จ่ายเงินไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้เงินไปนะโดยที่แบบเรียกว่าเหมือนกับใช้กลเม็ดโดยที่รู้ว่าคนเนี่ยจะรับของได้อย่างง่ายๆนะอย่างนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของมิจฉาชีพเหมือนกันปัจจุบัน
0: อันนี้ผมขอเสริมนะผมก็เคยเห็นมาเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับมีคนใกล้ตัวแบบว่าเคยโดนกรณีอย่างที่พี่แอนดี้ยกตัวอย่างให้เหมือนกันก็อย่างเช่นสมมติแต่ว่าผมคิดว่าข้อมูลมันอาจจะรั่วไหลไปถึงมิจฉาชีพว่าใครสั่งของแอปไหนเป็นจำนวนที่เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนสั่งของมาแล้วแบบกองๆมาก่อนแบบว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองสั่งอะไรมาบ้างใช่ไหมครับก็เนียนเข้ามาส่งแล้วอย่างที่เบนที่บอกเลยราคามันถูกนู่นนั่นคนไทยขี้เกรงใจอยู่แล้วหรือว่าบางทีก็อาจจะลืมด้วยว่าแบบเฮ้ยเราเคยสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็โอนไปก็คือมิจฉาชีพก็ได้เงินตรงนั้นกินเปล่าไปฟรีๆเหมือนกันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบกันแบบว่าคอยเช็คตัวเองก่อนแล้วกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เจอแบบนี้พี่แอนดี้เราควรแจ้งความหรืออะไรเลยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยว่าอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคนไทยปล่อยละเลยหมดโดนแล้วก็ปล่อยละเลยไปเรื่อยๆเหมือนโจรก็ได้กินเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่ะมีอะไรที่เราจะสต็อปเลยแต่ว่าคนไทยเรื่องที่เกรงใจได้แล้วเจอปุ๊บหยุดเลยต้องฟ้องตำรวจแจ้งตำรวจเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่
1: จริงฮะคือเห็นด้วยว่าต้องแจ้งความแต่ก็อย่างที่แสดงพูดเลยนะครับหลายคนก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้แจ้งความการที่ไม่ได้แจ้งความก็หมายถึงวิชาชีพก็ได้รับเงินก็เติบโตไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะอันนี้ก็ลดลงแล้วกันนะฮะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ถือของที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความให้กับตำรวจนะฮะตำรวจเขาได้มีสถิตินะครับแล้วถ้ามันมีเริ่มมีจำนวนมากเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นต้นทางทำใหตำรวจเนี่ยสามารถดำเนินการในการสืบสวนได้สมมติเราคิดภาพนะบ้านอยู่แถวสน.ทุกสองห้องนะฮะวันนี้มีการส่งของไปแถวหลักสี่นะแถวในพื้นที่สน.ทุกสองห้องเนี่ย20เคสแล้วไปแจ้งความพร้อมๆกันนะตำรวจทุกสองห้องก็ต้องเริ่มมองแล้วนะมองเห็นแล้วว่าอันนี้นะครับมันมีการหลอกส่งของโดยที่ไม่ได้สั่งนะมันก็จะเป็นต้นทางทำให้สืบต่อได้มันจะลงเลยว่ามาจากขนส่งเจ้านี้นะแล้วขนส่งเจ้านี้รับของมาจากใครนะมันก็เป็นสู่โกดังที่เขามีการจับกันนะหลายครั้งก็เป็นแบบนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาเราอาจจะนิ่งเฉยไงนะครับ
0: เพรา
1: ะว่าได้ของไม่เป็นไรของ
0: เสีย
1: เง
0: ิน
1: ไม่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ก็ปล่อยไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับผมมาถึงเป็นอันดับที่2นะครับที่คนโดนหลอกลวงมากที่สุดเป็นอันดับ2นะครับคือหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นครับอยู่ที่ 6% ครับพี่แอนดี้ครับโจเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2สายนะครับที่เชื่อว่าสายแรกเนี่ยคือสายโหดโทรมาอ้างไปตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือศาลนะครับขู่ว่าเราเนี่ยทำผิดกฎหมายเพื่อให้เราโอนเงินไปตรวจสอบนะครับผมส่วนสายที่2เนี่ยคือสายเนียน แฮกไลน์แล้วก็ปลอมเป็นบุคคลนั้นๆขอยืมเงินนู่นนั่นอะไรเงี้ยซึ่งไอ้แฮกไลน์เนี่ยพ่อผมเคยเจอเลยนะเพื่อนดีอ่ะคำถามคือเหมือนเดิมเลยเราจะระมัดระวังตัวไม่ให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรหรือถ้าเจอแล้วเนี่ยเราควรทำอย่างไรครับพี่เพื่อนดี
1: โอเคนะครับปัจจุบันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคนค่อนข้างตระหนักเยอะนะครับอาจจะมีเคสนะออกมาแล้วก็มีการเผยแพร่บน YouTube บน TikTok เยอะนะก็คือหลอกเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ขอให้ระลึกว่าปัจจุบันนะฮะในการที่จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์เข้ามาหาเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้น้อยมากๆเลยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยส
0: ่
1: วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่มีการส่งหมายนะครับเข้ามาเตือนเข้ามาเรียกหรือแจ้งเป็นเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีสายอื่นโทรเข้ามาโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้นะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะเราต้องรู้เรื่องนี้ก่อนนะทุกคนต้องตระหนักและต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาแน่นอนนะครับเขางานเขาเยอะแล้วอย่างหนึ่งเขาต้องการหลักฐานที่จะยืนยันเรื่องความเป็นการกระทำผิดของแต่ละคนเนี่ยเพราะเขาจะต้องส่งเอกสารมายันตัวเราด้วยแล้วก็เพื่องานของเขาเองนะครับงั้นใครได้รับสายจากเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้คือโอกาสเป็นวิชาชีพสูงแล้วอันนี้ที่หนึ่งนะครับเคสที่สองซึ่งตอนนี้โดนกันเยอะนะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นเทรนด์นะมาระยะหนึ่งแล้วก็คือการที่มีการหลอกว่าเป็นอีกสายหนึ่งเป็นญาตินะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นญาตินะครับหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าซึ่งตัวผมเองก็เคยโดนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียเงินนะแต่เรารู้ทรงนะฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายคนแบบรู้สึกว่าเทคโนโลยีไอมันหลอกเสียงได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการหลอกเสียงที่ว่าแล้วก็ทำมาเป็นประโยคพูดคุยตอบสนองกับเราได้ทันทีเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการทำย้อนหลังนะครับแบบเวลาเราดูรายการสมมติดูร้องข้ามกำแพงเวลาตอนน
0: ั้
1: นเขาจะทำเสียงแล้วเขาหลอกเป็นเสียงคนอื่นเขาไม่ได้หลอกเป็นเสียงคนอื่นนะเขาหลอกเสียงมันจะเป็นแบบอะไรนะอู้อี้อู้อี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่บีบเสียงอะเวลาตอนสัมภาษณ์อะว่าคุณเป็นใครเขาก็จะมีการทำเสียงให้มันเป็นเสียงชิปมังอ่ะใช่ไหมเขาเรียกเสียงชิปมังไหม
0: แบบใช่ที่เป็นเสียงบีบเสียงเล็ก
1: บีบเสียงแต่มันจะเห็นว่าเขาไม่ได้ปลอมเป็นเสียงคนใดคนหนึ่งนะ
0: คนนั้น
1: เด
0: ีย
1: วทำนะอันนี้คือลักษณะเดียวทำเนี่ยมันไม่ได้แปลงแบบนั้น
0: ครับ
1: มันเดียวทำเนี่ยมันต้องเอาต้นเสียงต้นฉบับมาแล้วมาคำนวณนู่นนี่นั่นแปลงเป็นรูปแบบเสียงคนอื่นแต่ว่าผู้เสียหายจำนวนมากนะฮะชอบเข้าใจว่ามีการใช้ AI ปลอมเสียงหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วนะถูกหลอกแล้วเนี่ยก็มักจะคิดว่าอันเนี้ยเขาโดนหลอกเขาโดนปลอมเสียงมีการปลอมเสียงมาเป็นคนคนนี้เป็นเพื่อนเขาเป็นนู่นนั่นทำให้เขาเนี่ยหลงเชื่อแต่ความจริงเนี่ยจะบอกว่าในเคสที่สองเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะของการที่เราเองนะครับจะเชื่อผู้ร้ายโดยที่เรารับสายเสร็จแล้วผู้ร้ายเนี่ยเขาจะถามเลยว่าจำได้ไหมหรือไม่ก็อ้างว่าเป็นญาติเราแน่ยังไงนะครับและเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นแบบเป็นคนธรรมดาทั่วไปเวลาได้ยินเสียงในสายเนี่ยเราจะมีความรู้สึกก่อนว่าคนที่โทรเข้ามาหาเราแล้วระบุชื่อเราได้หรือพูดถึงเราได้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เรารู้จัก
0: ครับ
1: นะแต่ทุกเคสไปดูได้เลยครับเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในโฟนบุ๊กเรานะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่านี้เราบอกจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องเป็นคนรู้จักเนี่ยจะเป็นเบอร์ใหม่ทั้งสิ้นนะฮะจะไม่ใช่เบอร์ญาติเราโทรมาจริงๆนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้อย่ามองข้ามสิ่งนี้ครับสิ่งที่เป็นเบสิกมากๆคือเราต้องรับทราบว่าการโทรศัพท์มาแล้วอ้างตัวเป็นบุคคลอื่นในการหลอกเราเนี่ยครับมันเป็นเบอร์ใหม่ตลอดมันไม่ใช่เบอร์บนโฟนบุ๊กหรือเบอร์ที่เราเ
0: คย
1: ที
0: ่
1: เราจะอ้างสิ่งนั้น
0: ครับอารมณ์แบบจิตวิทยาไหมครับพี่อดีอย่างเช่นโทรเบอร์แปลกเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่จำเราได้ไหมพอเขาพูดว่าจำเราได้ไหมปุ๊บเราก็ต้องโฟกัสแหละว่าเอ๊ะการเราต้องหาแล้ว1 2 3 4ใครนะแต่ว่าคิดว่าเรารู้จักแน่แหละแต่เราก็ต้องแบบทายว่าคือใครแล้วเราจั่วคนนั้นมาปึ๊บเขาก็จะบอกใช่อะไรอย่างงี้แบบเนียนไปเลยใช่มั้ย
1: ใช่เลย
0: อารมณ์แบบนี้ใช่มั้ยครับอืมๆๆ
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งสติก่อนเนาะพี่อดีต
1: ครับ
0: ครับแล้วในเคสตรงเนี้ยพี่นอกจากเราตั้งสติในการที่คนแน่นอนแหละว่าคนจะมาปลอมแปลงเป็นมันมีแฮกไลน์ด้วยนะพี่อดีตครับแฮกไลน์แล้วก็มาพิมพ์เหมือนที่พ่อผมเจออย่างเงี้ยพี
1: ่มันแฮกไลน์จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะฮะคือแฮกไลน์จริงๆไม่ได้ง่ายนะในการแฮกไลน์
0: แฮกจริงๆเลยครับพี่อดีเป็นแบบว่าคนใช้ไลน์พ่อผมเนี่ยทักไปหาเพื่อนในไลน์ของพ่อผมแล้วก็ยืมเงินอย่างนี้เลย แล้วพ่อผมฝันจะรู้ตัวนี่ก็คือแบบว่ามีการแบบโอนเงินให้แล้วจากกับบุคคลนั้นที่ไม่ใช่ชื่อพ่อผมด้วยนะในบัญชีนั้นนะครับก็คืออันนี้สิ่งใหญ่จริง
1: อยากเห็นเพราะว่าอย่างนี้ก่อนต้องบอกนี้อยากเห็นข้อมูลจริงๆเพราะว่า LINE เนี่ยถ้าเป็นมือถือถ้าทำได้มือถือมันจะลงในเครื่องเดียวนะครับหมายถึงโดยหลักนะสมมติพ่อมี LINE อยู่ในเครื่องนะครับถ้ามันจะไปปรากฏอีกเครื่องนึงเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็น LINE for iPad เนี่ยนะครับมันจะลงมือถือได้แค่เครื่องเดียวแน่ๆ
0: อันนี้
1: ประเด็นที่1เพราะงั้นอันนี้โดนหรือเปล่า2คือถ้าเกิดพ่อโดนก็คือหมายความว่าพ่ออาจจะโดนคนร้ายเนี่ยแฮกโดยการที่ได้รหัสพ่อมาแต่ว่าตัวพ่อต้องเคยยืนยันตัวด้วยลักษณะใดต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
0: เครื่องคอมพิวเตอร
1: ์ของมิจฉาชีพนะเพราะ LINE มันจะปกติมันไม่ใช่อุปกรณ์ยกเว้นคอมพิวเตอร์เปิดพร้อมกันเลยนะฮะหรือ iPad เปิดพร้อมกันแต่นอกนั้นมือถือจะไม่ได้ LINE พ่อจะลบทันทีดังนั้นผมก็บอกว่า LINE เนี่ยแฮกยากหรือ
0: อาจจะไม่ได้ในที่แบบว่าเขากดลิงก์การไอ้ที่แบบมีขายของบนเฟซอะไรเนี่ยแล้วครับว่าคลิกลิงก์มาเลยปุ๊บเรากดคลิกลิงก์ไปแล้วมันก็โดนแบบ
1: มันเป็นไปได้แต่ค่อนข้างน้อยเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าจริงๆโดนแฮกจริงไหมแต่ว่
0: า
1: สิ่งที่จะโดนหรือสิ่งที่เคยเห็นเลยแน่ๆเลยคืออะไรฮะคือการสร้าง LINE ขึ้นมาใหม่แล้วใช้ภาพเดียวกับพ่อภาพหรือดิสเพลย์เหมือนพ่อเลย
0: เหมือนพ่อเลยใช่ไหม
1: เหมือนทุกอย่างสามารถจำลองเนี่ยสมมติลายสแตมป์เนี่ยที่ก๊อปปี้รูปสแตมป์ม
0: า
1: ใช่ไหมครับแล้วพี่ตั้งดิสเพลย์เนมเป็นสแตมป์เนี่ยเป็นแอคเคาท์พี่เนี่ยพี่เป็นสแตมป์เลยนะแล้วพี่ก็ทักไปจีบสาวเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นสแตมป์แล้วนะ
0: ไม่แต่ว่าอันนี้คือผู้เสียหายคือเพื่อนของพ่อเลยที่คุยกันผ่านไลน์อะครับ
1: ก็จะบอกว่าอย่างนี้ไง
0: ถ้าเขาสร้างแอคเคาท์ใหม่เขาจะมีเพื่อนบุคคล
1: ใช่ทำได้ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งก็คือเราสามารถใส่เบอร์โทรแล้วก็แอดอัตโนมัตินะครับหรือเรามีรายชื่ออยู่ก็จะมีการแอดเฟรนด์อัตโนมัติไปดูในเครื่องไลน์เราได้หมดนะครับมันจะมีออโต้แอดเฟรนด์นะครับซึ่งปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันอันในอดีตตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นไหมในอดีตทำแบบนี้เลยคืออยู่ดีๆเรามีไลน์คนแปลกหน้าทักเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าเราเปิดให้มีการแอดเฟรนด์และอัตโนมัติ
0: ครับ
1: ก็โดนกันแบบนี้จริงๆที่ผ่านมาโดนกันแบบนี้แล้วก็เผลอสมมุติเคสสแตมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้แฮกไลน์สมมุตินะถ้าไม่ใช่จะเข้าเคสแบบนี้เลยคือมีการสร้างไลน์ปลอมขึ้นมาแล้วมีการออโต้แอดเฟรนด์คือเพื่อนพ่อเปิดให้แอดเฟรนด์ได้แล้วก็ไม่รู้ตัวก็คือแล้วก็จะมีการทักก็จะเข้าใจว่าเป็นไลน์พ่อเลย
0: ครับโอ้อย่างนี้ก็ต้องคอยระวังกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังใน Facebook นะครับคุณอรุณนะครับผมโดนแฮกเฟซนะครับเอาไปเซ็นเจอร์ไปยืมเงินเพื่อนหรือญาติอ๋ออันนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับคุณสสิมานะครับก็มาทักสวัสดีค่ะคุณแอนดี้หลิวกับคุณทิติวัฒน์สวัสดีนะครับเดี๋ยวเหลืออีก3อันดับด้วยกันเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์นี้พี่แอนดี้ครับเวลาหมดเวลาครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับรายการ Insight Cyber พบกับพวกผม2คนได้ใหม่นะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Insight Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรอีนหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบ.ตร.กรณีจับกลุ่มนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Run for Mom ครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากล AIM และ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
14: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
15: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
16: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมาพร้อมกัน3คนเลยนะครับอันนี้มีคลิปกี่คลิปแล้วครับหมอครับเพื่อนเพื่อนเรา
14: 2 คลิป
16: ครบเลยนะมาดีจัง
14: วันนี้ผมก็โจหัวรายการไว้นะครับว่าคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกวงเล็บไม่รู้ใครนะ คนที่น่ากลัวที่สุดโลกก็ยังไม่น่ากลัวเท่าปัญญาประดิษฐ์ที่ไร้การ
15: ผมนี่ถ้าจะพูดเว้นวรรคนะคนที่ไร้ที่สุดคือปัญญา
16: แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ที่เดียวเนี่ยยังแพ้ปัญญาประดิษฐ์ที่ซ้อนกันสองเจ้าสามเจ้ามาซ้อนกันขอบอกครับโลกนี้จะพังอนาคตก็เพราะว่ามีคนใช้คนไม่ดีคนคิดไม่ดีใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 2-3 อันมาซ้อนกัน
15: ไม่หรอกเรามีปัญญาไข่มุกไม่กลัว
16: นี่คือเรื่องจริงครับที่ในกลุ่มพวกนักวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาพูดกันว่าเขากลัวตรงนี้มากนะ
14: คือโลกของเราเนี่ยนะครับมนุษย์ก็อยู่มาคู่โลกแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยเรียกว่าเป็นสัตว์โลกที่ฉลาดมากเลยแต่ทุกครั้งที่มนุษย์ค้นพบสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องควบคุมอีกด้านหนึ่งเสมอนอกจากเหรียญคือเหรียญมีสองด้านด้านหนึ่งที่ได้ประโยชน์ด้านหนึ่งที่ต้องอันตรายต้องควบคุมเริ่มตั้งแต่อะไรไหมของหมอปัญญาเริ่มตั้งแต่ไฟเลยไฟเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมานะแล้วสามารถที่จะทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้อะไฟเนี่ยมันทั้งร้อนนะแล้วก็เผาไหม้นะแล้วก็สว่างยังต้องควบคุมเลยนะครับเพราะนั้นไฟควบคุมปัจจุบันนี้ไฟเนี่ยก็มีความการควบคุมที่advance หรือว่าก้าวหน้าไปเยอะเช่นตรงนี้อุปกรณ์ดับเพลิงมีอุปกรณ์กันไฟมีพนักงานดับเพลิงนะครับในยุคต่อมาเนี่ยมนุษย์เราก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นไปเป็นของมีคมครับเอาไว้ล่าสัตว
16: ์
14: ในแง่ประโยชน์ก็คือมันล่าสัตว์ได้แต่ในแง่โทษของมันก็คือเอามาทำร้ายกันเองนี่แหละนะมีดเป็นดาบเป็นขวานเป็นหอกอะไรเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์ก็ต้องควบคุมนะครับก็ใส่ปลอกให้ดาบหรือมีการลงโทษคนที่เอาไปใช้ผิดๆไปทำร้ายคนอื่นนะครับต่อมาเนี่ยจากไฟนี่พัฒนาขึ้นมาเป็นดินปืนนะ
16: ดินปืนโอ้โห
14: ปืนโอ้โหเอามาทำปืนใหญ่เอามาทำประทัดเอามาทำดอกไม้ไฟนะแต่ว่าไอ้ปืนใหญ่หรือไอ้ระเบิดเนี่ยมันก็มาฆ่าคนได้นะครับก็ยังมีอันตรายหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็รู้จักกันดีตอนนี้ใช้กันทุกวันเลยแล้วก็เป็น ปัญหาโลกด้วยนะก็คือเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็มีที่เราใช้กันบ่อยที่สุดก็พวกปิโตรเลียมนะติดไฟง่ายให้พลังเยอะนะครับแต่ก็มีพลังงานทำลายล้างสูงไปด้วยก็ต้องควบคุมนะครับโลกยังต้องเรียกว่ามาตกกระจายเอาตอนหลังนี่เพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยมันทำให้เกิดคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับนั่นระยะยาวต่อมามนุษย์ก็คิดเครื่องยนต์อีกนะครับเครื่องยนต์นี่ก็มาขับเคลื่อนเป็นรถยนต์แบบวิ่งด้วยความเร็วก็ทำให้คนตายนะเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้ก็พระก็ต้องเสียชีวิตเพราะว่าการควบคุมเครื่องยนต์เนี่ยหรือรถยนต์เนี่ยมันไม่ดีพอนะครับก็ทำให้เราสูญเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการควบคุมมีกฎหมายควบคุมการขับขี่มีใบขับขี่ต้องมีสอบอะไรเงี้ยมนุษย์ยังเก่งขึ้นไปอีกนะครับคิดค้นไนโตรกลีเซอรินนะไนโตรกลีเซอรินเนี่ยจริงๆเป็นยานะเป็นยาขยายเส้นเลือดนะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคือระเบิดนะที่มีพลังมหาศาลหรือ TNT นี่แหละนะครับเอามาสู้รบเอามาทำสงครามมาทำโน่นทั้งนี้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเขาต้องควบคุมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็เอามาสร้างเป็นรางวัลที่เรียกรางวัลโนเบลนั่นไงเนี่ยนะครับนอกจากนี้มนุษย์ก็ยังคิดค้นไอ้ที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าไนโตรกลีเซอรีนหรือ TNT ก็คือปรมาณูครับพลังปรมาณูนี่ก็มีประโยชน์มากมายมีอำนาจทำลายล้างมากแล้วก็เป็นอาวุธที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่โลกเกิดขึ้นมานะครับเป็นแสนคนตอนที่ปรมาณูไปลงที่ฮิโรชิมาแต่ไงก็ตามเราก็ต้องควบคุมเมื่อควบคุมได้แล้วก็ถ้าทำประโยชน์ได้ก็ดีก็เอามาทำระบบติดไฟฟ้านะครับแล้วความรู้เกี่ยวกับปรมาณูหรือไอโซโทปเนี่ยทำยารักษาโรคก็ได้นะครับเอาแล้วยังมี EV ตอนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีนวัตกรรมเรื่องแบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้แต่ไงก็ตามมันก็มีอันตรายที่ไฟไหม้รุนแรงแล้วก็ระเบิดได้นะครับนะถัดมาเรายังมีเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมเอกหมอปัญญา
17: โอ้คร
14: ับอันนี้เนี่ยเรานวัตกรรมเลยนะครับมีการรักษาด้วยยีนอะไรต่างๆนะมนุษย์สุขภาพดีอายุยืนยาวแต่ว่าก็อาจจะมีการเอาเปรียบกันคนที่มีตังค์เยอะก็เอาเปรียบคนที่ตังค์น้อยก็จะไม่ได้ประโยชน์และสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ก็คือ AI นะ AI เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหมอปัญญาว่าเกิดขึ้นมานานยัง
17: อ่าครับผมเริ่มสอนวิชาพวกนี้ก็25ปีที่แล้วนะที่เริ่มออกมาสอนนักศึกษาแพทย์สำนักสอนวิศวะ
14: จริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันมีคนพูดถึงเมื่อตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะเชื่อไหมเกือบร้อยปีแล้วนะ
17: ครับ
14: มันมี
17: เป็นหลักสูตรขึ้นมาประมาณ25ปี30ปีที่ผ่านม
14: า
17: เริ่มมีการสอนกันในหลาย
14: ๆครับมันมีการคนที่คิดถึงว่าเอ๊ะถ้าเราทำให้เครื่องจักรเนี่ยมันคิดแทนคนได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั้นนะตั้งแต่ปี1950
17: คร
14: ับ ผมยังไม่เกิดหมอปัญญาเกิดแล้วมั้ง
17: ยัง
14: หมอปัญญาก็ยังไม่เปิดไม่เกิดอะไรจากนั้นเนี่ยก็มีคนขำนะว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้เหรอเครื่องที่จักรมันคิดแทนคนแล้วทำไปประมาณ20ปีเนี่ยก็มีคนพยายามทำแต่ว่าประเทศที่เป็นเจ้าเรื่องนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าอุ้ยเพ้อฝันจะไปทำนะก็งดไม่ให้งบประมาณมี2รอบนะครับที่ไม่ให้งบประมาณเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นฤดูหนาวของวงการ AI ก็ว่าได้ในประวัติศาสตร์แต่ในที่สุดเนี่ย AI เนี่ยมันก็เกิดความสำเร็จเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวมีเรื่องข้อมูลมากมายที่จะเอามาให้เครื่องจักรไอ้ตัวเนี้ยมันรู้มีพลังนะมีพลังในการคำนวณที่รวดเร็วว่องไวมากนะครับมีเรื่องของความจำที่มากมายนะก็ทำให้ทุกอย่างมาลงตัวในที่สุดก็เกิดเป็น AI ในปัจจุบันนั้นในปัจจุบันนี้เราก็เลยมีเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็มีประโยชน์มากมายอันนี้เถียงไม่ได้เลยว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยว่ามันประโยชน์อันมากมายเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เกิดโทษกับมนุษย์ได้บ้างเรามีโรบอทที่เอามาทำเป็นโรงงานนะทำโรงงานบางโรงงานเขาเรียกว่าblack หรือว่า dark industry dark factory ก็คือปิดไฟมืดเลยผมพยาบริษัทในโรงงานไม่มีไฟเลยแล้วโรบอททำงานไม่ต้องใช้ไฟ แล้วก็มี
15: ไปได
14: ้มีหุ่นยนต์นะที่เหมือนคนเรียกว่า humanoid แล้วก็มีโดรนที่วิ่งไปทำลายล้าง ฆ่ากันเป็นระบงระเบิดเยอะแยะเลยรวมถึง EV car ที่ขับด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมิสไซล์ก็คือขีปนาวุธที่ใช้ AI เนี่ยควบคุมกำกับเพราะนั้นประโยชน์ที่ให้เราใช้มากมายก็มหาศาลแต่แน่นอนว่ามันมีคมที่สองที่อาจจะมาบาดเราก็เลยเป็นสิ่งที่ผมตั้งหัวข้อขึ้นในวันนี้นี่ลองมาฟังดูนะครับคุณแป้นก็มีเรื่องของ AI ที่สร้างปัญหาเหมือนกันนะที่ออสเตรเลียซึ่งคุณแป้นมีได้ว่าสถานที่นั้นลองมาฟังคุณแป้นดูนะครับว่าเธอมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะจากที่คุณหมอมายาทัศน์จั่วหัวไว้เรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทุกวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง AI แต่ว่าเป็น AI ในด้านลบก่อนนะคะที่เราเรียกกันว่า AI scammer เนี่ยว่าในออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือ AI scammer ในออสเตรเลียเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่3เรื่องเรื่องที่1ที่เขาเรียกกันว่า deep fake ก็คือใช้รูปภาพเสียงแล้วก็วิดีโอคลิปแล้วก็เอา AI เนี่ยมาสร้างแทนตัวจริงขึ้นมาค่ะอันที่2คือ voice cloning ก็คือโคลนเสียงให้เหมือนกับเจ้าของขึ้นมาและอันที่3ก็คือ mass personalized phishing ก็คือส่งข้อความมาลวงไปยังอีเมลหรือ text หรือ voice call อะไรก็แล้วแต่ว่ามาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อจะหลอกให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นพวก password ในบัญชีหรือเครดิตการ์ดหรือให้เราคลิกลิงก์ไปนู่นไปนี่เพื่อจะได้รางวัลอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คงหลายท่านนะแทบทุกท่านคงจะได้เจอกันมาแล้วแหละสำหรับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียตอนนี้มาดูกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรแล้วบ้างนะคะสำหรับเรื่อง deep fakes เนี่ยก็จะเป็นพวกมิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยมาหลอกให้ลงทุนโดยใช้ AI แล้วก็การสแกนใบหน้าเนี่ยสร้างวิดีโอปลอมของบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือเซเลบนะคะของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาชักชวนให้เราลงทุนโดยเฉพาะที่ฮิตมากก็คือคริปโตเคอเรนซีหรือพวกบิตคอยทั้งหลายนี่แหละหรือไม่งั้นก็พวกแพลตฟอร์มด้านการค้าต่างๆนะคะอันที่สองคือ voice cloning พวกมิดก็จะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเขาบอกไม่กี่วินาทีนะจับเสียงที่เรามักจะใช้ในโซเชียลมีเดียแบบส่งวิดีโอบ้างทั้งคลิปบ้าง TikTok บ้างอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็โคลนเสียงขึ้นมาแล้วก็ใช้เสียงเนี่ยไปโทรหาญาติพี่น้องเราว่ากำลังเดือดร้อนอะไรเรื่องเงินเร่งด่วนขอให้โอนเงินจากธนาคารให้อันนี้ก็มีหลายคนที่รู้จักเนี่ยโดนมาเหมือนกันนะคะเรื่องนี้อันที่สามนี่อันนี้ก็แปลกหน่อยเราไม่ค่อยรู้ว่าแต่ก็คงจะมีคนที่โดนเหมือนกันนะคะเขาเรียก sextortion and blackmail คือไอ้ AI เนี่ยมันสามารถสร้างจำลองเหตุการณ์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องทางเพศเนี่ยขึ้นมาได้แล้วก็เอามาใช้ blackmail นะโดยบอกว่าจะแชร์วิดีโอนี้ในโซเชียลมีเดียนะถ้าเผื่อไม่ส่งเงินมาเป็นค่าปิดปากอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วนี่อันที่สี่นี่ก็คืออันนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอกันหลายคนเหมือนกันนะคะถ้าคนที่รู้จักเนี่ยคือ business payment redirect ก็คือว่าเราสั่งของหรือว่าต้องจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอะไรประจำต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีพวกมิดเนี่ยใช้ AI เปลี่ยน invoice แล้วก็ส่งเมลไปยังอีเมลส่วนตัวของเราโดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรหมดเลยนะใน invoice ว่าจะต้องชำระยังไงแต่ว่าให้จ่ายเงินไปยังอีกบัญชีหนึ่งของ scammer นะอันนี้ก็เจอกันหลายรายอยู่เหมือนกันอันนี้จะป้องกันตัวจากไอ้ภัยของไอ้ scammer ที่ใช้ AI นี้กันยังไงนะคะอันแรกเนี่ยเขาแนะนำผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เขาก็แนะนำว่าที่หนึ่งคือตรวจสอบแหล่งต้นต่อให้แน่ใจอย่าเพิ่งแพนิคอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งผีผามอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะเรื่องการโอนเงินหรือใครจะมาขอข้อมูลส่วนตัวโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมลนะถ้าเผื่อมีโทรศัพท์ที่น่าสงสัยเข้ามาเขาบอกว่าให้รีบวางหูทันทีเลยแล้วโทรกลับไปยังธนาคารหรือเจ้าหน้าที่บริษัทนั้นๆโดยตรงอันที่สองเนี่ย ขาบอกว่าสำหรับไอ้โคลนวอยซ์ที่ชอบมาปลอมบอกว่าญาติพี่น้องกำลังประสบภัยเดือดร้อนขอให้โอนเงินอะไรทั้งหลายเขาบอกว่าให้สร้างเซฟเวิร์ดขึ้นมาคือหาคำที่ปลอดภัยขึ้นมาเป็นคำให้คำลับนะคะหมายความว่าให้คนในครอบครัวเนี่ยสร้างคำหนึ่งขึ้นมาที่รู้เฉพาะกันในครอบครัว

0: พื่อใช้ตอบโต้เวลาพวกมิตรทั้งหลายเนี่ยโทรศัพท์มาก็จะใช้เนี่ยใช้ไอ้เซฟเวิร์ดอันเนี้ยถามโต้ตอบกลับไปได้คือถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะอันที่3ก็คือใช้เครื่องมือแอนตี้สแกมของหน่วยงานสำคัญซึ่งในเมืองไทยก็น่าจะมีหลายหน่วยงานที่สร้างขึ้นมาแล้วนะอย่างในออสเตรเลียเนี่ยหน่วยงานสำคัญเช่นธนาคารนะคะตอนนี้ก็จะมีแอปป้องกันสแกมเมอร์ของธนาคารขึ้นมานี่ในออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันแล้วบ้างนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในออสเตรเลียก็ที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ตอนนี้ก็คืออันที่หนึ่งเขาเรียกเว็บไซต์เทคดาวน์ก็คือเขาจะมีหน่วยงานเฝ้าระวังหรือ watchdog เนี่ยทางด้านการเงินคือ ASIC Australian Security and Investment Commission เนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการถอดถอนเว็บไซต์มิจฉาชีพด้านการลงทุนและข้อมูลส่วนตัวไปหลายพันเว็บไซต์แล้วเหมือนกันนะคะก็อันที่สองเนี่ยเขาสร้างเขาเรียก scam fighting botsบอทก็คือโรบอทเนี่ยหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบอัตโนมัติรวดเร็วแล้วก็ทำซ้ำๆได้โดยไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมเนี่ยนะคะหลายหน่วยงานโดยเฉพาะธนาคารใหญ่ๆนะออสเตรเลียเช่น Commonwealth Bank เนี่ยกำลังปรับใช้บอทที่ทันสมัยมากขึ้นให้สามารถดักจับสแกมเมอร์ทางโทรศัพท์แล้วก็ขัดขวางการทำงานของสแกมเมอร์ได้เรื่องที่3ก็คือเขามี National Anti Scam Center ก็คือศูนย์ต่อต้านสแกมของแห่งชาติเขาว่าอย่างนี้นะคะก็คือ ACCC คือ Australian Competition and Consumer Commission เนี่ยเขาลงทะเบียน Scam Watch ขึ้นมานะคะเพื่อให้ความรู้แล้วก็เตือนภัยให้คนเนี่ยถ้าเจอสแกมเมอร์ก็ให้รายงานเข้าไปได้แล้วก็ถ้าสงสัยว่าเป็นสแกมเนี่ยสิ่งที่แนะนำให้ปฏิบัติก็คือเขาบอกว่าอันแรกคือให้ freeze account หรือแจ้งระงับธุรกรรมในบัญชีธนาคารทันทีแล้วก็รายงานไปยังหน่วยงานportal ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มี2อันของออสเตรเลียคือ Scam Watch ของ ACCC แล้วก็ Report Cyber ของ Australian Cyber Security Center ซึ่งให้ report ทางด้าน scammer ว่าเป็น crime เข้าไปก็อันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังเดือดร้อนไปทั่วเลยโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อของ scammer เป็นเป้าหมายก่อนเพื่อนเลยก็ขอให้ทุกท่านระวังแล้วก็คืออย่าเชื่อใจใครไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าAI มันสร้างขึ้นมาจนดูจะเหมือนจริงไปหมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังตัวให้ดีแล้วก็ปลอดภัยจาก AI ทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับก็ผมคิดว่าคุณแป้นจะชี้ประเด็นของ AI ที่มีปัญหากับสังคมไทยด้วยนะไม่เพียงแต่ในออสเตรเลียอย่างเดียวเพราะว่าแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมจับประเด็นได้คือเมื่อมนุษย์ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันคือสิ่งที่ชั่วร้ายสุดในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเพราะว่าคุณเกิดมาคุณมีความสุขกับการไว้วางใจคนบางกลุ่มที่ไว้วางใจได้มันมีนะครับซึ่งเรารู้ว่าเนี่ยคนเนี้ยเพื่อนซีกันอย่างเงี้ย
2: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไว้ใจไม่ได้ถึงแม้จะไว้ใจไม่ได้จริงๆคือไว้ใจไม่ได้จริงๆเพราะเพื่อนมันเปลี่ยนที่สายไปหรือเป็นภาพลวงตาแท้ๆเลยAI สร้างทั้งภาพของเพื่อนเราคนนั้นกับที่ที่พูดถึงคนนั้นมาหลอกเราได้เห็นไหมครับว่ามันเป็นความบอบช้ำของจิตใจมนุษย์อย่างมหาศาลทุกๆคนที่เกิดความพลาดพลั้งจากการที่ไม่สามารถจะเชื่อถือซึ่งกันและกันได้ธรรมดาแล้วความสัมพันธ์นี้มีความหมายมากเลยครับความรู้สึกดีๆต่อกันความรู้สึกผูกพันต่อกันและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันมันถูกกันไว้โดยกำแพงกั้นอันหนึ่งละตอนนี้นะครับแต่ทุกคนก็รู้ก็ถูกมีการสังคมเข้ามาเพื่อจะมาหลอกมาสแกมเรานะครับก็หลายอย่างทำให้คนเราเริ่มมีประสบการณ์การที่ไม่ไว้วางใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามพูดนะครับอันที่สองปัจจุบันนี้มีการหลอกลวงกันทางด้านวิชาการทีนี้คนเหล่านี้ครับหวังดีต่อคนครึ่งหนึ่งแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเขาปราศจากความรู้ทางด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและประสบการณ์ประสบการณ์ต่ำต้อยบางกันเถอะนะครับก็พยายามที่จะเอาความรู้ที่เขาคิดว่าเขารู้สร้างเป็นคลิปส่งออกมาสู่สังคม ให้คนในกลุ่มเดียวกันเช่นคนสูงวัยคนแก่เงี้ย60ปีขึ้นไปแล้วเหมือนกันอย่างนี้อะไรเงี้ยครับหวังว่าจะให้ความรู้กับคนกลุ่มนั้นแหละใจจริงเลยครับแต่ทุกครั้งที่ขาดประสบการณ์ขาดคุณธรรมขาดวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยครับมีคนทำให้ปล่อยคลิปที่มันไม่สมบูรณ์แบบออกมาเพราะ AI เป็นคนสร้างAI เป็นคนรวบรวมข้อมูลมาจาก Data ต่างๆที่เราเรียกว่าเป็น Big Data ถ้าเป็นเฉพาะต่อจงเช่นในสายแพทย์สายวิศวะก็เรียกว่าเป็น Data Lake ทะเลสาบของความรู้นะครับแต่ว่าเจาะจงไปมากขึ้นเรียกว่า Data Lake ซึ่งผมก็สอนนักศึกษาแพทย์แบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าการหลอกลวงข้อเสียมันเพิ่มขึ้นข้อดีก็มีอยู่นะครับสังกัดแพทย์เราก็รับว่าใช้ความรู้คนนี้มาใช้ช่วยในการผ่าตัดต่างๆก็ช่วยกำหนดองศาต่างๆให้เหมาะสมในเชิงวิชาหมอกระดูกเนี่ยนะออโทเนี่ยครับก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ทางร้ายมันนักหนาสาหัสปัจจุบันนี้ครับมีการใช้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่มีประสบการณ์แต่เขามั่นใจเขาทำถูกให้ความรู้ที่ถูกออกมาแต่นั่นเพราะว่า AI มันค้นคว้าได้แค่ตรงนั้นนะแต่อีกซอยอื่นที่ซอยแยกอื่นที่เป็นหมู่บ้านหลังหนึ่งนะครับเขามองไม่เห็นแก่ AI เขารู้แค่6-7ซอยแรกของหมู่บ้านจากสามหมู่บ้านนั่นเองที่ผมเทียบเป็นไงนะครับท่านผู้ฟังครับอีก10กว่าซอยหมู่บ้านนั้น AI มันไม่เคยไปเห็นมันก็เลยไม่รู้มันก็เลยไม่ได้พูดถึงมันก็เลยทำให้มันบล็อกความรู้ส่วนตัวไว้นะครับส่วนทางการที่ไม่มีคุณธรรมเพราะผู้ต้องการส่งคลิปสุขภาพเหล่านั้นตั้งใจด้วยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีปัญหาเห็นไหมครับว่าในอนาคตคนเนี่ยจะกลายเป็นหุ่นยนต์ไปหมดเพราะต่างคนต่างไม่ไว้วางใจกันไม่ยอมใจกันไม่ได้เพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกับเอาเขาเรื่อง AI มาปัจจุบันนี้เราก็ลองเซิร์ชเล่นๆของท่านเคยเซิร์ชเล่นๆในพวกเจมินี่ต่างๆที่เราเห็นนะครับมันจะมีบางอย่างที่เราแกล้งหลอกกันแล้วมีคุณหมอคนหนึ่งจากประเทศสแกนดิเนเวียนนะครับเขาหลอก AI โดยการเอาไปแกล้งตีพิมพ์เปเปอร์นึงเข้าไปเลยนะครับใช้มาตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์แบบที่โฆษณาเห็นแล้ว AI นี่ก็รับข้อมูลนั้นไว้เป็นตัว Data Big Data ของตัวเองแล้วพอมีการถามที่เข้าไปแต่บางคนก็เอาอ้างถึงข้อผิดพลาดอันนี้ที่เอามาพูดกันซึ่งแปลว่าตั้งใจหลอกให้เห็นให้ AI หลอกถูกหลอกนะแต่มันก็ยอมรับจริงๆว่าจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอบเป็นจริงด้วยอย่างหน้าตาเฉยเลยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เห็นไหมครับโดยยิ่งถ้าไปเจอที่คนไข้เกี่ยวกับคนไข้มาหลายก็มีปัญหาเช่นเราบอกคนไข้ว่าคุณพี่ครับอายุมากแล้ว70แล้วพี่กรุณาออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อเซฟหัวเข่าท่านพี่นะเพราะกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยมันช่วยให้เก่าดีขึ้นแล้วก็พี่พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะนั่งยองยองนั่งยองๆนี่ผมพูดเสมอเลยนะครับหมอกระดูกทุกคนจะพูดอย่างเงี้ยเพราะนั่งยองทำให้กระดูกข้อเข่าเนี่ยมันบดยี่กันมากกว่าธรรมดาถ้ายองๆเยอะเนี่ยครับธรรมดาเป็นสึกหรอมากขึ้นขอที่เคยมีต้นทุนที่แย่อยู่แล้วเข่าจะทำท่าจะเป็นเข่าเสื่อมอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเข่าที่เสื่อมมากขึ้นเพราะคุณนั่งยองๆมากขึ้นมันขยี้กันมากขึ้นกระดูกก็สึกหรอมากขึ้นเพราะกระดูกคุณแล้วตอนนั้นอายุ70กว่าแล้วการพูดอย่างนี้คือสิ่งที่ใช้ประสบการณ์มาประกอบด้วยนะครับผมจะจบเลยนะครับขออภัยครับใช้ประสบการณ์มาประกอบด้วยบวกกับทฤษฎีทางการแพทย์ก็จะเพิ่มต้องรับการเนื้อต้นขาใช้วิธีท่าอื่นก็ได้ไม่ต้องนั่งยองๆนะครับใช้ท่ายืนเอ็กซ์ไซส์ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็เอ็กซ์ไซส์ได้คอนเซ็ปต์เอ็กซ์ไซส์เนี่ยหมอใช้ก็รู้ดีนะครับใช้ทุกท่าอย่างไรไม่จำเป็นต้องไปนั่งยองๆหรอกนั่งยองนั่นได้ผลได้คดีเกินไปและมีข้อเสียเยอะด้วยคือมันทำให้กระดูกข้อเข่ามีการบดยี่กันสึกล้อมากขึ้นในการไปทำการกระดูกข้อเสื่อมเราต้องมีการถูกผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมจนได้แต่ที่จะดึงไปถึงอายุ80แล้วคุณก็ไม่ต้องถูกผ่าตัดสู่สบายๆไปครับอันนี้ก็จริงที่ผมได้ฟังว่าบางทีคนเราขาดประสบการณ์คนที่ความหวังดีต่อกันบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วขาดความหวังดีด้วยโดยสถานการณ์ที่พยายามที่จะออกมาโชว์ออฟโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรใช้ AI เป็นตัวช่วยกำหนดข้อมูลต่างๆก็ทำให้เกิดข้อเสียกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับ
3: ครับหมอปัญญาไอ้หมอทศักดิ์หมอทศักดิ์นี่ใช้ประโยชน์จาก AI นะสมัยโควิดระบาดเนี่ยก็เรียกว่าทำอะไรบ้างนะมุมมองสองด้านเชิญเลยครับ เยอะแยะไปหมดแต่เห็นว่าบอกว่าวันนี้เราจะพูดกันแง่ลบก็เลยเตรียมเรื่องลบมาเพิ่มเติม

0: ที่มีกุมารแพทย์คนหนึ่งอายุ41ปีก็ทำอะไรก็ไม่ดีกับเด็กถึง10คนแล้วขึ้นส่งขึ้นศาลกันอยู่ตอนนี้เพราะแล้วพอมันมี ACSAM หมายว่า ใครที่ไปลงออนไลน์โชว์รูปตัวเองว่าสวยงี้เงี้ยน่ะแล้วไม่ได้ลงเฉพาะในหมู่เพื่อนฝูงในกลุ่มที่จำกัดเนี่ยไปลงแบบสาธารณะน่ะอาจจะถูกเอาไปทำ AI ทำเป็นหนังไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละในเด็กนะในเด็กนะอันนี้น่ากลัวมากแต่ก่อนนี้เราก็คิดว่าก็ทำแค่ในผู้ใหญ่มั้ยการนี้ไม่เว้นเพราะนั้นเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญเตือนเลยนะบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอันนี้ก็คุณหมอปัญญาบอกตอนนี้มันแย่ไม่ไว้ใจกันเขายังเตือนด้วยอย่าไว้ใจว่าอย่าไปโพสต์รูปของคุณอะลงไปนะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเอาไปทำอย่างนี้เนี่ยเด็กก็จะแย่ไปเลยนะจะมีหน่วยงานที่คงจะเป็นเอกชนนะก็เรียกว่า Internet Watch นะก็จะตามไปพวกที่สถิติพวกที่ไม่ดีทั้งหลายที่ใช้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็น AI นะด้านลบเนี่ยก็บอกว่าเฉพาะไอ้เรื่องที่เป็น CSAM เนี่ยชายอบิวซีเอามาทำ AI มาเนี่ยก็บอกปีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาถึง 14% นะแล้วก็มีถึง 8,029 AI made image and videos of realistic CSAM in 2025ปีที่แล้ว2025ปีนี้คำท่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกจะเป็น 14% หรือเปล่าหรือว่าเป็นของ25ก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วร่วมก็จะเพิ่มขึ้นเลยนะอันนี้ขอเพิ่มปริเวลามันอาจจะต้องพักก่อนเนาะ
1: โอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับในช่วงที่2มีคลิปของคุณหมอจิรยศมาเล่าเรื่องราวน่าสนใจครับน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณหมอปัญญาด้วยเอ๊ะเกี่ยวยังไงน
2: า
1: ะ
2: เราฟังดูน
1: ะพักสักครู่ครับ
3: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: หมอรมดินในช่วงที่2ครับเรามาฟังว่าวันนี้คุณหมอจิรยศมีอะไรน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับ

0: สวัสดีครับพี่หมอมัยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังในบ้านทุกท่านครับบ่ายวันอาทิตย์ของเดือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ไปมานี่จะครึ่งปีแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะจบปีอีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วเหมือนก็หกวันนี้ทำอะไรดีๆกับชีวิตของคุณและคนรอบข้างคุณบ้างหรือยังถ้ายังก็เริ่มต้นที่มองไปข้างหน้าแล้วยิ้มให้กับตัวเองส่องกระจกแล้วจงภูมิใจว่าวันนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่ยังยิ้มได้ยังเดินได้ยังมีชีวิตที่ดีอยู่ได้ก็น่าสนใจดีนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ไปพูดเรื่องของ wellness อยู่ใจจริงเองเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะฮะไอ้คำว่า wellness longevity ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมันอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่เราต้องขวนขวายแทนที่จะคิดว่าจะไปอยู่ให้นานที่สุดมีอายุที่ยืนที่สุดสุขภาพที่ดีที่สุดเป็นท่าของตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยสิ่งสองสิ่งนะฮะการต่อสู้กับความกลัวกับการต่อสู้กับความโลภสองสิ่งนี้มันต้องอยู่ในจุดที่สมดุลกันจริงๆจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำลายความหวังของชาวโลกเท่าไหร่นะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาคิดกันว่า 6.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยใช้ไปสำหรับเรื่องของ wellness ในการหาชีวิตนิรันดร์นะครับในทางศาสนาพุทธของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเกี่ยวกับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้5ประการมันมีอะไรบ้างอันที่1การขับถ่ายผู้ที่กินและดื่มย่อมหลีกเลี่ยงการอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ความโศกเศร้าผู้มีความรักความผูกพันย่อมหลีกเลี่ยงความโศกเศร้าขับแค้นใจไม่ได้ความอึดอัดในความงามผู้ที่เพ่งพินิจในความไม่งามย่อมหลีกเลี่ยงความอึดอัดขยักขยั่งในความงามทางโลกไม่ได้ความเบื่อหน่ายในผัสสะผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงในอายตนะในการสัมผัสรับรู้ย่อมหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายในการสัมผัสทางโลกไม่ได้ความเบื่อหน่ายในอุปทานผู้ที่เห็นการเกิดขึ้นระดับไปของขันห้าย่อมหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทั้งหมดนี้มันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากและกรรมผมว่านี่แหละฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของ wellness เรื่อง longevity เอาแค่หลักของพระพุทธเจ้าก็หมดพละฮะสำหรับชีวิตนี้จริงๆแล้วเนี่ยความรู้ในการทางการแพทย์เนี่ยก็ได้ข้อสรุปมาอยู่2อย่างการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ2สิ่งอันที่1เกิดมายังไงเป็นอย่างนั้นอันที่2การกระทําใดๆทําให้เราเกิดขึ้นมันจําเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลนั้นๆคนที่อายุ70แต่ผมงอกน้อยมากหรือผมยังดกดําอยู่ในฐานะของ anti agingในทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกกลุ่มนี้ว่าซูเปอร์เอเจอร์หรือการแก่อย่างมีคุณภาพขั้นสูงสุดมีความเยาว์วัยในระดับเซลล์เป็นเรื่องของลอตเตอรี่ทางพันธุกรรมจีนนั่นเองฮะจีนที่ดีสามารถปกป้องสเต็มเซลล์ที่สร้างเม็ดสีผมที่เรียกว่าเมลานไซต์สเต็มเซลล์ได้ดีเป็นพิเศษการแพทย์มันก็ล้อไปกับทางด้านนี้อยู่ทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนจีนได้ในอนาคตอาจจะได้นะฮะอย่าเพิ่งสิ้นหวังกันแต่ณเวลานี้ณตอนนี้เรากำลังสู้กับท่านผู้มีความสามารถมากที่สุดในจักรวาล นั่นก็คือพระเจ้าอยู่ก็ลองคิดดูก็แล้วกันฮะว่าเราจะล้มยักษ์ได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราก็ดูว่าในคนที่ผมงอกน้อยกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยในคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเอนไซม์ในการต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากทำให้ความเสื่อมเนี่ยมันช้าลงเอนไซม์เนี่ยจะคอยทำลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่รากผมทำให้ไอ้เจ้าไฮโดรเจนปออกไซด์เนี่ยไม่ไปกัดสีผมผมก็เลยตกดำได้ตลอดเวลาในเรื่องของเทโลสเมียก็มีคนพูดกันเยอะเรื่องของความยาวของเทโลสเมียตรงปลอกหุ้มปลายโครโมโซมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดีหรือเปล่าถ้ามันยาวกว่าชาวบ้านเขาก็ทำให้ภาวะเซลล์แก่นะฮะหรือฝ่อตัวมันก็น้อยกว่าชาวบ้านเขาคนกลุ่มนี้ก็จะมีอายุขัยที่ยืนยาวมากกว่ามีอัตราการเป็นโรคชราเช่นโรคหัวใจอัลไซเมอร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัดก็คงต้องบอกได้คำเดียวว่าทำบุญกันต่อไปนะฮะเผื่อชาติหน้าแล้วครับชาตินี้ไม่ทันละแต่ถ้าเกิดมาเป็นพวกหนูแฮมสเตอร์กับพวกแมลงวันในห้องแลบที่ได้รับยาที่ไปต้านอนุมูลอิสระกับขยายเทโลสเมียคุณอาจจะรอดได้เช่นเดียวกันในคนยังไม่สามารถที่จะมีบทข้อพิสูจน์ใดที่บอกว่ามันช่วยได้แต่อันนึงเนี่ยที่มันช่วยได้จริงๆก็คือต้นทุนไลฟ์สไตล์ตามแบบชะลอวัยนะฮะเรารู้เรื่องของ epigenetic นะฮะรู้ว่าจีนในคนเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวันเวลาและตามสถานการณ์ต่อให้มีพันธุกรรมที่ดีแต่ถ้าใช้ชีวิตสมบุกสมบันยีนที่ดีก็ถูกปิดไ ในคนสูงอายุที่ผมยังดำในวัย70มักจะมีพฤติกรรมเด่นๆร่วมกันก็คืออันที่หนึ่งระบบย่อยและการดูดซึมสารอาหารยังดีเยี่ยมโดยเฉพาะวิตามิน B12 วิตามิน D3 แร่ธาตุทองแดงแร่ธาตุสังกะสีทั้งหมดเนี้ยเอามาจากอาหารตามธรรมชาติซึ่งสามารถที่จะมาเลี้ยงรากผมได้เต็มที่ไม่เผชิญภาวะการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุการนอนที่มีคุณภาพการเข้าสู่การหลับลึกเพื่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมเซลล์ได้ดีนะฮะซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันหลั่งมาตามธรรมชาติในช่วงเวลาการนอนอยู่แล้วนะฮะมันไม่ไปขวนขวายมากนักนอนเยอะโกรทฮอร์โมนก็เยอะนอนน้อยโกรทฮอร์โมนก็น้อยลงเมื่อไหร่ที่การนอนที่มันดีขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติหรือความเครียดเรื้อรังก็จะน้อยลงความเครียดเรื้อรังน้อยลงอนุมูลอิสระก็น้อยลงสิ่งที่จะไปทำลายเม็ดสีผมก็น้อยลงในคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะได้รับสารพิษน้อยลงคนที่มีจิตใจที่สงบปล่อยวางเก่งความเครียดต่ำอนุมูลอิสระก็น้อยลงเช่นเดียวกันการที่คนอายุ70ปีแล้วผมงอกน้อยเป็นสัญญาณบ่งชี้ทางชีวภาพว่าร่างกายของเขาเนี่ยยังทำงานได้สมบูรณ์เสื่อมช้ากว่าอายุจริงคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าแต่สุดท้ายก็เสื่อมและสลายไปตามวันเวลาเช่นเดียวกันขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: คุณบอสจิรยศก็พูดถึงคนผมดำวันนี้เราก็มี2คนนะเนี่ยหมอปัญญากับหมอสมศักดิ
2: ์ผมยอมครับผมยอม
1: จริงขอยอมหมอปัญญาไม่ยอมใช่ไหมของแท้นะ
3: ไม่ยอมคร
1: ับ ของแท้เลยของแท้เลยแสดงว่าวิถีชีวิตเนี่ยสำคัญมาก
2: อันนี้ถ้าหมอปัญญาไปอยู่ประเทศที่เขาทำวิจัยเยอะหมอปัญญาอาจจะไม่มีอิสระภาพจับไปเป็นทดลองในห้องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ไปไหนเลยก็ทดลองว่าทำไมถึงไม่แก่ทำไมถึงหล่อทำไมถึงไม่สมองดีอะไรเงี้ยโดนแน่เลยตามแบบในหนังนะเอ้ยคนนี้มีอะไรพิเศษซูเปอร์ไม่ทดสอบคุณหมอปัญญาจะพูดอะไรไม่พูดแต่ผมจะพูดที
3: ่เชิญเลยครับ
2: ขอจีเรียกพูดถึงนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของพยายามที่จะให้อายุยืนนี่นะโอ้เศรษฐีเขาลงทุนมหาศาลเลยนะเมืองไทยก็มีนะพวกพันล้านอะไรพวกเนี้ยเขาตั้งงบส่วนตัวงบหนึ่งเลยไม่รู้กี่ร้อยล้านนะไปให้กับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเนี่ยทำให้ผมอายุมันยืนนะแล้วก็จะมีเมทริกวัดไตรสารพัดเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เคยมาคุยนะบอกว่าเนี่ยเนี่ยตอนก่อนเข้าโปรแกรมเนี่ยนะก็อายุจริงเนี่ยมันอ่อนกว่าสภาพที่เขาป่วยนะมันมากกว่าอายุจริงของเขาไปตั้งเยอะเลยนะแล้วก็เขาก็พยายามทำอะไรหลายเพื่อดึงให้มันลงมาเห็นว่าก็ได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยจะมีประเภทแบบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะที่เขาวัดเขาสามารถวัดไอ้เมทริกของไบโอเมทริกของคนเนี่ยได้แบบที่เรียกไม่ต้องเอามีดทะลุทะลวงแทงเข้าไปแต่ใช้พวกแสงอะไรต่างๆในการวัดแปะลงไปว่าแปะไว้24ชั่วโมงเลยนะฮะให้รู้ว่าน้ำตาลขึ้นหรือน้ำตาลลงไขมันขึ้นไขมันลงไอ้นู่นเซลล์นั้นเป็นยังไงเลยรู้หมดทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้มันผิดปกติและหวังว่าจะได้มีความหนุ่มสาวกลับมามีไปถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการประชุมของแพทย์ทางคาร์ดิโอโลยีเมื่อไม่มาแล้วนี้ก็กำลังยกไอ้หัวข้อหนึ่งที่น่าจะเป็น research question นะคือคำว่า silent vascular aging มองไปทันคำไหมเข้าใจไหมฮะ silent vascular aging แล้วก็เขาบอกว่า
1: สภาพของหลอดเลือดอย่างเงียบ
2: ๆแล้วก็เราหาคำอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากเลยนะวัดเพรสเชอร์ความดันเลือดปกติผล LDL นะไขมันอะไรๆคุมได้แต่ยังเกิดสโตรกแล้วก็ MI ด้วยทั้งหลายเนี่ยเขากำลังคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ vascular aging ซึ่งมันก็มีคำถามว่า biological vascular age สำคัญกว่า chronological age หรือไม่นะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาว่ามีความแข็งตัวของเส้นเลือดแดงไหมมี pulse wave velocity vascular imaging AI ECG เห็นมั้ย AI มาอีกแล้ว AI มันจะเข้าไปอยู่ในวงการแพทย์การศึกษาแบบศาสตร์วิจัยลึกๆ กันเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยถึงข้อลบของ AI แต่อย่าลืมว่าคุณไม่มีทางที่ให้เขาเลิก AI ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลบางทีอาจจะเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนไฟอะนะที่คุณหมอไปพัดพูดเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนนั่งทำแมชชีนของโดเรมอนอะบินไปดูในอดีตแล้วก็กลับมาเรื่อยๆพูดได้ดีมากเลยนะแล้วก็มันก็มีหลายอย่างจะเห็นว่าเป็นดาบสังคมนั่นแหละแล้วก็เป็นภัยอย่างเช่นปรมาณูอย่างนี้ใช่ไห
3: ม
2: หรือว่าระเบิดในโตกีซูรินนะทางจีนก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีพวกระเบิดนี่นะเขาไม่สามารถเจาะทะลุเขาเอารถไฟวิ่งผ่านเขาได้หรอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะครับคุณจะไปให้มันเลิกเหมือนตราบใดที่ประโยชน์มันก็ยังมีมหาศาลอยู
3: ่
2: เพราะฉะนั้นจะทำยังไงทางที่ดีที่สุดก็คือต้องให้ประชาชนเนี่ยครับมี literacy นะตระหนักรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยอาจจะนั่งทำแมชชีนอย่างที่คุณมาไปทัดเล่านะแฟนรายการของเราที่ฟังอยู่ก็โชคดีมากแต่ได้รู้ว่ามันมีมาแต่โบราณแล้วล่ะถ้าเราเคยฟังคุณหมอปัญญาบอกว่าตื่นเมื่อโบราณเนี่ยนะตื่นขึ้นมาต้องวิ่งให้เร็วที่สุดถ้าวิ่งช้าเนี่ยจะถูกเสือจับไปกินอะไรพวกนั้นตอนหลังก็เดินเฉยเลยทำไมเสือเข้ามาเดี๋ยวฉันจะยิงเอา มันหนีหมดเสือสิงโตตายหมดเลยแล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยเขายิงสิงโตมันว่าเล่นจนกระทั่งถูกแอนตี้อะไรขึ้นมาเราจะไปเห็นภาพอดีตมีคนเศรษฐีไปยิงสิงโตแล้วไปยืนเหยียบสิงโตไว้แล้วนั่นแหละเพราะปืนสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายที่มีความลบทั้งหลายถ้ามันยังมีบวกอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจับได้แต่เราต้องสร้างคนของเราเนี่ยให้ต้องรู้ทันมันและใช้ประโยชน์มันหลีกเลี่ยงโทษมันมันถึงจะทันสมัยนะครับไม่งั้นประเทศก็จะล้าหลังแล้วก็แต่ว่า AI เนี่ยไม่ถึง10ปีแล้วครับจะถูกดิสรัปโดยควอนตัมคอมพิวติ้งแน่นอนนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยภัยก็ยิ่งแรงกว่าใหญ่เพราะประโยชน์มันเร็วกว่าเยอะหนักกว่าเยอะขอบคุณครับ
1: จริงๆควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยไม่ได้มาทำให้ AI หายไปนะมันมาทำให้ AI เนี่ยมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าระบบการคำนวณเนี่ยมันทันมันเรียกว่าไวขึ้นไปกว่าเดิมอีกเป็นพันๆเท่านะครับซึ่งแปลว่าประโยชน์เนี่ยที่ AI มีเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอสมศักดิ์เลยเราคงหนีไปไหนไม่พ้นหรอกเราต้องใช้มันนั่นแหละการลงทุนของนักลงทุนในโลกนี้จำนวนมากก็ลงไปที่ AI เยอะแยะแล้วนะครับนั้นแต่จะอยู่ยังไงล่ะให้มันเป็นรอดด้วยสามารถใช้งานเขาด้วยอยู่ร่วมกันได้ด้วยนะครับโดยเรายังคงสภาพไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรของตัวเองหรือถูกหลอกลวงไปมากมายกว่าที่เราจะควบคุมได้เราก็ต้องมีระบบควบคุมนะครับจุดที่หนึ่งที่คุณหมอสมศักดิ์พูดนี่ถูกต้องเลย AI literacy เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังใช้ประโยชน์มันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในทางที่เป็นโทษเนี่ยได้เยอะแยะเลยตัวอย่างของที่คุณแป้นพูดก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับยังมีอีกมากมายที่เราก็จะต้องระวังครับช่วงนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็อยากฟังเสียงท่านเหมือนกันนะครับมีความคิดเห็นมีปัญหาทางสุขภาพมีโรคภัยไข้เจ็บที่อยากจะขอคำแนะนำครับปรึกษาติดต่อเข้ามาได้นะครับมีหลายช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 SMS 4689933ส่วนช่องทางอื่นก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับ YouTube สดนะครับเราออกรายการ YouTube สดแล้วก็ของ Facebook ด้วยนะครับงั้นท่านผู้ฟังที่เคยติดต่อเข้ามาถามคำถามสุขภาพได้เลยนะครับระหว่างนี้มีช่วงเวลาหนึ่งหมอปัญญาจะเสริมอะไรไหมครับ
4: ผมคิดว่า AI มีของที่ดีๆมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพราะยิ่งคนที่เป็นคน analyze AI นะปัจจุบัน AI ในพื้นฐานจริงๆก็คือการบริหารจัดการ data จัดการให้เก่งให้เหมาะสมให้มีความลึกซึ้งนะครับ data ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้แบบทุก อะตอมของมันทุกนำไปใช้เลยเช่นอย่างนั้นนะครับไม่ AI มีความฉลาดมากขึ้นพื้นฐานจริงของ AI คือการจัดการ data นะครับคนที
1: ่ถ้า data ถ้า data มันสกปรกแล้วเถอะมันก็จะได
4: ้
1: เอาท์พุตหรือว่าผลผลิตที่ไม่ดีตอนนี้คุณพิสมัยอยู่ในสายครับหมอปัญญา
4: เ
1: ด
4: ี๋
1: ยวรับสายนิดนึงคุณพิสมัยครับสวัสดีครับ
3: คุณหมอสวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะคุณแป้นด้วยค่ะ
1: โอ้ยแซ่บเสียงใสมากเลย
3: คุณหมอพรุ่งนี้คุณหมอหัวใจเขานัดติดไอโฮเตอร์ค่ะ
1: อ๋อดีเลยครับ
3: ต้องน่ากลัวไหมคะคุณหมอไม่เคยติดเลยค่ะ
1: ไม่น่ากลัวครับไม่มีไฟดูดไม่มีไฟช็อตไม่มีเจ็บ
4: มีเพื่อนไปเดินช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลด้วยคนหนึ่งก็คือที่เขารับอยู่ที่หน้าอกเราเท่านั้นเองครับแล้วพรุ่งนี
1: ้
4: จบแล้วก็ไปฝากคืนให้คุณหมอครับเขาก็ไปดู Data ข้างในมันว่ามันเรคคอร์ดอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับหัวใจของเราเองแค่นั้นเองครับตอนนี้เพื่อนของคุณสมิสมัยจะไปซื้อช็อปซื้อของช้อปปิ้งที่ห้างได้ด้วยกันได้ด้วยนะครับ
1: เป็นเพื่อนคอยระมัดระวังเฝ้าระวังคุณสมัยทำตัวได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติคิดว่าอยากจะทำอะไรแต่เดินจะวิ่งได้หมดนะครับซึ่งก็อาจจะดีสำหรับไอ้เครื่องเนี่ย
3: เคยทำอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้หมดเลยครับได้หมด
3: ออกโยคะค่ะ
1: โอ้ได้เลยคร
4: ับ ก็ใส่ด้วยเลยครับใส่เคาน์เตอร์ไว้ด้วย
1: ยิ่งอยากจะรู้เลยอยากจะรู้เลยว่าช่วงที่เรามีกิจวัตรที่ออกแรงออกกำลังทั้งหลายเนี่ยมันดีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับในโอกาสดีครับครับ
4: เคาน์เตอร์คือนักสืบเกี่ยวกับเรื่องหัวใจคุณพิสมัยนั่นเองรู้สึกของคุณหมอเขา
3: ทำตัว
4: เขามาวางไว้ที่
3: เหมือนเราใช้ชีวิตปกติเลยนะ
4: ปกติครับทุกอย่างครับใช่ครับถูกต้องครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะทุกท่านและคุณแป้นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณแป้นฟัง
4: อยู่เป็นกังวลนะครับคือของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่เราไปบอกคุณหมอว่าคุณหมอขาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะค่ะเมื่อคืนนี้ตอนที่สองหมอเขาก็ไม่รู้ขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ฮอลเตอร์มันคือสิ่งที่เราดีไซน์ขึ้นมาในระบบแพทย์ครับเพื่อให้เราติดตามคนไข้คนหนึ่งดูตลอด24ชั่วโมงเลยบางคนถึง48ชั่วโมงก็มีนะหมอครับบางคนจะถูกติดฮอลเตอร์2วัน
1: บางคน2วันเลยใช่ใช
4: ่แล้วแต่หมอจะตั้งใจว่าน่าสงสัยโรคอะไรบ้างนะจะดูสักกี่วันกันดีถึงจะโชว์ออฟออกมาได้ไม่ปิดบังตัวเองมากจนเกินไปนะอะไรเงี้ยลองนี่นะครับ
2: ไอ้นี่นะมันพอเทคโนโลยีใหม่ๆมาเยอะเนี่ยผมมีอันหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็ในพวกหนังเกาหลีก็พยายามที่จะ
1: เอาเรื่องคุณหมอสมศักดิ์มีคำถามหนึ่งคำถามขอตอบ
2: ได้ครับ
1: นะครับถามว่าคุณพิสิทธิ์อายุ77นะครับสอบถามว่ามีที่ไหนฉีดสเต็มเซลล์ชะลอวัยบ้างและสามารถฉีดได้ไหม
4: สเต็มเซลล์ปัจจุบันนี้เราใช้เพียงแค่รักษาโรคของเลือดโรคที่ไร้ร้ายของเลือดเท่านั้นเองครับสเต็มเซลล์ไม่ใช้รักษาอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าที่โฆษณากันในร้านในคลินิกตามห้างตามอะไรที่ว่าฉีดแล้วสวยฉีดแล้วหล่อลบรอยเขียวย่นต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมรับทางการแพทย์นะครับปัจจุบันนี
1: ้
4: แพทยสภายังไม่ประกาศรับเลยนะครับที่รับรองคือการรักษาโรคของเลือดมะเร็งของเลือดทุกๆอย่างเท่านั้นเองรวมทั้งทารัสซีเมียด้วยเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับอีกท่านหนึ่งคุณคำหนึ่งอยู่ในสายครับคุณคำหนึ่งสวัสดีครับคุณคำหนึ่งครับหมอปัญญาอวังสัตว์แป๊บหนึ่งนะ
4: ครับเชิญครับ
1: คุณคำหนึ่งครับ
5: ดิฉันเนี่ยเป็นปวดจมูกมาตั้ง60ปีแล้วไม่หาย
1: เป็นอะไรนะครับ
5: ปวดจมูก
1: ปวดจมูก
5: ใช่ไหมครับที่ไหนรักษาฉันได้บ้างเนี
1: ่ยไปตรวจมาอะไรมาบ้างแล้วไหมครับ
5: ไปตรวจทุกอย่าง
1: หูจมูก
5: ทุกโรงพยาบาล
1: หูคอจมูกใช่ไหมครับ
5: ใช่แต่ไม
1: ่มีอาการ
5: ยังไงก็ไม่หาย
1: ปวดปวดบริเวณไหนครับ
5: ปวดที่ดั้งจมูกข้างขวา
1: ที่ดั้งจมูกข้างขวามีน้ำมูกมีเสมหะ
5: มีตอนเช้าม
1: ีตอนเช้าหลงคอไหม
5: หายตอนเช้าพักหนึ่งแล้วก็หาย
1: คร
5: ับ
1: ครับแล้วคุณหมอที่ตรวจนี
5: ่ไม่เป็นไรทุกโรงพยาบาลเลย
1: บอกไม่เป็นไร
4: เวลาก็ถือว่าดีแล้วครับพี่ครับอีกหนึ่งครับเพราะว่า
1: อาย
4: ุ80ปีแล้วคุณหมอตรวจตั้งหลายท่านบอกไม่เป็นไรก็แสดงว่าไม่พบอะไรครับเพราะปัจจุบันนี้คุณหมอหูคอจมูกเนี่ยเขาใช้กล้องคอยส่องเลยพี่นะ
1: ส่องกล้องไหมครับส่องกล้องไหมครับต่อคุณกำเนิดครับมีคุณหมอเอากล้องส่องไปในจมูกไหม
5: ส่องค่ะส่องทุกอย่างเลย
4: เอ็กซ์เรย์ครับ
1: เอ็กซ์เรย์เลยอย่างเอ็กซ์เรย์ซีคอมพิวเตอร์ทำหมดแล้ว ไม่มีก็ปล่อยไว้ก่อนเนาะ
4: ครับสบายใจได้นะครับพี่ครับพอดีมีคุณกุ้งอีกสายหนึ่งนะครับครับ
1: คุณกุ้งครับสวัสดีครับคุณกุ้งคุณกุ้งครับคุณกุ้งพูดเลยนะครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: โอ้เสียงคุณ
4: ครับ
6: คือครับเขาบอกว่ากินงาดำถั่วดำพวกนี้จะทำให้ผมหงอกช้าจริงไหมมันต้อง
1: ผมไม่อยากกินแล้วป่ะ
6: ตั้งแต่ยังไม่หงอก
4: ไม่ได้กินเลยผมคิดว่ามันกินเป็นอาหารอร่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าก็คืออาหารที่คนจีนก็กินกันประจำนะเพราะฉะนั้นไอ้งาดำพวกนี้ก็จะมีการทำเป็นอาหารหูของหวานช่วยเล็กๆให้กินตอนอาหารมื้อเย็นอะไรกินได้ไอ้คนจีนนะแต่ว่าไม่ใช่อาหารที่เราจำนั้นแต่ว่ามีการทำมาขายบางทีเจ้าของอ้างว่าเจ้าของโรงงานรับมาเองไงลองดูแต่โฆษณาในทีวีนะปัจจุบันนี้ก็โฆษณาในทีวี
1: ถ้ามันไม่มีอันตรายทานได้ครับไม่เป็นไรครับ
4: โอเคไปกินเป็นขนมแล้วกันนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้คนจะไม่มากขนาดนั้น
6: ไม่เขาต้องกินได้ยังไม่งอกทั้งงอกแล้วมันกินไม่ทัน
1: อ๋อไปทันแล้วใช่ไหมคุณกุ้งโอเคครับขอบคุณครับที่ทักทายมาหมอทัศศักดิ์ครับต่อครับ
2: มีเวลาครับบางครั้งจะลองดูนะคือการเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางบนเครื่องบินนะเมื่อมีปัญหาสุขภาพของผู้โดยสารถึงขั้นที่ต้องการแพทย์เนี่ยเขาก็จะประกาศใช่ไหมว่าโปรด please identify yourself as a doctor อะไรเงี้ยบอกแสดงตนเป็นแพทย์หน่อยครับมีความต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะมันมีหนังเกาหลีที่เขาเอาเทคโนโลยีใหม่มามันก็เป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกันนะว่าปรากฏว่ามันมีคนหนึ่งก็ใส่เครื่องอะไรบางอย่างเนี่ยที่คอยควบคุมการเต้นของหัวใจอะเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ในตัวเลยแล้วก็ไม่
4: ปกติ
2: ไม่สามารถช่วยด้วยการที่เราไปปั๊มๆอะไรเฉยๆหรือใช้ AED แต่มันต้องมีความรู้ด้านวิศวการแพทย์หรือไงก็ไม่รู้เพราะว่าในหนังมันก็พอมีคนที่ไม่ใช่หมอที่ก็รู้เรื่องนี้ดีก็สามารถมาแก้ปัญหาได้ใช้แม่เหล็กอะไรบางอย่างจากหูฟังมาติดอะไรพวกนั้นพวกสิ่งต่างๆนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปรียบไปไว้โอกาสได้ก็คุยกันนะคร
1: ับ ครับ
2: เวลา
1: พอดีครับสามารถรุ่นดีครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวสนุกสนานและได้ความรู้มาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับมายาทัศน์สำเสนครับลาไปก่อน
2: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
4: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินทุรงที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลนางสาวชนกจันทราทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระ

0: ุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจ้งนโยบายปราบยาเสพติดชี้ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้น 120% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทรัมป์ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เธอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายใน

0: ที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 14นาฬิกา9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเชื่อมช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงมาถึงบ่าย4โมงครับมาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวู่ที่กล่าวไว้ว่าเจื้อปี่เจื้อจี่ปลายจั่นปลายส้นก็คือรู้เขารู้เรารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะฮะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตตาของตัวเองลบ2อย่างได้ลบชนะทุกสนามลบเลยนะฮะลบเกินพันครั้งเลยครับแต่มันทำได้ยากก็บอกไว้นะครับแต่ก็ให้หมั่นเพียรกันหมั่นเพียรพยายามทำที่ผมบอกนะฮะลบกับกิเลสกับลบอัตตาเนี่ยหมั่นเพียรนะถ้าทำได้สำเร็จก็เรียกว่าโอ้ลบทุกอย่างได้วันนี้เผอแป๊บเดียวนะครับวันที่5กรกฎาคม2569แล้วนะครับเลยครึ่งปีมาแล้วนะฮะวันที่1นะครับก็เป็นวันหยุดธนาคารนะฮะแต่ของที่อื่นหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะเอกชนจะไม่หยุดนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้วันที่1ก็ต้องทำงานกันหนักคืนวันที่30มิถุนายนนะฮะทำงานธนาคารก็ต้องทำงานหนักต้องเก็บทุกเม็ดทุกเศษสตังค์นะฮะต้องปิดงบบัญชีให้ได้นะอันนั้นเป็นการทำตามกฎหมายนะก็หลายคนก็จะทราบดีนะฮะเรื่องของระบบธนาคารเรื่องของอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตของเรานะชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างจะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันเนี้ยนะฮะเศรษฐกิจเราเนี่ยโอ้โหมันขยายตัวแล้วก็มีหลายระบบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจมีระบบธนาคารมีอะไรต่ออะไรใหญ่นะฮะแล้วก็เข้าไปลิสต์ในธนาคารของไปลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาก็ฉลองครบรอบ250ปีไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาวันนี้นะฮะไม่ใช่วันนั้นนะฮะก็มีการจัดงานใหญ่นะฮะแต่ทำไมน่าสังเกตไหมครับท่านผู้ฟังพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ทำโจมตีไว้เมื่อวานเนี่ยทางทรัสต์โซเชียลเนี่ยนะกับพาประเทศจีนไปสู่ประเทศอภิมหาอำนาจของโลกได้แทบไม่น่าเชื่อนะเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบริบทของแต่ละประเทศเรื่องราวของแต่ละสังคมในแต่ละทวีปในแต่ละชนชาติอาจจะไม่เหมือนกันมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.สมภพ บรรณสันนะครับว่าทำไมพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงนำพาประเทศจีนไปสู่ประเทศอภิอำนาจมหาอำนาจโลกได้อย่างในปัจจุบันนะครับสวัสดีครับอาจารย์พบครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมทรัมป์มาโจมตีพรรคคอมมิวนิสต์นะแต่ก็จะเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนปรากฏว่านำพาจีนมาสู่จากประเทศที่เป็นคนป่วยของเอเชียในอดีตแล้วก็หลายคนก็ดูถูกเรียกว่าโอ้ดูถูกดูแคลนจีนแต่จีนสามารถผงาดขึ้นมาประเทศเป็นประเทศมหาอภิมหาอำนาจโลกได้ในปัจจุบันเป็นเพราะอะไรครับท่านพบครับ
1: อ๋อครับก็เราก็จะเห็นล่ะว่าเพียงแค่105ปีนี้พรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้อำนาจด้วยซ้ำไปนะเมื่อ105ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในวันที่1กรกฎาคมปีค.ศ.1921ก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่6เลยนะ
0: ครับ
1: ครับเป็นไงครับก็สู้กันอยู่หลายสิบปีกับพรรคก๊กมินตั๋งนะกว่าจะสามารถสถาปนานะครับระบบสังคมนิยมหรือว่าจีนใหม่ขึ้นมาในประเทศจีนได้ก็คือวันที่1ตุลาคมปี1949หลังจากนั้นต้อง28ปีใช่ไหมครับนะกว่าที่จะสามารถได้อำนาจในการบริหารประเทศหรือว่าบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะครับถ้าเราลองมาประมวลดูนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจากพรรคเล็กๆนะฮะก่อตั้งเนี่ยตอนที่ก่อตั้งเนี่ยมีแค่50คนนะฮะสมาชิกเนี่ยนะ
0: ฮ
1: ะในปีกลางปีของปี1921เนี่ยนะปัจจุบันนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกเท่าไหร่ครับคุณตุ้ยครับ
0: เท่าไหร่ครับมีกี่ร้อยคนถ้าจะ500-600คน
1: ทะลุ101 ล้านคนไปเรียบร้อยแล้ว110 ล้านคนนะครับจาก100 ล้านคนนะกว่า101 ล้านคนก็คือทุลุ100 ล้านคนน่ะจะไม่ง่ายเลย
0: ครับ
1: ประชากรจีนเนี่ยมี14 ร้อยล้านหรือว่า 1,400 ล้านนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกประชากรจีน14คนจะมีพรรคคอมมิวนิสต์จีน1คน สมาชิกพรรคหนึ่งคนอันนี้จำไม่ง่ายเลยนะครับนะ
0: ครับสัดส่วนครับ
1: จากฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเป็นพรรคที่เรียกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะหรือว่าใหญ่ระดับต้นๆของโลกนะครับนะ
0: คร
1: ับจะผมประมวลสั้นๆด้วยเวลาจำกัดนะ
0: ครับ
1: คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยสามารถขยายตัวเติบใหญ่มาได้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นลักษณะของยอยักษ์เมเนจเมนต
0: ์โอ้ยอยักษ์เมเนจเมนต์
1: ยอยักษ์เมเนจเมนต์ประกอบด้วยตัวยอยักษ์สามคู่หรือว่าหกตัวนะครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ยอยักษ์คู่แรกก็คือนะครับก็คือรู้จักบริหารจัดการเรื่องความยืดหยุ่น
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากนะครับไอ้ความยืดหยุ่นนี่นะครับนะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบางช่วงต้องตึงบางช่วงต้องหย่อนนะครับนะแล้วดูได้จากอะไรครับแล้วก็จะเห็นแหละนะครับว่าในช่วงหลังจากที่ได้อำนาจรัฐมาตั้งแต่1ตุลาคม1949แล้วนี่นะครับนะ
0: ครับ
1: เป็นไงครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็บริหารจัดการนะครับประเทศนี้นะครับมุ่งสู่การต้องการเป็นชาติพัฒนาแล้วหรือว่าชาติที่เป็นชาติอุตสาหกรรมในช่วง10ปีแรกเลยนะครับนะหลังจากได้ที่ขึ้นบริหารประเทศเป็นต้นมานี่นะครับนะก็กล่าวได้เลยนะว่าในช่วง10ปีแรกเนี่ยหลังจากฝ่าข้ามการรบกับนะครับมาอำนาจตะวันตกนะภายใต้ไอ้สงครามเกาหลีนะฮะซึ่งใช้เวลาประมาณสัก3ปีนะฮะประมาณสักปี1950นะครับจนถึงปี1953ถ้าคุณสมยศสังเกตดูจะเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยทั้งที่เพิ่งผ่านพ้นในการปลดปล่อยประเทศมาไม่ถึงปีนะฮะสงครามเกาหลีมันก็เกิดขึ้น
0: นะครับ
1: และลบกันแล้วเป็นไงครับขณะนั้นเนี่ยนะครับชาติอภิมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกที่บังอาจขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายที่นำพาพาชาติพันธมิตรชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่เอาชนะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ก่อตั้งประเทศใหม่ๆนะครับภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะไม่ถึงปีที่ทำไปนะลบกันสามปีในที่สุดก็ต้องเลิกรากันไปนะครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับนะเกาหลีเหนือก็ดำรงอยู่นะครับเกาหลีใต้ก็ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนะอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเองครับจีนก็ต้องการมุ่งสู่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ Great Leap Forward คุณเรืองจำได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ ก็คือต้องการเป็นชาติพัฒนาเหมือนกับอังกฤษเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน10ปีก็เลยเรียกว่าบริหารประเทศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับความนะครับก็คืออะไรครับก็คือตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะต้องเป็นชาติที่เป็นชาติอุตสาหกรรมเนี่ยภายใน10ปีเหมือนอย่างอังกฤษนะอังกฤษเนี่ยเป็นชาติที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นชาติแรกในโลกอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ก่อนนี้ส่งไม้ต่อมาที่สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเป็นไงครับก็ละเลยภาคเกษตรที่เป็นแหล่งที่ทำมากินของคนส่วนใหญ่ของคนจีนในขณะนั้นนะครับจอบเสียมต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้ต้องเอามาหลอมครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้อุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยมันเฟื่องฟูมันใหญ่โต
0: คือให้ละทิ้งสินค้าเกษตรทั้งหมดอะแล้วการทำเป็นเกษตรด้วยมันทิ้งเลยจอบเสีย
1: มเป้าไปเลยว่าจะต้องเป็นชาติอุตสาหกรรมแล้วแต่นะฮะ
0: ก็พยายามทิ้งจอบทิ้งเสียม
1: ไปเวลาไม่เกินหนึ่งทศวรรษนะปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะเป็นไงครับคนก็เสียหายเสียชีวิตเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่ล้านคนนะฮะในช่วงที่มีการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะพอเขาเห็นว่าไม่สำเร็จเนี่ยแทนที่จะดึงดันนะครับเป็นไงครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเลยครับเปลี่ยนเอาผู้นำฝ่ายหัวปฏิรูปขึ้นมาบริหารประเทศแทนก็คือใครครับก็คือเอาเติ้งเสี่ยวผิงกับหลิวเซ่าฉีนะคือขึ้นมาบริหารโดยการอะไรครับโดยการใช้ระบบสากลนะอะไรต่างพวกนี้นะครับก็ใช้ระบบปฏิรูปนะก็คือไม่ตึงเหมือนกับในช่วงก้าวกระโดดครั้งใหญ่อย่างที่ผมกล่าวถึงนะฮะนะ
0: คร
1: ับ รู้แล้วว่ามันประสบความสำเร็จและสร้างความเสียหายเป็นไงครับคุณแปลเปลี่ยนมาลักษณะของการใช้ระบบปฏิรูปเพิ่มมากขึ้นทันทีแต่ว่าพอปฏิรูปมาได้เพียงแค่5 6ปีเป็นไงครับประมาณสักปี1960ถึงปี1966เป็นไงครับนะเป็นครับคราวนี้กลับมาตึงอีกแล้วก็คืออะไรครับก็คือแก๊ง4คนไปใต้กันนำของแม่น้ำเชียงชิงเนี่ยนะครับแต่เป็นไงครับขึ้นมาก่อการปฏิวัติวัฒนธรรมโอ้โหเป็นไงครับในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนี่นะนะลุกวุ่นกันทั้งประเทศใช่มั้ยครับนะนะแล้วก็สร้างความเสียหายไม่ใช่น้อยล่ะนะแต่ว่าจีนก็ต้องการสร้างบททดสอบยังไง ว่าถ้าเผื่อว่าต้องการมุ่งสู่การเป็นชาติสังคมนิยมที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ย คุณไม่ปฏิวัติวัฒนธรรมไม่ได้เพราะอะไรครับคุณต้องล้างคราบไอ้รูปการฉีดสำนึกเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดแบบขุนศึกศักดินาทั้งหลายเนี่ยที่พรรคคอมมิวนิสต์มันจะกล่าวหานี่นะหรือว่านายทุนขุนศึกศักดินาใช่ไหมครับ ซึ่งเป็น3กลุ่มที่เป็นศัตรูของของชนชั้นกรรมอาชีพแล้วก็ชนชั้นชาวนาใช่ไหมครับนะเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขายึดเอาชนชั้นชาวนากับชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยเป็นแกนกลางของการปฏิวัติเพื่อมุ่งสู่คนกลุ่มประโยชน์ของคนกลุ่ม2กลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นคนเกือบทั้งหมดของประเทศจีนในขณะนั้นใช่มั้ยครับยังไงครับดังนั้นเขาก็ต้องการที่จะมุ่งสู่ความเป็นอะไรความเป็นคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงก็คือจะต้องล้มล้างความคิดเดิมของคุณเนี่ยให้หมดสิ้นนะครับแต่พอทำไปหลายปีไม่ประสบความสำเร็จเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงครับหลังจากนั้นไปไงครับหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมก็ใช้เวลาประมาณสัก10ปีนะฮะแต่10ปีมันอันนี้มันก็ไม่ต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่มีความมีการมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวัฒนธรรมอย่าง2ปีแรกกันหนักหน่วงมากมีเลสการออกมาอารวาสเต็มประเทศจีนไปหมดใช่มั้ยครับนะอย่างที่รับรู้กันอยู่นะครับนะเยาวชนแดงนี่นะครับนะก็เอาอากงอาม่าทั้งหลายมีความคิดที่ไม่เหมือนตัวเองไปครับมาห้อยป้ายใส่แขวนคอใส่ในคอนะไล่ตีแล้วก็ไล่ประจานกันนะครับทั่วทั้งประเทศเลยไหมครับนะเพื่อให้เป็นแบบอย่างว่าเห็นได้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ล้าหลังเป็นคนที่มีความคิดเก่าๆดั้งเดิมเป็นอนุรักษ์นิยมนะแล้วก็ผู้นำจำนวนมากมายนะครับก็ถูกหางเลขถูกกระแสเหล่านี้ไปด้วยใช่ไหมครับนะแต่รู้ว่ามันพอมันถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนความสำเร็จเพราะว่ามันอาจจะฝืนกับกฎเกณฑ์ของไอ้สังคมมนุษย์ใช่ไหมครับนะเป็นไงครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ประธานเหมาถึงแก่สัญญากรรมไปในวันที่9กันยาของปี

0: 1919อะไรครับคุณดูครับที่ที่ประธานเหมาเสียชีวิตนี่นะจำง่ายๆเลยประธานเหมาถึงแก่กรรมเลยนะครับก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์6ตุลาในเมืองไทยไม่กี่
1: ประเทศ
0: นะครับ9กันยายน1976แล้วก็หลังจากนั้น6ก็เกิด6ตุลา1976ในบ้านเราใช่มั้ยครับนะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยครับหลังจากนั้นอีกสักปี2ปีเป็นไงครับก็บอกว่าตั้งสุขีกลับมาใหม่พอ99ตั้งสุขีกลับมาใหม่นี่ตั้งสุขีต้องการอะไรครับต้องการที่จะมุ่งสู่4ทันสมัยนะครับมุ่งสู่การเปิดประเทศอย่างจริงจังใช่มั้ยครับนะแล้วก็ในช่วงแรกของการเปิดประเทศตั้งสุขีทําไงครับก็ใช้ระบบที่ว่าเป็นครอนแทคนะครับ responsibility system ในภาคการเกษตรซึ่งคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ก็คือเลยครับแทนที่จะมุ่งสู่การทำนารวมนะครับการเป็นระบบคอมมูนนะครับก็มาแปลเปลี่ยนไปเลยครับเป็นสังคมที่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาแต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะได้รับสัญญานะฮะได้รับคอนแทคนะก็คือคุณก็เอาพื้นที่เกษตรเนี่ยนะฮะซึ่งเคยอยู่ในระบบนารวมเนี่ยนะครับด้วยระบบข้อมูลเนี่ยต่างคนต่างไปทำนะเพื่อให้เกิดแรงจูงใจแรงกันติดนะส่วนหนึ่งก็อาจจะมามอบเอาผลผลิตส่วนหนึ่งมามอบให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์นะครับนะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวไร่ชาวนาได้รับในน้ำพักน้ำแรงที่เองลงไปมันก็เลยเกิดแรงจูงใจทางการพัฒนาขึ้นมานะครับนะและช่วงเนี้ยนอกจากต้องการมุ่งสู่ที่สี่ทันสมัยต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มproductivity ประสิทธิภาพก็เป็นไงครับภายใต้การนำของผู้นำรุ่นที่2แล้วมันราบรื่นเลยครับคุณดุษฎีครับนะเมื่อจากตึงมหาหย่อนอีกครั้งหนึ่งนี้นะครับ
1: ไม่ไง
0: คร
1: ับ
0: มันก็เกิดปัญหาฟองสบู่ทางเศรษฐกิจเกิดปัญหาอะไรมากมายนะครับในช่วงประมาณสักปี1987-88นี่นะฮะตอนนี้การนำของชาติเนี่ยอยู่ภายใต้การนำของใครครับของผู้นำรุ่นที่2ก็คือหูเย่าปังกับเจ้าจื่อหยางนะครับโดยที่มีเติ้งสุผิงอยู่หลังฉากใช่ไหมครับนะ
1: บ
0: แล้วหลังจากนั้นแค่นั้นไม่พอครับยังเกิดความปั่นป่วนทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของชาติจีนก็คือเกิดเหตุการณ์เทียนเหมือนในต้นเดือนมิถุนายนของปี1989ใช่ไหมครับนะโอ้โหเป็นไงครับก็สร้างความเชี่ยวกราของปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความไม่คงให้กับจีนมานานมากและเมื่อไปยี่ปั๊บเมื่อรู้ว่าไอ้การหย่อนยานเกินไปการอะไรต่างเกินไปการเปิดประเทศอย่างผีผามเกินไปนะครับนะแล้วมีปัญหาเป็นไงครับพอมาถึงผู้นำรุ่นที่3ภายใต้การนำของเจียงเจ๋อหมินหลีเผิงแล้วก็ชูหลงจีเป็นไงครับเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบริหารประเทศให้เข้มงวดกวดขันใหม่ภายใต้การยกมอตโต้3เรื่องนะอันนี้ชูหลงจีน่าจะเป็นผู้นำเลยนะฮะจนทำให้ชูหลงจีได้รับฉายาว่าเป็นซาเศรษฐกิจแห่งจีนนะก็คืออะไรครับก็คือนโยบาย3ปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบรัฐสภาวิสาหกิจและปฏิรูประบบการเงินนั่นคือสิ่งที่จูหลิงจีได้ทำนะฮะก็คือแปลเปลี่ยนแทนที่จะเป็นการรวมศูนย์จากส่วนกลางเนี่ยให้มันมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคุณต้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดคุณต้องมีการปฏิรูปอย่างเคร่งครัดใช่ไหมครับนะแล้วก็นำไปสู่การพยายามที่จะปฏิรูประบบต่างๆนะครับอะไรต่างๆให้เป็นปีที่ยอมรับกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ย่อหย่อนในการนำเอากฎเหล็กมาบริหารจัดการไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาได้ใช่ไหมครับและเป็นไงครับในสุดแล้วเนี่ยผู้นำรุ่นที่3ก็สามารถนำพาจีนเนี่ยในช่วงปลายสมัยผู้นำรุ่นที่3คืออะไรครับก็สามารถนำพาจีนเนี่ยฝ่าข้ามกันเข้าสู่การเป็นสมาชิก WTO ได้ใช่ไหมครับในวันที่11ธันวาคมของปี2001นี่นะครับเป็นไงครับพอก็คือเป็นปีเดียวกับที่จอร์จ W. Bush หรือว่าจอร์จ Bush ผู้มาบริหารประเทศนะครับนะเป็นประธานดีสหรัฐอเมริกาเป็นไงครับและหลังจากนั้นเองครับคุณอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO เนี่ยคุณก็ต้องเปิดการค้าเปิดการลงทุนเปิดภาคบริการเปิดภาคการเงินตามกฎเกณฑ์ของ WTO นะครับไม่งั้น WTO เขาคงไม่ยอมรับคุณเข้ามาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับนะเป็นครับก็บอกว่าภายใต้การนำของรุ่นที่4ที่ส่งไม้มาจากผู้นำรุ่นที่3ผู้นำรุ่นที่4นี่ใครเป็นผู้นำครับคุณดูครับ
1: ใครครับตอนนั้น
0: นะดู DAI ทุกวันนี่จำได้ไหมครับนะ
1: ครับ
0: นะก็คือหูจินเทากงเวินเจียเป่าไงนะนะครับผู้นำรุ่นที่4ก็ใช้ระบบจากตึงมากๆในผู้นำรุ่นที่3ก็มาเป็นการบริหารที่ลดความตึงตัวนะครับผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าครับเพราะคุณต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่รับปากไว้กับ WTO ครับเป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนภาคบริการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็เกิดการปรับตัวผู้มุ่งสู่ระบบของสากลเพิ่มมากขึ้นต่างชาติก็เลยเข้าไปลงทุนในจีนมหาศาลเลยนะครับนะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะผมกล่าวได้เลยว่าจีนเนี่ยพัฒนาจริงๆนะครับนะด้วยการบริหารความยืดหยุ่นเนี่ยก็ตั้งแต่ที่จีนเข้า WTO ที่ทำให้จีนพังอาจขึ้นมากลายเป็นชาติมหาอำนาจหมายเลข2โลกได้ในเวลาเพียงแค่ 2-3 ทศวรรษหลังจากนั้นนะอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนะแล้วก็จะเห็นเลยนะครับแล้วเป็นไงครับพอคุณเริ่มหย่อนตัวลงมากๆเริ่มอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเลยครับมันก็เกิดปัญหาอีกนะครับแล้วพอมาถึงผู้นำรุ่นที่5นะครับภายใต้การนำของสีจิ้นผิงนะแล้วก็หลี่เค่อเฉียงนะครับจีนเขาทำไงครับคุณดิวจำได้ไหม
1: ครับตอนแรก
0: จากความผ่อนคลายก็มาสู่ความตึงตัวใหม่ความตึงตัวใหม่ของสีจิ้นผิงเขาเดินบรรยายเรื่องอะไรมาครับคุณดิวจำได้ไหม
1: คร
0: ับ
1: เรื่องอะไรคร
0: ับ เรื่องจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีอาลีบาบาเทนเซนอะไรโดนหมดไปครับในช่วงนั้นนะสภาวะช่วงนั้นแจ็คหม่าเป็นไงครับคุณดิวครับนะ
1: เงียบต้องเงียบ
0: เพราะก็รู้ไงว่าคุณเล่นเกมตามระบบของทุนนิยมโลกมากเกินไปใช่ไหมครับพยายามที่จะเอาไอ้บริษัทแยกตัวออกมาเป็นบริษัทการเงินบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเพื่อเอามาจะมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่วอลล์สตรีทบ้างอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมครับที่ฮ่องกงบ้างอะไรทั้งหลายนี่นะครับเป็นไงครับมันก็จะสร้างปัญหาให้แก่ระบบของจีนได้เป็นไงครับและแค่นั้นไม่พอเขายังจัดระเบียบข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและความมั่นคงก็คือปราบคอร์รัปชันขนาดใหญ่ในประเทศจีนใช่ไหม
1: คร
0: ับ และพอจัดระเบียบเรียบร้อยไปครับสีจิ้นผิงก็เริ่มเปิดประเทศก็เริ่มผ่อนคลายใหม่นะอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ
1: คร
0: ับ พอสีจิ้นผิงดำเนินคือกล่าวง่ายๆว่าสมัยที่1กับสมัยที่2นะครับนะก็เป็นช่วงที่จีนเนี่ยพยายามที่จะจัดระเบียบประเทศอย่างหนักและต้องจัดระเบียบหนักมากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่สีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งสมัยที่2เนี่ยมันก็ตรงกับช่วงใครขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาครับคุณดุลย์ครับ
1: ใครครับช่วงนั้น
0: มันก็ตรงกับช่วงนั้นที่โดนทรัมป์ขึ้นมาไงครับ
1: ทรัมป์หนึ่ง
0: ใช่ไหมครับทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์นี่นะฮะขึ้นเข้ามาในปี2017สมัยแรกของสีจิ้นผิงก็คือตั้งแต่2013ใช่ไหมครับ2013เนี่ยนะจนถึง2018ใช่ไหมครับนะจากนั้นช่วงเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวที่ทรัมป์ขึ้นมาและ2018เป็นไงครับทรัมป์ก็เล่นงานจีนอย่างหนักใช่ไหมครับประกาศสงครามกัญชาและก็ตามด้วยสงครามเทคโนโลยีใช่ไหมครับนะจีนเองครับจีนแบบว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยฮะถ้ายังใช้ระบบที่มันตึงมากๆต่อไปเป็นไงครับคุณจะรับมือกับทรัมป์ได้ไหมครับนะ
1: ไม่ไหว
0: แล้วมันก็นำไปสู่การพัฒนาการผ่อนคลายไอ้ระบบของเศรษฐกิจนะและการเมืองความมั่นคงที่เคยดำรงมาหลายปีนะครับตั้งแต่2013นี่ครับให้มันสอดคล้องกับภาวะการโรคเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นไงครับฉะนั้นก็กล่าวสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าสิ่งที่จีนบริหารจัดการเนี่ยผมเรียกว่าเขาจัดการบริหารยอยักษ์3คู่นะ
1: อ๋อ3ยอนะ
0: ครับ3ยอหรือว่า6ยอนะครับถ้าเผื่อว่าเป็น3คู่นี่นะ
1: ครับ
0: ยอยักษ์คู่แรกเลยนะครับก็คือบริหารความยืดหยุ่นให้มันสอดคล้องกับสภาวะการของจีนในแต่ละช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในจีนเองและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ย flexibility management คือข้อแรกๆนะครับที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยครับอยู่ยงคงกระพันนะครับจนกระทั่งทำให้เป็นไงครับผู้นำชาติมหาอำนาจโลกล่าสุดทนไม่ไหวนะครับมองแล้วว่าคุณคือคู่ต่อสู้หมายเลขหนึ่งของชั้นและนับวันจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่ว่าไอ้ยอคู่ที่สองเนี่ยสำคัญไม่น้อยกว่ากันจากยืดหยุ่นมาเป็นอะไรครับมาเป็นความยืนหยัดก็คือครับยืนหยัดโดยใช้ประชาชนเป็นตัวตั้งอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จะชนะเชียงไคเช็กที่นำพรรคก้มไปหลังไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ยืนหยัดเคียงข้างกับ
1: ประชาชน
0: นะส่วนใหญ่ของประเทศก็คือชนชั้นกรรมอาชีพแล้วก็ชนชั้นชาวนาในขณะนั้นนะครับเป็นไงครับเขาก็ยืนหยัดอย่างต่อเนื่องกันมาและที่ยืนหยัดมากก็คือเลยครับยืนหยัดในการตั้งเป้าว่าประเทศจะต้องพัฒนาไปสู่ทิศทางไหน
1: นี่สำคัญ
0: เป้าก็คือเลยครับเป้าที่เติ้งเสี่ยวผิงได้กำหนดเอาไว้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ที่จีนจัดการกับปัญหาภายในประเทศในช่วงเปิดช่วงแรกได้เรียบร้อยนะฮะเมื่อขึ้นสู่ผู้นำรุ่นที่3นี่นะฮะเติ้งเสี่ยวผิงประกาศมาตรการบริหารจัดการประเทศจีนว่าไงครับคุณดุลย์ครับ
1: ว่าไงครับตอนนั
0: ้
1: น
0: ในช่วงแรกเขาใช้มาตรการ4ทันสมัยแล้วมันก็มีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ในช่วงที่2เนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่ต้นศตวรรษที่1990เนี่ยเติ้งทำไงครับเติ้งก็ประกาศเลยครับsocialist market economy ไงนะสังคมนิยมที่ใช้กลไกตลาดยังไงครับเพื่อนใช่ไหมครับนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนก็

0: เมื่อไหร่ใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: และอันนี้จีนก็ยืนหยัดต่อเนื่องกันมาและแค่นั้นไม่พอครับยอคู่สุดท้ายเลยครับก็คือการเน้นพัฒนาการที่ยั่งยืน
1: ตรงนี้สำคัญเลยครับ
0: ยืดหยุ่นยืนหยัดและยั่งยืน
1: ยั่งยืนสำคัญ
0: ก็ยั่งยืนไงครับเออก็บอกว่าเออประเทศชาติมันจะดำรงอยู่ได้พัฒนาการได้ยาวนานพรรคคอมมิวนิสต์จะสามารถที่จะดำรงอยู่ได้แล้วก็มีความเข้มแข็งก็คืออะไรครับคุณต้องบริหารคำว่าcommon prosperity ไงก็คือคุณจะต้องมีความมั่งคั่งร่วมกันนะไม่ว่าในระหว่างประชาชนคนจีนนะครับไม่ใช่ประเภทแบบรวยกระจุกจนกระจายเหมือนชาติที่เป็นเจ้านะครับแห่งระบบทุนนิยมนะคน 1% ของบางชาตินี่นะครับคุณต้องไปได้ดูว่าชาติไหนนะมันครองเกือบครึ่งข้อนของไอ้มูลค่าตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับนะ
1: คร
0: ับเป็นไงครับคน 70-80% ของชาติเป็นไงครับก็อยู่ในสภาวะเรียกว่าพอบริหารไอ้จัดการเรื่องปัจจัย4ให้รอดพ้นไม่ได้ในแต่ละวันดำรงชีวิตแบบ paycheck to paycheck ใช่มั้ยครับนะอย่างที่เห็นอยู่ใช่มั้ยครับนะฉะนั้นจริงก็บอกไม่ได้แล้วต้องมีคำว่าอะไรครับความมั่งคั่งร่วมกันนะและข้อสำคัญครับต้องมีอะไรที่สำคัญมากที่เป็นแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการเรื่องความยั่งยืนของจีนซึ่งไม่ใช่ทำเฉพาะในจีนแต่ว่าทำไปเป็นแบบอย่างแล้วก็มีบทบาทไปสู่ทั่วโลกด้วยเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องอะไรครับ
0: ก็คือการสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบสีเขียวไงใช่ไหมครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจีนจึงกลายเป็นเจ้าแห่งการพัฒนาเลยครับพัฒนาเรื่องของไอ้กังหันลมก่อดีไอ้โซล่าพาเนลพลังงานทดแทนทั้งหลายการใช้ไฮโดรเจนการส่งเสริมรถยนต์ EV พวกนี้มันมุ่งสู่สังคมสีเขียวเพราะว่าเราก็ได้ตระหนักกันแล้วว่าโลกขนาดนี้เป็นไงครับมันถูกภัยคุกคามของไอ้ global warming climate change มากมายขนาดไหนมันเป็นไปได้ยังไงครับนะความร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปทำให้คนตายไปไม่รู้กี่พันคนอย่างนี้นะครับนะ
1: บ
0: เป็นไงครับนะมันแสดงว่าดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลกดวงนี้มันถูกคุกคามอย่างหนักใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วจีนก็ดำรงเรื่องนี้และขณะเดียวกันชาติมหาอำนาจที่มองจีนเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูเนี่ยเขาบริหาร3ยอเหมือนกันคือยออะไรบ้างครับ
1: ยออะไรบ้างครับ
0: คืออะไรครับยึกยักย้อนแย้งนะครับแล้วก็ย้อนลอยใช่มั้ยครับยึกยักย้อนแย้งนะ
1: ย้อนลอยนะ
0: ครับครับคุณจะไม่ไปไล่ดูว่าคือชาติไหนครับ
1: ที่
0: ยึกยักตลอดเวลาย้อนอายแล้วก็ย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: กำลังทำตัวอยู่ในขณะน
0: ี้ยังไม่ไปอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ครับครับอีกคำหนึ่งที่ปรากฏมาในสมัยสีหลีเค่าเฉียงนั่นก็คือคำว่า new normal อาจารย์ตรงนี้ผมว่าโหทำให้โลกทุกคนใช้คำว่า new normal เป็นเลยนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง่าย
4: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่

0: คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-Shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:38ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชิมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับฟังกันสบายสบายสบายสบายหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเคร่งนิดนึงนั้นสัปดาห์นี้นะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติแล้วก็พัฒนาการของเศรษฐกิจประเทศจีนนะครับภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีวิธีการต่างๆซึ่งรูปแบบเนี่ยนะทางสหประชาชาติเองก็นำไปใช้นะเรื่องของการความยืดหยุ่นความยั่งยืนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาก็เอาไปทำเป็นมัตโต้ก็คือเขาก็ดูความสำเร็จของจีนนะแล้วก็เอากงนี้ไปเป็นคำฝันนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้มาจากที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือคำว่า new normal คำว่า new normal คนไทยแล้วก็พูดกันมากขึ้นชัดเจนนะรู้จักกันมากขึ้นนะขอบคุณหลายท่านที่ติดตามทาง YouTube นะฮะก็มีท่านวางทาง YouTube เยอะเลยนะคุณนิมิตธีระนะฮะคุณนิมิตคุณอัตพรนิสินนะครับแฟนประจำนะคุณมูลชัยพรประเสริฐกุลนะครับคุณวิกบวรคุณประจักษ์สิรินวลกูลนะครับแล้วก็คุณหยองอยากเล่าให้หัวใจมา3ดวง หยองนะขอบคุณคุณหยองมากแล้วก็มีแฟนรายการหลายท่านก็กดไลค์มานะฮะทาง YouTube เนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนกันจริงนะฮะก็หลายท่านก็ติดตามทาง YouTube นะฮะพวกก็มาฟังทาง YouTube นะฮะท่านก็ติดตามทาง Facebook Live นะฮะ Facebook Live สดอยู่นะครับบางท่านก็มีช่องทางอื่นหลายช่องทางนะทางช่องทางออนไลน์ตอนนี้เราก็มีกันเยอะนะฮะคือทาง FM 96.5 นี่ก็มีหลายช่องทางที่จะให้ท่านฟังได้รับฟังนะครับก็ถือว่าได้รับมันเดี๋ยวนี้สื่อมันเปลี่ยนไปนะฮะเราสามารถที่จะพัฒนาการรับรู้การรับฟังเนี่ยได้มากขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับอย่างไรก็ตามนะฮะในสิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะต่อไปยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าการที่ทำไมหลายคนสงสัยไหมนะครับว่าจีนทำไมมีเครื่องบิน Airbus เนี่ยครองตลาดมากนะฮะแล้วก็รู้ว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ทีเดียวนะเราประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปอเมริกาก็พยายามจะขอร้องให้ซื้อเครื่องบินของโบอิ้งแต่ทำไม Airbus ของจีนเนี่ยสามารถครองตลาดได้โอ้โหเยอะเลยนะฮะเป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆว่าทำไมจีนถึงเลือก Airbus มากกว่าโบอิ้งอาจารย์สุภพครับ
1: พ่อครับคือกล่าวได้เลยนะว่าตลาดเครื่องบินของจีนเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับนะที่จีนมีเครื่องบินขนาดใหญ่บินอยู่ในขนาดนี้นะครับปรากฏว่า 55% เนี่ยเป็นของ Airbus บริษัทเดียวนะฮะที่เหลือก็รองลงมาก็คือ Boeing นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีบริษัทผลิตเครื่องบินของจีนด้วยคือ COMAC นะฮะซึ่งกระบวนว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ครบ10ปีของการที่นะครับมีการเอาไอ้ C909 นะฮะนะครับของ COMAC นี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบเครื่องบินของจีนเนี่ยนะครับออกมาสู่การใช้ประโยชน์นะครับครบ10ปีพอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องบิน C909 นะครับนะมันปรากฏโฉมครั้งแรกเนี่ยโดยไอ้สายการบินของแถวเฉินตูนะครับนะที่มณฑลเสฉวนนี่นะครับนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี2016นะก็คือช่วงสมัยแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับนะก็เริ่มมีโคแม็ก909ออกมาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกเลยนะก็ครบ10ปีไปพอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าสามารถนำเอาไอ้โคแม็กเนี่ยออกมาสู่ตลาดบินได้แล้วเนี่ยประมาณสักกี่ลำครับคุณครับ
0: กี่ลำแล้วฮะตอนนี้
1: ก็สามารถเอามานะครับใช้งานแล้วก็ในเชิงพาณิชย์นะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันยังบินในประเทศจีนอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ทั้งหมดเนี่ยเฉียด200ลำ
0: โอ้
1: นะ ตั้งแต่ที่มีการเริ่มเอาไอ้909ออกสู่ตลาดเมื่อ10ปีที่แล้วนะนะ
0: ประเทศลาวก็ใช้ครับอาจารย์ประเทศลาวแล้วก็เวียดนาม
1: ประเทศลาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลาวอินโดนีเซียเวียดนามตอนนี้มีเรียบร้อยนะครับ
0: เว
1: ีย
0: ดนาม
1: นะ
0: ฮะอ๋อครับ
1: นะครับไอ้909เนี่ยก็คือเครื่องบินขนาดเล็กก็บรรทุกได้คงคนมาสักไม่ถึง100 คนนะ100 คนลงมานะครับนะ
0: 80
1: นะครับก็แล้วทำไมมันเป็นที่นิยมมาคุณดูครับ
0: โอ้ทำไม80ขนาด80ที่นั่งเนี่ยคนนิยม
1: มันนิยมครับ
0: เพราะอะไร
1: มันมีสนามบินขนาดเล็กมากมายในประเทศจีนนะครับและยิ่งที่ไหนที่มันธุรกันดารที่มันลำบากนะครับตัวอย่างเช่นแถวมองโกเลียในแถวมณฑลซินเจียงแถวเขตปกครองพิเศษซินเจียงเรียกว่าเขตปกครองมองโกเลียในทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณจะไปเอาเครื่องบินที่มันบรรทุกได้หลายร้อยคนเดี๋ยวไปแล้วมันจะนั่งเต็มไหมครับคุณดูครับ
0: โอ้ไม่เต็ม
1: นะครับมันก็เสียเที่ยวอยู่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้าไอโคเอาโคแม็กสามเก้าศูนย์เก้านะครับไอ4909มาบินนี่นะครับกลาย90 คนนี่ครับเป็นไงครับมันก็สามารถทำรายได้เพิ่มนะครับมากกว่าไอ้เครื่องบินแต่ถ้าคุณไม่ใช้ไอ้909เนี่ยคุณต้องไม่ใช้เลยครับคุณดูครับ
0: ใช่เลยครับ
1: คือคุณต้องใช้ Airbus 320หรือว่าอะไรครับ Boeing 737ไงซึ่งบินภายในประเทศกันอย่างกว้างขวางไม่ว่าประเทศไหนก็ตามใช่ไหมครับก็คือบินระยะสั้นไม่เกินชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะใช้รุ่นเนี่ยเยอะใช่ไหมครับนะครับปรากฏว่าถ้าคุณนั่งไม่เต็มเครื่องเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนมันก็จะเพิ่มไงเพราะว่าคุณต้องเสียค่าเลยครับค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆค่านะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายทางด้านต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันเนี่ยคุณต้องใช้เท่าเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับหรือว่าต้นทุนแปรผันอาจจะใช้ลดลงหน่อยนะครับแต่ว่าต้นทุนคงที่คุณต้องใช้เดิมเท่าเดิมแน่นอนค่าเสื่อมเครื่องบินค่าอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่ามันบรรทุกคนได้ไม่เต็มไงนะดังนั้นแล้วถ้าคุณมาเปลี่ยนมาเป็นไอซี909เนี่ยมันก็เป็นไงครับมันก็บรรทุกได้เต็มก็เลยเมื่อดูจากต้นทุนแล้วมันทำให้รายได้ของไอ้ C909 เนี่ยมันดีกว่าไอ้ Boeing 737เนี่ยนะครับมันทำให้รายได้เพิ่มมาอีกลำหนึ่งไม่ใช่น้อยครับอีกประมาณสัก10,000 หยวนด้วยกันนะที่มีรายได้เพิ่มนะครับก็คือ 4-5 หมื่นบาทนะครับนะระหว่าง 7,000 ถึง 10,000 หยวนเนี่ยครับนะครับและเครื่องบินมันก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับเป็นไงครับจีนก็เลยจัดฉลองใหญ่ว่าเนี่ยเขาผลิตเครื่องบินประกอบเครื่องบินได้เองเนี่ยมา10ปีเต็มๆแล้วนะครับและข้อสำคัญครับเวลาคุณบินไปในแหล่งที่มันทุรกันดารมากๆมันวิบากมากๆเช่นบินขึ้นไปนะครับบินขึ้นไปไอ้แถวซินเจียงแถวมองโกเลียในเนี่ยสนามบินบางแห่งเนี่ยมันสูงกว่าไอ้ระดับน้ำทะเลเนี่ย2-3 กิโลเมตรนะ2,500 เมตรนะครับนะ
0: จ
1: ากนั้นแล้วกว่าคุณจะไปถึงเนี่ยเป็นไงครับคุณต้องฝ่าคลื่นลมฝ่าไอ้อากาศอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับนะครับเพราะว่านะครับยิ่งมันสูงมากเท่าไหร่เนี่ยอากาศมันก็จะแปรปรวนมากใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับเป็นไงครับมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยทำให้จีนเองก็มีประสบการณ์ไงในการบริหารจัดการเครื่องบินภายในประเทศของตัวเองก็คือไอซี909เนี่ยนะครับมาแล้ว10ปีนี่ครับนะแล้วเขาก็ต่อยอดมาเป็น C919ก็คือเครื่องบินขนาดเดียวกับAirbus 320หรือว่า Boeing 737นั่นแหละนะที่บรรทุกคนได้มาทั้งร่วม200 คนนี่นะครับนะ190 คนเท่านี้นะฮะนะครับตั้งแต่เมื่อปี2023นะคือเมื่อ3ปีที่แล้วและตอนนี้เขากำลังผลิตกำลังผลิตไอ้ C929 อยู่ไงครับนะเป็นไงครับและนี่ที่ผมกล่าวมาเกี่ยวกับไอ้การบินของจีนที่เขาพัฒนาเองยืดยาวก็ต้องการบอกว่าอะไรครับคือตอนนี้ Airbus เนี่ยครองตลาดเครื่องบินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่นี่นะครับนะที่บินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับนะบินภายในประเทศด้วยบางส่วนนี่นะ 55% ของทั้งหมดที่เหลืออีก 45% นั้นก็แบ่งกันน่ะระหว่าง Boeing กับใครครับกับเครื่องบินที่จีนประกอบเองแล้วอาจจะมานำมาจากบางประเทศเช่นบราซิลด้วยใช่มั้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะน้อยมากใช่มั้ยนะส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนี่แหละคือ Airbus Boeing แล้วก็ไอ้ Comac ใช่มั้ยครับแต่ไอ้4909 919อย่างนี้เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะคำถามก็ว่าแล้วทำไม Airbus ยังคงแชมป์อยู่ได้นะครับถ้าเรามาช่วยกันหาคำตอบเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับก็ของแชมป์อยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขา1 Airbus เนี่ยเข้าตลาดจีนมานานแล้วต้อง40 กว่าปีแล้วนะครับนะ
0: อ๋อครับ
1: แล้วนอกจากเข้าตลาดนานแล้วเนี่ยเป็นไงครับข้อสำคัญคืออะไรครับ Airbus เนี่ยสามารถสร้างซัพพลายเออร์ในจีนได้คุณลองเดาดูครับว่ามีทั้งหมดกี่รายครับซัพพลายเออร์ที่ทุกอย่าง
0: ชิ้นส่วน
1: ต่างๆอะไรต่างๆไม่ได้ผิดอย่างนี้ก็คือเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะครับซึ่งมันผิดยาก
0: อย่างอื่นผลิตได้หมดเลย
1: นะครับไม่ต่ำกว่า200 บริษัทครับ
0: โอ้โห
1: นะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ให้แก่ Airbus ในประเทศจีน
0: ครับ
1: ผลิตที่ก็ได้กับบริษัทโบอิ้งเนี่ยโบอิ้งเนี่ยมีซัพพลายเออร์อยู่40บริษัทในจีน
0: อ๋อครับ
1: ทำไม Airbus มีมากกว่าครับ
0: เพราะอะไร
1: ทำไมมากกว่าม
0: ากกว่าต้องเท่าตัว
1: นะครับก็เพราะอะไรครับเพราะ Airbus เองเนี่ยได้เข้าไปประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น320ในจีนด้วยไงนะคร
0: ับ
1: ติดต่อมาตั้งกี่ปีแล้วครับก็ผมว่าก่อนหน้าไอ้ซี4909จอกบินด้วยน้ำไปใช่ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยพอนานพอสมควรเลยใช่ไหมครับนะตอนนี้ Airbus มันก็เลยมีโรงงานประกอบไอ้เครื่องบินไอ้รุ่น320นี่นะครับอยู่ในจีนที่เทียนจีนเนี่ยถึง2แห่งนะครับฉะนั้นเมื่อคุณไปประกอบไอ้ขั้นสุดท้ายของเครื่องบินถึง2แห่งนี้นะครับแล้วไม่ใช่น้อยๆนะครับก็ว่าไอ้ปีหน้าเนี่ย
0: ปีนึง
1: แอร์บัสเขาประกาศไว้เลยนะครับว่าเขาจะมีเครื่องบินที่ประกอบในจีนออกสู่ตลาดเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ75ลำครับ
0: โอ้
1: ฉะนั้นเดือนละ75ลำเนี่ยปีนึงมีกี่ลำครับคุณผู้ชมครับ
0: โอ
1: ้ปีมันก็ร่วมพันลำใช่ไหม8-900ลำใช่ไหมครับนะเดี๋ยวฉะนั้นสเกลมันใหญ่โตมากไหม
0: ใหญ่สิครับการ
1: มันใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมครับคุณก็สามารถที่จะสร้างก่อให้เกิดซัพพลายเออร์ในจีนได้มากไงเพราะสเกลมันได้อีกเรียกว่าสเกลไงนะครับนะแต่ว่าไอ้
0: นี่กลายเป็นแอร์บัสเนี่ยไม่ใช่ไชน่านะ
1: จริงจังมันไม่ใช่แอร์บัสเนี่ยที่บินในจีนอย่างเดียวนะครับที่ต่อในจีนประกอบในจีนอย่างเดียวที่ใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้นะฮะปรากฏว่าแอร์บัสไม่ว่าจะเป็น320จนถึง350เนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนในจีนหมดเลย
0: โอ้
1: ยแล้วถ้าคุณขึ้นแอร์บัสไม่ว่าจะไปเดินทางไปต้องมุมไหนของโลกเนี่ยไม่มีทางที่คุณสุรินทร์สามารถขึ้นแอร์บัสที่ไม่มี
0: ชิ้นส่วน
1: ใน
0: จี
1: นได้นะครับนะเป็นไงครับแล้วมันเป็นยี่มันไม่รู้กี่ปีแล้วเพราะมันลงตัวไงเป็นไงครับ
0: คนไม่รู้นะเนี่ยคนก
1: ็ครับ
0: คร
1: ับ แต่นั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าเออเนี่ยนะทำไมแอร์บัสจึงกระตือรถในการมันร่วมมาเลยครับงานสำคัญที่จัดขึ้นในปักกิ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่นะครับคืออะไรครับ
0: นั่นอะไรครับ
1: ก็คือ International Supply Chain Expo นะครับก็คืออะไรครับก็คือการจัดไองาน Expo ว่าด้วยห่วงโซ่อุปทานโลกปรากฏว่าแอร์บัสได้ชวนซัพพลายเออร์ใหญ่ๆของตัวเองเนี่ยถึง11รายเนี่ยไปออกงานนะครับนะเพื่อให้คนทั่วโลกมาชมงานกันเพราะว่ามันมีประเทศต่างๆมาร่วมงานกันร่วมร้อยประเทศนะครับนะครับที่บริษัทต่างๆนี่นะที่มาออกงานร่วมกันใน International Supply Chain Expo ที่จีนจัดที่ปักกิ่งนี่นะเป็นไงครับมันก็จะเห็นเลยนะว่าเออเนี่ยมันคือความร่วมมือที่ไม่ใช่เพียงร่วมมือวันสองวันแต่ว่ามันร่วมมือกันมายาวนานแล้วนะครับและข้อสำคัญคือครับคุณสามารถที่จะไปก่อให้เกิดนะครับโรงงานต่างๆที่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกรูปแบบนะครับแต่ตลอดวงโซ่ของซัพพลายเชนเนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้นะครับตัวอย่างเช่นเลยครับที่มันสามารถที่จะบริหารจัดการซัพพลายเชนที่อยู่ภายในประเทศจีนได้นะครับนะก็เลยครับก็คือเรื่องของการผิดชิ้นส่วนต่างๆไม่ดูฟังตัวเองของคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับนะแล้วก็ระบบของวิศวกรรมนะทางด้านการผิดเครื่องบินนะครับนะและรวมตลอดอะไรครับที่สำคัญมากเลยก็คือระบบเมนเทนแนนซ์คือการบำรุงรักษาไอ้เครื่องบินนะครับนะนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็แม้แต่เลยครับแอร์ครับรีไซคลิ่งก็คืออะไรครับเพราะว่าไอ้เครื่องบินถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยคุณต้องมารีไซเคิลใช่ไหมครับนะจะได้คุณก็ต้องมีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการนะครับการรีไซเคิลนะครับนะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมจีนเองเนี่ยจึงสามารถที่จะประกาศขึ้นมานะครับกลายเป็นศูนย์กลางของซัพพลายเชนที่สำคัญแต่ว่าแอร์บัสคงไม่ได้ผลิตไอ้ชิ้นส่วนในจีนประเทศเดียวนะผมว่าคงผลิตอยู่หลายที่ประเทศอ่ะทั้งโบอี้ทั้งแอร์บัสด้วยนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆเช่นเครื่องยนต์แอร์บัสคงจะผลิตเองในยุโรปนะครับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขายเครื่องยนต์เหล่านั้นนะครับนะอย่างจีนเนี่ยไอ้ C909919เนี่ยแน่นอนถ้าจีนต้องการที่จะขยายบทบาทในการประกอบเครื่องบินในจีนเนี่ยก็ต้องไปซื้อเครื่องยนต์มาจากถ้าไม่ใช่ของยุโรปก็ต้องไปซื้อมาจากใครครับซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาเช่นของโบอิ้งบ้างของอะไรครับของไอ้ไม่รู้กี่บริษัทใช่ไหม
0: คร
1: ับนะที่ก่อนหน้านี้ก็ตามทรัมป์ไปจีนเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ต้องการที่ไปขายไม่ใช่ขายเครื่องบินอย่างเดียวนะครับนะ
0: และ
1: สิ่งที่แอร์บัสให้ความสำคัญมากต่อตลาดจีนเนี่ยแอร์บัสเขาพยากรณ์ว่าไงครับคุณดูครับ
0: พยากรณ์
1: ว่า20ปีข้างหน้านี้จีนจะต้องซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่นี่กี่ลำครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นเฟรทเป็นเฟรทแอร์เพลนนะก็คือบรรทุกของเนี่ยซึ่งมันใช้มันสำคัญไม่น้อยไปกว่าบรรทุกคนเลยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยเป็นอะไรครับเป็น global workshop เป็นศูนย์กลางของฮ่องกงประธานโลกใช่ไหมครับเป็นโรงงานโลกใช่ไหมครับนะแล้วสินค้าจีนที่ไปตามประเทศต่างๆเป็นไม่ต่ำกว่า200ประเทศทั่วโลกนะนะครับมันก็แน่นอนเลยนะครับมันก็จะต้องมีสายการบินที่บรรทุกเฉพาะของอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับนะนอกจากที่พ่วงไปกับไปบรรทุกคนแล้วมันก็บรรทุกได้แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับนะคุณยุ้ยลองเดาดูครับว่า20ปีข้างหน้านี้จีนจะซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่ทั้งที่บรรทุกคนโดยตรงนะครับแล้วก็ใช้เป็นบรรทุกพัสดุเนี่ยนะกี่ลำครับทำให้แอร์บัสจริงๆมองจีนด้วยตาเป็นมันนี่นะฮะ
0: ก็200ลำ
1: เขาพยากรณ์ไหมครับว่า 9,500 ลำใน 20 ปีนะ
0: 9,500 เลยนะไม่ได้แค่200ลำอย่างที่ผมคิดนะ200ลำเยอะแล้วนะ
1: 200ลำเนี่ยแอร์บัสประกอบในจีนเนี่ย3เดือนเขาประกอบ
0: สอบ
1: 200ลำใช่ไหมเดือนละ75ลำเลยใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นจีนจะซื้อเครื่องบินเฉลี่ยก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยจีนเฉลี่ย500ลำอ่ะก็มีขนาดใหญ่ไปนะครับนะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดแอร์บัสเฉพาะแอร์บัสไอ้เครื่องบินขนาดใหญ่ที่ขายในจีนเนี่ยมันคิดเป็นถึง 20% ของที่แอร์บัสขายไปทั่วโลกฉะนั้นตลาดจีนจึงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของแอร์บัสไงฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณมีปัญหากับจีนเนี่ยจีนหันไปสั่งซื้อจากโบอิ้งเพิ่มมากหรือว่าโบอิ้งเกิดมีปัญหากับจีนและโบอิ้งก็ไม่สามารถขายเครื่องบินให้กับจีนได้ตามแผนที่วางไว้นะครับแล้วก็ไปซื้อจากแอร์บัสแทนนี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับในระยะยาวตอนนี้อาจจะมีการขาดแคลนเครื่องบินนะครับอาจจะมีการต่อตามออเดอร์ยังไม่ค่อยทันนะฮะแต่ว่าต่อไปสักพักหนึ่งมันก็จะเข้ารุ่มขดอใช่ไหมครับนะเพราะในช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเกิดไอ้โควิด-19ก็ดีเกิดไอ้สงครามรัสเซียยูเครนเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านอะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะไม่รู้กี่เหตุการณ์มันก็ทำให้ซัพพลายเชนโลกเนี่ยของไอ้การติดเครื่องบินเนี่ยมันก็คงจะงักงันไม่สอดคล้องกับไอ้ออเดอร์ที่มีการสั่งมาใช่ไหมครับนะครับดังนั้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคือต้องการสรุปบ้างนะครับว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันใหญ่โตโมโหฬารนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนับวันจีนก็จะมีการผลิตเครื่องบินหรือว่าประกอบเครื่องบินของตัวเองนะครับตอนนี้อาจจะยังต้องใช้อะไรต่อมีอะไรจากต่างประเทศอยู่ไม่ใช่น้อยอย่างน้อยก็เรื่องของเครื่องยนต์เครื่องบินนี่นะครับซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนที่สุดใช่ไหมครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมครับนะแต่ว่านับวันจีนก็คงจะประกอบเองผลิตเองได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เป็นไงครับเขามุ่งสู่ไอ้เครื่องบินขนาดใหญ่ก็คือไอ้ C929แล้วและแค่นั้นไม่พอครับก็เริ่มเอาเครื่องบินเนี่ยมาบินทดลองแล้ว10 ปี 10 ปีเนี่ยไอ้ C909เนี่ยบรรทุกคนไปแล้วกี่คนยังคุณครับ
0: กี่คนครับ909
1: 37ล้านคน
0: โอ้โห37ล้านเยอะนะ
1: คุณดูจำง่ายๆว่าทุกวันเนี่ยมันจะต้องมีไอ้ C909เนี่ยบินภายในจีนนี่นะครับไม่น้อยครับ500เที่ยวต่อวัน
0: โอ้โห
1: วันละ500เที่ยวเนี่ยที่ให้บริการอยู่ขนาดนี้นะฮะ
0: ไม่นอกประเทศอีก
1: และแค่นั้นไม่พอมานอกประเทศนะครับปรากฏว่าเป็นครับล่าสุดเนี่ยเฉลิมพร้อมกันอยู่เลยครับสามารถบรรทุกคนมาสู่นอกประเทศนะครับในประมาณสัก25รูทด้วยกันนะ25สายเส้นนะ
0: ครับ
1: อย่างหลักๆก็คืออินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ลาวนี่นะ
0: คร
1: ับ ปรากฏว่าครบ1ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วครับนะที่บรรทุกระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใกล้บ้านเดือนเพียงนี่นะฮะมันก็แสดงเห็นแล้วว่าอีกไม่ช้าไม่นานนี้จีนจะต้องพังงาขึ้นมาต่อไปนี้คงไม่จะขายเฉพาะรถยนต์ EV ขายเฉพาะไอ้หัวรถจักรไอ้ความรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวนะครับและต่อไปนี้เขาก็จะมาท้าชิงมาท้าชนคุณว่าด้วยไอ้เครื่องบินพาณิชย์ใหญ่ด้วยซ้ำไปถ้าเขาสามารถฝ่าด่านว่าด้วยคุณภาพมาตรฐานนะฮะเช่นไอเคโอก็ดีใช่ไหมครับนะซ
0: ึ่
1: งมันเป็นมาตรฐานโลกที่ทั้งอเมริกาและทั้งยุโรปเป็นครอบครองอยู่ในขนาดนี้แต่ถึงจุดหนึ่งเป็นไงครับเขาก็อาจจะต้องมาพึ่งคุณใหญ่ถ้าเผื่อว่าเขาบินระหว่างกันและกันเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะไปลงในประเทศของคุณเป็นหลักใช่ไหมครับนะมากๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมาอันนี้คือแนวโน้มแหละที่น่าจับตามองนะครับว่าอุตสาหกรรมการบินแม้ว่ามันจะใหญ่โตมันจะซับซ้อนอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่จีนเนี่ยกำลังพังงาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ครับก็ ็มาประเทศไทยเนี่ยก็มีบินของสายการบินลาวนะฮะก็เวียงจันทร์สุวรรณภูมิเนี่ยก็บินตลอดทุกวันนะฮะ4909เนี่ยหลายคนขึ้นก็ประทับใจนะฮะแล้วก็มีรีวิวกันเยอะแยะมากมายดังที่เห็นอยู่กับแม่หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับนี่ก็ได้ข้อมูลเยอะจากอาจารย์สุภพนะฮะในเรื่องของประวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็เรื่องของเครื่องบินนะฮะที่โบอิ้งแข่งกับแอร์บัสเนี่ยซึ่งแอร์บัสสามารถครองตลาดในเมืองจีนได้เกินมากทีเดียวนะฮะเกินกว่าครึ่งหนึ่งท่านเดียวกันเนี่ยจีนเองก็มีการผลิตเครื่องบินของตัวเองนะฮะออกมาสู่ตลาดโลกนะฮะแล้วก็เครื่องบินส่วนใหญ่ที่ของแอร์บัสก็ผลิตในประเทศจีนเรียกว่าเป็นMade in China ที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของจีนจำนวนมากทีเดียวนะโดยที่หลายคนไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็บางคนก็บูลลี่จีนด้วยซ้ำไปนะครับว่าอะไรของจีนอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพมากนักแต่ปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเราต้องคงต้องติดตามแล้วก็ไล่ตามตรงนี้ให้ทันโดยการที่จะพัฒนาประเทศของเราให้พัฒนาให้เจริญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยจะปีนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดเต็มกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองค้านย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งรัดกระบวนกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและคาบาลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมนีอี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:09ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเช่มชอยครับแต่การเจาะตลาดก็แดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ครับสัปดาห์ละ1ครั้งฟังกันสบายๆในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ก็อากาศนะฝนก็ยังครึ้มๆอยู่นะฮะเป็นช่วงฤดูฝนนะในดูท้องฟ้าจากดาวเทียมแล้วก็โอ้โหพื้นที่หลายพื้นที่ทั้งในจีนในหลายพื้นที่ในแถบเอเชียเราเนี่ยมีฝนกระหน่ำนะฮะก็ไอ้การเกิดเอลนีโยอะไรเนี่ยมันอยู่อีกทวีปหนึ่งนะมันไม่ใช่ทวีปเอเชียของเรานะฮะแต่เราก็นำมาใช้เราก็โลกใบเดียวกันเราก็อ้าวยอมรับนะฮะก็ค่อยๆติดตามกันไปแต่ก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปนี่ไม่รู้พระเจ้าสร้างมายังไงนะฮะไม่เหมือนกันกับก็หลายคนเห็นว่าช่วงที่แล้วเราคุยกับรัฐสภานะครับว่าทางจีนเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นซัพพลายเชนของโลกนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการจัดงานซัพพลายเชนของอินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลายเชนในประเทศในปักกิ่งนะฮะแล้วก็มีบริษัทชั้นนำของโลกนี่ก็เดินทางไปที่นั่นนะหลายคนก็พยายามที่จะไม่ยอมพยายามจะเปลี่ยนนะซัพพลายเชนจากจีนไปยังประเทศต่างๆนะครับเพราะอย่างพอโดนทรัมป์เนี่ยโจมตีโดนทรัมป์เนี่ยเราพยายามที่จะคือแหมอิจฉาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแกล้งเขาอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะไม่ให้จีนเนี่ยผงาดขึ้นมามีอำนาจมากขึ้นในทางเศรษฐกิจแต่มันเป็นไปได้ยากมากนะครับก็คงถ้าจะทำได้ก็คงอีกประมาณน่าจะประมาณ100 ปีข้างหน้าเนี่ยนะอาจจะทำได้ที่สำเร็จนะผมคิดเอาไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าตลาดจีนใหญ่มากแล้วก็จีนเองพัฒนาการไปอย่างก้าวไกลนะและคนรุ่นใหม่ของจีนเองก็มีการพัฒนามากในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแนวความคิดอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราคงจับตากันนะครับก็คือเรื่องของเรือนะฮะเรือก็มีบทบาทสำคัญนะพอๆกับเรือบินเนี่ยเรือที่บรรทุกสินค้าเนี่ยก็พอไม่มีเรือเนี่ยก็ขนของไม่ได้สินค้าก็จะไปถึงประเทศต่างๆไม่ได้ผลิตแล้วไม่สามารถส่งได้นะฮะแต่ปัจจุบันจีนเองก็สามารถส่งทางรถไฟนะฮะไปยังยุโรปอะไรอย่างเงี้ยได้นะแก้ปัญหาเวลาปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็ยังเดินทางเรือได้แล้วทำไมจีนสามารถที่ครองแชมป์หรือว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตเรือรายใหญ่ของโลกผลิตเรือบรรทุกสินค้านะไม่รู้ว่าเรือท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเรือสินค้าเนี่ยบรรทุกสินค้าเนี่ยจีนเนี่ยครองชั้นนำได้ละครองแชมป์โลกได้ละเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรื่องนี้มาคุยกันลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณยอดแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าทำไมจีนสามารถที่จะครองแชมป์เป็นผู้ที่สร้างเรือทำเรือขนถ่ายสินค้าได้ของโลกได้ในปัจจุบันครับ
1: ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเราเคยคุยเรื่องอุตสาหกรรมต่อเรือนะของจีนว่าก็ก้าวขึ้นเป็นจะเรียกว่าแชมป์โลกไว้ง่ายนะครับขณะเดียวกันแน่นอนเขาไม่ได้ต่อเรือให้กับต่างประเทศเท่านั้นเขาต่อเรือให้กับในประเทศเขาสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าความต้องการภายในประเทศเขามีอยู่มากนะครับแล้วเราก็จะสังเกตไหมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผน13แผน14นะครับหรือแม้กระทั่งเราคุยเรื่องของภายใต้ Made in China 2025เนี่ยโลจิสติกนะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่จีนให้ความสำคัญซึ่งแน่นอนมันก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยนะกองเรือจีนวันนี้นะน่าจะสักประมาณเกือบ500 ล้านตันน่ะที่เขามีนะครับที่เขาวิ่งแผ่สาขาไปทั่วโลกแล้วจีนใช้2วิธีนะสร้างของเขาขึ้นมาไม่พอเขาก็ไปเทคโอเวอร์คนอื่นด้วย
0: ไปทำท่าเรือในต่างประเทศอีกด้วยอย่างนั้น
1: ยิ่งกรณีท่าเรือเนี่ยโอ้โหเรายิ่งเห็นพัฒนาการของจีนที่ไปไกลมากเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: คือถ้าเราดูของจีนเนี่ยเขาเปิดประเทศมา40 กว่าปีใช่ไหม
0: ครับ
1: 20 ปีแรกของการพัฒนาเขาเนี่ยเขามุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นการมีท่าเรือเป็นสิ่งสำคัญคือคุณตั้งโรงมีคนมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าได้นะแต่ตลาดในประเทศมันไม่ใหญ่พอที่จะรองรับนะครับต เอาไปไหนอ่ะถ้าไม่มีท่าเรือหรือบางทีจีนอาจจะขาดวัตถุดิบอะไรบางอย่างก็ต้องการท่าเรือในการนำเข้าสินค้าแล้วก็ผลิตแปรรูปเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยในยุค20ปีแรกเนี่ยทศวรรษเอาตีซะ1980ต่อ1990เนี่ย20ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จีนพัฒนาท่าเรือของเขานะครับเพื่อการขนถ่ายสินค้าเอาไปสนับสนุนเรื่องของ free trade area free trade zone โทษ free trade zone นะครับศูนย์นวัตกรรมอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะได้แต่คิดอยากมีแต่ในแง่ของการผลิตเนี่ยแน่นอนต่างชาติมาลงทุนแล้วก็ใช้ประโยชน์นะจากแรงงานราคาถูกของจีนแต่ผ่านไปแป๊บเดียว20ปีเนี่ยโอ้จีนเติบใหญ่อย่างรวดเร็วนะครับ15ปีถัดมาหลังจากนั้นเอาเป็นว่าหลัง1990เป็นต้นมานะครับพอเข้าปีทศวรรษ2000เนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือจีนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
0: WTO
1: ครับใช่ไหมพอยิ่งเข้าปุ๊บการค้าของจีนที่เราคิดว่าเยอะแล้วเนี่ยนะก้าวกระโดดไปยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะนั้นการมีกองเรือภายในของตัวเองการมีท่าเรือของตนเองนะเป็นเหมือนกับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญที่ทำให้จีนนะนอกจากจะเป็นโรงงานของโลกแล้วยังจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกในเวลาต่อมา
0: แม่ตอนนั้นผมจำได้อย่างนี้ครับคุณวิจิตทางท่าเรือเนี่ยจีนยังไม่เก่งมากนักนะที่เหลียวหนิงเนี่ยทางจีนเนี่ยให้สิงคโปร์เนี่ยไปบริหารรู้สึกจะเซ็นสัญญากัน90ปีนะฮะแต่ทำไปได้ประมาณสัก10ปีนะจีนทำเองได้แล้วจีนซื้อหุ้นจากบริษัทสิงคโปร์เลยทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เงินที่ว่าจะต่อผลตอบแทนนะคืนให้จีนให้สิงคโปร์ไปให้หมดเลยและขอบริหารเองสิงคโปร์เขายอมสิงคโปร์ยอมด้วยผมไม่เข้าใจเพื่อนมันทำไมสิงคโปร์ยอมด้วย
1: คือสิงคโปร์เนี่ยจริงๆแล้วโมเดลของเขาเนี่ย คือการขายโน้ตฮาวนะครับสังเกตนะฮะแม้กระทั่งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งแรกของต่างชาติในประเทศจีนที่ซูโจวก็เป็นมาจากสิงคโปร์เนี่ยครับนะแต่พอทำไปแล้วเนี่ยมันต้องขยายนะระยะที่2ระยะที่3พอจะขยายระยะที่2ที่3เนี่ยจีนก็ต้องเพิ่มทุนถูกไหม
0: ครับ
1: นะแต่สิงคโปร์บอกไม่เอานะจีนเพิ่มไปเพราะนั้นเท่ากับว่าหุ้นส่วนของต่างประเทศคือของสิงคโปร์กรณีเนี่ยก็จะลดลงแล้วกลายเป็นว่าว่ายง่ายจีนก็เลยถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นผู้บริหารหลักเพราะจีนก็อย่างที่เราชอบพูดคำว่าเรียนรัดก็ดีคำว่าเซียนดีก็ดีเนี่ยจีนเนี่ยจะเก่งแล้วเขาสามารถต่อยอดสิ่งต่างเหล่านี้ได้ตลอดรวมทั้งกรณีของท่าเรือเพราะว่าใหม่ๆจีนก็ยุคแรกๆ20ปีแรกจีนก็เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ท่าเรือสินค้าต้องบอกว่าทั่วไปไม่ได้ทันสมัยอะไรเพราะนั้นพอไปเห็นสิงคโปร์โอ้โหเขาทันสมัยนี่คือเหตุผลว่าทำไมจีนจึงส่งคณะนะมาดูงานสิงคโปร์และประเทศไทยเฉลี่ยแล้วนะทุกๆ3วันต่อ1คณะ
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: ครับมาดูงานบ้านเรายุคนั้นเนี่ยอาจจะดูงานด้านการเกษตรนะเพราะก็มีปัญหาเรื่องตอนปิดประเทศมีปัญหาเรื่องอาหารไม่พอใช่ไหม
0: ครับใช
1: ่แต่พอไปดูงานสิงคโปร์เนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาชุมชนเมืองซึ่งวันนี้จีนก็เอาไปพัฒนาจนนั่นไปหมดละรวมทั้งเรื่องของโลจิสติกแล้วก็ดึงเอาสิงคโปร์เข้ามาร่วมมือแล้วก็ต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยอันนี้พอจีนพัฒนามาถึงระยะที่2ที่ผมว่าเนี่ยโอ้โหจีนขยับตัวเองเริ่มเป็นต้องบอกว่าเป็นท่าเรือเพื่อจะตอบรับความเป็นโรงงานของโลกอย่างแท้จริงเพราะความจะเป็นโรงงานของโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปริมาณสินค้าเท่านั้นนะแต่ยังหมายรวมถึงว่าเฮ้ยสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะต้องถูกเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพเพราะคุณต้องสามารถแข่งขันด้านราคาได้ด้วยมีประสิทธิภาพสูงด้วยนะไอ้นี่ก็เป็นยุคที่2ของการพัฒนาของจีนเขาจีนในยุคที่2เนี่ยจะพูดเรื่องของโลจิสติกส์ฮับค่อนข้างเยอะนะพูดเรื่องของการขนส่งหลายรูปแบบจะสังเกตว่าท่าเรือของจีนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทางซีกตะวันออกของจีนนะ นะครับจะถูกเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายถนนทางด่วนเส้นทางรถไฟเข้าไปสู่จะเรียกว่าเป็น free trade zone ที่เมื่อกี้เราว่านะครับซึ่งต่อมาเนี่ยระหว่างทางก็อาจจะผ่านโลจิสติกส์ครับอันที่ดังที่สุดในยุคที่2ของจีนคือการก่อสร้างท่าเรือหยางซานท่าเรือหยางซานเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใกล้ทางเซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าโดยภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยโดยเขตความปกครองเนี่ยจะไปอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง
0: อ๋อครับ
1: เพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่กลางทะเลครับ
0: กลางทะเลเลย
1: ครับแต่เนื่องจากว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าของโลกนะถูกตั้งเป้าเลยว่าวิสัยทัศน์จะต้องเป็นโลจิสติกส์ครับของโลกทีนี้พอเขาสำรวจริมชายฝั่งนะด้านซีกตอนออกของเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะแถวนั้นจะมีอัตราการตกตะกอนของแม่น้ำยางซีเกียงสูงมากนะดูแล้วโอ้โหถ้าขืนสร้างท่าเรือริมฝั่งนะต้องบำรุงรักษาต้องขุดลอกร่องน้ำมหาศาลเลยอยากกันนั้นเลยเขาก็เซอร์เวย์ไปเรื่อยเลยครับไปเจอเกาะหยางซานซึ่งห่างจากฝั่งนะตรงเซี่ยงไฮ้เนี่ย 32.5 กิโลเมตรครับ
0: โอ้ไกลเหมือนกันนะ
1: คือถ้าเป็นบ้านเราก็เลิกทำแล้วนะ
0: เลิกเอาไกลมาก
1: คุณไปสร้างท่าเรือกลาง
0: ทะเล
1: ห่างจากฝั่งกว่า30กิโลแต่จีนไม่ครับจีนเริ่มถมทะเลก่อสร้างและสร้างสะพานเชื่อมมา
0: โอ้30กิโลนี่สร้างสะพานเชื่อมเลยนะ
1: สร้างสะพานเชื่อมครับและปัจจุบันนะเลนขวาสุดของขาไปและกลับเนี่ยเป็นเลนสำหรับรถบรรทุกไร้คนขับแล้วครับ
0: โอ้อ
1: ันนี้ก็คือเข้าสู่เฟสที่3ตอนที่ผมเล่าให้ฟังนะขณะนี้ก็คืออยู่เฟสที่2เท่านั้นเองนะครับเฮ้ยตอนเฟสที่2เนี่ยทำให้จีนเนี่ยขยับมาเป็นต้องบอกว่าเจ้าพ่อแห่งโรงงานของโลกอย่างแท้จริงแต่คำถามที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมจีนน่ะจึงกล้าลงทุนเขามีแนวคิดยังไงรัฐบาลเขานะเขาวางแผนระยะยาวเรื่องแบบนี้และก็มีหลักคิดว่าอุปทานต้องรออุปสงค
0: ์อ๋อไม่ใช่อุปสงค์รออุปทานนะ
1: คือปกติเนี่ยเวลาเรามองเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรต่างพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่มันเป็น derive demand คืออุปสงค์นี่มันต้องเกิดขึ้นจากอะไรบางอย่างที่นำส่งมาแต่จีนบอกว่าเฮ้ยก็ขืนว่าต้องท่าเรือโทษนะคุณต้องให้คนมารอคุณสร้างท่าเรือเสร็จไม่มีใครมาลงทุนไม่มีใครมาพัฒนาไม่มีใครมารอหรอกและที่สำคัญก็คือถ้าโลจิสติกดีมีประสิทธิภาพนะมันช่วย2ด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0: คร
1: ับ ในประเทศก็คือมันช่วยให้มาตรฐานการครองชีพนะของผู้คนดีขึ้นคือคุณใช้เงินเท่าเดิมแต่คุณซื้อสินค้าเข้ามาคุณซื้อวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปนะผลิตขายกับคนจีนราคาก็จะถูกลงในมุมกลับกันผลิตเสร็จแล้วส่งออกนะมันก็ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพสูงขึ้นด้วยเพราะจีนบอกเดินหน้าทำเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานสิ่งโดยความสะดวกแม้กระทั่งด้านพาณิชย์ดาวีนเนี่ยนะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จีนให้ความสำคัญว่าต้องใช้หลักคิดเรื่องอุปทานรอประสงค
0: ์
1: ตอนที่ผมไปประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ใหม่ๆผมไปสำรวจท่าเรือหยางซานผมก็ถามเขาว่าโอ้โหแต่ก่อนอ่ะคุณมีท่าเรือริมฝั่งตอนบนของตอนด้านตอนเหนือของเซี่ยงไฮ้อ่ะต้องอยู่แม่น้ำยางซีเกียงเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองและฐานการผลิตหลักในเซี่ยงไฮ้แค่ประมาณ30กิโลเอง
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังสร้างปลายอยู่ตรงปลายติ่งนะตรงหลิงกังเนี่ยจากตัวเมืองไปไกล70โลนะ
0: โอ้
1: นะต่อไปลงทะเลอีก30โลไปขึ้นสะพานน่ะเท่ากับ100โล
0: 2กิโล
1: นะเขาบอกผมยังไงแล้วครับเขาบอกว่าท่าเรือหยางซานที่เขาสร้างขึ้นในยุคที่2เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของเซี่ยงไฮ้เขาสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของโลกครับ
0: อ๋อครับโอ้เขามองไกลไปกว่านั้น
1: เพราะท่าเรือหยางซานก็เลยเป็นโลจิสติกส์ฮับของโลกสำหรับเรือทรานชิปเมนต์ที่อาจจะมาเปลี่ยนทายมาขนถ่ายนะครับเพื่อที่จะวิ่งเฉพาะเส้นทางหลักหลังจากนั้นอาจจะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ข้าม มหาสมุทรแปซิฟิกไปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลักคิดเขานะว่าเรือใหญ่ๆขนาดนั้นหลายๆแสนตันเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกที่จะไปเทียบท่าตรงแยงซีเกียงเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเทียบท่าตรงนี้ที่มีความลึก 15-16 เมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: โอ้ไม่เหมือนของเราเนอะเราเนี่ยพยายามขุดร่องน้ำเพื่อให้เรือใหญ่เข้ามาของเขาไม่ของเขาไม่ต้องขุดร่องน้ำเลยเออความมันสวนทางกันนะในแนวว
1: ัดมันทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานเขาเนี่ยถูกลงแล้วของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง NGO เท่าไหร่แต่แม้ว่าเขาจะนะทำเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะแต่เขามองนะจะเรียกว่าประโยชน์โดยรวมนะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่พอท่าเรือมันพัฒนาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปดูริมชายฝั่งซีกตะวันออกของจีนซึ่งติดทะเลใช่ไหมเราเห็นเลยไล่มาเลยเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้คุณสมยศพูดถึงเหลียวหนิงต้าเหลียนเนี่ย
0: เ
1: ดือดที่ต้าเหลียนลงมาตรงคอไก่ตรงนั้นก็มีเทียนจินลงมาชิงเต่านะลงมาอะไรเหลียนหยุนจังลงมาเซี่ยงไฮ้ลงมาหนิงโปลงมาเซี่ยเหมินนะลงมาเซินเจิ้นกวางเจาฮ่องกงมีหมดเลยปัจจุบันนะจีนติดลำดับ10ลำดับแรกของท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะ
0: โอ้
1: นะครับ
0: 10ลำดับแรกเมื่อก่อนจะอยู่ในยุโรปในสหรัฐอเมริกานะเมื่อก่อนเนี้ยยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ครับ10ลำดับปัจจุบันเนี่ย10ลำดับแรกเป็นของจีนสัก8ลำดับครับ
0: โอ้ครับ
1: แล้วพอเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยนะ10ลำดับแรกเป็นของจีน6ลำดับครับ
0: อ
1: ยู่ในนั้น
0: เฉพาะคอนเท
1: นเนอร์จีนปัจจุบันเนี่ยขนถ่ายสินค้าคอนเทนเนอร์นะวันแต่ละวันต่อวันนะ
0: ครับ
1: เกือบ1ล้านตู้ที่อยู
0: ่โอ้โห
1: ตู้20ฟุตเกือบ1ล้านตู
0: ้ที่อยู่นะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยเขาขนถ่ายสินค้าตัวเลขกลมๆสัก350ล้านตู
0: ้
1: ต้องมีนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่เขาขยับไปตอนนี
0: ้
1: ช่วงหลังเนี่ยจีนขยับสู่ระยะที่3ของการพัฒนาท่าเรือและก็ด้านพาณิชย์ดาวีครับเช่นท่าเรือเขาเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมแม้กระทั่งพอก็พัฒนาไปท่าเรือหยางซานปัจจุบันก็ยังเป็นเลนขวาสุดนะก็สำหรับรถไร้คนขับ
0: โอ้ครับ
1: นั่นหมายความว่าท่าเรือหยางซานระยะที่4ที่เขาดำเนินการมาหลายปีแล้วเนี่ยก็เป็นท่าเรืออัตโนมัติครับ
0: Oh.
1: และมีความเป็นอัจฉริยะไม่มีมนุษย์อยู
0: ่ oh.
1: เราไปดูงานเนี่ยเราขึ้นไปอยู่บนทาวเวอร์เขาบนอยู่หอคอยเขาแล้วส่องไปดูนะครับตั้งแต่เอาเครนนะครับหยิบคอนเทนเนอร์ลงจากเรือนะครับใส่แคร่ที่ไม่มีคนขับนะ oh. เป็นแคร่อัตโนมัติวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดผ่านเข้าไปในตู้เอ็กซเรย์ผ่านเข้าไปตรวจเสร็จเรียบร้อยเข้าไปในพื้นที่จัดคอนเทนเนอร์อย่างลานวางสินค้า
0: คร
1: ับ เครนมันก็ไปวางแล้วมันจดจำได้ครับพอไอ้รถไร้คนขับมันวิ่งมามันส่งสัญญาณบอกมันว่ามันต้องการขนตู้ไปไหนเครนก็ไปหยิบตู้นัมเบอร์นั้นๆหมายเลขนั้นๆมาวางพอวางเสร็จปุ๊บรถบรรทุกมันก็วิ่งไปครับรถไร้คนขับ
0: อ๋อครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราเห็นทางด้านเรือก็เหมือนกันเรือเนี่ยปัจจุบันจีนก็เป็นเรือสีเขียวเพิ่มมากขึ้น
0: เป็น
1: มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
0: คร
1: ับ นะครับเราได้ยินคราวก่อนเราคุยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนใช่ไหม
0: คร
1: ับ เรือเป็นหนึ่งในพาหนะเป้าหมายในแผน15ที่จะพัฒนาเป็นเรือพลังงานไฮโดรเจนในระดับที่สูงขึ้นวันนี้จีนมีเรือพลังงานสีเขียวทั้งไฟฟ้าทั้งไฮโดรเจนทั้งอะไรต่างอยู่มากกว่า 1,500 ลำนะ
0: แต่
1: จะเพิ่มมากกว่านี้อีกเยอะเลยฮะในอนาคต
0: คร
1: ับนะครับนั่นหมายความว่าต่อไปท่าเรือของจีนเนี่ยนะครับก็จะมีความอัตโนมัติอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
0: โอ้นี่ถ้าเผื่อเป็นในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลยเนี่ยท่าเรือที่มึงที่จีนที่แบบไร้คนขับอย่างเงี้ยถูกประท้วงมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนู่นนะฮะถูกประท้วงแล้วก็ทางท่าเรือที่ของที่บอสตันหรือไงเนี่ยที่นิวยอร์กหรือบอสทั้งที่นิวยอร์กและบอสตันเนี่ยพยายามจะ เอาระบบของจีนไปใช้ถูกประท้วงถูกต่อต้านว่าเป็นระบบที่ไม่ดี
1: ประท้วงเพราะว่าสหภาพแรงงาน
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นขัดอะไรอ่ะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของแรงงานแต่จีนไม่ได้มองอย่างนั้นจีนมองว่าประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับหมู่รวมเพราะอย่างที่บอกอ่ะถ้าเรือดีจุดเริ่มต้นดีนะโลจิสติกต่างๆที่จะเชื่อมต่อไปยังโลจิสติกครับกระจายสินค้าออกไปเข้าโรงงานไปผลิตไปแปรรูปไปถึงมือผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศจะดีนะจะดีทั้งในแง่ของราคาและคุณภาพนะจีนจึงบอกเฮ้ยต้องเดินหน้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นท่าเรือในอนาคตของจีนก็จะเป็นดิจิตอลมากขึ้นเอา AI มาช่วยมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะเรือต่อไปนะในยุคหน้า
0: อันนี้ที่ไม่มีคนขับไอ้นู่นนี
1: ่ครับ
0: ไม่ได้เป็นความฝันไม่ได้เป็นเรื่องที่จินตนาการจาก AI จีนทำแล้ว
1: จีนทำหลายแห่งแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นที่หยางซานที่อยู่ตรงเซี่ยงไฮ้ที่ชิงเต่าคือท่าเรือทันสมัยของจีนที่เมื่อกี้ผมเรียนด้านซีกตะวันออกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นท่าเรือไร้คนไร้มนุษย์ต้องบอกอย่างนั้นนะครับในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นคือท่าเรือกว่าจะมาถึงวันนี้อย่างที่ผมเรียนเขาพัฒนามาเป็นระยะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวท่าเรือเก่าเนี่ยนะครับที่อยู่ในระยะที่1ระยะที่2นะครับหรือแม้กระทั่งระยะที่3ช่วงต้นอาจจะไม่อัตโนมัติและสีเขียวทั้ง 100% แต่พอเข้าระยะที่3เต็มตัวนะครับตัวเนี้ยมันขยับนะไปเป็นสีเขียวและอัตโนมัติและอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงแผน15และแผน16คือจากนี้ไปจนถึงปี2035เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นภาพชัดเจนว่าท่าเรือของจีนจะต้องบอกว่าจะเป็นยุค 2.0 ก็ว่าได้นะระบบออโตเมชันของเขาเนี่ยจะ 2.0 ที่เรือมันก็จะไร้คนขับด้วยนะ
0: อืมโอ้เรือ
1: ขับได้ครับมันก็จะสื่อสารกับท่าเรือ
0: โอ้มันเหมือนเรือ EV อย่างเงี้ย
1: มันเป็น EV และไร้คนขับมันเหมือนรถไร้คนขับเลยครับ
0: มันอ๋อครับ
1: นะเพราะระบบการสื่อสารของจีนเนี่ยนะครับมันต่อไปมันจะไร้ขีดจำกัดแล้ว

0: คนของเราก็ช่วยๆกันคิดด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีจะเป็นขึ้นไปไหนในฟังรายการเจาะตลาดดำเนินการต่อครับ
1: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้ง
3: ตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15:35ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Inside China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเฉ็มฉอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับเจาะตลาดแดนมังกรบางคนบอกฟังอะไรไม่รู้ย่ำแดนมังกรเลยเนี่ยผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะฮะก็เพื่อประหยัดเวลานะครับก็คือว่าเจาะตลาดแดนมังกรเนี่ยนะครับก็มีกันทุกวันอาทิตย์ถึงเย็นนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็พูดถึงเรื่องรายการบางคนก็เรียกผมอาจารย์นะผมก็ตกใจนะสมัยก่อนเนี้ยไปท่าพระจันทร์เนี่ยก็มีคนมาเรียกอาจารย์เอ้ยคุณเคยเรียนหนังสือกับผมที่เรียนที่ไหนที่จุฬาหรือที่ที่รามคำแหงหรือที่สวนดุสิตสวนนันทาที่ผมเคยไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนใบบรรยายพิเศษอยู่นะครับปรากฏว่าเขาบอกไม่ใช่เป็นอาจารย์พระเป็นพระเครื่องก็เรียกอาจารย์นะฮะส่วนใหญ่ก็เลยอยากติดปากกันดังนั้นใครที่ทำรายการวิทยุอะไรเขาก็เรียกอาจารย์อาจารย์นี้กันไปเรื่อยนะฮะก็จริงๆไม่ได้สอนหนังสือก็เป็นอาจารย์ได้นะครับอันนี้เป็นศัพท์ที่แพร่หลายกันนะฮะก็หลายคนเป็นความรู้นะเหมือนกันเรื่องของน้ำจิ้มซีฟู้ดอะนะที่เป็นของไทยสมัยก่อนนี้เราไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเรามีแต่น้ำจิ้มเรียกว่าไอ้อะไรนะน้ำปลานะฮะพริกน้ำปลากันนะฮะใช่ไหมฮะพริกน้ำปลาเราจะกินพริกน้ำปลาแล้วก็ใส่มะนาวกันนิดหน่อยตอนหลังก็มี

0: จิ้มซีฟู้ดนะฮะที่แพร่หลายไปทั่วโลกนะฮะมีการผลิตขายเหมือนกับซอสศรีราชานะฮะที่เป็นของไทยออริจินอลจากประเทศไทยจากแต่ตอนหลังได้ไปอยู่อเมริกาผลิตในอเมริกาก็กลายเป็นของคนเวียดนามไปทำชะผลิตนะฮะแต่จริงๆคือที่มาจากประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะเป็นคนปรุงรสปรุงอะไรขึ้นมานะพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยคนไทยเราเก่งนะในการปรุงเรื่องอาหารต่างๆนะฮะหลายคนก็มาเคลมนะครับว่าเป็นอาหารของเขาอะไรต่ออะไรไปกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ถกเถียงกันในหมู่ของพวกอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเขาไม่ก็ทำให้ยอดวิวเขาเป็นล้านๆนะฮะผมก็ไปดูเขานิดหน่อยนะจริงๆแล้วก็ยอดวิวของผมก็มีประมาณ 5-6 ล้านนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะบางช่วงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นมากก็ได้แต่เปิดเพลงอะไรต่ออะไรก็ประมาณ 7-8 แสนก็โอเคนะฮะก็มีคนฟังเพลงที่ผมเปิดอยู่นะไม่ได้โฆษณาให้นะเพราะว่าผมไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วไม่ได้รับเงินด้วยนะฮะของคนอื่นนี่เขารับเงินแต่ผมไม่รับเงินนะฮะพอพูดถึงเรื่องนี้ต้องขอบคุณนะหลายท่านที่ติดตามนะฮะทาง YouTube นะคุณมีคุณอะไรมาเนี่ยคุณกฤตนะฮะพูดถึงเรื่องหลายคนคุณมนพัสสอนนะฮะคุณณพัสสอนเนี่ยนะครับคุณกฤตและคุณจัสตินเนี่ยนะจัสติกตันนะฮะจัสติกสแตนนะฮะก็ให้ความรู้ให้ความคิดเห็นมาต่างๆนะฮะผมรับฟังไว้นะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงจีนกับอเมริกาเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันนะคนจีนเนี่ยไม่ได้มองอเมริกาเป็นศัตรูหรือเป็นเรื่องอะไรคู่แข่งขันได้เลยนะคนจีนเนี่ยมีความเห็นอเมริกาเป็นมิตรนะฮะเป็นมิตรแล้วก็เป็นคนที่แบบเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆมากมายนะคนจีนเองไปเรียนในสหรัฐอเมริกามากมายแต่อเมริกามองจีนเป็นศัตรูนะฮะอันนี้ผมบอกให้รู้นะคนไทยเราต้องเข้าใจบทบาทตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าทางอเมริกาถ้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นการเมืองเนี่ยเขาพยายามหาคะแนนเสียงนะฮะก็มองเป้าศัตรูไว้เพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงเรียกคนที่มาเป็นพวกด้วยนะฮะเขาก็เลยทำให้จีนเนี่ยเป็นศัตรูนะฮะในการต่อสู้และทุกอย่างอะไรต่างๆนานานะฮะตรงนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นปัญหานะฮะแต่คราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นว่าทางจีนเองเนี่ยนะฮะไม่ใช่จีนนะพูดถึงเรื่องของความเป็นมิตรต่างๆเนี่ยจีนเขาไม่ได้มองเป็นศัตรูนะแล้วก็คนไทยเราเนี่ยเราอาจเข้าใจผิดเพื่อนๆที่คนที่คอมเมนต์มาเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็ทำไมอยู่ๆเนี่ยเมื่อหลายสัปสองสัปดาห์สองสามสัปดาห์แล้วนะเกิดคลื่นความร้อนในยุโรปในฝรั่งเศสในสเปนเนี่ยโหคนร้อนแล้วก็เสียชีวิตกันมากมายนะคลื่นความร้อนเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะในอดีตเนี่ยถ้าที่ผมจำได้เนี่ยก็คนเสียชีวิตไปในอดีตก็เสียชีวิตมากนะคนฝรั่งเศสต้องไปลงไปเล่นน้ำที่ในน้ำพุอะไรต่ออะไรเลยนะในเป็นเรื่องที่แบบคุณเคยไปฝรั่งเศสตอนมันร้อนไหมฮะโหร้อนจริงนะผมไปเคยไปที่ครั้งหนึ่งที่ขึ้นไปบนหอไอเฟลเนี่ยแล้วก็มันร้อนจำได้ร้อนมากๆเลยโอ้โหเข็ดเลยนะว่าเวลาร้อนร้อนจริงแล้วมันร้อนแบบแห้งๆไม่เหมือนของเรานะของเราร้อนชื้นนะครับว่าทำไมความขึ้นความร้อนในยุโรปส่งผลยังไงทำให้ธุรกิจจีนรวยขึ้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคนฝรั่งเศสไปแย่งกันซื้อไอเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องพัดลมอะไรอย่างนี้กันหรือเปล่ามาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิวนุทสารครับ
1: ครับผม
0: ดร.ภัยจิตครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วน่าจะทำให้ธุรกิจหลายอย่างหลายประเภทในนับร้อยบริษัทของจีนรวยขึ้นจากขึ้นความร้อนแล้วก็จะไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะเพราะนี่ยังเป็นช่วงระยะแรกของฤดูร้อนในยุโรปก็เลยทำให้คนในยุโรปตอนนี้เนี่ยว่ายง่ายได้เรียนรู้เรียนรัดแล้วก็เข้าใจถึงคำว่า heat economy หรือเศรษฐกิจไอความร้อนเนี่ย
0: จากความร้อน
1: เพราะว่าอะไรเพราะไอขึ้นความร้อนเหล่านี้มันกลายเป็นปฏิกิริยาสำคัญเป็นตัวกระตุ้นสำคัญเลยที่ทำให้เกิดอุปสงค์ในการไปซื้อหาสินค้านะครับเพื่อจะคลายร้อนเพื่อจะคลายความกังวลอะไรต่างก็เลยทำให้ผลกำไรและยอดขายของบริษัทนะมากมายที่ทำสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับไอความร้อนเนี่ยนะครับมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะมันร้อนคือ เมื่อสักครู่คุณสุรัตน์บอกว่าไปฝรั่งเศสไปอังกฤษคือในยุโรปเนี่ยสภาพอากาศปกติคือเกือบทั้งปีต้องบอกว่า10เดือนแล้วกัน
0: ครับ
1: เขาจะเย็นสบายเขาอาจจะมีฮีเตอร์นะแต่เครื่องปรับอากาศเขาเนี่ยไม่มีส่วนของการทำความเย็น
0: มีแต่ทำความร้อน
1: มีแต่ทำความร้อนหรืออาจจะมีเตานะภายในบ้านนะเพื่อสร้างความอบอุ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมโอ้พอมันร้อนจัดขนาดนี้ปลาเข้าไป30กว่า40องศาพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปคนก็วิ่งหาสินค้าอะไรก็ตามที่จะมาคลายความร้อนของตัวเองนี่พอถามบอกว่าแล้วใครอ่ะมีห่วงโซ่ประทานมีความแข็งแกร่งในการผลิตสินค้าป้อนเข้าสู่ตลาดยุโรปมากในเรื่องเหล่านี้ก็กลับกลายเป็นจีนครับ
0: โอ้ครับ
1: นะครับด้วยเหตุนี้เลยทำให้ยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยเมื่อสักครู่นี้คุณสมยศเกินไปเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า cooling boom นะคือการ การเติบใหญ่หรือการระเบิดของความต้องการความเย็นในยุโรปนะครับเครื่องปรับอากาศเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วพัดลมนะครับพับพวกถ่ายรูปมานะเชลฟ์ที่ขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้หมดเกลี้ยงเชลฟ์หมดเลยครับในยุโรป
0: เขาบอกภายใน 2-3 นาทีเนี่ยเปิดประตูเนี่ยคนไปจ่อหน้าร้านเลยพอเปิดปุ๊บพรึบหมดเลยทุกอย่างไม่ใช่ว่าเฉพาะเลือกยี่ห้อเลือกอะไรต่างๆพรึบทุกอย่างแย่งกันซื้อทุกอย่างเลยหมดเชลเลย
1: ครับเรายังเห็นไอ้พวกพัดลมพกพาใช่มั้ย
0: พัดลมพกพาก็
1: พกพานี่ก็ขายเรียบเลยนะคนอย่างน้อยก็ซื้อติดตัวพัดลมห้อยคออะไรต่างๆนะ
0: เดี๋ยวมันมีพัดลมตัวใหญ่นะฮะเป็นแบบว่าสะพายเลยแล้วก็เป็นแบบเป็นท่อนะเป็นแบบเหมือนโทโบอ่ะเครื่องนั้นโอ้ครับ
1: เครื่องแบบนั้นจริงๆแล้วเขาถูกออกแบบเพื่อไปตั้งในบ้านเพราะว่าในยุโรปเนี่ยบ้านเมืองเขาเนี่ยมีจะเรียกว่าเป็นอาคารอนุรักษ
0: ์ครับ
1: นะไม่อยากให้ไปเจาะไปทำอะไรต่างแบบง่าย
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นไอ้แอร์แบบที่จะต้องไปเจาะผนังเนี่ย
0: ไม่มีมันไม่เอาไม่ทำ
1: มันเขาใช้ไม่ค่อยได้นะในยุโรป
0: ครับ
1: ก็เลยไปตั้งเป็นทาวเวอร์ภายในบ้านแบบนั้นแต่คนยุโรปเนื่องจากเขาตัวใหญ่แล้วเขาร้อนจัดไอ้ทาวเวอร์แบบนี้
0: ไม่อยู่
1: เขาก็สะพายแล้วก็เอาไปด้วยเลย
0: อ๋ออ๋อผมเข้าใจแล้ว
1: อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทำเป็นมุกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็หนักพอสมควรนะ
0: ครับ
1: นะครับพวกหมวกปีกกางที่ใหญ่ๆเสื้อกัน UV อะไรพวกนี้นะจะขายดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองจีนเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกไฮเซนไฮเออร์มีเดียใช่ไหมพวกนี้ขายดีมากนะกรีถ้าท่านพูดถึงเครื่องปรับอากาศกรีนะเขาเป็นเจ้าใหญ่แบบต้นๆของโลก
0: TCL
1: ก็ขายดิบขายดีเกิดเป็นธุรกิจแปลกๆหลายอันครับเช่นคนซื้อจากเมืองใหญ่แล้วก็ไปขายในเมืองรองราคาเพิ่มขึ้น3เท่าครับคือมีการปรับราคากันแพงถึงขนาด3เท่าเพราะว่าแอร์พวกนี้มันจะประมาณสัก700ถึง900ยูโรแต่ถ้าไปขายกัน 2,500 2,700 ยูโรต่อเครื่องเพราะคนเมืองใหญ่สินค้าเหล่านี้อาจจะไม่มีวางจำหน่ายไอ้คนเมืองรองไม่มีวางจำหน่ายพอถึงเวลาต้องการมีคนเคลื่อนย้ายมาขายนะครับก็ยอมซื้อนะซื้ออย่างที่บอกนะซื้อความเย็นนะครับอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากคือธุรกิจให้เช่าแอร์ที่เป็นแบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เกิดข
0: ึ้น
1: ตรงเนี้ยเกิดขึ้นจากความคิดของผู้ผลิตจีนเขามีสินค้าอยู่ในสต็อกเยอะใช่ไหม
0: เ
1: ขาป้อนเข้าไปขายไม่พอเขาบอกเฮ้ยคุณเพราะว่าอีก10เดือนคุณอาจจะคุณอาจจะอากาศเย็นสบายใช่ไหมคุณไม่อยากซื้อไปเก็บเอาไว้รกบ้านคุณเช่าก็ได้
0: โอ้ไอเดียดีนะ
1: ก็มีไอเดียในเรื่องการทำแบบนี้ก็ทำให้เขาม
0: องตลาดลึกเลยเนี่ย
1: ครับเปิดตลาดการเช่าพวกแอร์พวกอะไรต่างพวกนี้ได
0: ้คร
1: ับ เท่านั้นไม่พอตอนนี้เนี่ยยังมีเดียนะที่มีโรงงานอยู่ที่ซึ่งเต๋อนะทางกวางตุ้งเนี่ยเร่งการผลิตนะทำ OT ผลิตแบบ24ชั่วโมงแล้วก็พูดถึง ตอนเบรกแรกเส้นทางนะรถไฟ

0: ที่ขนจากจีนไปยุโรปตอนนี้กลายเป็นเส้นทางที่ขนเครื่องใช้ไฟฟ้านะและสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปเยอะมากเลยครับเพราะมันเร็วกว่าขนทางทะเลตอนนี้แข่งกับเวลาไงฮะยิ่งตอบสนองต่อความต้องการได้เร็วใช่ไหมก็จะสามารถว่ายง่ายคว้าเม็ดเงิน
1: และ
0: เงินยูโรนะครับจากกระเป๋าคนยุโรปได
1: ้
0: เพราะไปเนี่ยเดี๋ยวนี้รถไฟจากจีนไปเนี่ยมันแค่14วันเองครับคือถ้าเรือเนี่ย21ถึง28วัน
1: โอ้
0: แล้วมันต่างกันสัปดาห์ถึง2สัปดาห์เนี่ยหมายถึงเม็ดเงินงั้นถ้าเราไปโยงกับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันในเบรกแรกเรื่องของไอ้โลจิสติกเรื่องอะไรต่างๆเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าโอ้ความรวดเร็วต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะทางทะเลอย่างเดียวแม้กระทั่งทางรถไฟก็อาจจะกลายเป็นคำตอบในเชิงของการแข่งขันด้วยส่วนที่สองที่เติมใหญ่นะอย่างมากเลยนะเขาบอกว่าเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการหลบร้อนอยู่กับบ้านครับแต่หลบร้อนก็ต้องมีความต้องการถูกไหม
1: คร
0: ับ นะอาจจะได้แอร์แล้วแต่เฮ้ยเราอาหารการกินน่ะไม่อยากออกไปข้างนอกทำไงก็ต้องไปพึ่งเรื่องอีคอมเมิร์ซไปพึ่งเรื่องไรเดอร์นะที่จะต้องมาส่งอาหารนะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่า escape service คือบริการแบบหลบร้อน
1: หลบร้อนนะหลบ
0: นะครับหรือจะเรียกว่าเป็น stay at home economy เป็นเศรษฐกิจที่อยู่กับบ้านเติบใหญ่อย่างมากนะเราเห็นเหมยถวนเราเห็นเออเรามาที่ดังในเมืองจีนนะก็ไปทำอยู่ที่นู่นด้วย JD.com
1: ไปทำ
0: อาลีบาบา
1: ไปทำที่ยุโรปเลยนะฮะเพราะเหมือน
0: ก็ทำธุรกิจเดิมอยู่แล้วแต่พอมีคลื่นความร้อนเนี่ยไอ้นี่ยิ่งขยายบริการเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น
1: อันนี้เดี๋ยวขอนะนิดหนึ่งพอดีเมืองไทยเราก็มีแบบนี้เหมือนกันแล้วคนก็ไปรังเกียจนะครับว่าเออมาเข้ามาผิดกฎหมายทั้งที่ไม่ผิดกฎหมายนะเขาทำแบบถูกกฎหมายไรเดอร์ที่เป็นของจีนที่บริการชาวจีนเนี่ยเขาทำถูกกฎหมายจดทะเบียนในเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าคนขับพี่ไรเดอร์ที่เขาบอกเลยเขาโต้แย้งเลยนะครับว่าบริษัทก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยแล้วเขาได้ทิปเยอะกว่าที่จะทำบริษัทของคนไทยเออให้ไรเดอร์ไทยเออบอกอย่างนั้น
0: คือบางทีเนี่ยมันมีหลายกรณีบางรายเนี่ยต้องการเป็นข่าวเพื่อจะใช้ข่าวเหล่านั้นในการสร้างกระแสจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินโฆษณาครับ
1: เป็นเทคนิค
0: ในการทำการตลาดประกาศสัมพันธ์บริษัทว่าวันนี้ผมเข้ามาให้บริการแล้วนะราคาผมถูกนะผมคิดเปอร์เซ็นต์จากไรเดอร์ต่ำนะไรเดอร์ก็จะได้สนใจนะครับมาวิ่งส่งของนะกับแพลตฟอร์มของเขานะแต่ว่าแต่นี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจอีกการหนึ่งเป็นธุรกิจนะที่เน้นเรื่องการจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นกันแดดแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นหมวกนะแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณสมยศเคยเห็นไอ้นี่ไหมผ้าที่คนจีนชอบใส่แล้วเราดูทีแรกแล้วจะตกใจเพราะมันเหลือแต่ลูกตากับจมูกอะ
1: มันเป็นผ้าเลยนะ
0: คุมผ้าแบบเย็นๆนะที่คุมลงมาถึงคอเลยอะเวลาเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือในหน้าที่มีพวกฝุ่นละอองมีไอ้เกสรดอกไม้ลอยเยอะๆในเมืองจีนเนี่ยเขาจะใช้พวกนี้เยอะมากปรากฏว่าอันเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมนะในยุโรปเช่นเดียวกันกลายเป็นว่าคนยุโรปก็กลัวร้อนแล้วก็กลัวดำเหมือนกันจากเดิมที่อยากจะได้ซันแทนใช่ไหมตอนนี้บอกไม่ไหวมันแรงเกินไปกลัวจะเป็นมะเร็งผิวหนังกลัวจะโดนจะดีไอ้นี่ก็เกิดขึ้นเราก็เลยเห็นแบรนด์ดังๆนะเบเนอันเดอร์ก็ดีนะโพซิตังนะที่ทำไอ้พวกเสื้อผ้า UV พวกอะไรต่าง
1: ๆมีเห็นขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู
0: ่อันถานะว่าเราชอบเวลาไปเมืองจีนชอบเรียกอันทะเนี่ยนะฮะแบรนด์ดังนะหรือหลี่หนิงพวกเนี้ยเขาขายเสื้อผ้าเขามีนวัตกรรมเสื้อผ้าที่มันให้ความเย็นกัน UV ก็เลยกลายเป็นที่นิยมนะ
1: ผมราคาไม่แพงนะที่มาที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าไม่รู้มันก๊อปหรือเปล่า
0: ไม่ขายที่เมืองจีนก็ถือว่าไม่แพงมากครับ
1: ไม่แพงอ๋อคร
0: ับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเขาเข้ายุโรปเนี่ยเขาอาจจะไปเปิดช็อปแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันนะกลยุทธ์บางรายก็อาจจะเปิดช็อปหลายแห่งหลายหัวเมืองเป็นพันจุดแต่บางรายบอกไม่ไปเปิดแค่ ร้านช็อปต้นแบบว่าตัวเองได้มาแล้วจะไปอยู่ในใจกลางเมืองยอมเสียค่าเช่าเป็นแพง
1: คุณภาพดีนะครับเพราะว่าคุณภาพเสื้อผ้านี่ไอ้วัสดุนี่ดีมากเลยเพราะว่าผมซื้อมาแล้วผมเปรียบเทียบกับของฝรั่งแล้วโอ้โหราคาต่างกันไม่รู้กี่สิบเท่าแต่คุณภาพโอเคเลยเท่ากับ
0: ด
1: ีกว่าด้วยยิ่งมาใหม่ยิ่งดีกว่าเก่าเออครับ
0: เขาลดต้นทุนโดยการขายทางออนไลน์
1: อืมครับ
0: นะขายทางออนไลน์เขาทำแต่ร้านต้นแบบนะใครอยากจะมาเลือกมาดูสีมาดูนี่หลังจากนั้นคุณจะไปซื้อกับออนไลน์ก็ว่าไปแต่ตรงนี้ก็ทำให้ตลาดเขาเติบโตแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพราะโลจิสติกในยุโรปก็ถือว่าใช้ได้มีประสิทธิภาพดีนะครับนอกจากนี้ก็พวกเครื่องดื่มครับไอศกรีมน้ำเกลือแร
1: ่
0: นะ
1: หมดเลย
0: อะไรอ่ะหนงฟูสปริงน้ำดื่มแร่น้ำแร่ธรรมชาติแต่เดิมเราเห็นแต่ยุโรปใช่ไหมขายมายังบ้านเราแถบนี้แถบเอเชียวันนี้น้ำแร่จีนไปขายยุโรปครับ
1: โอ้สลับกันแล้วตอนนี้เอเวียงอะไรเนี่ย
0: ครับครับคือสมยศเคยพูดถึงมี่เฉวยไอศกรีมไปขายนะนั่นผมเปิดสาขายที่นู่นนะนะครับก็ขายดีขายดีนะครับไออะไรอ่ะพวกร้านกาแฟนะรับกินคอฟฟี่นะก็ไปเปิดนะแฟรนไชส์ของตัวเองอยู่ในยุโรปไอ้นี่ก็ช่วยดับร้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็น refreshment market คือตลาดที่เติมความสดชื่นให้กับผู้คน
1: ไอ้มิสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าคงมาแถวบ้านผมนี่คงจะไม่มีคนมาซื้อปรากฏว่าเด็กไปอยู่เต็มเลยผมจะไปซื้อไม่ได้ตะกี้หนึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดตลาดเขามาได้เขากล้ามาลงได้ยังไงผมไม่ได้ใจนะเพราะผมเห็นปราบเซียนแถวใกล้บ้านผมเนี่ยนะเจ๊งไปไม่กี่รายแล้วเขาอยู่ได้แล้วเขายังแน่นแล้วก็ดูท่าทางก็จะขยายร้านด้วยกับ
0: พวกนี้จะเหมือนกับบริษัทชั้นนำในบ้านเราอย่างพวก 7-Eleven พวกอะไรต่างเขาจะไปดูทราฟฟิกครับเขาจะวัดประเมินนะพอนั่นเสร็จปุ๊บเขาจะทำ data analytics คือเขามี AI ในการวิเคราะห์นะว่าเฮ้ยทราฟฟิกตรงเนี้ยคนอยู่ประมาณขนาดไหนเทียร์ระดับที่1นะในวงแรกขนาดไหนระดับที่2ขนาดไหนแล้วถ้าเขาเปิดร้านที่นี่นะครับจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเบื้องต้นสักขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาประเมินลักษณะแบบนั้น
1: ผม
0: ก็เอาด้วยกันด้านดิจิตอลมาช่วย
1: ผมคิดว่าเขาเจ๊งแน่นอนแล้วเขาคงจะสู้ตลาดเล็กตลาดล่างไม่ได้ตลาดคนไทยไม่ได้ปรากฏว่าตลาดไทยก็ยังอยู่นะแต่ของเขาก็มีเด็กวัยรุ่นที่นิยมความทันสมัยไปเต็มเลยแล้วก็มีรถเก๋งมาเต็มเลยนะแทนที่จะเป็นร้านเล็กๆข้างทางก็จะเป็นคนท้องถิ่นคนพื้นบ้านจริงๆที่จะซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับในหมู่บ้าน
0: แต่อีกอันหนึ่งอะที่น่าสนใจมากพอมันร้อนขนาดนี้ปรากฏว่าคนเปิดแอร์มากขึ้นใช้ไฟมากขึ้นใช่ไหมวันนี้ยุโรปเนี่ยกำลังใช้ไฟสูงที่สุดเป็นประวัติการ
1: คร
0: ับเกิดอะไรขึ้นไหมเกิดกระแสความสนใจในเรื่องของพลังงานสีเขียวนะครับคนบอกว่าเฮ้ยถ้าจะใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะโอ้ตัวนี้ก็ต้องแบกรับเพราะอย่าลืมนะค่าไฟที่ยุโรปมันแพงคนก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยการใช้โซลาร์เซลล์หรือแม้กระทั่งจะใช้พลังงานก็ให้เป็นพลังงานสีเขียวพอเกิดกระแสความต้องการตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นโอกาสสำหรับบริษัทของจีนในการไปขายพวกแผงโซลาร์เซลล์ระบบการจัดการพลังงานที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นถึงขนาดบางเมืองนะผู้บริหารเมืองออกมาบอกเลยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพัฒนาเมืองของเราเป็นเมืองอัจฉริยะการเมื่อไม่ใช่แต่ขายแค่พลังงานสีเขียวนะจะมาขายระบบการจัดการการออกแบบเมืองอัจฉริยะให้กับเมืองในยุโรป
1: โอ
0: ้ไกลถึงขนาดนั้นนะฮะ
1: ไกลไปถึงขนาดที่ขายซึ่งซอฟต์แวร์แล้ว
0: ตัวระบบการจัดการเลยนะ
1: ตัวซอฟต์แวร์มาซอฟต์แวร์แล้วครับ
0: ครับที่จีนทุกวันนี้จีนเขาอาจจะมีเมืองอัจฉริยะมากที่สุดในโลกอยู่นะเขาก็ทำนะหลายรูปแบบก็เป็นเมืองนอกจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยบริหารจัดการเรื่องการลดการปล่อยเรื่องของความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับยุโรปนอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆนะพวกประกันสุขภาพนะเราจะเป็นนึกนะขึ้นความร้อนมาคนบอกว่าต้องซื้อประกันสุขภาพนะครับโรงพยาบาลนะครับ หมอที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกอะไรโรคลมแดดต่างๆนะครับต้องทำงานหนักมากขึ้นใช่ไหมต้องเข้ามารวมทั้งการพยากรณ์อากาศด้วย AI ถามว่าเอาไปจากไหนจีนครับจีนขายแอปพวกนี
1: ้
0: นะครับ
1: ต้องมีข้อมูล
0: หรือแม้กระทั่งคนคิดว่าเฮ้ยอาจจะต้องมีระบบเตือนภัยนะสำหรับคลื่นความร้อนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอย่างที่คุณสมยศว่าไปอ่ะมีคนเสียชีวิตหลายร้อยคนอ่ะ
1: ครับ
0: นะจากคลื่นความร้อน
1: ตอนนี
0: ้แล้วนี่มันเป็นเพียงแค่เดือนแรกนะยังมีอีกหลายเดือนนะครับในช่วงฤดูร้อนก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จากนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนเลยบอกว่าเฮ้ยระบบการพยากรณ์อากาศที่มี AI ที่น่าเชื่อถือนะครับพร้อมระบบเตือนภัยที่ดีจะช่วยลดอัตราการสูญเสียนะแล้วก็อาจจะทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่จะต้องบอกว่าสวิงสวายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนก็ให้ความสนใจหลายอย่างกับกลายเป็นว่าไอ้ขึ้นความร้อนครั้งนี้ทำให้ธุรกิจจีนเบิกบานครับ
1: ก็ใช้ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง AMAP ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะใช้ AMAP ก็พยากรณ์ได้แม่นเลยทีเดียว AMAP ของจีนเนี่ยนะใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็พยากรณ์ได้ดีขึ้นแสดงว่าเขาไอ้พวก data center หรืออะไรต่างๆของจีนก็มีการปรับตัวแล้วก็แอปพลิเคชันมีความสามารถที่ค่อนข้างจะดีนะเป็นมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมครับครับหมดเวลาพอดีครับครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้รายการเจาะตลาดเดมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับเรื่องธุรกิจวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซถุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกุมในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบกันแบบนี้นะฮะทุกเย็นวันอาทิตย์ครับเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดอสมทครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของจีนนะครับอัปเดตความเป็นไปความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยกับโลกใบนี้กับท่านอาจารย์หลี่มิ่งขวัญและอาจารย์ปอภากรครับวันนี้อยู่กับผมครับป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์หลี่สวัสดีครับอาจารย์ปอครับ
11: สวัสดีค่ะคุณพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีค่ะอาจารย์ปอค่ะได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะครับ
11: อาจารย์ปอเนี่ยอาจารย์ปอเหมือนกับลูกเลือกลูกถ่ายที่ขี่ม้ากำลังตกใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับเป็นลูกนานตั้งแต่สมัยอยู่ทีนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนเดิมนะครับผม
10: ครับครับ
12: ต้องขอ
10: ครับปอนนี่รูปตอนนั้นเนี่ยหนุ่มป๊อหล่อเฟี้ยวตัวผอมนิดเดียวเองนะอาจารย์ตอนนั้นอยู่ที่เมืองอะไรครับรูปถ่ายที่เมืองเขอเสยป่ะ
12: อ๋อไม่ใช่ครับตอนนั้นอยู่ที่ซีอานครับผมใช่
11: แสดงว่าหลายปีก่อนแล้ว
12: โหถ้าพูดเป็นจำนวนปีเนี่ยประมาณ10ปีได้แล้วครับ11 12ปีครับ
11: แล้วทำไม
12: นั่นคือสมัยวัยรุ่น
11: มั้ง10ปีก่อนมาโชว์ในรายการแล้วค่ะ
12: เพราะว่า
10: เป็นยุคร่างทอง
11: ใช
12: ่ใช่ครับ
10: เป็นยุคร่างทองก็คือ
12: เพราะว่าถ้าเอารูปตอนนี้คงไม่ไหว
10: จีนซื้อได้ผมจีนซื้อได้
11: จะแอบบอกว่าวันนั้นจริงๆก็คือแอบเข้าไปชมรายการเอย่อโลกเศรษฐกิจอ่ะของครูพี่ป๊อปอ่ะ
10: ครับครับ
11: ในตอนท้ายก็จะมีครูพี่ป๊อปอัดคลิปช่วงนึงที่แบบน่าจะอัดช่วงที่กับเพิ่งเข้าในทีเอ็นเอ็นน่ะตอนนั้นอ่ะโอ้โหดูเอาสองรูปมาเทียบดูกันโอ้โหตอนนี้มันจะภูมิฐานขึ้นมากเลยอ่ะค่ะ
10: อาจารย์นี่จะบอกว่าผมดูแก่ขึ้นก็พูดตรงๆก็ได้
11: ไม่ใช่
10: ไม่ต้องใช้คำว่า
11: ภูมิฐานขึ้นจริงๆ
12: คือผมชอบคำว่าดูภูมิฐานนะครับ
10: ครับเวลาเราเจอคนจีนด้วยกันนะแล้วเราจะบอกว่าเอ๊ะนายดูอายุมากขึ้นนะเราก็จะใช้คำว่าขั้นฉีดแล้วเปรี้ยวเฉิงโสนะ
11: เขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เลยค่ะ
10: mature นะ
11: เขาก็จะบอกคนจีนเขามักจะพูดกันว่าเออ10ปีผ่านไปแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยอะค่ะ
10: อ๋ออาจารย์หลีหมายถึงว่าผมไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรเลยใช่ไหมครับ
11: ไม่ใช่ก็คือหน้าตาไม่เปลี่ยนค่ะเป็นคำที่ชื่นชมคนจีนเขาชื่นชมด้วยกันว่าเออคือเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยก็ยังหนุ่มก็ยังสาวอยู่ก็ยังสวยอยู
12: ่
11: ค่ะทั้งที่มันอาจจะไม่ตรงกับความจริงนะ
10: ครับครับก็คือพูดเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งผู้อีกฝั่งเขา
11: ฟังนางหลง
10: จริงขี้ไหลแล้วสบายใจนะ
11: ใช่
10: ก็ถูกต้องเวลาคนเราเจอหน้ากันก็ต้องพูดคุยให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจไม่ใช่เจอหน้า
11: แล้วแน่นอน
10: เฮ้ยทำไมช่วงนี้อ้วนจังเลยทักแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่อยากคุยด้วยถูกต้องไหมครับผมเห็นอาจารย์ปอตอนนี้ผมก็ต้องบอกโอ้โหนี่ดูหล่อล่ำกว่าตอนที่อยู่ที่ซีอาร์ได้เยอะนะฮะเขาใช้คำว่ามีน้ำมีนวล
12: ขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
11: มีน้ำมีนวล
12: พยายามจะทำแบบนั้น
10: ครับครับแล้วตอนนี้อาจารย์ปออยู่ที่ไหนครับเนี่ยพิกัดปัจจุบันฮัลโหล
11: อาจารย์ปอหลุดไปแล้วเหรอคะ
10: อาจารย์สงสัยอาจารย์ปอจะหลุดไปเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยจะดี
12: โอเคจะดอยนิดนึงครับผม
10: ครับครับครับอาจารย์ได้ข่าวว่าอยู่บนดอยเหรอฮะ
12: ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะชอบแบบเดินเทรลบ้างอะไรบ้างออกกำลังกายครับเพราะว่าอยากกลับมาร่างทอง
11: เห็นครั้งที่แล้วก็อยู่บนดอยค
12: ่
11: ะ
12: ใช่ครับใช่ครับเพรา
11: ะดอยเชียงใหม่เยอะค่ะมีใช่ไหม
12: โอ้เชียงใหม่มีดอยเยอะมาก
11: ไม่กลัวเหนื่อยเลยครับปีนเขานี่เหนื่อยที่สุดเลยค่ะหรือว่านั่งกระเช้าขึ้นไป
12: คือเดินเนี่ยแหละครับคือต้องบอกว่าในตอนเนี้ย

0: ผมกลัวหาหมอมากกว่ากลัวเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าครั้งล่าสุดเข้าโรงพยาบาลไง
1: ผมชอบคำนี้มากคือแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกว่าเป็นประโยคทองอะนะประโยคทองสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะอาจารย์หลีถามว่ากลัวเหนื่อยป่ะอาจารย์ปอบอกว่าเฮ้ยผมกลัวหาหมอมากกว่ากลัวเหนื่อย
2: ใช่
1: ถ้าทุกคนคิดได้อย่างนี้เนี่ยส
0: ุ
1: ขภาพท่านก็จะแข็งแรง
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ทีนี้การเดินเทรลเนี่ยอาจารย์หลีถามว่าขึ้นกระเช้าไปหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าขึ้นกระเช้าไปนี่มันหมดเสน่ห์เลยนะหมดค่าเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องอาจารย์ปอ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าการเดินเทรลเนี่ยมันจะได้ดูแบบดูคืออันนอกจากแค่ออกกำลังกายนะครับแต่เราสามารถที่จะดื่มด่ำกับบรรยากาศข้างทาง
2: ใช่อ
0: ย่างเช่นเราดูจะมาใช่ครับผมซึ่งหาได้ยากในเมืองในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ในตัวเมืองบางทีเราก็ต้องเร่งรีบเนาะทำงานนู่นนี่นั่นนะครับแต่เหมือนกับว่าพอเราเข้าไปเดินในป่ามันเหมือนกับการแบบหยุดเวลาไว้ช่วงหนึ่งอะครับผม
2: แต่ตอนนี้ประเทศจีนนะแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะเคยเห็นคลิปในของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแบบไม่ใช่นั่งกระเช้านะนอนขึ้นภูเขาเลยค่ะ
0: นอนขึ้นเลย
2: เพราะว่าเขาทำเป็นสายพานค่ะทำเป็นสายพานส่งสินค้าในโรงงานเนี่ยแบบนอนบนสายพานแล้วก็ส่งขึ้นเขาเลยค่ะเป็นโดยที่นั่งยังไม่ต้องนั่งเลยค่ะนอนสบายเลยค่ะนอนแล้วก็เวลาลงเขาเนี่ยนั่งรถแบบรถเล็กๆอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่ารถแข่งอ่ะแล้วก็ลงเขาเลยค่ะก็ทำแบบสนุกสนาน
1: แบบ
2: สบายมาก
1: เนี่ยผมก็เคยไปหลายที่
2: เขาเริ่มใช้อุปกรณ์อุปกรณ์เอไม่ใช่อุปกรณ์โรบอทอ่ะช่วยไต่เขา
0: ครับ
2: ถ้าใครแต่เขาไม่ไหวมันก็จะสงสัย
0: ใช่ครับใช่
2: เหมือนอยู่ในหนังเลยเนาะ
0: ถูกต้องครับ
2: เหมือนอยู่ในหนังที่แบบ
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคสมัยที่เราเคยเห็นในหนังมาแล้วก็ทำให้เป็นจริงได้ในปัจจุบันนะครับอย่างที่อาจารย์หลีบอกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเวอร์หรือเปล่ามีเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่เป็นแบบช่วยพยุงคล้ายๆเหมือนเป็นโรบอทช่วยที่ทำให้เราหายเหนื่อยมีจริงแล้วนะครับใช่ครับมีให้เช่าเลยนะคือแบบไม่ใช่ว่ามีแค่บางที่นะเดี๋ยวนี้มีเป็นแบบให้เช่าเลยครับผมซ
2: ึ่
0: งสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับ
2: แล้วก็เพิ่งได้ข่าวนะจีนได้ผลิตเขาเรียกว่าจีชีเหรินปั่นหลือออกมาแล้วค่ะ
1: จีชีเหรินปั่นหลือคำว่าปั่นหลือนี่คือผู้ชีวิตจีชีเหรินก็คือโรบอทหุ่นยนต์เป็นคู่ชีวิตแบบหุ่นยนต์เหรอแล้วมันเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาจารย์
2: รายละเอียดยังไม่ได้กดเข้าไปด่าเพราะว่าตอนพี่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สูงความปรารถนาของพี่ค่ะพี่ไม่ต้องการที่เฉียนป้าหรือพี่ต้องการที่ที่เฉียนป๋อหมู
1: สำหรับอาจารย์หลีต้องการแม่บ้านหุ่นยนต
2: ์ตอนนี้หุ่นยนต์เฉพาะที่แบบเขาเรียกว่าให้ฉิงชื่อจ่าชื่อให้คนค่าทางอารมณ์ให้คุยกันโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต่อรองต่อเถียงคือแบบพูดอะไรก็เชื่อฟังหมดแล้วก็คุยเป็นเพื่อนแล้วก็สร้างเป็นแบบหน้าตาแบบหุ่นดีๆเป็นหน้าตาดีๆหล่อสวยอะไรแบบนั้นนะคะยังเป็นแบบขั้นต้นของโรบอท
1: หมายถึงคู่ชีวิตเนี่ยใช่ไหมฮะหุ่นยนต์คู่ชีวิตเนี่ย
2: ก็คือแก้เหงาของคนที่เขาไม่มีคู่มั้ง
1: ทุกคนเขาก็คงจะต้องการคู่ชีวิตที่ต่อเถียงไม่มีปากมีเสียงนะฮะพูดอะไรก็
2: ฟัง
1: ทำตามนั้น
2: ให้ลมดีๆ
1: สั่งได้เลยแล้วพวกนี้ก็คงจะตั้งเซตระบบได้
2: แล้วคุยกันได้ค่ะตอบปัญหาทุกอย่างเลยค่ะตอบคำถามทุกอย่างเลยค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครที่ถนัดเรื่องของ AI เทคโนโลยีก็คงจะรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเริ่มพูดคุยกับเราเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ ChatGPT หรือว่าไอตัวอะไรของฝรั่งเขานะแต่ว่าของจีนเนี่ยคนจีนปรากฏว่าใช้ AI กันเยอะมากแทบจะเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับอาจารย์หลี่อาจารย์ปอฮะ
0: ใช่
1: แล้วเขาบอกว่าใช้กันใน
0: จีนมีสิทธิบัตรเยอะมาก
1: ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหมือนเขาใช้พูดคุยกันเลยนะพูดคุยแบบเป็นเพื่อนอ่ะ
2: แล้วยิ่งคุยยิ่งลึกเลิกคุยไปคุยมาเขาบอกว่าตอนนี้ AI ชักจะมีอารมณ์ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วสามารถที่จะชักจูงมนุษย์ที่คุยด้วยอ่ะไปในทางที่ AI เขาต้องการ
0: ครับ
1: ครับครับ
2: ก็มันเป็น Big Data ไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ใช่ครับเขามีการเรียนรู้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า AI อ่ะครับมันไม่ได้เรียนรู้จากที่เราเคยแบบสอนเอาไว้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเรียนรู้แบบเฉพาะหน้าด้วยนะครับเหมือนกับว่าคือเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยในตอนแรกอาจจะเป็นแค่คนแปลกหน้ากันก่อนนะครับแต่พอคุยไปสักพักคือมันเริ่มเรียนรู้แล้วว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยมีนิสัยยังไงคนที่คุยด้วยเนี่ยนะครับมีอารมณ์แบบไหนแล้วมันพยายามจะโน้มน้าวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวมันมากที่สุดแล้วมันเริ่มจะมีการคิดวิเคราะห์นะเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมว่าในอนาคตเริ่มน่ากลัวเหมือนกัน
2: นะครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่มีกฎระเบียบมาควบคุมใช่ครับ
1: คือมันจำทุกอย่างของเราได้นะคือหลายคนเนี่ยมักจะเข้าไปปรึกษาเขาเดี๋ยวนี้คนเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอก่อนนะ
2: ใช
0: ่ใช่เดี๋ยวนี้ไปปรึกษา AI ใช่ครับ
2: ถือว่าเป็นที่ปรึกษาชั้นสูงเลยค่ะ
1: เ
2: พราะว่ามันคิดดีกว่าคนด้วยแม้กระทั่งลูกจะเรียนอะไรจะไปหางานอะไรวางแผนยังไงโอ้โหถาม
1: มันวางแผนให้เลย
2: ถาม AI หมดเลยอะค่ะเพราะว่าไปถามคนนี่คนตอบไม่ได้มันตอบแบ
1: บ
2: อาจจะเฉพาะแค่จุดหนึ่งอันนี้ตอบแบบเหมือนกับเหมือนมาดูดแต่ยังน้อยก็ดูอ่านแล้วเหมือนมันครบด้านเลยค่ะ
1: ใช่
2: มัน
1: อาการบาดเจ็บหรือว่าอาการว่าร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อะไรเนี่ยมันจดจำไว้หมดเลยนะฮะในอนาคตเนี่ยสมมุติถ้าเราเข้าไปถามว่าเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตรงนี้มันก็จะบอกเลยว่าอ๋อคุณเนี่ยเคยบาดเจ็บตรงนี้มาก่อนนะคุณต้องระวังเรื่องนี้และอย่างหนึ่งคุณแพ้ยาตัวนี้คุณห้ามไปใช้ยาตัวนั้นมันรู้หมดเลยคือขนาดหมอในโรงพยาบาลหมอส่วนตัวเราเนี่ยยังจำไม่ได
2: ้
1: นะครับหรือบางทีเนี่ยแฟนอาจารย์หลี่เนี่ยอาจจะลืมวันครบรอบวันเกิดอาจารย์หลี่นะฮะแต่ว่า ถ้าเป็นไอ้จีเชียร์
2: ปาหลี
1: ่ก็จะมันไม่ลืมแล้วมันจะเตือนนะฮะไอ้เรื่องนี้ก็มีคือมันมีทั้งข้อดีแล้วมันมีทั้งข้อเสียมันขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ที่ควบคุมเนี่ยจะเอาไปใช้ต่อยอดมันยังไงนะครับ
2: ค่ะใช่
1: ทีนี้พอเราเท้าความกันเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรามาดูกันเรื่องอากาศบ้างคือตอนนี้อาจารย์ปออยู่ที่เชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างดีไหมครับอาจารย์ปอหายไป
2: อากาศที่เชียงใหม่ก็คงจะร้อนนะคะตอนนี้รู้สึก
1: ร้อนไหม
2: ปีนี้รู้สึกร้อนมากเมืองไทยกรุงเทพร้อนมากเลยอ่ะ
0: หน้าฝนเชียงใหม่ตอนนี้อากาศบางวันก็ร้อนนะครับแต่บางวันก็เคลียร์ฝนตกก็โอเคนะครับแต่ว่าคือผมคุยกับเพื่อนผมที่อยู่ลำพูนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลจากเชียงใหม่มากนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะบางพื้นที่ทำไมรู้สึกว่าฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือหลายๆคนเขาก็เริ่มมีความกังวล นะครับในเรื่องของที่ว่าเอลนิโยอะครับปรากฏการณ์ในส่วนของแบบโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปสภาพอากาศแบบโลกร้อนสุดขั้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับปีก่อนๆเนาะในหน้าฝนเนี่ยอากาศมันจะแบบเรียกว่าแบบเย็นๆคือสบายๆนะครับฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยกลายเป็นว่าบางวันนะครับคือร้อนมากเลยนะแล้วบางทีแบบแดดเปรี้ยงๆนะครับกลับกลายเป็นว่าเกือบฝนตกเฉยเลยผมเลยเอ๊ะอากาศดูแบบเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเรามองกันในตามแบบเกี่ยววิทยาศาสตร์เนาะนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วครับดังนั้นเนี่ยก็มันจริงๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนาะแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับรายงานจากทางการจีนเองอ่ะเขาก็เพิ่งเผยแพร่เนาะนะครับว่าในตอนเนี้ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับคือสภาพภูมิอากาศนะครับในประเทศจีนเขาเตือนออกมานะว่าภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นและเหตุการณ์นะครับสภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเอาแค่ในจีนนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2025เนี่ยนะครับจีนบอกว่าเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เลยนะโดยอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิว
2: เอลนิโยใช่ไหมคะ
1: เอลนิโยใช่ครับ
2: เอลน
1: ิ
2: โยภาษาจีนเรียกว่าเอื้อนิโย现象ปรากฏการณ์
1: เอลนิโยนะ
2: เอลน
1: ิ
2: โยใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: จ
2: ะทำให้ปีนี
0: ้
2: เขาคาดกันว่าค่อนข้างหนักมาก
0: หนักครับหนักเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนก็บอกว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลย นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าช่วงปีคือเอาแค่10ปีนะครับ2015ถึง2025เนี่ยเขาบอกว่านะครับเป็น11ปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการนะครับบันทึกข้อมูลในสมัยใหม่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือจีนเขารายงานออกมานะแล้วจีนต้องบอกว่าไอ้คำว่าโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอากาศร้อนอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีนะประเด็นในเรื่องของอะไรครับสภาพอากาศนะสุดขั้วที่เกิดบ่อยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับอย่างเอาแค่ไทยเองอ่ะอย่างเชียงใหม่ผมอ่ะนะครับบางทีนะครับแดดร้อนเปรี้ยงๆเลยอยู่ดีคือฝนตกแล้วก็ตกมาแป๊บเดียวแล้วแดดออกแล้วคือเราจะเห็นนะครับสภาพอากาศที่มันเป็นสุดขั้วแบบนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงไวแบบนี้นะครับเกิดขึ้นนะบ่อยมาก
1: อย่าง
0: ของจีนเองเนี่ยเขามีนะครับรายงานออกมานะครับเกี่ยวกับเผื่อเปลี่ยนแปลงนะเผื่อสภาพภูมิอากาศในจีนเนาะเขาบอกว่านะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของจีนเพิ่มขึ้นนะในปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับเผื่อไม่ใช่แค่ร้อนขึ้นนะครับแต่ในส่วนของนะปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความกังวลด้วยเหมือนกันในส่วนของพวกอาจจะมีน้ำท่วมที่อาจจะเกิดน้ำมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ
2: ตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว
0: ก็อาจจะมีลดน้ำแข็งละลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากขึ้นนะแต่ว่าของจีนเองเนี่ยหลายคนเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมจีนถึงพยากรณ์แบบนี้นะครับเขาต้องบอกว่าจีนเองอ่ะเขามีการเก็บข้อมูลนะรับอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็มีการนะครับใช้ในส่วนของนะระบบดาวเทียมครับนะครับจีนมีการใช้นะระบบดาวเทียมในการนะครับตรวจสอบพวกนี้นะครับจีนเขาถึงออกในส่วนของรายงานตัวนี้ออกมาครับผม
2: จริงๆที่เมืองไทยก็ปีนี้ก็หลายพื้นที่ก็เริ่มประสบพายุฝนแล้วค่ะฝนตกหนักที่ทางจีนก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วค่ะน่าจะช่วงครึ่งปีหลังค่ะก็จะมีปรากฏการณ์ที่หนักหน่วงมากขึ้นค่ะ
1: เนื่องจากว่าผมอยู่กรุงเทพนะฮะก็คุ้นเคยกับความร้อนเป็นอย่างดีแต่โดยชีวิตปกติเนี่ยคนในเมืองก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสความร้อนครับเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์กันเยอะนะแต่ว่าหลายคนที่ไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยก็จะบอกว่าชัดเจนหลายคนบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยหนักกว่ากรุงเทพนะครับหน้าร้อนของจีนบางคนไปอยู่หนิงปูซันย่าเนี่ยเขาบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะคือมันแทบจะสุกอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะรู้สึกได้ชัดเจนกว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นไปได้นะเพราะหลายคนที่
0: นี้ร้อน
1: ต้องมาเปรียบเทียบกัน
0: ร้อนอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
2: แต่สร้างสถิติใหม่ทุกปีนะความร้อนอ่ะกลายเป็น
0: ที
2: ่แบบแปลกใหม่แล้ว
1: ครับ
0: ใช
1: ่ปีที่แล้วอาจารย์พอบอกว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับแล้วกลายเป็นว่าเอาแค่2015ถึง2025ครับเป็น11ปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เคยเพื่อเก็บข้อมูลมาครับผมเน
1: ี่
0: ยม
1: ัน
0: ก็ทำให้เราเห็นเลยว่าไอ้คำที่เราบอกว่าเรากังวลเรื่องเอลนีโญเรากังวลในเรื่องของโลกร้อนมันไม่ใช่เป็นความกังวลแบบคิดไปเอง
1: แบบคิดไปเอง
0: หรือว่ามัน
1: ไม่ใช่อุปทานอันนี้คือเรื่องจริง
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่ามันมีข้อมูลใช่เพราะมันคือเรื่องจริงแล้วครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับทางจีนเองทางใต้ของจีนนะครับไหหนานเนี่ยก็ได้มีการนะครับเผื่อแจ้งเตือนเหล่านั้นเผื่อพายุครับเผื่อไต้ฝุ่นครับผม
1: ครับ
0: โดยนะครับไต้ฝุ่นครับชื่อว่าไมซักนะครับจ่อขึ้นฝั่งไหหนานนะครับเป
1: ็
0: นลูกแรกของปี2026ครับนะครับซึ่งถือว่าเป็นพายุนะโซนร้อนครับผม
1: ครับ
0: กำลังก่อตัวขึ้นแล้วนะครับคาดว่านะครับจะขึ้นเขื่อนที่ซานย่าครับนะครับที่ไหหนานเนี่ยในเขื่อนไม่กี่วันแล้วแหละนะครับผมซึ่งก็เห็นเลยว่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์หลีดได้บอกครับว่าทั้งอากาศร้อนก็ดีนะครับทั้งนะครับพายุใต้ฝนพายุโซนร้อนก็ดีนะครับยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเราจะเห็นโอกาสในการที่น้ำท่วมสถานที่ต่างๆนะครับมากขึ้นซึ่งนะท่านผู้ฟังคนไหนถ้าอยู่ที่นะครับจีนนะครับไปเที่ยวไหหนานนะครับไปเที่ยวไหหลำเนี่ยนะครับก็อย่าลืมในการหาข้อมูลนะครับติดตามทรัพยากรอากาศด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยแหละครับนะครับ 2-3 วันนี้นี่แหละนะครับมีนะพายุนะครับที่นะครับเผื่อพัดไป ที่ทางไหหนานเรียบร้อยแล้วครับนะครับเป็นเขาบอกว่านะเป็นแบบลูกแรกในปี2026นะครับเป็นพายุนะโซนร้อนครับผมครับ
1: อันนี้อาจารย์ปอก็เตือนไว้ก่อนใครที่จะเดินทางไปไหนก็ควรจะต้องดูเรื่องของสภาพอากาศกันให้ดีจะได้ไม่ต้องไปเก้อไปเสียเที่ยวไม่ใช่ไปแล้วไปติดอยู่ในแต่พายุนะครับทีนี้จีนเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะเพิ่มบทบาทของตัวเองในเวทีโลกเรื่องของการรักษาสภาพภูมิอากาศจีนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นประเทศใหญ่นะครับมีภาคอุตสาหกรรมเยอะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงแต่ก็พยายามที่จะปลูกป่าสีเขียวใช้พลังงานสีเขียวให้มากขึ้น
0: ถูกต้อง
1: นะฮะแม้ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่จะไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนก็ตามจีนเชื่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปเรื่องของ AI นะฮะจีนก็จะเปิดศูนย์ข้อมูล AI Data Center ที่บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นพลังงานสีเขียวแบบ 100% นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ที่ไหนเดี๋ยวให้อาจารย์ปออัปเดตให้ฟังหน่อย
0: ครับต้องบอกว่านะครับที่เมืองนะจงเว่ยนะครับหนิงเซี่ยหุยใช่ครับก็คือจีนเนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังจะเปิดนะครับใช้งานศูนย์ข้อมูล AI แห่งแรกของประเทศจีนที่ใช้พลังงานนะครับไฟฟ้าสีเขียว 100% ครับนะครับคำว่านะไฟฟ้าสีเขียวนะครับก็คือว่านะครับเป็นเครือไฟฟ้านะครับพลังงานแบบที่เราเรียกว่าเครือสะอาดเนาะนะครับผมที่เมืองจงเว่ยนะครับเขตปกครองตนเองเหนิงเซี่ยหุยนะครับซึ่งถือว่านะครับเป็นนับก้าวสำคัญของจีนเลยในการที่เขานะครับใช้นับพลังงานนับหมุนเวียนที่เข้ากับนับโครงสร้างนับพื้นฐานทางด้านการนับประมวลผลเพราะในตอนนี้นับถ้าเวลาเราดูข่าวเทคโนโลยีในจีนเราจะเห็นเลยว่านะครับจีนมุ่งเน้นในเรื่องของนับบิ๊กเดต้านะครับมุ่งเน้นในการทำนะครับ data center ใช่ถูกต้องครับต้องมี data center อะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยจีนเขาก็เลยนะครับคิดเอ๊ะแล้วจะตั้งเด็ดนะครับเครือศูนย์ข้อมูลยังไงที่ยังคงในส่วนของอะไรครับเข้ากับนโยบายในการลดคาร์บอนของเขาใช่ครับและตอนนี้นะครับมันเป็นโครงการแบบนี้ครับคืออย่างที่เราทราบกันดีครับว่าทางฝั่งตะวันออกของจีนนะครับนะไม่ว่าจะเซี่ยงไฮ้แล้วหังโจหรือเหอเฟยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีการนะครับติดต่อกับโลกภายนอกเยอะติดต่อกับโลกตะวันตกเยอะค้าขายเยอะนะพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยแล้วมีข้อมูลมหาศาลนะครับในฝั่งตะวันออกแล้วเขาจะประมวลผลที่ไหนล่ะเขาก็มองว่านะครับพื้นที่ที่เหมาะการนะครับตั้งเครือศูนย์รับประมวลข้อมูลนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่อะไรครับที่มีในส่วนของนะครับเกี่ยวกับความร้อนน้อยๆหน่อยนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นพื้นที่ที่มีในส่วนของนะสามารถใช้พลังงานนะเครื่องหมุนเวียนได้ดีด้วยก็อยู่ที่ไหนครับก็ตามป่าตามเขานะครับเขตตะวันตกของจีนนั่นไงครับนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราเคยเห็นอะไรครับที่กุ่ยโจนะครับล่าสุดก็หนิงเซี่ยหุยนะครับก็คือเนื้อเป็นเขตฝั่งตะวันตกของจีนเนี่ยแหละนะครับผมซึ่งคือพูดง่ายว่านะครับเขาเรียกว่าโครงการนะครับ Eastern Data Western Computing นะครับข้อมูลนะครับจากโลกตะวันออกเนี่ยครับโลกตะวันออกคือหมายถึงว่านะครับมาเครือฝั่งตะวันออกของจีนเนาะนะครับที่มีน้ำบริษัทน้ำเครือต่างๆเยอะเอาไปประมวลผลที่ทางตะวันตกครับโดยที่มีเป้าหมายในการนะครับย้ายภาระด้านการประมวลผลข้อมูลที่ใช้นะครับรีซอร์สสูงนะเครือทรัพยากรเยอะเนี่ยนะครับไปยังเครือพื้นที่รับภาคตะวันตกของรับจีนซึ่งทำไมต้องภาคตะวันตกเพราะอย่างที่กล่าวมาเลยครับว่าที่ภาคตะวันตกเนี่ยนะครับมีทรัพยากรนะพลังงานนะหมุนเวียนที่อุดมสมบูรณ์นะครับสามารถทำกังหันล
1: ม
0: นะครับทรัพยากรนะครับที่มาจากพลังงานลมนะครับหรือแม้แต่นะพลังงานน้ำนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนเขากำลังทำอยู่และทำจริงแล้วครับผมครับ
1: ครับครับครับคือไอ้การที่จะโลกทั้งใบเดินหน้าไปสู่ไอ้ data center เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลออนไลน์ของท่านทุกคนเนี่ยจะไปถูกเก็บไว้ใน data center หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันทำให้โลกร้อนยังไงก็ลองไปดู CPU ของท่านแต่ละคนก็แล้วแต่มันก็จะมีปล่อยความร้อนออกมาเอามือไปอ่างนี่พองเลยนะทีนี้ทั้งโลกเนี่ยมันก็จะมีความร้อนนี้ออกมาอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับพอทั้งโลกไปรวมกันมันก็สูง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็เลยต้องหาวิธีที่จะมาช่วยกันจัดการเรื่องนี้ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานสีเขียวทั้งหมดซะ

0: รับงานไว้แล้ว
1: อ๋อ
0: นะครับผ
1: ค่ะ
0: ม
1: ค่ะวันนั้นก็
0: ใช
1: ไป
0: ่
1: ด้วยเออวันนั้นพี่ก็ไปด้
0: คว ร
1: ย
0: ับครับ
1: ก็เห
0: เด
1: ็
0: ี
1: น
0: ๋ยว
1: ไ
0: อ
1: ด
0: า
1: ้
0: จา
1: เ
0: ร
1: ช
0: ย์ลี
1: ิญ
0: เล่าให้ฟังหน่อย
1: ผู้
0: สิ
1: หลักผู
0: บ
1: ้ใ
0: ร
1: ห
0: ร
1: ญ
0: ย
1: ่
0: า
1: เพร
0: ก
1: าะ
0: า
1: ว่
0: ศ
1: าเร
0: น
1: ื่
0: ั
1: อ
0: ้
1: ง
0: น
1: น
0: เ
1: ี
0: ป
1: ้
0: ็นย
1: ถ
0: ัง
1: ื
0: ไง
1: อว่าประเทศจีนสําหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะว่าต้องเข้าต้องเข้าใจนะคะว่าประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่ยระบบการเมืองระบบพรรคคนละอย่างต่างกันมากเมืองไทยคือโอ้โหพรรคเยอะมากเลยอ่ะไม่กี่คนก็ก่อตั้งเป็นพรรคได้ไปลงสมัครเลือกตั้งได้ใช่ไหมคะก็เลยทําให้แบบแต่ละพรรคเนี่ยสู้กันเลยสู้กันแบบโอ้คือภายนอกภายในค่ะแต่ว่าพรรคนะก็คือปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่พรรคเดียวพรรคหลักก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอนนี้น่าจะกลายเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะถ้าจําไม่ผิดนะคะเพราะว่ามีสมาชิกพรรคตอนนี้มีเท่าไหร่รู้ไหมคะครูป๊อป
0: ก็ประมาณสัก100 กว่าล้านคน
1: โอ้รู้ด้วย
0: เยอะกว่าคนไทยทั้งประเทศเลยนะ
1: ร้อยกว่า
0: อ
1: ล
0: ื
1: ้าน
0: ม
1: คน
0: คร
1: ภ
0: ั
1: า
0: บ
1: ยใน
0: คร
1: เว
0: ับ
1: ลา105 ปีนะคะพัฒนาจากพรรคแรกๆค่ะ
0: อ
1: ม
0: ื
1: ี
0: ม
1: สมาชิกหลักๆแค่13 คนก็คือสมาชิก
0: สิบ
1: ฝ่าย
0: สา
1: ผู
0: ม
1: ้ก่อตั้ง13 คน
0: ครับ
1: แล้
0: คว ร
1: ก็
0: ับครับ
1: มาจากการประชุมของพรรค
0: อือ
1: ่ะ
0: ม
1: เป็นตัว
0: อื
1: แท
0: ม
1: น
0: อืม
1: เขาเรียกว่าตัวแทนสมาชิกพรรคทั่วประเทศค่ะ
0: ครับ
1: ครั้งแรกค่ะมีแค่50 กว่าคนเข้าร่วม
0: อืม
1: เออพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะจําได้ว่าปีที่แล้วยังไม่ถึง100 ล้านนะคะเออปีสองปี
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี่
0: ั
1: แ
0: บ
1: ล้วแต่ตอนนี้เกิน100 ล้านแล้ว
0: ครับครั
1: ค
0: บ
1: นจีนมี14 ล้านเอ๊ะ1,400ล้านคน
0: ไอ้1,400 ล้าน
1: สรุปว่าก็คือทุกๆประมาณ11-12 คนค่ะ
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: มีคนหนึ่ง
0: ท
1: เป
0: ี
1: ็
0: ่
1: น
0: เป็
1: ส
0: น
1: ม
0: ส
1: าม ช
0: า
1: ิก
0: ชิก
1: พรร
0: ข
1: ค
0: องพรรคคอมมิวนิสต์นะค
1: ค
0: รั
1: ่
0: บ
1: ะค่ะแล้ว
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: แต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเขาต้องมีคณะ
0: ค
1: ก
0: ร
1: ร
0: ั
1: ม
0: บ
1: การพรรคเป็นหัวใจ
0: อืม
1: เป็นฝ่ายนำจริง
0: ครับ
1: ๆแล้วก็ตอนนี้การที่จะเป็นสมาชิกพรรคก็น่าจะเป็นเงื่อนไขค่ะในก
0: ค
1: าร ร
0: ับ
1: เลื่
0: ค
1: อ
0: ร
1: น
0: ับ
1: ตำแหน่งทางราชการ
0: อืม
1: อื
0: ค
1: ม
0: ือพูดง่ายๆคือถ้าท่านเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยท่านก็มีโอกาสในการที่จะเติบโตในสายงานราชการได้สะดวกกว่าถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่จะเข้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมั
0: อ
1: น
0: ื
1: ไม่ใ
0: ม
1: ช่ง่ายๆพี่ก็
0: ค
1: ไ
0: ร
1: ม่
0: ับ
1: ทราบว่าการที่จะสมัครเข้าพรรคของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันขั้นตอนมันยุ่งยากหรือเปล่า
0: โอ
1: ใช้เว
0: ้
1: ล
0: ย
1: าน
0: ง
1: า
0: ่
1: น
0: าย
1: เท่าไหร
0: ม
1: ่
0: ากผู้ใหญ่เขารับรองเขาชวนเข้าไปก็จบแล้วจารี
1: แค่ชวนก็เข้าไปก็ถือว่าเข้าไปแล้วใช
0: ช
1: ่ไหม
0: วน
1: ค
0: ก
1: ะ
0: ็ได้แล้
1: โอ้
0: วง
1: แต่
0: ่า
1: ว่
0: ย
1: าจะบอกให้นะคะการ
0: ค
1: ที
0: ร
1: ่
0: ั
1: จ
0: บ
1: ะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ค
1: แบ
0: ร
1: ่
0: ัง บ
1: เป็น5 ขั้นตอนใหญ่ๆและก็
0: คร
1: ข
0: ั
1: ั้
0: บ
1: นตอนละเอียดอ่ะ
0: อื
1: 25
0: ม
1: ขั้นตอนใช้
0: คร
1: เว
0: ับ
1: ลา
0: ครับ
1: ประมาณ1-3 ปีค่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: 1-3 ปีถึง
1: ขั้
0: จ
1: น
0: ะ
1: ตอนแร
0: ก็
1: ก
0: ค
1: ก็
0: ือ
1: คือ
0: ผ่า
1: ส
0: นก
1: ม
0: าร
1: ัคร
0: คัดเลือกอ
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: ม
1: ขั้นตอนแรกก็คือเซ็นฉิงรูต่ะก็คือส
0: อ
1: ม
0: ื
1: ัคร
0: ม
1: ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคอันนี้คือยื่นหนังสือ
0: ครับครับ
1: แล้วก็
0: อืม
1: ไอ้6 ผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ในพรรค
0: ค
1: ก็
0: ร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: มาคุยมา
0: คร
1: ท
0: ั
1: ำ
0: บ
1: ความรู้จักว่าเออคนนี้จะแบบคืออยากเข้าพรรคจริงๆไหม
0: ครับคร
1: ส
0: ั
1: ภ
0: บ
1: าพการทํางานอะไรของเขาสภาพส่วนต
0: อ
1: ั
0: ื
1: ว
0: ม
1: เป็นยังไงบ้างและสอง
0: อ
1: ก็
0: ื
1: ค
0: ม
1: ือเชื่อจริงสื่อจี้จีเฟินซ์เพราะว่า
0: อืม
1: ก็ต้องไปถาม
0: ยืนยันสถานะ
1: มวลชนถาม
0: อื
1: เพื
0: ม
1: ่อนเพื่อนร่วมงานและยืนยันสถานะคือคนนี้คือเป็นสมาชิกอยากจะเป็นสมาชิกพรรคแบบด้วยความสมัครใจแล้วก็จากใจจริง
0: ค
1: จ
0: ร
1: ี้
0: ับ
1: จี
0: คร
1: เฟ
0: ั
1: ิ
0: บ
1: นซ์แล้
0: จ
1: ว
0: ี
1: ก็
0: จีต้องใช้คำว่าจีจีด้วยคื
1: จ
0: อ
1: ี้จีเฟ
0: อ
1: ิ
0: ยาน ก
1: ซ
0: เป
1: ์
0: ็นเองเอนทูเท
1: อ
0: ี
1: อย
0: ย
1: าก
0: ซึม
1: จีจีเฟ
0: อย
1: ิ
0: าน ก
1: ซ
0: เป
1: ์
0: ็น
1: ก็
0: เอ
1: คื
0: ง
1: อ
0: ไง
1: อยากเป็นเองอยากเป็นก็
0: อื
1: คือ
0: ม
1: มีความใฝ่ฝัน
0: ครับครั
1: ท
0: บ
1: ี่จะเข้าร่วมพรรค
0: อื
1: นะค
0: ม
1: ะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: ค
1: ก็
0: รั
1: เพ
0: บ
1: ย์หยางเจ้าอยู่
0: อื
1: แ
0: ม
1: ล้วก็คือ
0: มีการศึกษาอบรมมาอย่างดี
1: มีการศึกษาคือให้สมาชิก
0: อบรม
1: พรรคเก
0: อ
1: ่
0: ื
1: าม ค่ะ
0: ครับ
1: คุณอาวุโสมาอบรม
0: ค
1: ค่
0: ระ ับ
1: เป็นเ
0: อ
1: ว
0: ื
1: ลาม อย่างน้อย1 ปี
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้ถึงขั้นตอนที่จะยืนยันว่าเออโอเคคนนี้ครบคุณสมบัติที่จะเข้าพรร
0: อ
1: ค
0: ื
1: ได้
0: ม
1: แต่
0: คว ร
1: ่า
0: ัก บ
1: ็ต้องจัดประชุมค่ะให้เหรียญฉี่เพย์หยางเหรียญฉี่ยังให้คนที่อบรมแล้วก็มวลชนให้เสนอความคิดเห็นแล้ว
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บคร
1: ให
0: ั
1: ้
0: บ
1: คณะกรรมการในสาขามาประชุมแล้วก็พิจารณาตรวจสอบ
0: อืมอืม
1: เรี
0: อ
1: ย
0: ื
1: กไป
0: ม
1: ฟ้าจันด้วยเสียง
0: อ
1: ก็
0: ื
1: ค
0: ม
1: ือเข้าขั้นอ่ะเข้าข
0: ค
1: ่าร ย
0: ับครับโอ
1: แล้
0: เ
1: ว
0: ค
1: ก็ต่อมาก็คือตรวจสอบทางการเมืองตรวจ
0: คร
1: ป
0: ั
1: ระ
0: บ
1: วัติส่วนตัวตรวจประวัติครอบครัวตรวจ
0: ครับโอ้โห
1: แม้กระทั่ง
0: โอ
1: พ
0: เค
1: ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะต้องตรวจสอบด้วย แล้วก็จีจุ

0: โอเคชุนก็คืออบรมอ่ะอบรมโดยจับกลุ่มด้วยแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือเจียโชวีเป่ต่างเยือนก็คือโอเคยอมรับว่าคนนี้เป็นว่าที่สมาชิกพรร
1: ค
0: แล้วก็ต้องมีประชุมใหญ่ประชุมเล็กแล้วก็แล้วก็ข้างบนน่ะก็คือหน่วยงานที่อยู่บังคับบัญชาที่อนุมัติตรวจสอบแล้วก็อนุมัติแล้วก็สาบานจัดพิธีสาบานตนต่อหน้า
1: ค
0: งพรรคอันนี้ยังไม่ได้เป็นทางการนะแล้วก็ขั้นตอนที่อันนี้คือว่าที่ละค่ะว่าที่แล้วก็ทีชุดก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นสมาชิกพรรคทางการเพราะก่อนหน้านั้นคือว่าที่แล้วต้องมีตาคุยต้องจัดประชุมใหญ่ว่าพิจารณาตรวจสอบแล้วก็เห็นชอบต้องไม่มีคนคัดค้านนะคะแล้วก็กำหนดเวลาที่จะเปลี่ยนจากว่าที่มาเป็นทางการใช้เวลาประมาณปกติอ่ะประมาณ3ปีค่ะ
1: ครับครับ
0: กว่าจะได้เป็นพรรค
1: ประมาณสัก3ปีนะ
0: ฮะต้องผ่าน
1: กระบวนการมากมายถึงจะได้เป็นสมาชิกพรรค
0: ถ้าอยู่เมืองไทยไม่ทันเลือกตั้งเลยใช่ไหม
1: อยู่เมืองไทยนี่นะคุณจะต้องรีบเข้ามาเป็นสมาชิกผมเดี๋ยวนี้นะ
0: เดี๋ยวนี้เลยจะได้เพิ่มคะแนนเสียง
1: แล้วค่อยไปตรวจสอบกันทีหลังนะแต่เข้ามา
0: เด
1: ี๋
0: ยวพอขึ้นไปในตำแหน่งแล้วก็บอกว่าโอ้คนนี้ประวัติ
1: ไม่ผ่านนะทั่ว
0: ไม่ผ่านพอติแล้วก็ปลดออกจากตำแหน่งอีกทีใช่ไหมครับอัน
1: น
0: ี้
1: เราจะเห็นเปรียบเทียบให้เห็นระบบการทำงานว่าต่างกันยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยในช่วงสมัครสสสมัครสกผู้ว่ากทมมีพรรคมาชวนผมเยอะนะครับอาจารย์หลีอาจารย์ปอครับ
0: ตอนนี้ตัดสินใจหรือยังคะจะเข้าพรรคไหนคะ
1: คือผู้หลักผู้ใหญ่นี่แนะนำว่านี่อาจารย์ป๊อปคุณต้องไปพรรคใหญ่นะคุณต้องเข้าพรรคใหญ่นะผมคิดไปคิดมาตอนนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่าพรรคใหญ่ของผมเนี่ยก็คือต้องพรรคที่มีสมาชิกประมาณ100กว่าล้านคนถึงจะเรียกว่าพรรคใหญ่ต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นี่ถึงว่าใหญ่จริงน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นผมว่าผมรอจังหวะดีๆแล้วค่อยไปพรรคคอมมิวนิสต
0: ์รอนะคะ
1: ครับครับเดี๋ยวก่อนจะไปพรรคกันนะอาจารย์ปอมีอะไรจะเสริมเรื่องครบรอบพรรคคอมมิวนิสต์ไหมครับ
0: พอขายอ
1: ีกแล้วไปวิ่งแล้วสงสัยจะขึ้นดอยแล้วไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะอาจารย์หลีเตรียมข่าวไว้เลยนะเดี๋ยวถึงเวลาหมดเวลาเดี๋ยวโดนเขาไล่อีกตอนน
0: ี้
1: เรา
0: พักกัน
1: สักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: 92.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสหุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหัศ

0: ลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับผมครับป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลยังอยู่กับท่านอาจารย์หลีมิ่งขวัญและอาจารย์ปอภากรก็กลับเข้ามาอยู่กับเราแล้วนะฮะยังไม่ตกเขาไปไหนนะครับอาจารย์ปอครับ
2: ครับยังไม่ไปไหนครับ
1: ไหนนะเข้าใจว่าอาจารย์ปออยู่บนเขายังอุตส่าห์คุยกับเราขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวจะไม่ได้พูดนะครับเนื่องจากว่าไทยกับจีนของเราเนี่ยจะมีการจัดมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับนั่นก็คือจงไทยเหอสู่ปัวแหละคุยนะฮะหรือว่า Thailand China Cooperation Expo 2026งานนี้ก็แน่นอนจะต้องมีหลายฝ่ายร่วมกันเริ่มตั้งแต่สถานทูตจีนนะครับหอการค้าไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดร่วมกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้ซึ่งไม่ใช่มีแค่การค้าการลงทุนนะครับผมรู้สึกว่าไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยก็คือการจัดแสดงหุ่นยนต์ Humanoid ซึ่งเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยแน่นอนในประเทศจีนแต่ครั้งที่2ในโลกก็คือจะมาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ปออาจารย์ลีขยายความนิดนึงครับ
3: อาจารย์ปอเคยเข้าร่วมจุงไทยเหอโจโปล่าไปไหมคะที่ Impact ของทองธานีมาจัดปีที่แล้ว
2: อ๋อยังไม่เคยไปเลยคร
3: ับ อ๋อปีที่แล้วจริงๆพี่ไปก็คือในฐานะที่ไปทำข่าวค่ะแต่ว่าก็พอทราบแล้วว่าเพราะว่าปีที่แล้วก็คือครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนก็เลยเป็นการเริ่มที่จะจัดงานนี้เขาเรียกว่ามหกรรมความร่วมมือไทยจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีเขาก็จะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือเชิญชวนบริษัทและก็รัฐวิสาหกิจต่างๆที่ของจีนที่มาลงทุนในไทยไปรวมกันแบบจัดนิทรรศการค่ะ
2: เขาเห็นว่ามีแมทชิ่งกันเห็นว่ามีแบบ business แบบแมทชิ่งด้วยเนาะครับ
3: มี business แบบแมทชิ่งด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะคือสำหรับคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้มันไม่เหมือนกับไอ้นิทรรศการหรือว่ามหกรรมอาหารหรือท่องเที่ยวหรืออะไรที่จัดประจำปีออท็อปอะไรที่จัดประจำปีที่นู่นแบบทุกปีคนไทยก็รู้จักกันแล้วอันนี้เพิ่งเริ่มต้นก็เลยต้องอาศัยการโปรโมทมากๆแล้วก็มันเป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้คนไทยเข้าใจว่าบริษัทไทยธุรกิจบริษัทจีนธุรกิจจีนก็ไม่ได้อย่างที่ข่าวเขารายงานทุกวันอย่างนั้นแล้วก็คือถูกจับทุกวันอะไรบัญชีเทาอะไรไม่ใช่คือบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่มาลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขนาดใหญ่คือแบบทำตามกฎหมายของประเทศไทยแล้วก็ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมันมีเยอะเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรร
1: ม
3: ภาคกฎหมายพวกอะไรการศึกษาการท่องเที่ยวมีหมดเลยค่ะคือ
2: บริษัทพูดถึงเรื่องการเรียนอันนี้น่าสนใจครับขอเสริมอาจารย์หลีนิดเดียวครับจริงๆในงานเนี้ยถ้าใครสนใจอยากไปเรียนที่จีนนะครับอันนี้แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่าในงานเนี้ยนะครับก็มีเป็นแบบงาน education fair ด้วยนะซึ่งก็มีนะครับทุนนักทุนไปเรียนจีนเนี่ยนะครับประมาณนะครับกว่า900ทุนนะครับผมนะทั้งของจีนและของไทยรวมกันนะครับจาก30กว่าแห่งเนี่ยนะครับเพื่อที่นะส่งเสริมทั้งเชื่อคนจีนไปแล้วคนจีนมาไทยคนไทยไปจีนนะครับแล้วจริงต้องบอกตรงนี้ครับว่าในเรื่องของคือบริษัทจีนเนี่ยถ้าใครอยากทำงานในบริษัทจีนนะครับอยากจะรู้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบริษัทจีนเขาทำงานกันยังไงเนี่ยในงานนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าเขามีโอกาสในส่วนของอะไรครับการสมัครงานนะครับมีแล้วตำแหน่งงานเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับเผื่อมากกว่านะครับ 2,000 นะครับ279อัตราครับนะครับจากกว่านะครับ475รับตำแหน่งงานดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าในงานนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวแล้วเผื่อไม่ได้แค่การค้าอย่างเดียว ครับแต่จริงๆแล้วยังส่งเสริมให้นะครับมีการแลกเปลี่ยนของทั้งคนไทยและคนจีนทั้งในการนะครับส่งเสริมนะครับด้านตลาดแรงงานนะครับการพัฒนานะทักษะร่วมกันนะครับถ้าคุณนะครับอยากจะมองหางานโอกาสเติบโตคุณก็มาที่งานนี้นะครับผมถ้าคุณอยากจะไปเรียนต่อในจีนก็มีในส่วนของนักทุนการศึกษานะพร้อมกับการแนะแนวในงานนี้ด้วยครับ
3: แล้วมีมหาลัยที่ท็อปของจีนมาด้วยนะอย่างเช่นมหาลัยปักกิ่งมหาลัยชิงหัวก็มา
2: ครับผมใช่ครับ
3: รับสมัครนักเรียนไทยไปเรียนต่อที่จีนแล้วก็มีหลายมหาลัยก็จะให้ทุนไปนะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โดยเฉพาะพวกบริษัทต่างๆจริงๆบริษัทจีนที่มาลงทุนในไทยเขาต้องการบุคลากรคนไทยอ่ะนักศึกษาไทยที่พูดภาษาจีนเขาต้องการมากๆเลยอ่ะ
1: ครับ
3: ก็เป็นโอกาสที่ไปสมัครงานไปหรือว่าไปทดลองว่าเออความสามารถที่เราเรียนมามันสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทจีนไหม
1: ครับ
3: ใช่ไหมคะและเข้างานฟรีนะคะแต่ว่าแต่ละบริษัทที่ไปจองบูธอ่ะเขาไม่ฟรีนะต้องอุตส่าห์ลงทุนมาจองบูธ
1: แต่คนเข้านี่ฟรี
3: ใช่เป็นโอกาสดีค่ะที่เสริมสร้างความร่วมมือสู่ระดับลึกเลยค่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าจีนไทยความสัมพันธ์50ปีเนี่ยยังไม่เคยทำแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ปีที่แล้วก็คือครั้งแรกเลยค่ะไปจัดงานก็ทุ่มเทมากขอการค้าไทยจีนขอการค้าจีนในประเทศไทยขอการค้าไทยจีนและก็สถานทูตจีนฝ่ายพาณิชย์
1: ครับทั้งหมดเลยฮะมี BOI ม
3: ีอ
1: ะไรเข้าไปหมดนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนด้วยนะฮะโอ้ก็ไม่ใช่มีแค่ยักษ์ใหญ่นะคือยักษ์เล็กก็มีม
3: ีค่ะมีค่ะ
1: เข้าไปในนั้นก็รับรองว่าคือถูกต้องตามกระบวนการนะฮะทุกอย่างถูกกฎหมายหมดนะฮะท่านลองเข้าไปดูแล้วจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยมันลึกซึ้งนะฮะจะเรียนก็ได้หาโอกาสทางการเรียนนะครับ
3: ก็จะจัดในเดือนนี้แหละค่ะวันที่22ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ22ถึง5กรกฎาคมอย่าลืมนะก็ไปกันนะครับเดี๋ยวก็เราคงจะไปเจอกันในงานนะฮะผมก็จะไปหางานทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์หลี่ไม่หางานให้ผมในนั้นก็จะมีโอกาสให้ผมเยอะแยะ
3: ครูป๊อปรู้หรือเปล่าครูป๊อปตอนนี้ทำใหค่าตัวของพิธีกรจีนไทยอังกฤษเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยแพงขึ้นแบบเหมือนตามไปเลยค่ะเออครูก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับอย่าเดี๋ยวสัมภาระมาครับผม
3: แสดงว่าครูก็เก่งไง
1: โอ้ไม่เก่งหรอกครับผม
3: ยอมรับ
1: อาจารย์หลีอาจารย์ปอเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ครับอาจารย์หลีกับอาจารย์ปอเนี่ยผมบอกเสมอนี่อาจารย์ผมนะฮะท่านผู้ชมครับอาจารย์หลีครับเดี๋ยวเวลาหมดนะเดี๋ยวจะหาว่าผมรีบเร่งไม่ได้ไปต่อครับผม
3: อาจารย์ปอช่วยเลือกอีกข่าวนึงค่ะที่สำคัญอยากจะพูดอยากจะพูดหน่อยอะเรื่องประธานาธิบดีไม่ใช่เขาเรียกว่าเลขาธิการใหญ่พ่อกมลที่จีนท่านสีจิ้นผิงอะเขาได้กล่าวคำปราศัยที่แบบยาวมากในวันที่เฉลิมฉลอง105ปีของการก่อตั้งพรรคอะคือเราอยากจะพูดไอ้คำเขาเรียกว่าประโยคทองอะตอนท้ายเพราะว่าแต่ละครั้งก็จะมีอะไรประโยคอย่างครั้งที่แล้วตอนที่ร้อยปีเนี่ยก็คือมีประโยคหนึ่งครูป๊อปต้องจำได้แน่ๆก็คือถ้าหากมีศัตรูอะไรที่มาลุกลานเราประชาชาติจีนเนี่ยแล้วทางฝ่ายจีนก็จะใช้กำแพงเหล็กที่สร้างด้วยเลือดของประชาชนทำให้ศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูแบบหัวแตกเลือดอะไรอะไรเลือดไหลอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วแข็งกร้าวมากแล้วทุกสื่อของไทยเนี่ยล้วนได้เอาคำนี้ไปลง
1: ครับ
3: แล้วก็ชื่นชมว่าอืมใช่ไหมครับแข็งกร้าวมากกับศัตรูที่มาลุกลามเราเออ
1: ครับ
3: ปีนี้นะคะปีนี้ก็คือมันเป็นอีกแนวทางนึงแต่เราก็คัดข้ามเรื่องเฉพาะตอนสุดท้ายนะคะท่านสีบอกว่าร้อยประวัติ105ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเป็นมีความรุ่งโรจน์และก็เป็นที่ภาคภูมิใจแต่พวกเรา绝不能骄傲自满骄傲自满มันก็คือไม่ควรที่จะหลงอะไรนะ
1: หลงละเลง
3: แล้วก็จือผู้เขียนก็คือหยุดยั้งไม่ก้าวหน้าคือเป้าหมายของพวกเราก็คือถึงเต้าเป๋นชื่อจีจงเย่ถึงกลางศตวรรษนี้พวกเราต้องสร้าง全面建成社会主义现代化强国 ก็คือต้องสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศแข็งแกร่งทันสมัยของสังคมนิยมรอบด้าน实现第二个百年奋斗目标ต้องบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ร้อยปีอันที่เขาเรียกว่าร้อยปีร้อยปีครั้งที่สองเพราะว่าครบรอบร้อยปีแล้วอันนี้เริ่มจะก้าวสู่ร้อยปีอันที่สองก็คือต้องบรรลุเป้าหมายนี้时间不等人历史不等人ก็คือการเวลาไม่รอคนรอนศาสตร์ไม่รอคน
1: คร
3: ับ ฉะนั้น同志务必不忘初心牢记使命ก็คือสมาชิกพรรคทั้งรวมต้องอย่าลืมเขาเรียกว่าชูชินก็คือจุดเริ่มต้นอะ
2: อุดมการ
3: ในจุดเริ่มต้นแล้วก็เราที่使命จดจำภารกิจอุดมการภารกิจอย่างแน่วแน่ค่ะ谦虚谨慎艰苦奋斗
1: 哦อะไรนะถ่อมตนน้อมถ่อมตน
3: น้อมถ่อมตน谨慎ระมัดระวัง
1: แล้วก็
3: 艰苦奋斗翻发倒数
1: ยืนหยัดอดทน
3: ความยากลำบากต่อๆ敢于斗争善于斗争กล้าที่จะต่อสู้และก็กล้าที่จะต่อสู้อย่างฉลาดอ่ะ善于斗争คือการดัดเชี่ยวชาญอ่ะก็คือ
1: รู้
3: ว
1: ิธีการ
3: รู้วิธีการค่ะให้มันเกิดผลให้มันเกิดประสิทธิผลได้仅仅依靠和团结带领全国各族人民奋进新征程ก็คืออาศัยและก็สมัครสามัคคีกับประชาชนทุกชนทุกชนเผ่าทั่วประเทศจีนชน
1: 奋
3: 进新征程建功新征ก็คือฟันฝ่าต่อสู้บนหนทางใหม่ในยุคใหม่และก็ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ใหม
2: ่
3: ฟังแล้วมัน
1: ม
3: ันเล้าใจไหมก็คือเคย
1: เล้าใจมันเล้าใจผมชอบนะคือการกล่าว
3: เพราะว่าสไตล
1: ์ของผู้นำจีน
3: ของทางเมืองไทยไม่จะไม่มีแบบนี้นะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ทางพรรคเขาจะทำแค่ฟังคำไม่กี่คำมันก็รู้สึกเคิร์ฟเล้าใจถึง
1: เขาเลยทำให้คนจีนนี่รักชาติได้ได้อย่างของเรานี่จะทำให้รักกันนี่ยังลำบากเพราะว่าพอพูดไปแล้วมันหลายพักเหลือเกินนะ
3: บางไทยคนไทยก็รักชาติเหมือนกันแหละแต่คนวิธีการไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: นะคะ
1: รักชาติเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
1: โอเคอันนี้คือเรื่องของคำคมของท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนะครับอาจารย์ปออีกสักข่าวหนึ่งก่อนจะลากันไป
2: ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ครับว่าในประเด็นนี้ครับณสุนทรพจน์ของนะครับท่านรัชสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็นอกจากที่จะทางอาจารย์หลีได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับยังมีการนะครับพูดถึงเรื่องอะไรครับคือไต้หวันด้วยนะครับในเรื่องของนะไต้หวันเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของนะเป้านะครับหรือว่าเขื่อนไชน่าดีมอยู่แล้วเนาะนะครับดังนั้นข่าวที่ผมอยากจะชวนนะครับทุกคนเนี่ยนะครับร่วมรับฟังกันก็คือนะครับจีนเนี่ยได้เรียกร้องครับล่าสุดเนี่ยนะครับว่าอยากให้ทางรับ DPP นะครับพรรคประชาธิปไตยรับก้าวหน้าของทางเขื่อนไต้หวันเนี่ยนะครับยกเลิกข้อจำกัดนะครับต่อการเดินทางของนะครับชาวจีนขนาดใหญ่นะครับไปยังไต้หวันนะเพราะอะไรนะเพราะทางจีนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งจีนเมืองใหญ่แล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะครับอยู่บนเขื่อนช่องแคบไต้หวันด้วยกันเนาะแล้วจริงแล้วการทำมาค้าขายนะครับเศรษฐกิจก็เกี่ยวข้องกันแล้วก็ในส่วนของนะครับเขื่อนประชาชนเองก็จริงๆแล้วนะครับก็ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นปกติดังนั้นเนี่ยนะครับการที่นะครับมีการลิมิตนะครับเส้นทางการเดินทางเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับอาจจะส่งผลนะครับต่อความยากลำบากของนะภาคธุรกิจนะครับรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับในไต้หวันเองดังนั้นเนี่ยนะครับทางจีนเองก็เรียกร้องครับว่าให้ทางไต้หวันเนี่ยนะครับอนุญาตนะครับในส่วนของการเดินทางนะครับที่ราบรื่นมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นล่าสุดครับที่ทางนะครับจีนได้เคลื่อนแสดงและจุดยืนในตรงนี้นะครับแล้วเมื่อพูดถึงในเรื่องของการเดินทางขออีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันครับคือต้องบอกเลยว่าในจีนเองตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับการเดินทางอย่างมากอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับจีนเขาได้นะครับประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อปรับปรุงการเดินทางทางอากาศสำหรับผู้โดยสารพิการคือเขาเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมครับ
1: ดีมากดีมาก
2: คืออยากทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีความเท่าเทียมในการใช้บริการต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมาตรการนี้นะครับก็ออกมาผมว่าค่อนข้างดีมากเลยครับที่ให้ความสะดวกสบายแล้วก็ให้คนที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะครับสามารถเดินทางได้เหมือนกับคนทั่วๆไปครับขอบคุณครับ
1: นี่ฮะสะท้อนให้เห็นว่าคือปรัชญาโบราณของจีนเนี่ยนะไม่ว่าจีนเขาจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนก็ตามทางเทคโนโลยีเนี่ยยังมีเรื่องของการให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาแล้วก็ความเท่าเทียมนี่ก็คือมันถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าคนพิการก็ต้องขึ้นเครื่องได้โดยสารได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติแต่การสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอาจารย์ปออาจารย์หลีและผมขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114 บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายประโมทจูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
7: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
8: 17นาฬิกากับอีก7นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์ครับ Thinking Radio FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันที่กระแสสังคมกลับมาตื่นตัวที่เรียกว่าอย่างเป็นรูปเป็นร่างต่อประเด็นปัญหายาเสพติดแน่นอนนะครับปัญหานี้ท่านนับเฉพาะที่ผมอยู่ในแวดวงการทำข่าวมาราวๆ20กว่าปีเป็นประเด็นข่าวที่ไม่เคยจะหายไปจากบริบทของสังคมไทยเลยก็ว่าได้ความจริงถ้าจะบอกว่าประเด็นข่าวที่อยู่ในแวดวงสังคมไทยมาตลอดยาวนานมี2เรื่องหลักๆก็คือยาเสพติดกับการทุจริตนะครับทีนี้ถ้าจะพูดให้เป็นธรรมต่อบริบทของสังคมไทยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะพอจะนึกออกว่านี่คือปัญหาสากลของโลกไม่ใช่เฉพาะในบริบทของสังคมไทยเท่านั้นทั่วโลกหลายประเทศมี2ปัญหานี้คล้ายๆกันอันนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ2ปัญหานี้เท่านั้นปัญหาอื่นๆในสังคมก็มีอยู่แต่ว่า2ปัญหานี้แทบจะไม่ส่างซาลงไปเลยนั่นคือปัญหายาเสพติดและปัญหาการทุจริตทีนี้ถ้าเทียบกับบริบทของประเทศอื่นๆก็จะมีความเข้มข้นหรือมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเช่นถ้าเราพูดถึงปัญหายาเสพติดในบางประเทศจะพูดถึงในมิติของความเข้มงวดกฎหมายที่เข้มข้นการเอาผิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงในหลายๆประเทศแต่พอพูดถึงบริบทของสังคมไทยในแง่ของยาเสพติดถูกมองออกตามประเภทชนิดของยาเสพติดด้วยซ้ำซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดแต่เป็นที่นิมนาถามว่าทำไมจึงต้องแยกบริบทของปัญหายาเสพติดของไทยออกตามชนิดประเภทเพราะทุกครั้งที่เราไปทำข่าวอย่างผมไปทำข่าวเนี่ยเวลาพูดคุยกับตำรวจปส คือตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ปปส.ก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมักจะแยกยาเสพติดออกเป็นตามแต่ประเภทหรือชนิดซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชายหรือกลุ่มผู้ชายเช่นถ้าพูดถึงยาบ้าหรือยาม้าในอดีตเนี่ยหรือยาบ้าในปัจจุบันที่เรียกกันเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มผู้ชายคือคนในประเทศกลุ่มผู้ชายแรงงานก็ว่าได้หลังๆไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้แรงงานกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้ใช้แรงงานเลยล่ะยังไม่ใช่วัยเข้าสู่การทำงานแต่เป็นวัยของการเรียนการศึกษากลายมาเป็นผู้เสพนะครับบริบทหนึ่งคือกัญชาแม้ก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงทางกฎหมายทางนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะเปิดเผยมาเมื่อวานว่าย้ำให้ทางปปส.ถ้าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชาไม่ต้องนึกถึงหน้าอินหน้าพรมไม่ต้องนึกถึงทางการเมืองเอาบริบททางข้อระเบียบกฎหมายกันไปที่ตั้งเลยก็ว่าได้อันนี้ก็พูดถึงกลุ่มผู้ชายเป็นคนไทยแต่พอพูดถึงไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งก็เป็นคนใช้ในประเทศหรือต่างประเทศที่มาอยู่ในไทยแต่ก็เป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ไอซ์นะครับเป็นสัดส่วนที่ใช้รองลงมาจากยาเสพติดประเภทยาบ้ากับอีกประเภทหนึ่งซึ่งแม้ไม่ใช่ผู้ใช้ในประเทศไทยแต่ก็ทำให้ประเทศไทยเสียหายไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือเฮโรอีนซึ่งใช้ไทยเป็นฐานในการขนส่งอยู่ดีเอาละถ้าพูดถึงบริบทแบบนี้นะครับหลายๆประเทศที่เป็นฮับของการขนส่งหรือเป็นศูนย์กลางของการขนส่งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมประเทศนั้นๆพื้นที่นั้นๆก็มักจะถูกจับต้องหรือถูกจับตาหรือจับจ้องว่าเป็นศูนย์กลางของการก่ออาชญากรรมในหลายประเภทอันนี้มองในบริบทของไทยด้วยว่าเราเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นศูนย์กลางของทั่วโลกก็ได้แต่มันก็คือศูนย์กลางของบริบทของภูมิภาคเช่นในหลายๆปีที่ผ่านมาในขณะที่ไทยยังไม่ได้มีกฎหมายห้ามใช้หรือครอบครองงาช้างอย่างเงี้ยครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยห้ามมีการค้างาช้างแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยมีประเภทช้างเลี้ยงสุรินทร์ชัยภูมิอยุธยาและหลายจังหวัดภาคใต้ประเทศไทยมีช้างที่เป็นช้างเลี้ยงเพราะฉะนั้นงาช้างที่เกิดจากช้างเลี้ยงเนี่ยตั้งเดิมเราจึงไม่ใช่ข้อห้ามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงาช้างที่เป็นช้างป่าหรืองาช้างที่มาจากต่างประเทศนี่ผิดกฎหมายชัดเจนในอดีตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางกรมอุทยานและรัฐบาลจึงประกาศให้คนที่มีงาช้างไว้ในครอบครองต้องรีบมาแจ้งซะเพื่อที่จะบอกว่าใครนำเข้าค้าขายงาช้างผิดกฎหมายถือว่ามีความผิดแต่ถ้าใครมีงาช้างไว้ในครอบครองอันเกิดจากงาช้างเพราะช้างเลี้ยงของตัวเองอันนั้นกฎหมายอนุญาตได้เพราะทุกวันนี้ก็ยังคงมีช้างเลี้ยงและมีงาช้างอยู่แต่ข้อตระหนักของสังคมเริ่มมากขึ้นแล้วว่าโอเคถ้ามีช้างก็ไปขึ้นทะเบียนในงาช้างอันนี้แหละครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ามีงาช้างหรือแม้กระทั่งนอแรดจากแอฟริกาส่งมาที่ไทยแล้วส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีความนิยมหรือต้องการใช้หรือสะสมงาช้างเหล่านี้อยู่ครับเห็นชัดๆอย่างเช่นส่งไปลาวส่งไปเวียดนามส่งไปกัมพูชาหรือส่งต่อไปประเทศอื่นที่ใช้ฐานการบินของไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ในการส่งต่อหรือขนส่งอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมแบบนี้มักจะก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้คราวนี้มันแตกต่างจากกรณีที่เราเจอเรื่องยาเสพติดครับมันกลายเป็นว่าคนไทยทั้งผู้ที่เป็นผู้ก่อการคือขบวนการในการขนส่งรวมถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็เป็นคนไทยคือกรณีของลูกเรือของบริษัทการบินไทยอันนี้เป็นที่เปิดเผยแล้วนะครับการบินไทยเองก็แถลงข่าวออกมาแล้วแต่ณขณะนี้สถานะของลูกเรือหญิงคนเนี้ยหรือแอร์โฮสเตสคนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาสืบคดีของตำรวจออสเตรเลียด้วยโดยตำรวจไทยจะส่งข้อมูลให้เท่าที่ทางออสเตรเลียต้องการอยากได้อะไรบอกมาจะส่งให้เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของแอร์โฮสเตสคนนี้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอถือไปรับจ้างนำส่งไปในภาษาในแวดวงเรียกกันว่ารับจ้างหิ้วเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเป็นยาเสพติดถ้าไม่รู้อัยการของออสเตรเลียก็อาจจะมีดุลพินิจอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะส่งฟ้องเธอหรือไม่หรือถ้าส่งฟ้องฐานความผิดในการพิพากษาของศาลออสเตรเลีย จะเห็นอย่างไรจากการที่ข้อเท็จจริงมันถูกพิสูจน์มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นบริบทเวลาพูดถึงยาเสพติดของเราจึงเห็นความแตกต่างนะครับในปัญหายาเสพติดของไทยวันทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่เราคุยกันในขณะนี้ครับก็มักจะเกิดประเด็นของคนวิกลจริตบ้างคนผู้ซึ่งเป็นผู้เสพซึ่งขาดสติไปแล้วก่อคดีอาชญากรรมโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากเด็กๆที่อยู่กับคุณย่าอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณน้าคุณป้าคุณลุงที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยอันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดเอาลูกเอาหลานไปให้ญาติเลี้ยงที่บ้านและสุดท้ายการเลี้ยงวัยรุ่นการเด็กก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือดูแลได้ตลอดเวลาหรือปัญหาทางครอบครัวทำให้เด็กหันเข้าสู่ยาเสพติดเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กติดยาคนที่เด็กจะกลับมาทำร้ายขู่เข็นข่มขู่ได้เร็วที่สุดก็คือคนใกล้ตัวก็คือผู้ดูแลนั่นเองมักเกิดปัญหาอาชญากรรมแบบนี้เรื่อยๆซึ่งเป็นเหตุสะเทือนใจนั่นคือบริบทของคนที่ใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าหรือยาเสพติดกลุ่มนั้นนะครับแต่กรณีของเฮโรอีนอย่างที่เราเจอทีนี้ประเด็นที่มันเห็นเนี่ยนะครับมันกำลังขยายผลซึ่งเป็นการขยายผลภายใต้ความคาดหวังอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังแฟนรายการก็อาจจะคิดว่าเอาเถอะกวาดล้างสักทีเถอะถอนรากถอนโคนหรืออย่างน้อยให้เห็นขบวนการนี้หรือถ้าคนไม่ได้สนใจประเด็นยาเสพติดแบบเจาะลึกแบบคนทำข่าวหรืออยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือจับจ้องประเด็นนี้ให้ถึงที่สุดก็ตามแต่เชื่อว่าถึงที่สุดก็อยากจะรู้ว่าเอาเข้าจริงเฉพาะเครือข่ายที่ทำให้แอร์โฮสเตสเนี่ยต้องถูกจับเนี่ยมีใครบ้างมีคนที่อยู่ในขบวนการกี่ขั้นกี่ตอนแล้วทำแบบไหนจึงขนส่งออกไปได้หลายต่อหลายครั้งไม่ใช่เฉพาะที่ออสเตรเลียเท่านั้นนะครับที่ไต้หวันก็เกิดขึ้นที่ฮ่องกงก็มีนะครับแม้กระทั่งส่งไปโปแลนด์เยอรมนีซึ่งเป็นกัญชามากกว่าตันเนี่ยนะตันนึงเนี่ยนะพันกิโลเนี่ยนะครับก็ยังส่งไปได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมเองก็คาดหวังว่าจะมีการแกะรอยให้เห็นทีนี้พอมาถึงเจาะจงคดีนี้ครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เห็นความคืบหน้าและขอประมวลให้ทุกท่านได้เห็นในขอบข่ายหรือกลุ่มหรือเฉพาะคนที่เห็นแล้วว่าเกี่ยวข้องกับกรณีของแอร์โฮสเตสหญิงสาวคนนี้ที่ถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังโดยสรุปว่าล่าสุดครับตอนนี้ควบคุมตัวเพิ่มได้อีก1คนก็ถือว่าเป็น1ผู้ต้องหาแล้วก็ว่าได้เพราะว่าสารภาพแล้วย้อนให้ฟังนิดนึงนะครับลูกเรือสาวลูกเรือหญิงท่านเนี้ยไปออสเตรเลียพร้อมกระเป๋าซึ่งกระเป๋าเธอก็หิ้วกระเป๋าของเธอไปด้วยกระเป๋าลากของเธอก็มีแต่ว่าในกระเป๋าลากนั้นมีกระเป๋าสะพายข้างเหมือนถ้าเอาให้ง่ายก็เหมือนย่ามอันนี้แต่หลายคนจะสงสัยหลายคนที่ไม่เข้าใจเวลาตำรวจพูดถึงว่ามีคนให้เธอลำเลียงกระเป๋า12ใบก็จะมักคิดว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆโอแอร์โฮสเตสคนเดียวเอากระเป๋า12ใบไปเลยหรือเปล่าอันนี้บางคนนะที่ไม่เข้าใจจริงๆกระเป๋าเนี่ยเทียบแล้วก็เหมือนย่ามสะพายข้างเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นย่ามที่มันมีลวดลายเหมือนเป็นกระเป๋าแฟชั่นสไตล์ไทยตัดลวดลายเป็นรูปช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเนี่ยกระเป๋า12ใบที่มีรูปช้างเนี่ยในจำนวนนี้มีบางใบมียาเสพติดก็คือมีเฮโรอีนเนี่ยนะครับแล้วแอร์สาวคนนี้ก็รับจ้างหิ้วไปคือรับจ้างลำเลียงไปตอนนี้ทอดฟังจากตำรวจบอกว่าเธอยังได้เงินค่าจ้างจริงๆอยู่หลักยังไม่ถึง 5,000 เลยด้วยซ้ำไปนะครับตามข้อตกลงของคนที่สนทนากับเธอเนี่ยบอกว่าจะจ่ายให้เมื่อครองไปถึงปลายทางพบตอนเนี้ยเพียงแค่รับครั้งแรกก็จ่ายให้ประมาณสัก1,000กว่าบาทแล้วพอได้ไฟได้เที่ยวบินที่จะไปจริงๆก็จ่ายให้1,000กว่าบาทรวมแล้วจริงๆประมาณสัก 3,000 กว่าเลยนะครับยังไม่ถึง 8,600 ตามที่มีการพูดคุยกันว่าจะจ่ายให้เธอทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเมื่อเธอไปถึงเธอก็ถูกจับแล้วก็ขณะนี้แน่นอนล่ะครับอยู่ในระหว่างการสืบสวนของตำรวจออสเตรเลียคนที่ถูกจับเพิ่มในวันนี้ครับชื่อนันทวัฒน์ถามว่าจับเพิ่มมาจากใครนันทวัฒน์ย้อนไปเห็นครับนันทวัฒน์เป็นเพื่อนของผู้ต้องหาอีกคนที่ชื่ออุทัยอุทัยดีถึงที่สุดถือว่าเป็นคีย์แมนคีย์เวิร์ดคนสำคัญอุทัยเนี่ยเป็นคนที่ ใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มมีฮูดนะครับฮูดก็คือหมวกที่อยู่กับเสื้อเนี่ยปกปิดตัวเองอุทัยเนี่ยเป็นคนที่ว่าจ้างให้อติราชวัย59ปีเนี่ยครับชาวอยุธยาเนี่ยให้อติราชขับรถพาไปส่งไอ้กระเป๋าย่ามที่มีเฮโรอีนเนี่ยนะครับเอาไปส่งตอนแรกเนี่ยที่ซอยเสือใหญ่ในเขตกรุงเทพเองนะครับเอาไปส่งที่ซอยเสือใหญ่ใส่กล่องพัสดุไปนะกระเป๋าย่ามใส่กล่องพัสดุไปเป็นคนละล็อตกันกับของแอร์นะเป็นคนละล็อตกันนะไม่ใช่ว่าเอาไปส่งที่ซอยเสือใหญ่แล้วเขาไม่รับแล้วจะเอากลับมาส่งที่แอร์นี่ไม่ใช่เป็นคนละล็อตเลยแสดงให้เห็นว่าเขามีหลายล็อตทีนี้ไอ้ของที่ซอยเสือใหญ่มันตีกลับคือเขาปฏิเสธที่จะไม่ขนส่งไปนะครับปฏิเสธที่จะไม่ขนส่งไปนันทวัฒน์เนี่ยมีบ้านมีห้องเช่าอยู่ที่อยุธยาพอของที่ซอยเสือใหญ่เนี่ยถูกปฏิเสธอุทัยเนี่ยก็ไปรับเอาของนะครับกลับคืนมาแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่นันทวัฒน์ขณะเดียวกันอุทัยก็ว่าจ้างอติราชด้วยเงิน 1,600 บาทให้ขับรถไปที่คอนโดมิเนียมของแอร์สาวเนี่ยแอร์โฮสเตสคนนี้ครับแถวๆบางนาแล้วก็เอากล่องที่มีถุงผ้าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาแล้วเนี่ยไปไว้ณโต๊ะที่วางของประจำคอนโดคือคอนโดมิเนียมมันก็จะมีโต๊ะสำหรับวางพัสดุของลูกบ้านของคนในคอนโดมิเนียมนะครับใครเอาของสั่งของจากไรเดอร์ของกินของใช้อะไรมาเนี่ยนะครับก็เอาไปวางไว้ที่นั่นแล้วก็จะมีสมุดให้ลงชื่ออย่างเช่นผมเอาของไปฝากให้ห้อง106อย่างเงี้ยครับผมก็จะลงชื่อไว้ว่าเป็นพัสดุของห้อง106รวมถึงใส่ชื่อผมด้วยในฐานะผู้เอามาส่งว่าผมไม่คนเอามาส่งนะหรือถ้ายังกลัวจะไปไม่ถึงก็ให้ส่งเบอร์โทรไว้ด้วยว่าใครส่งและติดต่อกลับที่ใครแบบนี้ครับอุทัยที่ไปกับอติราชเนี่ยเอาของไปส่งให้กับแอร์แต่ไม่ระบุชื่อตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับไม่ระบุชื่อตัวเองด้วยซ้ำไปไม่ได้ใส่เบอร์โทรแต่ว่าทั้งกล้องวงจรปิดก็เห็นและข้อมูลการสื่อสารทางไลน์ที่ตำรวจมีนะก็สืบค้นได้จนกระทั่งตามจับได้นะครับเดิมที่จับได้อติราชก่อนซึ่งเป็นคนขับรถนะครับซึ่งเป็นคนขับรถรับจ้างนะรับจ้างเขาสารภาพว่ามีการจ้างมาแล้ว3ครั้งด้วยวงเงินครั้งละ 1,600 บาทนะครับจากอยุธยาเนี่ยนะครับเอามาส่งจากการขยายผลของอติราชซึ่งเป็นคนขับรถคันนั้นนะครับโดยมีอุทัยเป็นคนจ้างอุทัยนั่งคู่นะก็ถึงได้ตัวอุทัยมาอุทัยคราวนี้สารภาพแล้วล่ะครับว่าตัวเองอ่ะไปรับเอาถุงผ้าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้แล้วถุงผ้าที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับขึ้นไปรับนะครับที่เชียงคำพะเยาแล้วก็เอากลับมาที่นี่เข้ากรุงเทพแล้วก็ส่งไปให้บุคคลที่จะเป็นเหยื่อเวลานี้เนาะเราเชื่อว่าเขาเป็นเหยื่อแหละอ่ะส่วนผลสอบสวนจะรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนยังไงเดี๋ยวว่ากันด้วยขั้นตอนถัดไปแต่ตอนนี้ด้วยพฤติการเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นเหยื่อในที่นี่หมายถึงแอร์โฮสเตสเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าอุทัยได้รับสินค้ามาจากพะเยาแล้วรู้แล้วว่าใครจะรับหิ้วของไปต่างประเทศเขาถึงจะเอาของมาแล้วก็ส่งให้แอร์โฮสเตสหรือคนที่ไม่ใช่แอร์โฮสเตสคือไม่ได้มีอาชีพเป็นแอร์แต่เป็นคนที่จะเดินทางเช่นไปเรียนหนังสือหรือไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศอย่างเขาเนี่ยเป้าหมายคือออสเตรเลียเนี่ยถ้ารู้ว่าใครจะไปเนี่ยก็จะส่งให้คนคนนั้นแล้วถามว่าไปไหมรับไหมอย่างเช่นเคสซอยเสือใหญ่เนี่ยนะครับอันเนี้ยก็เหมือนกันพอได้ของก็เอามาให้แอร์โฮสเตสคนนี้แล้วก็ส่งไปที่นั่นแต่ทีนี้ถ้าของมันถูกตีกลับมาเนี่ยนะครับก็เอามาเก็บไว้ที่ห้องพักที่นันทวัฒน์ซึ่งเป็นคนล่าสุดที่ถูกจับได้เนี่ยนะเป็นคนเก็บรักษาไว้ประเด็นก็คือว่านันทวัฒน์เนี่ยพอรู้ว่าของก็คือกระเป๋าช้างที่ตัวเองเอากลับมาเก็บไว้เนี่ยนะครับเป็นล็อตที่ถูกจับได้ที่ออสเตรเลียเขาก็เลยเ ขาเรียกอะไรกระวนกระวายใจต้องสื่อสารกลับไปหาอุทัยใหม่ว่าเอาไงกับกระเป๋าชุดเนี้ยที่อยู่ในมือของตัวเองแล้วเนี่ยที่ถูกตีกลับมาเนี่ยถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่เนี่ยเพราะข้างในมันมีเฮโรอีนแล้วนะอุทัยก็บอกว่างั้นเอาไปทำลายซะนะครับให้เอาไปทำลายเลยให้เอาไปทิ้งเลยนันทวัฒน์ซึ่งอายุ47ปีนะครับและเป็นชาวพะเยาแต่ว่าก็มีห้องพักอยู่ที่อยุธยาเนี่ยก็เลยเอากระเป๋าผ้าที่เป็นลายช้างนะครับเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันเลยนะครับกับกรณีที่แอร์เอาไปเนี่ยนะครับทั้งหมด7ใบแล้วก็มีผงสีขาวเนี่ยนะครับก็เอาไปทิ้งเนี่ยนะครับเอาไปกรีดเอาไปสับนะครับเอาไปทิ้งตามจุดต่างๆนะครับซึ่งตัวเองคาดหวังว่าถ้าทิ้งไปแล้วเนี่ยน่าจะทำให้หลักฐานต่างๆของตัวเองเนี่ยหายไปนะครับหรือติดตามตัวไม่ได้แต่ถึงที่สุดทั้งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็ตามไปได้ตามไปจับได้แล้วก็ให้ทำแผนเลยครับย้อนเส้นทางเลยว่าที่ไหนบ้างที่นันทวัฒน์เอาของไปทิ้งก็นำมาสู่การได้หลักฐานเหล่านั้นด้วยบางหลักฐานบางชิ้นเนี่ยยังวางอยู่ริมถนนทิ้งอยู่ริมถนนนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตระเวนทิ้งไปเลยแต่นี่ไม่รอดเท่ากับเครือข่ายนี้ในตอนนี้จับได้แล้ว3คน3คนสรุปให้ก็คือว่าอติราชเป็นคนขับรถที่เอาของนั้นน่ะไปส่งที่คอนโดอุทัยเป็นคนว่าจ้างอติราชให้ขับรถไปและอุทัยก็ไปด้วยอุทัยเป็นคนที่สวมฮู้ดแล้วก็เอาของไปวางไว้ที่คอนโดมิเนียมรวมถึงก็ไปที่ซอยเสือใหญ่ด้วยก่อนจะถูกตีกลับส่วนนันทวัฒน์เป็นเพื่อนอุทัยนะครับที่รับของที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่นั่นแหละเอาไปทำลายทิ้งมี3คนแล้วนะฮะแน่นอนโดนข้อหาหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันจำหน่ายนะครับรวมถึงมีไว้เพื่อการมีไว้เพื่อซึ่งการครอบครองนะครับเฮโรอีนซึ่งก็มีโทษหนักนะครับนอกจากนี้ทางตำรวจเองก็ยังพบการเชื่อมโยงอย่างน้อย3แอคเคาท์บัญชีนะครับอย่างเช่นบัญชีที่ชื่อว่ารินอันเนี้ยบัญชี Facebook ที่ชื่อว่าไลน์นะอันนี้ไลน์ชื่อรินเนี่ยเป็นบัญชีที่ติดต่อสื่อสารกับนายอุทัยให้เป็นคนไปรับเอากระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้แล้วที่พะเยาให้เอาเข้ากรุงเทพเพื่อมาส่งนะครับนอกจากนี้ยังมีบัญชีที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งและอีกบัญชีหนึ่งชื่อโรสที่แปลว่าดอกกุหลาบนะครับอันนี้เป็นคนสื่อสารไปยังแอร์และเหยื่อคนอื่นๆว่าจะรับจ้างนำส่งสินค้าก็คือเป็นผู้ที่จะว่าจ้างให้หิ้วของหรือเปล่าตำรวจกำลังแกะรอยบัญชีเหล่านี้นะครับในขณะที่ทางออสเตรเลียทางตำรวจออสเตรเลียเองนะครับก็อยู่ระหว่างการติดต่อกับ Meta ก็เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นี่แหละครับเพื่อที่จะแกะรอยไปหาว่าบัญชี3บัญชีหรือ2บัญชีก็คือบัญชีที่ใช้ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งและบัญชีที่ใช้ชื่อว่าโรสซึ่งปิดไปแล้วน่ะแท้จริงเป็นใครนะครับคนกลุ่มนี้เป็นใครอยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อที่จะหาตัวตนส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะหาตัวจริงส่วนที่สองก็เพื่อพิสูจน์ความผิดของแอร์ว่ารู้หรือเปล่ารับทราบไหมนะครับว่ากระเป๋าที่ขนมาเนี่ยมียาเสพติดด้วยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ต้องการจะเห็นข้อเท็จจริงว่าขบวนการเนี่ยมันโยงใยกี่คนกี่กลุ่มกี่ฝ่ายนะครับอันนี้เฉพาะเคสนี้นะครับนี่ยังเหลือกรณีของสองสามีภรรยาซึ่งถูกจับที่จังหวัดเลยนี่ก็อาจจะบ่งชี้ถึงเครือข่ายนี้ได้เช่นเดียวกันสองสามีภรรยาเนี่ยนะครับเพิ่งจะถูกตำรวจภูธรจังหวัดเลยร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.แล้วก็ DSI เพิ่งไปขอหมายจับแล้วก็จะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษสามีเป็นคนไทยอำเภอเชียงเป็นชาวอำเภอเชียงคานภรรยาเป็นคนลาวทั้งคู่เนี่ยรับจ้างกรีดยางอยู่ที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นคนส่งกระเป๋าลักษณะคล้ายกันมากนะครับส่งกระเป๋าสะพายรูปช้างที่มีรูปช้างปักลายช้างเนี่ยเข้ากรุงเทพ ข้อมูลที่ยืนยันแน่ชัดถามว่าแล้วสามีคนไทยและภรรยาคนลาวที่มาอาศัยทำกินอยู่ที่จังหวัดเลยได้กระเป๋านี้มาจากไหนคำตอบชัดเจนนะครับมีเครือข่ายที่อยู่ฝั่งประเทศลาวซึ่งรู้จักกับภรรยาเนี่ยเพราะว่าภรรยาก็เป็นคนสัญชาติลาวอยู่นี่นะครับจะนำข้ามมาให้โดยนั่งเรือมาแล้วข้ามฝั่งมาอันนี้จากการสะทอดนะครับนั่งเรือมาจากฝั่งประเทศลาวแล้วก็เอามาทิ้งไว้ริมฝั่งโขงในฝั่งจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานเมื่อมาถึงฝั่งจังหวัดเลยแล้วก็จะสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับให้สองสามีภรรยานี่ไปรับแต่ว่าการที่ไปรับนั้นลักษณะก็เป็นกระเป๋ามาแล้วครับไม่ได้มีเฮโรอีนมาด้วยแต่บรรจุมาแล้วนะครับซุกซ่อนมาแล้วเมื่อมาถึงฝั่งนี้ก็ให้สองสามีภรรยาเนี่ยเอาไปส่งที่ขนส่งเอกชนก็คือในอำเภอเชียงคานนะครับและที่อำเภอเอราวัณคู่เนี้ยสองสามีภรรยาส่งมาแล้ว6ครั้งเพราะนั้นพัสดุมันก็จะถูกเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนซีนเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยขึ้นอยู่กับว่าคุณไปส่งเจ้าไหนสมมุติว่าไปส่งบริษัท A กล่องอาจจะซื้อของบริษัท A ไปส่งบริษัท B กล่องก็จะเป็นหน้าตาของบริษัท B เพราะนั้นกล่องมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าข้อมูลหรือเบาะแสที่ได้มาก็คือว่าแล้วถามว่าพัสดุเนี่ยส่งให้ใครในกรุงเทพส่งให้ใครใครจะเป็นคนรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สองสามีภรรยานี้ปรากฏว่าทุกครั้งที่จะส่งมีข้อกำหนดให้ภรรยาเนี่ยเอาโทรศัพท์ยื่นให้กับพนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วให้คุยโดยตรงกับคนสั่งการซึ่งอยู่ในฝั่งประเทศลาวแล้วทางนั้นเขาจะเป็นคนบอกเองว่าส่งให้ใครเช่นถ้าส่งให้นายกไก่ก็สื่อสารกันทางโทรศัพท์และพนักงานจะช่วยเขียนให้แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับเบอร์โทรของผู้ส่งเนี่ยให้ใช้เบอร์โทรของชาวลาวที่มาได้สามีเป็นคนไทยเนี่ยครับลงไว้อันนี้เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้นะครับเพราะโทรศัพท์มันต้องลงทะเบียนเพียงแต่ว่าเวลาลงทะเบียนน่ะมันกลายเป็นลงทะเบียนภรรยาสามีของเขาซึ่งเป็นคนจังหวัดเลยนะครับคือภรรยาสามีเป็นคนไทยเมื่อไปจดทะเบียนแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยให้ภรรยาใช้นี่เป็นที่มาที่ทำให้ตรวจสอบได้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นสองสามีภรรยานี่นะนะครับทีนี้พอส่งเสร็จปุ๊บของนั้นก็ส่งเข้ามาถึงกรุงเทพแต่ว่าจากกรุงเทพเนี่ยนะครับมันจะไปค้างอยู่ที่ใครจะไปค้างอยู่ที่หัวขบวนรายใดจะไปค้างอยู่ที่เอเย่นรายใดอันเนี้ยยังสืบไปไม่ถึงเพราะบนข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าถ้ายังไม่ได้คนที่จะรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศก็คือว่าถ้ายังไม่ได้เหยื่อที่จะหิ้วไปเขาไม่น่าจะเสี่ยงที่จะส่งของมารอไว้เพราะมีโอกาสที่ของจะสูญหายหรือเกิดการหักหลังกันเองก็เป็นได้นี่ถ้าพูดถึงว่าไม่กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจยึดได้นะเอาแค่ว่าถ้าสมมุติว่ามาถึงแล้วยังไม่ได้คนที่จะหิ้วไปเนี่ยของก็ยังไม่ส่งมาแต่นี่กรณีนี้นะครับคงมั่นใจว่าน่าจะมีปลายทางที่จะส่งไปให้แล้วจึงส่งมา

0: ซุกไปในเรือนี่จับได้แถวแถวปากน้ําไม่ว่าจะเป็นแถวแถวที่ชลบุรีหรือสมุทรปราการที่หรือแม้กระทั่งที่ฉะเชิงเทราที่มีเรือส่วนตัวเนี่ยครับอันเนี้ยใส่เรือเข้าไปเยอะมากนะฮะอันนี้ไปเป็นตันจริงแต่ถามว่าเรือเล็กขนาดนี้มันจะข้ามไปถึงออสเตรเลียได้ไหมไม่ได้ครับมันจะใช้วิธีไปขนถ่ายกลางทะเลอีกหนึ่งทอดอีกหนึ่งต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเห็นรูปแบบเดียวกันเนี่ยนะครับที่เรียกว่ากระจัดกระจายกันอยู่ตามแต่วิธีการที่คนกลุ่มนี้จะขยับขยายหรือส่งต่อไปได้นะอันนี้ก็จะทําให้เห็นภาพรวมของเครือข่ายของกระบวนการนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะใช้แอร์โฮสเตสเป็นเหยื่อเท่านั้นแต่ว่าแม้แต่การขนส่งทางบกขนส่งทางเรือก็เป็นหนึ่งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพูดหรือข้อมูลจากเราทำข่าวเองเราก็ยืนยันว่าแหล่งผลิตมันไม่ได้อยู่ในไทยยังคงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ช่องทางที่จะส่งต่อมาไทยแล้วส่งต่อไปอย่างปลายทางนั้นน่ะยังคงผ่านสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นหลักอยู่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับเป็นหลักทีนี้ถามว่าแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขึ้นอยู่กับความเข้มงวดครับบางครั้งส่งต่อเข้าไทยโดยตรงผ่านหลายอำเภอที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยแล้วก็มาพักไว้เชียงใหม่เชียงรายพักไว้ภาคกลางก็หลายครั้งเกิดขึ้นพักที่อยุธยาพักที่นครสวรรค์พักที่พิษณุโลกนะครับอย่างนครสวรรค์ก็มีแหล่งพักที่เคยถูกตรวจค้นหลายครั้งเพราะจากนครสวรรค์ขับโดยรถยนต์มาก็สองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าจะขนส่งเนี่ยนะและบางกรณีที่การเข้มงวดในฝั่งไทยเข้มงวดมากยาเสพติดก็จะถูกส่งจากสามเหลี่ยมทองคำเข้าประเทศลาวซะก่อนนะครับเพราะมันแค่ข้ามแม่น้ำโขงนิดเดียวเองนะครับหลังจากนั้นก็ไต่จากฝั่งจังหวัดลาวแล้วเข้ามาที่ไทยซึ่งคราวนี้เข้ามาได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเรื่อยยาวมาถึงหนองคายนะครับเรื่อยยาวมาถึงบึงกาฬมาถึงนครพนมมาถึงมุกดาหารเนี่ยแหละครับไล่ยาวมาแล้วจนกระทั่งถึงอุบลราชธานีแล้วแต่จังหวัดไหนนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งมีบางช่วงใช้วิธีเรือหางยาวเล็กๆหรือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน้ำหลากแบบนี้คนกลุ่มนี้ขบวนการนี้ไม่กลัวก็ใช้เรือเร็วนะครับข้ามฝั่งไปมาแล้วก็เอามาดรอปทิ้งไว้นะครับโดยไม่รอคนไม่ต้องมือชนมือนะครับข้ามมาจอดมาดรอปทิ้งไว้ฝั่งแล้วก็ไปเลยก็มีนะครับถ้าเกิดเขาสงสัยผิดปกติกลัวถูกจับแม่เขาทิ้งลงกลางแม่น้ำโขงแล้วเขาก็กลับไปเลยอันนี้จะเป็นพฤติการที่เราเห็นอยู่เป็นระยะระยะนะครับอันนี้คือที่เราเห็นโดยเฉพาะถ้ากรณีของแอร์โฮสเตสคนนี้ได้ถูกพิสูจน์ถึงพฤติกรรมของเธอถึงเจตนาของเธอก็คงจะทำให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าเธอรู้หรือไม่รู้ในส่วนหนึ่งกับส่วนที่สองคือการที่จะขยายผลไปถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังที่นำมาสู่การที่ให้เธอหิ้วของไปเนี่ยมันจะต้องถูกทลายออกไปให้ได้และก็หวังว่าจะสามารถเปิดโปงคนกลุ่มนี้อย่างน้อยที่สุดให้เห็นหน้าฉากของกระบวนการนี้ให้ได้นะครับเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อถึงอีกหนึ่งปัญหาประเด็นร้อนคือกรณีของการขีดเส้นขีดเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่บางส่วนของชุมชนที่ทับลานสักครู่กลับมาคุยกันครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
2: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด
3: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่า

0: ครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
2: ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมลงพื้นที่ไปที่ทับลานครับวังน้ำเขียวที่นครราชสีมาครับพื้นที่ซึ่งมีประเด็นที่ค่อนข้างจะคุกรุ่นมานานนะครับก็เรียกว่าหลายสิบปีแล้วเช่นเดียวกันเฉพาะที่ผมทำข่าวแต่ก่อนที่จะเป็นประเด็นร้อนแบบนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ยาวนานมาแล้วนะครับระหว่างทางอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยานแห่งชาติทับลานกับชาวบ้านที่บริเวณนั้นนะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศเขตอุทยานในบางพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นนะครับก็คือสปกในขณะเดียวกันก็มีประเด็นว่าคนที่เคยอยู่ในที่สปกบางคนบางกลุ่มขยายที่ดินของตัวเองออกมานอกเหนือจากที่ที่เคยอยู่อาศัยจนกลายเป็นประเด็นที่เรียกกันว่าสปกบวมนะครับพอเป็นสปกบวมก็หมายความว่ามันก็มารุกล้ำในเขตอุทยานบางพื้นที่ด้วยจึงเกิดข้อพิพาทเช่นนี้มานานและก็ยาวนานชนิดที่ว่าไม่จบไม่สิ้นนะครับในขณะที่สภาพการเปลี่ยนแปลงของการอยู่ทำกินของคนที่นั่นนะแทบจะเรียกว่าเกษตรกรรมเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ละไม่ใช่ไร่อ้อยไม่ใช่ไร่มันสำปะหลังไม่ใช่แปลงผักล้วนๆอย่างเดียวแต่กลายเป็นรีสอร์ทที่พักที่อาศัยเพราะว่าคุณภาพอากาศในบางช่วงโดยเฉพาะหน้าหนาวเป็นอากาศดีนะครับพืชบางชนิดปลูกที่ในดีวิวทิวทัศน์สวยแต่ว่าขณะเดียวกันการที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่เรียกกันว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวเป็นห่วงเป็นกังวลไม่ใช่ห่วงแบบคิดไปเองแต่มีข้อเท็จจริงว่ามีพื้นที่บางแปลงที่รุกล้ำเข้ามาในเขตป่านะครับจนกระทั่งเกิดคดีความกันเกิดขึ้นอันนี้แยกกันชัดเจนนะครับว่ากลุ่มคนที่ถูกพื้นที่ป่าไปทับซ้อนของตัวเองอันนี้ก็มีอยู่จริงในขณะเดียวกันเกิดการขยายหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือของคนที่เคยได้สิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วขยายออกมาจากเขตที่ได้รับอนุญาตอันนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆในหลายที่ไม่ใช่เฉพาะที่นะครับเรียกกันว่าสปกบวมหรือสคบวมก็ตามแต่อย่างเช่นเอกสารสิทธิ์มีอยู่30ไร่แต่เอาเข้าจริงทำกินไป40ไร่ไปแล้วแต่พอมาตรวจสอบจริงๆทุกคนก็จะตีกลุ่มว่าอันนี้ก็นี่คือที่ของฉันนี่ที่ของฉันนี่ที่ของฉันพอตีแล้วมันครอบคลุมเป็น40ไร่แต่พอเอาเอกสารมาดูอ้าวสิทธิ์มันมีอยู่แค่30ไร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดมา10ไร่นั่นแหละครับคือสิทธิ์ที่มักจะเรียกกันว่ามันบวมออกมาไม่ว่าจะเป็นสคบวมหรือสปกบวมหรือโฉนดบวมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเท่านั้นฮะในบรรดาปัญหาที่หลากหลายของทับลานกระทั่งวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ทางบอร์ดของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติในการที่จะแก้ปัญหานี้ครับแล้วก็28ก็ไปชี้แจงกับทางชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเบื้องต้นถ้าโดยสรุปเนี่ยแบ่งกลุ่มในพื้นที่ดังกล่าวออกเป็น5กลุ่มก็คือแบ่งแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะและแบ่งปัญหาคนที่นั่นออกเป็น5กลุ่มหลายคนอาจจะพอทราบแล้วแยกเป็นสีนะครับแยกเป็นสีเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายเนี่ยนะครับก็คือโซนสีเหลืองประมาณ 53,000 ไร่เนี่ยเป็นโซนที่รัฐยอมรับว่าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยไปประกาศทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านหรือที่ดินของสปกนะครับก็คือประมาณ 53,000 ไร่โซนเนี้ยนะครับชัดเจนนะครับอุทยานยอมรับว่าทับประกาศทับเขตเขานะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็บอกว่างั้นประมาณ 53,000 ไร่เนี่ย เป็นกลุ่มที่จะต้องคืนไปนะครับถอนออกจากความเป็นอุทยานไปให้สปกไปอันนี้ไม่มีปัญหากลุ่มที่2นะครับเดิมกลุ่มแรกสีเหลืองเนาะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ใช้คำว่าสีขาวคาดเหลืองอันนี้จะครอบคลุมเข้าไปมาถึงในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างบ้านไทยสามัคคีที่เป็นประเด็นในขณะนี้แหละครับมีประมาณ 8,328 ไร่ประเด็นนี้ครับทางคณะกรรมการบอกว่าควรจะมีการตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้านที่แท้จริงนี่นะฮะกลุ่มนี้นะครับที่มีมติว่าควรจะตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้านที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีทั้งที่อยู่ก่อนหน้านี้จริงๆและมีทั้งที่บวมมาเพิ่มมาขยายมาอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่2นะฮะและกลุ่มที่3เรียกว่าเป็นกลุ่มโซนสีส้มประมาณ 87,500 ไร่อันนี้เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงในอดีตนะครับตามมติครม28กรกฎาคม2535ประมาณ 87,500 ไร่อันนี้ทางอุทยานไม่ติดใจนะครับเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่เป็นแนวบัฟเฟอร์โซนก็ว่าได้หรือเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนที่ในขณะนั้นในอดีตเนี่ยนะครับเคยมีความขัดแย้งทางความคิดแนวทางการปกครองทางการเมืองเช่นกลุ่มที่เคยอยู่ในสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยอดีตนะมาใช้พื้นที่หมู่บ้านตรงนี้คือวางปืนวางอาวุธมาอยู่ตรงนี้ซะอันนี้ในแนวคิดบอร์ดไม่ติดใจนะครับแต่ว่าควรจะมีวิธีการในการพิจารณามาตรวจสอบนะครับว่าเมื่อให้ที่อยู่ไปแล้วจะสนับสนุนให้อยู่แบบใดเป็นที่อุทยานไหมเป็นเอกสารสิทธิ์อส.12ไหมหรือเป็นที่คทช.ไหมให้อยู่แบบแปลงรวมหรือให้อยู่แบบแปลงเดียวนะครับอันนี้ก็ว่าไปนะครับและกลุ่มที่4เป็นกลุ่มสีชมพูกลุ่มนี้อยู่นอกเขตสปก.คือหมายความว่าจะอยู่ในสปก.ก็ไม่ใช่จะอยู่ในพื้นที่ความมั่นคงก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นที่ที่อยู่ในอุทยานหรือข้อพิพาทว่าอยู่ในอุทยานโดยตรงเลยแหละนะครับประมาณ 19,420 ไร่กับ99ตารางวาอันนี้มีมติหรือแนวทางบอกว่าควรจะมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบสิทธิ์ถ้าอยู่จริงๆก็ลองดูซิว่าจะทำอย่างไรแต่ถ้าพวกที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วก็ทำไปนะครับแล้วกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายครับในกลุ่มที่ทุกท่านถ้าเคยดูข่าวก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มสีขาวคาดแดงนะในข่าวทีวีข่าวโทรทัศน์หรือออนไลน์ก็ตามแต่เวลาที่เขาแยกกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มที่ทางกองทัพภาคที่2หรือทหารเนี่ยใช้ในการซ้อมรบนะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงประมาณ 6,621 ไร่อันนี้ผมก็เคยไปดูแปลงนี้อันนี้อุทยานไม่ติดใจก็จะถอนจากอุทยานออกไปเลยนะครับแล้วก็จะยกให้เป็นพื้นที่ทหารทีนี้มันเหลือกลุ่ม2เนี่ยแหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับย้อนกลับไปที่กลุ่ม2ก็คือประมาณ 8,328 ไร่และพื้นที่ของหมู่บ้านตัวอย่างบ้านไทยสามัคคีเนี่ยแหละครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยทางกรรมการก็ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอบางน้ำเขียวถ้าเทียบแล้วก็เจาะจงไปที่กลุ่มนี้เลยเนี่ยแหละครับกลุ่มที่ทางอุทยานบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้านที่แท้จริงแต่ว่าในวงของการเสวนากันจากที่กรรมาธิการลงพื้นที่ผู้คนในตำบลไทยสามัคคีก็ยังคงยืนยันนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่กันมาก่อนนะครับและมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับมีขอบเขตไม่ว่าจะเป็นหลักเขตนะครับที่มีการสำรวจกันแล้วนะครับรวมถึงพื้นที่ที่ชาวบ้านได้อยู่อาศัยน่ะมันเคยมีการมาสำรวจรังวัดตามแนวเขตเรียกว่าปี2543ด้วยกลุ่มทัพลาน43เนี่ยนะครับมันเป็นการสำรวจเขตตามมติครม.เพราะฉะนั้นในขอบเขตการสำรวจเมื่อปี2543ตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเชื่อว่าในหมู่บ้านไทยสามัคคีเนี่ยนะแทบแต่ทั้งนั้นแหละครับเป็นพื้นที่ที่ควรจะได้สิทธิ์นะครับควรจะได้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยนะครับในการทำกิจแทบไม่ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ใหม่แล้วไม่ต้องไปทำการตรวจสอบใหม่แล้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของข้อเสนอที่ทางกรรมธิการได้รับฟังจากชาวบ้านเมื่อวานทีนี้ประเด็นก็คือว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับมุมที่เห็นว่าควรจะสนับสนุนนะครับแนวทางของบอร์ดอุทยานโดยไม่ได้ยึดถือตามมติการสำรวจแนวเขตเมื่อปี2543ยังคงเห็นว่าปัญหาสปก.บวมนั่นแหละเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้พื้นที่ของอุทยานที่ถูกทับซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นจึงสนับสนุนแนวทางนี้รวมถึงวิธีการที่จะใช้ที่ดินของอส.12หรือแนวคิดเรื่องของคทช.นะครับมาใช้กำกับดูแลหรือควบ ในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวผมลงพื้นที่แล้วได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับยังไม่ได้ฟันธงหรือแม้กระทั่งผมก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันควรจะเป็นรูปแบบใดเพราะในขณะนี้แทบจะยังไม่ได้มีมติที่ตกผลึกกันชัดเจนของกลุ่มสองไปฟังบางช่วงบางตอนจากการพูดคุยกับคุณชวัชลิ้มลิขิตอักษรในฐานะของอดีตผอ.สำนักอุทยานและเป็นหนึ่งคนที่เคลื่อนไหวในประเด็นนี้ในเรื่องของแนวทางที่บอร์ดคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับ
3: จากที่รัฐมนตรีได้ชี้แจงและได้สรุปกันที่พูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยข้อตกลงจะค่อนข้างจะชัดเจนว่าประชาชนเนี่ยได้ที่ทำกินแน่นอนอันนี้ก็ตรงกันประเด็นที่สองก็คือโมเดลนี้ไม่ได้ไปขยายกับที่อื่นอีกอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเราก็เหมือนกดพันธนาการมาแต่ที่สำคัญคือประเด็นที่เราจะต้องมองเห็นถึงเรื่องกลุ่มทุนแล้วก็คดีความ552คดีที่จะต้องเดินหน้าเนี่ยในการรื้อถอนเนี่ยวันนี้สั่งการโดยเด็ดขาดและติดป้ายประกาศรื้อถอนแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราคิดตั้งแต่แรกคือแผนงานกับของกรมอุทยานได้เริ่มทำตั้งแต่ยุคที่เรามาตั้งแต่ปี53-54-55จับกลุ่มหนึ่งคดีมารอบหนึ่งแล้วก็มาปียุคของปีเสือก็58-59-60-61เนี่ยมันเป็นแนวทางเดียวกันทีนี้การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าราษฎรบางรายยังกังวลอยู่ใน5กลุ่มในกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีอยู่3ก้อนถูกไหมอันนี้คุยให้ชัดเจนก่อนบางทีผมอาจจะอธิบายไม่เข้าใจมันมีอยู่5กลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่แบ่ง3ก้อนก้อนสีเหลืองของสปกอันนี้ยืนยันสบายใจได้ว่าเป็นของสปกอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าในการขีดเขตเนี่ยเราใช้กฎหมายเป็นมาตรฐาน21เราขีด24เพราะนั้นบริเวณจุดนั้น3ก้อนสีเหลืองนั้นน่ะสปกก็มีแผนงานแผนเงินดําเนินการตามกฎหมายอันนี้ได้ชอบกับกฎหมายแต่กลุ่ม2เนี่ยเป็นสปกบวมกลุ่มนี้แหละอันตรายที่สุดสําหรับการมติของคณะกรรมการวันที่15มิถุนายนผมก็เรียนท่านว่ากลุ่มนี้สปกบวมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการนอกเขตอํานาจของตนเองแล้วไปออกสปกหลังที่มีดําเนินคดีแล้วกรณีอย่างเงี้ยถ้าท่านไปขีดแล้วยกให้เนี่ยอันตรายต่อสุ่มเสี่ยงต่อ157และการสมคบคิดร่วมสนับสนุนผู้กระทําผิดอันนี้สื่อสารกันแน่นอนว่าทําไม่ได้ทีนี้คณะกรรมการของสคทช.เนี่ยผมชี้ประเด็นนี้ว่าคณะกรรมการของสคทช.ที่จัดการวันแมตช์เช่นเนี้ยที่ยกให้สปกไปด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนที่ถูกกระทําผิดในเคสเนี้ยไปเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างนี้ไปกันใหญ่ดังนั้นกลุ่ม2เนี่ยวันนี้ตกผลึกแล้วว่าพิสูจน์สิทธิ์ทุกรายนะครับแล้วก็รัฐมนตรีก็ยืนว่าน่าจะยืนมาตรา64ไว้ก่อนเพราะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติกลุ่มที่3เนี่ยก็คุยกันว่าถ้าเป็นคทช.ในภาพรวมของคทช.เนี่ยแล้วจัดเป็นแปลงรวมได้ไหมโดยจะให้กลุ่มนายมาทำเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากลุ่ม3เนี่ยเป็นความมั่นคงซึ่งมันมีพื้นที่ที่มีหลักฐานเอกสารยืนยันแล้วอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจแต่กลุ่ม4เนี่ยยังไงก็มันหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมาตรา64เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับราษฎรตั้งแต่มติคม3020พัฒนามาตราพรบอุทยานแห่งชาติ2504จนถึง62มาตรา64เนี่ยให้ราษฎรอยู่ในป่าโดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็มีที่อยู่ที่สาธารณกินวันนี้ผมยังบอกเลยว่าเฮ้ยคุณเลือกสปกกับเลือกมาตรา64เนี่ยมาตรา64นี่ดีกว่าที่อื่นนะเพราะว่าสปกเนี่ยคุณให้มรดกตกทอดกับทายาทไม่ได้เพราะทายาทคุณไปเป็นข้าราชการครูเป็นอาชีพวิศวะหรือเป็นโชห่วยขายอื่นทำไม่ได้เลยต้องทำเกษตรอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นมาตรา64เนี่ยตกทอดทำทายาทเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องทำกินทิ้งล้างยึดคืนซื้อขายเป็นมือยึดคืนมันดีตรงที่ว่าเราตกทอดทำทายาทเรื่องนี้สำคัญเพราะนั้นกลุ่ม4เนี่ยเราต้องชี้ชัดกันว่าใครดีกว่ากันทีนี้ประเด็นที่สปกเนี่ยเราบอกเลยว่าสปกเนี่ยพ่อเกษตรลูกราชการสปกเขาไม่ให้เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ในมาตรา64แต่คุณห้ามทิ้งล้างคุณต้องทำกิน
2: ครับเฉพาะในประเด็นข้อคิดเห็นเรื่องมาตรา64พรบอุทยานอย่างที่อดีตผอ.สำนักชัยวัฒน์พูดถึงเมื่อสักครู่เพื่อที่จะเทียบเคียงให้เห็นระหว่างการใช้มาตรา64กับกรณีของการได้สิทธิ์สปกซึ่งอดีตผอ.ชัยวัฒน์เขาบอกว่ามาตรา64น่าจะดีกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนหรือความเป็นธรรมของอีกด้านหนึ่งหรืออีกฝั่งหนึ่งในหลายกรณีที่เราเคยไปพูดคุยและทำข่าวก็มีบางพื้นที่ที่พื้นที่สปก. นะครับที่มีแนวคิดหรือแนวทางที่จะ อนุญาตให้กิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเกษตรอยู่ได้แต่ว่าแน่นอนนะครับมันต้องไปตีความคำว่ากิจการอื่นๆอย่างเช่นคนมีหอพักคนมีที่พักเนี่ยเมื่อก่อนก็มีข้อถกเถียงกันว่าอ้าวแล้วในที่สปกรเนี่ยคุณมีหอพักคุณมีที่อยู่อาศัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรโดยตรงอยู่ได้ด้วยหรืออย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเอายกตัวอย่างเลยในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับหน้ามหาวิทยาลัยที่พะเยาเนี่ยก็แทบจะเป็นพื้นที่สปกรแทบทั้งนั้นแต่ก็เคยมีข้อถกเถียงดังกล่าวว่าก็อาชีพเกษตรกรรมก็ต้องมีคนที่ใดที่มีคนก็ต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มันเกี่ยวเนื่องกับคนหรือแม้กระทั่งอู่ซ่อมรถอย่างเงี้ยครับก็มีความเกี่ยวเนื่องเพราะในเมื่อเกษตรกรรมใช้ยานยนต์ใช้เครื่องจักรมีรถบรรทุกมีรถไถมีแบ็คโฮที่จะทำงานเกษตรกรรมมันก็ต้องมีอู่ซ่อมมีปั๊มน้ำมันในเมื่อมันมีคนมันก็ต้องมีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แต่แน่นอนละครับมันเป็นข้อที่ถ้าใช้ดุลพินิจมันตีความได้หมดแต่ว่าถ้าเอาข้อตัวบทกฎหมายมาว่ากันจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะมีข้อถกเถียงที่ไม่จบไปสิ้นเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางกรรมธิการก็พยายามจะหาคำตอบนะครับว่ามันควรจะมีประเด็นอย่างไรเพราะตัวชาวบ้านเองนะครับก็ตั้งเงื่อนไขหรือตั้งข้อสังเกตหรือยื่นข้อเสนอมายังกรรมธิการเช่นเดียวกันนะครับว่าให้หาข้อสรุปให้ด้วยเพราะมันยืดเยื้อมานานในแง่ของการยืดเยื้อมาเนี่ยนะทุกฝ่ายผมเชื่อว่าได้ยินเรื่องปัญหาทับลานแบบนี้มาแทบจะหลายสิบปีแล้วก็ว่าได้นะครับเรียกว่ายืดเยื้อกันมาเฉพาะที่เป็นประเด็นข่าวนะแต่ถ้าไม่เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยโอ้โห20-30ปีแล้วล่ะครับคนในพื้นที่ที่ต่างก็สะท้อนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามากระทั่งถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่กระทั่งถึงรุ่นตัวเองที่จะยืดเยื้อไปถึงชั่วลูกชั่วหลานก็ว่าได้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องบทสรุปของการลงพื้นที่ของคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ที่ทับลานนะครับก็มีข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอ6ข้อของภาคประชาชนที่ยื่นต่อคณะกรรมการนะครับข้อหนึ่งคือขอให้ตรวจสอบมติของคณะกรรมการอุทยานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับว่าขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องนะครับก็คือมติที่คุณสุชาติชมกลิ่นเป็นประธานในการมีมติไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับข้อ2คือขอให้ตรวจสอบคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่2ทับ2519ในการตั้งคณะทำงานนี่เป็นข้อเรียกร้องชาวบ้านนะครับว่าตรวจสอบหน่อยนะครับข้อ3คือตรวจสอบการใช้งบประมาณปรับปรุงแนวเขตปี54ข้อ4คือตรวจสอบความชอบของกฎหมายการใช้แนวเขตปี24และการดำเนินคดีกับประชาชนข้อ5คือเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อที่จริงอันนี้เห็นหลายฝ่ายก็ออกมาให้ความเห็นอยู่เป็นระยะนะครับข้อ6ผลักดันกระบวนการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเยียวยาผู้ถูกดำเนินคดีตอนนี้น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวอาจมีเวลาได้พูดคุยกันข้อ7ให้ตรวจสอบกระบวนการ IO เรื่องของกรมอุทยานในแคมเปญเซฟทับลานอันนี้ข้อเสนอชาวบ้านและข้อ8กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของรัฐและข้อ9ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.นะครับนี่ข้อ9นะครับข้อ9นี่น่าสนใจเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะครับฝ่ายที่ใช้คำว่าเซฟทับลานก็ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสคทช.ในขณะที่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายเซฟทับลานโดยตรงแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือการได้รับหรือแนวเขตใหม่นะครับก็ขอให้ตรวจสอบสคทช.เช่นเดียวกันแต่ย้อนกลับไปที่ข้อ6นะครับที่จะมีการเสนอให้ผลักดันกระบวนการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเยียวยาผู้ถูกดำเนินคดีนี่คงต้องแยกกันเป็น2ส่วนนะครับว่าการดำเนินคดีนั้นถูกต้องหรือเปล่าชอบธรรมหรือเปล่าถ้าดำเนินคดีไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมนะครับก็แน่นอนนะครับผู้ดำเนินคดีเขาก็มีโอกาสที่จะถูกฟ้องกลับหรือดำเนินคดีกลับในความผิดอาญามาตรา157คือปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ในหลายกรณีที่เราไปพบแล้วว่ามีการต่อสู้กันถึง3ศาลนะครับแล้วศาลก็พิพากษาตัดสินว่าผู้ที่สร้างรีสอร์ทเหล่านั้นรุกที่อุทยานอย่างเช่นรีสอร์ทที่เพิ่งจะลงเครื่องจักรหรือไปเมื่อ2วันก่อนเมื่อวานก็เพิ่มเครื่องจักรลงไปอีกอันนี้สู้กันถึง3ศาลแล้วนะครับแล้วถึงที่สุดศาลก็ตัดสินว่าฝ่ายอุทยานเป็นผู้ชนะคดีให้รื้อถอนทันทีถ้าไม่รื้อถอนแล้วต้องยอมให้เจ้าหน้าที่มารื้อถอนเองเนี่ยรีสอร์ทต้องเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้จนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อมันยืดเยื้อมาหลายปีทางรัฐมนตรีบอกว่าคุณต้องรื้อถอนนะ ภายใน15 วันไม่งั้นจะเอาเจ้าหน้าที่200 นายมารื้อเองแล้วคุณต้องจ่ายทําให้รีสอร์ทนี้ต้องยอมรื้อถอนประเด็นก็คือว่าก่อนเขาจะรื้อถอนนี้สู้คดีจนคดีนั้นสิ้นสุดมาแล้วทำให้ข้อสรุปเรื่องคดีนั้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในแง่ที่จะมานิรโทษกรรมหรือเยียวยานี้ก็คงต้องดูเป็นรายๆไปนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดกรณีทัพลานเชื่อว่าไม่จบโดยเร็วแต่ก็หวังว่าเมื่อมีกระแสโหมขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกฝ่ายลงไปแก้ปัญหาก็บอกว่าจะได้ผลสรุปโดยเร็วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
11: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อง
12: ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เช่นเคยครับหลังเคารพธงชาติช่วงเย็นๆแบบนี้อยู่กับปัทมาพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเชอรี่ครับวันนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจที่เราต้องตามกันต่อเรียกว่าตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เดี๋ยวเกริ่นกันก่อนแล้วกันนะว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างที่แน่ๆวันนี้เรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นสถ.เนี่ยนะฮะหลังจากมีประเด็นกันมาทั้งสัปดาห์วันนี้กพ.ก็มีการสอบนะเชอรี่ หลายๆสถานที่เนี่ยที่เป็นสถานที่สอบกพ.เนี่ยรถติดมากคนสอบเป็นแสนนะแล้วพอหลังจากที่เรื่องของสถ.ในการสอบแล้วมีประเด็นเรื่องการทุจริตโอ้โหกพ.เขาก็มีมาตรการเข้มทีเดียวในการที่จะคุมสอบในวันนี้เพื่อความสุจริตแล้วก็โปร่งใสนะครับขณะที่อากาศก็คงต้องตามกันต่อกับพายุไมซักเหมือนกันน่าจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราแน่ๆเพราะขึ้นฝั่งที่เวียดนามถูกไหมนะขณะนี้นะครับมีเป็นอะไรอีกเชอรี่
13: ก็ถ้าวันนี้มันคงไม่มีประเด็นอะไรมากไปกว่าคดีแอลสเตสาวเนาะที่ยังถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็เป็นกระแสข่าวที่ต้องบอกว่าสร้างผลกระทบให้กับภาพลักษณ์จากประเทศไทยต้องใช้คำนี้ก่อน
12: อ
13: ันแรกเลยเพราะว่านอกจากแอลสาวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของออสเตรเลียเหมือนกันที่เขาจับชาวต่างชาติที่เป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดคือต้นทางมาจากประเทศไทยแล้วก็ไปโผล่ที่ออสเตรเลียอีกเช่นเดียวกันมันกลายเป็นว่าหลายคนกำลังจับตาดูประเทศไทยว่าสรุปแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือเป็นผู้ที่ส่งออกยาเสพติดหรือไม่แต่ว่าถ้าไปถามนายกรัฐมนตรีนายกก็บอกว่าบ้านเราไม่ได้ผลิตยาเสพติดอย่างเช่นเฮโรอีนบ้านเราไม่
12: ม
13: ีสารตั้งต้นอะไรต่างๆมาจากในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านก็คือเราเนี่ยจะเป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญก็คือว่าจากประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆขาออกเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเนี่ยรัดกุมมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นที่ออสเตรเลียใช่ไหมเขาก็จะมีสุนัขกับบีเกิลในการที่จะดมกลิ่นอะไรต่างๆคือเขาบอกว่าเขามีทั้งขาเข้าขาออกแต่ของเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้สุนัขบีเกิลหรือคุมเข้มเนี่ยก็คือขาเข้าประเทศไทย
12: ใช่
13: เพราะเราคุมสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆเข้ามาในบ้านเราแต่ขาออกถามว่าเราคุมเข้มไหมเราก็คุมเข้มเช่นเดียวกันแต่ว่าขาเข้าอ่ะเราคุมเข้มมากกว่าตรงเนี้ยเขาก็เลยมองว่ามันเป็นจุด
12: อ่อน
13: หรือช่องโหว่อะไรหรือเปล่ามันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นทางผ่านแล้วก็มีการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศอันนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบ้านเราอย่างต่อเนื่องคือจำได้ว่าในช่วงคุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สมัยแรกจนถึงสมัยนี้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกันค่อนข้างอย่างจะจริงจังนะแต่พอมันมีประเด็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่มันหลุดออกไปแล้วก็อ่ะนอกจากภาพลักษณ์ของประเทศแล้วขออีกนิดนึงพี่ป๋องก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยของแอร์สาวเนี่ยนะคะน้องมินาเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าเธอเนี่ยขนเป็น10ครั้ง10ถึง15ครั้งไม่ใช่แค่ทําครั้งเดียวเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นเหยื่อแต่พอเมื่อการเวลาผ่านไปเราถึงได้รู้ได้ว่าอ้าวมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ก็ต้องเรียกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมกับน้องมินาแล้วก็ในส่วนของครอบครัวเพราะพอข่าวมันออกไปอ่ะช่วงแรกๆอ่ะค่ะที่มันอาจจะยังไม่มีการตรวจสอบกันอย่างชัดเจนอ่ะพี่ป๋องจริงๆก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทีเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยกฎของลูกเรือใช่ไหมพี่ป๋องคือห้ามหิ้วอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันผิดกฎบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมพี่ป๋อง
12: ใช่คือบริษัทอ่ะอย่างมินาเนี่ยอยู่การบินไทยเพราะว่าข่าวก็ออกมาการบินไทยก็ยอมรับผู้บริหารก็ยอมรับผมเองก็คืออยู่การบินไทยมาเป็น20ปีนะเป็นสจ๊อตการบินไทยเนี่ยบินด้วยทำสื่อมวลชนด้วยต่างๆจนมาหยุดตอนโควิด19เนี่ยที่กลับลงมาเป็นสื่อเต็มตัวอีกครั้งจากก่อนนี้ก็เป็นสื่อเต็มตัวมา 7-8 ปีก่อนที่ไปเป็นสจ๊อตเนี่ยต้องบอกว่าคือกฎเนี่ยเขาบอกตั้งแต่เทรนเบสิกคอสเลยว่ากระเป๋าเนี่ยเราต้องแพ็คเอง2คือห้ามรับหิ้วในส่วนของสิ่งต่างๆที่จะเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลสิ่งของที่ไม่ใช่ของของเรา
13: อ
12: ันเนี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคอมเมอร์เชียลเขามีคำนี้ไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของต้องห้ามอยู่แล้วแต่ทีนี้เราเห็นเรื่องของมันเป็นกฎที่เป็นความเข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่คนจะปฏิบัติตามหรือเปล่าถูกไหมทุกบริษัททุกหน่วยงานเนี่ยเขามีกฎของเขาอะแต่อยู่ที่ความรับผิดชอบของคนแต่ละคนเองดังนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้อย่างที่เชอรี่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เฉพาะของการบินไทยละมันใหญ่กว่าการบินไทยมากมันกลายเป็นเรื่องของประเทศเพราะนอกจากคดีของน้องมินาแล้วยังมีคดีตามมาอีกเนี่ยมันก็ส่งผลถึงภาพลักษณ์อย่างณขณะนี้ มันจะมี2ประเด็นด้วยกันเรื่องของตัวของน้องแอร์สาวเนี่ยประเด็นแรกคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าเอ๊บริษัทเขาสั่งพักงานคำว่าสั่งพักงานเนี่ยยังมีสถานะเป็นพนักงานบริษัทนะคุณผู้ฟังฮะเพราะตราบใดก็ตามยังไม่ไล่ออกมันจะมีกฎหมายในการคุ้มครองของกระทรวงแรงงานอยู่เพราะในขณะนี้เรายังต้องพิสูจน์ใน2ช่องทางอยู่เหมือนเดิมว่าน้องเนี่ยตั้งใจขนจริงหรือเปล่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองหรือว่าอีกมุมหนึ่งคือโดนสอดไส้รับหิ้วของก็จริงแล้วคิดว่าเป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาแล้วเป็นเหยื่อแล้วโดนสอดไส้มันยังเป็น2ประเด็นเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวมาผมก็พูดใน2ประเด็นนี้เลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรอกว่าแนวทางมัน2ประเด็นนี
13: ้
12: คนที่มาบอกว่าโอ้คนเป็น10ครั้งแล้วเนี่ยวงในไหนวงในไหนก่อนถูกมั้ยเขาว่าเขานะเขาใครอันนี้เราก็พยายามจะตอบสุดท้ายประเด็นนี้คนก็ออกมาขอโทษกันเต็มไปหมดเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยถึงว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนพูดในเรื่องนี้ตำรวจปปส.รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยณขณะนี้มันก็มีความคืบหน้าของคดีต่างๆมากมายอ่ะอย่างที่บอกไปว่าตัวบริษัทเนี่ยเขาก็มีความเข้มงวดอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่พูดได้ดีนะถึงหลักของมนุษยธรรมน้องแม้ว่าน้องจะผิดจริงหรือว่าน้องไม่ผิดก็ตามทีปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยท่านพูดดีมากเลยนะพูดดีนะแต่ที่บอกว่าเห็นใจในความเป็นมนุษยธรรมต่อให้น้องทำผิดน้องก็ต้องรับการลงโทษแต่ก่อนที่จะรับการลงโทษในฐานะที่น้องก็ยังคงมีศักดิ์มีสิทธิ์เป็นพนักงานการบินไทยการบินไทยก็ต้องดูแลในมาตรการเบื้องต้นการอำนวยความสะดวกการจัดหาทนายการประสานกับสถานทูตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สุดท้ายถ้าน้องผิดจริงน้องก็ได้รับโทษอยู่แล้วแต่เราจะไม่ทิ้งอันนี้เราฟังปลัดกระทรวงการคลังคุณแล้ววรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยพูดแบบเนี้ยเราก็มันก็ดีกว่าผู้บริหารของหลายที่อ่ะที่เขาออกมาบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยต้องอย่างงู้นอย่างงี้คือพอเราเห็นมันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามนุษยธรรมมันเป็นส่วนสำคัญเขาผิดจริงเขาได้รับโทษแน่ๆแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าถูกจับปุ๊บแล้วตัดไปเลยอันเนี้ยมันไม่ควรเพราะสิ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าอ่ะทีนี้แนวทางในการสู้คดีมันจะเป็นแบบไหนเมื่อวานเนี้ยก็คุยกันไปบ้างแล้วเชอรี่สรุปอีกทีแล้วกันน
13: ะ
12: ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจับในส่วนของคนที่มาส่งกล่องที่เป็นกล่องกระเป๋าช้างแล้วมีเฮโรอีนเนี่ยอยู่บรรจุอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็มีการขยายผลในประเด็นตรงนี้เหมือนกันเชอรี่
13: คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาเพิ่มเป็น3คนแล้วนะคะ
12: ครับ
13: มีอุทัยที่บอกว่าที่อุทัยนายอุทัยเนี่ยที่ใส่เสื้อฮูดสีเข้มๆแล้วก็จะเป็นคนที่ขับรถคันสีดำนะและล่าสุดที่จับเพิ่มได้อีกคนหนึ่งนอกจากอุทัยนะคะก็ชื่อในส่วนของนายนันทวัฒน์นั่นเองอันนี้คือล่าสุดสรุปก็คือณขณะนี้นะมีผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3คนคืออย่างนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยชุดสืบสวนร่วมกันจับกุมก็คือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีเป็นชาวจังหวัดพะเยาค่ะในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าพร้อมของกลางก็คือเป็นเศษกระเป๋าผ้านะลายช้างไทยจำนวน7ใบด้วยกันแล้วก็มีเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน2ถุงค่ะน้ำหนักรวมถุงละประมาณ 0.4 กรัมนะซึ่งเขาบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ในเบื้องต้นเนี่ยยืนยันบอกว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือเฮโรอีนนั่นเองคือกระเป๋าผ้าก็เป็นเหมือนของนายอุทัยค่ะจำได้ไหมคะที่เขาไปตรวจคนที่ห้องเขาบอกว่ามีรูปช้าง4ตัวประมาณ12ใบไอ้12ใบเนี้ยส่งให้กับมินาเนี่ยชื่อใบแบบเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เขาสืบสวนนะแล้วก็อีกประมาณ2ใบเป็นรูปช้าง2ตัวนะคะคือจากการสืบสวนขยายผลเนี่ยนะขบวนการนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปแกะรอยนะแล้วก็ไปพบความเชื่อมโยงเข้ากับการตรวจค้นห้องพักของนายนันทวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานันทวัฒน์เองเขาบอกยอมรับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือตนเองเนี่ยได้รับฝากถุงดำแล้วภายในเนี่ยก็มีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยค่ะซุกซ่อนยาเสพติดเนี่ยจำนวน6ใบอันนี้รับมาจากนายอุทัยนะแต่ต่อมาเมื่อทราบข่าวว่านะแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองก็เลยมีความหวาดกลัวค่ะก็เลยติดต่อกลับไปหานายอุทัยทีเนี้ยนายอุทัย คาดว่าปลายทางเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยจัดการอย่างไรก็ได้ทีนี้นายนันทวัฒน์ก็เลยตัดสินใจเลยค่ะก็คือใช้มีดเนี่ยไปกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดนะแล้วก็นำผงเฮโรอีนด้านในค่ะไปเททิ้งลงชักโครกนะที่ห้องพักของตัวเองนี่แหละเพื่อที่ว่าจะทำลายหลักฐานต่างๆแล้วก็นำเศษกระเป๋าผ้าแล้วก็หูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะมันก็จะมีภาพที่ทางอะไรนะทางตำรวจทางปปส.เนี่ยลงพื้นที่ไปกับในส่วนของนายนันทวัฒน์ไปชี้จุดที่ไปทิ้งถุงผ้าจุดไหนบ้างนะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบประกบว่าไปเจอเจ้าถุงผ้าเนี่ยอยู่ที่บริเวณถนนหมายเลข4040ที่ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็พบถุงดำที่ภายในเนี่ยเขาบอกว่ามีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้าแล้วก็นำมาตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นเฮโรอีนจริงๆด้วยค่ะอันนี้คือผู้ต้องหารายล่าสุดนะที่สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็มีการตั้งข้อหานั่นเองค่ะ
12: แสดงว่ากระเป๋าผ้ามันไม่ได้มีล็อตเดียว
13: มันไม่ได้มีล็อตเดียว
12: ถ้าเป็นแบบเนี้ยคนนันทวัฒน์รับสารนันทวัฒน์ถูกไหมรับสารภาพว่ารับมาจากอุทัยแสดงว่าอุทัยรับมาแล้วเนี่ยปล่อยต่อเมื่อวานเนี้ยเขาจับอุทัยที่พิษณุโลกนะเหม
13: ือ
12: นที่กำลังจะหนีออกนอกหรือเปล่าเพราะว่าพิษณุโลกมีพื้นที่เหมือนกันที่เป็นรอยต่อชายแดนเหมือนกันในอำเภอบางอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกแต่ก็จับกลุ่มได้สุดท้ายเอามาค้นห้องพักที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้เราก็ได้เจอในส่วนของเศษซากของเฮโรอีนกระเป๋าผ้าแบบเดียวกันด้วยแล้วก็มีเศษเฮโรอีนที่ทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งแต่เขาก็มีการใช้รังสีในการตรวจหาสารก็จนพบเฮโรอีนแล้วก็ไปตรวจในห้องแลบปฏิบัติการอีกทีนึงอุทัยเนี่ยนันทวัฒน์บอกว่ารับมาจากอุทัยแสดงว่าอุทัยเนี่ยรับมาเนี่ยไม่ใช่จำนวนน้อยๆและอุทัยเป็นชาวมุ้งด้วยตอนนี้มันก็เลยมี3คนอย่างที่บอกไปนอกจากอุทัยแล้วเขาก็พยายามอุทัยนี่นั่งรถนะตอนที่เอามาของมาส่งให้มินาที่คอนโดย่านบางนาเนี่ย
13: เป็
12: นคนน
13: ั่
12: งรถ
13: ใส่
12: ฮู้ดปิดแมสด้วยรัดกุมมากในการพรางตัวนะในการทำผิดขณะที่ในส่วนของคนขับรถก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหาความเชื่อมโยงกันอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้กำลังสอบนายอติราชล้วเป้อายุ59ปีอันเนี้ยเป็นคนขับรถที่ไปกับนายอุทัยก็เลยตอนนี้เป็น3คนคือเป้อติราชอีอุทัยแล้วก็นันทวัฒน์ที่เพิ่งมีการแถลงวันนี้แหละที่ไปจับกลุ่มได้ในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามกันต่อแล้วมาจากไหนอ่ะยาเสพติดเฮโรอีนน่ะถูกไหมอุทัยบอกว่ารับมาจากไหนนะรับมาจากคนชื่อที่เชียงคำที่พะเยาถูกไหมช
13: ื
12: ่อรินแล้วรินคือใครมันจะสาวต่อไปได้ไหมเพราะว่าถือเป็นขบวนการแล้วอุทัยรับมาเนี่ยในเมื่อนันทวัฒน์ซัดทอดมารับจากอุทัยอีกต่อนึงในวันนี้จากที่เจอกับอุทัยไปส่งมาแล้วเนี่ยแสดงว่าอุทัยเนี่ยรับมาไม่ใช่น้อยๆนะล็อตมันต้องใหญ่มากๆ
13: แต่เขาบอกเขาทำมา3ครั้งครั้งละ60,000และมันมีข้อต่อสู้อีกอันนึงที่อาจจะช่วยน้องแอร์สาวได้นั่นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักแอร์โฮสเตสสาวน้องมินาเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการขอโทษขอโพยในส่วนของน้องมินาแล้วก็ในส่วนของครอบครัวด้วยนะคะก็เขาบอกว่าติดต่อรับงานไอทิวาลินเนี่ยก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกว่าวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะในส่วนของทั้ง3คนนี้อันนี้คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดนั่นเองแต่ว่ามันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องแต่วันนี้เรานัดอาจารย์ไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่มานะเดี๋ยวเราคุยสักนิดนึงเพราะว่าทางตำรวจเองเขาพูดถึงเรื่องประเด็นอีกอันนึงค่ะบัญชีปริศนาก็คือโรสกับแป้งที่แปลว่าแป้งค
12: ือ
13: ตอนนี้คือกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าคือตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามแกะรอยอยู่เหมือนกันว่าโรสกับแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงคือตำรวจอ่ะไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของเพจอวตารสักเท่าไหร่นะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ฟังมินากับแฟนเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เขาติดต่อมาใช้เพจเนี่ยเป็นเพจอวตารคือไม่มีตัวตนใช้คำนี้ก็แล้วกัน2คนนี้เขาเอ๊ะและเอกใจแล้วนะคือจะไม่รับแล้วนะไม่รับหิ้วนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนที่ว่าอาจจะตื้อกันยังไงไม่ทราบแล้วตอนที่ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายก็เลยไปส่งของทีนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกอยู่เหมือนกันว่า เพจที่ว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยที่ทักชวนคนมารับผิวของเนี่ยนะคะจะต้องสืบสวนกันต่อไปว่ากลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาคนหิ้วของไปยังประเทศปลายทางเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยหรือว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
12: เดี๋ยวลองฟังแนวทางในการต่อสู้คดีนะกับวันนี้เราเชิญมาท่านเป็นนักกฎหมายต้องบอกก่อนว่าแขกรับเชิญเราวันนี้ท่านจบปริญญาเอกหรือว่าด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายจากที่เมลเบิร์นออสเตรเลียดังนั้นก็จะรู้กระบวนการและวิธีการขั้นตอนของกฎหมายของออสเตรเลียว่าจะดำเนินการในการที่จะสืบสวนแนวทางในการหาผู้กระทำผิดเนี่ยอย่างไรน่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันในการที่จะได้มาซึ่งคำวินิจฉัยต่างๆนะครับเราจะพูดคุยกับท่านดร.น้ำแท้นะครับดร.น้ำแท้มีบุญสร้างอัยการพิเศษประจำการสำนักงานอัยการสูงสุดครับสวัสดีครับดร.น้ำแท้ครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: ครับ
12: เรามีโอกาสเจอกันอีกแล้วครับดร.น้ำแท
14: ้ครับ
12: ดร.น้ำแท้ครับเล่านิดนึงว่าถ้าเป็นแบบนี้พอคดีมาจนถึงขนาดนี้มันมีความคืบหน้ามากมายของคดีมากขึ้นเรื่อยๆของน้องแอร์แนวทางในการต่อสู้เนี่ยยังเป็น2แนวทางที่เราเคยคุยกันเหมือนเดิมไหมฮะดร.น้ำแท้คือ 1. พิสูจน์ว่าน้องเนี่ยเจตนากับ2พิสูจน์ว่าให้ได้ว่าน้องไม่ได้เจตนาถูกสอดไส้อะไรยังไงดีครับในกระบวนการตรงนี้ครับ
14: ครับโดยหลักด้วยความที่คดียาเสพติดเนี่ยการครอบครองการนำเข้าพวกนี้มันเป็นคดีที่ไม่ใช่ความรับผิดเด็ดขาดแปลว่าแม้เราจะเจอยาอยู่กับตัวเจอของแล้วก็จับได้คาหนังคาเขาแล้วพิสูจน์แล้วเป็นยาเสพติดครับก็ยังต้องพิสูจน์ต่อคือเรื่องเจตนาแค่มีของก็ยังไม่พอจะต้องพิสูจน์ว่าเขารู้ไหมว่าของสิ่งนั้นเป็นยาเสพติดเป็นของที่ผิดกฎหมายถ้าเขาไม่รู้เนี่ยแล้วถูกหลอกหรือถูกใช้หรือถูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาเนี่ยคนที่ถูกหลอกให้กระทำความผิดถูกใช้ให้กระทำความผิดโดยที่ไม่รู้นะโดยที่ต้องไม่รู้ด้วยว่าเป็นของผิดกฎหมายเนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวก innocent agent คือตัวคนที่ถูกหลอกให้กระทำความผิดนะครับถ้าแปลเป็นไทยแบบภาษาบ้านๆก็ถูกหลอกให้กระทำความผิดถ้าเขาเป็น innocent agent เขาจะไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับทีนี้การพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่ถูกหลอกให้กระทำความผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ที่เจตนาอะไรจะพิสูจน์ได้ว่าเขารู้หรือไม่รู้ก็ต้องดูพฤติกรรมต่างๆครับเช่นว่ากระดาษหรือว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันมีลักษณะหนักผิดปกติหรือว่าบวมผิดปกติคุณไม่ตรวจไม่ดูเลยหรือว่ามันมีร่องรอยการเย็บที่ไม่เรียบร้อยเลยนะครับหรือว่าราคาค่าส่งเนี่ยมันสูงเกินความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นคนที่เขาเอามาส่งเขาได้ 60,000 บาทอย่างเงี้ยไอ้ได้ 8,800 เนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะไม่ถือเยอะเพราะตัวเขาอาจจะคิดว่ามันจะต้องไปเสียภาษีเพราะมันมีถึง12ชิ้นต้องไปเสียภาษีขาเข้าที่นู่นอีกมันอาจจะเป็นราคาที่รวมภาษีไงนะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เจตนาเขาก็ดูที่ว่าเขารู้หรือไม่รู้ถ้ามันมีตัวกระเป๋าช้างเนี่ยมีลักษณะที่ผิดปกติมากๆน้องก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้เขาถือว่าการละเลยถือว่าเป็นถือปัดเป็นว่าเป็นเรื่องรู้ไปส่วนเรื่องรู้จริงๆคือรับผลยาอันนั้นก็ไม่ต้องพูดนะอันนั้นคือต้องมีหลักฐานมีการรับมีการพูดคุยรู้เรื่องของยาเสพติดหรือว่ามีเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาเสพติดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ารู้จริงๆนะครับเรื่องมีพฤติการการหลบซ่อนเช่นไม่ยอมสำแดงพยายามจะไม่ยอมเปิดเผยว่าตัวเองมีกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็สำแดงโดยแสดงความบริสุทธิ์ในการต้องการสำแดงของเพื่อเสียภาษีถ้าเขาก็ถือว่าเขาไม่มีพฤติการในการหลบซ่อนไอ้พฤติการเหล่านี้มันเป็นพฤติการแวดล้อมที่บอกว่าเขาไม่มีเจตนาซึ่งหน้าที่ที่จะเอาน้องยืนยันว่าเขาทำความผิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอัยการที่ฝั่งนู้นนะครับจะต้องพิสูจน์ว่าเขาละเลยถุงมันหนักเกินไปถุงเย็บไม่เรียบร้อยหรือมีช่องทางการสื่อสารที่มีข้อความที่ยืนยันว่าน้องเนี่ยรู้ว่าเป็นยาเสพติดถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัว
12: ติดคุกอ๋อถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องก็ตั้งใจมาเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยตัวมันเคยมีคดียาเสพติดแบบนี้แล้วพอพิสูจน์ได้ว่าเป็น innocent agent อย่างที่ดร.น้ำแท้บอกเนี่ยก็มีการปล่อยตัวบ้างแล้วใช่ไหม ดร.แ
14: คร์มันเคยมีคดีแบบเดียวกันเป๊ะเลยที่ถูกหลอกให้ขนเข้ามาแล้วปรากฏว่าศาลชั้นต้นก็ลงโทษนะลงโทษจำคุกปรากฏว่าแล้วก็สู้ไปถึงศาลสูงสุดศาลสูงสุดก็วางหลักไว้เลยว่ามันไม่ใช่ความรับผิดเด็ดขาดแต่ว่าถึงแม้จะเจอก็ยังบอกว่าเขาผิดไม่ได้
12: ครับดร.น้ำแท้ครับ
13: อย่าง
14: ไม่ครับไม่เหมือนกับเราถ้าเราครอบครองพวกสารเคมีแล้วเราทำสารเคมีระเบิดเงี้ยอย่างเรารับผิดเด็ดขาดครับเราไม่ต้องพูดเลยว่าเจตนาหรือไม่เจตนาทำให้ระเบิดอันนี้พวกนี้คือความรับผิดเด็ดขาด
12: แต่ไม่ใช่อย่าง
14: อันนี้ไม่เด็ดขาดต้องพิสูจน์เจตนาครับ
12: ครับ
13: แล้วอย่างอันนี้สารสูงสุดเขาออกมาแล้วแบบนี้เหมือนกับเป็นมาตรฐานออกมาแล้วแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าออกมาแล้วอาจจะเป็นแบบเป็นเหยื่ออ่ะแบบนี้ก็แล้วกันแล้วถึงน้องจะได้ถึงขนาดนั้นไหมคะ
14: ใช่ถ้าพิสูจน์ในตอนนี้ถ้าฝั่งตำรวจและอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขารู้ว่าเป็นยาเสพติดถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องปล่อยถึงขั้นไม่ส่งตัวขึ้นสู่ศาลเลยด้วยซ้ำไปหรือถ้าไปฝืนเอาไปส่งศาลอาจจะไม่รับเลยก็ได้ศาลจะไม่รับฟ้องเลยก็ได้ครับ
12: มีสองขั้นน้ำแท้
14: ขั้นที่หนึ่งไม่ส่งขั้นที่สองคือศาลไม่ยอมรับ
12: ครับอย่างตอนนี้หนึ่งไม่ส่งสองศาลไม่ยอมรับแต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็น innocent agent ถ้าดูจากพยานหลักฐานแวดล้อมณขณะนี้นะดร.น้ำแท้อย่างข่าวที่ทั้งปปส.ของเราหน่วยงานของบ้านเราเองกับออสเตรเลียแถลงตรงกันว่าน้องเป็นคนยื่นดีแคลร์ขอให้ตรวจด้วยซ้ำว่ามีของที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของและมีคนฝากมาบริบทนี้หนึ่งสองมีคนไปตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินก็ไม่ได้มีอะไรที่พุ่งปรุดปราดแบบน่าตกใจว่ามีเงินเข้ามาเยอะสามไปดู บ้านยังเป็นหนี้กยศ.บริบทต่างๆตอนนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาอยู่3คนคุณนายอุทัยเนี่ยที่ส่งเป็นคนเอายามาส่งเนี่ยในกระเป๋าช้างเนี่ยนันทวัฒน์วันนี้เจออีกหนึ่งที่ก็รับจากอุทัยไปก็มีเฮโรอีนจำนวนเยอะเหมือนกันต่างๆนานๆเนี่ยมันพอจะเป็นหลักฐานพยานแวดล้อมได้มั้ยดร.น้ำแท้ครับ
14: เป็นได้แน่นอนแถมคนพวกนี้ยังพูดบอกว่ามีนาไม่รู้เรื่องด้วยแสดงว่าขบวนการเขาว่ามีนาไม่ได้อยู่ในขบวนการเขาเลยขอโทษมีนาไงใช่ไหมแปลว่ามีนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในขบวนการแล้วก็ไม่มีเส้นทางการเงินไม่มีประวัติการติดต่อกันมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขาจะค้ายาเนี่ยเขาไม่ไปโจงขึ้นไปรับงานบนหน้าเว็บหรอกเพราะว่ามันถูกล่อซื้อได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับงานเขาถ้าเป็นกระบวนการเขาก็ติดต่อกันตรงเลยครับไปโพสต์บนหน้าเว็บทำไมอย่างเงี้ยพฤติการอย่างเนี้ยมันเป็นตัวที่จะแวดล้อมยืนช่วยหลายๆเรื่องมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่ามีนาไม่เกี่ยวมีนาไม่รู้เรื่องประกอบกับคำพูดของตัวทั้งอุทัยทั้งคนที่โดนจับบอกว่าขอโทษมีนาอะไรเงี้ยก็คือมีนาเขาไม่รู้เรื่องเขาโดนหลอกใช้ไงก็เลยต้องขอโทษไง
13: อาจารย์แล้วที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้องน่าจะรอดเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากน้ำหนักพยานหลักฐานอะไรต่าง
14: ๆคือผมเชื่อว่ามาตรฐานการทำงานของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่กล่าวหากันง่าย
12: ๆ
14: ถ้าเขาไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนเขาจะไม่น่านำตัวส่งฟ้องศาลหรือถ้าก้ำกึ่งดันไปฟ้องศาลก็อาจจะไม่ยอมรับฟ้องก็ได
13: ้
14: มีนาเนี่ยก็ต้องผ่านสองด่านคือหนึ่งอัยการเขาอาจจะขอปล่อยเลยถ้าเขาได้พยานหลักฐานจากฝั่งไทยครบถ้วนน
13: ะ
14: แล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายค้นหาให้เราด้วยนะคือข้อดีของที่เรื่องเนี้ยข้อดีที่มันไปเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียคืออัยการเขาจะหาพยานหลักฐานอัยการและตำรวจเขาจะหาพยานหลักฐานให้มีนาด้วยว่าคุณบริสุทธิ์เขาไม่ใช่หาเล่นเล่นงานแล้วอ้างแบบนักกฎหมายไทยซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะว่ามันเป็นระบบกล่าวหาต้องกล่าวหาคุณต้องหาหลักฐานเองไอ้นี่มันพวกนักกฎหมายไทยพวกไม่รู้เรื่องพวกทำงานไม่ได้มาตรฐานทั้งที่กฎหมายเรากับเขาเนี่ยคือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามันมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานโลกแต่เราปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไงเราก็จะไปโยนว่าทีนี้ถ้าเกิดขึ้นเมืองไทยนะติดคุกหัวโตเลยนะนี่ไปเกิดที่นั่นมีโอกาสรอดนะตอนนี้ผมว่ามีโอกาสรอดเกิน 50%
12: ครับอย่างอาจารย์เองเนี่ยจบด็อกเตอร์กฎหมายจากที่เมลเบิร์นเองแน่นอนที่สุดว่ารู้ถึงกระบวนการและวิธีการของกฎหมายออสเตรเลียณขณะนี้ขั้นตอนมันอยู่ในขั้นตอนของการหาความจริงของอัยการถูกไหมครับแล้วหลักฐานต่างๆมารวบรวมมากที่สุดแล้วมันจะไปยังไงต่อด็อกเตอร์น้ำแท้
14: คือถ้าได้พยานหลักฐานแล้วมันสอบไปในทางว่ามีนาไม่ผิดเนี่ย รวบรวมจนมากที่สุดจนมั่นใจเนี่ยเนื่องจากมันเป็นยาเสพติดและจำนวนมากนะถือว่าเป็นดีกรีที่3คือถือว่ามีเพื่อการค้าจำนวนมากเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1คือพวก personal use พวกใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่มากกลุ่มที่2คือมีเพื่อการค้าจำนวนน้อยกับกลุ่มที่3คือมีเพื่อการค้าจำนวนมากจำนวนมากเนี่ยเขาตัดกันที่สารบริสุทธิ์500กรัม500กรัม
12: นี่เกินแน่ๆ
14: อันครับอันนี้เพื่อการค้าจำนวนมากดังนั้นเป็นคดีโทษสูงสุด25ปีเมื่อมันเป็นโทษสูงสุด25ปีเขาจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอย่างมากคือจะไปต่อก็ต้องแน่นจะไม่ไปต่อก็ต้องชัดครับ
12: ครับมีกรอบเวลาไหม
14: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาพยานหาหลักฐานยืนยันให้ได้ว่ามีนาเนี่ยไม่ผิดหรือผิดอันนี้อัยการเขาจะพิสูจน์2ทางนะตำรวจที่นั่นจะพิสูจน์2ทาง
13: ครับ
14: ว่าผิดหรือไม่ผิดถ้าพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์เขาจะปล่อยครับ
12: มีกรอบเวลาไหมดร.น้ำแท้ของแบบเนี้ย
14: ปกติแล้วเขาจะใช้ระยะเวลาในการเมื่อจับตัวแล้วเขาก็จะขังไปขอศาลขังนะครับว่าเขายังอยู่ในขั้นตอนอะไรก็ตามความจำเป็นตามความจำเป็นปกติแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่จับถ้าเขาไม่พร้อมดำเนินคดีแต่เคสนี้มันเป็นเคสที่1เราเป็นคนต่างประเทศ2เราเข้าไป3เขากลัวเราหลบหนี4เป็นยาเสพติดจำนวนมาก5จับได้คาหนังคาเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องมีขั้นตอนการออกหมายจับเขาจับเลยพอจับเลยมันก็ต้องควบคุมตัวไงพอควบคุมตัวมันเขาก็ต้องทำงานเร่งกับเวลาปกติเขาจะไม่จับใครก่อนถ้าหลักฐานไม่ครบไม่พร้อมกรณีนี้ถือว่าหลักฐานยังไม่ครบไม่พร้อมแต่ต้องรีบจับก่อนแล้วก็มาหาพยานหลักฐานทีหลังเพราะว่ามันเจอโกหลบหนีไงเจอยาเสพติดซึ่งหน้าเป็นเหตุฉับพลัน
12: แสดงว่าตอนนี้เชิญ
13: ค
12: ่ะเชิญ
13: ค่ะค่ะทีนี้ทางการออสเตรเลียก็ต้องไปหากันอีกทีหนึ่งว่าคนที่มารับในกรณีถ้าเกิดว่ามินาเขาสามารถผ่านไปได้คนที่มารับคือใครถูกต้องไหมคะ
12: เขาต้องหาไหมดร.น้ำแท้ตรงนี้
14: ถูกครับถูกครับเพราะว่าแต่ผมเชื่อว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของทรานสิตคือประเทศส่งผ่านยาเสพติดครับมันถึงออกจากประเทศไทยได้ง่ายๆอย่างเงี้ยน่าจะเต็มสุวรรณภูมิไปหมดแล้วก็ปลายทางก็เลยไปเสียชื่อในต่างประเทศแล้วบอกว่าคดีจำนวนไม่มากแต่ลองเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นดูนะเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกับประเทศพวกแอฟริกาอะไรเงี้ยคือผมว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเอาผิดกับใครเนี่ยเขาก็จะดูปลายทางว่าใครเป็นผู้รับเนี่ยอาจจะด้วยปริมาณมากๆอย่างเงี้ยน่าจะเป็นผู้ค้าไม่ใช่ผู้เสพธรรมดาเขาก็จะดูว่าปลายทางจะมีใครมารับชื่ออะไรเงี้ยต้องดูข้อมูลว่าบางทีเนี่ยด้วยความรัดกุมของฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าไปถึงแล้วจะติดต่อเข้าไปเองเขายังไม่ติดต่อก่อนเนี่ยไม่ให้ทียูไม่ให้อะไรก่อนเนี่ยจะติดต่อเข้ามาเองพอเห็นดูคุณโดนจับผมก็ไม่ติดต่อไปติดต่อไม่ได้
12: มันเลยไปต่อไม่ได้ใช่ไหมดร.ดำแท้เป็นแบบนี้เพราะว่าไม่มีคนมาติดต่อที่ปลายทางเขาบอกว่า
14: ไปถึงแล้วเดี๋ยวผู้รับไว้ก่อนนะจะไปต่อ

0: หรือแป้งเนี่ยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะถึงตัวอาจจะได้ครับ
1: อืม
2: ครับ
1: แต่ถ้าไม่อยู่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์นะ
0: ครับใช่ครับถ้าอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ลำบากไปอยู่ชายแดนพม่าอะไรลำบาก
2: อืมดร.น้ำแท้ฮะสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับคดีนี้กับประชาชนที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่มั้งครับดร.น้ำแท
0: ้สำหรับประชาชนหนึ่งข้อแรกเลยคือมันเป็นคดีที่ย้ำเตือนเรานะว่าเราอย่าปล่อยอย่าไปรับขนของให้ใครอย่าหิ้วของอย่าทิ้งกระเป๋าให้ใครอย่าวางกระเป๋าเราทิ้งโดยที่ไม่มีคนดูเฝ้าดูอะไรใครเอาอะไรมายัดก็ได้อย่างเงี้ยอันแรกอันนี้คือการระวังตัวนะครับอีกข้อหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าออสเตรเลียเนี่ยมาตรฐานโลกเขาทำงานกันแบบไหนเห็นไหมครับว่าเขาแคร์พยานหลักฐานฝั่งเราเขาบินมาเมืองไทยเพื่อติดต่อกับปปส.เพื่อให้หาพยานหลักฐานให้เห็นไหมครับเขาแคร์ที่จะไม่เล่นงานคนบริสุทธิ์เขาไม่ผลักภาระให้คนโดนจับซึ่งติดคุกอยู่มันจะไม่มีปัญญาไปหาพยานหลักฐานหรอกครับเขาจะไม่ผลักภาระมันไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยจะผลักภาระให้ตัวผู้ถูกจับหรือจำเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องไงมันไม่ได้มาตรฐานอันนี้คือเราก็ได้รู้เรียนรู้การทำงานที่เป็นมาตรฐานโลกเขาทำงานกันแบบไหนครับ
2: ครับต้องตามกันต่อนะต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างที่ดร.น้ำแท้บอกว่า innocent agent หรือเปล่าสำหรับน้องมินานะครับขอบคุณมากครับดร.น้ำแท้ครับ
0: ครับครับยินดีครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับก็อย่างที่เรียนไปเราคุยกับดร.น้ำแท้มีบุญสร้างนะครับอัยการพิเศษฝ่ายประจำการสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีแนวทางและความคิดเห็นเพราะว่าท่านก็จบด็อกเตอร์คือเป็นญาเอกกฎหมายจากที่เมลเบิร์นออสเตรเลียมานะครับแนวทางต่างๆก็อยู่ที่การพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานซึ่งตอนนี้ทางตำรวจออสเตรเลียทางหน่วยงานของไทยก็พยายามหาข้อมูลหลักฐานอย่างเต็มที่ตอนนี้พอเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มจับได้ในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องซัดทอดไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อไหร่จะไปถึงคนที่ตัวนายอุทัยรับเฮโรอีนมาโดยตรงอันนี้แหละเชอรี่มันเป็นสิ่งที่ยังเป็นหลายๆคนอยากจะให้เจอโดยเร็วเพื่อที่จะให้มีความกระจ่างของคดีมากยิ่งขึ้นสำคัญคือมันต้องไปถึงต้นตอเพราะอะไรเพราะว่าอุทัยเนี่ยรับมาส่งให้ตัวของมินาเนี่ย900กรั
1: ม
2: คือเยอะนะถูกไหมแล้วตัวนันทวัฒน์ที่ถูกจับวันนี้ก็มีอีกเหมือนกันน่ะแล้วเอาทิ้งชักโครกไปแล้วอ่ะแล้วคิดว่าตรงนั้นมันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนอ่ะเชอรี่
1: ปัญหาคือพี่ป๋องคิดว่าน่าจะไปถึงตัวการใหญ่ไหมล่ะคะคือเจ้าตัวอุทัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปรับที่เชียงคำพะเยาและจากเชียงคำเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมาได้ยังไง มาทางไหนเส้นทางไหนอันเนี้ยน่าสนใจแน่นอนมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะอย่างที่บอกไปว่าคือเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรนะแต่คือหมายความว่าสารตั้งต้นอะไรต่างๆเนี่ยเฮโรอีนมันไม่ได้ผิดจากบ้านเราไงมันมาจากที่บริเวณชายแดนภาคเหนือกับรอยต่อกับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทีนี้ไอการที่จะเอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวที่เยอะแยะมากมายล่าสุดเห็นมีจับยาบ้าอีก400,000เม็ดที่เชียงคำก็มีนะพี่ป๋องที่เชียงรายก็มีมันก็จะมีในส่วนของยาเสพติดที่มันทะลักเข้ามาคำถามก็คือว่านายอุทัยต้องรู้แหละว่าไปรับของมาจากไหนแล้วเส้นทางในการเดินของแบบเนี้ยมันมายังไงและพี่คิดดูเขาบอกว่าเอามาจากเชียงคำแล้วเอามาพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปที่คอนโดบางนาเส้นทางอ่ะมันผ่านมาได้ยังไงพี่ป๋องถ
2: ู
1: กต้องไหมใช่ไหมมันผ่านมาได้ยังไงเอ
2: าง่ายๆคือถ้ามาจากพะเยาอ่ะเชียงคำแล้วมาถึงกรุงเทพมันก็
1: อยุธยาก็ไปบางนาม
2: ันก็ไม่ได้ใกล้นะจากเช
1: ีย
2: งคำมาอยุธยาแล้วก็ไปส่งต่ออีก
1: ใช่แล้วทีนี้คือมันหมายความว่าเราเส้นทางที่มันรัฐในกรณีของนายอุทัยเนี่ยมันเป็นเคสหนึ่งพี่ป๋องถูกต้องไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันก็มีทั้งสจวตและแอร์ถูกจับแบบนี้เหมือนกันคือทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ก็มีเหมือนกันหรือคนอื่นๆอย่างกรณีของอุทัยเนี่ยนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาส่งของให้กับมินาที่ซอยเสือใหญ่อ่ะมีคนกำลังจะบินไปที่ออสเตรเลียและปัจจุบันเขาอยู่ออสเตรเลียด้วยนะพี่ป๋องอย่างที่บอกไปเขาไปส่งของให้ที่ซอยเสือใหญ่ก่อนไปส่งแล้วนะปรากฏว่าคนนั้นเนี่ย
2: ไม่รับ
1: ก็คือแบบว่าอาจจะเอ๊ะอ่ะแล้วก็มีการตีกลับสินค้า

0: เออเนี่ย
1: ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเป็นสองคนเลยนะที่โดน
0: ใช่
1: ถูกปะ
0: แต่ว่าโนมินากับแฟนเขาก็เอ๊ะไงพี่ป๋องเขาก็เอ๊ะเหมือนกันแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันอีท่าไหนเหมือนกันที่ทําให้น้องเนี่ยที่จะยอมรับในการที่จะส่งแต่เอาจริงๆหนูก็ไม่รู้นะไม่ค่อยไม่ได้ไปต่างประเทศอะไอ้กระเป๋าโอท็อปแบบนั้นน่ะถ้าเราเอ๊ะนิดนึงว่าโอ้กระเป๋าโอท็อปในบ้านเราราคาหลักร้อยถูกต้องพี่ป๋อง12ใบราคาเราก็ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่แล้วโอ้ยจะให้ค่าส่งตั้ง8,000กว่าบาทนะพี่ป๋องถ้าเราส่งไปแบบนี้สมมตินะถ้าคิดนะหนูก็โลภเหมือนกันนะพี่ ถ้าส่ง10ครั้งก็80,000นะพี่ป๋องถูกต้องไหม
1: คงต้อง
0: มันก็คิดอะไรหลายหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
1: ใช่อย่างตอนนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็มีการออกกฎเพิ่มเติมนะครับไปยังทุกสายการบินแล้วนะให้ควบคุมในส่วนของลูกเรือแล้วก็นักบินห้ามรับหิ้วของที่อาจเกิดความเสี่ยงได้อันนี้ก็มีบทมาตรการลงโทษสายการบินอย่างเด็ดขาดถึงขั้นยกเลิกเลยนะเส้นทางในการบินแล้วก็ยกเลิกไลเซนส์ในการบินคือจริงแล้วทั้งนักบินทั้งลูกเรือเนี่ยต้องมีการอบรมในแต่ละปีเป็นการ recurrent ทุกๆครั้งอยู่แล้วทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเพื่อดูความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารแล้วก็อบรมในเรื่องของการช่วยเหลือ first aid อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีกฎเพิ่มเติมมาจากสายการบินก็ห้ามอยู่แล้วแหละในการหิ้วแล้วนี้สำนักงานการบินพลเรือนสั่งมาอีกเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งว่าก็มีการห้ามรับหิ้วของที่อาจเกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้เขาบอกว่าจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ยกระดับเรื่องของการข่าวด้วยที่สำคัญจะเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรเพื่อที่จะมีมาตรการในการตรวจกันมากขึ้นอย่างที่ครั้งแรกเลยที่ข่าวน้องแอร์สาวออกมาเนี่ยเราเห็นการท่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามไงเราก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าขาออกเนี่ยเราไม่ได้เข้มนะเราดูเฉพาะแค่ตรวจจับวัตถุระเบิดเท่านั้นโอ้มันก็เลยกลายเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นทางผ่านหรือเปล่าอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตว่ามันไปเลยเจอปลายทางว่าสุดท้ายเนี่ยผ่านจากทางไทยดังนั้นถ้ามีมาตรการที่เข้มงวดแบบเนี้ยอันนี้เราไม่ได้พูดเองเพราะเจ้าของพื้นที่เขาพูดเองด้วยซ้ำว่าเขาตรวจแค่ในส่วนของวัตถุระเบิดอ่ะถ้าเกิดมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเอาสุนัขเคนายมาในการสอดส่องดูแลขึ้นมันก็จะทำให้เป็นทางผ่านยากขึ้นเราต้องบอกว่ามันยากขึ้นแต่ถามว่าหมดไปไหมโอ้มันก็ไม่น่าที่จะหมดไปได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันทำให้ยากขึ้นสุดท้ายมันหมดไปได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั่วโลกด้วย
0: ใช่ใช่ก็เลยเนี่ยก็ต้องกลับมาตั้งคำถามกับเราใหม่ว่านอกจากที่จะต้องเข้มงวดขาเข้าบ้านเราแล้วขาออกก็จะต้องมีการเข้มงวดเช่นเดียวกันจำได้ไหมตอนที่เราเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาก็ยังมีชาวต่างชาติหลายคนคิดว่าบางประเทศเนี่ยกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายคือบ้านเราก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะพี่ป๋องเราใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะก็มีบางคนที่ไม่รู้ชาวต่างชาติแล้วก็ออกไปก็ถูกจับกุมไปเดี๋ยวขอตามกันต่อในคดีอันนึงพี่ป๋องย้อนกลับไปได้ไหมคดีน้องมินานี่แหละที่ตำรวจเขาไปจับกุมสองสามีภรรยาที่ภรรยาเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็กำลังสืบหากันอยู่เหมือนกันว่าคดีนี้จะเป็นการส่งเฮโรอีนให้กับน้องมินาแล้วก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของนายอุทัยหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขายังให้การปฏิเสธอยู่นะคะก็ถ้าจำกันได้สองคนนี้ที่เป็นสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะเดี๋ยวในส่วนของตำรวจเนี่ยเขามีการประชุมกันกับในส่วนของ DSI แล้วก็คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยคือมีมติบอกว่ารับเป็นคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะแล้วก็จะไปส่งกับในส่วนของศาลอาญานะคะก็ตั้งข้อกล่าวหากันไปนะคะก็มีการฝากขังก็คือนายอาทิตย์แล้วก็นางทัศพรนะคะตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องขอการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวผู้คุมขังไปที่เรือนจำพิเศษของกรุงเทพแล้วก็ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะทีนี้เนี่ยโฆษก DSI พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยบอกว่าคือจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพตามที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนแต่ว่าปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอลสเตท3นะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในระหว่างการขยายผลในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในคดีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวแต่ว่าก่อนในนี้คิดว่าใช่จนกระทั่งมาจับนายอุทัยนี่แหละ
1: แต่สุดท้ายยังไงสองสามีภรรยาหรือสองผัวเมียเนี่ยก็ยาเสพติด
0: ก็ยังเป็นยาเสพติดนั่นแหละ
1: ก็เฮโรอีนอีกอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าหนักหน่วงทีเดียวสำหรับสถานการณ์ต้องช่วยกันจริงจังนะนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเองก็เป็นสายได้เหมือนกันเห็นอะไรผิดปกติแจ้งได้ไม่งั้นนะโอ้โหมาจากเชียงคำมาถึงอยุธยามาต่อบางนาได้แบบเนี้ยมันก็รู้ถึงวิธีการว่าเอ๊ะแล้วมาได้ยังไงโดยเฉพาะมาถึงเชียงคำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์ หาญชาญชัย
3: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์วันนี้5กรกฎาคมนะครับกับปัทมาภรณ์ หาญชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยเชอรี่วันนี้มีคนทักทายวันนี้คุณฟังเราเยอะนะหนาแน่นมากๆแสดงว่าติดตามคดีของน้องมีนาเยอะทีเดียวในช่วงแรกนะครับมีคุณชวนันทักทายมาคุณสมประสงค์ทักทายจากปารีสฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่นั่นวันนี้26องศานะครับคุณธรดลบอกว่าคนกรุงเทพไม่ไปเลือกตั้ง3ล้านกว่าคนแต่ว่าคุณชัดชาติได้ล้าน5ใช่แสดงว่าคนกรุงเทพอะไรเนี่ยไม่คิดเลยเหรอว่าอาจารย์ชัดชาติอะไรเนี่ยทำได้อย่างไรอ้ออาจจะพิมพ์ตกนะครับอ้าวก็ถือว่าได้ขาดนะคะแนนของท่านผู้ว่าชัดชาตินะเชอรี่ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับได้ไปหาล้านห้าคนออกไปใช้สิทธิ์ 50% ปริ่มๆแค่นั้นเองนะครับทางด้านของทางด้านของ YouTube บ้างนะครับคุณวินัยทักทายมาคุณชวนันทักทายมาคุณ

0: คุณอะไรนะบอกว่ากระบวนการต่อสู้เคสดังกล่าวนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะเมื่อสักครู่นี้ดร.น้ำแท้ก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พยายามเร่งอยู่นะครับในการที่จะทำแต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าคงต้องทำแบบอย่างน้อยก็ต้องเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องถูกคุมขังไว้ปกติในกระบวนการออสเตรเลียที่ดร.น้ำแท้บอกว่าคือเขาจะไม่ขังถ้าเกิดยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นความผิดแต่ว่าอันนี้คือเป็นคนต่างชาติไงเขาเลยต้องขังเอาไว้ก่อนนะครับก็อยู่ที่ตำรวจไทยตำรวจออสเตรเลียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาหลักฐานเขาช่วยกันอย่างที่ดร.น้ำแท้คือนั่นคือกระบวนการนะครับคุณอะไรนะบอกมาอีกว่าอาจารย์แซะบ้านตัวเองหรือเปล่าก็มันก็เป็นความเห็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปอาจารย์เขาก็อยู่เคยผ่านทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ออสเตรเลียมานะครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมของไทยบางทีมันก็อาจจะมีส่วนเปรียบเทียบกันบ้างนะครับคุณอรุณบอกมาว่าสอนี่คือสอสุภจีด้วยครับอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะ
1: ข่าววันศุกร์กันเหรออ
0: ่ะอันนี้น่าจะคุยประเด็นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์มันพฤหัสที่9มั้ยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะว่าม
1: ีข่าว
0: ว่าสุดท้ายจะผ่านหรือไม่ผ่าน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลที่ตอนนี้ใช้แล้วแหละนะครับเป็นมติของครม.ดังนั้นคือที่มีการโยนหินถามทางเราก่อนบางคนอาจจะแบบสอสลาอะไรมาเยอะแยะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการกู้การออกพ.ร.ก.โดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยตกไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบไงทีเนี้ยเขาก็มองไปว่าถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นจริงเนี่ยนายกคนใหม่เนี่ยคือต้นด้วยสอเสือก็ไปหากัน
1: สอสลาสอสลา
0: สอสลาขอไปสอสลาขอไปสอสลาเนี่ยก็ไปหาสอสลาใครที่อยู่ในลิสต์บ้างสอสลาที่อยู่ในลิสต์ที่เป็นนายกได้
1: คุณสุภจีไม่ได้นะ
0: ใช่คือ
1: สุภจีไม่ได้เป็นแคนดิเดตอ
0: ่ะแคนดิเดตเนี้ยอยู่ในลิสต์คนเดียวนะสอสลาคือคุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชน
1: ซึ่
0: งต
1: ั
0: วค
1: ุ
0: ณไหมก
1: ็
0: บอกไม่ใช่ดิฉันนะคะทีนี้ก็บอกว่าสอสลามีใครอ๋อสอสุภจีที่คุณอรุณบอกไม่ใช่นะครับไม่ได้นะเพราะคุณสุภจีไม่ได้อยู่ในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคส่งมาภูมิใจไทยมีแค่2คนที่เป็นแคนดิเดตคุณอนุทินกับคุณศิหศักดิ์เพราะฉะนั้
1: น
0: คือ
1: สอเสือ
0: นั่นก็สอเสือไปแล้วเพราะสอสลาเป็นคุณยศชนันไหมแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวแรกแต่เป็นตัวที่2ไงถูกมั้ยแต่ว่ายังไงทั้งหมดทั้งมวลรอก่อนรอความชัดเจนก่อนนะครับบางทีนักข่าวเขาก็โยนหินนะถามทางกันก่อนนะว่าจะเอ็กซิเดนท์มั้ยแต่เพิ่งมานะรัฐบาลเอ็กซิเดนท์
1: 2เดือนเลยนะ
0: ถูกมั้ยแต่ว่ายังจะตามทีสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามเรื่องของกระบวนการและก็วิธีการทางศาลรัฐธรรมนูญกันเดี๋ยววันที่9เนี่ยน่าจะรู้ชัดเจนนะครับว่าตกลงศาลจะมีมติออกมาอย่างไรครับเชิญเชิญต่อเลย
1: ถ้าไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนติดตามกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะที่เด็กชายเนี่ยอายุ11ปีและน้องก็ร่างกายไม่พร้อมสภาพจิตใจไม่พร้อมนะเป็นออทิสติกด้วยนะคะน้องมีบัตรผู้พิการด้วยเนี่ยก็ขับรถจนกระบะเนี่ยพุ่งชนคณะพระสงฆ์นะคะทำให้มีพระสงฆ์มรณภาพรวมเนี่ย10รูปด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ12รูปนะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอำนาจฐานชนะค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็พูดถึงความคืบหน้าคดีบอกว่าพรุ่งนี้6กรกฎาคมก็จะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมก็คือตายายนี่แหละที่ดูแลเด็กเพื่อนบ้านแล้วก็ครูที่โรงเรียนนะคะเพื่อสืบหาพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดเหตุโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมตั้งคำถามดิฉันเองก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันดิฉันขับรถเป็นนะแต่ว่าดิฉันขับเกียร์กระปุกไม่ได้เคยลองแล้วพี่ป๋องมันต้องเอ็นคาร์ดทำไม่ได้จริงๆแต่ทีเนี้ยคำถามมีว่าแล้วเด็กชายคนเนี้ยที่บอกว่าน้องเป็นออทิสติกด้วยเนี่ยนะสามารถขับรถจนได้อย่างไรแล้วเป็นเกียร์กระปุกอันเนี้ยเขาก็จะไปสอบสวนในประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปถามตาแล้วตาก็บอกว่าตาก็ไม่ได้สอนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังอย่างละเอียดไม่เฉพาะเพียงแค่วันที่เกิดเหตุเท่านั้นอันเนี้ยนะคะก็จะไปสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้เหมือนกันก็มีใครพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันคือบางทีเด็กพิเศษอ่ะเขาบอกว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้สอนแต่เห็นหรือเปล่า

0: คือเขาก็จะมีบางกลุ่มนะพี่ป๋องที่เด็กพิ
1: ความ
0: เศษ
1: สามารถพิเศษนะ
0: ใช่ความสามารถพิเศษอย่างเช่นเด็กบางคนนะคะเราเคยเห็นตามโฆษณาตามอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะสามารถที่จะแบบ
1: จำปฏิทินร้อยปีอะไรได้อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่หรือแม้แต่คนเนี่ยพูดได้เป็น10ภาษาหรือบางคนเก่งเลขก็เก่งได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ในสังคมโซเชียลมีเดียเขาก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้หากพยานหลักฐานครบถ้วนเนี่ยก็จะอาจจะมีการดำเนินคดีกับเด็กในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนคดีพี่ป๋องน้องเนี่ยยังให้การไม่ได้เสียด้วยซ้ำแล้วบอกก่อนนะอะไรที่มันเป็นภาพ AI ที่ว่าเป็นภาพน้องแล้วก็ไปยืนมองดูศพอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นน่ะเฟคนิวนะขอร้องอย่าทำเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีแล้วก็ไปเขียนประมาณว่าดูสิทำแล้วก็ยังไม่สำนึกผิดอีกไปมองดูพระมรณภาพอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือทราบมาว่าอันนี้คือตำรวจเนี่ยเป็นคนบอกกับนักข่าวเองนะคือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยคือน้องก็เหมือนสติหลุดอะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ช็อกวันสองวันแรกเนี่ยคือก็บอกว่าต้องให้นักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปควบคุมอยู่ในการดูแลของพม.นะเพราะว่าเหมือนน้องเนี่ยแทบจะไม่พูดอะไรเลยคือเหมือนกับเขาเรียกว่าก็ตกใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปประเมินกับแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาก่อนนะคะว่าเด็กเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะคะเพราะ11ขวบพี่ป๋อง
1: 11ขวบอันเนี้ยมี4แล้วเด็ก12ขวบก็ไม่ต้องรับผิดแล้วนะถูกไหมแล้วยิ่งเป็นคนที่มีบัตรพิการประเภท7ที่เป็นออทิสติกอันนี้ก็ยิ่งไม่ต้องรับผิดแต่ว่าอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่เขาบอกไงศาลอาจจะสั่งให้มีการที่จะมีต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่ศาลที่จะมีคำสั่งแต่ส่วนของผู้ปกครองเนี่ยบางทีอาจจะมีประเด็นของการฟ้องแพ่งต่อมาได้ในเรื่องของการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายความเสียหายอะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการของศาลอะไรต่างๆต่อไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างที่เชอรี่บอกคนขับรถเยอะแยะมากมายที่ขับเกียร์กระปุกไม่ได้อะขับเป็นแต่เกียร์ออโต้อย่างเดียวแต่นี่น้องเป็นเด็กพิเศษแต่น้องขับเกียร์กระปุกได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขับเกียร์กระปุกอะจำได้ว่าตอนที่เต็งฝึกขับรถครั้งแรกนะก็ขับเกียร์กระปุกนี่แหละกว่าจะเป็นเนี่ยใช้เวลานานแล้วเกียร์กระปุกนะมันแบบก่อนจะออกตัวเนี่ยรถมันดับง่ายๆคือถ้าปล่อยคลัตช์ถ้าปล่อยคลัตช์มันไม่ดีมันช่วงจังหวะจนเดี๋ยวนี้ยังหาอุ้ยเกียร์กระปุกยังมีอยู่หรอไงก็ยังมีอยู่มันก็เลยเป็นคำถามน่าสงสัยว่าขับไม่ใช่ได้ง่ายๆคนครึ่งค่อนที่สามารถขับรถได้บ้านเราบางคนยังขับเกียร์กระปุกเลยไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะ
0: คือมันต้องเลี้ยงคัตแล้วมันก็ดับอ่ะพี่หนูเคยมันยาก
1: คงต้อง
0: ไปตามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันต่อนะพี่ป๋องนะ
1: ครับเวลาน้อยนี้ปิดท้ายกันหน่อยละกันนะเรื่องของคดีสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่บอกไปว่าคือมีการตอนนี้ผลออกมาที่โยนออกมาเนี่ยก็คือว่าจะมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องของสอทอเนี่ย5คนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะเขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อเนี่ยกรณีการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุกันไปที่ณขณะนี้คน 15,000 กว่าคนที่กำลังทยอยบรรจุเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเขากำลังมีการตรวจคะแนนใหม่นะเอาใบกระดาษคำตอบจริงมาตรวจอีกทีว่ากระดาษคำตอบจริงกับในส่วนของที่ขึ้นไฟล์มันตรงกันหรือเปล่ากับคะแนนถ้าไม่ตรงกันเนี่ยก็มีผลแน่ๆในการบรรจุพอบรรจุไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปลดแล้วก็ถอดถอนได้ถ้ามีความผิดแบบนี้เขาบอกว่าอย่างข้าราชการ5คนของสทจริงแล้วน้อยไปนะเพราะดูเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันเม็ดเงินมันมหาศาลไงเม็ดเงินมันเยอะมากคนหนึ่ง 350,000 ไปจนถึง 800,000 น่ะแล้วคนไม่ใช่น้อยๆอ่ะคนกี่พันน่ะเม็ดเงินมันกี่พันล้านน่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อว่าคน5คนจะทำได้แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดผลการสอบวินัยข้าราชการ5คนที่น่าจะมีส่วนกับการทุจริตการสอบในครั้งนี้พร้อมกับมีการระบุด้วยนะว่าอาจจะมีในส่วนของกระแสข่าวไงเขาว่ากระแสข่าวว่า1ใน5เนี่ยอาจจะเป็นกระแสข่าวจริงนะที่อาจจะมีระดับสูงๆระดับใหญ่ๆระดับบิ๊กรองอธิบดีอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนข้าราชการอีก3คนเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีและรองอธิบดีที่เป็นผู้รับ

0: ผิดชอบตามสายงานบังคับบัญชามีการเปิดเผยชื่อย่อมาด้วยนะแต่ไม่อยากอ่านไม่อยากอ่าน
1: อย่า
0: เอาเป็นว่ารอเขาละกันเขาเปิดออกมา5ชื่อเนี่ยจะเป็นใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปอ่านวันนี้น่าสนใจคุณหนุ่มเมืองจันทร์เขาพูดน่าสนใจนะว่าเอาง่ายๆเลยวิธีการหากระดาษคำตอบของใครเนี่ยที่บรรจุไปแล้วใน 15,000 คนที่ได้ตรวจทุกคนเนี่ยไปตรวจเลยแล้วมันไม่ตรงกับในส่วนของคะแนนที่ประกาศมาแสดงว่าคนนี้ซื้อตำแหน่งแน่ๆก็ไปถามคนนี้เนี่ยที่คนที่ซื้อตำแหน่งเนี่ยจ่ายเงินให้ใครจ่ายเงินให้ใครแล้วก็ไปสืบต่อสิแล้วคนที่จ่ายให้เนี่ยที่รับไปแล้วเนี่ยเขาไปไหนเขาส่งให้ใครต่ออีกหรือเปล่าเส้นเงินไปทางไหนผมง่ายๆเลยว่าวิธีการง่ายๆคือว่ากระดาษคำตอบถ้าของจริงกับของที่ขึ้นเว็บไซต์แล้วมันไม่ตรงกันก็แสดงว่าอันเนี้ยน่าจะมีการซื้อขายตำแหน่งก็ไปตอบไปถามเขาเลยเอามาซักเลยว่าเขาโอนเงินให้ใครแล้วก็ไปต่อคนนั้นต่อผมว่ามันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่การโพสต์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะ
1: เวลาหมดแล้ว
0: ไม่น่าหมดแล้วโอ้โหวันนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องตามกันต่อสำหรับในทั้งเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นไปจนถึงเรื่องของคดีน้องแอร์สาวมินาและอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นการเมืองในสัปดาห์หน้านะครับหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกม

0: สู้เศรษฐกิจเคเชฟเริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5 6เดี๋ยวนะวันศุกร์3เสาร์4อาทิตย์ที่5ค่ะ5กรกฎาคมพุทธศักราช2569ดิฉันนี่ลืมวันลืมคืนไปเลยนะคะก็มัวแต่ติดตามข่าวสารเรื่องพายุกันวันนี้ห้องรับแขกค่ะมาประจำการกันนะคะก็มีเจ้าของห้องรับแขกที่อยู่ต้อนรับแขกเป็นประจำก็คือดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนวันอาทิตย์
4: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
3: 1ชั่วโมงเต็มนะคะพี่บุ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวค่ะ
3: ค่ะวันนี้นี่ห้องรับแขกก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังเนาะที่อาจจะเจอสภาพฝนตกพายุอะไรพวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยก็ติดตามข่าวสารกันดีๆนะคะพี่บุ๋มเนาะถ้าจะให้เทียบกันว่าตอนนี้พี่บุ๋มเองไปปฏิบัติภารกิจออกต่างจังหวัดลงพื้นที่กันอยู่นะคะก็จะมีข่าวคราวกันก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องข่าว PR กันในช่วงเบรกที่2แต่ช่วงแรกเนี่ยมีเรื่องราวที่เราติดค้างคุณผู้ฟังกันนะคะพี่บุ๋มที่พี่บุ๋มไปปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดชายแดนแล้วก็ม
4: ี
3: ผู้ใหญ่ใจดีทำอะไรคะร่วมมือกันทำอะไรกัน
4: ก็เรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือทางฐานไฟของไม่ใช่เดี๋ยวฐานทหารของเราเนี่ยนะคะต้องการไฟฟ้าเพิ่มค่
3: ะ
4: เราก็เลยติดต่อไปยังอาจารย์ไก่ค่ะว่าเราอยากจะซื้อระบบไฟนะคะมาช่วยติดตั้งของทางฐานทหารตอนแรกอ่ะกะแค่ประมาณ3-4ฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึง30

0: จุดเพื่อที่พอจะทําได้แต
1: อ
0: ่ผลปรากฏว่าคุยไปคุยมาปุ๊บอาจารย์ไก่ก็ไปจัดการให้เองเลยค่ะแล้วแถ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ยังให้เพื่อนเพื่อนแฟนคลับน้องๆทุกคนมาระดมทุนกันแล้วก็ลงมาโอ้โหจัดได้ถึง30 ฐานเลยค่ะพี่เก่ง
1: พี่เก่งไปติดตามฟังดูอ่านดู Facebook นะคะอาจารย์ธีรยุทธทองเต่าอินจะใช้ชื่อ Facebook ว่ากุ๊กไก่บรรลัยการจัดฟังชื่อแล้วมีที่ไปที่มายังไงนี่เขาเป็นคนที่มีฝีมือทำของเหลือใช้ทำเรื่องการใช้ประหยัดไฟฟ้าทำเรื่องสิ่งดัดแปลงประยุกต์ฝีมือช่างไทยใช่ไหมพี่บุ๋ม
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอไปเห็นหน้างานเก่งมากอ่ะเก่งแบบเก่งจริงๆอันนี้คือเลยแล้วปกติเนี่ยอาจารย์ไก่เนี่ยเขาจะขี้อายแล้วก็ไม่ยอมที่จะ
1: ออกหน้าจอ
0: ใช่ใช่ใช่นี่ผมคือตื้อแล้วก็เชิงบังคับเพราะว่าอยากเพราะว่าไปเห็นแล้วมีทหารหลายคนก็เป็นแฟนคลับอาจารย์ไก่ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ไก่คือเก่งจริงๆค่ะทั้งทีมเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ไก่คือทั้งทีมเก่งจริงๆค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือที่ทำเพื่อชาติกันในหลายโครงการด้วยนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์ธีรยุทธทองเต่าอินหรือคุณผู้ใช้เฟซบุ๊กกุ๊กไก่บรรลัยการช่างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
2: ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีพี่
1: ค่ะโอ้โหในโซเชียลนี่เขาเรียกว่าแฟนคลับตามเชียร์ตามลุ้นว่าอาจารย์ไก่จะมีภารกิจช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าเรื่องบ่อน้ำสูบน้ำประปาธนาคารน้ำใต้ดินมีเรื่องปลูกพืชผักโอ้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาพี่บุ๋มไปเจอกุ๊กไก่บรรลัยการช่างที่ไหนคะ
2: พี่บุ๋มนี่เขาจะซื้อชุดจะให้ทีมงานครับมูลนิธิทำดีครับก็จะให้มาซื้อชุดประมาณละ3 ชุดประมาณละ3 ชุดแล้ววันนี้3 ชุดนี้ก็ไก่ก็บอกว่าพี่จะไปทำอะไรไก่บอกอย่างนี้จะไปทำอะไรก็บอกเอาไปช่วยทหารพอคุยทหารไก่ก็ฟังก่อนว่าเขาต้องการอะไรยังไงไก่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไก่ขอทำเองดีกว่าพี่3 ชุดมันไม่พอหรอกไก่พูดอย่างเงี้ยไก่ก็บอกอย่างเงี้ยเพราะไก่เคยทำไก่เคยช่วยมาแล้วไงครับตั้งแต่2 ครั้งก่อนอะ2 ครั้งก่อนที่ว่าลบกันอะไรอย่างเงี้ยไก่ก็ช่วยไปลุยตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างเงี้ยมากครับสองครั้งอันนี้ก็ประสบการณ์มันก็บอกประสบการณ์ก็บอกว่าชุดตัวไปมันจะใช้ไม่ได้ชุดตัวไปคือมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่าแกก็เลยอาสาขอทำเองอันนี้ขอลุยได้เองแกก็เลยฝากตังค์จะทำคราวนี้ก็ไปคือไปประกาศในเฟซบุ๊กประกาศในเฟซบุ๊กว่าเออเนี่ยไก่จะไปช่วยทหารนะก็ขอตังค์คนละ1 บาทเนี่ยขอตังค์คนละหนึ่งบาทแบบอยากให้ร่วมทำบุญด้วยกันนะให้ร่วมทำบุญด้วยกันแต่เตรียมตังค์ไว้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยมารวมกันเอฟซีรวมไก่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณยอดรวมประมาณ600,000ประมาณถ้าหกแสนบาทก
1: ็รวมใจคนไทยรักชาติกัน600,000เลยนะคะ
2: ก็ประมาณนะ
0: แต่ทีนี้พอไปหน้างานไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่เก่งเพราะว่าทหารเองก็ความลับเยอะเหลือเกินเนาะแต่ละทหารเนาะแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรแบบด้วยความขี้อายใช่แต่พอไปถึงหน้างานจริงๆพี่ไก่ค่ะเล่าบรรยากาศเลยค่ะว่าพอไปถึงหน้างานรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกงงครับ
1: อยู่กันได้ยังไงใช่ไหม
2: รู้สึกงงคือปกติแล้วที่เราจะไปช่วยนี่เขาก็จะแบบโฟกัสฐานว่าฐานนี่มีคนเท่าไหร่ต้องการใช้อะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่ไปนี่คือไม่มีข้อมูลจะไม่มีข้อมูลก็คือมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดทุกวินาทีทุกวินาทีการทำงานสามารถเปลี่ยนได้ตลอดทุกวินาทีคือแผนที่วางไปทั้งหมดโยนทิ้งนะครับ
1: ไอ้ที่ว่าจะทำนู่นทำนี่ก็คือต้องยกเลิกหมดปรับตามสถานการณ์
2: คือโยนทิ้งไปเลยเพราะว่ามันพอไปเจอหน้างานจริงต้อง DIY ต้องพลิกหน้างานอย่างเดียวเลยทำสดอ่ะด้นสดอ่ะเขาเรียกว่าด้นสดอย่างเดียวก็วางแผนทุกวินาทีอ่ะพี่วางแผนทุกวินาทีทำยังไงกันดีอ่ะแล้วพอเข้าไปข้างในมันก็จะมีจากใช้1ไม่1ละเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7อะไรเงี้ยมันอยู่นอกเหนือความคาดหมายแต่ก็เอาอยู่ก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อย่างเงี้ย
1: คือฝีมือช่างของคุณไก่แล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าคัดมือหนึ่งไปเลยนะตัวพ่อไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือผมเอาผมคือในทีมงานของผมอ่ะก็คือที่คัดไปครั้งนี้ก็คือคัดไปในคนที่แบบที่ว่าหันหลังได้อ่ะสามารถหันหลังได้คุยแค่2 คำรู้เรื่องอย่างเงี้ยคุยกับเขารู้เรื่อง

0: างได้ก็ระดับหัวคอนโทรลมือคอนโทรลทุกคนเลยที่ไปลุยด้วยกันในครั้งนี้มือคอนโทรลทุกคนมือประกาศนะครับ
1: แต่ที่ชอบก็คือพี่เก่งจากการรบครั้งแรกอะค่
2: ะ
1: ปัญหาก็คือว่าพอโดนสะเก็ดระเบิดหรือสะกุกกระสุนนะคะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้แผงโซลาร์เซลล์อันนั้นต่อได้แต่พี่ไก่มีการอะแดปต์ค่ะพี่เก่ง
2: ฝีมือแบบใหม่แก้ได้ทุกอย่าง
1: แก้ยังไงทำยังไงคะจากมุมนั้นทำให้แบบสามารถใช้การได้เราไม่เสีย
0: ตัวไปถ้าโดนสะเก็ดระเบิดหรือว่าโดนกระสุนปืนอย่างเงี้ยแผงโซล่าก็จะไม่สามารถจ่ายไฟได้อะไรอย่างเงี้ยพี
2: ่
0: มันเป็นพื้นฐานของแผงโซล่าอยู่แล้วก็คือมันโดนแหมโดนทำลายเน
2: า
0: ะโดนปืนโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องของธรรมดาแต่ว่าไก่รอบนี้ไก่ก็คือทำให้แผงเนี่ยโดนยิงแล้วไฟก็ยังออกอยู่
2: ถ้าโดนโจมตีก็ยังไงก็ยังมีไฟใช่ไหม
0: ความชื้นอะไรต่างๆแบบฝนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นฐานทั่วไปปกติทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นชุดที่ใหญ่ทำไปครั้งเนี้ยไม่มีอะไรให้พังคือจะไม่มีอะไรให้พังก็คือโดนฝนได้โดนอะไรได้ทุกอย่างความชื้นจะไม่มีชาร์จเจอร์ไม่มีความทนชาร์จเจอร์ทำให้แม้กระทั่งแผงพังก็ยังสามารถทำให้พี่ทหารสามารถติดต่อสื่อสารกับฐานได้เอาแผงบางๆมาเสียบก็สามารถใช้งานได
2: ้
0: อย่างเงี้ยครับก็เป็นความรู้เป็นประสบการณ์จากคราวก่อนที่ไปช่วยสุรินทร์มาอย่างเงี้ยครับช่วยสุรินทร์ช่วยศรีสะเกษมาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาโดนโจมตีเนี่ยระบบมันเสียหมดเลยทั้งที่อุปกรณ์ยังดีอยู่อย่างเงี้ยอุปกรณ์ยังดีอยู่เราก็เลยเก็บอันนั้นเนี่ยมาขอลุยเองในคราวนี้ด้วยความรู้ประสบการณ์เขาก่อนก็เลยมาสร้างนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาให้ทุกพี่ทหารคือโดดแผงโดนยิงก็ชาร์จได้อะพี
1: ่นี่จริงสุดยอดมากพี่เก่ง
2: อันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะอาจารย์ไก่เทวดาการช่าง
0: มันไม่ใช่ครับบันไดการช่างนี่คือมันความหมายของบันไดการช่างก็คือว่าไก่ก่อนจะไปสอนใครเนี่ยจะทดลองกับตัวเองให้มันบรรลัยไปก่อนอย่างเงี้ย ให้มันบรรลัยไปก่อนแล้วก็ไก่จะสอนคนให้เอาของเหลือใช้เนี่ยเอามากลับมาใช้งานได้คือเอาของที่มันบรรลัยแล้วเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนึงน
2: ี่
0: ค
2: ือ
0: ความหมายของไก่บรรลัยกันช่างอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นแบบนี้แต่ครั้งนี้ไปก็สนุกดิเสี่ยงดิแต่มันพูดมากไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมัน
2: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วเราเล่าออกมาให้ฟังทั้งหมดไม่ได้แต่ก็คือระทึกดีหัวใจตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บดีครับ
1: แล้วไปกับบุ๋มบรรดาเป็นยังไงบ้างคะเล่าแบบไม่ต้องเกรงใจก็ได้ค่ะ
0: ผมพูดได้
2: ไม่ได้กินข้าวได้ข่าวไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยใช่ไหมอาจารย์ไก่ทีมงานอาจารย์ไก
0: ่ไปก็วันแรกแต่ว่าวันแรกด้วยความที่เป็นผมก็คือก็กล่าวว่าทำงานตอนเช้าอ่ะข้าวเช้าก็จะทีมพวกผมก็จะแบบชิวๆกิน
1: ผู้ชายไม่กินข้าว
0: ไม่ค่อยกินข้าวไม่จะไม่อะไรกันเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวไป
2: เดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวนักเที่ยง
0: ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เช้าขึ้นมาก็กินข้าวกันไปเหมือนดม
2: ม
0: าพี่เหมือนปกติดมกาแฟขึ้นไปพอถึงปุ๊บไปถึงหน้างานปุ๊บก็ทำงานเลยประมาณเริ่มต้นประมาณ9 โมง10 โมงก็ทำงานกันไปเลย
2: คร
0: ับ 11 โมงก็แล้วเอาข้าวไม่มีกินเที่ยงก็แล้วไม่ได้กินข้าวบ่ายโมงก็แล้วข้าวไม่มีกินจนกลับมาลงมาทุ่มกว่า2 ทุ่มอ่ะพี่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ่ะคือ
2: โอ้โห
0: แค่ไม่ได้กินข้าวเช้าไปด้วยอ่ะสั่งวอมือสั่นเลยสั่งวอมือสั่นเพราะว่าในนาทีตรงนั้นพี่คือพี่เขาก็สนใจโฟกัสทุกคนโฟกัสที่งานหมดไงโฟกัสที่งานเดินผม
2: อยากให้งานเสร็จสำเร็จด้วยดีใช่ไหม
0: ถือวอมือสั่นอ่ะผมถือวอมือสั่นเลยทุกคนมือสั่นหมดเลยอ่ะแล้วก็เดินหาแล้วเอาเริ่มเดินหาเสร็จขนมของกินในรถแล้ววันแรกผมก็ไปเห็นที่ฐานอาหารเขามีไอ้มังคุดนะมีมังคุดนะผมเจอมังคุดอ่ะผมงานเงินผมค่อยคุยผมเดินไปกินมังคุดก่อนอ่ะลูกนึงก็มีแรงไปทำงานต่อ
2: ได้น้ำตาลฟรุกโตจากผลไม้ไปหน่อยแล้วได้ลุยงานต
0: ่อได้น้ำตาลไปหน่อยนึงก็เอาเฟยก็ลังลุยต่อได้เพราะวันแรกไปเราก็กล่าวว่าคือถ้าเอาตามภารกิจจริงๆอ่ะคือ4 ฐานนะพวกผมสามารถทำเสร็จได้ภายในช่วงเวลาแป๊บเดียวพวกผมเสร็จได้เลยประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะเสร็จเลย4 ฐาน
1: แต่ว่าเขาทำเสร็จเร็วมากจริงๆพี่เก่ง
2: ค่ะ
0: ไปเจองานจริงมันไม่ได้มีแค่4 ฐานนะเดบี้มันคุยกันเป็นกองร้อยเลยอ่ะมันซัดกันเป็นกองร้อยซัดกันไป3ทั้งหมดรวมทั้งหมดที่ทำไป2 วันพวกผมจาก4 ฐานที่ขอผมทำได้30 ฐาน2 กองร้อยอ่ะ
2: คุณหลอกดาวนะคะคุณหลอกดาว
1: แล้วไม่แล้วด้วยพวกเขาทีมเขาเป็นหนุ่มๆกันใช่ไหมพี่เก่ง
2: ใช่
1: เขาก็แบบไม่กล้า

0: พูดเพราะว่าเห็นอีผู้หญิงคนนี้ก็เดินอยู่กลางชายแดนกลางป่าข้าวก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้กินข้าวหนูก็ไม่ได้กินห้องน้ําหนูก็ไม่ได้เข้าอย่างหนุ่มๆก็ยังแอบเข้าข้างทางกันได้ไงหนูก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยอะไรเลยเขาก็แบบเขาก็ฟอร์มกันอยู่นะวันแรกน้องเขาก็ฟอร์มกันอยู่เขาก็จะแบบว่าเห็นปรดาลุย
1: รักษาฟอร์ม
2: พอไม่ตอบคือวันแรกเสร็จใช่ไหมเสร็จปั๊บทุกคนรู้แล้วโอ้โหแม่งข้าไม่ได้กินเลยพอวันที่สอง
1: ก็ไม่เอ่ยปากนี่อดตายแน่
2: กินกินข้าวเช้าเนี่ยแบบเหมือนตุนไว้แล้วก็สั่งข้าวเที่ยงสั่งข้าวเที่ยงขอไปด้วยไม่รู้อ่ะใครจะสั่งไม่สั่งไม่รู้ทีมผมห่อข้าวไปทุกคนกลัวไม่ได้กินข้าว
1: รู้รู้แกวปนัดดาแล้วใช่ไหม
2: รู้รู้แนวรู้แนวว่าเวลาทำงาน
1: ไม่เสร็จไม่เลิก
2: ทำงานเขาโหดจริงทำงานก็คือแบบคือไม่เสร็จก็คือไม่เลิกอ่ะงานไม่มีอยู่งานเนี่ยพอไปถึงนี่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมันเยอะมากเพราะว่าคือภารกิจที่เราอยากจะช่วยเราอยากช่วยจริงๆอ่ะผมอยากช่วยจริงๆอยากช่วยจริงๆอ่ะไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาอยากได้อะไรผมเสกได้ตอนนั้นผมเสกเลย
1: โอ้โหแล้วอุปกรณ์ที่เตรียมไปพอเหรอคะอาจารย์ไก่ครับเพราะตอนแรกเราไม่ได้ประมาณว่าจะ30ฐานขนาดนั้น
2: ใช้อดแอปครับใช้หลักการคือทำของคือของเดิมของเขาเนี่ยอาจจะมีของที่เขาใช้ได้อยู่แล้ว
1: ภายในฐาน นะครับแต่อยู
2: ่แล้วไก่ก็ไปบิ้วกันหน้างานเลยลุยกันหน้างานจนทำได้แม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่เขาเสียแบตเตอรี่ที่เขาเสียหายเงี้ยที่บอกว่าขาดน้ำกงน้ำกันอะไรเงี้ยพวกผมก็ไปลุยกันหน้างานตรงนั้นเลย
1: โอ้โหได้ข่าวว่านอกจากกู้ชีพแผงโซล่ากู้ชีพแบตเตอรี่เก่าแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่หมดอายุแล้วก็ยังฟื้นคืนชีพอีกโอ้โห
2: ใช่แบบอินเวอร์เตอร์ของเขาแบบพังอย่างเงี้ยอะไรเปิดดูได้สามารถซ่อมได้รวดเร็วผมใส่ตรงนั้นเลยนาทีนั้นตอนนั้นคืออะไรที่มันหยิบมาใช้ได้หยิบใช้ได้หมดเลยผมเอามาใช้หมดเลยหยิบเอามาใช้ทั้งหมดจนตอนนี้ก็ผมบริหารจัดการจนของสามารถเอาไปช่วยให้กับทางสุรินทร์จะฝากทางมูลนิธิอ่ะไปช่วยทางสุรินทร์ได้อีกสุดด้วย
0: เอ้าเดี๋ยวเราไม่ได้ไปด้วยกันอีกเหรอ
2: ฝาก
0: ทำไมฝากอ่ะ
2: อยากไปใกล้ๆเหรอ
0: ไปต้องไปพี่ไก่ต้องไปพี่ไก่จะทิ้งหนูได้ไง
1: มีมัดมือกันกลางอากาศเลยนะคะ
2: เดี๋ยวคุยหลังไมค์ดีกว่าเดี๋ยวคุยหลังไมค์
0: พี่ไก่ต้องไปลุยกันหนู
2: เดี๋ยวไปให้
1: อาจารย์ไก่ไปสุรินทร์ไปชายแดนไปที่ตราดไปที่แนวตะเข็บชายแดนมานี่เห็นอะไรในการที่คิดว่าเราน่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวมาเรื่องระบบน้ำระบบชาร์จมือถือชาร์จวอลอะไรอย่างนี้สำคัญที่สุดใช่ไหม
2: ทหารที่ผมลุยมาที่รอบที่แหละรอบที่จะเกิดรอบสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเกิดรอบสามประมาณสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ไก่รับรู้ได้คือทหารของไทยนะอดทนครับคือเป็นคนที่อดทนมากอดทนมากๆสามารถอยู่ได้ยิ่งทหารพานยิ่งทหารตามแนวต่างๆเนี่ยเขาขอแค่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็วอลวิทยุสื่อสารเพื่อที่จะติดต่องานกับทางฐานใหญ่แล้วก็เรื่องน้ำเรื่องน้ำน้ำนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญครับทางน้ำก็คือพวกดึงน้ำมาใช้ในการเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยครับเขาขอแค่นั้นจริงๆซึ่งพวกผมคิดว่านะคือผมคิดว่าผมอยู่ในวงการพลังงานนี้มาจน15ปีนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับพลังงานทดแทน15ปีนะผมมีความสามารถที่จะช่วยเขาได้ครั้งนี้ผมก็เลยอยากช่วยเขาอยากช่วยแบบอีกครั้งนึงอ่ะอยากช่วยอีกอ่ะก็เพราะว่าผมรู้ว่าพวกเขาเป็นคนที่อดทนมากอ่ะเป็นคนที่อดทนเพื่อพวกเราอ่ะผมก
1: ็
2: อยากจะทำให้เขาดังนั้นสิ่งที่เขาขาดผมก็จะพูดว่าชาร์จโทรศัพท์เนี่ยขอก่อนเลยแสงสว่างเขาก็ไม่ต้องการนะแสงสว่างเขาไม่ต้องการอะไรมากมายเขาแค่ต้องการแค่ติดต่อสื่อสารกับคนสำคัญกับคนสำคัญของเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารในการทางการลบแล้วก็น้ำแค่นั้นแหละครับเขาขอแค่นั้นแต่ว่าก็จะมีพื้นฐานอาหารมันก็ต้องมีกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนะที่ผมเห็นนะเรื่องพลังงานที่ผมสามารถช่วยเขาได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผมสามารถทำได้เลย
1: ก็แล้วนี่แม่บุ๋มแม่บุ๋มไปกับใจอ
0: ย่างบางจุดเนี่ยอย่างบางจุดไม่มีแดดเท่าไหร่อ่ะพี่ไก่ปีหลังคาขึ้นไปวางโซลาร์เซลล์ให้อ่ะพี่เก่งประทับใจมาก
2: แดดมันไม่มีแดดมันไม่มีจริงแดดมันไม่มีคือมันไม่สามารถรับแดดได้เพราะว่าพื้นที่ครับโซล่าทั่วไปที่เราคิดว่าใช้ได้ทั่วไปตามที่เขาขายทั่วไปอย่างเงี้ยพอไปเจอในสถานการณ์การลบจริงๆอ่ะมันไม่มีแดดนะพี
1: ่
2: มันไม่มีแดดให้หรอก

0: ราะว่ามันอยู่มันลบกันในป่าถูกไหมมันลบกันในป่าอย่างนั้น
1: ตายใบไม
0: ้ไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้อย่างเช่นฐานผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับไม่มีฐานเนี่ยเขาเพิ่งซื้อตัวล่ามาใช้ได้3วันแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าระบบการชาร์จมันอยู่ในป่ามันจะไม่เหมือนอยู่กับทั่วไปตามของเราทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วการติดตั้งของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากก็เขาก็แค่ขอให้รับแดดได้อย่างงี้ใช่มั้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแดดเนี่ยมันมีชั่วโมงในการเก็บแดดอยู่ความเข้มอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นชุดโซล่าทั่วไปภายในป่าเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลย
1: ค่ะที่อาจารย์ไก่พูดถึงเนี่ยที่พี่บุ๋มเอาของไปเนี่ยมันต้องเป็นชุดพิเศษเพราะว่าโซล่าเซลล์ที่เราซื้อสำเร็จรูปมาติดหลังคาบ้านเนี่ยมันคือไม่ได้อยู่กลางป่าไม่ได้มีต้นไม้ล่มไม้แล้วก็มีการหลบแดดถูกไหมคะ
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ต้องประยุกต์ใช่ไหมอาจารย์ไก่
0: ต้องประยุกต์ต้องหรือไม่โอเวอร์สเปคอะโอเวอร์สเปคโอเวอร์แผงอย่างเงี้ยแผงต้องมากกว่าแบตเตอรี่เพราะว่าอย่างเราทั่วไปอย่างเงี้ยเช้าถึงเย็นนี่เราได้ตั้งเจ็ด8โมงเช้า9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นอย่างนี้เราได้เต็มๆใช่ไหมแต่ในป่ามันมีชั่วโมงให้เก็บงานแค่ประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงเนี่ย11โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยมันก็พอชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มระบบก็ใช้ไม่ได้อินเวอร์เตอร์ก็ไม่ทำงานแรงกันต่ำก็พังกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถใช้งานได้แต่พอก็เป็นระบบแบบที่ไก่บอกเนี่ยไก่จะเพิ่มแผงไปมากกว่าทั่วไปอย่างเงี้ยชาร์จแค่2ชั่วโมงเต็มอย่างเงี้ย2ชั่วโมงเต็มเพื่อที่จะเก็บพลังงานในช่วง11โมงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี้ยให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เต็มอย่างเงี้ยครับ
1: มันต้องมีความรู้อะเนาะมันต้องมีความรู้อะ
2: คืออาจารย์ไก่เขาจะประเมินจุดต่อจุดเลยค่ะอาจารย์ไก่เขาจะประเมินจุดต่อจุดเลยค่ะ
0: คือแบบจุดนี้ควรใช้เท่าไหร่กี่แผงจุดนี้ควรใช้เท่าไหร่อย่างเช่นล่าสุดที่เข้าไปวายสายทำแสงสว่างนะตามแนวเขตก็ผมบอกว่าที่ติดตรงนี้ไม่ได้ต้องติดตรงนี้เท่านั้นคือจะบังคับไม่ได้เลยต้องติดตรงนี้เท่านั้นหรือไม่ก็ฐานสุดท้ายฐานใหญ่กองร้อยฐานใหญ่ตัวท้ายก็ผมขึ้นไปเองเลยนะขึ้นไปดูเองเลยขึ้นออกแบบระบบเองเลยวางระบบเองเลยไปเห็นแสงแดดจริงๆไปเห็นเงาจริงๆเลยเพราะเขาอยู่กันเยอะก็ต้องลงชุดนั้นผมก็ลงไป10แผงอะแผงอะลงไป10แผงอะเพื่อให้ชุดสถานีกลางป่านั้นใช้งานเสถียรนะ
1: มันที่พี่เก่งเห็นพี่เก่งเห็นอยู่นะคะเขาประยุกต์ขนาดเอาถังแกลอนน้ำถังแกลอนซอสซีอิ๊วอะไรเงี้ยมาหุ้มทำเป็นที่กันฝนนะคะพี่บุ๋มคุณผู้ฟัง
0: คืออะไรคว้าได้พี่เราคุยกันที่การใช้งานเราไม่ต้องคุยความสวยงามละเราไม่ต้องคุยกันที่ว่าความสวยงามมาตรฐานอะไรเราใช้กันทั่วไปอย่างเงี้ยเราใช้ในที่แห่งไหนไม่ได
1: ้
0: เราไม่สามารถใช้ได้เลยแต่เราสามารถหากระป๋องกระป๋องอะไรก็แล้วแต่เอาอุปกรณ์อะไรเอามาใช้ได้หมดในที่แห่งไหนใช้ได้หมดแม้กระทั่งแบตพังผมก็ยังเอากลับมาใช้อ่ะกลับมาใช้งานให้พวกเขาได้อย่างเงี้ยครับแบบเนี้ย
1: บ้านเราก็เป็นขยะทิ้งไปแล้วนะอาจารย์ไก่กับทีมงานก็นำมาประยุกต์ให้มีประโยชน์สูงสุดเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าช่วยชีวิตของคนที่ฐานชายแดนต่างๆได้มากมายอ่ะพี่บุ๋มเท่าที่
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยตรงชายแดนตรงทหารเนี่ยพี่เก่งเชื่อไหมว่าเขานั่งดูคลิปของอาจารย์ไก่กันเยอะมากที่ผ่านมาพวกเขาเปิดก็ต้องลองจัดการระบบไฟของด้วยตัวเองหรือจัดการระบบต่างๆด้วยตัวเองแล้วกลายมาพออาจารย์ไก่ไปดูคนเขาขอถ่ายรูปเซลฟี่กันในทหารชอบ
1: แฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับเยอะอยู่
0: เป็น FC ที่เขาอยู่ที่ตรงนั้นน่ะเขาก็อยากจะได้ความรู้ที่มันสามารถใช้งานได้จริงอ่ะสามารถใช้งานได้จริงแล้วเขาก็ติดตามเราอย่างเงี้ยก็ติดตามเรานี่อย่างล่าสุดนี้ก็มีคนโทรมานะมีคนโทรมากับระบบของเก่าของฐานน่ะที่มันผ่านเขาถามเอามาใช้ได้ไหมไก่ก็วิดีโอคอลคุยกันไก่ก็สอนให้ตรงนั้นเลยเขาก็เอาความรู้ไก่อะไปทำจากการไปครั้งก่อนนั่นแหละสามารถทำให้ฐานของเขาก็สามารถสื่อสารได้อีกจากของพังก็เอามาใช้ได้
1: สุดยอดสุดยอด
0: คือเราไปปุ๊บเราไปสอนเลยไปสอนให้ความรู้เขาด้วยคือจะไม่ใช่แค่ชุดบริจาคที่เขาให้เขาไปสุ่มเอาอย่างเงี้ยเราไปเราสอนความรู้ให้เขาเพราะอย่างน้อยๆความรู้เนี่ยที่เราให้เขาไปเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและเอาของที่เสียเนี่ยเอากลับมาทำได้อย่างเงี้ย แบบน้อง

0: จารย์มีช่อง YouTube ทำคลิปจารย์มีช่อง YouTube ทำคลิปไหมอาจารย
1: ์ผมเล่นแต่ Facebook ครับแต่คนที่เห็นว่าใน YouTube นะคือเขาถ่ายคลิปวิดีโอผมไปลงกันเขาแบบเขาเป็นยูทูบเบอร์กันอย่างเงี้ยเป็นยูทูบเบอร์กันเขาก็มาถ่ายเราถ่ายเราเอาไปลงในช่องเขาแต่ถ้าลำพังตัวไก่เองจริงๆไก่เล่นอยู่แค่ Facebook
0: ค่ะ
1: ไก่มาแล้วกันใช่ไหมครับแต่ก็ดูดีๆนะ
0: พี่ทหารก็ไปแอบดูส่อง Facebook ไปเรียนรู้เอาใช่ไหมครับ
1: คือมันมีมิจฉาชีพนะระวังนะ
0: เออระวังระวังเจอมีคนมาสวมรอยเรียกร้องอะไรบริจาคอะไรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่เยอะแยะครับเยอะๆครับก็คือตัวจริงเนี่ยคือตัวจริงเนี่ยถ้าหากว่าจะไม่ไปขายของให้ใครจะไม่ขายของให้ใครมันเช่นพี่สั่งของอะไรผมออนไลน์อย่างเงี้ยผมก็จะไปเก็บเงินไปทางจะไปเก็บเงินไปทางหรือผมทำงานสมมติผมติดตั้งโซล่าให้บ้านพี่เก่งอย่างเงี้ยจะไม่มีมัดจำคือผมทำเสร็จถึงค่อยจ่ายตังค์ระบบรันได้ถึงค่อยจ่ายตังค์อย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าเป็นตัวปลอมก็จะขอมัดจำหน่อยขอวางมัดจำ 30% อะไรอย่างเงี้ยแบบเงี้ยระวังด้วยระวัง
0: โอกาสนี้ต้องยืนยันนะคะใครมาเรียกมัดจำมาเรียกสำรองจ่ายมาเรียกซื้ออุปกรณ์ล่วงหน้านี่ตัวปลอมนะฮะตัวปลอมอย่าไปเชื่ออาจารย์ใจไม่เคยเรียก
1: ไม่เรียกก็คือทางบริษัทผมก็คือจะคือพี่คิดถึงจิตใจคนดิถ้าลูกค้าเนี่ยจ่ายตังค์ไปก่อนแล้วเขาก็ต้องไปลุ้นใช่ไหมว่าจะทำงานสำเร็จหรือเปล่าใช่ป่ะ
0: ใช่
1: หรือเปล่าจะโกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยงานจะสำเร็จไหมจ่ายตังค์ไปแล้วจะได้ไหมอะไรเงี้ยทางไก่ปัญหาตรงนั้นเหมือนเข้าใจกันว่าถ้างานไม่เสร็จก็ไม่เก็บตังค์พี่ก็ได้ใช้ระบบเลยได้ใช้ระบบแล้วจ่ายตังค์ได้ใช้ระบบที่สมบูรณ์เลยอย่างเงี้ยครับทีมผมเป็นแบบนี้
2: ตรงเนี้ย
1: ไปช่วยทหารก็เลยอย่างที่เห็นนั่นแหละ
2: ใช่ตรงเนี้ยพี่เก่งบุ๋มเลยอยากจะเสนอค่ะว่าถ้ามีโอกาสบอกว่าแม่พ่อแล้วก็พี่ๆที่เป็นแฟนคลับรายการของเราคุณผู้ฟังรายการของเราเนี่ยผมว่าอนาคตอ่ะบุ๋มว่าหลายคนสนใจเรื่องของโซลาร์เซลล์ระบบไฟที่พอจะติดเองที่บ้านหรืออยากทำเองที่บ้านอาจารย์ไก่สามารถจะมาให้คำแนะนำแล้วก็มาสอนได้ผมว่าจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าด้วยค่าไฟของเราก็แพงเหลือเกินนะฮะยังไม่พอเราต้องมารักโลกของเราดีด้วยนะแล้วก็ดูแลบ้านของเราด้วยผมว่าหลายคนคงอยากจะลองทำด้วยความรู้แต่ก็จะไปซื้อแบบแผงอัตโนมัติมามันก็แหมนะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงหรือการดูแลจะเป็นยังไงอาจารย์ไก่จะเป็นหนึ่งในวิทยากรที่มาให้ความรู้ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนแรกอาจารย์ไก่ก็บอกว่าถ้าเผื่อจะให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าถ้าอยากจะติดโซลาร์เซลล์หรือประหยัดพลังงานใช้พลังงานทดแทนเนี่ยอันแรกหรือ3ข้อแรกที่เราจะต้องมาเช็คตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ใจค่ะ
1: ถ้าเอาจริงๆมันมีมากกว่า3ข้อพี
0: ่เอาเหรออาจารย์ไก่บอกมาเลยต้องเช็คตัวเองก่อนว่ายังไง
1: อย่างประการแรกเนี้ยสิ่งแรกเอาแบบง่ายๆก่อนเลยคือคนส่วนใหญ่จะติดโซลาร์เซลล์เขาจะมองที่ค่าไฟว่าค่าไฟยัน 5,000 ค่าไฟยัน 7,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือว่าค่าไฟ 5,000 แล้วกันค่าไฟ 5,000 เนี่ยคือมันคือทั้งเดือนนะพี่ต้องเข้าใจก่อนแล้วทั้งเดือนเนี่ยมันมี30วันแล้วใน1วันมันมีกลางวันและมีกลางคืนนะพี่
0: ค่ะ
1: ถูกไหมล่ะแต่โซลาร์เซลล์เนี่ยมันทำงานได้แค่ตอนกลางวันตอนกลางวันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะติดโซลาร์เซลล์ในตอนแรกเนี่ยผมเหมือนผมบอกกับทุกคนเลยนะจะได้แบบว่าได้เลือกติดโซลาร์เซลล์ถูกคือให้คุณไปดูโซลาร์เซลล์ของคุณว่าให้ดูการใช้ไฟของคุณก่อนว่าตอนกลางวันเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ยจนถึง5โมงเย็นเนี่ย5โมงเย็นอ่ะคุณใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วย
0: 7โมงถึง5โมงเย็นใช้กี่หน่วย
1: แล้วค่อยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่ามันจะเป็นการใช้ตรงจากแผงเลยแดดมาปุ๊บก็ใช้งานได้เลยแบบนี
0: ้คือเอาแดดแทนไฟ
1: ได้แล้วคราวนี้เราค่อยประพิจารณาต่อว่าในตอนกลางคืนเนี่ยตั้งแต่แผงหมดเนี่ยไปจนถึงตอนเช้าเนี่ยเราใช้ไฟกี่หน่วย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการจะใช้ไฟตอนคืนนี่มันไม่ใช่เรื่องราวของแค่แสงโซล่าละมันเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจากที่เราจะใช้ได้มีแผงแล้วก็มีอุปกรณ์แปลงไฟและใช้ตรงได้เลยกลายเป็นว่าเราต้องมีแผงมาเก็บลงแบตและมีอุปกรณ์แปลงไฟเพื่อใช้ตอนคืนราคามันก็จะสูงขึ้นดังนั้นถ้าทุกคนสามารถทำได้ช่วยลดพลังงานได้คือเอาแผงโซล่าเนี่ยมาใช้ตรงๆในตอนกลางวัน
0: ค่ะ
1: นี่คือแบบข้อแรกก็คือการรู้ก่อนว่า

0: างทิศตะวันออกนะทางทิศตะวันออกแค่อย่างเดียวตอนทิศตะวันตกเราก็จะไม่ได้เราก็จะเสียพลังงานแดดตอนนั้นไปแล้วโลกเราเนี่ยเอียงอยู่ 22.5 องศาจากแกนโลกครับเอียงอยู่แล้วเมืองไทยเนี่ยอยู่ใต้เปลือกโลกข้างล่างแล้วควรจะหันหน้าแผงไปทางทิศใต้เอียงแผงไปทางทิศใต้ประมาณ 10-15 องศาเพื่อให้เก็บพลังงานสูงสุดต่อปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วการจะเก็บพลังงานที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเก็บพลังงานตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นจนถึงบ่าย 3:00 ก็คือเราหันหน้าตอนเที่ยงรับพลังงานตอนเที่ยงให้มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เนี่ยจะทำให้คุ้มค่ากับการเล่นพลังงานทดแทนแล้วก็เวลาจะติดตั้งสิ่งใดก็อย่าให้เงามันไปบัง
1: เงา
0: อะไรอย่างเงี้ยอย่าให้บังเพราะทันทีที่บังพลังงานก็จะหายพอพลังงานหายมันไอ้แล้วแผงที่โดนเงาบังตรงนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วแผงมันจะไหม้แผงมันจะเกิดเพลิงไหม้
1: เกิดเพลิงไหม้เสียของอีก
0: ความร้อนเกิดขึ้นตรงนั้นที่ตัวแผงที่โดนเงาบังก็เกิดเพลิงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเอาจริงๆครับพี่พูดคือบรรยาย7วันก็ไม่หมดหรอกจะเอาคือเอาจริงๆอ่ะผมบรรยายอยู่ตามงานสอนคนอย่างเงี้ยครับก็โหยพี่3วันยังพูดไม่หมดเรื่องตัวละเร็ว
1: โอ้เอาอันนี้แบบผู้ใช้ก่อนอ่ะพูดง่ายๆว่าอย่างสมมติเพื่อนพี่เก่งเพื่อนพี่บุ๋มเนี้ยมีบ้านหลังคาหันหน้าไปทางใต้หลังคาเวลามันมุงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปติดหลังคาบางคนติดตามหลังคาใช่มั้ยคะอาจารย์ใส
0: ไม่ได้ควรติดตามหลังคาครับไม่ได้ควรติดตามหลังคาแผงโซล่าควรติดให้ถูกทิศควรติดให้ถูกทิศที่เคยเห็นฟาร์มโซล่ากันไหมอย่างฟาร์มโซล่าที่เขาทำกันเนี่ยแผงโซล่าเนี่ยจะหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ที่เราเห็นเป็นฟาร์มต่างๆนะฟาร์มโซล่า
0: เนี่ยเขาจะหันหน้าปรับมุมแผงเนี่ยไปทางทิศเดียวกันหมดเลยเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุดอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมาเป็นหลังคาบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่เดียวใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยจะติด4ทิศ3ทิศ5ทิศอะไรกันไปอย่างเงี้ยคือติดจะติดได้ครับแต่ต้องทำใจไว้ว่าพลังงานที่เราได้กลับมาเนี่ยมันจะไม่ได้คุ้มค่าหรอกนะต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าเราหันหน้าหนีดวงอาทิตย์อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่
1: ยกเว้นว่าบ้านไหนมีหลังคาที่หันเชิงตั้งแผงไปทางทิศใต้ที่อาจารย์ใจบอกใช่ไหมคะอันนั้นก็เหมาะ
0: ใช่ครับก็จะเหมาะก็จะไม่ทำโครงสร้างอะไรมากแต่ถ้าหากว่าโครงสร้างมันแบบหลังคาบ้านมันหันไปทางทิศเหนืออย่างเงี้ยเราก็ต้องมาทำโครงสร้างบนหลังคาบ้านนะปรับมุมมันเพื่อให้สวนกับหลังคาบ้านมารับแสงอาทิตย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แบบเนี้ยครับคือดังนั้นการที่เราจะติดตั้งแผงโซล่าผมก็จะพูดคำเดิมอะครับว่ามันควรใส่ใจกับการเอาพลังงานจากแดดให้มากที่สุดเพราะว่าติดโซล่าเซลล์เนี่ยวัดกันที่ระยะคืนทุนใครคืนทุนเร็วคนนั้นก็โอเคก็ใช้ซ้ำใช้ฟรีแต่การคืนทุนเร็วนั่นก็หมายความว่าได้พลังงานเยอะไงถ้าได้พลังงานเยอะก็คืนทุนเร็วถ้าได้พลังงานน้อยใช่ไหมถ้าได้พลังงานน้อยก็คืนทุนช้าถูกต้องไหมล่ะครับ
1: แล้วที่เขาโปรโมทกันนะคะพี่บุ๋มพี่เก่งเนี่ยกับเพื่อนๆเขาบอกว่าลงทุนกันทีขั้นต่ำต้อง200,000อัพเนี่ยอาจารย์ไก่มีคำแนะนำไหมคะบ้านสมมติบ้านหลังคาเรือนอยู่กัน5คน
0: คือการลงทุนในแผงโซล่าเซลล์นะครับถ้าเรามองว่าโอ๊ยเราลงทุนขั้นต่ำ200,000อัพอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือเขาเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบชุดสำเร็จ อย่างที่เขาทำกันชุดสำเร็จชุด5กิโลวัตต์ชุด10กิโลวัตต
1: ์อ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงที่ไก่สอนกันเนี่ยคือให้ไปดูว่าเราเนี่ยใช้โหลดอะไรบางทีเราจะใช้ค่าไฟแค่ประมาณ1,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยมันต้องไปลงอะไรทั้ง200,000-300,000ละถูกไหมล่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ต้องไปดูว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยเหมาะสมกับการใช้ไหมถ้าถามไก่บอกว่ามันเพราะความไม่มีความรู้มันก็เลยต้องจ้างใช่ไหมถูกต้องไหมล่ะไก่ก็เลยพยายามให้ความรู้ทุกคนเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำเองได้ให้ความรู้ทุกคนเพื่อสามารถทุกคนเนี่ยทำเองได้เราไปทำเองแต่ถ้าทำเองไม่ไหวจริงๆมันเป็นงานใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมาให้พวกไก่ทำหรือให้ทีมอื่นทำอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณมีความรู้ปุ๊บทุกอย่างจบเลยจะถูกทันทีถูกต้องไหมจะถูกทันทีเพราะว่าทำเองได้ตอนนี้ไอ้ชุดเลยราคาหลักแสน200,000อะไรเงี้ยพี่ผมจะพูดแบบคนที่ไม่มีความรู้แล้วคิดจะลงทุนโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์เนี่ยสมมติพี่ลงทุนประมาณสัก200,000มันจะลดค่าไฟพี่ได้เดือนหนึ่งประมาณสัก5,000 บาทหรือ6,000 บาทโดยประมาณนะ

0: ค่ะ
1: แต่การที่พี่เอาเงิน 200,000 ไปฝากธนาคารไว้แล้วรอกินดอกเนี่ยเดือนนึงพี่ได้ถึง 6,000 มั้ย
0: ไม่ถึง
1: ไม่มีทางจริงป่ะ
0: ปีนึงไม่รู้จะถึง 1,000 หรือเปล่าถ้ามันชักหนึ่งสะใจ
1: แต่ถ้าเราเอามาลงทุนกับโซล่าเซลล์เนี่ยเราบอกโอ้ยลงทุนไปเราอาจจะมองไม่เห็นเป็นตัวเงินแต่มันคือการลดรายจ่าย
0: ได้เงินออมเพิ่มลดรายจ่าย
1: คือการลดรายจ่ายเนี่ยคือการเพิ่มรายได้นั่นเองถูกไหมล่ะงั้นใครที่คิดว่าจะลงทุนกับโซล่าเซลล์แล้วจะคุ้มไหมผมตอบเลยนะคุ้
0: ม
1: ผมตอบเลยนะคุ้มดีกว่าฝากเอาเงินของคุณฝากนิ่งไว้กับธนาคารอ่ะคุณเอามาลงทุนตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรมันลดค่าไฟให้คุณฟรีถ้าเราซื้อรถมือสองคันหนึ่งเราก็จะแบบเฮ้ยเราเติมน้ำมันใช่ไหมต
0: ้
1: องเอาเวลาไปขับใช่ไหมต้องไปขับมันไปทำงานเติมน้ำมันให้มันดูแลรักษาอะไรมันเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องยางอะไรเงี้ยแต่ลงทุนกับตัวรถเซลเนี่ยพอลงทุนปุ๊บเนี่ยเต็มที่แค่ล้างแผงที่ปีหนึ่งล้างสักครั้งหนึ่งก็ได
0: ้
1: แต่ว่ามันจะทำตังลดค่ารายจ่ายให้เราไปทุกเดือนการลดรายจ่ายก็คือการเพิ่มรายได้นั่นเองผมอยากจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์มุมมองของโซลาร์เซลล์ตรงนี้ให้กับทุกๆคนจะได้กล้าใช้โซลาร์เซลล
0: ์นี่ได้ไอเดียสุดยอดจากอาจารย์ไก่แล้วและทีนี้มีคำแนะนำปรึกษาเนี่ยจะต้องติดต่อหรือว่าให้ทางทีมช่างของครูไก่ของอาจารย์ไก่ดูแลได้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนยังไงคะอาจารย์ไก่คะ
1: เอาเบอร์โทรผมก็ได้อะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่อยากใครๆไปลำบากแทนผม098ครับเบอร์ไก่098นะครับ9521194
0: อันนี้อาจารย์ไก่รับทั่วราชอาณาจักรไหมคะเนี่ยหรือว่ามีศูนย์มีน้องทีมงานหรือสอนใครไปเป็นสาขาต่างจังหวัด
1: เบอร์ตรงของไก่เองเลยก็โทรมาไก่ก็ขยันโทรหน่อยแล้วกันพี่บางทีกันก็ทำงานอยู่ในป่าอย่างไปกับพี่เขาอย่างเงี้ยไปกับมูลนิธิอย่างเงี้ยมันรับไม่ได้อย่างเงี้ยก็ขยัน
0: ติดต่อกันครึ่งวันกันหนึ่งวันล่วงหน้าค่ะที่ผมบอกให้เบอร์อาจารย์ใจมาดิจะติดต่อ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ครั้
1: งเดียวเนี่ยพอบอกเบอร์ปั๊บมีคนกดเบอร์โทรเข้ามาเลยครับเนี่ยตอนเนี้ย
0: ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะใช้พลังงานทดแทนอยากจะใช้พลังงานแดด
2: เดี๋ยวคนที่โทรหาอาจารย์ไก่ตอนนี้เป็นรายการสดนะคะ
1: ใช่ครับตัวอยู่โทรเลยก็คือเดี๋ยวไก่ก็จะรับให้ละครับก็คือจะรับให้แต่งานไก่มันค่อนข้างเยอะเพราะว่างานบริษัทด้วยงานสังคมช่วยคนอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็จะแอบไปชอบทำแบบอย่างเงี้ยที่ทำกับมูลนิธิทำดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ไก่จะไปของไก่
2: เดี๋ยวต้องขึ้นไปสุรินทร์กับผมก่อน
0: อีกอาจารย์ไก่ไก่ต้องมีทีมอาจารย์ไก่หนึ่งอาจารย์ไก่สองอาจารย์ไก่สามแล้วเนี่ยฮะอาจารย์
1: มันเยอะไหมอ่ะฐานมันเยอะไหมพี
3: ่เยอะเยอะเยอะอันนี้เยอะ
1: เยอะแยะเยอะแยะ
3: ไปขอแฟนคลับมาหน่อยไปขอแฟนคลับมาหน่อย
0: หรือผู้ใหญ่ใจดีจากห้องรับแขกก็ได้นะถ้าอยากจะช่วยสมทบให้แผงโซล่าเซลล์ที่สุรินทร์นะคะติดต่อไปที่องค์กรทำดีไหมพี่บุ๋ม
3: ได้หมดฮะหรือติดต่อที่อาจารย์ไก่เลยก็ได้คร
0: ับไปแสดงความจำนงที่อาจารย์ไก่ก็ได้เพราะอาจารย์ไก่ก็จะมีโครงการช่วยเหลืออยู่นอกจากฐานตชด.ฐานทหารชายแดนแล้วก็ยังมีโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะด้วยอย่างเช่นธนาคารน้ำใต้ดินด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ไก่
1: ครับผมอันนั้นมันเป็นความรู้ที่ไก่เอามาถ่ายทอดต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการเก็บน้ำใช้ไว้ในภัยน้ำแล้งอย่างเง
0: ี้
1: ยอย่างน้ำแล้งเงี้ยเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมาความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ของผมนะเป็นความรู้ของหลวงพ่อสมานลิลิปัญโยนะคือไก่ก็มีความรู้เรื่องนี้มาก็ได้ไปเรียนกับท่านมาแล้วไก่ก็มาสอนคนอื่นว่าในการฝากน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ยเวลาหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำเลยถูกต้องไหมล่ะ
0: ใช่เวลาฝนตกได้ข่าวว่าปีหน้านี่แล้งหนักนะเพราะว่าเอลนีโญฝนกระทบ
1: แต่ถ้าช่วงเวลาที่ฝนมันตกเนี่ยเราก็แค่เอาน้ำไปเก็บไว้ในดินนะ
0: ค่ะ
1: คือไปเก็บไว้ในดินในดินพอเราเก็บไว้ในดินพอตอนที่หน้าแล้งเงี้ยก็เหมือนเรามีน้ำในดินอยู่เยอะเราก็สามารถสูดน้ำในดินเนี่ยเอามาทำแปลงเกษตรได
0: ้
1: สร้างความชุ่มชื้นก็เอาธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติแบบนี้ครับ
0: ค่ะเก็บแต่เก็บให้ถูกวิธีใช่ไหมคะอาจารย์ไก
1: ่ใช่ครับ
0: ใช้ความรู
1: ้คือให้ถูกวิธีอ่ะก็คือใช้ความรู้ให้ถูกวิธีแล้วในพื้นฐานของไก่ก็จะไปแบบคือชอบแอบไปช่วยคนไม่มีไฟฟ้าใช้ตามเขตชายแดนอยู่แล้ว
0: แล้วอย่างนี้อาจารย์ไก่มีคอร์สอบรม

0: รมเผื่อมีคนเป็นจิตอาสาอยากจะไปช่วยเป็นมือเป็นไม้ให้อาจารย์ไก่อย่างเงี้ยไปช่วยพี่บุ๋มอย่างเงี้ยเผื่อจะมีเปิดคอร์สจิตอาสาอบรมบ้างไหมคะอาจารย์ไก่คะไปเป็นลูกมืออาจารย์ไก่
1: ถ้าหากให้ความรู้ไก่ให้ครับแต่ถ้าไปลุยจริงๆจะไม่ค่อยพาไป
0: จะลำบากหน่อย
1: เข้ามาหาความรู้อย่างเงี้ยไก่ก็สามารถโทรมาถามไก่ก็เขาก็โทรมาถามไก่ทุกวันอยู่แล้วว่าทำระบบนี้ระบบนี้ทำยังไงก็ไก่ให้ความรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าจะพาไปลุยแบบเป็นที่ไปลุยในกับมูลนิธิทำดีของพี่เขาอย่างเงี้ย
0: พี่บุ๋มเนี่ยคนทำดี
1: มันไม่ใช่พื้นที่ที่คนทั่วไปจะเข้าไปได้พี่
0: อะไรพื้นที่ต้องห้ามพื้นที่ต้องห้าม
1: พื้นที่ต้องห้ามดังนั้นต่อให้แบบมีจิตใจอยากช่วยเพียงใดไก่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อย่างเงี้ย
0: เป็นช่วยทุนทรัพย์ละกันนะคะช่วยทุนทรัพย์ติดต่อได
1: ้ที่ Facebook ไปลำบาก
0: นี่เองมี Facebook
2: ลำบากขนาดไหนล่ะคะ
1: ลำบากขนาดไม่มีข้าวกินนะครับ
0: มีข้าวกินแต่ไม่มีเวลากินข้าว
2: เชื่อไหมว่าพอวันที่2
1: เลยอย่างนั้น
2: น่ะพอวันที่2อ่ะสิ่งที่หนูเจอคือพี่ไก่แอบแพ็คข้าวไปกินเอง
0: ใช่ๆพี่ไก่บอกเลยว่ารู้ทันน้องบุ๋มแล้วต้องแอบแพ็คข้าวข้าวเหนียวอะไรไปเสบียงตุนไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กิน
1: สั่นเลยอ่ะมันเป็นบทเรียนที่ทุกวันแรกมันสั่นเลยโอ้สั่งวออยู่อ่ะตะวันจะตกดินแล้วพี่ข้าวไม่ได้ข้าวไม่กินมือสั่งถือสั่งวอแต่เราก็ต้องแอคไงต้องแกล้งทำแกล้งเพราะว่าเขายังไม่กินเลยใช่ป่ะเขายังไม่กินเลยเราจะไปออนแอร์ได้ไงใช่ไหมแกงแอคแต่ข้างในโอ้โหท้องจ๊อกท้องจ๊อกเลย
2: เอ็นดู
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งท่านแล้วก็หนึ่งทีมงานที่ไปช่วยกันลงพื้นที่ในชายแดนนะคะเป็นจิตอาสาเป็นตัวแทนของคนไทยแนวหลังนะมีแฟนคลับบริจาคมอบทุนไปให้เพื่อให้อาจารย์ไก่ครูไก่ครูกุ๊กไก่บรรลัยการช่างอาจารย์ธีรยุทธทองเต่าอินของเราไปลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ
2: มีตรงจุดหนึ่งมีตรงจุดหนึ่งอยากพาอาจารย์ไก่ไปกับบุ๋มหน่อยตรงจุดปราสาทคณาอาจารย์ไก
0: ่
2: จุดนั้นคือสุดยอดมากเพราะมันลึกสุดใจ
1: คณานี่จริงที่ว่าโดนระเบิดปะที่ว่าโดนปะโดนบอมเลยปะ
2: ที่มีทั้งสะพานไม้มีทั้งอะไรอย่างนั้นนั่นแหละจุดนั้นแหละแต่ลึกสุดใจแล้วก็เอากำลังเข้าไปเสริมยากทุกอย่างเลยพี่ไก่ต้องแต่อันนั้นเราต้องช่วยต้องการสัญญาณไฟที่มากพอที่จะดึงสัญญาณเสาโทรศัพท์ได้ครับ
1: ดึงสัญญาณโทรศัพท์เลยเหรอ
2: ใช่นั่นคือการบ้านของพี่ไก่
0: เพื่อให้ติดต่อเสาวออะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์เลยนะก็คือแปลว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี
2: ถู
1: กต้องไหม
2: มีตรงไหนมีบ้างอ่ะตั้งแต่เราไปเนี่ย
1: ไม่มีแล้วไงที่ไป
0: ใช้วอแทนนะฮะ
1: คือแต่เราจะดึงสัญญาณโทรศัพท์เลยใช่ไหมโอ้โห
2: มีเสาแล้วจะขอไฟ
1: ขอไฟด้วยสัญญาณโทรศัพท์เลยนะก็ได้ครับก็ได้ไม่ยากเกินไปหรอก
0: กุ๊กไก่บรรลัยการช่างต้องไปเตรียมทีมสำหรับประยุกต์ลงพื้นที่กุ๊กไก่
2: เดี๋ยวผมจะพาเข้าซอกถ้ำที่เขมรใช้แอบมาทำร้ายทหารไทยไปดูเป็นขวัญตา
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเหรอข้าวก่อนจะพาไปดูนั่นพาไปดูนี่ก็
0: จันใจจำไม่ลืม
1: จันใจไม่ได้มันเป็นข้อมูลใช่ไหมเป็นข้อมูล
0: ใช่ใช่ข้อมูลความลับทางราชการ
2: ใช่แต่ยังไงอ่ะยังไงเราจะต้องไปลุยกันเหมือนเดิมนะคะ
0: ใช่
1: ได้ครับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้ไม่มีปัญหา
0: วันนี้พี่บุ๋มให้อาจารย์ธีรยุทธรับปากกลางอากาศไปแล้วนะคะโอ้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลย
1: ได้ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันก็เหมือนไปเที่ยวอะพี่แต่ไปเที่ยวแบบทำงานเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยอย่างเงี้ย
0: ไปทำอะไรที่มัน challenge หน่อยท้าทายเรานะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรยุทธทองเต่าอินนะคะอาจารย์กุ๊กไก่บรรลัยการช่างถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ไปทักทายได้ใน Facebook อาจารย์แฟนคลับ 200,000 กว่าแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆในห้องรับแขกรออยู่ค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
5: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกค่ะอยู่ครับดร.บุ๋มปนัดดาและดิฉันเก่งพัชราภรณ์นะคะติดต่ออาจารย์ธีรยุทธ์ทองเต่าอินหรืออาจารย์ไก่ที่ Facebook กุ๊กไก่บรรลัยการช่างนะคะไปดูข้อมูลแล้วก็ติดต่อเรียกว่าสนับสนุนซัพพอร์ตงาน CSR ก็ได้หรือว่าจะช่วยงานที่ไปชายแดนหรือจะติดตั้งขอคำแนะนำเรื่องการใช้พลังงานทดแทนแผงโซลาร์เซลล์ก็ได้นะคะ0989521194ค่ะพี่บุ๋มค่ะแล้วทราบว่าเรามีข่าว PR ประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีๆนะคะอย่างในวันที่12สิงหาทุกท่านงานที่ทุกคนรอคอยค่ะ12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงนะคะกับการก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกค่ะพร้อมยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกด้วยนะคะโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดค่ะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะเตรียมจัดงาน12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31นะคะหรือRun for Mom 2026นะคะแล้วก็2026นั่นเองในวันพุธที่12สิงหาคม2569นี้นะคะงานวิ่งเพื่อแม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Run for Momที่จะยกระดับมาตรฐานงานวิ่งสู่ระดับสากล นะคะด้วยการได้รับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติสหพันธ์กรีฑาโลกนะคะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษพร้อมก้าวสู่การเป็นคาร์บอนneutral event นะคะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะคือการจัดงานที่มุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะยังคงเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกระยะจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งเพื่อแม่ผ่าน4ประเภทการแข่งขันค่ะ1ก็คือฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะคะอันนี้ดิฉันผ่านมาแล้วนะ
3: ใช่
4: แล้วก็มินิมาราธอนค่ะ10กิโลเมตรนะคะฟันรัน6กิโลเมตรค่ะและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรเดินภายในสวนเบญจกิติค่ะและอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของที่อยู่คู่กับ Run for Mom นะคะคือต้นมะลิที่ผู้ชมทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกนะคะซึ่งปีนี้ก็ได้เปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: รางวัลในปีนี้ออกแบบนะคะภายใต้แนวความคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกนะคะแล้วก็สามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องจนครบ4กลีบนะคะก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีค่ะผู้ใดที่สนใจนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่าน www.race นะคะ race thai.run/ 12นะคะ12 August Half Marathon 2026นะคะก็สามารถไปตรงนั้นได้เว็บไซต์ race.thai.run/12 AUG Half Marathon 2026นะคะแล้วก็โดยในวันที่10ถึง11สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรม12สิงหาฮาฟมาราธอนเอ็กซ์โปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมารับเสื้อและบิฟได้นะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจหรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon นั่นเองค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ทางคลื่นความคิดนะคะก็ได้สิทธิพิเศษมาแจกแฟนๆโอ้ยเป็นนับ10รางวัลเลยค่ะพี่บุ๋มขารางวัลละ2ใบนะคะบัตรราคางานวิ่งเนี่ย600กว่าบาททาง NCC มอบมาให้ค่ะ1รางวัลจะได้ไปวิ่งฟรี2ท่านนะคะเพียงคุณร่วมกิจกรรมโดยการตอบคำถามมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เนี่ยคำถามของเราง่ายนิดเดียวค่ะ คุณพิมพ์แฮชแท็ก12 August Half Marathon มานะคะ12 AUG Half Marathon แล้วก็ตามมาด้วยคำตอบคือเหตุผลว่าทำไมคุณจะพาคนนี้ไปวิ่งด้วยคุณจะพาใครไปวิ่งด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นหวานใจคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณเพื่อนหรือเจ้านายหรือลูกน้องไปวิ่งด้วยกันกับใน2บัตรนี้ส่งคำตอบมาที่ LINE @thinking radio ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
4: โอ้น่ารวมด้วยจังเลยได้วิ่งสุดด้วยนะ
3: แล้วก็ไปเจอนักวิ่งกับเรานะคะพี่เก่งก็ไปวิ่งตามดาราน้องแกมมี่ก็ประมาณ 1.8 กิโลสัก3รอบพอพี่บุ๋ม แล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่จะฝากให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกัน
4: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างนะคะลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนก็แทบจะยังไม่มีแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการเดียวกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและครัวช่างเทงานค่ะบอกเลยว่าคนที่อยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดวันนี้มีทางออกตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องการสร้างบ้านในงาน Landy Home Open House นะคะลดแรงวิทยาเซลค่ะ 10-12 กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาในงานคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษครบจบเลยนะคะทุกเรื่องการสร้างบ้านในที่เดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยู่บ้านย่านฝั่งทนห้ามพลาดค่ะกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดนะคะในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ค่ะรีบลงทะเบียนจองก่อนที่นั่งเต็มนะคะ02-938-3456นั่นเองค่ะคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะดารานักธุรกิจต่างไว้ใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังค่ะและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House นะคะลดแรงมิเตียเซลในวันที่10-12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านนะคะก็ต้อง Landy Home ค่ะ

0: ่ะโทรไปได้029383456นะคะ029383456วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะลาไปแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานศิณีนาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนสหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: เฟมเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับนะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมไพศาลมกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรของรายการวันนี้ท่านอาจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะก็ได้ช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในวันเสาร์นี้อีกเสาร์หนึ่งนะครับต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับ
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับก็วันนี้วันที่4เป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเราคงไม่มาคุยกันในเรื่องของ Independence Day ของสหรัฐนะฮะแต่ว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องวิกฤตถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคือวิกฤตการการเงินเอเชียพุทธศักราช2540หรือว่าที่เรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งถ้าจะนับก็ต้องนับกันว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540นะอาจารย์ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานี่ก็ผ่านไปแล้ว29ปีวันนี้จะมาย้อนอดีตกันนะครับอาจารย์
4: ครับก็29ปีก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วนะฮะผมคิดว่าผู้คนซึ่งผ่านเหตุการณ์เนี้ยก็คงจำได้ดีเพราะว่าตอนนั้นก็เกิดปัญหาหนักมากนะฮะโดยเฉพาะในภาคสถาบันการเงินนะก็มีการปิดไฟแนนซ์ถึง56แห่ง

0: แล้วก็รวมทั้งธนาคารต่างๆเนี่ยก็6-7แห่งนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นไปเลยเปลี่ยนเจ้าของไปเลย
1: ครับ
0: นะแล้วก็กลายมาเป็นธนาคารของรัฐส่วนหนึ่งแล้วตอนหลังรัฐเองเนี่ยโดยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ขายหุ้นให้กับเอกชนส่วนมากเป็นเอกชนต่างชาติอ่ะก็เข้ามาซื้อเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเศรษฐกิจและภาคการเงินของไทยนะคุณไพศาล
1: ครับ
0: มันเปลี่ยนโครงสร้างในแง่ของกลุ่มทุนน่ะต่างๆที่อยู่ในสังคมไทยแต่ว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็มีลักษณะบางอย่างที่มันเป็นปัญหาร่วมกันของหลายประเทศในเอเชียพอมันเกิดการปะทุขึ้นตอนที่เราลอยตัวค่าเงินบาท2 กรกฎาคม 2540หรือคศ1997เนี่ยมันก็เลยลุกลามไปยังประเทศอื่นๆเพราะว่ามันก็มีปัญหาบางอย่างคล้ายกันนะ
1: ครับที่ว่าคล้ายกันก็คือมีการเปิดเสรีทางการเงินใช่ไหมฮะแล้วก็มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบฟิกซ์อันนี้ของเรานะจุ๋มนะของหลายประเทศก็จะอาจจะคล้ายกันทุกข้อบางข้ออย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะ
0: แต่ส่วนมากก็คือจะเป็นการก่อนหนี้เกินตัว
1: ก่อนหนี
0: ้แล้วก็เศรษฐกิจก็ขยายตัวสูงขยายตัวดีจนกระทั่งเป็นฟองสบู่แล้วก็มีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะ
1: แล้วก็ถูกโจมตีค่าเงิน
0: ถูกโจมตีค่าเงินใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากค่าเงินที่กำหนดเอาไว้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะ
1: พวกนักเก็งกำไรเขาก็ดูสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเดิมได้แน่นอนเพราะเขาโจมตีหน่อย
0: ใช่ครับก็ปัญหาเนี่ยมันสะสมมาคุณไพศาลคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปี2540มันจะเกิดขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่สะสมมาคือมันก็สะสมปัญหามาเรื่อยๆอ่ะโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารปี34สะสมปัญหามาเรื่อยแต่ว่าปัญหามันก็ยังไม่ปะทุขึ้นนะฮะก่อนหน้าปี34เศรษฐกิจก็ขยายตัวสูงมากนะฮะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกอ่ะบางปีก็จะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเลข2หลักนะฮะถ้าเราสามารถรักษาตรงนั้นได้นะรักษาระดับการเติบโตแบบนั้นได้ไปประมาณสัก20ปีไม่เกิดปี40เนี
1: ่
0: ยไม่เกิดเศรษฐกิจปี40เนี่ยเราก็กลายเป็นประเทศร่ำรวยไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันสะดุดสะก
1: อนผมนี่ช่วงก่อนจะเกิดฟองสบู่นี่ผมมีเพื่อนมีรุ่นน้องรุ่นอะไรต่างๆพวกนี้นะโอ้โหที่เขาเข้าไปยุ่งกับเรื่องของการเก็งกำไรนะ เรื่องเก็งกำไรในตลาดหุ้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนี่ดูว่าเรานี่เป็นคนที่ไม่ทันสถานการณ์เลยไม่ใช่จะเข้าไปก็ไปไกล
0: พลาดโอกาสใช่ไหม
1: พลาดโอกาสเขาไปหาหุ้นที่ IPO ที่จะเข้าตลาดไปหามันมาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้สนุกสนานกันหมดนะแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์แล้วยังดังได้ก็เราก็โชคดีนะไม่ได้ไปเต้นตามไอ้กระแสที่เศรษฐกิจกำลังบูมมากๆแล้วก็คนก็ไปเก็งกำไรอะไรต่างๆนะพวกเล่นที่ดินพวกอะไรดีก็เยอะนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ซื้อมาขายไปอะไรต่างๆไปได้ที่ดินมาไปวางแบงค์เอาเงินออกมาซื้อโอ้โหทำกันเป็นร่ำเป็นสันมากนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ยุคที่ดูจะบูมที่สุดนี่น่าจะเป็นรัฐบาลชาติใช่ไหมอาจารย
0: ์รัฐบาลชาติชายใช่ครับ
1: เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็มีในหลายนโยบายที่เป็นนโยบายที่ดีนะอาจารย
0: ์เป็นนโยบายที่ดีใช่ครับเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็

0: ในยุคนั้นมันก็มีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะด้วยนะคือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมากจนกระทั่งสื่อมวลชนก็เรียกว่าบุฟเฟ่ต์คาบิเนตถูกไหมฮะก็เหมือนทานอาหารบุฟเฟ่ต์อ่ะใครๆจะหาเงินก็หาไปนะก็
1: คนละไม้คนละมือนะเอากันดุบดุบหนับหนับกันไป
0: แล้วก็มันก็มีเรื่องเนี่ยปัญหาเรื่องการซื้อเสียงเยอะซื้อเสียงเยอะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดในชนบทถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะ
1: มันสะสมมาใช่ไหมอาจารย
0: ์มันสะสมมาใช่ครับแต่ว่ามันจะไปบอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เกิดปัญหาก็ไม่ใช่เพราะว่าเนื่องจากถ้าเราดูทั้งระบบเนี่ยก็คือว่าก็เรามีรัฐประหารตลอดอ่ะคือประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันสะดุดตลอดไงฉะนั้นมันโอกาสที่เราจะมีพรรคการเมืองที่มีคุณภาพมีนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำที่ดีมันก็ขาดโอกาสในการพัฒนาเพราะมันมีความมีแต่ความไม่แน่นอนอ
1: ่
0: ะนะฮะแล้วก็มันก็เป็นปัญหามันนี่ politics ด้วยพอมามีอำนาจก็ ก็มาหาโครงการเพื่อจะหาช่องทางในการหาเงินถอนทุน แต่ว่าพอยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคณะรัฐประหารก็ต้องการสืบทอดอำนาจก็เอาบรรดานักการเมืองที่ตัวเองยังไงตั้งคณะกรรมการยึดทรัพย์สอบสวนเนี่ยเอามาเป็นพวกอีกคดีที่ดำเนินการมาก็หลุดหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนยุคนั้นเนี่ยหลังการรัฐประหารปี 3-4 เนี่ยคือขบวนการประชาธิปไตยแล้วก็ขบวนการของประชาชนมันเข้มแข็งไงมันไม่แตกแยกในที่สุดก็สามารถเอาชนะการสืบทอดอำนาจได้แต่แม้จะเอาชนะได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลยนะคุณไพศาลเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยมากนะจนกระทั่งเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40มันก็เลยเกิดการกระแสปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็เลยได้รัฐธรรมนูญปี40รวมทั้งมันก็จะมีการปฏิรูปภาคการเงินปฏิรูปแบงก์ชาติด้วยเพราะว่ามันเกิดปัญหาคือภายใต้วิกฤตเนี่ยมันก็เกิดโอกาสของการปฏิรูปเพราะว่ามันกดดันให้ต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงถ
1: ้
0: าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดปัญหานะแต่ว่ามันยังเปลี่ยนแปลงไม่ถึงรากฐานนะคุณไพศาลเราถึงไปต่อไม่ได้ดีเท่าที่ควรหลังวิกฤตแต่บางประเทศเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะเพราะมันปฏิรูปจริงจังแล้วก็ถึงรากฐานของปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: เราก็ไม่กลับมามีปัญหาแบบเดิมอีกนะฮะอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่มีรัฐประหารอีกเลยของเราก็หลังวิกฤตปี40เราก็ยังมีรัฐประหารอีก2ครั้งนะใช่ไหม
1: ใช่ปี49กับปี57
0: แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกแล้วก็มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงอีกนะ
1: หลังจากนั้นก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญอีก3ฉบับ
0: แล้วเราก็เติบโตต่ำมาตลอดนะเติบโตต่ำมาตลอดในช่วง
1: ตั้งแต่ฟองสบู
0: ่ช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตต่ำมาตลอดอาจจะสูงอยู่บ้างสมัยรัฐบาลทักษิณนะสมัยรัฐบาลแต่หลังจากนั้นก็
1: ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะได้รับอานิสงส์จากการที่เงินบาทอ่อนแล้วก็ไปหนุนเรื่องส่งออกได้มากเป็นหนุน
0: ด้วย
1: ส่งออก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเราก็ไปหลงติดกับไอ้เรื่องตัวเลขส่งออกที่มันหนูขึ้นมาอย่างมากมายนะทำให้ผมว่ามันส่วนหนึ่งนี่ที่ทำให้โครงสร้างเราไปพึ่งพาการส่งออกจนในท้ายที่สุดพออุตสาหกรรมของเรามันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ย

0: ถึงจุดสะดุดปั๊บนี่เราไปไม่ถูกเลยนะอาจารย์
1: ใช่แล้วเราก็พึ่งพาเยอะก็คือว่าสินค้าส่งออกที่ส่งไปเนี่ยจำนวนมากเลยถ้าเป็นสินค้าไฮเทคหรือกึ่งไฮเทคเนี่ยมันก็เป็นของบรรษัทข้ามชาติอะที
0: ่
1: ใช้คนไทยเป็นฐานการผลิตไทยก็ได้การจ้างงานได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนฐานของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของตัวเอง
0: ครับ
1: ที่มีปัญหาอันเนี้ยมันก็สะสมมาเรื่อยแล้วเติบโตต่ำเนี่ยแล้วเราก็มีการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่องเลยหลังปี47-48เนี่ยเราไม่เคยกลับมามีงบประมาณแบบสมดุลหรือเกินดุลเลยนะฮะติดลบตลอดขาดดุลตลอดซึ่งอันนี้ก็อยากจะชวนมองไปข้างหน้าว่ามันจะเกิดปัญหาในระยะต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยอีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการปฏิรูประบบการคลังอย่างจริงจังนะฮะทีนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่างจากปี40ปี40เนี่ยปัญหาหลักเนี่ยมันคือ
0: เอกชน
1: การก่อหนี้เกินตัวของเอกชน
0: ก็ทำให้พวกสถาบันของภาคเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินเอกชนก็ล้มกันไประเนระนาดเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการออกมาตรการปรับแก้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็ทำให้ภาคการเงินแล้วก็ธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจะมีความเข้มแข็งขึ้นนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ได้มีการปฏิรูปเลยก็คือโครงสร้างทางด้านการคลังทางด้านภาครัฐเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย
1: ์คือภาครัฐเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเจอปัญหาหลายรอบนะแล้วเราก็ใช้เงินจำนวนมากในการไปดูแลแก้ปัญหาถูกไหมฮะรวมทั้งดูแลประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นตอนน้ำท่วมใหญ่นะแล้วก็ตอนโควิดวิกฤตการโควิดมันก็ทำให้เกิดการพอกพูนของหนี้สาธาร
0: ณะอันนั้นใช้เป็นล้านล้านเลยนะล้านล้านบาทเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็หลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็ดำเนินนโยบายประชานิยมด้วยนะมันก็สะสมหนี้จำนวนมากแล้วก็หนี้บางอย่างมันก็ซ่อนอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งอันนี้เป็นก้อนใหญ่เลยนะฮะ 1.3 1.4 ล้านล้านน่ะ 1.3 1.4 ล้านล้านบาทแล้วตรงเนี้ยถ้าบวกกับหนี้ที่มีอยู่หนี้ที่ถือว่านับเป็นหนี้สาธารณะแล้วเนี่ยจริงๆมันทะลุเพดานไปแล้วนะฮะมันเกินเพดานไปแล้ว
0: เห็นว่าไปซ่อนอยู่ในรูปงอกงบประมาณใช่ไหมจัน
1: คืออยู่ในแบงก์รัฐอ่ะอยู่ในแบงก์รัฐทีนี้ถ้าเรามาดูค่าใช้จ่ายของปี70เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารายจ่ายประจำ3ล้านล้านเนี่ยมันเท่ากันกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้พอดีเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บรายได้ได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเราจะไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำนะซึ่งค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนมากตัดทอนไม่ได้
0: มันคืออะไรก็คือเงินเดือนสวัสดิการอะไรต่างๆ
1: เงินเดือนสวัสดิการภาระผูกพันอะไรทั้งหลาย
0: ของข้าราชการและลูกจ้างอะไรทั้งหลายเนี่ย
1: ใช่ครับภาระผูกพันทั้งหลายการชำระหนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะทีนี้ปัญหามันก็คือว่ามันมีแนวโน้มที่ปี71-72อะไรเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามเป้าเนี่ยแล้วก็เราก็อาจจะเก็บภาษี
0: ได้น้อยลงต่ำลง
1: ในน้อยลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: คือดูแนวโน้มเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าอย่างค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยถ้ารักษาพยาบาลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็
0: ไป

0: อย่างตามทิศทางว่าเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคนเกษียณก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้น
1: ใช่ครับฉะนั้นก็คือถ้าตรงนี้มันมีปัญหาเนี่ยการจะไปกู้เงินเนี่ยมันก็ถูกล็อกเอาไว้นะคุณไพศาลถูกล็อกเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าในสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้ไปเขียนกฎหมายล็อกเอาไว้จริงๆก็เจตนาดีเพื่อที่จะทำให้เกิดวินัยการเงินการคลังนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าสถานการณ์เนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะขาดความยืดหยุ่นก็คือเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยมันจะเขียนไว้ชัดเลยว่ารัฐบาลต้องจัดเป็นงบลงทุนนะเท่าไหร่มันจะระบุชัดอย่างเช่นรัฐบาลต้องจัดงบลงทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณรวมนะแต่ปัญหาก็คือว่างบประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วก็งบลงทุนเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่าเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลด้วย
0: ครับ
1: อันนี้คืออยู่ในพ.ร.บ.วินัยทางการคลังนะฮะในขณะที่พ.ร.บ.หนี้สาธารณะเนี่ยบอกว่าห้ามขาดดุลเกิน 20% ของงบประมาณบวกกับ 80% ของงบคืนหนี้คือพูดง่ายว่าถ้าเราเอา2กฎหมายอันเนี้ยมาบอกว่าคือเอามารวมกันเนี่ยแล้วมันคือแค่มันเป็นสภาวะบังคับว่าเราเนี่ยเรากู้มากกว่าเราลงทุนไม่ได้เรากู้มากกว่าที่เราลงทุนไม่ได้นะและต้องลงทุนอย่างน้อย 20% พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันติดล็อกเดดล็อกเลยครับคุณไพศาลเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บภาษีหรือมีรายได้ไม่ cover
0: ตามประมาณการ
1: ครอบคุมไม่ครอบคุมรายจ่ายประจำเนี่ยเราจะทำไงนะเราจะทำยังไงฮะ
0: กู้ก็ไม่ได้ติดเพดานติดข้อกำหนด
1: ฮะคือกู้ต้องเอามาลงทุนคือกู้มาจ่ายประจำเนี่ยเขาห้ามไว
0: ้ครับ
1: นั่นหมายความว่าสภาวะแบบนี้เราอาจจะเจอแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา
0: กับโฟร์แมนชัตดาว
1: น์ใช่คือถ้าสมมติเราไม่สมมติเราไม่ตัดทอนรายจ่ายประจำซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็พูดแล้วว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมันตัดทอนยากเราจะไปลดเงินเดือนข้าราชการเราจะไปลด
0: สวัสดิการอะไรก
1: ็บำนาญข้าราชการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆถูกไหม
0: ครับมีเชิญอาจารย์
1: เชิญครับเชิญ
0: ผมเห็นมีเขาที่เขาเป็นสำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือไงเนี่ยที่เขามีฝ่ายวิชาการเขาวิเคราะห์เขาบอกตั้งข้อสังเกตนะว่าตอนหลังๆเนี่ยงบประมาณในช่วงประมาณ 3-4 ปีมาเนี้ยรวมทั้งที่ชัดเจนที่สุดคือปี40เนี่ยต้องเอาเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในงบกลางเพราะไม่ฉะนั้นแล้วตัวตรงนี้มันจะโตมากจนกระทั่งไอ้งบลงทุนมันจะไม่ได้ 20% เขาต้องทำให้มันอยู่แล้วก็ดึงบางส่วนเนี่ยออกไปแล้วไปใส่ในงบกลางเพราะงบกลางไปเสร็จแสนล้านเลยนะ
1: ถ้า
0: 600,000 700,000 ล้านอะไรมั้งนะซึ่งปกติแล้วเขาจะให้เป็นไอ้เงินที่เอาไว้ใช้จ่ายในกรณีที่มันเกิดสถานการณ์เร่งด่วนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เช่นน้ำท่วมภัยอุบัติภัยครั้งใหญ่อะไรต่างๆอย่างเนี้ยเป็นเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าเนี่ยดูล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการของหน่วยงานส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในนั้นอันนี้เขาดูมานะจากงบปี70เนี่ยอาจารย์พอจะนึกภาพออกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาก็ใช้วิธีตั้งต่ำกว่าความเป็นจริงเสร็จแล้วก็เอาแล้วก็ใช้วิธีล้วงเอาเงินเนี่ยจากไอ้เงินคงคลังเสร็จแล้วในปีถัดไปก็จะทำงบเนี่ยชดเชยเงินคงคลัง ซึ่งก็จริงๆก็ไม่ถูกคือเวลาตั้งก็ตั้งตามความเป็นจริงไปเลยให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงถูกไหมฮะซึ่งตอนนี้ดูแล้วก็คือว่าถ้าไม่ปฏิรูปทางการคลังอย่างจริงจังเนี่ยทั้งทางด้านรายจ่ายคือควบคุมรายจ่ายให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ลดทอนในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยแล้วก็ไม่พยายามรายได้เพิ่มหรือว่าปฏิรูปทางด้านภาษีเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอย่างมากในระยะต่อไปนะ
0: ผมจับประเด็นว่าวันนี้ที่อาจารย์มาย้อนอดีตถึงวิกฤตต้มยำกุ้ง29ปีเนี่ยผลพวงจากวิกฤตในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราก็ดูจะมีการปฏิรูปแก้ไขไอ้เรื่องสิ่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่มันจะเกิดวิกฤตซ้ำโดยเฉพาะในภาคเอกชนนะฮะแต่แปลมาเนี่ยไอ้วิกฤตข้างหน้าถ้ามันจะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยคือวิกฤตทางด้านการคลังเนี่ยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับทีนี้ก็คือบทเรียนของปี40ก็คือว่าเราปล่อยให้เกิดวิกฤตก่อนถูกไหมแล้วเราถึงปฏิรูปซึ่งมันก็เสียหายไปเยอะมาก
0: ใช่
1: ทีนี้คราวนี้ก็คือว่าเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณสักปี2ปี3ปีก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆคือถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยก็จะเสียหายถ้าปฏิรูปซะก่อนก็อาจจะไม่เจอวิกฤตนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะปฏิรูปได้หรือไม่นะครับหรือจะใช้วิธีไหนคือถ้าใช้วิธีง่ายๆก็คือแก้กฎหมายแก้กฎหมายให้มันเข้มงวดน้อยลงมันก็จะไม่ติดล็อกกฎหมายถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะเกิดมันก็จะมันปัญหายังไม่ได้ได้รับการแก้ไขอ่ะมันก็จะสะสมต่อไปคืออย่างไปถ้าสมมติไปแก้พรบ.วินัยการคลังเนี่ยเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนมันก็จะเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในอนาคตว่าประเทศก็จะไม่มีอนาคตเท่าไหร่เพราะการลงทุนมันน้อยถูกไหมฮะหรือถ้าแก้พรบหนี้สาธารณะเพื่อเปิดให้รัฐบาลกู้ชดเชยการขาดดุลได้มากขึ้นหนี้สาธารณะก็จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะฮะก็อาจจะถูกปรับลดอันดับเครดิตถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือต้นทุนในการระดมทุนของภาครัฐและภาคเอกชนก็จะสูงขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ติดล็อกกฎหมายแต่ว่ามันจะดูว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจเรื่องวินัยทางการเงินการคลังน้อยฉะนั้นวิธีที่ดีเนี่ยก็คือลดค่าใช้จ่ายประจำที่สามารถลดได้นะฮะในขณะที่ค่าใช้จ่ายประจำมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยเราจะลดยังไงมันต้องมีวิธีในการลดและต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองทางนโยบายว่าจะเอายังไงสองก็คือก็ต้องปฏิรูปภาษีต้องเพิ่มรายได้ภาษีนะตอนนี้ผมอยู่กมธ.เนี่ยเป็นรองประธานต่างเนี่ยเราก็มีแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันก็กล้าหาญมากพอที่จะผ่าตัดเพราะว่าเวลาผ่าตัดในเรื่องพวกนี้มันก็จะมีคนที่
0: ส่วนใหญ่จะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองนะ
1: จะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองรวมทั้งจะกระทบกับคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยอย่างสมมติเสนอให้มีการเก็บภาษีทรัพย์สินให้มันจริงจังและดีขึ้นกว่านี้เนี่ยถูกไหมฮะมันก็จะกระทบคนที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยแต่จริงๆอันเนี้ยมันไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่แต่ว่าคนที่มีทรัพย์สินมากๆก็มักจะเป็นคนเสียงดังและมีอำนาจทางการเมืองงั้นมันก็ไม่ง่ายฉะนั้นก็คือมันก็จะมีแรงเสียดทานอยู่ในความพยายามในการแก้ปัญหาแต่ว่าไม่แก้ไม่ได้ครับดูแล้วน่าจะเกิดปัญหาแน่ครับ
0: ถ้าไม่แก้มันก็จะซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือฝีแตกซะก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้กันในภายหลังนะอาจารย์นะเสียหายไปแล้วนะตอนนั้น
1: ใช่ครับทีนี้พอดีถ้ามันฝีแตกเนี่ยแล้วมันติดเชื้อด้วยเนี่ยมันก็จะหนักไงนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยฝีแตกติดเชื้อ

0: นิพนธ์ที่เมืองไทยนะฮะก็กระทบเลยเพราะว่าเวลากลับไปดีเฟนต์วิทยานิพนธ์เนี่ยไปรายงานความคืบหน้าเนี่ยค่าเงินบาทมันอ่อนไปเรื่อยๆไงค่าใช้จ่ายมันก็สูงสูง
1: มันไปถึง50 กว่าบาทอาจารย์เป็นเท่า
0: ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเดือนมกราปี41ผมยังจำได้เลย
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วมันก็ลงมันก็แข็งค่าขึ้นหน่อยก็มาอยู่ที่ประมาณ40 กว่า
1: ครับ
0: 40 กว่านี่มันก็ต่างจากตอนที่เราอยู่อเมริกา25 บาทแค่นั้นเอง
1: ใช่30-40% เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่2ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุ MCOT ให้คุณไม่พลาดแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่อง MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android แล้วโหลดเลยครับ
5: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เอาละครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับคุณไพศาลครับ
1: ครับตอนที่รัฐบาลของพลเอกชวลิตตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะก็จากฟิกซ์อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่เนี่ยก็มาเป็นเขาเรียกอะไร manage float นะ
0: ครับใช่คร
1: ับ ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมามากมายเลยเพื่อป้องกันในการเกิดวิกฤตซ้ำซ้อนแต่คราวนั้นเนี่ยกุญแจสำคัญหรือตัวแปรสำคัญเนี่ยมันคือ IMF หรือเปล่าที่เป็นคนคอยมากำกับเพราะเราต้องไปกู้เงินจากเขาแล้วเขาก็มีหลักเกณฑ์ทำให้บีบให้เราต้องมีการปรับแก้อะไรต่างๆหรือว่าจริงๆแล้วมัน
0: เรื่องของการที่ปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปภาคการเงินนะฮะแต่ว่าภายใต้หาของ IMF เนี่ยมันก็มีวาระอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันคุณเบสานคือถ้าเราไม่ได้มองแบบแค่เฉพาะพื้นผิวที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากฎหมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันก็เปิดทางเปิดช่องให้กลุ่มทุนข้ามชาติเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ธุรกิจไทย
1: แต่มันก็มีวาระซ่อนเล่นอะไรมันอยู่บ้างนะ
0: ไม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือแต่ว่ามันก็เป็นทางหนึ่งในการแก้ปัญหาถูกไหมเพราะ

0: พอสมมุติผู้คนในระบบเศรษฐกิจมันล้มละลายเนี่ยเราก็ต้องการเงินใหม่เข้ามาถูกไหม
1: ครับ
0: เข้ามาฟื้นฟูถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเงินพวกนี้มันก็เป็นเงินต่างชาติอะเข้ามาฟื้นฟูอย่างแบงก์ต่างๆเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและความเป็นเจ้าของก็เปลี่ยนหมดนะฮะกลายเป็นแบงก์ลูกครึ่งหมดหรือเป็นแบงก์ต่างชาติไปเลยนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นแบงก์กลายเป็นแบงก์รัฐไปรัฐเขาก็มาเทคโอเวอร์ผู้ถือหุ้นเดิมก็เสียหายไปทีนี้มันก็จะมีคนบางคนเสียหายมากเสียหายน้อยมันก็เกิดหลายมาตรฐานอีกคุณไพศาลถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คนที่มีเส้นสายทางการเมืองมากๆหรือมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอำนาจในสังคมเนี่ยก็จะเสียหายน้อยกว่าบางคนก็เสียหายหนักเลยก็คือว่าถูกลดทุนก่อนให้เหลือ1สตางค์แล้วถึงเงินใหม่ถึงจะเข้ามาเพิ่มทุนมันก็เปลี่ยนเจ้าของไปเลยอ่ะถูกไหมฮะแต่ในขณะที่บางธนาคารเนี่ยก็จะได้รับการเหมือนประคับประคองช่วยเหลือให้เวลาในการไปหาทุนใหม่มาโดยที่ไม่ต้องลดทุนอะไรเงี้ยคือความเสียหายเนี่ยมันเป็นความเสียหายขนาดใหญ่มากตอนปี40
1: ครับ
0: นะแต่ว่ามันอยู่ในระดับระบบสถาบันการเงินแล้วก็โครงสร้างส่วนบนมากกว่าแล้วมันก็มีผลกระทบต่อประชาชนในระดับรากหญ้ารากฐานแต่ว่ามันก็แต่ทุกคนจำนวนหนึ่งก็ปรับตัวได้เพราะว่าพอเราลอยตัวข้างเงินบาทมันอ่อนปุ๊บการส่งออกก็ดีถูกไหมภาคเกษตรกรรมก็ขยายตัวดีฟื้นตัวดีแต่ว่าถ้าครั้งนี้ปัญหามันจะต่างจากปี40คราวนี้ปัญหามันจะเป็นปัญหาของคนระดับฐานรากคนระดับรากหญ้าจึงเขาจะเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเราเกิดปัญหาวิกฤตการทางการคลังเนี่ยแล้วเรามีความจำเป็นต้องตัดสวัสดิการหรือตัดความช่วยเหลือเงี้ยมันจะยิ่งซ้ำเติมคนระดับฐานรากถูกไหมฮะหรือเราไม่มีเงินในการที่จะดูแลในบางเรื่องเงี้ยมันก็จะกระทบคนระดับฐานรากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีฮะ
1: ครับเป็นว่าที่ผมเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องบทเรียนของวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นหรือเปล่าว่าคนไทยเราเนี่ยเราไม่มีวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาเสียแต่เนิ่นๆคือเห็นปัญหาแล้วก็รีบลงมือแก้ไขซะก่อนที่มันจะนำไปสู่หายนะแต่ถ้าดูจากบทเรียนของไอ้ปี40เนี่ยมันต้องหายนะแล้วในที่สุดเราจะถูกบีบให้ต้องทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซ้ำสองมันเป็นอย่างนั้นผมก็เลย
0: คือผมมองว่ามันก็ไม่เชิงว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของผู้ที่กำหนดนโยบายว่าเขามีแนวความคิดหรือมีจุดยืนแบบไหนคือถ้าเขามีแนวความคิดหรือจุดยืนเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วมองมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยเขาต้องยอมเสียคะแนนนิยมถูกไหมหรือเขาต้องยอมที่จะถูกต่อว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันจะต้องมีคนเสียประโยชน์ได้ประโยชน์อยู่ละในกระบวนการของการตัดสินใจเชิงนโยบายกำหนดนโยบายถูกไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นเนี่ยเขาก็จะผลักปัญหาไปในอนาคตไปเรื่อยๆไงไม่แก้ปัญหาเพราะจริงๆตอนวิกฤตปี40เนี่ยบรรดานักเศรษฐศาสตร์บรรดาหน่วยงานระหว่างประเทศจำนวนไม่น้อยนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือแม้กระทั่ง IMF เองก็ตามก็เตือนหลายรอบแล้วนะฮะเตือนทั้งรัฐบาลบรรหารรัฐบาลชวนเตือนมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมาถึงรัฐบาลชวลิตเนี่ยโดยเฉพาะสมัยรัฐบาลบรรหารเนี่ยให้เขาก็ส่งสัญญาณชัดว่าให้รัฐบาลเนี่ยทำงบประมาณเกินดุลเยอะๆทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะ

0: เพื่อที่จะดูดซับความร้อนแรงออกจากระบบเศรษฐกิจเพราะว่าสมมติเอกชนเนี่ยมันลงทุนเกินตัวลงทุนเยอะมากๆเศรษฐกิจมันฟองสบู่อยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: รัฐก็ต้องลดการที่จะไปกระตุ้นให้ฟองสบู่มันยิ่งมากขึ้นนั่นคือคุณก็ต้องเก็บภาษีมากขึ้นเก็บภาษีมากขึ้นขยายฐานภาษีเพื่อตุนเงินเอาไว้นะเพื่อเอาไว้ดูแลอนาคตระยะยาวในขณะที่ไม่ต้องไปเร่งการใช้จ่ายเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วมันจะดูดซับฟองสบู่ไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวที่จะเป็นมาตรการอันนึงที่มันจะบรรเทาหรือแม้กระทั่งป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกเป็นแค่เรื่องเดียวนะแต่ว่าผู้มีอำนาจก็ไม่ยอมทำอยู่แล้วเพราะว่าทำก็คือเสียคะแนนนิยมเราก็ต้องมองปัญหาในเชิงระบบหรือโครงสร้างทางการเมืองด้วยว่าถ้ามันเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาอยู่เป็นวาระเนี่ยอยู่ครบ4ปีอยู่เป็นวาระไม่ใช่อยู่สั้นๆแล้วไม่มีเสถียรภาพเขาก็อาจจะทำถูกไหม
1: ครับ
0: แต่อันนี้คือเขาไม่รู้เดี๋ยวจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนั่นก็
2: ชอบเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอด้วยนะช่วงน
0: ั้นเป็นรัฐบาลอ่อนแออ
2: ยู่แบบประคับประคองกันไปเพราะเป็นรัฐบาลร่วมที่แบบพร้อมที่จะเลื่อยขาเก้าอี้อะไรกันอุตลุดไปหมด
0: ใช่ครับมันก็สะสมมาปัญหามันก็คือมันอย่างตอนวิกฤตปี40เนี่ยสิงคโปร์ก็กระทบไม่มากมาเลเซียก็กระทบแต่กระทบไม่มากเท่าไทยถูกไหมเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มันทำให้เขารับมือได้ดีกว่าใช่ไหมฮะ
2: หนักๆนี่เข้าใจว่าจะมีไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
0: ไทยนี่แหละหนักที่สุดฮะ
2: แล้วก็อินโดนีเซียเกาหลีใต้นะ
0: อินโดนีเซียนี่ก็เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
2: พอดีมันเป็นช่วงโอ้โหเรียกว่าต่อทางการเมืองเขาด้วย
0: ระบอบสุฮาโตล่มสลายเลยล่มสลายเลยครับแล้วก็พอล่มสลายปุ๊บอินโดนีเซียก็ไม่กลับมาเป็นเผด็จการอีกเลยนะเพราะว่า
2: จากตอนนั้นแล้วเขาก็นั่นเลย
0: เพราะคนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจัดการได้ดีคือเขาวางระบบไว้ดีแล้วมันก็ไปได้เลยนะครับของเราไม่ใช่นะของเรายังมีปัญหาต่อเนื่องกลับมาอีกนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลผลิตของการปฏิรูปทางการเมืองปี40ก็ถูกฉีกอีก
2: ครับคราวนี้วิกฤตต่อไปมันก็ที่อาจารย์ชี้ก็คือบทเรียนจาก29ปีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยวิกฤตที่รอข้างหน้าคือวิกฤตการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีการพูดถึงและให้น้ำหนักเรื่องนี้อะไรกันเยอะนะฮะ
0: ผมเนี่ยให้น้ำหนักเรื่องนี้เลยผมให้น้ำหนักเรื่องนี้แล้วก็มีคุณกรที่ให้น้ำหนักเรื่องนี้นะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
2: คือมองว่าต่อไปมันเราจะถึงขั้นที่ไม่สามารถจะจัดงบประมาณเพื่อที่จะเอาแค่จ่ายเงินเดือนราชการ
0: ไม่รายจ่ายประจำ
2: มันรายจ่ายประจำ
0: มันจะถูกการรายจ่ายประจำ
2: มันจะถูกล็อกไว้หมดโดยข้อกฎหมายต่างๆที่วางกันไว้
0: ใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณเอกนิติเขาทราบดีนะเพราะว่าเขาอยู่กระทรวงการคลังมาตลอดแล้วก็เห็นปัญหาอยู่เขาถึงพยายามจะแก้โดยการเนี่ยพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนให้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าในส่วนของการที่จะปฏิรูปภาษีอะไรพวกนี้ก็ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองว่าจะทำยังไง
2: ก็รู้สึกแค่ว่าประชุมพูดถึงเรื่องไอ้แวดเวิร์ดอะไรมาแล้วก็เนี่ยมันก็แบบทุกครั้งอ่ะถ้ารัฐบาลพูดถึงเรื่องแวดอะไรมาเนี่ยนะโอ้โหมันเชื่อมีกระแสออกมาแบบหนักหน่วงรุนแรงมากเพราะคนก็ไม่ยอมที่จะให้รัฐบาล เพราะจริงๆแวดของเราเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือตอนนี้แวดของจริงนี่คือ 10% ใช่ไหมอาจารย
0: ์คือมันต้องขึ้นเป็น 10% มานานแล้วอะครับแล้วมันก็เลื่อนมาเรื่อยถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจ
2: เลื่อนมา20-30 ปีนะฮะ
0: ครับใช่ครับเราก็เลื่อนมาเรื่อยเพราะว่ามันก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะกล้าตัดสินใจตรงนี้ด้วยแล้วก็พอถึงเวลาจะขึ้นแวดก็เห็นเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเลื่อนออกไปก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าขึ้นก็อาจจะยิ่งทุบเศรษฐกิจลงไปก็ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้มันก็มีส่วน
0: แทนที่จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็อาจจะได้น้อยลงก็ได้คืออัตราเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจอาจจะลดลงก็เลยดูแล้วก็คือโดยภาพรวมก็อาจจะเก็บได้น้อยลงคือมันก็ต้องดูจังหวะของการขึ้นด้วยการมองไปในอนาคตเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่าถ้าจะขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน
2: ครับแล้วก็20ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ประเทศไทยมันก็ไม่มีจังหวะไหนที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: มันก็โตต่ำกว่าศักยภาพมายาวนาน
0: โ
2: ตเป็น10ปี
0: ใช่
2: บรรยากาศเป็นเรื่องนี้ก็กำลังขัดสั่งกันไป
0: ทีนี้จะไปขึ้นภาษีทรัพย์สินก็ไม่ง่ายอีกอย่างในตัวเล่มพรบงบประมาณปี70เนี่ยก็จะเก็บภาษีมรดกได้แค่1,000 ล้านเองนะทั้งที่ก็ไปดูอย่างมหาเศรษฐีเจ้าสัวของไทยเนี่ยเราติดอันดับโลกหลายคนนะ
2: ครับ
0: ฮะ
2: ใช่
0: ฉะนั้นก็คือคนที่เขามีเงินมากๆเนี่ยเขาก็มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางบัญชีที่ปรึกษาทางภาษีอะไรเขาก็สามารถที่จะยักย้ายถ่ายเทให้บริหารภาษีให้เสียภาษีน้อยลงก็คือคนที่แบกรับภาระหนักที่สุดเนี่ยก็คือมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลางแล้วก็ประชาชนยากจนโดยทั่วไปก็แบกรับ
2: ภาษีที่มีมูลค่าสูงที่สุดก็คือแวดเนี่ยใช่ไหมอาจารย
0: ์ภาษีที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยก็คือภาษีทางอ้อม
2: ภาษีแวดเนี่ยนะ
0: อ้อมแล้วแวดก็คือภาษีทางอ้
2: อม
0: คือแวดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาษีทางอ้อม
2: ครับ
0: นะฮะซึ่งก็คนที่แบกรับภาระมากที่สุดก็คือคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมัน
2: รายได้กับสิ่งที่เขาต้องบริโภคต้องใช้จ่ายมันก็พ
0: อ
2: มนุษย์คนหนึ่งก็พอกันคน
0: แล้วก็ภาษีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งรายได้หลักก็คือภาษีรายได้นิติบุคคลแล้วก็ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแต่ภาษีทรัพย์สินของไทยเนี่ยต่ำมากนะอย่างถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยแค่ 0.02% เท่านั้นเองประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับเดียวกับไทยเนี่ยส่วนมากมันก็ขึ้นไปประมาณ 3% นะ
2: ครับเพราะคนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยโหถือครองพวกทรัพย์สินที่ดินต่างๆเนี่ยมันถึงได้แบบโหฬารกันมากนะ
0: โหแล้วมันก็สามารถสะสมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไง
2: ที่มีที่ก็เป็นหมื่นๆไร่อย่างเงี้ย
0: แสนไร่ก็มี600,000 ไร่อ่ะ
2: ซึ่งถ้าเจอแบบภาษีแบบหนักๆเนี่ยไม่ได้เลยนะถือข้อขนาดนี้มันล้มละลายเลยนะแ
0: ล้วก็ไม่รู้มันคือเราเก็บเนี่ยมันไม่ได้เก็บจนกระทั่งเขาเป็นภาระหนักนะเพราะมันเก็บแค่ 0.01 อะไรเงี้ยคือมันเป็นคือมันเป็นยังไงอ่ะเป็นจำนวนเงินที่เขาเสียได้อ่ะโดยฐานะ
2: ครับ
0: คือขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่ว่ามันจะทำให้คนส่วนใหญ่มันดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายได้เข้ามาที่จะเอามาพัฒนาประเทศมาดูแลสวัสดิการให้คนที่เขามีความจำเป็นใช่ไห
2: ม
0: ตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นรายได้ไม่มากแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเนี่ยนะฮะพอเกษียณหรือสูงวัยแล้วก็ไม่มีใครดูแลเนี่ยก็ลำบากมากนะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากเลยที่รัฐจะต้องจัดการต
2: ้
0: องดูแลแล้วตอนนี้มีคนผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเยอะแยะเลยตามชุมชน
2: เยอะเยอะเยอะ
0: เวลาผมไปลงพื้นที่ฮะครับ
2: เยอะมากเยอะมาก
0: แล้วลูกก็ไม่มีเวลาดูแลด้วยต้องไปประกอบอาชีพ
2: ครับ
0: เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข
2: ไอ้ภาระของรัฐบาลในการที่จะต้องช่วยเหลือในขณะนี้จะเรียกว่าเป็นรูปสวัสดิการก็คงไม่เต็มรูปแบบนะก็อาจจะเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์เนี่ยภาระตรงนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย
0: ์สูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับ
2: เนี่ยมาลงทะเบียนเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะลดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลงอะลงทะเบียน19ล้านจาก13ล้านเนี่ยไม่รู้จะตัดแล้วจะตัดลงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู
0: ้ตรงนี้มันก็มีปัญหาในเชิงที่ด้วยระบบแบบสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องไปแสดงความจนใช่ไหม
2: ค
0: ือต้องไปลงทะเบียนและแสดงความจนมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรจะได้ก็ได้แล้วก็คนที่ควรจะได้ไม่ได้หลุดออกไปก็เยอะถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติประเทศเนี้ยมันมีการปฏิรูปใหญ่แต่มันจะต้องทำควบคู่กันไปนะฮะให้มันเป็นสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องของสังคมสงเคราะห์ถูกไหมทุกคนก็ได้สิทธิ์นี้หมดจะใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ใช่ไหมครับมันก็จะง่ายมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดออกจากระบบเพราะทุกคนได้หมดคือคนจนได้หมดคนรวยก็ได้ด้วยแต่คุณไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้คุณไม่ต้องไปใช้สิทธิ
2: ์
0: มันก็จะเป็นระบบการบริหารอีกแบบนึง
2: ไอ้ที่อะไร negative income tax นี่ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ดีกว่านะอาจารย์
0: negative income tax ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ได้เสนอความเห็นไปแล้วก็จริงๆ negative income tax เนี่ยโดยฐานคิดเนี่ยมันเป็นเสรีนิยมนะมันไม่ใช่สังคมนิยมประชาธิปไตยนะฮะคือมันไม่ใช่โซเชียลเดโมแครตเพราะว่าคนที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเป็นเจ้าของสำนักคิดเสรีนิยม
2: ตัด
0: นะแล้วเขาก็พยายามที่จะออกแบบให้ภาษีเนี่ยมันเป็นภาษีที่ช่วยคนที่มีรายได้น้อยได้ตรงจุดก็คือว่าใครก็ตามที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือ โดยการที่จะโอนเงินให้มันขึ้นมาอยู่ในระดับขั้นต่ำที่เขาควรจะได้รับเพื่อสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพถูกไหมฮะ
2: คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีก็เป็นผู้จ่ายคนที่ต่ำกว่านั้นก็เป็นผู้รับ
0: ใช่ครับ
2: จะมีเกณฑ์อยู
0: ่แล้วมันก็จะทำให้การบริหารการใช้จ่ายเรื่องไอ้ระบบสวัสดิการเนี่ยดีขึ้นแล้วมันจะสามารถไปแก้ไขปัญหาเรื่องประชานิยมระบบประชานิยมที่ไปแจกเงินแจกสวัสดิการอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำตรงนี
2: ้ครับ
0: เพราะมันจะมีระบบตรงนี้เข้ามาแทน
2: ครับ
0: นะ
2: ครับนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราคงจะได้หยิบยกเรื่องนี้มามองในมุมของย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับอาจารย์ดร.อนุสรณ์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกุมได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 23,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอส

0: มท.จำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

กวีชื่อฝากฟ้าดินสุริยันจันทรายังอาทรรอนเรืองรามอารามล่าสู่สวรรค์คาไลคันไลลาทรงฝากฟ้าดินไว้กับใจเมืองประทับแล้วแนวทางทั้งศาสตร์ศิลป์ฟื้นใจดินใจฟ้ามาต่อเนื่องดังดาวผ่องนภาดินประทินประเทืองทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมทุกแบบเบื้องบาทบงดำรงธรรมดำรงธรรมดำรงไทยหาไทยประเทศสมพระเจตนารมณ์ทรงบ่มร่ำให้รู้อยู่รู้เผชิญดำเนินนำทุกเบื้องบาทญาติย้ำเลิศล้ำเลอเสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์เสด็จคู่มิ่งขวัญตะวันเดือนยังแย้มเยือนโยงยามสม่ำเสมอสายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์สายฝนสั่งฟ้ารินแผ่นดินละเมอน้ำตาเอ่ออำลาอาลัยพระองค์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

เมื่อเราได้นึกถึงภาพในหลวงภูมิพลก็จะนึกถึงพลังความรักและความศรัทธาในตัวพระองค์อย่างท่วมท้นที่ประสบนิกรชาวไทยมีให้แต่พระองค์และมีหลายครั้งที่เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศนั้นจบลงได้ด้วยพระราชดำรัสเพียงไม่กี่ประโยคพระบารมีที่ท่วมท้นราวกับปาฏิหาริย์นั้นมีมากจนราวกับว่าทั่วแผ่นดินนี้ไม่มีใครเลยที่จะกล้าต้านทานพระองค์ได้แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเคยมีวันที่ข้าราชบริพารข้าราชการและนักวิชาการคัดค้านไม่เชื่อในพระองค์อย่างหนักจนถึงขั้นที่มีคนพูดว่าโครงการแบบนี้มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำโครงการดังกล่าวคือโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริน้ำห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสร้างเขื่อนปิดปากถ้ำหินปูนเพื่อเก็บเอาน้ำไว้ใต้ดินซึ่งโครงการนี้นั้นต้องใช้เวลายาวนานถึง30กว่าปีจึงจะเห็นผลประสบความสำเร็จที่จริงแล้วในหลวงทรงเสนอโครงการนี้เอาไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2524แล้วแต่ว่าในเวลานั้นไม่มีใครเชื่อพระองค์เลยอีกทั้งยังรวมตัวกันคัดค้านพระองค์ท่านอีกด้วยก็เพราะไม่เชื่อก็เลยไม่มีใครสนองพระราชดำริจึงไม่เกิดโครงการอะไรขึ้นแต่เมื่อ23ปีต่อมามีคนชื่อว่าด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเชื่อและได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสนองโครงการพระราชดำริของพระองค์มีการสอหาผู้ออกแบบรับเหมามาทำซึ่งทุกรายล้วนปฏิเสธที่จะทำเพราะทุกคนคิดว่าทำไม่ได้ทำแล้วเขื่อนจะต้องรั่วแน่ๆจนถึงกับพูดกันว่าถ้าอยากทำก็ต้องไปหาคนบ้ามาทำบางคนถึงกับบ่นว่าจะตามพระทัยพระองค์ท่านไปทำไมกันเพราะแทบทุกคนไม่เชื่อในพระราชดำริของพระองค์จนกระทั่งมีคนบ้ามารับงานนี้ไปทำเข้าจนได้สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือการรั่วซึมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดทุกคนนั้นปวดหัวและปวดใจกับการตามอุดรอยรั่วการซ่อมรูรั่วกินเวลายาวนานถึง3ปีทุกคนนั้นต่างสงสัยเหมือนกันว่าเราจะไล่อุดซ่อมรูรั่วนี้ไปทำไมกันแล้วระดับน้ำในถ้ำก็ไม่ได้สูงขึ้นมาเลยไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างยิ่งกว่าก็คือพระราชกระแสรับสั่งว่าต่อไปนี้ให้ทำเขื่อนปิดปากถ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นอยู่ว่าทำมาแล้วรั่วทั้งอุดทั้งซ่อมมาต่อเนื่องแล้วทำไมยังรับสั่งให้สร้างเพิ่มขึ้นอีกกว่าทุกคนจะถึงบางอ้อจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศรอบภูเขาที่แต่เดิมจะแห้งแล้งจนไม่สามารถทำเกษตรกรรมใดได้เลยกลับกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ดินนั้นมีความชื้นมากและมากเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกอันเนื่องมาจากน้ำที่ไหลซึมรวมตัวกันในถ้ำใต้ดินในฤดูหลากนั้นถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยเขื่อนปิดปากถ้ำไม่ได้ไหลลงสู่พื้นราบและน้ำที่ซึมออกมาจากรูรั่วเหล่านั้นคือตัวการในการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินโดยรอบภูเขาจนมีความชื้นขึ้นมาเพียงพอแก่การทำการเกษตรกรรมในฤดูแล้งและแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ความจริงแล้วโครงการนี้ควรจะเสร็จเร็วกว่าที่เป็นจริงเพราะในช่วงต้นของโครงการนั้นท่านดร.สุเมธเคยเชิญทีมงานจากญี่ปุ่นเข้ามาและทีมงานญี่ปุ่นนั้นตื่นเต้นและชื่นชมแนวพระราชดำรินี้อย่างมาก
แต่ถ้าว่าในหลวงทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าว่าคนบ้าที่จะมาทำนั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทรงสงวนองค์ความรู้นี้เอาไว้ให้กับคนไทยได้รู้ก่อนเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ในหลวงภูมิพลทรงครองราชนั้นพระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดเวลาและที่สำคัญคือทรงพิสูจน์ตัวเองต่อประสบนิกรของพระองค์ตลอดเวลาว่าพระองค์นั้นสามารถพึ่งพาได้ทรงเป็นร่มโพร่มใสให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้จริงๆในพุทธศักราช2524นั้นไม่มีใครเชื่อมั่นในพระราชดำริที่ลึกล้ำของในหลวงภูมิพลจึงไม่มีใครเชื่อและพระองค์ก็มิได้บังคับขู่เข็นให้ใครต่อใครมาเชื่อในพระองค์และในเวลาต่อมาเมื่อพุทธศักราช2547เวลานั้นผลงานของพระองค์เป็นที่ประจักษ์มากแล้วพระบารมีมากล้นแต่ก็ยังคงมีการตั้งข้อสงสัยต่อพระราชดำริที่ลึกล้ำเช่นนี้อยู่ดีนี่คือหลักฐานประการหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้มีพระราชอำนาจถึงขนาดที่จะสั่งให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าซ้ายหันขวาหันตามพระทัยของพระองค์ดังที่เกษียรเตชะพีระพุทธศักราช2563เคยกล่าวเอาไว้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจจำกัดโดยรัฐไม่ได้อยู่ใต้การครอบครองควบคุมของสถาบันโดยรัฐไม่ได้อยู่ใต้การครอบครองควบคุมของสถาบันพระมหากษัตริย์เยี่ยงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชติดต่อไปพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบันนั้นมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประสบนิกรชาวไทยมอบให้ในหลวงของเราสิ่งนี้เป็นศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจน์พระองค์เองต่อประสบนิกรของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชมาตลอด70ปีนั่นเองขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากท่านอาจารย์เกษียรเตชะพีระพุทธศักราช2563การใช้พระราชอำนาจในระบอบใหม่หลังพุทธศักราช2475มติชนสุดสัปดาห์สืบค้นเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564

บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดย

ขอถวายกำลังใจแด่ในหลวงทุกทั้งปวงถ้าแลกรับกลับมาได้จะหารสู้แบ่งเบาเข้าพระทัยแม้นเป็นใครทเวศซ้ำช้ำเหลือทนพระองค์พาทรงแบ่งเบาเอาราชกิจเป็นลูกสาวคู่มิตรไปทุกหนเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายช่วยปวงชนทุกผู้คนชายขอบรอบแดนไทยโครงการกำลังใจในพระดำริทรงเริ่มริให้ผู้คนเริ่มต้นใหม่มอบโอกาสผู้พลาดหวังคืนกำลังใจได้มีชัยกับชีวิตคิดด้านดีพระองค์พาเสด็จรับคืนกลับสวงใจทุกดวงถวายองค์พระทรงศรีขอทุกผ่านเพิ่มพิพัฒน์สวัสดีเป็นมิ่งขวัญไทยนี้ตลอดกาลขอทุกผ่านเพิ่มพิพัฒน์สวัสดีเป็นมิ่งขวัญไทยนี้ตลอดกาลได้กล่าวด้วยกระหม่อมรองศาสตราจารย์อัชราโชคดาราไล่ศัตรูไก่ผู้ประพันธ์12 มิถุนายนพุทธศักราช2569

ครื่องของแม่ผู้หญิงที่มีแต่ให้เสียชีวิตไปกว่า10ปีแล้วช่วงนี้ฉันรบเร้าหนักให้แม่ย้ายไปอยู่กับฉันด้วยกันจนสุดท้ายแม่ก็ใจอ่อนยอมทำตามปีนี้แม่อายุ70ปีแล้วส่วนฉันอายุ40แม่เป็นคนตัวเล็กๆแต่ผิวพรรณหน้าตายังดูผุดพองวันนี้พวกเราขับรถมารับแม่แม่ได้จัดการแพ็คสัมภาระทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในกลุ่มสัมภาระมีข้าวสารอยู่2ถุงฉันตัดสินใจไม่เอาไปด้วยเพราะว่ารถนั้นบรรทุกไม่พอแต่แม่ยืนกรานต้องเอาไปให้ได้เห็นแม่ยืนยันขนาดนั้นฉันมองหน้าแม่ก็พอจะเข้าใจว่าลองเอามือบีบถุงดูก็พบว่ามีก้อนอะไรแข็งๆปะปนอยู่ในถุงถ้าเดาไม่ผิดคงเป็นเงินที่แม่เก็บสะสมไว้แน่ๆและมักจะสะสมให้พวกเรานี่เป็นนิสัยประจำตัวของแม่10กว่าปีก่อนตอนที่ฉันเพิ่งแต่งงานมีปัญญาเช่าห้องเล็กๆได้แค่ห้องเดียวมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งจะเริ่มสร้างฐานะตอนนั้นสิ่งที่อยากได้ยังไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แค่อยากได้ตู้เสื้อผ้าที่พอดูได้สักใบหนึ่งในฤดูหนาวปีนั้นแม่ได้หิ้วข้าวสารมาให้ถุงหนึ่งหลังจากแม่กลับไปแล้วตอนที่สามีเทข้าวสารใส่ถังเขาทั้งสองได้พบว่ามีมัดเงินมัดหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เป็นลายมือพ่อเงินนี้เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าคืนนั้นฉันนอนร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งช่วงเวลานั้นแม่มักจะเอาเงินที่เก็บออมมัดเป็นมัดเล็กๆปะปนไว้ในถุงข้าวสารวานให้คนนำมาฝากฉันและน้องสาวมันพวกเราจะแต่งงานแล้วออกเรือนมาหลายปีแล้วแต่ว่าพ่อแม่ยังคอยจุนเจือเป็นห่วงพวกเราอยู่เสมอคราวนี้ฉันได้เอาเงินนั้นคืนให้แม่แต่แม่ปฏิเสธและได้กล่าวขึ้นว่าเงินนี้นะฉันให้หลานชายฉันซื้อรถขับเล่นสักคันหนึ่งเห็นแกบ่นว่าแกอยากได้นะลูกเพราะราคามันแพงฉันจึงยังไม่ยอมซื้อให้ลูกลูกคงไปบ่นกับคุณยายให้ฟังคุณยายที่แสนดีจึงจดจำเรื่องนี้ไว้ในใจในความทรงจำของฉันนั้นแม่นั้นเป็นพวกที่มีแต่ให้ไม่ว่ากับพวกเรากับญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะข้าวของควรให้ก็จะยินดีให้ไม่เคยตระหนี่เลยกับการให้บางครั้งพวกเรายังสงสัยอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ทำไมช่างเป็นคนที่มีน้ำใจนะแต่รู้สึกได้เลยว่าหลังจากที่แม่ย้ายมาอยู่กับพวกเราบ้านเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่แม่ย้ายมาอยู่ด้วยแล้วมีอยู่เสาหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเอาลูกพี่จานใหญ่มาฝากฉันก็ได้แต่ประหลาดใจตอนที่แรกๆที่พวกเรามาอยู่ที่นี่เราสองบ้านนั้นเคยมีปากเสียงกันอย่างหนักเหตุก็มาจากการซ่อมแซมบ้านในตอนนั้นและหลังจากนั้นเราสองบ้านก็ไม่เคยทักทายกันอีกเลยฉันได้มองดูลูกพีชลูกใหญ่ๆในที่อยู่ในจานฉันพูดอะไรไม่ออกแต่กลับเป็นเพื่อนบ้านท่านนั้นที่พูดขึ้นว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับขนมที่เอาไปฝากมันอร่อยมากฝีมือเยี่ยมจริงๆลูกๆของฉันชอบมากค่ะฉันรู้ในทันทีเลยว่านิ
ี่คือฝีมือของแม่ล้วนๆพ่อแม่นั้นทราบว่าสองบ้านเรานั้นมีเรื่องระหองระแหงกันเล็กๆน้อยๆแม่ก็เลยเป็นฝ่ายไปเคาะประตูเขาก่อนเอาขนมที่แม่ทำเองน่ะไปฝากแม่ได้บอกฉันว่าญาติที่อยู่แดนไกลยังไงก็สู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้แม่ใช้ความจริงใจแก้ปมบาดหมางระหว่างฉันกับเพื่อนบ้านให้ฉันแบบง่ายได้จริงๆเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆ บ้านยังรวมไปถึงผู้คนในละแวกบ้านนั้นมักได้รับขนมบ้างบะจ่างบ้างซาลาเปาบ้างจากฝีมือแม่ของฉันสม่ำเสมอแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้แม่ก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วตอนอยู่บ้านนอกขนมที่แม่ทำแม้จะไม่ใช่ของแพงแต่มันเป็นขนมที่ทำด้วยฝีมือที่อบอวลไปด้วยความหอมกรุ่นและอร่อยยังไงก็หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดแน่นอนมนุษยสัมพันธ์ของบ้านเรากับเพื่อนบ้านก็เลยแน่นแฟนขึ้นมาแบบทันตาเห็นซึ่งนั่นก็ล้วนเป็นฝีมือจากแม่ฉันเองทั้งนั้นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่รู้จักหนังสือสักตัวเธออ่านไม่ออกเลยแต่ว่าแม่ลึกซึ้งกับความว่าให้เลยสร้างมิตรไมตรีให้ฉันกับเพื่อนบ้านไว้อย่างดีทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราเคยพยายามคิดและจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนย้ายเข้ามาแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะทำได้ดังใจแม่มักจะบอกพวกเราเสมอว่าต้องรู้จักดีกับคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็จะดีกับเรานี่เป็นคำสั่งสอนที่เรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความจริงจากผู้หญิงทำนาบ้านนอกคนหนึ่งสำหรับคนมีการศึกษาระดับสูงอย่างพวกเรารู้ซึ้งได้ว่าช่างเป็นคำสอนที่ล้ำลึกแต่มักถูกมองข้ามเพราะความธรรมดาเกินไปของมันหลังจากที่แม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเราได้3ปีเรื่องเศร้าก็ได้เกิดขึ้นหมอได้ตรวจเจอว่าแม่นั้นเป็นมะเร็งปอดและหลังจากรู้ความจริงแล้วแม่ก็ทรุดหนักลงไปทันทีไม่นานนักแม่ก็ยืนไม่ไหวแล้ววันไหนที่มีอากาศแจ่มใสเราก็จะอุ้มแม่ออกมานั่งหน้าบ้านเจอแดดเจอลมบ้างไม่ให้ใจห่อเหี่ยวเกินไปแม่เริ่มทานข้าวไม่ลงแม่ดื่มน้ำก็ยังอาเจียนออกมาแต่ว่าสีหน้าของแม่นั้นไม่เคยแสดงความเจ็บปวดออกมาให้เห็นเลยพอแม่ลืมตาตื่นเมื่อไหร่หน้าแม่ก็จะยิ้มขึ้นมาตลอดเวลาวันนั้นแม่ได้บอกกับฉันว่าพ่อของลูกคงคิดถึงแม่แล้วนะแม่อย่าเพิ่งจากไปไหนนะแม่ฉันได้กำมือแม่ไว้แน่นแต่ไม่กล้าบีบแรงเพราะกลัวแม่เจ็บจากนี้ไปลูกต้องจำคำว่าให้จงได้แม่ยิ้มที่มุมปากขึ้นนิดหนึ่งก่อนจะค่อยๆดึงมือกลับค่อยๆตบฝ่ามือฉันและในที่สุดแม่ก็จากพวกเราไปในวันที่ฝังศพแม่ขบวนส่งศพถือว่าอลังการน่าดูมีคนให้เกียรติมาส่งศพแม่มากมายมีตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ไล่เรียงลงไปจนถึงพวกเด็กๆเป็นขบวนส่งศพขนาดใหญ่พอตัวที่ไม่ได้พบเจอกันบ่อยนะขบวนได้ค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยินคนเสียงซุบซิบกันว่าสงสัยจะเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่มั้งหรือว่าเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมหาศาลชั่วชีวิตนี้ของแม่ก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่ง
แต่แม่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีต่อคนอื่นเสมอจึงทำให้แม่ได้รับแต่เสียงชื่นชมและน้ำใจไมตรีดีๆจากคนรอบข้างอย่างน่าปลื้มใจที่สุดก่อนแม่จะเสียแม่ได้กับชับฉันหนักหนาให้รู้ซึ่งกับคำว่าให้ฉันจะจำคำว่าให้ของแม่ให้ดีที่สุดอะไรๆฉันก็ให้ตามที่แม่สอนไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ยอมจะให้ก็คือไม่อยากให้แม่จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับฉันทำใจไม่ได้จริงๆขอให้แม่จงสู่สุคติด้วยเถิดขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากห้องสมุดฟลินต์ขจรศักดิ์

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วย

0: สาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
5: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับ
5: ต้นสัปดาห์เป็นแบบนั้นเลยเนาะอาจารย์หลายๆคนเนี่ยผิดหวังมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นจีนแล้วก็รอคอยแต่ว่าไม่กลับมาสักทีเนาะอาจารย์ในขณะที่เราก็นั่งมองตลาดหุ้นอื่นๆเขาขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะอาจารย์โดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกากับหุ้นเทคทั้งหลายใช่ไหมคะอาจารย์คะ
6: ก็อันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับเพราะว่าเราตอนหลังๆนี่เราเห็นจีนเขารุ่งเรืองมากนะครับเศรษฐกิจเติบโตนู่นนี่พลังอำนาจของโลกนี่เขาอันดับสองแบบไล่กวดอเมริกาเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ขับดันทำให้ประเทศมีพลังอำนาจมีการเติบโตเนี่ยก็พอๆกันไล่กันมานะหลายคนพอจีนเจริญกว่าจะซ้ำไปใช่ไหมทีนี้ เราอยู่ในแวดวงการลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าตัววัดตัวชี้วัดที่สำคัญมากนะเราเชื่อมั่นว่าประเทศไหนหุ้นรุ่งเรืองมันจะแคบใหญ่ๆเนี่ยนั่นคือประเทศที่ยิ่งใหญ่นะรุ่งเรืองเจริญประเทศไหนตลาดหุ้นหน่อยแบบนานยาวนานเนี่ยอันนี้คือประเทศที่กำลังดีคลายน
5: ะ
6: ลดลงตัวอย่างชัดๆก็คือญี่ปุ่นนะครั้งหนึ่งเขาแข่งกับอเมริกาแบบจีนเลยไล่กวดเลยนะชนะหลายอย่างนะรวมถึงเทคโนโลยีแล้วตอนหลังๆตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ดาวไปเรื่อยนั่นก็เพราะตลาดหุ้นมันตัวชี้นำเขาบอกได้ว่าอนาคตไม่ไปไหนหรอกเพราะตลาดหุ้นคุณลงนี่เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าประเทศไหนตลาดหุ้นดาวไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะยิ่งใหญ่ยากน
5: ะ
6: ก็เห็นได้อย่างกับญี่ปุ่นเมืองไทยเองเหมือนกันนะก็โดยเฉพาะ10กว่าปีที่ผ่านมาบังเอิญใกล้เคียงกับเมืองจีนนะ
5: บาง
6: ท
5: ี
6: สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ทัศวรรษคือเดิมทีเนี่ยคนไม่รู้เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องเมืองจีนเนี่ยเรื่องความเจริญเรื่องความยิ่งใหญ่ใช่ไหมซึ่งโดยธรรมชาตินะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยอนาคตก็จะยิ่งใหญ่ต่อเนี่ยตลาดหุ้นต้องไป

0: ตลาดหุ้นจีนเนี่ยผมกลับไปดูก็ตกใจตลาดหุ้นจีนเนี่ย10ปีที่ผ่านมานี่คือ lost decade นะผมไม่รู้คนที่ไปเมืองจีนจะรวยได้เพราะเขาไปเลือกหุ้นอะไรแต่โดยภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็น lost decade นะทศวรรษที่หายไปเลยคนที่เล่นหุ้นจีนในเมืองจีนนี่เขาคงเหมือนเมืองไทยที่หมดหวังแต่ตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นมาหน่อยนะเมืองไทย
1: ค่ะ
0: จีนก็
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงคึกคักเลยนะก็มีการตับก็คือยังเป็น lost decade อยู่คือ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองจีนนะในปี2015
1: ค่ะ
0: ปีนั้นเป็นปีที่ตลาดหุ้นจีนพีคหมดเลยเป็นวันที่แบบพูดง่ายๆว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็คนจีนก็โอ้โหแบบคือเลยเราจะยิ่งใหญ่เราจะอะไรต่างๆผมบอกเลยก่อนก็ได้ว่าวันนั้นคือวันที่ก่อนวันที่เขาเรียกว่าสีจิ้นผิงกำลังขึ้นมานะ
1: ค่ะ
0: นะสีจิ้นผิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนจีนรู้สึกฮึกเหิมเลยว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะเป็นคนที่พูดนำจีนให้เป็นยิ่งใหญ่นะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอางี้ดีกว่านะเขาเป็นเขาประกาศเลยนะประกาศว่าต่อไปนี้เราจะมี Chinese Dream โอ้โหแบบคำว่า Chinese Dream เนี่ยเขาก็คงจะเรียนแบบจาก American Dream นะเพราะคนอเมริกันเนี่ยเขาถูกใส่หัวตลอดเวลา American Dream ความฝันแห่งอเมริกาของคนอเมริกาคนอเมริกาจะรุ่งร่ำรวยอะไรต่างๆแล้วคนที่พูดแบบนี้ทุกคนแบบเดียวกันก็คือว่าประเทศอเมริกาจะยิ่งใหญ่แบบสุดยอดก็จีนก็เอาเหมือนกันเพราะตอนนั้นเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะสู้อเมริกาได้แล้วเพราะเขาเจริญถึงจุดสีจิ้นผิงก็ประกาศเหมือนกันนะสีจิ้นผิงเนี่ยเขาแตกต่างจากผู้นำรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนคือไล่ตั้งแต่เอาแค่จริงเนี่ยประวัติสั้นที่สุดของจีนก็คือว่าชนะฝ่ายจีนชาติจีนชนะชาติเหมาเจ๋อตงขึ้นมาเหมาเจ๋อตงขึ้นมาก็พูดง่ายเป็นเหมือนกับบิดาของคอมมิวนิสต์จีนเลยประเทศจีนรุ่นใหม่เป็นสตรองแมนยิ่งใหญ่มากอำนาจเยอะมากก็นำประเทศชนะสงครามจะเปลี่ยนประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรเมื่อเหมาเจ๋อตงก็เป็นภาพใหญ่มากนะทุกวันนี้ก็ยังนับถืออยู่อะไรอยู่อำนาจเยอะมากแต่แล้วก็อำนาจเยอะเนี่ยไม่ทำให้จีนเจริญหรอกเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประเด็จการอะไรเขาก็บอกว่าไม่ต้องเราจะสร้างประเทศเราเป็นจีนทุกคนอ่ะต้องทำงานนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็ต้องเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะเนี่ยประเด็นเนี่ยปรากฏว่าคนไม่ยอมเสียสละไม่ยอมทำงานเพราะทำงานไปรัฐบาลเอาไปหมดม
1: ัน
0: ก็ไม่เจริญแต่อำนาจเยอะมากสั่งได้ใช่ไหมแต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยประเทศก็ด้อยพัฒนาไปเรื่อยด้อยพัฒนาขนาดที่เรียกว่าจนเกือบเมืองไทยเยอะ
1: ค่ะ
0: นะหลังจากตั้งมาจะตรงขึ้นมาเนี่ยประเทศจีนด้อยพัฒนามากคนไทยสมัยก่อนผมตอนนั้นผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะรู้เรื่องนี้หมดอ่ะนะเรายังรู้สึกว่าจีนทำไมมันขุ่นแค้นขนาดนี้ยากจนขนาดแบบไม่มีจะกินอะไรต่างคนไทยวันที่เขาเปิดประเทศให้คนไทยเข้าไปนี่เราเข้าไปเมืองจีนแล้วใส่หน้าเลยจนขนาดนี้อยู่ได้ยังไงแล้วเราก็บอกว่าทุกประเทศที่มีคนจีนอยู่เนี่ยเขาจะเลิศหมดแล้วแหละรวมถึงเมืองไทยที่คนจีนเข้ามาเยอะเหมือนกันมีแต่เมืองจีนเนี่ยที่ล้าหลังที่สุดล้าหลังขนาดนั้น
1: อดีตเป็นแบบนั้นนะสินค้าอะไรเง
0: ี้
1: ยเป็นภาพคนละแบบกับตอนนี้เลยนะอาจารย์
0: จนวันหนึ่งเนี่ยก็มีก็เรียกว่าเติ้งเสี่ยวผิงตั้งเสือผิงนี่ก็เป็นเก่งๆลูกน้องเก่งๆอะไรนะก็แต่ร่วมกันมาร่วมกับเหมาเจ๋อตงร่วมกันปฏิวัติ
1: ค่ะ
0: นะเขาก็ตัวเล็กกว่าเยอะนะแต่ว่าเขาก็สงครามอ่ะเขาเป็นทหารเป็นอะไรคือรบกันมาตลอดคู่เคียงกับตั้งเสือผิงตั้งเหมาเจ๋อตงตั้งเสือผิงก็ขึ้นมาเนี่ยจริงๆตั้งเสือผิงนี่เป็นคนที่แบบอะไรมากใช่ไหมเป็นโลคีมากเป็นอะไรที่แบบตัวก็เล็กนิดเดียวนะคือไม่มีบารมีไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะบารมีมันก็ยังมีเพราะว่าเป็นรุ่นแรกเป็นพวกที่นำทัพรบ

0: ส่วนคนอื่นเนี่ยที่อยู่ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยผ่านการรบอะไรเขาขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนกับยึดอำนาจที่ยึดอำนาจได้เนี่ยเพราะว่าเขาคุมทหารเนี่ยเขาคุมทหารตั้งแต่สมัยรบแล้วก็เป็นแชร์แมนของคณะกรรมการที่การกรรมาธิการทหารกลางนี่คือคุมทหารส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีตำแหน่งเล็กๆอะไรไม่มีตำแหน่งหรอกเขาก็แก่แล้วด้วยเขาก็จริงๆยึดอำนาจยึดเสร็จเขาบอกเลยจะเป็นแมวดำแมวขาวต่อให้ขอให้มันจับหนูได้เนี่ยเอาได้หมดแล้วเขาก็บอกว่าเขาดูมาแล้วทั่วโลกประเทศที่พูดง่ายว่าเป็นพวกเดียวกับอเมริกาเนี่ยนะรวยทุกคนประเทศที่เป็นพวกเดียวกับรัสเซียสมัยก่อนรัสเซียคู่กับแข่งกับอเมริกาจนหมดเขาเลยเปลี่ยนไงก็บอกว่าไม่เอาแล้วต่อไปนี้ต้องเป็นทุนนิยมเปลี่ยนขั้วเป็นทุนนิยมแล้วเขาก็อยู่ตำแหน่งนั้นแหละเขาเป็นผู้นำที่แบบตำแหน่งไม่ถ้าจะไม่ค่อยมีอะไรภายนอกประเทศคนก็ไม่สนใจหรอกคุณเป็นผู้นำทหารเนี่ยคือทั่วโลกนี่เขาทหารนี่คือเป็นอะไรที่ไม่มีความสำคัญในระดับอินเตอร์แต่เขาคุมได้นะคุมทหารแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็ตั้งเหมือนกับตั้งอ่ะตั้งคนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าโอ้โหด้วยระบบนี่เจริญสุดๆเลยเร็วมากแล้วตั้งเสี่ยวผิงมาเนี่ยไม่เคยมีผู้นำคนไหนที่มีอำนาจเยอะเลยแม้เยอะขนาดแบบคุมทั้งหมดนะเพราะในเมืองจีนเราต้องเข้าใจว่าเขามี3ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดถ้าคุณคุม3ตำแหน่งนี้คือสุดยอดไม่มีใครคุมมาก่อนแม้กระทั่งสมัยเหมาเจ๋อตงก็ไม่ได้คุม3ตำแหน่งจะก็จะให้พรรคพวกเพื่อนซีก็คือจูเอนไหลนะคุมเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยจนตัวเขาคุมอีก2อันคือ3ตำแหน่งที่ว่านี่คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ประธานาธิบดีอันที่3คือคนที่คุมทหารประธานกรรมาธิการทหารเป็นประธานกรรมาธิการนะไม่ใช่เป็นแบบผู้บัญชาการทหารอะไรไม่ใช่นะแต่นั่นคือใหญ่สุดพอสีจิ้งผิงมาปุ๊บนั้นตัดผ่านหลายสิบปีนะผ่านไปไม่เคยมีผู้นำคนไหนที่เป็นที่คุมอำนาจขนาดนี้อยู่สีจิ้งผิงขึ้นมาคุมหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคุมหมดเลยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็ประกาศสร้างประเทศเพราะตอนนั้นจีนกำลังรุ่งมากปรากฏว่าพอขึ้นมาปั๊บเดียวนะปี2012-13ก็ขึ้นละ13มาที่ขึ้น14ปุ๊บโอ้โหผ่านไปปี2ปีปีกว่าตั้งแต่ประกาศ Chinese Dream อะไรเงี้ยหุ้นก็วิ่งเป็นบ้าใช้เวลา1ปีถึง2015นี่ก็ขึ้นผ่านมา11ปีนะเขาก็หุ้นขึ้นมาเนี่ยในตลาดหุ้นจีนเนี่ยมี3ตลาดคือเซี่ยงไฮ้ในนี้ก็เหมือนกับทั้งประเทศ S&Pนะแล้วก็มีเซินเจิ้นอันนี้คือนัสดาจ
1: ะ
0: มาเป็นไฮเทค
1: เทค
0: แล้วก็เทคแล้วก็มีฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดเก่าแต่ว่า
1: ฮั่งเส็งค่ะ
0: ฮั่งเส็งเนี่ยเขาเปิดกับโลกภายนอกเขาอยู่มานานแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นจีนคุมเป็นอังกฤษคุมอะไรต่างๆเขาก็เป็นแบบอินเตอร์แหละมีบริการเงินใหญ่ๆก็อยู่ฮ่องกงแต่บริษัทที่ค้าขายกับเมืองนอกก็ติดฮ่องกงเพราะว่าท่าเรือสมัยก่อนก็ไปในฮ่องกงใช่ไหมถ้าเรืออื่นเขาไม่ค้าขายไงเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็เสี่ยงหายบ้างอะไรก็ไม่มีสนใจเพราะนั้นสามตลาดใหญ่ๆปรากฏว่าขึ้นแบบบ้าเลยนะก็คือตลาดเสี่ยงไฮ้นะขึ้นไป40กว่าเปอร์เซ็นต์47%ใช่ไหมตลาดเซินเจิ้นก็47เหมือนกันปีเดียวแหละขึ้นไม่ใช่40%ขึ้น150%ที่ของตลาดเซี่ยงไฮ้152นะไม่ใช่47ครับขึ้นปีเดียว152%นะแล้วก็เซินเจิ้นปีเดียว150%ปีเดียวนะ
1: นี่เป็นดัชนีด้วยนะอาจารย
0: ์ดัชนีทั้งตลาดนะหลายตัวขึ้นไปหลายเท่าปีเดียวนะฮ่องกงขึ้นไปแค่18ถามว่าทำไมฮ่องกงขึ้น18มันก็เริ่มละตั้งแต่เขาขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่าประเทศจีนยิ่งใหญ่มีอำนาจอธิปไตยทั้งหมดเพราะฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นของจีนแบบ100% เพราะเดิมทีนี่อังกฤษปกครองต่อมาอังกฤษก็ออกไปแต่ว่ายังมีสัญญาว่าฮ่องกงจะต้องเป็นเสรีตลาดเสรีอะไรก็ตกลงกันพอสีขึ้นมาก็เริ่มละไม่เอาฮ่องกงต้องไม่ตลาดเสรีต้องฮ่องกงเป็นของจีนต้องเป็นแบบคอมมิวนิสต์ต้องแบบจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเลือกตั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขึ้นแค่ 18% ตลาดฮ่องกงที่จะบอกต่อไปว่าเป็นตลาดที่นั่งมาหลายสิบปีเพราะว่าปัญหาเนี่ยฮ่องกงจะไม่ใช่ฮ่องกงแบบเดิมอีกต่อไปจะต้องกลับมาเป็นของจีนที่ปกครองโดยจีนไม่มีเรื่องของเสรีภาพแบบที่คุณต้องการใช่ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้คือรอบแรกละปี2515เนี่ยโอ้โหขึ้นเป็นบ้า
1: ค
0: ่ะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ปีเดียว
1: ร้อนแรงมาก
0: คนก็ใช้มาจิ้นกันเต็มมีแต่รายย่อยเต็มตลาดเพราะต่างชาติยังเข้ามาก็ได้หรอกรายย่อยทั้งนั้นใช้มาจิ้นเต็มอัตรามันเปิดบัญชีกันเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านคนอะไรเงี้ยพอขึ้นไปถึงพีคปุ๊บเนี่ยตูมระเบิดเลยนะมันก็ระเบิดด้วยอะไรอย่างที่ว่าคุณขึ้นปีนร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คนกำไร5เท่า10เท่าพอมีอะไรสะกิดนิดเดียวเป็นไงถล่มเลยนะถล่ม2515ถล่มนะใช้เวลาแค่8เดือน
1: ค่ะ
0: ถึงได้ถึง2516เนี่ยตลาดเซี่ยงไฮ้ลงไป 47% ตลาดเซินเจิ้นก็47ขึ้นไป150ลง47นี่ก็ลงไปเยอะเพราะขาลงเนี่ยอย่างที่ว่าถ้าคุณขึ้น100ลง50นี่จะเสมอตัวแล้วนะแต่นี่ยังลงไม่ต่ำกว่าของเดิมนะตอนที่ขึ้นเนี่ยยังต่ำกว่าตอนลงตัวนี้นะแต่ว่าก็ใกล้เคียงอ่ะกลายเป็นว่าที่คุณเข้าไปตอนพีคนี่คุณเจ๊งเลยหายไปครึ่งหนึ่งดัชนีนะหลายตัวก็เป็นศูนย์เป็นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาเกิดนี่คือวิกฤตใหญ่แล้วจำไว้นะวิกฤตใหญ่ของโลกทุกแห่งประมาณ 50%หุ้นเนี่ยลงมา 50% ของไทยก็ลงมา 50% เกือบทุกประเทศเลยเวลาเกิดวิกฤตหนักเมื่อไหร่เนี่ยลง 50% 40-50% สมัยซับไพรม์ก็ลง40กว่า 50% สมัยอะไรทุกสมัยเป็นอย่างนี้หมดนะเอาเป็นว่าลงมาหนักมากฮ่องกงก็ลง33แต่ว่าลง33นี่เขาขึ้นไปน้อยกว่าเยอะไงก็หนักเหมือนกันนะใช้เวลา8เดือนนะเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคุณลงแต่เขาขึ้นกันเร็วนะใช้เวลาปีนึงขึ้นไป150ลงมา47ลงเละเทะเลยพอลงเสร็จก็ยังไงก็ปรับตัวขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบประเทศล่มจมหรือเศรษฐกิจอะไรเขาก็ลงเพราะคนมันบอกว่าโอ้โหมันรวยขนาดนี้ขายดีกว่าขายอันนี้ก็มาร์จิ้นถูกฟอร์สเซลถูกอะไรก็ถล่มทลายมานะก็ปรับตัวขึ้นเลยนะใช้เวลาปรับตัวขึ้นไปนะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะปรับตัวค่อนข้างดีละนะแต่ว่าก็ยังใช้เวลา4ปี8เดือนเกือบ5ปีถึง2516เห็นไหมใช้เวลาปรับตัวตั้งเกือบ5ปีเซี่ยงไฮ้ขึ้นไป 19% แสดงว่าปรับตัวขึ้นช้ามากเลยเพราะมันลงมาหนักแต่5ปีแล้ว 19% ปีนึงเท่าไหร่ 3% 4% นะแต่ว่าเซินเจิ้นมาละเซินเจิ้นปรับตัวขึ้นไป 41% ก็ยังไม่เท่าเดิมนะเพราะเขาลง150กว่าขึ้นไป41ก็เยอะแต่ตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มปรากฏการณ์ไฮเทคละเริ่มมีดิจิตอลมีอะไร2016ถึง2020ก่อนโควิดเนี่ยเริ่มมาละไฮเทคเริ่มมาส่วนฮ่องกงก็ขึ้นไป36ก็โอเคก็พอใจได้ไม่เป็นไรน
1: ะ
0: 5ปีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ5ปี 40% นี่ปีนึงก็ 6-7% ก็แสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังขึ้นอ่ะยังขึ้นยังปรับตัวขึ้นใช่ไหมตัวฮ่องกงก็ปรับขึ้นทีนี้พอถึงตอนปลายก่อนโควิดเนี่ยประมาณ2019-20เนี่ยโควิดนี่เกิด2019ตอนปลายปีนะที่จะโดนหนักคือปี2020นะอาจารย์เป็นว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเริ่มฟื้นแล้วล่ะตลาดจีนเริ่มฟื้นสีจีนผิงก็ไม่มีอะไรก็ปกครองไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังเป็นแนวว่า Chinese Dream จีนต้องยิ่งใหญ
1: ่
0: แต่ว่าจีนยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ยิ่งใหญ่ด้วยอะไรนะก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยพรรคคอมมิวนิสต์นะนี่มันธรรมดานะคนปกครองประเทศก็ต้องบอกว่า ยิ่งใหญ่ด้วยคนอื่นไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่ด้วยเรานะนี่ก็คือธรรมชาติของการเมืองในวันที่ก่อนโควิดเนี่ยจีนเริ่มมาแล้วเริ่มมีไฮเทคนะจีนก็ตามอยู่นะแต่ตามได้เร็วมากตอนนั้นคนที่ดังมากคือ Facebook
1: ค่ะ
0: จะเข้าจดทะเบียนนู่นนี่เดินกันมีสัมมนามีอะไรจีนเริ่มมีไอคอนละแจ็คมาแจ็คมาเป็นใครนะแต่แจ็คมาเป็นอดีตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนชั้นประถมมัธยมต่างจังหวัดนะแต่ขึ้นมาเป็นสร้างอาลีบาบาเดินกระทบไหลกับมาร์คซักเกอร์เบิร์ก
1: ยิ่งใหญ่มากเลย
0: ยิ่งใหญ่มากแล้วแจ็คมาที่ครูสอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเป็นฝ่ายครูสอนภาษาอังกฤษของจีนคนจีนเขาเก่งมากสามารถได้กระทบไหลนะแล้วก็เริ่มมีคนมาทำสกู๊ปทำอะไรโอ้โหแจ็คมานี่ยิ่งใหญ่มากไม่เคยมีคนจีนแบบนี้ยิ่งใหญ่ออกมานอกประเทศโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐใช่ไหมไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็แจ็คมาก็เริ่มไฮโปรไฟล์ไปงานสัมมนาก็ไปคอมเมนต์เลยจีนต้องเปลี่ยนนะไอ้การเงินต้องอย่างนี้จะต้องเป็นอินเตอร์เพราะแจ็คมานี่อินเตอร์นะแจ็คมานี่เขาสมัยก่อนก็เคยเป็นใกล้เป็นอะไรติดต่อกันต่างชาติวิจารณ์กลางที่ประชุมเลยว่ารัฐบาลจีนหรือว่าแบงค์ชาติจีนต้องอย่างนู้นอย่างนี้ต้องปรับตัวโลกกำลังเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ดิจิทัล
1: ค่ะ
0: เนี่ยเด้งนั่งไหวกันเลย รัฐบาลจีนเจ้าหน้าที่จีนนี่เขาถือว่าเป็นฮ่องเต้เลยน
1: ะ
0: ประชาชนไม่มีสิทธิวิจารณ์เข้าใจมากนี่ก็คงไปถึงนั่นแหละ
1: เป็นเรื่องเลยนะ
0: เป็นเรื่อง
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แจ็คหมาจะเอาแอนด์ไฟแนนเชียลพวกเรารู้จักเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะก็ยังยิ่งใหญ
1: ่ค่ะใหญ่มากแล้วตอนนั้นคือ
0: จะ
1: ลิสต์
0: จะลิสต์จะลิสต์แล้วจะเป็นการลิสต์ที่ใหญ่เหมือนกับ SpaceX เลยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เพราะตอนนั้นเข้าบาแล้วเข้ามาแรงมากอาลีบาบานี่จะเป็นชันเล่นทุกคนในโลกนี้เลย
1: ค่ะ
0: ตูมเนี่ยรัฐบาลจีนสั่งไม่รู้ผ่านใครก็แล้วแต่ละบล็อกเลยไม่ให้เอา
1: สกัดดาวรุ่งเลยนะตอนนั้น
0: สก
1: ั
0: ดดาวรุ่งเลยแล้วก
1: ็ค่ะ
0: เขาก็กลัวว่าถ้ามีดิจิตอลเปิดเผยมากๆข้อมูลเยอะๆการเงินคุมโดยอาลีบาบาเอกชนใครก็ไม่รู้แล้วมันยังมาวิจารณ์รัฐบาลจีนอีกโอ้โหกลางที่ประชุมมันเป็นใครบล็อกเลยแจ็คหมานี่เกือบจะโดนจับง่ายๆด้วยอะไรกันหรือไม่รู้ล่ะ
1: เงียบไปเลย
0: แล้วก็ต้องหนีไปอยู
1: ่จากประเด็น
0: โตเกียวอยู่พักหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้กลับมาแต่กลับมาก็บทบาทหายหมดแล้วไม่ยิ่งใหญ่แล้วไม่มีใครสนใจแจ็คหมาแล้ว
1: ค่ะ
0: การบล็อกคนนั้นอ่ะมันก็เป็นอะไรซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าต่อไปนี้ถูกกำราบนะไอ้พวกอะไรเทนเซนใครต่อใครเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเงียบหมดไม่มีใครกล้าออกเลย
1: คุ
0: ณจะมาระดมทุนไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณระดมทุนหาเงินเยอะๆนี่คุณก็ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วรัฐบาลคุมไม่อยู่หรอกเพราะว่าคุณเป็นเอกเงินมันมาสั่งนู่นสั่งนี้มันใช้ข้อมูลงักเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่วันนั้นนะก็คือประมาณปี2020เนี่ยนะจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ5ปีเหมือนกันรอบแรกนี่มันฟื้นตัวนะ5ปีนี้ที่ผมบอกโตขึ้นมาเซ็นเจอร์นี่ 41% ก็พอใช้ได้ไม่ได้เยอะมากแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยนะตลาดหุ้นใช้เวลาอีก5ปีนะจากปี20ถึงปี26ปีนี้เนี่ยซึ่งไฮ5ปีขึ้นไปอีก 26% ยิบจ้อยมากปี 3-4% ทับต้นเซ็นเจอร์ 21% 5ปีกว่าเกือบประมาณ5ปี 21% 5ปีจิ๊บจ้อยมากแล้วขึ้นมาจากที่มันต่ำด้วยไม่ได้เคยสูงหรอกใช่ไห
1: ม
0: ส่วนฮ่องกงเนี่ยยิ่งหนักลบ3%แต่ฮ่องกงนี่หนักมาตลอดไอ้ตอนที่ลงไอ้ตอนที่ขึ้นอะไรต่างๆก็แย่มาตลอดที่ฮ่องกงหนักเพราะว่าฮ่องกง
1: เขาก็มีปัญหาข้างในเนาะ
0: ถูกจีนบล็อกเลยนอกจากนั้นเนี่ยช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮ่องกงเกิดการประท้วงแบบตรงกับที่เมืองไทยประท้วงกันไงมีเอาล่มมาคนเป็นล้านประท้วงรัฐบาลนะเ พราะรัฐบาลบอกว่าจะออกกฎหมายบังคับนู่นบังคับนี
1: ่
0: ใครที่วิจารณ์รัฐบาลนี่ถูกจับส่งพันนี้

0: ใหญ่ติดคุกหัวโตทุกวันนี้ก็ยังติดคุกกันอยู่นะคุณนะคุณนะก็คือล็อกเลยเพราะฉะนั้นฮ่องกงในอนาคตมีแต่ดาวลง5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลบไปอีก 3% ฮ่องกงนี่ตายมา10 กว่าปีไม่เคยดีเลยไม่รู้ไปยังไงเพราะว่าตอนหลังๆนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะใช้เซี่ยงไฮ้แทนจะใช้เซินเจิ้นแทนฮ่องกงก็ให้มันอยู่ไปแก่ๆอย่างนั้นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะรัฐบาลไม่หนุนเลยนะท่าเรือก็จะมีท่าเรือใหม่ที่เซินเจิ้นที่เซี่ยงไฮ้แต่หลายการเงินอะไรก็จะพยายามย้ายไปซิลิคอนวอลเลย์อะไรก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมตายใช่ไหมทีนี้รวมกันหมดแล้วเนี่ยผมก็สรุปว่ามันน่าจะมี2 ประเด็นใหญ่ๆ2-3 ประเด็นที่ว่าทำไมตลาดจีนที่มันควรจะเติบโตมหาศาลไฮเทคจีนมันควรจะแข่งกับอเมริกาเป็นบ้าสิเพราะว่าไปดูเลยเขาคุณมีไฮเทคคุณมีอะไรอ่ะคุณมี ChatGPT แล้วก็มี DeepSeek แล้วคุณมีอะไรเรามีฮิวแมนนอยด์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณอีกแต่ตลาดหุ้นเดี๋ยวนิดเดียวตลาดหุ้นคุณไปดูเดี๋ยวแต่เทนเซ็นต์ใหญ่ที่สุดมันเก็บแคปเท่าไหร่เป็นหนึ่งในสิบของอะไร Facebook ตลาด Facebook ก็ดีนะถ้าไปเทียบกับบริษัทท็อปๆของอเมริกานี่คุณตกใจเลยใช่ไหมลงทุนไปเท่าไหร่ถ้าคุณ5 ปีที่แล้วคุณคิดว่าจีนจะรุ่งเรืองนะป่านนี้คุณเจ๊งหมดละไอ้นั่นขึ้นไป10 เท่าแล้วคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยถูกไหมมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดมาผมว่าสองสามเรื่องนะตะกี้นี้ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับพูดว่า
1: หลักคือนโยบายผู้นำ
0: นโยบายผู้นำ
1: ที่เป็นส่วนสำคัญ
0: เป็น strong man แล้วก็ไปมีนโยบายที่พูดง่ายว่าคุณไม่ส่งเสริมเลยไอ้ที่มันโตเร็วๆเนี่ยไฮเทคคุณต้องส่งเสริมเนี่ยอันนี้ไม่ส่งเสริมเพราะถ้าส่งเสริมคุณจะโตเดี๋ยวคุณมาทำร้ายเรารัฐบาลมันต้องคุมข้อมูลข่าวสารคุณจะไปคุมข้อมูลข่าวสารแทนรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมมันก็ตายระดมเงินก็ไม่ได้ไม่มีใครลงทุนแล้วคุณก็ทะเลาะกับอเมริกาเขาก็ไม่ซื้อหุ้นคุณอะไรมันก็ไม่มีใครเล่นหุ้นเป็นอย่างแต่เรื่องหนึ่งที่มันเริ่มเกิดขึ้นมาละนานละแต่มันเริ่มเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของการที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะมหัศจรรย
1: ์ไม่เคยร้อนแรงมาก
0: ไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่โตเร็วเท่าจีนนะในยุคที่เขากำลังพุ่งขึ้นมาตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาจะมาผมก็ดูย้อนหลังไปแค่ประมาณ20 ปีนะตั้งแต่ปี05จนถึงปี11เนี่ยนะ05ถึงเป็นเวลา7 ปีนะ GDP โตปีละ 11% โอ้โหบ้าป่ะ 11% นะแปลว่าประมาณ6ปีกว่าเนี่ยจะโตเท่าตัวสมัยก่อนเมืองไทยใหญ่กว่าเมืองจีนเยอะหมายว่ารายได้ต่อหัวสูงกว่าเมืองจีนเยอะเท่าตัวใช่ไหมสูงกว่าเท่าตัวเลยแบบห่างมากเลยแต่เขาใช้เวลาแค่7 ปีโตขึ้นมาเท่าหนึ่งโอ้โหนะถึงปี11นะทั้งปี11ถึงปี19จนถึงใกล้ไอ้ตรงโควิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 11ถึง19อีก8 ปีก็ยังโต 7% เริ่มชะลอลงยังไงโดยธรรมชาติมันโตเร็วขนาดต่อเนื่องไม่ได้หรอกเพราะยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งโตช้าลงใช่ไหม
1: แต่7นี่ก็ถือว่าสูงเนาะอาจารย์
0: 7% นี่คืออัตราที่เมืองไทยเนี่ยเคยเป็นเมื่อ30 ปีที่แล้วสมัย
1: ที่ช่วง
0: ชัชวาลจุดสูงสุดของเราโตปีละ 7% แต่บ้านเราก็มีบางปีโต 10% อยู่3 ปีช่วงสมัยหน้าช่างแต่ว่าแค่3 ปีอะแต่ทั้งที่เหลือมันก็เฉลี่ยก็ 7% เนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็เวียดนามตอนนี้ที่เราบอกว่าเวียดนามโตเร็วมากเลยนู่นนี่ก็ประมาณ 7% นี่ก็สุดยอดละเรียกว่ามิราเคิลละแต่จีนอ่ะโต 11% ติดต่อกันมา10 ปีแต่ปั๊บขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่ทีนี้พอถึงโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นอีกละตอนโควิดก็น็อกไปเลยปิดเมืองอะไรต่างเศรษฐกิจก็ง่อยไปเลยแต่พอเปิดมันก็ฟื้นนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากฟื้นแล้วมันไม่เท่าเดิมละมันเหมือนกับว่าประชาชนมันแก่ตัวลงด้วยที่สำคัญคือยิ่งแก่ตัวลงด้วยกลายเป็นว่าประมาณ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตแค่เฉลี่ยแค่ 4.8 ประมาณ 5.5% เกือบ 5% นี้มันเท่ากับใครอ่ะอินโดเท่ากับเขมรอะไรพวกนี้นะแต่ของไทยเราเหลือ2แล้วนะ

0: ปแล้วก็เหลือ5มัน20 10กว่าปีแล้วเหลือ5ตัวสุดท้ายก็เหลือประมาณ2ตอนนี้เห็นไหมก็ยังสูงมากนะแต่ว่าประเทศที่เคยโต 11% 7% ลงมาเหลือ 4-5% ทุกอย่างก็แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ขึ้นไปเกิน5นะเพราะว่าคนแก่ตัวตอนนี้คนจีนแก่ตัวเหมือนเมืองไทยแก่ตัวลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญทั่ว
1: คนเกิดน้อยด้วยเนาะ
0: คนเกิดน้อยแล้วแต่ที่สำคัญคือพอเกินเกิดน้อยอะไรอสังหาก็เริ่มชะลอที่เมืองจีนเติบโตเร็วมากที่สุดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะอสังหาโตเร็วมากคนจีนเนี่ยสมัยก่อนบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเป็นมุงจากมุงอะไรก็ขึ้นมาเป็นคอนโดไปแล้วแต่ไม่หมดไอ้นี่ทำให้เศรษฐกิจโตเร็วมากอีกอันก็คือการส่งออกเพราะเขาเก่งเขาผลิตเก่งส่งออกราคาถูกๆกินตลาดหมดแต่หลังๆนี่เริ่มไงทั่วโลกก็บอกไม่ได้นะคุณเล่นส่งออกแต่ไม่นำเข้าเลยเนี่ยน้อยกินทุกคนคุณเจริญด้วยคนอื่นนะคนอื่นก็บอกเลยเริ่มอเมริกาเลยบอกพยายามบอกไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราตายคุณไม่ซื้อของเราแต่คุณขายเราตลอดใช่ไหมคุณเอาความเจริญของเขาไปหาคุณเองมันก็เริ่มชะลอลงอะไรลงตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกเพราะมันยังช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ต่อไปในอนาคตมันคงต้องลดลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนบ้านเราตัวใหญ่ตัวนึงเรื่องนโยบายก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่านโยบายคุณเปลี่ยนทำให้พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันได้กระทบกับพูดง่ายเรื่องเอกชนเรื่องทุนนิยมที่เขาแบบว่าเฮ้ยแบบนี้เขาก็ไม่ทำดีกว่าเพราะว่าคุณไปล็อกคุณไปทำอะไรเหมือนกับกลับมาสมัยคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเน่าสนิทเลยเพราะนโยบายไงเป็นนโยบายสังคมนิยมที่แบบคุณทำไปคุณก็ไม่รวยแล้วคุณเป็นจ้างคุณอะไรต่างคุณก็ไม่รวยหรอกคุณทำไปทำไมถ้าอย่างเงี้ย
1: โอเควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเห็นภาพของจีนแล้วก็รากของปัญหาของเศรษฐกิจจีนด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนเจดีมาทวาเรศนะคะเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะมันนี่กรีกวันนี้เช่นเคยกันนะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มกับประเด็นที่บอกไปเมื่อสักครู่นะกรณีศึกษาน่าสนใจนะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็สูญเงินด้วยนะทั้งที่ดูเหมือนโครงการก็น่าเชื่อถือมีการการันตีผลตอบแทนมีการทำสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันกับโค้ชนะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: เคร้านค้าร้านขายช่วงนี้ก็คือค้าเห็นร้านค้ายอดขายดีนะเพราะว่าคนก็มาจับจ่ายใช้สอยกันนั่นแหละใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะอ่ะว่ากันไปค่ะแต่ว่าวันนี้น่าสนใจใช่เป็นตัวช่วยช่วงนี้นะคะแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่โค้ชชวนคุยกันก็น่าสนใจเหมือนกันเชื่อได้ว่าหลายคนน่าจะติดตามข่าวเนาะประเด็นเรื่องของน้าต่อยซิมเบ้เนาะนักพากย์ชื่อดังใช่ไหมคะกับกรณีที่ไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ใช้คำว่าหมดตัวใช่ไหมคะในวัยที่อาจจะเป็นช่วงของเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ถ้าหมดตัวในช่วงอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะถ้าเหมือนเป็นเงินสะสมทั้งก้อนของชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้โค้ชชวนคุยกันเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจในเคสนี้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ
2: สำหรับเรื่องนี้ในกรณีของผู้เสียหายเราก็คงไม่ลงรายละเอียดกันเนาะนะครับแต่ว่าเรามาทำความรู้จักการลงทุนแบบนี้กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนในแบบดั้งเดิมเนี่ยคำว่าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็คือเราซื้อนะครับเราซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วเราก็เป็นเจ้าของจากนั้นก็ปล่อยให้เช่าเนี่ยก็คือให้ใช้ห้องใช้บ้านใช้คอนโดของเราเนี่ยแล้วก็เก็บค่าเช่านี่คือรูปแบบโดยทั่วๆไปก็คือการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เก็บผลประโยชน์นะครับแต่สำหรับการลงทุนในแบบนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นข่าวกันเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการลงทุนถ้าใช้ภาษาการลงทุนหน่อยเขาเรียกว่าเป็น investment property program
0: ค่ะ
2: นะฮะหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่า investment property โดยหลักการก็คือการที่developer หรือว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเสนอขายห้องนะครับหรืออาจจะขายบางทีก็เป็นบ้านก็มีนะนะครับอาจจะส่วนใหญ่ก็เป็นห้องเป็นยูนิตของคอนโดเนี่ยแหละนะครับขายพร้อมแพ็คเกจดูแลการลงทุนให้กับผู้ซื้อด้วยนะครับจะพูดง่ายๆคือซื้อคอนโดกับเรานะครับและถ้าท่านไม่อยากอยู่เองเราจะมีบริการที่เร
0: ีย
2: กว
0: ่าน
2: ำห้องไปปล่อยเช่าแล้วก็เก็บผลประโยชน์ให้ได้ด้วยนะฮะ
0: ก็ดูดีเนาะไม่ต้องหาผู้เช่าเองด้วยค
2: ่
0: ะ
2: หลายคนก็รู้สึกสะดวกดีนะซึ่ง investment property program เนี่ยมันก็จะมาพร้อมๆกันกับแพ็กเกจแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งก็คือมักจะมีการการันตีผลตอบแทนนะผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์หรือที่เป็นเจ้าของที่ขายให้เราเนี่ยก็มักจะให้ผลตอบแทนประมาณสัก 5-10% น่ะอยู่ในเกณฑ์นี้นะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีเวลาทำดิวก็คือว่าไม่ใช่บอกว่า 5-10% ไปตลอดนะฮ
0: ะ
2: ก็มักจะให้ในช่วง 3-5 ปีแรกนะฮะซึ่งไอ้ยิวตรงนี้เนี่ยก็คิดจากราคาซื้อนะนะฮะพูดง่ายๆก็คือเราซื้อกับเขาปุ๊บให้เขาบริหารจัดการหาคนเช่าให้ด้วยเก็บผลประโยชน์นะจากนั้นก็จ่ายคืนให้เราเนี่ยปีหนึ่ง 5% 7% ว่ากันไปเป็นเวลา3ปีเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบนี้มันจะมีพีเรียดของการการันตีนะถ้าพ้นจากพีเรียดการการันตีก็คือแล้วแต่บุญแต่กรรมเหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะพูดตรง
0: ๆค่ะเขาการันตีแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่การการันตีตลอดไปของการนำเงินไปลงทุนใช่ไหมคะแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะตลอดไปหรือว่ามันก็ยังน่าจะได้ต่อแหละเพราะ3ปีแรกได้อยู่แล้วแน่ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับอันที่2ครับก็จะมีลักษณะของการบริหารจัดการที่เรียกว่าเป็นเรนทัลพูลนะก็คือถ้ามีคนมาซื้อหลายๆคนนะครับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาก็จะเหมือนมีพูลห้องไว้นะครับ20 30 100ห้องเพื่อใช้บริหารปล่อยเช่านะครับแล้วก็เก็บค่าเช่านะครับนำบริหารมาแบ่งให้เป็นตามสัดตามส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของเขาแล้วก็อีกอันนึงที่เขามักจะมาในตอนตกให้ด้วยก็คือบางที่ก็จะมีเรียกว่าบายแบ็คกันหรือว่ารับซื้อคืนด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีสัญญากันว่าเมื่อพวกเขาหลุดก็จะพร้อมรับซื้อคืนด้วย
0: ค่ะอย่างนี้ก็ยิ่งอุ่นใจใหญ่เลยนะถ้าเราอ่านแบบนี้ทั้งการันตีมีผู้เช่าและยังถ้ามีอะไรก็ยังมีสัญญาในการจะรับซื้อ

0: คือคืนด้วยเพราะว่าอีกอย่างที่หลายคนคอนเซิร์นมากคือสภาพคล่องเนาะเวลาเราซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะขายขายยากอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมอันนี้การันตีจะรับไม่การันตีก็คือมีแบบรับซื้อคืนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืม
1: ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเราฟังจากสามเรื่องนี้เนาะสามข้อนี้ผมว่าก็ต้องดูเรียกว่ารายละเอียดสักนิดหนึ่งเนา
0: ะ
1: คืออายุประหยัดเช่นเรื่องแรกคือการการันตีผลตอบแทนมันก็ไม่ได้การันตีตลอด
0: แค่3ปีแรกเท่านั้นเอง
1: มันเป็นระยะช่วงเท่านั้นเนาะสองอ่านเรนเท่าภูก็คือบริหารการปล่อยเช่าอะไรต่างๆวันนี้เราต้องมาดูเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยจริงๆเขาเก็บค่าเช่าได้จริงหรือเปล่านะความหมายคืออย่างนี้เอาสองเรื่องนี้ก่อนนะครับระหว่างการติดผลตอบแทนเรนเท่าภูความหมายคือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้จริงพูดง่ายๆก็คือคอนโดนี้มันไม่ได้ยอดนิยมของคนไม่ได้มาพักกันเยอะแยะจริงๆคำถามคือเขาเอาเงินจากไหนมาการันตีเอานะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่โครงการนี้นะผมยังไม่รู้รายละเอียดโครงการนี้แต่ที่เคยเจอก็มีว่าเขาตั้งราคา
0: คือมีคนทำแบบนี้กันเยอะ
1: สูง
0: ค่ะ
1: ตั้งราคาคอนโดไว้สูงนะฮะแล้วก็เอาไอ้ตัวส่วนต่างที่ตั้งราคาเกินเนี่ยมาจ่ายคืนเรา
0: อันนี้แหละมาจ่ายเพราะมันแค่3ปีเนาะใช่ไหมคะมันก็อาจจะคุ้มค่าเพราะว่ามันบวกไปกับราคาที่ตั้งไว้สูงอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่มันก็เคยมีเคสที่แบบนี้เคสในอดีตนะครับก็เคยเจอกันแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราถ้าเกิดว่าแหมเราเข้าไปศึกษาพื้นที่ดูพื้นที่สักหน่อยเนี่ยนะครับหรือดูการลงทุนเป็นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้คนมันนิยมมาเช่าจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ยอมมาเช่าจริงแล้วก็นะครับรายได้จริงๆของโครงการแบบนี้มันก็จะไม่มีจริงนึกออกไหมฮะเราซื้อกับเขาเพื่อนเราก็ซื้อกับเขาเขาก็มีห้องอยู่ในการบริหารเป็นร้อยห้องนะครับเสร็จแล้วมันไม่มีคนมาเช่าจริงๆคำถามคือห้องเงินจากไหนมาการันตีเราในช่วงเวลา 3-5 ปีอะไรหลายครั้งมันก็มาจากราคาขายที่มันสูงเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วพอมันไม่มีรายได้จริงมันก็จะเป็นพวกอันสุดท้ายนะก็คือ buy back การซื้อคืนต้องบอกนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราสบายใจกับการที่มีใครมาบอกว่ามันจะมีการซื้อคืนแต่ต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาอันยาวไกลและไกลโพ้นเนอะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างในทางบิล
0: ค่ะ
1: เนอะเช่นเราถือครองสังหาริมทรัพย์มา5ปีแล้วเขาจะกลับมาซื้อเราตอน5ปีจริงไหมถึงวันนั้นนะเขาจะฐานะการเงินเขาจะสามารถซื้อเราได้หรือเปล่าสองอสังหาริมทรัพย์ในมุมหนึ่งบางคนบอกว่าราคาอาจจะสูงขึ้นเมื่อผ่านไปจากหนึ่งห้าปีแต่มันต้องมีโทรมลงนะครับ
0: ค่ะใช่
1: แต่มันก็มีโทรมลง
0: แล้วดูแล
1: เพราะฉะนั้นมันจะได้ราคาแบบเดิมหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ทำความรู้จักเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเป็นเนี่ย investment property program ก็โดยหลักก็คือเป็นภาพแบบนี้นะเราซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์พร้อมแพ็กเกจการดูแลการลงทุนให้ได้เลยนะครับโดยมีเงื่อนไข3ข้อใหญ่ๆที่มักจะให้เราแบบนั้นนะครับ
0: ซึ่งโดยปกติเนี่ยลักษณะแบบนี้กับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้โดยไม่ได้เหมือนผิดอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะโดยปกติก็มีทำกันในโครงการอื่นๆถูกไหมคะ
1: ใช่ก็มีการทำกันอยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นเนาะก็อย่างที่บอกเราก็ชวนท่านคำถามไปแหละนะ
0: มันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวเนาะกับเงื่อนไขพิเศษเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ในตัวถ้าเราฟังแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่อย่างที่บอกไงผลตอบแทนที่การันตีได้บางทีใช้คำว่าบางทีมันก็มาจากผลการขายที่ราคาสูงกว่าตลาดเนาะแล้วคนช่วงการันตีนะครับเราจะทำยังไงดีนะถ้าที่นั้นไม่มีดีมานด์จริงช่วงการันตีคุณ
0: จะไปหาผู้เช่ามา
1: จากไหนมันรู้แหละว่าเงินได้จากอะไรเนาะแต่ผลการันตีต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการเองใช่ไหมเก็บค่าเช่าเองใช่ไหมแล้วจะมีคนเช่าเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ขายต่อทางกำไรนะอันนี้อาจจะไม่ง่ายถ้าเกิดมันมีกับดักอันแรกก่อนก็คือว่าเราซื้อมาแพงตั้งแต่แรกจะไม่ต้องเกณฑ์มันก็เกิดไม่ง่ายเนาะนะครับแล้วคราวรับประกันการันตีเนี่ยโอ้โหก็มันก็ต้องอิงอยู่กับฐานะการเงินของผู้ขายใช่ไหม
0: อัน
1: นี้ก็เป็นคำที่ต้องพิจารณานะฮะแต
0: ่
1: ทีถ้าคนจะลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันมีโครงการดีๆที่มันลงทุนได้ไหมมีครับก็เห็นว่ามีอยู่แต่ว่าอยากจะให้ดูสัก 2-3 ข้อนะครับที่เป็นหลักในการพิจารณานะครับหนึ่งก็คือถ้ามองกันง่าย

0: เราซื้อสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของเนี่ยอย่างน้อยสุดเราได้ความเป็นเจ้าของใช่ไหม
1: คร
0: ับค่ะแต่หลายครั้งเราอยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยดังนั้นสิ่งแรกที่คนที่จะลงทุนใน investment property ประกันต้องเช็คก็คือที่มาของผลตอบแทนนะครับ อย่าไปสบายใจกับการบอกการันตีแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ได้นะฮะที่มาของผลตอบแทนนะครับซึ่งโค้ชหนุ่มให้แนวทางไว้4อันนะฮะถ้าอยากจะรู้ผลตอบแทนเขาจริงๆนะครับ1นะเทียบกับราคาตลาดก่อนเขาประกาศขายเรา3ล้านอย่างเงี้ยเราเคยลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณใกล้เคียงลักษณะ
1: ที่อื่นเขาขายกันเท่าไหร่ค่ะ
0: ว่าราคามัน3ล้านจริงไหมถ้ารอบๆเขา2ล้านนั่นแหละสมมตินั่นครับ2ล้านแน่ลักษณะเบอร์เราทุกอย่างเลยก็แสดงว่าผลตอบแทนคุณเนี่ยมาจากราคามาจากเงินคุณเองนั่นแหละที่คุณซื้อแพง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ด้อ
0: ค่ะมุมที่สองครับเรื่องที่มาผลตอบแทนเราอาจจะขอที่มาของตัวเลขเขาก็ได้ขอดูคำอธิบายหน่อยว่านะมายังไงตัวเลขเนี่ยที่เขาการันตีเรา
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงการันตีได้ล่ะนะฮะไม่เอาเฉพาะตัวเลขการตลาดที่เขาโฆษณานะครับสามสำรวจค่าเช่าในพื้นที่ที่จริงหน่อยนะครับแต่เช่นก็อาจจะอ้างว่าเนี่ยสามหมื่นราคาคอนโด3ล้านเก็บค่าเช่าได้20,000เราก็ต้องลงพื้นที่นะครับว่าเขาเก็บได้20,000จริงเหรอในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็สี่ดูอัตราการเช่านะครับดูทั้งตึกเราดูทั้งตึกข้างๆนะครับถ้ามันว่างเกินแบบโอ้โหให้สุดแล้วกันนะ 20% นะตึกมึงว่างเกิน 20% นี่คือสัญญาณอันตรายเห็นไหมฮะอันนี้คือหลักที่เรา
1: ต้อง
0: นะเอาแค่ที่มาของผลตอบแทนก่อนที่เขาจะมาจ่ายคืนคุณเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณเป็นคนสบายใจมากคุณฟังว่าได้5%ได้7%แล้วคุณก็วางใจนะเชื่อถือเขาไม่พอครับเดี๋ยวต้องรู้ว่าข้อเงินที่ไหนเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เราได
1: ้
0: นะฮะอันนี้คือตรวจสอบที่มาของผลตอบแทนนะ
1: ฮะดูเหมือนต้องลงพื้นที่เนาะถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องไปเทียบกับราคาตลาดที่มาของตัวเลขเราต้องไปดูผู้เช่าไปดูอัตราการเช่าด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต้องทำกันบ้านระดับหนึ่งเลยสำหรับเรื่องข้อแรกค่ะโอเค
0: อันที่สองเนี่ยอันที่นะครับถ้าจะซื้อโครงการแบบนี้เนี่ยต้องคำนวณผลตอบแทนจริงเต็มนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่ายืนเนี่ยมันมีตั้งแต่คำอาจจะเป็นเทคนิคนิดนึงนะครับพูดหลุมเล่าสั้นๆเนอะตั้งแต่เป็นยืนแบบเรนทัลยืนก็คือเอาค่าเช่าคูณ12ที่เป็นค่าเช่า1ปีหาได้เงินลงทุนคูณด้วยร้อยนี่คือ rental yield มันมีคำหนึ่งครับ net rental yield ฮะต้องเอาค่าเช่าไปหักส่วนกลางไปหักค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่คูณ12หาได้เงินลงทุนนะหรือราคาห้องแล้วก็คูณด้วย100เห็นไหมครับว่าเวลาเขาบอก5% 7%เนี่ยมันคือตัวเลข
1: เขาอาจจะไม่ใช่เน็ตใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ใช่เน็ตยังไม่ได้หัก
0: ค่าใช้จ่ายไม่ใช่เน็ตไงใช่ไหมเงินเรียกเข้าเบอร์คูณจริงๆก็อาจจะไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบการมุมแบบนี้เดี๋ยวเวลาโฆษณาก็ดูแบบจริงมีเหยียบเน็ตเองนะก็ต้องลองไปดูหรือบางทีมันอาจจะมีเรื่องว่าเป็นอะไร cash on cash return อีกก็คือมองเฉพาะกระแสเรื่องส่วนที่เข้ามือกูเลยเป็นมาจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับเรนเทลยืมเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีความรู้อ่ะเราไปยืนที่ตัวเลขอุ้ย 7% ต่อปีเยี่ยม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะแต่พอไปดูไส้ในกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้
1: ไปเยอะเลย
0: จะใช้ตัวจะไม่ถึงกับพอหลอกแต่ว่าเขาก็พูดแบบเราได้ยินตัวเลขว่าผลอัตราผลตอบแทนเราก็ต้องถามว่าอัตราผลตอบแทนมันมีคิดหลายแบบของเอาตัวไหน
1: ค่ะสุทธิหรือยังหักค่าใช้จ่ายใดๆดีไม่ดีหักแล้วเนี่ยอาจจะเหลือน้อยเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราจะรู้สึกละพอเราทำตัวเลขจริงเราจะรู้สึกเอ้ยมันไม่คุ้มนี่ว่าแบบหักไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมกลายเป็นว่าเหลือสัก 3% อะไรเงี้ยอู้ถ้า 3% เล่นมาไปซื้อกู้ดีๆหรือพันธบัตรต่างประเทศเนาะสภาพคล่องก็ดีเนาะ
1: ใช่เพราะอันนี้ต้องมีค่าดูแลรักษาค่าเสื่อมแล้วก็ต้องมาลุ้นผู้เช่าหลัง3ปีอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราประเมินอาจจะรู้สึกว่าอาจจะยัง
0: ด้วยโอ้ตายมาแบ่งดอกเบี้ยอีกเน เห็นไหมฮะอันที่3ครับที่ต้องดูก็คือความน่าเชื่อถือของ developer และขีดเส้นใต้สัญญา
1: ค่ะ
0: นะฮะตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ1ก็ต้องเช็คประวัติแล้วก็ฐานะการเงินนะฮะอาจจะเข้าไปเช็คที่กรมธุรกิจการค้านะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่จะเข้าดูร่วมกันกันได้เนาะนะครับก็มีหลักประกันที่จับต้องได้ไหมยกตัวอย่างเช่นบางทีก็จะมีพวกเอสโครมีกองทุนมีอะไรต่างที่เข้ามาดูแลนะครับสัญญาให้ละเอียดเงื่อนไขการจ่ายระยะเวลาเงื่อนไขการยกเลิกบทลงโทษเมื่อผิดสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วหลายๆคนผมเชื่อว่าขณะซื้อบ้านตัวเองไม่ค่อยดูสัญญาเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอไปลงทุนปุ๊บไอ้ตัวเลขกำไรเยอะๆมันปวดเราอ่ะ
1: ไม่เข้าใจยาก
0: มองข้ามทุกอย่างไปเลยทีนี้ก็อันตรายนะฮะอันตรายมากๆแล้วก็ความเสี่ยงในส่วนของตัวผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เจ้าใหญ่หรืออาจจะมีเขาเรียกมีประวัติที่ไม่น่ารักอย่างเงี้ยนะครับเช่นเมื่อกี้เช็คของบริษัทที่กิจการพาแล้วเช็คตลาดหลักทรัพย์แล้วอันนี้อาจจะเช็คข่าวใน Google บ้างก็ดีนะฮะ
1: เดี๋ยวนี้เนาะ
0: เป็นโครงการตรงไหนถ้าเห็นว่าเขาลงที่ภูเก็ตด้วยลงพัทยาด้วยแวะไปดูพัทยาหน่อยเขาบริหารดีหรือเปล่าอันที่4ที่อาจจะเป็นหลักในการพิจารณานะครับก็คือเรื่องของการหลังหมดการันตีนะครับทรัพย์สินนั้นทำเงินด้วยตัวเองได้หรือเปล่าแล้วก็ exit plan นะฮะถ้าวันนึงอยากจะเลิกขายง่ายขายดีหรือเปล่านะฮะนี่สิ่งที่มันต้องไปตรวจสอบหรือคือมันปล่อยเช่าเองได้จริงหรือเปล่านะผมถึงบอกว่าไอ้การการันตีใน3ปีแรกเนี่ยบางทีมันนะเลวร้ายที่สุดคือเป็นเงินคุณเองเนี่ยคุณซื้อแพงแล้วก็เอาเงินส่วนเกินเนี่ยนะเรียกว่าเป็นค่า
1: ที่เรา
0: ทยอยคืนเราพอมันปล่อยเช่าไม่ได้เองแต่ว่าเมื่อหมดหลังการันตีก็จะเป็นปัญหาของเราแหละถูกไหม
1: ค่ะใช่
0: สองครับมีโอกาสที่จะเกิดซัพพลายใหม่ๆในย่านนั้นไหมนะตอนเราไปซื้อตึกเราอยู่ทำงานอยู่คนเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีเพื่อนมาลงข้างๆรอบๆได้อีกโอ้โหของเราก็จะดูหมองไปเลยทีเดียวนะฮะคู่แข่งซัพพลายในพื้นที่มันเข้ามาเพิ่มนะครับและสุดท้ายก็ต้องมาดูสภาพห้องตอนขายนะฮะตรงนี้เวลาเราลงทุนเนี่ยนะครับถ้าตึกมันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะคุยกับในหน้าในพื้นที่นะครับว่าตั้งแต่หนึ่งเลยพื้นที่ตรงนี้คนเขาอยู่กันจริงหรือเปล่าการที่มันมีตึกไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้แปลว่าจะมีคนไปเช่าตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้ติดชายหาดถ้าไกลจากชายหาด
1: เป็นสวยเดินทางง่ายมีสวน
0: ตามที่มีที่โล่งๆแล้วมีตึกไปตั้งก็ไม่ได้บอกว่าคนจะไปตั้ง
1: ค่ะ
0: การที่มีตึกและที่โล่งๆก็แสดงว่ามีทรัพย์เข้าไปใช้เพิ่มได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็เรื่องสภาพคล่องเรื่องโอกาสในการขายเช็คกับรายได้ในพื้นที่นะครับสัก 2-3 เจ้าเราจะเห็นราคาจริงๆเราจะเห็นด้วยว่านี่ได้ความนิยมไหมพวกนี้เขาลกรู้ฮะเขาบอกเขาบูรได้เน
1: าะพอบางทีเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วบางทีเราได้ยินคำว่าแหล่งท่องเที่ยวเราก็อนุมานแล้วว่าโอ้อย่างนี้ผู้คนเยอะแน่นอนทั้งต่างชาติทั้งต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกแอเรียเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการบ้านอยู่พอสมควรเลยนะคะถ้าฟังที่พี่หนุ่มพูดไปทั้งหมดเนี่ย4ข้อที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าต้องทำการบ้านทั้งสิ้นเลยนะก่อนการตัดสินใจการลงทุนโครงการประเภทนี้ใช่ไหมคะเพื่อลดทอนความเสี่ยง
0: ก็เรียกว่ามันมีดีเทลรายละเอียดมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าให้เตือนเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆไม่เอาเฉพาะinvestment property ที่เราคุยกันวันนี้นะครับผมใช้คำนี้ให้ระวังการลงทุนสำเร็จรูป
1: ค่ะ
0: นะคือซื้อแล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลย
1: นะฮะการันตีอย่างเงื่อนไขของ
0: ไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะแต่ว่าต้องดีเทลอ่ะดูรายละเอียดให้ดีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง
0: ก็คือเนาะถ้าจะลงทุนอะไรสไตล์นี้นะครับอยากให้เช็คตัวเลขในสัญญาเช็คตัวเลขในโฆษณานะครับทำสัญญาให้ชัดเจนนะครับตรวจสอบราคาตึกนิดนึงนะครับราคาห้องเมื่อเทียบกับโลเคชั่นใกล้ๆทำความรู้จักผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์โดยนะครับตรวจสอบประวัติฐานะการเงินเขาหน่อยนะครับแหมถ้ามันมีตัวกลางเข้ามาเป็นตัวแหมดูหรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นตึกที่มีกองทุนเข้ามาลงทุนด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ม
0: ันจะมีความปลอดภัยมากกว่าเนาะหลังหมดการันตีต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยทำยังไงต่อละทีเนี้ยนะครับ
1: คือ
0: ทางออกถ้าวันจะต้องขายมันง่ายไหมนะครับแล้วก็สำหรับเคสที่เป็นข่าวเนาะผมก็อยากจะเพิ่มนิดนึงคือกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนิดนึงนะฮ
1: ะ
0: ยิ่งถ้ามันเป็นเงิน
1: ก้อนสุดท้ายหรือเงินในยามเกษียณอะไรเงี้ยค่ะ
0: อยากให้กระจายความเสี่ยงหน่อยครับอย่าไปกระจุกแล้วก็เอาอินแบบแล้วหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จริงๆก็สำหรับ investment property เนี่ยต้องย้ำนะครับว่ามีทั้งเช็คที่ดีลงทุนได้จริงๆนะครับแล้วก็หลายๆคนก็มีที่ยังถือแล้วก็ได้หมดการันตีแล้วก็ยังปล่อยเช่าต่อเองได้นะฮะแล้วก็มีที่อาจจะไม่ค่อยโอเคหลังการันตีก็ไม่มีผู้เช่าเลยนะฮะแล้วก็ขายราคาก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการไม่ทราบเป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ครับดังนั้นต้องละเอียดนะฮะยิ่งถ้าจะต้องกู้มาลงทุนก็ยิ่งต้องละเอียดละเอียดนะ
1: ก็หวังว่าที่ดูดี
0: จะเป็นการได้บ้างเนา
1: ะ
0: เนาะว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างนะคร
1: ับ ค่ะเพราะว่าถ้าเราฟังเงื่อนไขตอนแรกเนี่ยสำหรับinvestment property เราจะรู้สึกว่ารู้สึกเป็นอะไรที่สบายใจจริงๆเนาะเพราะบางหลายคนอาจจะอยากมีอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าอยู่ละแต่ว่าก็จะกังวลประเด็นเรื่องของค่าเช่าประเด็นกังวลเรื่องมันจะได้ค่าเช่ากี่เปอร์เซ็นต์กังวลว่าพอเสร็จแล้วมันจะสามารถขายคืนขายง่ายไปถ้าวันหนึ่งอยากขายแต่ว่าพอการโฆษณาหรือนำตรงนี้มาเป็นจุดเด่นเพื่อจะปิดความกังวลของเราเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าคล้อยตามโดยที่ไม่ได้ไปตรวจสอบเนี่ยบางทีมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราในวันหลังได้นะคะเหมือนที่พี่หนุ่มบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะพี่เชื่อได้ว่าหลายคนอ่ะก็รู้สึกว่าการมีอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเสือนอนกินมีรายได้มีพาสซีฟอินคัมเข้ามาต่อเนื่องในบางคนก็วางแผนชีวิตอยากจะมีแบบนั้นบ้างก็ยังมีหลายคนที่มองแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วมันจะเจ็บหนักเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเงินก้อนสุดท้ายหรือว่าเป็นเงินกู้มาเป็นเงินที่มีภาระดอกเบี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่เสียดายเสียดายก็อยากจะเป็นบทสรุปเนาะทุกการลงทุนไม่เคยง่ายบิวว่าทำอะไรกันการเงินการลงทุนมาตลอดเนาะถ้าเป็นหุ้นเข้าด้วยเงินอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ก็มีความผันผวนสูงเนาะนะฮะถ้าเป็นลักษณะต่างๆที่ทราบก็ใช้เงินลงทุนสูงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดเรื่องเงินยังไม่ละเอียดไม่ได้นะครับ
1: ค่ะใช่ชอบมากที่โค้ชบอกเนาะว่าไม่มีอะไรง่ายถ้าเรามีพื้นฐานหรือ mindset เรื่องนี้ไว้อะเราก็จะระวังแล้วเราก็จะตรวจสอบตรวจเช็คเนาะข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่มีคำว่าสำเร็จรูปนะได้มาง่ายๆอยู่เฉยๆแล้วได้มามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะมันต้องทำกันบ้านค่ะเพราะอย่างเน้นย้ำว่าสุดท้ายโครงการเหล่านี้ลักษณะเนี้ยที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วเขาทำได้จริงก็ยังมีเนาะแต่ว่าอันนั้นมันต้องหมายถึงว่าเราก็ต้องทำการบ้านอย่างดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยใช่ไหมคะมันต้องตอบทุกข้อที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะ4ข้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณโค้ชมากๆที่หยิบเรื่องนี้มาเนาะเพราะว่าบิชเชอร์ได้ว่ายังมีอยู่อีกเยอะเลยในตลาดที่หลายๆคนสนใจแล้วบางทีอาจจะพลาดพลั้งไปได้ถ้าเราศึกษาข้อมูลไม่ดีพอใช่ไหมคะอืมค่ะโอเคอ่ะ วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่เจอเคสแบบนี้จริงๆก็สื่อสารมาได้นะคะจะได้เป็นกรณีศึกษาเนาะแล้วก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันหรือว่าจะขอแนวทางเรื่องของการแก้ไขอะไรต่างๆนานาด้วยเพราะถ้าเป็นเคสแบบนี้ก็แก้ยากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเราซื้อไปแล้วแล้วก็สภาพคล่องต่ำด้วยกรณีนี้ถึงแม้เราจะได้อสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองก็ตามใช่ไหมคะนิดนึงพี่หนุ่มเพราะบางคนจะรู้สึกว่าลงทุนแบบนี้ยังไงมันก็ยังเราก็ได้อสังหาริมทรัพย์เราก็ได้ห้องมาอะไรเงี้ยฝากทิ้งท้ายคนที่รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ของค
0: ่
1: ะ
0: เอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่าทั้งถ้าตึกมันว่างเยอะแล้วตึกนี้ห้องมันว่างเยอะคุณขายไม่ได้ครับ
1: ค
0: ุณขายไม่ได
1: ้
0: แต่เราอาจจะได้ขายต่ำกว่าราคาด้วยเพราะว่า
1: อ
0: ย่างไรคนก็จะมีพื้นที่ที่เขานิยมอยู่อาศัยกันนะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ไม่รับความนิยมคนก็ไม่ซื้อครับแต่คุณดูในคอนโดในกรุงเทพหลายที่ก็มีที่ไม่เต็ม
1: ค
0: ่
1: ะใช่
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเราได้สินทรัพย์ที่ไม่มีดีมานด์ไม่มีความต้องการขายออกก็มีเงินแล้วก็ขายออกก็ไม่ได้นะครับเป็นดีมานด
1: ์
0: ความต้องการในตอนของการลิสต์ครับ
1: ค่ะกลายเป็นภาระด้วยเนาะแล้วบางคนอาจจะติดลมเจอปัญหาหนี้สินต่างๆเพราะว่าเนี่ยแหละอาจจะมีปัญหาเพราะว่าบางคนก็คิดว่าจะให้ผ่อนตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ได้แบบมีเงินที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ก็ยิ่งหนักเลยนะคะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
9: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศนะคะช่วง Women and Money ค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะสำหรับหัวข้อของเราเศรษฐกิจแบบนี้วางแผนยังไงดีกับสิ่งที่ควรทำนะคะแล้วก็สิ่งที่อะไรคือเรื่องควรรู้เมื่ออาจจะมีโอกาสในการตกงานด้วยนะเดี๋ยวเราคุยกันค่ะกับคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณจูนค่ะคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะตอนนี้คุณจูนอยู่กับเราแล้วพร้อมพี่การไปทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจูนคะสวัสดีค่ะพี่การค่ะ
10: สวัสดีค่ะพี่ปิวสวัสดีคุณการคุณบูนค่ะสวัสดีปิวคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะหัวข้อเข้ากับสถานการณ์เลยนะคุณจูนแล้วก็ช่วงนี้แม้ว่าดูเหมือนว่าทุกอย่างอาจจะหวังว่าจะคลี่คลายน้ำเรื่องสงครามต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าก็ยังเหนื่อยอยู่นะคุณจูนใช่ไหมคะภาพของเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยนะพี่การนะคะค่ะ
10: ใช่ค่ะก็ยังเหนื่อยอยู่นะคะแม้ว่าอาจจะมีไทยพลาสไทยมาที่กระชุ่มกระชวยนะคะ
1: วันนี้วันแรก
10: วันนี้ที่
1: เข้ายอดใหม่ยอดใหม่
10: ใช่ค่ะนะคะร้านค้าก็บอกว่าคุณพี่พรุ่งนี้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นตัวที่ช่วยหน่อยแต่ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะคือทำยังไงที่จะวางแผนจัดการเงินของตัวเองให้ดีค่
1: ะ
11: ดูแอนด์โดนดีกว่าคุณจูนดูแอนด์โดนเศรษฐกิจแบบนี้
1: อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแบบนี้คุณจูนค่ะช่วงน
10: ี้จริงๆค่ะต้องบอกว่าอะไรควรทำนะคะอย่างแรกเลยก็อยากให้ลองสำรวจค่ะว่าเงินสำรองฉุกเฉินของเรามีอยู่แล้วกี่เดือนนะคะก็ต้องบอกว่าที่เรามักจะได้ยินว่า3-6เท่าอ่ะมัน6เท่าของอะไรก็คือของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะปกติเราใช้เดือนละประมาณ 10,000 เอาเลขกลมๆง่ายๆนะคะ3ก็คือ 30,000 นะคะ6ก็คือบอกว่า 60,000 นะคะถ้าฟรีแลนซ์อาจจะให้ยาวหน่อยอาจจะ 6-12 เดือนนะคะตัวแรกที่ต้องสำรวจตัวเองว่าดูก็คือสำรวจเงินสำรองฉุกเฉินก็คือว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเราจำช่วงโควิดล็อกดาวน์กันได้นะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะการงานอาจจะต้องลดจำนวนคนงานลงหรือว่าลดรายได้ลงนะคะที่เขาจ่ายเพื่อให้ธุรกิจไปต่อไหวเนี่ยเราอยู่รอดได้กี่เดือนนะคะอันนี้คือดูคือสิ่งที่ต้องควรทำนะคะดูต้องมีอะไรอีกนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของที่บอกว่าทำบันทึกรับจ่ายนะคะหลายคนบอกว่าเวลาจะพูดเรื่องนี้ค่ะเป็นบิลคุณการบอกเฮ้ยมันง่ายๆมันง่ายๆมันไม่เห็นมีอะไรเลยฟังมาบ่อยละบันทึกรับจ่ายแต่รู้ไหมว่าเรื่องง่ายๆตัวนี้แหละที่จะทำให้เรารอดได้นะคะเพราะว่าบันทึกรับจ่ายมันจะทำให้เราเห็นรูรั่วนะวันนี้เราเหมือนแล้วว่าเราอยู่ในเรือนี่แหละแล้วเรือกำลังจะเจอคลื่นเข้ามากระแทกใส่เรือกำลังจะมีพายุมีอะไรมากมายนะคะแล้วเรือเราอะรั่วหรือเปล่านะคะรั่วก็คือบอกว่าในสิ่งที่เราอาจจะบอกว่านิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยนะคะอย่างจูนนี่ต้องบอกว่าชอบไปเดินแถวตลาดที่ทำงานค่ะคุณเบลคุณการก็จะแบบเฮ้ยตายละขนมนี้ก็น่ากินนะกิฟต์อันนี้ก็น่ารักแล้วเราก็รู้สึกว่านิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่แพงนะคะไม่แพงไม่ถึงแบบว่าหัวหลักพันหรอกแบบเดินแถวตลาดก็หลักร้อยแต่ถ้าทุกวันคือหลายร้อยแล้วก็ทั้งเดือนเนี่ยมันก็เป็นพันแต่ถามบอกว่ากิฟต์ที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะคะเป็นหลายสิบเนี่ยซื้อเข้าไปอีกก็ไม่จำเป็นเพราะนั้นมันคือสำรวจตัวบันทึกรับจ่ายให้รู้ว่ารูรั่วเป็นยังไงที่เข้ามาต่อเดือนเนี่ยพอใช้ไหมหรือกินบุญเก่านะคะหรือหวังดาบหน้าไอ้คำว่าหวังดาบหน้านี่จุ่มก็เป็นนะจุ่มเป็นมนุษย์เดือนค่ะก็คือหวังดาบหน้าหวังว่าจะมีโบนัสเป็นนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะกดมาแชร์กันได้ว่าเราหวังว่าเดี๋ยวเรารู้อยู่นะในเศรษฐกิจปกติเนี่ยสิ้นปีเราก็มีโบนัสเราก็คือใช้เงินข้างหน้ามาก่อนนะคะเพราะนั้นก็คือบอกว่าอันนี้เนี่ยพอมาถึงเศรษฐกิจไม่ดีรายรับตัวนี้ไม่เข้ามาเหมือนเดิมนะคะบันทึกรับจ่ายก็จะเป็นตัวช่วยว่าปุดรูรั่วนะคะเพราะนั้นคือเป็นสิ่งที่ควรดูตอนนี้นะคะแล้วพอเราเห็นตรงนั้นก็อาจจะเห็นว่ารายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะรายจ่ายอะไรที่จำเป็นรายจ่ายอะไรที่จะเป็นก้อนใหญ่ถ้าท่านมีบุตรนะคะท่านจะทราบเลยเปิดเทอมมาแล้วนะคะเปิดเทอมมาแล้วขึ้นชั้นใหม่ชุดนักเรียนใหม่ค่าเทอมนะคะอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะมีรายจ่ายที่เป็นซีซันอลก็คือบอกว่ามาเป็นก้อนใหญ่ๆในช่วงไหนก็จะได้ทำเตรียมตัวไว้ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ควรทำค่ะนะคะทีนี้มาถึงว่าอะไรไม่ควรทำถูกไหมคะอะไรไม่ควรทำไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าเป็นใครมีใครเป็นเหมือนดิฉันไหมคะคือช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ทางที่ดีอย่าเข้าไปดูพวกวันคู่เลยได้ไหมนะคะพวก66นะคะเดี๋ยวกำลังจะมานะคะแบบ7788อะไรพวกนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวนั้นเนี่ย
11: double date รอคุณชื่อหุ่นแฟนคลับ double date
10: double date
1: รอแล้วใส่ตะกร้ารอแล้ว
10: นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้กำลังรอแล้วแหมพูดจะตรงใจเลยนะคะแบบว่าเตรียมเข้าแอปแล้วในคืนพวกที่แบบว่าวัน double date นะคะก็ต้องบอกว่าอะไรไม่ควรทำก็คืออะไรไม่จำเป็นก็อย่าซื้อ นะคะแล้วดับเบิลเอจะเป็นตัวนึงที่เราอ่ะจริงๆการซื้อของนะคะจุดว่ามันเป็นอารมณ์เหนือเหตุผลเป็นกันไหมคะคือบอกว่าตอนที่ถามว่าที่บ้านจริงๆสบู่อาบน้ำก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นเซลล์เราก็จะซื้อเพิ่มนะคะอันนี้มันจะคืออารมณ์มานะคะอารมณ์มานะคะดับเบิลเอก็เหมือนกันค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ส่วนลดนะคะแล้วมันจะทำให้ของอันนี้ถูกเป็นพิเศษนะคะทั้งที่บ้านก็ยังไม่หมดแต่ก็กดเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นอันนึงก็บอกว่าไม่เข้าไปดูไอ้พวกนี้ถ้าคุณไม่ได้มีความจำเป็นที่จะซื้อไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ถ้าสมมติบอกว่าจำเป็นแล้วมารอซื้อส่วนลดอันนี้เห็นด้วยนะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วยังไม่จำเป็นช่วงนี้เก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าค่ะนะคะ
11: แบบนี้ได้ไหมคุณจูนแบบนี้ได้ไหมถ้าจิตไม่แข็งให้ลบแอป
10: โอ้ยได้เลยเห็นด้วยนะคะหรือว่าเลิกชาร์จแบตอะไรเงี้ยให้มันหมดตอนเที่ยงคืนนะคะก็จิตถ้าจิตไม่แข็งต้องเป็นยังไงจริงๆค่ะเพราะว่าบางช่วงนั้นคุณการก็จะใช้วิธีการที่บอกว่าคืนนั้นนอนเร็วนะคะเพราะว่าจิตไม่แข็งไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบแอบถ่ายก็บอกว่าเออทำกิจกรรมต่างๆแล้วให้ไม่สนใจอ่ะว่ามันเป็นดับเบิลเดย์นะคะแล้วนอนเลยนะคะแล้วก็พบว่าเฮ้ยดีอ่ะเดือนนี้พอเรามาดูบันทึกรับจ่ายนี่ปรากฏว่าใช้น้อยลงนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะถ้าคุณไม่ได้มีของจำเป็นที่ต้องซื้อนะคะอันต่อมาค่ะตัวที่2ก็คือบอกว่าไม่ก่อหนี้เพิ่มนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะรายรับของเราอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแม้เป็นมนุษย์เงินเดือนเนอะอาจจะโชคดีกับฟรีแลนซ์นะแต่ก็ต้องบอกว่ารายได้ที่เคยเห็นว่าเราคิดว่าประจำของตายโบนัสขึ้นเงินเดือนนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก่อหนี้เพิ่มนะคะถ้ามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยทางที่ดีคือรีบปิดดีกว่าแล้วก็เริ่มสำรวจค่ะว่านี่อันนั้นเป็นยังไงนะคะเราไปต่อไหวไหมนะคะถ้าเกิดภาวะต่างขึ้นนะคะเราจะดำยังไงกับมันนะคะแต่อย่าก่อหนี้เพิ่มนะคะอันต่อมานะคะก็ต้องบอกว่าไม่ก่อหนี้เพิ่มแล้วตัวที่3ค่ะคุณการคุณบิวก็คือว่าไม่ปล่อยหนี้เสียเอ๊ะฟังดูแปลกๆนะคะฟังดูแปลกๆแปลว่าอะไรแปลว่าเออถ้าเกิดว่าเราดูรายรับรายจ่ายเราจะรู้แล้วว่าหนี้ที่เราต้องผ่อนอย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือบางท่านผ่อนบัตรนะคะหรือบางท่านบัตรกดเงินสดต่างๆเนี่ยตกลงในแต่ละเดือนเราเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องจ่ายก่อนนะคะจ่ายให้ตรงเวลาจ่ายให้ได้ตามจำนวนที่เขาเก็บก่อนนะคะอย่าปล่อยให้มันเสียเพราะปล่อยให้มันเสียมันจะกลายเป็นไงคะก็จะกลายเป็นประวัติของเรานะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในอนาคตนะคะถ้าท่านมีปัญหาค่ะแล้วก็แบบว่าเรื่องของหนี้นะคะต่างๆเนี่ยจริงๆแบงก์ชาติเขาก็มีนะคะที่บอกว่าเข้าไปปรึกษาได้นะคะก็คือโทรเข้าไป1213นะคะหรือเข้าไปคุยกับคลินิกหมอหนี้เพราะจะคิดว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงเราอาจจะมาด้วยเรื่องของเงินตัวนะคะแล้วก็ต้องเรียนคุณบิวคุณการว่าจูนยังไปเรียนมาแล้วนะคะเป็นหมอนี่นะคะคือเด็กๆนะคะอยากเป็นหมอจริงๆนะคะวันนี้ก็คือได้เป็นแล้วหมอนี่แทนนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าอย่าระมัดระวังนะอย่าปล่อยให้มันเป็นหนี้เสียนะคะถามว่าเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำอีกนะคะก็คงต้องเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ใช่บางทีก็ต้องบอกว่าเราก็ชอบเนอะแบบว่าอุ้ยตายแล้วไปดินเนอร์นอกบ้านนะคะก็คือว่าไอการทานอาหารนอกบ้านก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะหลายท่านก็บอกว่าอยากจะลดรายจ่ายลองดีไหมนะคะที่ลองชวนว่าทำอาหารทานกันในครอบครัวช่วยกันทำนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีก็สามารถเก็บไปทานต่อในมื้อถัดไปเป็นข้าวกลางวันที่ทำงานได้ด้วยนะคะตัวนี้ลองดูดีๆก็คืออาจจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่การที่ลดการที่จะไปกินข้าวนอกบ้านนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการนะคะเงินที่ค่าใช้จ่ายในต่อเดือนเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะนะคะสุดท้ายเลยก็คงจะเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่นะคะในเรื่องที่ตัวของนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าตามอารมณ์ที่ก็จะคล้ายๆกันพวกวันพูดนี่แหละนะคะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เย้ายวนเข้ามานะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าอย่าหยุดนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นจำเป็นนะคะอย่าที่จะบอกว่าไม่ปล่อยให้นิ่งเสียนะคะไม่กดดับเบิลเดทมันคู่นะคะไม่ก่อหนี้เพิ่มนะคะแล้วก็ไม่ซื้อของตามอารมณ์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าจะช่วยเราค่ะให้อยู่รอดนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะคุณกาดค่ะ
1: ค่ะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้สึกอย่างที่คุณจูนบอกเมื่อสักครู่เนาะว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะที่เราก็คุยกันบ่อยครั้งแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าหลายๆคนยังทำไม่ได้เยอะมากกับเรื่องง่ายๆที่เราคุยกันเนี่ยแหละเนาะคุณจูนใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็มันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะรู้สึกบอกว่าเออให้บางทีเราจะมีคำนี้ไหมคะคำที่บอกว่าให้รางวัลกับชีวิต ว่ามันมักจะเป็นอย่างที่บอกแหละมันเรื่องของอารมณ์นะคะบางทีรู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้ฉันจะอยากจะลดความอ้วนฉันต้องไม่กินน้ำตาลแต่วันนี้บอกว่าเออไม่กินน้ำตาลมาได้แล้ว1วันวันนี้ขอกินคาปูนิดนึงนะคะขอกินโกโก้ขอกินนะคะชายไข่มุกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบอกว่าเอ้ยตามอารมณ์เนี่ยแหละค่ะจะเป็นพวกนี้นะคะซึ่งไม่ดีเฉพาะไม่ใช่เรื่องเงินแต่จะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะหรือบางครั้งเราก็จะมีเหตุผลเนี่ยที่เราจะบอกว่าเอออยากที่จะซื้อตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ถามว่าถ้าหยุดตรงนี้ได้อะค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่ารูรั่วของเราแล้วจะทำให้เรือของเราอะมีนะคะเสบียงเพิ่มขึ้นนะคะเสบียงเพิ่มขึ้นก็คือว่าแคชนะคะก็คือในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยเรามีแคชเนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าตุนเสบียงไว้นะคะเพื่อช่วยว่าโอกาสการลงทุนได้ค่ะว่าถ้าเราเนี่ยลงทุนอยู่นะคะมันก็จะมีโอกาสที่บอกว่าปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตการลงทุนนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ดูอีกอย่างนึงก็คือว่าดูพอร์ตของเราวันนี้ว่าเป็นยังไงนะคะหลายคนตั้งแต่ต้นปีมีใครซื้อทองบ้างไหมคะนะคะเราในอดีตเนอะนะคะคุณบิวเราก็จะบอกว่าคุณบิวขำเลยก็บอกว่าเราก็จะรู้สึกบอกว่าวิทองเนี่ยเป็นเซฟเฮเวิร์นก็คือบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะแต่เราก็จะเริ่มเห็นว่าพอเวลาผ่านไปจากตอนที่เราเด็กๆที่เรารู้สึกว่าซื้อทองเก็บไว้เถอะซื้อทองเก็บไว้เถอะนะคะมันก็จะเริ่มกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่เราเอามาใช้เก่งกำไรนะคะเมื่อต้นปีหลายคนก็จะรู้สึกว่าฉันต้องไปซื้อดีไหมแพงแล้วแพงแล้วนะคะแต่นั้นไปซื้อตอนไหนตอนที่แพงที่สุดไม่แน่ใจมีใครเป็นไหมนะคะเราก็เวลาขายใช่ไหมคะแล้วก็เวลาขายเราก็อยากขายตอนที่สูงที่สุดแต่พอมันหล่นมาทีนึงอุ้ยใจหายหล่นไปทีนึงอุ้ยใจหายเอ๊ะถ้ามันหลุด 4,000 ละหลุด 3,500 หลังงั้นจะขายตอนนี้กลายเป็นขายขาดทุนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกันค่ะก็คืออารมณ์การลงทุนนะคะแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าบางคนก็อาจจะมองบอกว่ารอคริสต์เถอะถึงก็มีลูกน้องนะคุยกันบอกว่ารอสงครามพี่จูนโอ้โหนี่ชอบนะคะเพราะชอบบอกว่าจะเป็นโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่นะคะปรากฏว่าคุณปู่นะคะลากยาวมาเลยนะคุณปู่ทำเนี่ยลากยาวมาก็ยังไม่ได้มีถึงขนาดสงครามนิวเคลียร์กลายเป็นว่าเสียโอกาสการลงทุนค่ะเพราะตลาดมีการปรับตัวที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ผันผวนแล้วก็รวดเร็วมากนะคะทองเมื่อตอนต้นปีบางคนพอมันหล่นมาขนาดนี้ก็เริ่มลังเลอีกนะคะคุณบิวคุณการว่าเข้าไปซื้อดีไหมมาถามพี่ทุนเข้าไปซื้อดีไหมเพราะว่ามันถูกแล้วก็ยั่วยวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างนึงนอกเหนือจากไอ้ตัวเสบียงคือเงินแคชโฟลว์ของเราแล้วนะคะก็คือบอกว่าพอร์ตของคุณเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่านะคะ อยู่ถูกที่ถูกทางก็คือว่า diversify กระจายการลงทุนเนี่ยให้สะเทินน้ำสะเทินบกหรือยังนะคะ อย่างทองคำเนี่ยตอนที่มันขึ้นหลายคนก็ไปซื้อไว้เยอะเลยแต่จริงทองเนี่ย มันควรจะประมาณสัก 5% ในพอร์ตสมมติว่ามี100บาทก็คือลงสักประมาณ5บาทนะคะเอาไว้ช่วยเวลาที่ตัวอื่นมันผันผวนนะคะหุ้นนะคะก็อยากให้กระจายหุ้นไทยปีนี้ดีนะคะกลายเป็นว่าจุดดันปรับพอร์ตไปอยู่หุ้นต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหุ้นกระจายใช่ใช่ค่ะนะคะคืออยู่ทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอัตราสารหนี้ตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะจะเป็นตัวช่วยเรียกว่าเป็นเรือเรามีเสบียงนะคะตุนแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเพราะว่าพอตัวใดดีอีกตัวไม่ดีมันก็ช่วยกันที่จะผสมรวมกันให้พอร์ตเรายังมีผลตอบแทนที่ดีนะคะในโอกาสที่ถ้าเกิดมันขาขึ้นเราก็ไม่พลาดโอกาสขาขึ้นนะคะก็เลยอยากแนะนำค่ะว่าในส่วนของเวลาที่จังหวะนะคะที่มันเป็นช่วงที่ไอเศรษฐกิจผันผวนที่เราคุยกันน่ะกระจายการลงทุนจะเป็นตัวช่วยพอร์ตคุณได้นะคะแล้วก็ปีที่แล้วที่ไม่ค่อยดีพอร์ตของที่จูนที่บริษัทที่ดูเนี่ยกลายเป็นว่าพอร์ตที่ diversify นะคะจะเป็นพอร์ตที่ได้ผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่านะคะ 8-9% ก็มีนะคะในระดับที่คนที่รับความเสี่ยงสูงเพราะนั้นทุกจังหวะจริงๆทุกวิกฤตจริงๆมีโอกาสนะคะเพียงแต่ว่าเราอุดรูรั่วแล้วในอย่างเราเตรียมเสบียงเตรียมแคชคือเงินสดเนี่ยกระจายการลงทุนไว้ดีแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะมีโอกาสที่กำไรของหลายๆคนได้ด้วยอะค่ะ
1: ค่ะโอ้เห็นภาพเลยเนาะกับมิติในเรื่องของการลงทุนและการมีแคชเอาไว้นะค่ะ
11: จริงๆอ่ะสนใจเรื่องหมอนี่ด้วยนะบิวเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเผื่อชวนคุณจุนเล่าว่าถ้าสมมติคนเป็นหนี้ตอนเนี้ยแล้วเศรษฐกิจแบบ ะเออคือเมื่อกี้เราพูดถึงภาพรวมใช่ไหมว่าควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ยิ่งคนเป็นหนี้อ่ะให้หมอนี่ช่วยด้วยดีกว่าตอนนี
10: ้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะเรื่องที่กังวลใจก็คงไม่หนีไปจากเรื่องของหนี้สินนะคะแล้วก็เรื่องของตกงานด้วยนะคะนั้นถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะถามว่านี่เป็นหนี้แล้วมันโอ้โหมันสะเทือนใจนะบางคนอาจจะบอกว่านี่มันแย่งกันเลยเหรอนะคะแต่ถามบอกว่านี่ก็มีหนี้ที่ดีแล้วก็มีหนี้ที่ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับจูนเนี่ยหนี้ดีก็คือหนี้ที่ได้ทรัพย์สินอย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถนะคะเราผ่อนไปเราก็จะได้ทรัพย์สินมาและหนี้พวกนี้ดอกเบี้ยต่ำค่ะนะคะหนี้ที่ไม่ค่อยดีก็คือหนี้พวกที่เราเอาไปใช้อุปโภคบริโภคอย่างเช่นหนี้พวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นหนี้นอกระบบนะคะก็ให้กำลังใจค่ะคุณบิวเป็นการนะคะเรื่องของการแก้หนี้นะคะก็ถามบอกว่าจะแก้หนี้ยังไงจริงๆมันมีประมาณ3ขั้นตอนหลักๆกันนะคะซึ่งเราอาจจะทำเองก็ได้หรือว่าปรึกษานะคะของบริการของทางแบงก์ชาติก็ได้นะคะอันแรกสุดเลยนะคะสเต็ป1เลยจริงๆก็เป็นเรื่องเหมือนคล้ายๆวางแผนการเงินเลยแต่คือวางแผนแก้หนี้1คือรวบรวมหนี้นะคะปกติเราจะบอกว่ารวบรวมทรัพย์สินลงทุนอะไรอันนี้เรารวบรวมหนี้ก่อนนี่คือสเต็ป1นะคะรวบรวมหนี้ต้องมีอะไรบ้าง1คุณเป็นหนี้ที่ไหนแบงก์อะไรนะคะบัตรอะไรนะคะหนี้นั้นเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่อย่างเช่นนะบัตรนี้อยู่แสนหนึ่งนะคะดอกเบี้ยที่จ่ายเท่าไหร่นะคะและวันครบกำหนดชำระเท่าไหร่ปัจจุบันนี้คุณผ่อนขั้นต่ำคุณจ่ายเต็มจำนวนหรือคุณเริ่มผิดนัดนี่คืออยู่ในสเต็ปหนึ่งนะคะคือสำรวจหนี้นะคะมันก็จะเอามาเรียงเลยค่ะว่าพอเราได้มาละสมมติเป็นหนี้อยู่5แบงค์5บาทอย่างเงี้ยนะคะก็มาเรียงเลยนะคะว่าดอกเบี้ยแต่ละอันเป็นยังไงนะคะเทคนิคก็คือบอกว่าเราจะต้องแก้นะคะในตัวของหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะเทคนิคที่2เขาบอกว่าเขาเรียกว่า snowball effect นะคะมันเหมือนมานะคะลูกเล็กๆที่กลิ้งลงมาก็คือบอกว่าเอ๊ะอันนี้หนี้บัตรอันนี้เนี่ย 30,000 หนี้บัตรใบนี้ 100,000 หนี้บ้าน2ล้านอ่ะสมมุติเงี้ยนะคะอย่างนั้นแก้อะไรงั้นแก้ก้อนเล็กให้จบก่อนปิดทีละอันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงเป็นเทคนิคที่เราเอามาดูว่าก็ได้ขวัญกำลังใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ป1สำรวจหนี้นะคะสเต็ป2ค่ะก็คือเรื่องของสำรวจนะคะกระแสเงินนะคะก็คือพูดง่ายๆสเต็ป2นี้ก็คือดูรายรับรายจ่ายเราในแต่ละเดือนนะคะว่าเรามีแหล่งเงินได้มาจากอะไรบ้างเงินเดือนอย่างเดียวหรือจริงแล้วหลังเลิกงานเราก็ไปขับแกร็บนะหรือเรามีรายได้จากการสอนพิเศษนะคะทั้งหมดเลยต่อเดือนเนี่ยเราเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วรายจ่ายล่ะรายจ่ายก็จะมีรายจ่ายชีวิตประจำวันถูกไหมคะรายจ่ายที่เราจ่ายนะคะในเรื่องของภาระหนี้นะคะรายจ่ายที่มาจากการทำงานคือเงินเดือนเวลามนุษย์เงินเดือนเข้ามาค่ะคุณบิวคุณการมันไม่ได้เท่านั้นหรอกนะคะก็คือเงินเดือน 20,000 ไม่ใช่เข้า 20,000 นะเพราะว่าก็จะมีหักในเรื่องของประกันสังคมนะคะมีหักเข้า Provident Fund ใช่ค่ะนะคะแล้วก็หลายท่านเงินเดือนสูงก็จะมีรายจ่ายที่ภาษีใช่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะกังวลมันก็เป็นหลุมพรางที่เราคิดว่าอุ๊ยฉันมี 20,000 ฉันมี 50,000 นี่คือรายรับฉันทั้งหมดแต่คุณมีรายจ่ายที่ถูกหักตั้งแต่ Day 1นะคะงั้นสเต็ป2คือการสำรวจค่ะว่าในแต่ละเดือนนี้เราอยู่รอดหรือเรายังอยู่อย่างรั่วนะคะอยู่รอดก็คือว่ารายได้รายจ่ายนะจ่ายตัวของบัตรต่างๆจ่ายหนี้ต่างเพียงพอนะคะหรือจ่ายขั้นต่ำก็ยังเพียงพออยู่ขั้นต่ำไม่ได้แนะนำนะแต่วันนี้มันฝืดมันก็อาจจะบอกว่ารักษาเครดิตคือจ่ายขั้นต่ำก่อนนะคะแต่ถ้าเราอยู่รั่วคือเริ่มมีบางบัตรนะคะที่มันติดแบบเป็นนี้ติดละที่เสียแล้วนะคะก็อาจจะต้องมาดูว่าเอ้ยพวกนั้นเนี่ยจะต้องจัดการยังไงมันก็จะมีโครงการต่างๆนะคะของแบงก์ชาติที่เข้าเรื่องของแซมนะคะก็จะมีเงื่อนไขต่างๆค่ะว่าผิดนัดมาแล้วเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเรามาดูละว่าในตัวของแคชโฟลว์เราวันนี้เรารอดหรือเรารั่วอยู่นะคะสเต็ป3ค่ะคือมาดูว่าจะนะคะจัดการหนี้ตัวไหนก่อนอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าเรามีทั้งเรื่องของหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงนะคะเรามีนะคะหนี้ที่ต้องบอกว่าก้อนเล็กนะคะมันก็คือการมาดูค่ะถามว่าตรงจุดนี้นะคะมันจะมีถ้าต้องมานั่งคุยปรึกษากันจริงๆแต่วันนี้ให้เป็นไอเดียได้อย่างบางท่านอย่างเช่นสมมติกู้เงินนะคะบัตรสินเชื่อบ้านนะคะอยู่กับธนาคารกนะคะเป็นหนี้บัตรธนาคารกเช่นกันคุณอาจจะไปคุยกับเขาเลยไหมว่าขอปรับนะคะในเรื่องของโครงสร้างรวมหนี้บัตรกับหนี้บ้านเขาด้วยกันนะคะนะคะหรือว่าในบางบัตรที่เราอาจจะเริ่มที่มีปัญหานะคะเข้าไปคุยกับตัวธนาคารที่ปล่อยเลยนะคะเพื่อที่จะขยายเวลาออกไปและขอลดดอกเบี้ย ท่านอาจจะบอกอุ้ยทำได้ด้วยเหรอทำได้ค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านและกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมานะคะเป็นสิทธิ์พื้นฐานเลยที่ท่านสามารถที่จะคุยกับแบงค์ที่ปล่อยท่านได้ก่อนที่นะคะจะกลายเป็นเขาขายหนี้เป็นหนี้เสียไปเป็น NPL ไปนะคะก็คือให้โทรเข้านะคะสายด่วนสายเขาเรียกว่าสายฮอตไลน์ใช่ไหม call center ของแต่ธนาคารแล้วเขากำหนดไว้ให้กดเบอร์99ค่ะท่านปรึกษากับตัวแบงค์นั้นก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสเต็ป3ในการที่จะบอกว่าการแก้นะคะว่า1เราคุยกับตัวของแบงค์เราก่อนนะคะตัวไหนที่เราสามารถรวมหนี้ได้นะคะตัวไหนที่เราสามารถคุยเพื่อขยายเวลานะคะและหรือขอลดดอกเบี้ยนะคะบางบาทที่เราสมมุติว่า 300,000 คุณมาพาชาตินี้จะยังไงดีอ่ะขอเปลี่ยนไหมว่ากลายเป็นนะคะสินเชื่อระยะยาว7ปีไปเลยนะคะพวกนี้ท่านสามารถที่จะคุยได้ค่ะกับทุกแบงค์เลยที่ปล่อยนะคะอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนนะคะอยากจะเรียนท่านเลยถ้าเป็นหนี้นะคะนอกระบบก็แนะนำติดต่อศูนย์ดำรงธรรมนะคะให้เขาเข้าไปคุยกับตัวเจ้าหนี้นอกระบบท่านก็อาจจะคุยว่าที่จ่ายมันทั้งหมดแสนหนึ่งทอนมา20เดือนที่ไหนได้จ่ายแต่ดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะที่เป็นตัวช่วยนะคะถ้ายังคิดยังไงไม่ออกนะคะก็แนะนำนะคะในขั้นที่3เนี่ยก็คือว่าลองเข้ามันชื่อว่าเป็นเว็บไซต์นะคะโปรแกรมแก้หนี้ DIY ค่ะของแบงก์ชาตินะคะจะมีทางเลือกให้เราลองเลือกเลยว่าจะแก้หนี้อะไรแบบวิธีไหนนะแล้วเขาจะคำนวณให้เสร็จเลยว่าท้ายที่สุดแล้วกระแสเงินต่อเดือนเนี่ยเราอยู่รอดไหมหรือเรายังไม่รอดนะคะหรือว่าถ้าท่านรู้สึกว่าไม่ไหวละอยากคุยก็1213หรือปรึกษาคลินิกแก้หนี้ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะว่านี่ทุกอันนะคะมีทางออกได้ทุกอันนะคะก็อย่ายิ่งไว้ให้มันยิ่งบานปลายอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะเราก็มีตัวช่วยนะคะใน3สเต็ปค่ะทีนี้พอแก้นี่แล้วปรากฏว่าดันมาเจอเมื่อกี้ที่เราคุยกันเศรษฐกิจแบบนี้คือตกงานตกงานก็จริงๆก็จะตกงานอีกนะคะก็คงจะกลับไปตั้งแต่ที่เราคุยกันตั้งแต่ที่แล้วว่ากระแสเงินเราพออยู่รอดได้อีกกี่เดือนนะอันนี้คือความจำเป็นละนะคะว่าที่บอกว่ามีเงินสำรองฉุกเฉินนะคะนี่ที่เมื่อกี้เราคุยกันตกลงเราจ่ายไหวไหมนะคะจากเงินสำรองฉุกเฉินนั้นเราจะไปได้อีกแค่ไหนหรือเราไม่น่าจะไปได้ละเพราะนั้นมันก็จะกลับเข้ามาเรื่องของการแก้หนี้นะคะทีนี้พอเราดูสเต็ปเรื่องของกระแสเงินเสร็จก็ต้องมาสำรวจสิทธิ์ค่ะคุณวิวคุณการจริงๆแล้วสิทธิ์เรามีเยอะมากนะคะก็มีตั้งแต่ที่บอกว่าของประกันสังคมนะคะหลายคนก็จะคุ้นนะคะว่าเราเป็นมาตรา33มนุษย์เงินเดือนอยู่เนี่ยตกงานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินนะคะจากการว่างงานนะคะทีนี้เงินว่างงานมันก็จะมีตั้งแต่ลาออกเองแต่ถ้าตกงานเนี่ยตกงานเนี่ยจะได้ 50% นะคะของเงินขั้นต่ำของประกันสังคมเขานะคะไม่ใช่เงินเดือนเรานะคะแล้วก็ต้องไปขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะระยะเวลาการจ่ายคือ180เดือนก็คือเป็นช่วงเวลาให้เราหางานใหม่นะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะคะสิทธิ์ที่2ที่ต้องสำรวจของประกันสังคมก็คือว่าคุณอยากได้สิทธิ์รักษาพยาบาลต่อไหมอันนี้ต้องถามละเพราะว่าพอเราว่างงานไม่มีประกันกลุ่มนะคะตัวของประกันสังคมเองถ้าเราส่งมาตามครบเงื่อนไขเขานะคะหลังจากที่เราผ่านไอ้ตัวของการเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยรักษาพยาบาลยังคงอยู่อีก6เดือนนะยังคงอยู่อีก6เดือนนะคะคุณยังมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่นะคะหลังจากนั้นจะหมดไปเพราะนั้นมันก็จะมีทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่ตกงานนะคะว่าเอ๊ะถูกเลิกจ้างมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับรักษาพยาบาลไม่มีประกันกลุ่มแล้วนะประกันสังคมช่วยเราได้แค่ไหน6เดือนค่ะหลังจากนั้นถ้าอยากใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลประกันสังคมต่อนะคะคุณสามารถเลือกสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ท่านต้องจ่ายเองละนะคะแต่ว่าจ่ายเนี่ยอยู่ที่432บาทต่อเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์ของนะคะรักษาพยาบาลแต่แน่นอนนะคะว่าสูตรคำนวณในเรื่องของเงินบำนาญในอนาคตเนอะมันก็จะกลายเป็นว่าไปดูฐานเงินเดือนที่ต่ำละนะคะไม่ได้ดูในตัวของฐานเงินเดือนที่เราได้ 17,500 ซึ่งสูงสุดนะคะในฐานของมาตรา33นะคะแต่เป็นสิทธิ์นะที่เป็น choice นะคะแต่ท่านบอกว่าอุ๊ยยังไม่อยากเลยนะคะบอกไม่อยากจะไปต่อจ่ายเงินก็ไม่ไหวละ432อย่างงั้นเรามาใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิ์สปสช.ท่านมีสิทธิ์ค่ะนะคะเพราะนั้นถามว่าพอครบ6เดือนของประกันสังคมที่เราได้นะแล้วจบแล้วก็ให้นะคะรีบไปขึ้นทะเบียนค่ะใช้สิทธิ์ของสปสช.นะคะเพื่อให้การรักษาพยาบาลของเราได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง คนไทยทุกคนค่ะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องถ้าท่านทำงานอยู่ก็จะเป็นประกันสังคมถ้าท่านว่างงานตกงานก็จะเป็นสิทธิ์ของสปสช.แต่ท่านก็ต้องไปรีจิสเตอร์ขึ้นทะเบียนนะคะอันนี้เขาไม่ได้มีกำหนดเวลานะคะการคุณบิลแต่ว่าถ้าเรายิ่งไปเร็วเนี่ยไอ้สิทธิ์ของเราก็จะได้ต่อเนื่องนะคะถ้าไปช้าเนี่ยก็ต้องไปรีจิสเตอร์ก่อนนะคะตัวแรกผ่านไปแล้วคือประกันสังคมนะคะตัวที่สองค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ provident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะถ้าบริษัทไหนมีตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยเกิดตกงานขึ้นมานะคะหรือบริษัทปิดไปมันก็จะมีเรื่องที่บอกว่าขอคงเงินไหมนะคะคงเงินจะมีค่าใช้จ่าย500บาทต่อปีเพื่อรอเราหางานใหม่เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่เราก็วางแผนชีวิตแล้วจะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะเลือกคงเงินไว้ก่อนรอที่ทำงานใหม่ที่เราหางานได้นะคะแล้วก็สะสมเข้าไปต่อนะคะแต่ถ้าสมมติบอกว่าถ้าจะยากละนะคะตกงานครั้งนี้กลับบ้านต่างจังหวัดดีกว่านะคะแล้วก็คงไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนละอันนี้ก็คงต้องดูนะคะว่าท่านจะเอาเงินออกไหมนะคะหรือนะคะท่านน่ะอยากรอให้สิทธิ์ภาษีเนี่ยครบถ้วนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะว่าจูนแหมขอกอดละกันนะคะเป็นตัวเองนางจอละกันนะคะเกิดตกงานตอนอายุ50แต่ Provident Fund เขาต้องถึง55ถึงจะได้เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วนนะคะท่านมีทางเลือกค่ะว่าไม่อยากเสียภาษีเงินก้อนนี้ท่านก็ย้ายไปอยู่ RMF สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโอนไปค่ะรอให้เราเนี่ยอายุไปจนครบนะคะ55นะคะแล้วก็ใส่เงินเข้ากองนี้ไปแต่จำนวนเงินไม่ได้มากเดี๋ยวนี้เวลาซื้อ RMF ก็ไม่ได้มากนะคะเพราะตัวนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ทำวางแผนเรื่องภาษีด้วยแต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่เอาละตกงานด้วยต้องการเงินก้อนนะคะอันนี้อาจจะต้องนะคะเลือกรับเงินก้อนออกมาก็ได้นะคะตามเงื่อนไขนะคะของข้อบังคับของบริษัทและต้องเสียภาษีนะคะถ้ายังไม่ครบเงื่อนไขของสำรองเลี้ยงชีพนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ส่วนสิ่งสุดท้ายเลยคือเงินชดเชยออกจากงานนะคะกรณีลาออกสะบกสะบัดบล็อกเองอันนี้ไม่ได้นะคะแต่เงินชดเชยนั้นถ้าสมมติว่านายจ้างให้เราออกนะคะหรือว่ากิจการต้องปิดตัวไปท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ตามกฎหมายนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุงานค่ะถ้าทำงานมานานนะคะอย่างเช่น10ปีนะคะตัวนี้ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ10เดือนนะคะแต่ว่ากฎหมายก็มีเพิ่มให้แล้วว่า20ปีเนี่ยก็อาจจะได้เงินก้อนนี้อยู่ที่13เดือนเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าใครนะคะในภาวะเศรษฐกิจผันผวนจริงๆก็เศร้านะคะคุณการคุณบิลแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานทานข้าวกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ยุ่งมากเลยก็ถามว่าเอ๊ะเพื่อนยุ่งอะไรนะคะเวลาเศรษฐกิจนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ายุ่งเรื่องลีนคนโอ้โหก็มันก็จำเป็นอะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะคะว่าบางอย่างก็อาจจะต้องวางแผนในการลีนคนในขณะเดียวกันเราที่เป็นลูกจ้างก็ต้องวางแผนเตรียมตัวนะคะว่าตกงานแล้วไม่ตกใจตกงานไม่ตกใจเพราะเราเตรียมตัวค่ะ
1: เพราะบางเคสก็จะเป็นเคสปัจจุบันทันด่วนด้วยนะคุณจูนพิการที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วมาทำให้ถ้าใครที่ไม่ได้วางแผน
11: ตั้งตัวอยู
1: ่ถ้าใครที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนอ่ะอันนี้ก็อาจจะสะดุดได้เลยเนาะคุณจูนเพราะว่าบางคนก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายฟิกคอสต่อเดือนใดๆถึงแม้ว่าอาจจะมีเงินต่างๆที่คุณจูนบอกก็ตามแต่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ประเมินสเตตัสของตัวเองนะวันนี้ด้วยนะว่ามันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแล้วเราพร้อมหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องทำกันวันนี้เหมือนกันนะคุณจูนใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะคุณบิวเห็นด้วยเลยค่ะแล้วดีเลยรายการนี่คือเริ่มวันนี้คือวันที่1กรกฎาคมคือผ่านมาครึ่งปีพอดีนะครึ่งปีพอดีก็บอกว่ารายการนี้ตรงกับนี่เลยครึ่งปีพอดีก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังอะค่ะว่าเฮ้ยลองมาสำรวจตัวเองไหมนะคะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราอุดรูรั่วไหมในเศรษฐกิจนี้นะคะเรามีความพร้อมที่จะเผชิญนะคะกับตัวคลื่นที่จะถาโถมเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็เตรียมตัวค่ะถ้าสถานการณ์นะคะของที่บริษัทไม่ค่อยดีนะคะใครที่เตรียมตัวดีเราอาจจะสมัครใจไปก่อนนะคะรับเงินก้อนใหญ่ได้ก่อนนะคะหรือว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยวันนี้แทนที่บางท่านอาจจะบอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินจะเก็บได้ยังไงแต่ละวันก็เดือนชนเดือนแล้วใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้จะได้เป็นช่วงที่บอกว่าเริ่มเก็บหน่อยดีไหมนะคะมากน้อยไม่เป็นไรแต่เก็บให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเรายังอยู่รอดได้อะค่ะ
1: ค่ะจริงๆเลยเนาะพี่การโดยเฉพาะเนี่ยเราจะกังวลประเด็นเรื่องของไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็เจอแบบนี้ช่วงหลังได้ยินแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันนะพี่การ
11: บ่อยมาก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงทุกคนเนาะจริงๆเราก็ไม่อยากให้แบบตื่นตระหนกแต่ว่าก็อยากให้ไม่ประมาทนะแล้วก็เตรียมพร้อมแบบที่คุณจูน เช็คลิสต์ตามที่คุณจูนบอกได้เลยนะแล้วก็ใครที่อ่ะโอเคอาจจะยังรู้สึกว่าฐานะทางการงานยังมั่นคงอยู่แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันอย่างที่คุณจูนบอกนะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอืมค่ะ
11: เผื่อไว้ก่อนเลยนะ
10: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็หนีไม่พ้นทุกองค์กรก็ปรับตัวเรื่อง AI นะคะคุณการเพราะฉะนั้นก็บอกว่าในบางงานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า AI เข้ามาช่วยให้เราทำได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเขามาช่วยเราได้มากขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องของที่ทุกองค์กรก็ต้องปรับตัวและยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะพอทุกองค์กรปรับตัวมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวค่ะนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะลำบากได้นะคะถ้าสมมติเราเตรียมตัวดีนะคะอีกอันนึงที่อยากฝากก็คือบอกว่าหาความรู้เพิ่มนะคะเราอาจจะมีอาชีพที่สองเพราะฉะนั้น to do list ในเศรษฐกิจแบบนี้อีกอันที่อยากเพิ่มก็คือเตรียมตัวที่จะหาความรู้เพิ่มนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพราะไม่แน่หนึ่งงานพอเราเกิดมีอะไรขึ้นเราโรเตทได้เพราะเราทำได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติบอกว่า AI เข้ามาเราทำเป็นเมื่อก่อนจุก็เพิ่งไปเรียนมานะคะแก่ที่สุดในห้องนู้นเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยใช้โน้ตบุ๊ก LM โหสมัยก่อนต้องอ่านอะไรเยอะแยะนี่คือมันอ่านที่เป็นเสร็จคือเตรียมตัวก่อนเลยหรืออาจจะเริ่มมี second job ค่ะ
1: ค่ะคุณจูนค่ะวันนี้หมดเวลาแต่ว่าเรานี้ได้ภาพจากคุณจูนพอสมควรเลยที่จะไปปรับตัวกันนะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณจูนมากๆนะคะเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะพี่การสวัสดีค่ะ
10: สว
1: ั
10: สดีค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิตติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเต็นจิตติมาทวาเรศค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับหมอนัทค่ะ
5: สวัสดีค่ะหมอนัทคะ
6: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
5: ค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ถือว่าก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเนาะหมอนัทเมื่อวานนี้นะคะเขาสดชื่นสดใสกันเพราะว่าต้นเดือน1กรกฎาคมเขาได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนรอหมอนัทหลายๆคนรอจับจ่ายใช้สอยนะก็ถือว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ดูมีความคึกคักนะหมอนัทร้านค้าต่างๆถ้าไปถามพ่อค้าแม่ขายที่เข้าระบบเนี่ยก็รู้สึกว่ายอดขายอาจจะดูคึกคักกันนะหมอนัทใช่มั้ยคะค่ะ
6: ใช่ครับผมว่าในส่วนของการลงทุนก็คึกคืนไม่แพ้กันนะคุณดิวนะ
5: ใช่ใช่
6: ก็โอเคดีอยู่เหมือนกันครับถือว่า
5: ตลาดหุ้นไทยผ่านไปครึ่งปีเนาะหมอนัทค่ะผ่านไปครึ่งปีดูตลาดหุ้นไทยสดใสเพราะว่าเห็นมีการทำตัวเลขละนะคะเพราะว่าจบช่วงของมิถุนายนไปใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งปีปรากฏว่าเซตเนี่ยบวกไปได้ 25-26% นะหมอนัทถือว่าทำผลงานได้ดีเลยเขาบอกว่าชนะดัชนีของ S&P 500ด้วยนะหมอนัทที่ว่าทางฝั่งของอเมริการ้อนแรงแล้วเนี่ยแต่ไทยถือว่าทำได้ดีเลยในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะค่ะแต่ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไง
6: ไม่ใช่นะไม่แย่นะต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่แย่เลย
5: ค่ะ
6: อันนี้แต่ส่วนครึ่งปีหลังนี่ก็ต้องไปดูกันต่อเนาะแต่ผมคิดว่าด้วยเซนติเมนต์ของเรามีอยู่นะก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้แล้วก็ถ้าเราเห็นทางกรมงเองก็มาบอกว่ามติเอกฉันท์มาก7-0เลยคุณดูน้องมาเรียนนะว่า
5: พ
6: ี่ไว้1%นะเพราะว่าดูแล้ว GDP น่าจะปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก 2.3% นะเพราะว่าผมคิดว่าก็ดูดีขึ้นนะแล้วก็ดอกเบี้ยคงช่วยฝั่ง SME ครับถ้ามีครัวเรือนได้ค่อนข้างเยอะผมว่าคงไม่รีบปรับขึ้นนะเพราะดูข้างหนึ่งก็ยังเสถียรอยู่แล้วไม่เหมือนกับยุโรปนะฮะไม่เหมือนกับยุโรปฝั่งญี่ปุ่นนะเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยนิดนึงนะฮะฝั่งยุโรปเป็น 0.25 มั้งนะครับเพราะว่าเขาต้องการเรื่องของตราแลกเปลี่ยนด้วยนะค่าเงินด้วยแล้วก็ความเสถียรภาพนะพยายามสู้กับเงินเฟ้อพอสมควรนะญี่ปุ่นก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะที่1%ละนะขึ้นอีก25นะฮะ0.25%นะครับ
5: ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ติดตามการเดี๋ยวเป็นว่าสถานการณ์ก็เหมือนดูดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะที่เราก็อัปเดตกันตลอดเลยเหมือนกันเนาะหมอนัทก็ยังต้องตามกันประเด็นของทิศทางดอกเบี้ยอเมริกานะก็ตามกันแล้วก็อัปในเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะหรือว่าทางภาพเศรษฐกิจนโยบายของคุณทรัมป์หลังจากนี้เนาะจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือความคืบหน้าอิหร่านกับอเมริกาอิสราเอลแม้ว่าหลายคนจะมองข้ามช็อตกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในระหว่างทางก็คงต้องอัปเดตสถานการณ์กันเป็นระยะเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
6: ใช่ครับ

0: ค่ะแต่ว่าวันนี้หมอนัทจะชวนคุยกันในเรื่องของสายสุขภาพใช่ไหมหมอนัทการลงทุนสายสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยเนาะแล้วก็เป็นเทรนด์ระยะยาวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่หมอนัทมีความชื่นชอบโดยส่วนตัวด้วยนะที่เคยเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
1: ใช่ครับก็ปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่นี้โห longevity หรือว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็มาแรงนะฮะก็คิดว่ายังคงเป็นธีมที่น่าลงทุนอยู่ในระยะยาวๆเลยนะสำหรับพวกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเจาะลึกในบางเรื่องนะประมาณ 3-4 เรื่องนะครับว่าตอนนี้เขาเริ่มทำอะไรกันบ้างในสายสุขภาพและเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะถูกปรับใช้ได้อีกนานขนาดไหนนะฮะจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเฮ้ยถ้าเราลงทุนเนี่ยเราช่วงนี้จะมองการลงทุนในกลุ่มนี้ยังไงดีนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของสายกองทุนสายสุขภาพอย่างลงเฮลท์แคร์ลง Global Healthcare เนี่ยอันนี้ต้องมีการปรับอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยเนาะหมอนัทกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปหรือว่าเทรนด์ในเรื่องของการลงทุนสายสุขภาพที่อาจจะมีsub sector ย่อยออกไปอีกเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังเลยค่ะมีความน่าสนใจจุดไหนยังไงบ้างคะหมอนัทคะ
1: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาคุยประเด็นแรกกันก่อนนะครับคือตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขากำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเรียก bio convergence นะครับแล้วก
0: ็
1: tech bio นะครับคือตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเรื่องของชีวภาพชีววิทยาทั้งหลายเนี่ยมาสู่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นวิศวกรรมที่มันเรียกว่าเขาแปลเปลี่ยนเอาชีววิทยาเนี่ยมาเป็นตัวเลขฮะเป็นตัวเลขนะฮะโดยการที่เอา AI เนี่ยมาช่วยนะครับลองผิดลองถูกใส่สารเคมีนู่นนี่นั่นให้เราแต่ว่าคราวนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาเปลี่ยนจากพวกสารต่างๆเนี่ยให้เป็นลักษณะของการคำนวณได้เป็นเคมีนะครับแล้วก็ฉีดเอาสารเคมีเหล่านี้ฉีดใส่จานเพาะเชื้อนะครับแล้วก็ทำให้เป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโปรตีนตัวใหม่ๆนะครับที่เอามารักษาโรคได้นะครับแล้วก็มันจะคล้ายๆเหมือนตอนนี้เรากำลังเอา AI ไปเขียนโค้ดทางชีวภาพแล้วกันอ่ะคุยนะครับท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพมากขึ้นตอนนี้เขากำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่คือโปรแกรมมิ่งชีวภาพนะฮะอันนี้ผมว่าที่น่าสนใจมากเลยก็คือสร้างโปรตีนใหม่ๆจากการโปรแกรมมิ่งขึ้นมานะครับ
0: ค่ะโอ้น่าสนใจแล้วตัวนี้มันจะนำมาใช้ในแวดวงในเรื่องของสายสุขภาพยังไงบ้างครับหมอนะคะไอตัวโปรตีนเนี้ยค่ะ
1: โอเคคราวนี้โปรตีนพวกนี้มันอาจจะไม่มีอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับแต่มันสามารถออกฤทธิ์รักษาโรคบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องฉีดอินซูลินนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วอินซูลินมันแพงก็อาจจะสังเคราะห์โปรตีนตัวใหม่ขึ้นมานะครับทำอินซูลินตัวใหม่ขึ้นมานะหรือโปรตีนเป็นโปรตีนชนิดอื่นนะครับเพื่อขึ้นมาทดแทนนะครับหรือบางอย่างก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งมีชีวิตเนี้ยนะฮะอาจจะมีโปรตีนบางตัวที่มันเขาเรียกอะไรไปช่วยให้ยีนเนี่ยมันรีเจนเนเรตได้นะแปลว่ากลับมาเป็นภูมิเก่าได้นะฮะแต่ว่าแต่ทางธรรมชาติเนี่ยสังเคราะห์ไม่ได้นะครับสังเคราะห์ยากมากเขาอาจจะใช้วิธีการเนี่ยครับโปรแกรมมิ่งนะครับสร้างโปรตีนแบบเนี้ยขึ้นมาจากการที่เราไปใช้ AI เนี่ยในการคำนวณแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็อาจจะเป็นยาบางอย่างที่มันเป็นยาเฉพาะจุดนะครับเป็นยาที่ทำให้เรากลับมาเป็นหนุ่มสาวได้นะก็คือโอ้โหทำผมว่าอันเนี้ยกำลังจะไปไกลมากเลยตอนนี้เขาคุยเรื่องนี้กันแบบหนักหนามากเพราะว่าด้วย AI ที่มันมาทำให้นวัตกรรมด้านของสุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากเขาบอกภายในเขาบอกว่าคุณดูครับอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอายุคนเนี่ยมันจะเป็น exponential มันจะไม่ใช่สมัยก่อนมันจะแบบอายุเฉลี่ยคนไทยจะสูงขึ้นเรื่อยๆจาก65ไป68 72อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แล้วคุณบิวผมว่าต่อไปเราจะเห็นว่าอายุเป็นแบบ100ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มีความน่าสนใจมากๆในเรื่องของ aging นะที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปดูอีกว่าราคาเนาะอะไรเนาะแต่ว่าผมคิดว่าคนยอมจ่ายอยู่แล้วคุณบิวแล้วก็ถ้ามันสั่งเขาได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันสามารถทำเป็น mass production ได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งว่าต้องไปสกัดจากพืชไปสกัดจากสัตว์มาอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีการทางการแพทย์ในอนาคตเลยเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของเทรนด์ลองจีวิตี้เนาะหมอนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหลังอ่ะคนก็ยอมจ่ายด้วยนะเราต้องยอมรับนะกับเรื่องของสุขภาพคือเท่ายิ่งคนที่มีกําลังซื้อจะสามารถสเปนแล้วก็ดูแลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะในอนาคตซึ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในเฮลท์เทคไหมคะหมอนะคะจริงๆแล้วพวกไบโอคอนเวอร์เจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับก็จะอยู่ในเรื่องของเฮลท์เทคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆบางหลังเนี่ยท่านผู้ฟังใครเคยลองเฮลท์แคร์อยู่แล้วเนี่ยโอเคมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆของมันนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองแบบว่าเอ้ยสายซิ่งนิดนึงแล้วกันเนาะผมบอกว่าตอนนี้โอกาสโคตรสูงมากนะฮะลองคุณทั่วกองทุนที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคหรือว่าเฮลท์เทคมากขึ้นนะฮะพวกนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักลงทุนในนี้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะดีลองคิดยาวๆดูว่าอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่ากองทุนพวกนี้น่าจะได้เปรียบนะครับ
0: แต่ถ้าเราลงเฮลท์แคร์ปกติอยู่แล้วเนี่ยจริงๆกองเหล่านี้เขามีการแบ่งสัดส่วนไปลงในไบโอคอนเวอร์เจนหรือลงอะไรที่เป็นสไตล์เฮลท์เทคมากน้อยขนาดไหนคะหมอนัทถ้าเราเทียบกับกองปัจจุบันที่อาจจะเป็นglobal healthcare หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: ผมว่ากองทุน Global Healthcare ลงค่อนข้างน้อยครับเขาอาจจะไม่เน้นลงนวัตกรรมที่มันยังไม่เห็นผลชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้มีลักษณะของเขาเรียกว่าทำการค้าได้แบบแพร่หลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะกองทุนของที่เป็นHealthcare ทั่วไปเนี่ยฟันเดเจอร์จะมองไปภาพรวมก่อนว่าตอนนี้ใครใช้ทำอะไรยังไงอยู่ถ้าอะไรที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงเพราะว่าเม็ดเงินที่เขาลงมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเขาจะลงบริษัทเล็กๆมากไม่ได้แต่ถ้าเป็นกองเฮลท์เทคผมเชื่อว่าฟันเดเจอร์เนี่ยมองเรื่องบริษัทที่มันจะเข้ามาดิสลอฟเข้ามามีบทบาทในเรื่องของเฮลท์เทคในอนาคตอะไรเงี้ยผมคิดว่านโยบายกองแตกต่างกันแน่นอนนะครับก็อยากให้แบ่งลงให้ดีแล้วกันนะครับ
0: อ๋อถ้าใครสนใจนั่นหมายความว่าลงตรงๆเลยกับกองเฮลท์เทคหรือกองเหล่านี้ก็น่าจะชัดเจนมากกว่าเนาะถ้าคิดว่าเอ้ยลงเฮลท์ global healthcare อยู่แล้วจะมีสัดส่วนในกองในเซกเตอร์เหล่านี้ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะหมอนัทคะอ๋ออาจจะต้องแบ่งกระจายเพิ่มกองเข้าไปค่ะโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะที่หมอนัทบอกของเราใช่ไหมไบโอคอนเวอร์เจนที่กำลังมานะคะค่ะ
1: ถูกครับตอนนี้อีกอันนึงที่ผมอยากชวนเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ชวนคุยด้วยก็คือตอนนี้ถ้าใครไม่รู้ว่ามีใครซื้อของวันอะไรใกล้แล้ว7/7นะฮะอีกไม่กี่วันไปดูเนาะผมเห็นอันนึงพอดีเป็นรุ่นพี่ของผมนี่แหละเขาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแผ่นแปะวิตามินนะฮะหลังจากนี้มันมาแรงเป็นนะคุณบิวก็คือปกติเราทานวิตามินใช่ไหมฮะซึ่งวิตามินเนี่ยมันต้องผ่านอะไรนะผ่านช่องท้องผ่านอะไรกว่าจะกินเข้าไปอะไรเงี้ยใช้เวลา
0: พอจะดูดซึมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ถูกฮะถูกฮะตอนนี้เขามีแผ่นแปะเสร็จปุ๊บวิตามินเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นตัวยาที่เขาเรียกอะไรถ้าเราแปะไว้นานๆเนี่ยตัวยาในกระแสเลือดของเราเนี่ยมันก็จะสูงได้เขาเรียกอะไรสม่ำเสมอแล้วกันนะระบบสม่ำเสมอแล้วกันนะค่อนข้างดีแล้วก็เป็นขายกันใน Shopee แล้วแต่ด้าขายหมดแบบสั่งของมาไม่พออ่ะคุณบิวฮะสั่งของไม่พอเอ้ยผมก็เลยน่าสนใจก็เลยไปหาดูตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีอีกอันนึงอันนี้มากขึ้นกว่าเป็นแผ่นแปะวิตามินละนะฮะเขาเรียกว่าแผ่นแปะเป็นไมโครนีเดิลก็คือจริงๆก็คือไอ้พวกแผ่นแปะนั่นแหละแต่ว่ามันมีเข็มที่มันติดบนผิวหนังนะฮะแล้วก็มันมีหน้าที่ในการตรวจวัดสารเคมีในเลือดด้วยคืออ
0: ั
1: ปเกรดคือแทนที่จะปล่อยเฉพาะวิตามินอย่างเดียวนะฮ
0: ะ
1: มันมีไมโครเซนเซอร์อยู่ในนั้นด้วยนะสามารถดูได้เป็นแบบเรียลไทม์นะฮะว่ามีความเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยตอนนี้เริ่มมาผมเห็นตอนแรกก็เห็นพี่เขาขายดีผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มปรากฏว่าไปเจออีกระดับนึงนะฮะเขามีเซนเซอร์ติดเข้ามาด้วยเลยนะฮะดูสุขภาพได้เลยอะไรเงี้ยเออผมว่า
0: โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดเราออกมาเพื่อไปตรวจอะไรเงี้ยเพราะโดยปกติอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเบสิกในอดีตก็คือการต้องเอาเลือดออกมาแล้วก็ไปเข้าแลบในการที่จะวิเคราะห์ผลร่างกายของเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นตัวเซ็นเซอร์เลยเหรอคะหมอนัทคะที่สามารถแปะแล้วก็ทราบผลโอ้ค่ะล้ำมากเลย
1: แล้วมีดูสัญญาณความเครียดหรือโรคอะไรบางอย่างได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าผมว่าน่าสนใจ
0: เบื้องต้นในเบื้องต้นใช่ไหมคะโอ้คนน่าจะสนใจเนาะแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนบางทีก็อาจจะไม่อยากไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบื้องต้นในการที่จะตรวจเช็คค่ะ
1: คือตอนนี้เหมือนผมเห็นฝั่งเฮลท์แคร์เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับสมัยก่อนเรากินยาเพื่อรักษาหรือว่าเราจะดูแลสุขภาพเพื่อออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาทำเป็น SaaS model นะครับก็คือ software as a service คือให้เราดาวน์โหลดแอปแหละแล้วเราก็เอาพวกแผ่นแปะหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาแปะตามตัวแล้วก็มอนิเตอร์มันนะครับว่าสุขภาพเราเป็นยังไงแล้วก็จ่ายค่าสัตว์กินเหมือนที่เราใช้ Uber ใครใช้ Google บ้างเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับแต่หลังๆเนี่ย Google นี่ร้ายกาจมากนะก็ออกมานะฮะGoogle Fit เนี่ยออกมาโดยที่ไม่มีค่า subscription อย่าง Uber เนี่ยเขาพยายามทำให้เป็น subscription นะต้องจ่ายถ้า AI วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าก็เนี่ยจะเป็นลักษณะของแบบนี้หมดแล้วนะจะเป็น SaaS model แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของโภชนาการเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องโภชนาการกันต่อได้เลยนะครับว่าจริงๆตอนนี้ก็มีเรื่องโภชนาการที่นอกจากแผ่นแปะเนี่ยมันมีอันนี้ครับคุณบิวครับมันก่อนผมก็ไปเจอก็คือเขาใช้เป็นทางสัตว์เลี้ยงแล้วกันเนาะเป็นทางสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะฮะมันเป็นยาเป็นแผ่นแปะโปรตีนนี่แหละนะครับให้กับสุนัขหมาแมวนะครับเป็นยาเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้สุนัขเนี่ยคือปกติเนี่ยต้องเล่าให้ผู้ฟังฟังว่าปกติเนี่ยสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอัตราการชะลอการแก่ตัวเนี่ยหรือชราภาพเนี่ยสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมากกว่าพันตัวเล็กๆอยู
0: ่พันเล็ก
1: เขาก็มีใช่มันมีเรื่องของสารอาหารมีเรื่องเล็กแก่ก็มาเขียนด้วยคราวนี้ก็เลยมีแผ่นแปะนะฮะซึ่งทำให้ยืดอายุขายสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสัตว์เลี้ยงนิดนึงยืดอายุขาย
0: ยืดอายุขายจริงๆสายสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากนะหมอนัทเพราะทุกวันนี้คนมีลูกน้อยแต่ไปงอกทั้งลูกที่เป็นหมาแมวสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะหมอนัทแล้วดูแลเหมือนลูกอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้อันนี้ตอบโจทย์มากก็คือไปช่วยแล้วแผ่นแปะด้วยเนาะใช่ไหมคะแปะแล้วก็ทำให้เขายืดอายุได้เหรอคะหมอนัทเหมือน
1: ถูกค่ะ
0: กำลังคิดภาพว่า มีตัวยาเหรอคะหรือว่ามีอะไรนะทำไมถึงแปะแล้วสามารถทำให้สุนัขอายุยืนได้คะหมอนัทคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นเชิงเหมือนให้วิตามินเป็นอาหารนะครับแล้วก็บำบัดโรคไปด้วยเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจมันการชะลอของพวกเซลล์ตับไตลงนะครับแล้วก็สมองของสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็คนตอนนี้เท่าที่ผมได้ยินเนี่ยเขาเริ่มที่จะเทสกับสัตว์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วใกล้จะออกในมาใน
0: เชิงพาณิชย์
1: แล้วเอามาใช่ฮะนะฮะก็เริ่มแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็มาแน่ๆก็คือเรื่องของอาหารสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยเริ่มจากเรียกว่าได้รับความนิยมแล้วกันเนาะแล้วก็ทำให้ชะลอความเสื่อมของร่างกายของสัตว์ได้อะไรเนี่ยนะครับก็ใกล้เคียงคนมากขึ้นไปเรื่อยๆฮะคุณบิวฮะคือตอนนี้เนี่ยเหมือนรักเหมือนลูกจริงๆนะก็
0: ใช่อันนี้น่าสนใจนะหมอนัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะที่บิวเจอบ่อยๆหรือแมวอะไรเงี้ยประเด็นก็คือเป็นโรคไตกันแล้วบางทีอ่ะถ้ามีแผ่นแปะอะไรที่มารักษาหรือชะลอหรือทำให้ลดการเป็นโรคไตในแมวหรืออะไรเงี้ยนะหมอนัทบิวว่าน่าจะโอ้โหน่าจะขายดีมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันอ่ะว่าคนก็ยอมสเปนแล้วก็จ่ายเพื่อสุนัขหมาแมวเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเทคโนโลยีแบบนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะคะหมอนัทคะอืมค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยโตปีมา 7.1% นะทั่วโลกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะคุณ3เข้าไปอะไรเงี้ยนะก็200,000กว่าล้านนะ200,000กว่าล้านนะก็โอ้ใหญ่เหมือนกันนะนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะแบบตลาดเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะก็แล้วกำไรมาที่สูงมากด้วยโดยเฉพาะพวกวิตามินแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือวิตามินมันต้องกินมันก็สัตว์ก็ไม่ค่อยชอบอีกอย่างเงี้ยเป็นแผ่น
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เน้นเรื่องตับไตเพื่อให้อายุเขายืนขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะโอ้น่าสนใจนี่ก็มาถึงระดับที่เป็นแบบว่าระดับไปถึงสัตว์เลยนะสำหรับเทคโนโลยีในเรื่องของการแพทย์การดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะน่าสนใจมากค่ะ
1: ครับใช่ฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยาก เล่าให้ฟังเหมือนกันก็เป็นด้านสุขภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอีกอันนึงก็คือตอนนี้ครับคุณบิวครับเขาเริ่มจริงๆเริ่มมานานแล้วแหละหลายๆคนเคยได้ยินนะก็คือ plant based นะก็คือ โปรตีนที่มาจาก
0: โปรตีน
1: ทำพืชนะฮะ
0: พืชค่ะ
1: มาจากพืชนะครับคราวนี้รสชาติมันไม่ค่อยอร่อยหรอกนะฮะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่มาเอามาเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้นทุนการหมักค่อนข้างแพงอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้แต่ว่าเขากำลังเล่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโมเลกุลาร์ฟาร์มิงนะครับก็แล้วก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยว่าเขาเอาพืชนะฮะหรือส่วนของพืชเนี่ยนะฮะมาปลูกถ่ายนะครับก็อาจจะเป็นถั่วเหลืองหรือเป็นถั่วลันเต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันโตขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เพาะอย่างเดียวก็คือเอาโมเลกุลของโปรตีนมาแหละนะครับแล้วมาสร้างขึ้นมาจริงๆนะฮะขึ้นมาจากพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ทำขึ้นมานะครับโดยที่ใช้วิธีแบบนี้ก็คือเดียวไปเอาโปรตีนจากพวกสัตว์มาผสมลงไปในพืชนะคือมันจะแบบตั้งตึงนิดนึงนะฮะเอาโปรตีนมายกตัวอย่างเช่นไปโปรตีนของไมโอโกลบินก็คือเนื้อของวัวเนี่ยใส่ลงไปในต้นพืชเลยและเราก็โกรธพืชขึ้นมานะครับไปปรากฏว่ามันได้รสชาตินะครับแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อได้เหมือนเนื้อจริงเลยนะน
0: ่
1: าสนใจมากปลูกต้นพืชแต่ว่าได้เนื้อกินวิว
0: อ
1: ันนี้คือเขา
0: แต่ยังมีความเป็นแพนเบดอยู่ใช่ไหมหมอนะแต่ยังเป็นแพนเบดอยู่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าอันนี้นิยามมันจะคืออะไรอ่ะ
0: คือคนที่เพื่อกินแพนเบดจะกล้าทานไหมหมอนัทเอางี้ก่อนเพราะบางคนจะซีเรียสเนาะว่าจะต้องเป็นพืช
1: อันนี้ไม่รู้เลย
0: หรือว่ายังเป็นพืชแต่ได้สารอาหารเหมือนสัตว์แบบนั้นถ้าแบบนั้นเนี่ยน่าสนใจ
1: คือด้วยตัวมันอ่ะเขาเท่าที่ผมอ่านในเปเปอร์คือเขาไม่ได้เป็นต้นอะไรไม่ได้เป็นต้นพืชซะทีเดียวแต่ว่าเขามาปลูกในมาปลูกถ่ายในพืชไปเลยอ่ะนะครับคือไม่ได้เขาไม่ได้แบบไม่ค่อยแบบเป็นอะไรนะเป็นเหมือนตั้งขึ้นมานะคือเขาเอาเนื้อเยื่อของวัวมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำฐานเพาะเลี้ยงเข้าไปแล้วติดเข้าไปในต้นถั่วเหลืองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นถั่วเหลืองโตมาแล้วก็เนื้อเองเนื้อต้นของเขาเองผลของเขาเองเนี่ยก็มีโปรตีนคล้ายๆกับเนื้อสัตว์เลย
0: คล้ายๆกับทานเนื้อสัตว์อ๋อถ้าเป็นเคสนี้น่าจะเพราะว่าจริงๆเวลาบิวเจอเพื่อนหลายคนมากหมดนะที่เขาทานอาจจะเป็นมังสวิรัตนันแพนเบทที่ทานแบบหลายๆ10ปีอะค่ะหมอนัทครับบางคนก็จะเจอประเด็นปัญหาสุขภาพที่บางทีมันจะขาดวิตามินบางตัวหมอนัทที่มีในเนื้อสัตว์แล้วบางทีใช่พอกินไประยะเวลานานๆเนี่ยบางช่วงเขาต้องพบคุณหมอแล้วอาจจะต้องมีมาแบบสลับมาทานปลาหรือจะต้องมีการทานวิตามินอะไรเสริมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้เนาะคือยังเป็นพืชแหละแต่ว่าได้รับสารอาหารหรือวิตามินคุณค่าเสมือนหนึ่งทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะหมอนะอันนี้น่าจะ
1: แต่อย่างที่คุณยูบอกนะเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโปรตีนสัตว์หรือโปรตีนพืชดี
0: ใช่ถ้าคนซีเรียสก็ถ้าคนซีเรียสก็อาจจะแบบเอ๊ะจะทานไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
1: ใช่ครับแล้วผมเห็นในเปเปอร์เขาบอกว่าเอ้ยโปรตีนที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากคุณดิวฮะมันเป็นโปรตีนที่เอาไปทำชีสทำอะไรพวกเนี้ยเหมือนเราไปทำแบบโปรตีนนมได้เลยอ่ะนะครับก็ผมว่าแปลกดีนะแล้วก็คนทำนี่มันก็ช่างคิดดีนะฮะคือเขาบอกว่ามันต้องลดการสูญเสียสัตว์ลงไปเนาะมีไม่ต้องมีสัตว์มาให้เป็นเลี้ยงเป็นฟาร์มแล้วก็ทำลักษณะเนี้ยก็เอาโปรตีนจากก้ามเนื้อวัวมาหรือว่าเอาโปรตีนจากนมวัวมาเนี่ยแล้วก็มาปลูกถ่ายลงเป็นต้นพืชก็เป็นไร่พืชแทนนะครับแต่ว่าโปรตีนที่สกัดได้ออกมาจากต้นพืชเหล่านั้นก็คล้ายๆกับโปรตีนสัตว์ไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีสัตว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเอ้ยน่าสนใจแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีแบบอะไรมิวเทชันแบบเรื่องของยีนเรื่องของอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงดูในตลาดนึงแล้วนะครับก็จะต้องตามต่อแล้วกันผมว่าอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจคือต่อไปเราไม่ต้องฆ่าสัตว์แต่เราก็มีโปรตีนสัตว์มารับประทานได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะอาจจะตอบโจทย์แต่ว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องการพัฒนาที่เทคโนโลยีที่ก้าวไกลเหมือนกันนะหมอนัทเนาะชงเชิงลึกเลยแหละเนาะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะ
1: ครับ
0: โอเคอ่ะมีประเด็นอื่นอีกไหมครับหมอนัทคะฟังแล้วก็ว้าวไปหมดเลยเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเกินระดับเพราะว่าปกติเราจะคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีที่ว่ากันด้วยรักษาเนาะหมอนัทใช่ไหมเครื่องมือหรืออะไรก็ตามแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันเชิงลึกลงไปแล้วก็ได้ตั้งแต่ระดับน่าจะพรีอะระดับก่อนที่จะรักษาด้วยเนาะเป็นการดูแลสุขภาพแบบเชิงป้องกันด้วยซ้ำและเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมคะแบบต้นทางเลยด้วยค่ะ
1: ใช่ครับก็ผมคิดว่าจริงๆประเด็นเรื่องของสุขภาพพวกนี้มันมีอะไรใหม่ๆออกมาเสมอเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังแบบถ้าไปอ่านไปเจออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้นึกถึงกลับมาเรื่องของการลงทุนเนาะว่าเอ๊ะอุ๊ยมันมีเทคโนโลยีแบบนี้เราจะเริ่มลงทุนอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นอันนึงที่ค่อนข้างดีแล้วก็อันสุดท้ายแล้วกันปิดทิ้งท้ายหลังๆเนี่ยคุณบิวเราจะเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีด้านทำชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับทำเรื่องของอะไรนะเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เราติดอยู่ประเด็นเรื่องนึงอยู่ครับขนาดของชิปเนี่ยเราพยายามให้มันเล็กที่สุดละแล้วก็มีเทคนิคต่างๆอย่างล่าสุด IBM ก็อะไรนะมีเทคนิค 0.7 นาโนเมตรอย่างเงี้ยคือแทบจะเรียกว่าคือคุณบิวฮะไออะไรนะไอตัวแผ่นเวเฟอร์เนี่ยที่มันบางที่สุดที่มันเขาใช้เลเซอร์จี้ลงไปเนี่ยนะฮะไอที่มันบางที่สุดเนี่ยแทบจะเป็นโมเลกุลเรียงอยู่แล้วนะคุณบิวคือมันเล็กมากเลยนะคือขยายให้ไปนู้นแทบจะเห็นเป็นโมเลกุลเลยเนี่ยนะครับของตัวซิลิคอนเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันก็เล็กที่สุดแล้วนะคือมันจะตันแล้วเนี่ยนะก็มีคนเสนอไอเดียหนึ่งผมว่าน่าสนใจคือเป็นไบโอไมโครโปรเซสเซอร์แทนที่จะใช้เป็นซิลิคอนละตอนนี้เขามองถึงว่าเฮ้ยจริงๆไอเซลล์สมองเนี่ยนะเซลล์สมองเนี่ยมันมีไซแนปหรือว่ามันมีพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยที่ดีมากซับซ้อนอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณเรื่องของใช้ AI ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะเอามาทำยังไงแต่ว่าจริงๆเซลล์ประสาทของเราเนี่ยถือว่ามันเล็กมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมาใช้ส่วนเนี้ยแทนก็ได้ปลูกถ่ายสมองนะครับจริงๆให้มันเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่นวัตกรรมทั่วโลกเนี่ยนวัตกรทั่วโลกเนี่ยพยายามทำเรื่องนี้อยู่คือถ้าใครเคยอ่านเปเปอร์เมื่อประมาณสักหลายปีแล้ว4-5 ปีเนี่ยก็มีการเก็บ data เนี่ยลงไปในเซลล์เราจริงๆนะเอาข้อมูลเนี่ยใส่ลงไปในเซลล์และลองให้เซลล์อ่ะมันขยายพันธุ์ด้วยนะคุณบิวเหมือนแบ่งตัวนะแล้วก
0: ็
1: เอาที่มันขยายพันธุ์มาแล้วเนี่ยแบ่งตัวมาแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนโคดดิ้งเนี่ยกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาแล้วมันอ่านโค้ดได้ไหมปรากฏว่าได้แสดงว่าหนึ่งเลยโอเคเซลล์เราสามารถมีเมมโมรีได้นะนะครับสองถ้าเราเป็นเซลล์ประสาทเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำหน้าที่เหมือนชิปประมวลผลนะครับได้ด้วยเหมือนกันคราวนี้ผมว่าไซซิ่งมันจะเล็กลงไปนะไม่ต้องใหญ่แต่ว่าเราจะต้องมีอะไรนะน้ำเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่อาจจะต้องมีแบบส่วนที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อเยื่ออะไรบางๆติดอยู่ในคอมพิวเตอร์เราหรือเปล่าแล้วมันต้องเลี้ยงพวกเซลล์พวกนี้ให้มันประมวลผลให้เราหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ว่าจะถูกแอปพลายไปใช้ยังไงนะแต่ผมคิดว่าประเด็นด้านของ Health Tech เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวกับยุคดิจิทัลเนี่ยแบบแยกไม่ออกแล้วนะอยู่ด้วยกันแน่นอนนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่หมอนัทบอกเนาะว่าสามารถที่จะแบ่งส่วนไปได้ถ้าเรามองถึง อนาคตและการเติบโตเพราะว่าเราลงทุนเฮลท์แคร์ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มีการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้มากนักใช่ไหมคะโอ้แต่ฟังแล้วก็คือเปิดโลกมากเลยนะแล้วก็ว้าวพอสมควรเลยพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนจะไปหาซื้อแผ่นแปะวิตามินแล้วนะหมอนัทซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขายแล้วใช่ไหมคะในออนไลน์ แต่ว่าหมอนัทเวลามีเยอะๆแบบเนี้ยบางทีก็แบบเราก็ไม่รู้แบบหมายถึงว่าอาจจะต้องดูด้วยเนาะเพราะว่าบางทีจะกลัวของจริงของปลอมอะไรเงี้ยหมอนัทอันนี้ก็มีหลายคนที่แบบว่าอ่ะทักเขาเรียกอะไรให้ความระมัดระวังมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยอ่ะมีแล้วนะคุณผู้ฟังลองไปดูถ้าใครที่สนใจนะคะแล้วใครเคยใช้งานจริงๆก็เล่าให้เราฟังกันบ้างก็ได้เนาะจะได้เหมือนแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะสำหรับแผ่นแปะวิตามินต่างๆค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะที่
1: หยิบเรื่องนี้มาคุยกัน
0: ค่ะใช่ต้องไปเลือก
1: ยี่
0: ห้อหน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็เปิดโลกเนาะว่าเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมาค่อนข้างที่จะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปได้ไกลมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าใครสนใจนะแบ่งส่วนไปลงทุนในกลุ่มเหล่านี้บ้างในเฮลท์เทคในต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะค่ะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
12: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อง
13: ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับเช่นเคยครับอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเจอรี่ครับวันนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจที่เราต้องตามกันต่อเรียกว่าตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เดี๋ยวเกริ่นกันก่อนแล้วกันนะว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างที่แน่ๆวันนี้เรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นสถ.เนี่ยนะฮะหลังจากมีประเด็นกันมาทั้งสัปดาห์วันนี้กพ.ก็มีการสอบนะเชอรี่หลายๆสถานที่เนี่ยที่เป็นสถานที่สอบกพ.เนี่ยรถติดมากคนสอบเป็นแสนนะแล้วพอหลังจากที่เรื่องของสถ.ในการสอบแล้วมีประเด็นเรื่องการทุจริตโอ้โหกพ.เขาก็มีมาตรการเข้มทีเดียวในการที่จะคุมสอบในวันนี้เพื่อความสุจริตแล้วก็โปร่งใสนะครับขณะที่อากาศก็คงต้องตามกันต่อกับพายุไมซักเหมือนกันน่าจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราแน่ๆเพราะขึ้นฝั่งที่เวียดนามถูกไหมนะขณะนี้นะครับมีเป็นอะไรอีกเชอรี
14: ่ก็คือวันนี้มันคงไม่มีประเด็นอะไรมากไปกว่าคดีแอร์โฮสเตสสาวเนาะที่ยังถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็เป็นกระแสข่าวที่ต้องบอกว่าสร้างผลกระทบให้กับภาพลักษณ์จากประเทศไทยต้องใช้คำนี้ก่อน
13: อ
14: ันแรกเลยเพราะว่านอกจากแอร์สาวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของออสเตรเลียเหมือนกันที่เขาจับชาวต่างชาติที่เป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดคือต้นทางมาจากประเทศไทยแล้วก็ไปโผล่ที่ออสเตรเลียอีกเช่นเดียวกันมันกลายเป็นว่าหลายคนกำลังจับตาดูประเทศไทยว่าสรุปแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยคือเป็นผู้ที่ส่งออกยาเสพติดหรือไม่แต่ว่าถ้าไปถามนายกรัฐมนตรีนายกก็บอกว่าบ้านเราไม่ได้ผลิตยาเสพติดอย่างเช่นเฮโรอีนบ้านเราไม่
13: ม
14: ีสารตั้งต้นอะไรต่างๆมาจากในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านก็คือเราเนี่ยจะเป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญก็คือว่า จากประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆขาออกเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเนี่ยรัดกุมมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นที่ออสเตรเลียใช่ไหมเขาก็จะมีสุนัขกับบีเกิลในการที่จะดมกลิ่นอะไรต่างๆคือเขาบอกว่าเขามีทั้งขาเข้าขาออกแต่ของเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้สุนัขบีเกิลหรือคุมเข้มเนี่ยก็คือขาเข้าประเทศไทย
13: ใช่
14: เพราะเราคุมสิ่งผิดกฎหมายอะไรต่างๆเข้ามาในบ้านเราแต่ขาออกถามว่าเราคุมเข้มไหมเราก็คุมเข้มเช่นเดียวกันแต่ว่าขาเข้าอ่ะเราคุมเข้มมากกว่าตรงเนี้ยเขาก็เลยมองว่ามันเป็นจุด
13: อ่อน
14: ช่องโหว่อะไรหรือเปล่ามันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นทางผ่านแล้วก็มีการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศอันเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบ้านเราอย่างต่อเนื่องคือจำได้ว่าในช่วงคุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สมัยแรกจนถึงสมัยนี้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกันค่อนข้างอย่างจะจริงจังนะแต่พอมันมีประเด็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่มันหลุดออกไปแล้วก็นอกจากภาพลักษณ์ของประเทศแล้วขออีกนิดนึงพี่ป๋องก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยของแอร์สาวเนี่ยนะคะน้องมินาเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าเธอเนี่ยขนเป็น10ครั้ง10ถึง15ครั้งไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นเหยื่อแต่พอเมื่อการเวลาผ่านไปเราถึงได้รู้ได้ว่าอ้าวมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ก็ต้องเรียกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมกับน้องมินาแล้วก็ในส่วนของครอบครัวเพราะพอข่าวมันออกไปอ่ะช่วงแรกๆอะค่ะที่มันอาจจะยังไม่มีการตรวจสอบกันอย่างชัดเจนอะพี่ป๋องจริงๆก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะทีเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยกฎของลูกเรือใช่ไหมพี่ป๋องคือห้ามหิ้วอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันผิดกฎบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมพี่ป๋อง
13: ใช่คือบริษัทอะอย่างมินาเนี่ยอยู่การบินไทยเพราะว่าข่าวก็ออกมาการบินไทยก็ยอมรับผู้บริหารก็ยอมรับผมเองก็คืออยู่การบินไทยมาเป็น20ปีนะเป็นสจ๊วตการบินไทยเนี่ยบินด้วยทำสื่อมวลชนด้วยต่างๆจนมาหยุดตอนโควิด19เนี่ยที่กลับลงมาเป็นสื่อเต็มตัวอีกครั้งจากก่อนนี้ก็เป็นสื่อเต็มตัวมา 7-8 ปีก่อนที่ไปเป็นสจ๊วตเนี่ยต้องบอกว่าคือกฎเนี่ยเขาบอกตั้งแต่เทรนเบสิกคอสเลยว่ากระเป๋าเนี่ยเราต้องแพ็คเอง2คือห้ามรับหิ้วในส่วนของสิ่งต่างๆที่จะเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลสิ่งของที่ไม่ใช่ของเรา
14: อ
13: ันเนี้ยโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคอมเมอร์เชียลเขามีคำนี้ไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของต้องห้ามอยู่แล้วแต่ทีนี้เราเห็นเรื่องของมันเป็นกฎที่เป็นความเข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่คนจะปฏิบัติตามหรือเปล่าถูกไหมทุกบริษัททุกหน่วยงานเนี่ยเขามีกฎของเขาอะแต่อยู่ที่ความรับผิดชอบของคนแต่ละคนเองดังนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้อย่างที่เชอรี่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เฉพาะของการบินไทยแล้วมันใหญ่กว่าการบินไทยมากมันกลายเป็นเรื่องของประเทศเพราะนอกจากคดีของน้องมินาแล้วยังมีคดีตามมาอีกเนี่ยมันก็ส่งผลถึงภาพลักษณ์อย่างณขณะนี้มันจะมี2ประเด็นด้วยกันเรื่องของตัวของน้องแอร์สาวเนี่ยประเด็นแรกคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าเอ๊บริษัทเขาสั่งพักงานคำว่าสั่งพักงานเนี่ยยังมีสถานะเป็นพนักงานบริษัทนะคุณผู้ฟังฮะเพราะตราบใดก็ตามยังไม่ไล่ออกมันจะมีกฎหมายในการคุ้มครองของกระทรวงแรงงานอยู่เพราะในขณะนี้เรายังต้องพิสูจน์ใน2ช่องทางอยู่เหมือนเดิมว่าน้องเนี่ยตั้งใจขนจริงหรือเปล่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองหรือว่าอีกมุมหนึ่งคือโดนสอดไส
14: ้
13: รับหิ้วของก็จริงแล้วคิดว่าเป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาแล้วเป็นเหยื่อและโดนสอดไส้มันยังเป็น2ประเด็นเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวมาผมก็พูดใน2ประเด็นนี้เลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วว่าแนวทางมัน2ประเด็นนี
14: ้
13: คนที่มาบอกว่าโอ้คนเป็น10ครั้งแล้วเนี่ยวงในไหนวงในไหนก่อนถูกมั้ยเขาใครอันนี้เราก็พยายามจะตอบสุดท้ายประเด็นนี้คนก็ออกมาขอโทษกันเต็มไปหมดเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยถึงว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงบอกว่าให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนพูดในเรื่องนี้ตำรวจปปส.รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยณขณะนี้มันก็มีความคืบหน้าของคดีต่างๆมากมายอ่ะอย่างที่บอกไปว่าตัวบริษัทเนี่ยเขาก็มีความเข้มงวดอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่พูดได้ดีนะถึงหลักของมนุษยธรรมน้องแม้ว่าน้องจะผิดจริงหรือว่าน้องไม่ผิดก็ตามทีปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยท่านพูดดีมากเลยนะพูดดีนะเสียที่บอกว่าเห็นใจในความเป็นมนุษยธรรมต่อให้น้องทำผิดน้องก็ต้องรับการลงโทษแต่ก่อนที่จะรับการลงโทษในฐานะที่น้องก็ยังคงมีศักดิ์ มีสิทธิ์เป็นพนักงานการบินไทยการบินไทยก็ต้องดูแลในมาตรการเบื้องต้นการอำนวยความสะดวกการจัดหาทนายการประสานกับสถานทูตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สุดท้ายถ้าน้องผิดจริงน้องก็ได้รับโทษอยู่แล้วแต่เราจะไม่ทิ้งอันนี้เราฟังปลัดกระทรวงการคลังคุณแล้ววรนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยพูดแบบเนี้ยเราก็มันก็ดีกว่าผู้บริหารของหลายที่อ่ะที่เขาออกมาบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยต้องอย่างงู้นอย่างงี้คือพอเราเห็นมันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามนุษยธรรมมันเป็นส่วนสำคัญเขาผิดจริงเขาได้รับโทษแน่ๆแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าถูกจับปุ๊บแล้วตัดไปเลยอันเนี้ยมันไม่ควรเพราะสิ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าทีนี้แนวทางในการสู้คดีมันจะเป็นแบบไหนเมื่อวานเนี้ยก็คุยกันไปบ้างแล้วเชอรี่สรุปอีกทีแล้วกันน
14: ะ
13: ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจับในส่วนของคนที่มาส่งกล่องที่เป็นกล่องกระเป๋าช้างแล้วมีเฮโรอีนเนี่ยอยู่บรรจุอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็มีการขยายผลในประเด็นตรงนี้เหมือนกันเชอรี่
14: คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาเพิ่มเป็น3คนแล้วนะคะ
13: ครับ
14: มีอุทัยที่บอกว่าที่อุทัยนายอุทัยเนี่ยที่ใส่เสื้อฮูดสีเข้มๆแล้วก็จะเป็นคนที่ขับรถคันสีดำๆนะและล่าสุดที่จับเพิ่มได้อีกคนหนึ่งนอกจากอุทัยนะคะก็ชื่อในส่วนของนายนันทวัฒน์นั่นเองอันนี้คือล่าสุดสรุปก็คือณขณะนี้นะมีผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3คนคืออย่างนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยชุดสืบสวนร่วมกันจับกุมก็คือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีเป็นชาวจังหวัดพะเยาค่ะในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าพร้อมของกลางก็คือเป็นเศษกระเป๋าผ้านะลายช้างไทยจำนวน7ใบด้วยกันแล้วก็มีเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน2ถุงค่ะน้ำหนักรวมถุงละประมาณ 0.4 กรัมนะซึ่งเขาบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยยืนยันบอกว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือเฮโรอีนนั่นเองคือกระเป๋าผ้าก็เป็นเหมือนของนายอุทัยค่ะจำได้ไหมคะที่เขาไปตรวจคนที่ห้องเขาบอกว่ามีรูปช้าง4ตัวประมาณ12ใบไอ้12ใบเนี้ยส่งให้กับมินาเนี่ยชื่อใบแบบเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เขาสืบสวนนะแล้วก็อีกประมาณ2ใบเป็นรูปช้าง2ตัวนะคะคือจากการสืบสวนขยายผลเนี่ยนะขบวนการนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปแกะรอยนะแล้วก็ไปพบความเชื่อมโยงเข้ากับการตรวจค้นห้องพักของนายนันทวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานันทวัฒน์เองเขาบอกยอมรับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือตนเองเนี่ยได้รับฝากถุงดำแล้วภายในเนี่ยก็มีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยค่ะซุกซ่อนยาเสพติดเนี่ยจำนวน6ใบอันนี้รับมาจากนายอุทัยนะแต่ต่อมาเมื่อทราบข่าวว่านะแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกุมที่ออสเตรเลียตนเองก็เลยมีความหวาดกลัวค่ะก็เลยติดต่อกลับไปหานายอุทัยทีเนี้ยนายอุทัยคาดว่าปลายทางเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยจัดการอย่างไรก็ได้ทีนี้นายนันทวัฒน์ก็เลยตัดสินใจเลยค่ะก็คือใช้มีดเนี่ยไปกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดนะแล้วก็นำผงเฮโรอีนด้านในค่ะไปเททิ้งลงชักโครกนะที่ห้องพักของตัวเองนี่แหละเพื่อที่ว่าจะทำลายหลักฐานต่างๆแล้วก็นำเศษกระเป๋าผ้าแล้วก็หูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมันก็จะมีภาพที่ทางอะไรนะทางตำรวจทางปปส.เนี่ยลงพื้นที่ไปกับในส่วนของนายนันทวัฒน์ไปชี้จุดที่ไปทิ้งถุงผ้าจุดไหนบ้างนะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบประกบว่าไปเจอเจ้าถุงผ้าเนี่ยอยู่ที่บริเวณถนนหมายเลข4040ที่ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็พบถุงดำที่ภายในเนี่ยเขาบอกว่ามีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้าแล้วก็นำมาตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นเฮโรอีนจริงๆด้วยค่ะอันนี้คือผู้ต้องหารายล่าสุดนะที่สามารถจับกุมได้แล้วก็มีการตั้งข้อหานั่นเองค่ะ
13: แสดงว่ากระเป๋าผ้ามันไม่ได้มีล็อตเดียว
14: มันไม่ได้มีล็อตเดียว
13: ถ้าเป็นแบบเนี้ยเพราะนันทวัฒน์รับสารนันทวัฒน์ถูกไหมรับสารภาพว่ารับมาจากอุทัยแสดงว่าอุทัยรับมาแล้วเนี่ยปล่อยต่อเมื่อวานเนี้ยเขาจับอุทัยที่พิษณุโลกนะเหมือนกำลังจะหนีออกนอก หรือเปล่าเพราะว่าพิษณุโลกมันมีก็มีพื้นที่เหมือนกันที่เป็นรอยต่อชายแดนเหมือนกันในอำเภอบางอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกแต่ก็จับกลุ่มได้สุดท้ายเอามาค้นห้องพักที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้เราก็ได้เจอในส่วนของเศษซากของเฮโรอีนกระเป๋าผ้าแบบเดียวกันด้วยแล้วก็มีเศษเฮโรอีนที่ทิ้งไปแล้วส่วนหนึ่งแต่เขาก็มีการใช้รังสีในการตรวจหาสารก็จนพบเฮโรอีนแล้วก็ไปตรวจในห้องแลบปฏิบัติการอีกทีนึงอุทัยเนี่ยนันทวัฒน์บอกว่ารับมาจากอุทัยแสดงว่าอุทัยเนี่ยรับมาเนี่ยไม่ใช่จำนวนน้อยๆและอุทัยเป็นชาวมุ้งด้วยตอนนี้มันก็เลยมี3คนอย่างที่บอกไปนอกจากอุทัยแล้วเขาก็พยายามอุทัยนี่นั่งรถนะตอนที่เอามาของมาส่งให้มินาที่คอนโดย่านบางนาเนี่ย
14: เป็
13: นคนน
14: ั่
13: งรถใส่ฮู้ดปิดแมสด้วยนะรัดกุมมากในการพรางตัวนะในการทำผิดขณะที่ในส่วนของคนขับรถก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหาความเชื่อมโยงกันอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้กำลังสอบนายอติราชลวเป้อายุ59ปีอันเนี้ยเป็นคนขับรถที่ไปกับนายอุทัยก็เลยตอนนี้เป็น3คนคือเป้อติราชอีอุทัยแล้วก็นันทวัฒน์ที่เพิ่งมีการแถลงวันนี้แหละที่ไปจับกลุ่มได้ในที่สุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามกันต่อแล้วมาจากไหนอ่ะยาเสพติดเฮโรอีนน่ะถูกไหมอุทัยบอกว่ารับมาจากไหนนะรับมาจากคนชื่อที่เชียงคำที่พะเยาถูกไหมช
14: ื
13: ่อรินแล้วรินคือใครมันจะสารมันจะสาวต่อไปได้ไหมเพราะว่าถือเป็นขบวนการแล้วอุทัยรับมาเนี่ยในเมื่อวัดซัดทอดมารับจากอุทัยอีกต่อหนึ่งในวันนี้จากที่เจอกับอุทัยไปส่งมาแล้วเนี่ยแสดงว่าอุทัยเนี่ยรับมาไม่ใช่น้อยๆนะล็อตมันต้องใหญ่มากๆ
14: แต่เขาบอกเขาทำมา3ครั้งครั้งละ 60,000 แล้วมันมีข้อต่อสู้อีกอันนึงที่อาจจะช่วยน้องแอร์สาวได้นั่นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักแอร์โฮสเตสสาวน้องมินาเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการขอโทษขอโพยในส่วนของน้องมินาแล้วก็ในส่วนของครอบครัวด้วยนะคะก็เขาบอกว่าติดต่อรับงานไอ้ที่ว่าลินเนี่ยก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกว่าวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะในส่วนของทั้ง3คนนี้อันนี้คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดนั่นเองแต่ว่ามันก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องแต่วันนี้เรานัดอาจารย์ไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่มานะเดี๋ยวเราคุยสักนิดนึงเพราะว่าทางตำรวจเองเขาพูดถึงเรื่องประเด็นอีกอันนึงค่ะบัญชีปริศนาก็คือโรสกับแป้งที่แปลว่าแป้งค
13: ือ
14: ตอนนี้คือกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าคือตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามแกะรอยอยู่เหมือนกันว่าโรสกับแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงคือตำรวจอ่ะไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของเพจอวตารสักเท่าไหร่นะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ฟังมินากับแฟนเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เขาติดต่อมาใช้เพจเนี่ยเป็นเพจอวตารคือไม่มีตัวตนใช้คำนี้ก็แล้วกันสองคนนี้เขาเอ๊ะและเอกใจแล้วนะคือจะไม่รับแล้วนะไม่รับหิ้วนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนที่ว่าอาจจะตื้อกันยังไงไม่ทราบแล้วตอนที่ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายก็เลยไปส่งของทีนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกอยู่เหมือนกันว่าเพจที่ว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยที่ทักชวนคนมารับหิ้วของเนี่ยนะคะจะต้องสืบสวนกันต่อไปว่ากลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาคนหิ้วของไปยังประเทศปลายทางเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยหรือว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
13: เดี๋ยวลองฟังแนวทางในการต่อสู้คดีนะกับวันนี้เราเชิญมาท่านเป็นนักกฎหมายต้องบอกก่อนว่าแขกรับเชิญเราวันนี้ท่านจบปริญญาเอกหรือว่าด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายจากที่เมลเบิร์นออสเตรเลียดังนั้นก็จะรู้กระบวนการและวิธีการขั้นตอนของกฎหมายของออสเตรเลียว่าจะดำเนินการในการที่จะสืบสวนแนวทางในการหาผู้กระทำผิดเนี่ยอย่างไรน่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันในการที่จะได้มาซึ่งคำวินิจฉัยต่างๆนะครับเราจะพูดคุยกับท่านดร.น้ำแท้นะครับดร.น้ำแท้มีบุญสร้างอัยการพิเศษประจำการสำนักงานอัยการสูงสุดครับสวัสดีครับดร.น้ำแท้ครับ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: ค
13: ่
14: ะ
15: สว
14: ั
15: สด
14: ี
15: คร
14: ับ
13: เรามีโอกาสเจอกันอีกแล้วครับดร.น้ำแท
15: ้ครับ
13: ดร.น้ำแท้ครับเล่านิดนึงว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยพอคดีมาจนถึงขนาดเนี้ยมันมีความคืบหน้ามากมายของคดีมากขึ้นเรื่อยๆของน้องแอร์แนวทางในการต่อสู้เนี่ยยังเป็น2แนวทางที่เราเคยคุยกันเหมือนเดิมไหมฮะดร.น้ำแท้คือ 1. พิสูจน์ว่าน้องเนี่ยเจตนากับ 2. พิสูจน์ว่าให้ได้ว่าน้องไม่ได้เจตนาถูกสอดไส้อะไรยังไงดีครับในกระบวนการตรงนี้ครับ
15: ครับโดยหลักด้วยความที่คดียาเสพติดเนี่ยการครอบครองการนำเข้าพวกนี้มันเป็นคดีที่ไม่ใช่ความรับผิดเด็ดขาด แปลว่าแม้เราจะเจอยาอยู่กับตัวเจอของแล้วก็จับได้คาหนังคาเขาแล้วพิสูจน์แล้วเป็นยาเสพติดครับก็ยังต้องพิสูจน์ต่อคือเรื่องเจตนาแค่มีของก็ยังไม่พอจะต้องพิสูจน์ว่าเขารู้ไหมว่าของสิ่งนั้นเป็นยาเสพติดเป็นของที่ผิดกฎหมายถ้าเขาไม่รู้เนี่ยแล้วถูกหลอกหรือถูกใช้หรือถูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาเนี่ยคนที่ถูกหลอกให้กระทำความผิดถูกใช้ให้กระทำความผิดโดยที่ไม่รู้นะโดยที่ต้องไม่รู้ด้วยว่าเป็นของผิดกฎหมายเนี่ยเขาเรียกผู้นี้ว่าเป็นพวกinnocent agent คือตัวคนที่ถูกหลอกให้กระทำความผิดนะครับถ้าแปลเป็นไทยแบบภาษาบ้านๆก็ถูกหลอกให้กระทำความผิดถ้าเขาเป็น innocent agent เขาจะไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับทีนี้การพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่ถูกหลอกให้กระทำความผิดหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ที่เจตนาอะไรจะพิสูจน์ได้ว่าเขารู้หรือไม่รู้ก็ต้องดูพฤติกรรมต่างๆครับเช่นว่ากระดาษหรือว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันมีลักษณะหนักผิดปกติหรือว่าบวมผิดปกติคุณไม่ตรวจไม่ดูเลยหรือว่ามันมีร่องรอยการเย็บที่ไม่เรียบร้อยเลยนะครับหรือว่าราคาค่าส่งเนี่ยมันสูงเกินความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นคนที่เขาเอามาส่งเขาได้ 60,000 บาทอย่างเงี้ยไอ้ได้ 8,800 เนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะไม่ถือเยอะเพราะตัวเขาอาจจะคิดว่ามันจะต้องไปเสียภาษีเพราะมันมีถึง12ชิ้นต้องไปเสียภาษีขาเข้าที่นู่นอีกมันอาจจะเป็นราคาที่รวมภาษีไงนะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เจตนาเขาก็ดูที่ว่าเขารู้หรือไม่รู้ถ้ามันมีตัวกระเป๋าช้างเนี่ยมีลักษณะที่ผิดปกติมากๆน้องก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้เขาถือว่าการละเลยถือว่าเป็นถือปัดเป็นว่าเป็นเรื่องรู้ไปส่วนเรื่องรู้จริงๆคือรับผลยานั้นก็ไม่ต้องพูดนะอันนั้นคือต้องมีหลักฐานมีการรับมีการพูดคุยรู้เรื่องของยาเสพติดหรือว่ามีเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาเสพติดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ารู้จริงๆนะครับหรือมีพฤติการการหลบซ่อนเช่นไม่ยอมสำแดงพยายามจะไม่ยอมเปิดเผยว่าตัวเองมีกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็สำแดงโดยแสดงความบริสุทธิ์ในการต้องการสำแดงของเพื่อเสียภาษีถ้าเขาก็ถือว่าเขาไม่มีพฤติการในการหลบซ่อนไอ้พฤติการเหล่านี้มันเป็นพฤติการแวดล้อมที่บอกว่าเขาไม่มีเจตนาซึ่งหน้าที่ที่จะเอาน้องยืนยันว่าเขาทำความผิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอัยการที่ฝั่งนู้นนะครับจะต้องพิสูจน์ว่าเขาละเลยถุงมันหนักเกินไปถุงเย็บไม่เรียบร้อยหรือมีช่องทางการสื่อสารที่มีข้อความที่ยืนยันว่าน้องเนี่ยรู้ว่าเป็นยาเสพติดถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัว
13: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องก็ตั้งใจมาเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยตัวมันเคยมีคดียาเสพติดแบบนี้แล้วพอพิสูจน์ได้ว่าเป็น innocent agent อย่างที่ดร.น้ำแท้บอกเนี่ยก็มีการปล่อยตัวบ้างแล้วใช่ไหมดร.น้ำแท้
15: มันเคยมีคดีแบบเดียวกันเป๊ะเลยที่ถูกหลอกให้ขนเข้ามาแล้วปรากฏว่าศาลชั้นต้นก็ลงโทษนะลงโทษจำคุกปรากฏว่าแล้วก็สู้ไปถึงศาลสูงสุดศาลสูงสุดก็วางหลักไว้เลยว่ามันไม่ใช่ความรับผิดเด็ดขาดแต่ว่าถึงแม้จะเจอก็ยังบอกว่าเขาผิดไม่ได
13: ้ครับ
15: นะครับ
13: ดร.น้ำแท้ครับ
14: แล้วอย่าง
15: ไม่ครับไม่เหมือนกับเราถ้าเราครอบครองพวกสารเคมีแล้วเราทำสารเคมีระเบิดเงี้ยอย่างเรารับผิดเด็ดขาดครับเราไม่ต้องพูดเลยเรื่องว่าเจตนาหรือไม่เจตนาทำให้ระเบิดอันนี้พวกนี้คือความรับผิดเด็ดขาด
13: แต่ไม่ใช่อย่าง
15: อ
13: ัน
15: นี้ไม่เด็ดขาดต้องพิสูจน์เจตนาครับ
13: ครับ
14: แล้วอย่างอันนี้สารสูงสุดเขาออกมาแล้วแบบนี้เหมือนกับเป็นมาตรฐานออกมาแล้วแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าออกมาแล้วอาจจะเป็นแบบเป็นเหยื่ออ่ะแบบนี้ก็แล้วกันแล้วถึงน้องจะได้ถึงขนาดนั้นไหมคะ
15: ใช่ถ้าพิสูจน์ในตอนนี้ถ้าฝั่งตำรวจและอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขารู้ว่าเป็นยาเสพติดถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องปล่อยถึงขั้นไม่ส่งตัวขึ้นสู่ศาลเลยด้วยซ้ำไปหรือถ้าไปฝืนเอาไปส่งศาลอาจจะไม่รับเลยก็ได้ศาลจะไม่รับฟ้องเลยก็ได้ครับม
13: ีสองขั้นน้ำแท้
15: ขั้นที่หนึ่งยังไม่ส่งขั้นที่สองคือศาลไม่ยอมรับ
13: ครับอย่างตอนนี้หนึ่งไม่ส่งสองศาลไม่ยอมรับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็น innocent agent ถ้าดูจากพยานหลักฐานแวดล้อมณขณะนี้นะดร.น้ำแท้อย่างข่าวที่ทั้งปปส.ของเราหน่วยงานของบ้านเราเองกับออสเตรเลียแถลงตรงกันว่าน้องเป็นคนยื่นดีแคลร์ขอให้ตรวจด้วยซ้ำว่ามีของที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของและมีคนฝากมา บริบทนี้หนึ่งสองมีคนไปตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินก็ไม่ได้มีอะไรที่พุ่งปรุดปราดแบบน่าตกใจว่ามีเงินเข้ามาเยอะสามไปดู บ้านยังเป็นหนี้กยศ.บริบทต่างๆตอนนี้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาอยู่3คนคุณนายอุทัยเนี่ยที่ส่งเป็นคนเอายามาส่งเนี่ยในกระเป๋าช้างเนี่ยนันทวัฒน์วันนี้เจออีกหนึ่งที่ก็รับจากอุทัยไปก็มีเฮโรอีนจำนวนเยอะเหมือนกันต่างๆนานาเนี่ยมันพอจะเป็นหลักฐานพยานแวดล้อมได้ไหมดร.น้ำแท้ครับ
15: เป็นได้แน่นอนแถมคนพวกนี้ยังพูดบอกว่ามีนาไม่รู้เรื่องด้วยแสดงว่าขบวนการเขาว่ามีนาไม่ได้อยู่ในขบวนการเขาเลยขอโทษมีนาไงใช่ไหมแปลว่ามีนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในขบวนการแล้วก็ไม่มีเส้นทางการเงินไม่มีประวัติการติดต่อกันมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขาจะค้ายาเนี่ยเขาไม่ไปโจงคลึ่มไปรับงานบนหน้าเว็บหรอกเพราะว่ามันถูกล่อซื้อได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับงานเขาถ้าเป็นกระบวนการเขาก็ติดต่อกันตรงเลยครับไปโพสต์บนหน้าเว็บทำไมอย่างเงี้ยพฤติการอย่างเนี้ยมันเป็นตัวที่จะแวดล้อมยืนช่วยหลายๆเรื่องมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่ามีนาไม่เกี่ยวมีนาไม่รู้เรื่องประกอบกับคำพูดของตัวทั้งอุทัยทั้งคนที่โดนจับบอกว่าขอโทษมีนาอะไรเงี้ยก็คือมีนาเขาไม่รู้เรื่องเขาโดนหลอกใช้ไงก็เลยต้องขอโทษไง
14: อาจารย์แล้วที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้องน่าจะรอดเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากน้ำหนักพยานหลักฐานอะไรต่าง
15: ๆคือผมเชื่อว่ามาตรฐานการทำงานของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่กล่าวหากันง่าย
13: ๆ
15: ถ้าเขาไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนเขาจะไม่น่านำตัวส่งฟ้องศาลหรือถ้าก้ำกึ่งดันไปฟ้องศาลก็อาจจะไม่ยอมรับฟ้องก็ได
14: ้
15: มีนาเนี่ยก็ต้องผ่านสองด่านคือหนึ่งอัยการเขาอาจจะขอปล่อยเลยถ้าเขาได้พยานฐานจากฝั่งไทยครบถ้วนน
14: ะ
15: แล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายค้นหาให้เราด้วยนะคือข้อดีของที่เรื่องเนี้ยข้อดีที่มันไปเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียคืออัยการเขาจะหาพยานหลักฐานอัยการและตำรวจเขาจะหาพยานหลักฐานให้มีนาด้วยว่าคุณบริสุทธิ์เขาไม่ใช่หาเล่นงานแล้วอ้างแบบนักกฎหมายไทยซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะว่ามันเป็นระบบกล่าวหาต้องกล่าวหาคุณต้องหาหลักฐานเองไอ้นี่มันพวกนักกฎหมายไทยพวกไม่รู้เรื่องพวกทำงานไม่ได้มาตรฐานทั้งที่กฎหมายเรากับเขาเนี่ยคือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามันมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานโลกแต่เราปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไงเราก็จะไปโยนว่าทีนี้ถ้าเกิดขึ้นเมืองไทยนะติดคุกหัวโตเลยนะนี่ไปเกิดที่นั่นมีโอกาสรอดนะตอนนี้ผมว่ามีโอกาสรอดเกิน 50%
13: ครับอย่างอาจารย์เองเนี่ยจบด็อกเตอร์กฎหมายจากที่เมลเบิร์นเองแน่นอนที่สุดว่ารู้ถึงกระบวนการและวิธีการของกฎหมายออสเตรเลียณขณะนี้ขั้นตอนมันอยู่ในขั้นตอนของการหาความจริงของอัยการถูกไหมครับแล้วหลักฐานต่างๆมารวบรวมมากที่สุดแล้วมันจะไปยังไงต่อดร.นังแท้
15: คือถ้าได้พยานหลักฐานแล้วมันสอบไปในทางว่ามีนาไม่ผิดเนี่ยรวบรวมจนมากที่สุดจนมั่นใจเนี่ยเนื่องจากมันเป็นยาเสพติดและจำนวนมากนะถือว่าเป็นดีกรีที่3คือถือว่ามีเพื่อการค้าจำนวนมากเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1คือพวก personal use พวกใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่มากกลุ่มที่2คือมีเพื่อการค้าจำนวนน้อยกับกลุ่มที่3คือมีเพื่อการค้าจำนวนมากจำนวนมากเนี่ยเขาตัดกันที่สารบริสุทธิ์500กรัม500กรัม
13: นี่เกินแน่ๆ
15: อันครับอันนี้เพื่อการค้าจำนวนมากดังนั้นเป็นคดีโทษสูงสุด25ปีเมื่อมันเป็นโทษสูงสุด25ปีเขาจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอย่างมากคือจะไปต่อก็ต้องแน่นจะไม่ไปต่อก็ต้องชัดครับ
13: ครับมีกรอบเวลาไหม
15: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาพยานหาหลักฐานยืนยันให้ได้ว่ามีนาเนี่ยไม่ผิดหรือผิดอันนี้อัยการเขาจะพิสูจน์2ทางนะตำรวจที่นั่นจะพิสูจน์2ทาง
14: ครับ
15: ว่าผิดหรือไม่ผิดถ้าพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์เขาจะปล่อยครับ
13: มีกรอบเวลาไหมดร.น้ำแท้ของแบบเนี้ย
15: ปกติแล้วเขาจะใช้ระยะเวลาในการเมื่อจับตัวแล้วเขาก็จะขังไปขอศาลขังนะครับว่าเขายังอยู่ในขั้นตอนอะไรก็ตามความจำเป็นตามความจำเป็นปกติแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่จับถ้าเขาไม่พร้อมดำเนินคดีแต่เคสนี้มันเป็นเคสที่1เราเป็นคนต่างประเทศ2เราเข้าไป3เขากลัวเราหลบหนี4เป็นยาเสพติดจำนวนมาก5จับได้คาหนังคาเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องมีขั้นตอนการออกหมายจับเขาจับเลยพอจับเลยมันก็ต้องควบคุมตัวไงพอควบคุมตัวมันเขาก็ต้องทำงานเร่งกับเวลาปกติเขาจะไม่จับใครก่อนถ้าหลักฐานไม่ครบไม่พร้อม กรณีนี้ถือว่าหลักฐานยังไม่ครบไม่พร้อมแต่ต้องรีบจับก่อนแล้วก็มาหาพยานหลักฐานที่หลังเพราะว่ามันเจอโกหลบหนีไงเจอยาเสพติดซึ่งหน้าเป็นเหตุฉับพลัน
13: สมมติตอนนี้เชิญ
14: ค่
13: ะเชิญ
14: ค่ะค่ะทีนี้ทางการออสเตรเลียก็ต้องไปหากันอีกทีหนึ่งว่าคนที่มารับในกรณีถ้าเกิดว่ามินาเขาสามารถผ่านไปได้คนที่มารับคือใครถูกต้องไหมคะ
13: เขาต้องหาไหมดร.น้ำแท้ตรงน
15: ี้ถูกครับถูกครับเพราะว่าแต่ผมเชื่อว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของทรานสิตคือประเทศส่งผ่านยาเสพติดครับมันถึงออกจากประเทศไทยได้ง่ายๆอย่างเงี้ยน่าจะเต็มสุวรรณภูมิไปหมดแล้วก็ปลายทางก็เลยไปเสียชื่อในต่างประเทศแล้วบอกว่าคดีจำนวนไม่มากแต่ลองเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นดูนะเราก็อาจจะ

0: ทางต่อไม่ได
1: ้
2: ครับอันมันเลยไปต่อไม่ได้ใช่ไหมดร.ดำแท้เป็นแบบนี้เพราะว่าไม่มีคนมาติดต่อที่ปลายทางเขาบอกว่า
0: ใช่ถ้าไม่ให้ที่อยู่ผู้รับไว้ก่อนนะจะไปต่อไม่ได้
1: แล้วยังเพจอวตารล่ะคะอาจารย์ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นในส่วนของแป้งที่แปลว่าแป้งหรือจะเป็นโรสเสียด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากขึ้นไปอีก
0: ค
1: น
0: ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศทั้งนั้นอ่ะไปเราไปไม่ได้
2: เ
0: ราไปไม่ได้เราพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นใครไงแล้วอวตารด้วยไม่มีตัวตนจริงอยู่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศก็หาไม่ได้อีกใครครับแต่ทีเนี้ยมันพอจะผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะพอถ้ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ออสเตรเลียเนี่ยจะถึงตัวนะถ้าโลสหรือแป้งเนี่ยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะถึงตัวอาจจะได้ครับ
1: แต่ถ้าไม่อยู่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์นะ
0: ครับใช่ครับถ้าอยู่ที่อื่นเนี้ยก็ลำบากไปอยู่ชายแดนพม่าอะไรลำบาก
2: ดร.น้ำแท้ฮะสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับคดีนี้กับประชาชนที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่มั้งครับดร.น้ำแท
0: ้สำหรับประชาชนหนึ่งข้อแรกเลยคือมันเป็นคดีที่ย้ำเตือนเรานะว่าเราอย่าปล่อยอย่าไปรับขนของให้ใครอย่าหิ้วของอย่าทิ้งกระเป๋าให้ใครอย่าวางกระเป๋าเราทิ้งโดยที่ไม่มีคนดูเฝ้าดูใครเอาอะไรมายัดก็ได้อย่างเงี้ยอันแรกอันนี้คือการระวังตัวนะครับอีกข้อหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าออสเตรเลียเนี่ยมาตรฐานโลกเขาทำงานกันแบบไหนเห็นไหมครับว่าเขาแคร์พยานหลักฐานฝั่งเราเขาบินมาเมืองไทยเพื่อติดต่อกับปปส.เพื่อให้หาพยานหลักฐานให้เห็นไหมครับเขาแคร์ที่จะไม่เล่นงานคนบริสุทธิ์เขาไม่ผลักภาระให้คนโดนจับซึ่งติดคุกอยู่มันจะไม่มีปัญญาไปหาพยานหลักฐานหรอกครับเพราะจะไม่ผลักภาระมันไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยจะผลักภาระให้ตัวผู้ถูกจับหรือจำเลยซึ่งมันไม่ถูกต้องไงมันไม่ได้มาตรฐานอันนี้คือเราก็ได้รู้เรียนรู้การทำงานที่เป็นมาตรฐานโลกเขาทำงานกันแบบไหนครับ
2: ครับต้องตามกันต่อนะต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างที่ดร.น้ำแท้บอกว่าinnocent agent หรือเปล่าสำหรับน้องไม่นานะครับขอบพระคุณมากครับดร.น้ำแท้ครับ
0: ครับครับยินดีครับครับ
2: สวัสดีครับก็อย่างที่เรียนไปเราคุยกับดร.น้ำแท้มีบุญสร้างนะครับอัยการพิเศษฝ่ายประจำการสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีแนวทางและความคิดเห็นเพราะว่าท่านก็จบดร.คือเป็นญาเอกกฎหมายจากที่เมลเบิร์นออสเตรเลียมานะครับแนวทางต่างๆก็อยู่ที่การพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานซึ่งตอนนี้ทางตำรวจออสเตรเลียทางหน่วยงานของไทยก็พยายามหาข้อมูลหลักฐานอย่างเต็มที่ตอนนี้พอเริ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มจับได้ในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องซัดทอดไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อไหร่จะไปถึงคนที่ตัวนายอุทัยรับเฮโรอีนมาโดยตรงอันนี้แหละเชอรี่มันเป็นสิ่งที่ยังเป็นหลายๆคนอยากจะให้เจอโดยเร็วเพื่อที่จะให้มีความกระจ่างของคดีมากยิ่งขึ้นสำคัญคือมันต้องไปถึงต้นตอเพราะอะไรเพราะว่าอุทัยเนี่ยรับมาส่งให้ตัวของมินาเนี่ย900กรั
1: ม
2: เยอะนะถูกไหมแล้วตัวนันทวัฒน์ที่ถูกจับวันนี้ก็มีอีกเหมือนกันน่ะแล้วเอาทิ้งชักโครกไปแล้วอ่ะแล้วคิดว่าตรงนั้นมันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนอ่ะเชอรี
1: ่ปัญหาคือพี่ป๋องคิดว่าน่าจะไปถึงตัวการใหญ่ไหมล่ะคะคือเจ้าตัวอุทัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปรับที่เชียงคำพะเยาและจากเชียงคำเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมาได้ยังไงมาทางไหนเส้นทางไหนอันเนี้ยน่าสนใจแน่นอนมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะอย่างที่บอกไปว่าคือเราไม่ได้ไปเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรนะแต่คือเหมือนเขาว่าสารตั้งต้นอะไรต่างๆเนี่ยเฮโรอีนมันไม่ได้ผิดจากบ้านเราไงมันมาจากที่บริเวณชายแดนภาคเหนือกับรอยต่อกับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทีนี้ไอการที่จะเอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาได้อย่างไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวที่เยอะแยะมากมายล่าสุดเห็นมีจับยาบ้าอีก 400,000 เม็ดที่เชียงคำก็มีนะพี่ป๋องที่เชียงรายก็มีมันก็จะมีในส่วนของยาเสพติดที่มันทะลักเข้ามาคำถามก็คือว่านายอุทัยต้องรู้แหละว่าไปรับของมาจากไหนแล้วเส้นทางในการเดินของแบบเนี้ยมันมายังไงและพี่คิดดูเขาบอกว่าเอามาจากเชียงคำแล้วเอามาพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปที่คอนโดบางนาเส้นทางอ่ะมันผ่านมาได้ยังไงพี่ป๋องถ
2: ู
1: กต้องไหมใช่ไหมมันผ่านมาได้ยังไง
2: เอาง่ายๆคือถ้ามาจากพะเยาอ่ะเชียงคำแล้วมาถึงกรุงเทพมันก็
1: อยุธยาก็ไปบางนา
2: ไม่ได้ใกล้นะจากเชียงคำมาอยุธยา

0: มันไหล
1: ก็ไป
0: ก
1: ส่งต่ออีก
0: ใช่แล้วทีนี้คือมันหมายความว่าเราเส้นทางที่มันและในกรณีของนายอุทัยเนี่ยมันเป็นเคสหนึ่งที่ป๋องถูกต้องไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันก็มีทั้งสจ๊วตและแอร์ถูกจับแบบนี้เหมือนกันคือทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ก็มีเหมือนกันหรือคนอื่นๆอย่างกรณีของอุทัยเนี่ยนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาส่งของให้กับมินาที่ซอยเสือใหญ่อ่ะมีคนกำลังจะบินไปที่ออสเตรเลียแล้วปัจจุบันเขาอยู่ออสเตรเลียด้วยนะพี่ป๋องอย่างที่บอกไปเขาไปส่งของให้ที่ซอยเสือใหญ่ก่อนไปส่งแล้วนะปรากฏว่าคนนั้นเนี่ย
1: ไม่รับ
0: ก็คือแบบว่าอาจจะเอ๊ะอ่ะแล้วก็มีการตีกลับสินค้าเนี่ย
1: ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเป็นสองคนเลยนะที่โดน
0: ใช
1: ่
0: แต่ว่าโนมินากับแฟนเขาก็เอ๊ะไงพี่ป๋องเขาก็เอ๊ะเหมือนกันแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันอีท่าไหนเหมือนกันที่ทำให้น้องเนี่ยที่จะยอมรับในการที่จะส่งแต่เอาจริงๆหนูก็ไม่รู้นะไม่ค่อยไม่ได้ไปต่างประเทศไอ้กระเป๋าโอท็อปแบบนั้นน่ะถ้าเราเอ๊ะนิดนึงว่าโหกระเป๋าโอท็อปในบ้านเราราคาหลักร้อยถูกต้องหรือเปล่า12ใบราคาเราก็ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่นะโหแต่ให้ค่าส่งตั้ง 8,000 กว่าบาทนะพี่ป๋องถ้าเราส่งไปแบบนี้สมมตินะถ้าคิดนะหนูก็โลภเหมือนกันนะพี่ถ้าส่ง10ครั้งก็80,000นะพี่ป๋องถูกต้องไหมมันก็คิดอะไรหลายหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
1: ใช่อย่างตอนนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก
0: ็
1: มีการออกกฎเพิ่มเติมนะครับไปยังทุกสายการบินแล้วนะให้ควบคุมในส่วนของลูกเรือแล้วก็นักบินห้ามรับหิ้วของที่อาจเกิดความเสี่ยงได้อันนี้ก็มีบทมาตรการลงโทษสายการบินอย่างเด็ดขาดถึงขั้นยกเลิกเลยนะเส้นทางในการบินแล้วก็ยกเลิกหลายเส้นในการบินคือจริงแล้วทั้งนักบินทั้งลูกเรือเนี่ยต้องมีการอบรมในแต่ละปีแต่ละปีเป็นการ recurrent ทุกๆครั้งอยู่แล้วทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเพื่อดูความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารแล้วก็อบรมในเรื่องของการช่วยเหลือ first aid อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีกฎเพิ่มเติมมาจากสายการบินเขาห้ามอยู่แล้วแหละในการหิ้วแล้วนี้สำนักงานการบินพลเรือนสั่งมาอีกเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งว่าก็มีการห้ามรับหิ้วของที่อาจเกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้เขาบอกว่าจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ยกระดับเรื่องของการข่าวด้วยที่สำคัญจะเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรเพื่อที่จะมีมาตรการในการตรวจกันมากขึ้นอย่างที่ครั้งแรกเลยที่ข่าวน้องแอร์สาวออกมาเนี่ยเราเห็นการท่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามไงเราก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าขาออกเนี่ยเราไม่ได้เข้มนะเราดูเฉพาะแค่ตรวจจับวัตถุระเบิดเท่านั้นโอ้มันก็เลยกลายเป็นในเรื่องของสิ่งที่เป็นทางผ่านหรือเปล่าอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตว่ามันไปเลยเจอปลายทางว่าสุดท้ายเนี่ยผ่านจากทางไทยดังนั้นถ้ามีมาตรการที่เข้มงวดแบบเนี้ยอันนี้เราไม่ได้พูดเองเพราะเจ้าของพื้นที่เขาพูดเองด้วยซ้ำว่าเขาตรวจแค่ในส่วนของวัตถุระเบิดถ้าเกิดมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเอาสุนัขเคนายมาในการสอดส่องดูแลขึ้นมันก็จะทำให้เป็นทางผ่านยากขึ้นเราต้องบอกว่ามันยากขึ้นแต่ถามว่าหมดไปไหมโอ้มันก็ไม่น่าที่จะหมดไปได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันทำให้ยากขึ้นสุดท้ายมันหมดไปได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั่วโลกด้วย
0: ใช่ใช่ก็เลยเนี่ยก็ต้องกลับมาตั้งคำถามกับเราใหม่ว่านอกจากที่จะต้องเข้มงวดขาเข้าบ้านเราแล้วขาออกก็จะต้องมีการเข้มงวดเช่นเดียวกันจำได้ไหมตอนที่เราเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาก็ยังมีชาวต่างชาติหลายคนคิดว่าบางประเทศเนี่ยกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายคือบ้านเราก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะพี่ป๋องเราใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะก็มีบางคนที่ไม่รู้ชาวต่างชาติแล้วก็ออกไปก็ถูกจับกุมไปเดี๋ยวขอตามกันต่อในคดีอันนึงพี่ป๋องย้อนกลับไปได้ไหมคดีน้องมินานี่แหละที่ตำรวจเขาไปจับกุมสองสามีภรรยาที่ภรรยาเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็กำลังสืบหากันอยู่เหมือนกันว่าคดีนี้จะเป็นการส่งเฮโรอีนให้กับน้องมินาแล้วก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของนายอุทัยหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขายังให้การปฏิเสธอยู่นะคะก็ถ้าจำกันได้สองคนนี้ที่เป็นสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะเดี๋ยวในส่วนของตำรวจเนี่ยเขามีการประชุมกันกับในส่วนของ DSI แล้วก็คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยคือมีมติบอกว่ารับเป็นคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะแล้วก็จะไปส่งกับ ในส่วนของศาลอาญานะคะก็ตั้งข้อกล่าวหากันไปนะคะก็มีการฝากขังก็คือนายอาทิตย์แล้วก็นางทัศพรนะคะตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องขอการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวผู้คุมขังไปที่เรือนจำพิเศษของกรุงเทพแล้วก็ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะทีนี้เนี่ยโฆษก DSI พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยบอกว่าคือจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพตามที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนแต่ว่าปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอลสเตท3นะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาอยู่ในระหว่างการขยายผลในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในคดีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวแต่ว่าก่อนในนี้คิดว่าใช่จนกระทั่งมาจับนายอุทัยนี่แหละ
1: แต่สุดท้ายยังไงสองสามีภรรยาหรือสองผัวเมียเนี่ยก็ยาเสพติด
0: ก็ยังเป็นยาเสพติดนั่นแหละ
1: ก็เฮโรอีนอีกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าหนักหน่วงทีเดียวสำหรับสถานการณ์ต้องช่วยกันจริงจังนะนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเองก็เป็นสายได้เหมือนกันเห็นอะไรผิดปกติแจ้งได้ไม่งั้นนะโอ้โหมาจากเชียงคำมาถึงอยุธยามาต่อบางนาได้แบบเนี้ยมันก็รู้ถึงวิธีการว่าเอ๊ะแล้วมาได้ยังไงโดยเฉพาะมาถึงเชียงคำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
1: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยเชอรี่วันนี้มีคนทักทายวันนี้คุณฟังเราเยอะนะหนาแน่นมากๆแสดงว่าติดตามคดีของน้องมีนาเยอะทีเดียวในช่วงแรกนะครับมีคุณชวนันท์ทักทายมาคุณสมประสงค์ทักทายจากปารีสฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่นั่นวันนี้26องศานะครับคุณทระดนบอกว่าคนกรุงเทพไม่ไปเลือกตั้ง3ล้านกว่าคนแต่ว่าคุณชัดชาติได้ล้าน5ใช่แสดงว่าคนกรุงเทพอะไรเนี่ยไม่คิดเลยเหรอว่าอาจารย์ชัดชาติอะไรเนี่ยทำได้อย่างไรอ้ออาจจะพิมพ์ตกนะครับอ้าวก็ถือว่าได้ขาดนะคะแนนของท่านผู้ว่าชาติชาตินะเชอรี่ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับได้ไปหาล้านห้าคนออกไปใช้สิทธิ์ 50% ปริ่มๆแค่นั้นเองนะครับทางด้านของทางด้านของ YouTube บ้างนะครับคุณวินัยทักทายมาคุณชวนันทักทายมาคุณอะไรนะบอกว่ากระบวนการต่อสู้เคสดังกล่าวนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่คะเมื่อสักครู่นี้ดร.ดำแท้ก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พยายามเร่งอยู่นะครับในการที่จะทำแต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่ว่าคงต้องทำแบบอย่างน้อยก็ต้องเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องถูกคุมขังไว้ปกติในกระบวนการออสเตรเลียที่ดร.น้ำแท้บอกว่าคือเขาจะไม่ขังถ้าเกิดยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นความผิดแต่ว่าอันนี้คือเป็นคนต่างชาติไงเขาเลยต้องขังเอาไว้ก่อนนะครับก็อยู่ที่ตำรวจไทยตำรวจออสเตรเลียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาหลักฐานเขาช่วยกันอย่างที่ดร.น้ำแท้คือนั่นคือกระบวนการนะครับคุณอะไรนะบอกมาอีกว่าอาจารย์แซะบ้านตัวเองหรือเปล่าก็มันก็เป็นความเห็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปอาจารย์เขาก็อยู่เคยผ่านทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ออสเตรเลียมานะครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมของไทยบางทีมันก็อาจจะมีส่วนเปรียบเทียบกันบ้างนะครับคุณอรุณบอกมาว่าสอนี่คือสอสุภจีด้วยครับอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะ
0: ข่าววันศุกร์กันเหรออ
1: ันนี้น่าจะคุยประเด็นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์ มันพฤหัสที่9มั้ยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะว่า
0: แล้วมีข่าว
1: ว่าสุดท้ายจะผ่านหรือไม่ผ่าน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลที่ตอนนี้ใช้แล้วแหละนะครับเป็นมติของครม.ดังนั้นคือที่มีการโยนหินถามทางเราก่อนบางคนอาจจะแบบสอสลาอะไรมาเยอะแยะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นการกู้การออกพรก.โดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยตกไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบไงทีเนี้ยเขาก็มองไปว่าถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นจริงเนี่ยนายกคนใหม่เนี่ยคือต้นด้วยสอเสือก็ไปหากัน
0: สอสลาสอสลา
1: สอสลาขอไปสอสลาขอไปสอสลาเนี่ยก็ไปหาสอสลาใครที่อยู่ในลิสต์บ้างสอสลาที่อยู่ในลิสต์ที
0: ่เป็นนายกได้ไม่ได้นะ
1: ใช่คือ
0: สุภจิไม่ได้เป็นแคนดิเดตอ
1: ่ะแคนดิเดตเนี้ยอยู่ในลิสต์คนเดียวนะสอสลาคือคุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชนซึ่งตัวคุณไหมก็บอกไม่ใช่ดิฉันนะคะทีนี้เขาบอกสอสลามีใครอ๋อสอสุภจิที่คุณอรุณบอกไม่ใช่นะครับไม่ได้นะเพราะคุณสุภจิไม่ได้อยู่ในลิสต์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคส่งมาภูมิใจไทยมีแค่สองคนที่เป็นแคนดิเดตคุณอนุทินกับคุณศิหศักดิ์เพราะฉะนั้
0: น
1: คือ
0: สอเสือ
1: นั่นก็สอเสือไปแล้วเพราะสอสลาเป็นคุณยศชนันท์ไหมไม่ว่าจะไม่ใช่ตัวแรกแต่เป็นตัวที่สองไงถูกไหมแต่ว่ายังไงทั้งหมดทั้งมวลรอก่อนรอความชัดเจนก่อนนะครับบางทีนักข่าวเขาก็โยนหินนะถามทางกันก่อนนะว่าจะเอ็กซิเดนต์ไหมแต่เพิ่งมานะรัฐบาลเอ็กซิเดนต์
0: สองเดือนเลยนะ
1: ถูกไหมแต่ว่ายังไงก็ตามทีสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามเรื่องของกระบวนการและก็วิธีการทางศาลรัฐธรรมนูญกันเดี๋ยววันที่9เนี่ยน่าจะรู้ชัดเจนนะครับว่าตกลงศาลจะมีมติออกมาอย่างไรครับแต่เชิญต่อเลย
0: พาไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนติดตามกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะที่เด็กชายเนี่ยอายุ11ปีและน้องก็ร่างกายไม่พร้อมสภาพจิตใจไม่พร้อมนะเป็นออทิสติกด้วยนะคะน้องมีบัตรผู้พิการด้วยเนี่ยก็ขับรถจนกระบะเนี่ยพุ่งชนคณะพระสงฆ์นะคะทำให้มีพระสงฆ์มรณภาพรวมเนี่ย10รูปด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ12รูปนะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอำนาจฐานชนะค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็พูดถึงความคืบหน้าคดีบอกว่าพรุ่งนี้6กรกฎาคมก็จะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมก็คือตายายนี่แหละที่ดูแลเด็กเพื่อนบ้านแล้วก็ครูที่โรงเรียนนะคะเพื่อสืบหาพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดเหตุโดยเฉพาะประเด็นที่สังคมตั้งคำถามดิฉันเองก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันดิฉันขับรถเป็นนะแต่ว่าดิฉันขับเกียร์กระปุกไม่ได้เคยลองแล้วพี่ป๋องมันต้องเอ็งคัททำไม่ได้จริงๆแต่ทีเนี้ยคำถามมีอยู่ว่าแล้วเด็กชายคนเนี้ยที่บอกว่าน้องเป็นออทิสติกด้วยเนี่ยนะสามารถขับรถจนได้อย่างไรแล้วเป็นเกียร์กระปุกอันเนี้ยเขาก็จะไปสอบสวนในประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปถามตาแล้วตาก็บอกว่าตาก็ไม่ได้สอนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังอย่างละเอียดไม่เฉพาะเพียงแค่วันที่เกิดเหตุเท่านั้นอันเนี้ยนะคะก็จะไปสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้เหมือนกันก็มีใครพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันคือบางทีเด็กพิเศษอ่ะเขาบอกว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้สอนแต่เห็นหรือเปล่าคือเขาก็จะมีบางกลุ่มนะพี่ป๋องที่เด็กพิเศษ
1: ความสามารถพิเศษ
0: ใช่ความสามารถพิเศษอย่างเช่นเด็กบางคนนะคะเราเคยเห็นตามโฆษณาตามอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะสามารถที่จะแบบ
1: จำปฏิทินร้อยปีอะไรได้อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่หรือแม้แต่คนเนี่ยพูดได้เป็น10ภาษาหรือบางคนเก่งเลขก็เก่งได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ในสังคมโซเชียลมีเดียเขาก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้หากพยานหลักฐานครบถ้วนเนี่ยก็จะอาจจะมีการดำเนินคดีกับเด็กในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนคดีพี่ป๋องน้องเนี่ยยังให้การไม่ได้เสียด้วยซ้ำแล้วบอกก่อนนะอะไรที่มันเป็นภาพ AI ที่ว่าเป็นภาพน้องแล้วก็ไปยืนมองดูศพอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นน่ะเฟคนิวนะขอร้องอย่าทำเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีแล้วก็ไปเขียนประมาณว่าดูสิทำแล้วก็ยังไม่สำนึกผิดอีกไปมองดูพระมรณภาพอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือทราบมาว่า ันนี้คือตำรวจเนี่ยเป็นคนบอกกับนักข่าวเองนะคือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยคือน้องก็เหมือนสติหลุดอะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ช็อกวันสองวันแรกเนี่ยคือก็บอกว่าต้องให้นักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปควบคุมอยู่ในการดูแลของพม.นะเพราะว่าเหมือนน้องเนี่ยแทบจะไม่พูดอะไรเลยคือเหมือนกับเขาก็เขาเรียกว่าก็ตกใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปประเมินกับแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาก่อนนะคะว่าเด็กเนี่ยพร้อมหรือเปล่านะคะเพราะ11ขวบพี่ป๋อง
1: 11ขวบอันเนี้ยมีจริงแล้วเด็ก12ขวบก็ไม่ต้องรับผิดแล้วนะถูกไหมแล้วยิ่งเป็นคนที่มีบัตรพิการประเภท7ที่เป็นออทิสติกอันนี้ก็ยิ่งไม่ต้องรับผิดแต่ว่าอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่เขาบอกไงศาลอาจจะสั่งให้มีการที่จะมีต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่ศาลที่จะมีคำสั่งแต่ส่วนของผู้ปกครองเนี่ยบางทีอาจจะมีประเด็นของการฟ้องแพ่งต่อมาได้ในเรื่องของการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายความเสียหายอะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการของศาลอะไรต่างๆต่อไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างที่เชอรี่บอกคนขับรถเยอะแยะมากมายที่ขับเกียร์กระปุกไม่ได้ขับเป็นแต่เกียร์ออโต้อย่างเดียวแต่นี่น้องเป็นเด็กพิเศษแต่น้องขับเกียร์กระปุกได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขับเกียร์กระปุกอ่ะจำได้ว่าตอนที่เต็งฝึกขับรถครั้งแรกเนี่ยก็ขับเกียร์กระปุกนี่แหละกว่าจะเป็นเนี่ยใช้เวลานานแล้วเกียร์กระปุกนะมันแบบก่อนจะออกตัวเนี่ยรถมันดับง่ายๆคือถ้าปล่อยคลัตช์มันไม่ดีมันช่วงจังหวะจนเดี๋ยวนี้ยังหาอู้รถเกียร์กระปุกยังมีอยู่หรอไงก็ยังมีอยู่มันก็เลยเป็นคำถามน่าสงสัยว่าขับไม่ใช่ได้ง่ายๆคนครึ่งค่อนที่สามารถขับรถได้บ้านเราบางคนยังขับเกียร์กระปุกเลยไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: คือมันต้องเลี้ยงคลัตช์แล้วมันก็ดับอ่ะพี่หนูเคยมันยากก็ไปตามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันต่อนะพี่ป๋องนะ
1: ครับเหลือเวลาน้อยนิดปิดท้ายกันหน่อยแล้วกันนะเรื่องของคดีสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่บอกไปว่าคือมีการตอนนี้ผลออกมาที่โยนออกมาเนี่ยก็คือว่าจะมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องของสทเนี่ย5คนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะเขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อเนี่ยกรณีการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุกันไปที่ณขณะนี้คน 15,000 กว่าคนที่กำลังทยอยบรรจุเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเขากำลังมีการตรวจคะแนนใหม่นะเอาใบกระดาษคำตอบจริงมาตรวจอีกทีว่ากระดาษคำตอบจริงกับในส่วนของที่ขึ้นไฟล์อ่ะมันตรงกันหรือเปล่ากับคะแนนถ้าไม่ตรงกันเนี่ยก็มีผลแน่ๆในการบรรจุพอบรรจุไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปลดแล้วก็ถอดถอนได้ถ้ามีความผิดแบบนี้เขาบอกว่าอย่างข้าราชการ5คนของสทจริงแล้วน้อยไปนะเพราะดูเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันเม็ดเงินมันมหาศาลไงเม็ดเงินมันเยอะมากคนหนึ่ง 350,000 ไปจนถึง 800,000 น่ะแล้วคนไม่ใช่น้อยๆอ่ะคนกี่พันน่ะเม็ดเงินมันกี่พันล้านน่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อว่าคน5คนจะทำได้แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดผลการสอบวินัยข้าราชการ5คนที่น่าจะมีส่วนกับการทุจริตการสอบในครั้งนี้พร้อมกับมีการระบุด้วยนะว่าอาจจะมีในส่วนของกระแสข่าวไงเขาว่ากระแสข่าวว่า1ใน5เนี่ยอาจจะเป็นกระแสข่าวจริงนะที่อาจจะมีระดับสูงๆระดับใหญ่ๆระดับดิกรองอธิบดีอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าส่วนข้าราชการอีก3คนเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีและรองอธิบดีที่เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานบังคับบัญชามีการเปิดเผยชื่อย่อมาด้วยนะแต่ไม่อยากอ่าน
0: อย่าๆๆ
1: เอาเป็นว่ารอเขาละกันเขาเปิดออกมา5ชื่อเนี่ยจะเป็นใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปอ่านวันนี้น่าสนใจคุณหนุ่มเมืองจันทร์เขาพูดน่าสนใจนะว่าเอาง่ายๆเลยวิธีการหากระดาษคำตอบของใครเนี่ยที่บรรจุไปแล้วใน 15,000 คนที่ไล่ตรวจทุกคนเนี่ยไปตรวจเลยแล้วมันไม่ตรงกับในส่วนของคะแนนที่ประกาศมาแสดงว่าคนนี้ซื้อตำแหน่งแน่ๆก็ไปถามคนนี้เนี่ยที่คนที่ซื้อตำแหน่งเนี่ยจ่ายเงินให้ใครจ่ายเงินให้ใครแล้วก็ไปสืบต่อสิแล้วคนที่จ่ายให้เนี่ยที่รับไปแล้วเนี่ยเขาไปไหนเขาส่งให้ใครต่ออีกหรือเปล่าเส้นเงินไปทางไหนผมง่ายๆเลยว่าวิธีการง่ายๆคือว่ากระดาษคำตอบถ้าของจริงกับของที่ขึ้นเว็บไซต์แล้วมันไม่ตรงกันก็แสดงว่าอันเนี้ยน่าจะมีการซื้อขายตำแหน่งก็ไปตอบไปถามเขาเลยเอามาซักเลยว่าเขาโอนเงินให้ใครแล้วก็ไปต่อคนนั้นต่อผมว่ามันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่การโพสต์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะ
0: เวลาหมดแล้ว
1: เวลาหมดแล้วโอ้โหวันนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องตามกันต่อสำหรับในทั้งเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นไปจนถึงเรื่องของคดีน้องแอร์สามินาและอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นการเมืองในสัปดาห์หน้านะครับหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้อัธมพรหันชันชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะพบกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่27ของปีนี้แล้วนะฮะแป๊บเดียวนะครับ
2: ปีกี่เปอร์เซ็นต์ของปีสัปดาห์นี
3: ้ตอนนี้ผ่านไปประมาณ 52% ครับ
2: โอ้
3: ครึ่งปีเกือบจะพอดีครับ
2: โอ้เออจริงเพราะนี่มันก็คือมิถุนาสิ้นมิถุนาพอดีก็คือปิดฮาล์ฟเยียร
3: ์วันนี้29
2: เออนะฮะ
3: ใช่มั้ยครับ
2: เป็นไงบ้างคุณสมพ
3: ล
2: ครึ่งปีผ่านไปปีนี้
3: ครึ่งปีผ่านมาก็อยากจะขอช่วยโปรโมทนิดนึงนะครับพอครึ่งปีเนี่ยถ้าท่านอยากจะรู้เทรนด์อีกครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็อยากจะชวนทุกท่านไปที่งาน MAI Forum ครับ
2: MAI Forum
3: ปีนี้เนี่ยเราจะจัดกันในวันที่4กรกฎาคมครับ4กรกฎาคมที่Center World นะครับนะฮะห้อง
2: ก็คือวันเสาร์นี้สิใช่ไหมสี่ระดับเสาร์นี้ถึงนี
3: ้เพราะว่าMI Forum เนี่ยเราจัดขึ้นมา half year เพื่อที่จะไปดูว่าเทรนด์ของครึ่งปีแรกคนที่เขาพูดเมื่อตอนปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้เนี่ยที่พูดมามันใช่ไหม
2: ตรวจกันบ้านเหรอ
3: เออใช่ใช่หันเช็งมันโอเคไหม นะครับถ้ามันใช่
2: จับเทียบ
3: แต่ถ้ามันใช่ฟอรั่มก็จะคุยกันต่อว่ามันจะไปยังไงถ้ามันไม่ใช่ฟอรั่มก็จะมีดิเรกชันบางอย่างซึ่งนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพวกบริษัท listed company นะที่อยู่ใน MAI นะครับก็จะไปออกบูธกันปีนี้เห็นบอกว่า100กว่าบริษัททีเดียวนะครับแล้วก็ข้อดีของงานแบบนี้คือ CEO กับ CFO เขาจะไปยืนครับก็จะไปอยู่ในบูธเพื่อจะเจอกับ BI มันกลายเป็นงานที่ remarkable ไปละ BI ก็จะมีการจัดทีมเข้าไปนั่งคุยกันเพราะว่าไปทีเดียวมันคุยได้หลายคนครับ
2: ก็ประหยัดทุกคนประหยัด
3: แล้วมันก็คนละประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะรู้เรื่องแล้วครับเพราะนั้นก็จะเค้นๆมาแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้ direction น่าลงทุนไห
2: ม
3: นะฮะนักลงทุนทั่วๆไปก็จะไปยืนมองครับว่าเป็นยังไงบ้างในขณะเดียวกันบมจ.เองครับก็จะมามองด้วยกันครับว่าอ๋อบริษัทนี้ที่เราเจอ CEO เขาอ๋อเขาทำอย่างนี้นี่เอง หลายบริษัทก็จะไม่รู้จักกันเองก็มีเยอะนะครับ
2: โอ้ก็ทำให้อะไรบริษัทก็ networking กันเองด้วย
3: ใช่เพราะฉะนั้นก็ลองไปดูครับมีโอกาสว่างๆครับวันเสาร์ไปสักแว็บหนึ่งเข้าฟรีด้วยนะครับเข้าฟรีแค่ไปลงทะเบียนนิดหน่อยนะฮะขอข้อมูลเพื่อที่จะไปพัฒนางานต่อแค่นั้นเองครับมาครึ่งปีที่ผ่านมาครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของ interdisciplinary นะครับคือสหวิทยาการที่เราจะมาช่วยท่านในการ equip ความสามารถ competency ต่างๆนะสมรรถนะต่างๆที่พอจะช่วยได้นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึง 3C ที่จะเป็น uncertainty ที่มันจะเกิดขึ้น C แรกคือ C circumstance ครับ C ที่2คือ C competition คือการแข่งขันวันนี้เนี่ยด้วยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้คำถามก็คือว่าสภาพการแข่งขันเรายังเหมือนเดิมไหมครับ
2: ก็ไม่น่าเหมือนนะ
3: ใช่อย่างวิทยุเรานะคุณอาทิตย์ 96.5 สมัยก่อนเราเจอกับใครครับถ้าเจอกันเองก็ FM Easy Listening 105.5 แล้วเราก็จะไปเจอ UNI แล้วเราก็จะไปเจอวิทยุด้วยกันวันนี้วิทยุเราแข่งกับใครครับ
2: พอดแคสต์นะออดิโอบุ๊กนะหรือทุกอย่างที่มัน AI อ่านหรือระบบอ่านแล้วแปลงเป็นเสียงได้หมด
3: ครับรวมไปจนถึงโซเชียลมีเดียทั้งหลาย
2: ใช่
3: YouTube ด้วยอะไรด้วย
2: ใช่ไหม ทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่เขาเรียกว่ามันกินเวลาหรือแย่งเสียงอ่ะใช่ไหมเพราะฟอร์แมตหลักเราของเราเนี่ยเป็นเสียง
3: แล้วคุณอาทิตย์ลองดูขนาด
2: แย่งหูกันอ่ะแย่งหู
3: ขนาดวิทยุเราอ่ะทำอ่ะบางรายการยังต้องมีวิดีโอด้วยเลยนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็กลายเป็นกึ่งจะสถานีโทรทัศน์ไปในตัวแล้วนะ
2: ถูก
3: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องแบบอย่างนั้นเรายังคงเมนเทนในเรื่องของการบอร์ดแคส
2: เสียงเป็นหลัก
3: เป็นเสียง
2: เป็นหลักภาพแบบเป็นตัวเสริม
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดตอนนี้ก็คือว่าคู่แข่งเหมือนเดิมไหมผมก็เหมือนกันครับตอนทีวีเล็กเนี่ยเมื่อก่อนก็แข่งกับทีวีช้อปปิ้งด้วยกัน4-5 ปีหลังเนี่ยเราก็แข่งกับทั้งโซเชียลเมื่อก่อนนี้เราถูกมองว่าเราเป็นคู่แข่งของค้าปลีกนะฮะตอนนี้มันก็เลยแข่งกัน everyone fight with everyone ครับนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ตลาดมันก็เลยจะแบบเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ในการที่เราจะดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนหรือเรามี uncertainty ตรงไหนเนี่ยครับการดูคู่แข่งก็มีความจำเป็นครับคู่แข่งมีอยู่3อย่างครับคุณอาทิตย
2: ์ครับ
3: นะ direct competitor นะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ
2: คือทางตรง
3: ถ้าคุณเป็นปั๊มน้ำมัน direct competitor ของคุณ let's say ว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันคุณเป็นปตท. direct competitor ของคุณก็คือ
2: บางจาก
3: เชล
2: เอาเทค
3: PTG
2: มีอะไรอีก
3: นะฮะอย่างเงี้ยนะนี่คือ direct competitorในขณะเดียวกัน indirect competitor ครับคู่แข่งทางอ้อมนะก็เป็นสินค้าที่คล้ายๆกันให้ผลเหมือนกันแต่คนละวิธีการเช่นแก๊สนะปั๊มแก๊สต่างๆนะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกึ่ง competitor เหมือนกันนะอันที่3ครับคู่แข่งแบบที่3คือ replacement competitor ครับเป็นสินค้าที่มันจะมาทดแทนเราได้เลยนะเช่นรถไฟฟ้านะฮะแม้กระทั่ง
2: เลิกใช้น้ำมันไปเลยใช่ไหมเลิกใช้น้ำมันไปเลยอันนี้
3: ใช
2: ่มันก็จะเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันอีกเลย
3: จริงๆแล้วผมว่ามันมีหลายตัวอย่างที่มันเป็นอย่างนี้นะตั้งแต่เพจเจอร์สมัยก่อนไล่มาก็ได้ครับหรือโมเด็มตอนนี้ก็ไม่ต้องมีโมเด็มแล้วมันก็กลายเป็นดาว
2: โอ้โหมานั่งนึกว่าเฮ้ยถ้าคำนี้คนที่เกิดมา20ปีหลัง10ปีหลังนี่โมเด็ม
3: ครับ
2: โมเด็มคืออะไรโมเด็มมันอย่าไปคิดว่าน้องไปอีอออยู่นะแต่ก่อนนะ
3: คุณก็ปล่อยผ่านมันก็ได้นะหรือยัง
2: ไม่ผมที่พูดมาเนี่ยผมอยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกันผมไม่ได้มีเจเนอเรชันแกปกับคุณทรงพลในเรื่องนี้
3: จ้าหรืออย่างโทรเลขอ
2: ่
3: ะ
2: โทรเลขเน
3: าะโทรเลข
2: อันนี้ได้ยินแต่นามไม่ทันได้ใช้
3: สแตมป์นี่ต้องซื้อเก็บไว้แล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะกลายเป็นของหายาก
2: รถรางทันไหมรันตุนวนทันรถรางไหมรถราง
3: ยังทันเจริญกรุงเจริญนครยังทัน
2: คร
3: ับ ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เห็นว่ามันมี replacement สมัยก่อนมันก็จะช้าเร็วแตกต่างกันไปนะทีวีก็วิทยุก็ถูกแทนด้วยทีวีขาวดำก็ถูกแทนด้วยทีวีสีทีวีสีเครื่องใหญ่ๆก็ถูกแทนด้วยทีวีจอแบน
2: โอ้
3: ซีดีLCD ก็ถูกแทนด้วย LED จริงมีพลาสมามาก่อน
2: ใช่
3: พลาสมาไปไม่รอดนะครับพลาสมามันแพงไปมันกินไฟเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น LED นะ LED ก็ถูกทดแทนด้วย OLEDก็มันก็ชดเชยกันไปอย่างเงี้ยครับนะอีกหน่อยเป็นอะไรก็ไม่รู้ละมันก็จะเป็น replacement แบบนี
2: ้
3: นะฮะคือนอกจาก replacement competitor แล้วเนี่ยในตัวการแข่งขันมันเองมันก็มีครับตีกันเองเมื่อก่อนนี้ Sony กับ Samsung นะฮะตอนหลังก็ Samsung กับ Hisense กับพวกแบรนด์จีน TLC นะตอนนี้เหมือนจีนจะชนะออกมาเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อัลติเมทหรือยังวะใครจะทำถูกกว่านี้ไห
2: ม
3: นะเพราะสุดท้ายอ่ะคอมมูนิตี้แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าคอมมูนิตี้นะมันก็จะทำให้เราเห็นว่ามันออกมาคือคมชัดแค่ไหนถึงจะพอ คุณจะคมแค่ไหนถ้ามัน 4K ได้หมดแล้วมันก็ 4K หมดแล้ว
2: ก็เหมือนสุดอยู่ตรงนั้นผู้บริโภคก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรมากกว่านี้ละ
3: เอาตรงๆนะทีวีที่บ้าน 4K ทุกเครื่องแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่มี 4K สักอันเลยนะที่ส่งมานะ มีที่มันจะดู 4K เป็น 4K ก็คือ Netflix ที่เหลือเนี่ยไม่มี 4K สักแอะเลยนะโอ้ยตอนนั้นผมไปซื้อรุ่นไหนวะของ Samsung มั้งที่มันเป็น3มิติอ่ะ
2: ครับ
3: ซื้อมาได้ดู2ที
2: อ่าฮะ
3: จากนั้นหายไปเลยคือมันไม่มีซอฟต์แวร์
2: สนใจ
3: มันไม่มีซอฟต์แวร์
2: เฉพาะตอนซื้อหรือเปล่าไม่มีซอฟต์แวร์
3: ม
2: ัน
3: ไม่มีซอฟต์แวร์มันไม่มีหนังมันไม่มีภาพยนตร์มาให้ดูเป็น3มิติไงไอ้แว่นยังอยู่เลยคิดดูดิยืนเดินผ่านมันทุกวันเลยเครื่องเนี้ยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องนึงที่เรามองข้ามไม่ได้ซึ่งเวลาที่เรามอง direct competitor แบบนี้อย่ามองเฉพาะธุรกิจเดียวกันนะครับ
2: อย่ามองเฉพาะธุรกิจเดียวกันนะครับ
3: คู่แข่งของ Nintendo Nintendo ไม่เคยคิดหรอกว่าจะเป็น Sony
2: โอ้เพราะถ้าได้ก่อนSony เท่ากับอะไร Sony เท่ากับอะไรถ้าตอนนั้น Sony เท่ากับอะไร
3: Sony ตอนนั้นเท่ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ไม่ใช่เท่ากับวิดีโอเกมใช่ไหมแล้วมันก็จะมียี่ห้อวิดีโอเกมของมันน่ะ Sega เอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมPlayStation Sony สิเดี๋ยว
3: ใช่เพราะนั้นมันถูกทดแทนกันด้วยแบบอย่างเงี้ยครับจากนั้น
2: แปลว่ามันจะมีม้ามืดข้ามวงการถ้าคุณสมบูรณ์พูดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเสมอ
3: ครับอ้าวอย่าง MK ใหญ่ขนาดนั้นคิดว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งเขา
2: ใช่ไหมเพราะแต่ก่อนนั้นมันมีอ่ะมีโค่นมาหมดแล้วไอ้ตัวคลาสสิกอ่ะแคนตันคูคาใช่ไหมน่ะยุคแรกอันนั้นอ่ะจนมาเจอพวกนีโอสุกี้เจออะไรพวกนี้มันสู้กันไม่ได้เลย
3: มาเจอตีน้อยเป็นไงครับ โอ้จังหวะจิ้มเข้าไปทีนึงคือแล้วตีน้อยก็ไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยนะไม่ได้ทำอะไรมาแค่
2: ไม่ได้อยู่ในวงการนะมีคอนเซปต์แล้วก็คิดว่าจัดการได้ใช่ไหมเข้ามาเรียนรู้นี่มันเข้าทางแบบเขาเรียกอะไรนะ disruptor ใช่ไหมพวกนี้คือ disruptor ไหม
3: ใช่ใช่ใช่คือ disruptor มันจะมีความไม่รู้อยู่เยอะครับซึ่งเป็นพลังของความไม่รู
2: ้
3: เพราะถ้าเขารู
2: ้เขาอาจจะไม่ทำ
3: เขาจะไม่ทำแบบที่เขาทำเขาจะไปทำแบบ MK ทำซึ่งมันจะไม่เวิร์กนะวันนี้เพราะว่า MK ทำมาแล้วมันเวิร์กเนื่องจากว่ามันทำมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะ 3-40 ปีแล้วอ่ะ
2: ใช่โอ้อันนั้นเป็นยุคแรกๆที่ห้างเพิ่งมีพลาซ่านะใช่ไหมถ้าเรานึกได้เพราะไปเกิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะ
3: ถูก
2: 2520นิดๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นอีกทีอ่ะสยามสแควร์เป็นรุ่นปลารุ่นม้าผมแหละที่ตอนเรียนอยู่แล้วก็ไปกินคุณป้าทองคำอ่ะใช่ป่ะไปร้านอาหารตามสั่งเดี๋ยวได้เป็นร้านสุกี้เลยขนาดตอนนั้นในเซ็นทรัลลาดพร้าวยังมีร้านตามสั่งเขาอยู่เลยอ่ะที่เป็นจานเดียวกรีน MK อ่ะคุณต้นจำได้ไหม
3: จำได้
2: แม่มะมาม้าผมเนี่ยคือชอบกินร้านนั้นจำได้
3: เพราะฉะนั้นคุณต้อง define เรื่องพวกนี้ให้ดีครับ อย่างบริษัทที่เป็นสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เนี่ย
2: ครับ
3: ที่เราคิดว่าเขาจะไม่รอดนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำขึ้นมาแล้วก็โอ้โหมีทั้ง HBO Max มีทั้ง
2: Hulu
3: มีทั้งอะไรออกมาเยอะแยะเลยมาเวลก็ถอนออกไอ้นั่นก็ไม่ให้ไอ้นี่ยอมดิสนีย์ก็ไปทำเอง
2: ยุคที่แบบค่ายทำเองอะเนาะค่ายคิดว่าครูทำแพลตฟอร์มนี่ทำไม่ยากลงมาทำเองหมด
3: แล้วตอนนั้น Netflix ก็ร่วงครับร่วงราคาก็ร่วงราคาก็ร่วงจนกระทั่งเขามา define กันใหม
2: ่โอ้โห
3: จะไปปิดจะประมาณสัก5ปีที่แล้วละมั้ง
2: ว่า define ว่า
3: ให้มันก่อนโควิดหรือหลังโควิดวะน่าจะแถวๆโควิดนี่แหละ
2: รายละเอียดเหตุการณ์มันเป็นยังไงคุณสุ
3: นันท์แล้วเขาบอกว่าจากนี้ไปคู่แข่งของเขาเนี่ยจะเป็นคนนี
2: ้
3: ครับแล้วเขาก็แข่งกับไอ้เนี่ยมาตลอดเลย
2: เ
3: ขาบอกคู่แข่งเขาคือการนอน
2: ไม่ใช่ Disney Plus ไม่ใช่ HBOไม่ใช่ Amazon Prime
3: ไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าไปแข่งกับพวกนี้ก็ไม่มีประโยชน์ชนะก็เท่าเดิม
2: นี่ดูแข่งสุดๆไปเลย
3: เออคือถ้าคุณแข่งในสมมติถ้าคุณแข่งคุณกับผมแข่งทำกะเพรากันน่ะสุดท้ายผมก็จะได้กะเพราที่อร่อยขึ้น
2: ใช่ไหม
3: แต่ผมจะไม่ได้กะเพราที่มันแตกต่างไปจากเดิมเพราะนั้น Netflix ก็บอกว่างั้นฉันต้องเปลี่ยนใหม
2: ่ถ้าฉันจะเอาแบบนึง
3: เขามีอาวุธอยู่ตัวแรกที่ล้อนออกมาครับนะแล้วก็เละกลับไปเหมือนกันนะ Netflix Original
2: โอ้เหรอ
3: จำได้ไหมออกมาเรื่องแรกมันเป็นหนังจีนหรือไงเนี่ย
2: โอ้
3: แต่ภาพคุณอาทิตย์ภาพสวยสวยแบบสวยอ่ะผมไม่รู้จะใช้คำอธิบายว่ายังไงโดรนบินมาเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มาเป็นอย่างนี้มุมกล้องเลยอะไรมันสวยแบบ
2: แล้วมันไปพลาดตรงไหนแล้วมันไปพลาดตรงไหน
3: ก็ไดอะล็อกดีไม่เท่ากับคนที่ทำมาก่อนนะ
2: อ๋อคุณวันจะชี้ว่าภาพสวยก็จริงแต่สุดท้ายพวกนี้มันวัดที่เนื้อเรื่องstorytelling ใช่ไหม
3: ครับแล้วสิ่งที่ Netflix ก็พยายามทำอยู่ตลอดก็คือเหมือนหนังไทยเราอ่ะหนังไทยเราปัจจุบันนี้เอาดาราเก่าๆมารวมกันนะแล้วก็มาทำให้มันมัดๆให้มันดูแบบมันมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณ Netflix ดู Netflix Original วันนี้คุณจะเห็นว่ามีดาราแบบที่มันอายุเยอะๆแล้วไปอยู่ในนั้นเต็มเลยบางเรื่องมี 3-4 คนนะแต่ด้วยการที่เป็น Netflix อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะได้มูลค่าบางอย่างที่มันอาจจะไม่แพงมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนึงเขาก็ลงทุนมหาศาลนะ
2: ใช่
3: พอเรื่องนี้
2: ถือว่าเป็นการยกระดับวงการนะอย่างล่าสุดก็คือกรณีทนายปีศาจเนี่ยใช่ไหม
3: ครับ
2: ซึ่งถ้าคุณสมพลบอกว่าคู่แข่งเขาคือการนอนเนี่ยผมดูจากการที่แต่ละสปีดที่แต่ละคนดูจบแล้วโพสต์เนี่ยก็เดาว่าน่าจะชนะได้สำเร็จนะเพราะความยาวทั้งหมด8ตอนใช่ไหมแต่เวลาอะไรอ่ะทุกคนก็ทิ้งคืนวันเสาร์หรือวันไหนที่มันออกมาเนี่ยไปเยอะเลยแล้วอีกคนก็ตามตามมันมานะ
3: ซึ่งไอ้ที่คุณบอกเนี่ยครับคืออาวุธตัวที่2ของเขาครับ
2: อาวุธตัวที่2
3: คือซีรีส์ตัวแรกเป็นหนังครับเป็นหนังออริจินอลครับเขาทำอยู่ปีหนึ่งครับนะแล้วเขาก็ตัดสินใจว่ามันคงต้องชนะไม่ได้แล้วมันต้องเป็นซีรีส์เพราะหนังมัน3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: อาจจะไม่ใช่เกมที่เหมาะที่สุด
3: ก็แล้วเขาก็ออกแบบแต่ละอีพีโซดนะครับว่าจะทำยังไงให้คน
2: ติดหนึบ
3: ฮุก
2: ติด
3: สเต็กกี้เนสเขาจะอยู่ตรงไหนเพราะนั้นถ้าคุณดูจบปุ๊บเนี่ยยังไงคุณก็จะดู
2: ต้องดูต่
3: อนั้นเราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าคุณอยากจะเลิกดูซีรีส์คุณต้องเปิดดูไปตอนนิดนึงดูตอนต่อไปนิดนึงแล้วปิดแม่งเลย
2: ก่อนจบ
3: เพราะว่าไม่ใช่ก่อนจบอย่าเลยครึ่งตอนเพราะถ้าเลยครึ่งตอนไปแล้วคุณจะโดนฮุกอยู่ดี
2: จบไม่ได้แล้วเรื่องนี้
3: จบไม่ได้คุณต้องไปจบตอนอยู่ดีนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็ประกาศว่าเขาชนะแล้ว
2: การนอน
3: ชนะการนอนไปเรียบร้อยละนะฮะครึ่งนึงของเมมเบอร์เขาที่ดูอยู่เป็นอย่างนี้แต่ระหว่างทางอ่ะมันก็มีการแก้ไขหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นพอคู่แข่งเขาบอกว่าเขาไม่แคร์คู่แข่งดังนั้นเขาก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปล่อยให้ตี้มันเกิดขึ้นเขาตัดตี้ทิ้งครับตัดตี้ทิ้งทุกคนก็บอกมึงเจ๊งแน่เลยโอ้โหมึงทำขนาดนี้และสุดท้ายยอดขายจากพันสมมติพันล้านนะครับลดลงมาเหลือ800ครับคุณอาทิตย
2: ์
3: ปรากฏว่าปีนั้น Netflix รีพอร์ตกำไรสูงสุดครับ
2: โอ้
3: เพราะว่าการปล่อยตี้ออกไปเนี่ยมันมีต้นทุนด้านแบนด์วิดต์ครับพอกลับมาที่เดิมปุ๊บเนี่ยแบนด์วิดต์มันหายไปครึ่งหนึ่งครับยอดขายลดลง 20% แต่แบนด์วิดต์หายไปครึ่งหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนมันลดมากกว่าตัวของรายได้ที่มันลดมีแกปมี
2: ก็เลยกำไรโอ้โห
3: พอมีกำไรก็เลยมาทำอย่างนี้ต่อมันก็คือเป็นตัววิธีการในการที่จะทำอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือวิธีการ redefine คู่แข่งนะครับหรืออย่างคลาสสิกเคสของเราอย่าง Air Asia ก็เหมือนกันครับโลคอสทั้งหลาย Air Asia เนี่ยเราก็ได้ยินข่าวแหละโทนี่ก็บอกว่าคู่แข่งของเขาคือขอสมกนะ KMTS ในมาเลเซียอย่างเงี้ยมันเป็นที่ของใครๆก็บินได
2: ้
3: นั้นในการที่ใครๆก็บินได้เนี่ยเพราะนั้นเขาพยายามจะแข่งกับรถเมย์ดังนั้นเขาต้องทำทุกอย่างให้มันถูกครับทำไมต้องใช้ฟีดที่เป็นโมเดลเดียวกันทำไมต้องใช้แบบนี้ทำไมต้องคำนวณแบบนี้ทำไมจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีตั้งหลาย 10อย่างที่ Air Asia หรือว่า Low Cost Airline ทำเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนมันถูกกว่าคนอื่นซึ่งมันก็ทำได้ด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปแข่งกับรถเมย์ครับแต่ถ้าเขาไปแข่งกับสายการบินด้วยกันเขาก็คงเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันทุกโลก
4: อยู่ในกรอบเดิม
3: นี่ดีกว่าใช่ไหมคุณจะทำให้อาหารอร่อยกว่าคุณว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร
4: ่โ
3: อ้ผมมหาศาลแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าการรีดีไฟน์ก็เป็นเรื่องสำคัญคำถามคุณจะรีดีไฟน์มันยังไงดีครับนะค
4: ุณจะมันยังไงดีมันมีกี่วิธีล่ะให้ทำได้
3: จะหาเนี่ยครับก็ต้องไปไล่ดูก่อนครับว่า direct competitor เป็นใคร indirect เป็นใคร replacement เป็นใครนะไล่ตัว replacement ไอ้ตัว indirect นี่แหละครับที่เราจะต้องมองให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมฮะอย่างของเราอะวิทยุเราชัดเจนครับว่าตัว replacement เพียบเลยนะและ replacement เหล่านั้นมันก็จะผ่านมือถือซึ่งมือถือมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่เราเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็เลยต้องไปอยู่ในมือถือด้วยคำถามแอปเราในมือถือกับ YouTube หรือกับอย่างอื่น
4: อ
3: ะไรที่มันมีนัยยะสำคัญมากกว่าใช่ไหมของเราก็ยังใช้โมเดลแบบหนึ่งนะฮะเช่นเรายึดที่ตัวคนนะอาจารย์วีระอาจารย์ธัญวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็จะมาฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกซึ่งอันนี้มันก็เป็นแพทเทิร์น
4: นะแบบวิทยุมาบอกว่าแพทเทิร์นแบบวิทยุหรือเป็นแพทเทิร์นแบบคอลัมนิสต์นะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนอ่ะ
3: ครับคือ
4: วิทยาศาสตร์นั่นคือคอลัมนิสต
3: ์ประเด็นของตัวคนเนี่ยคนฟังจะมองข้ามหัวข้อนะครับเขาจะไม่ได้สนใจหัวข้อ
4: แต่ว่าเลือกคนก่อนเลือกคนก่อนแล้วคนนั้นค่อยให้คนนั้นเขาเรียกอะไรให้เชื่อว่าคนนั้นจะเลือกเรื่องที่สำคัญหรือน่าสนใจมาให้เราแทน
3: แต่คุณอาทิตย์ลองถามตัวคุณว่าคุณตอนนี้เวลาคุณดู YouTube คุณเลือกอะไร
4: เลือกประเด็น
3: ใช่ไหม
4: ว่าเลือกประเด็น
3: ดูเรื่องอะไร
4: ยกเว้นบางทีก็มันจะมีเลือกคนบ้างที่อยากไปดูว่าคนนี้เนี่ยเขาอะไรพูดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ย
3: ครับเพราะฉะนั้นเน
4: ี่ยแต่มันจะไม่ใช่ว่าเอาเลือกคนเป็นหลักขนาดนั้น
3: ถูก
4: มีทั้งคู่ผสม
3: มันก็จะมีมันก็จะมีเรื่องหัวข้ออย่างนี้มาให้เราเลือกมันก็จะเป็น my time อย่างแท้จริงละมันก็จะเป็นการ selection แบบอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเป็นแบบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิทยุเราแพ้ครับแพ้ตรงที่เราไม่ได้มีสื่อแบบนั้นที่เราจะไปแบบนั้นแล้วเราจะมีหัวข้อจั่วแบบนี
4: ้
3: ใช่ไหมเพราะนั้น
4: ผู้ที่พูดแบบก็คือว่าผู้ฟังเนี่ยเล่นเกมรุกละเป็นฝั่งแอคทีฟใช่ไหมแอคทีฟเขาเซิร์ชและบวกกับอีแพลตฟอร์มเนี่ยไม่เช่นยกอย่าง YouTube เนี่ยมันชงสารพัดจะชงบวกกับเซิร์ชเนี่ยเที่ยวนี้ก็จบกันถ้าสมมติว่าเราเล่นในเกมลับถูกไหม
3: ถูกแล้วมันชงน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆไหมคุณอาทิตย
4: ์ครับ
3: คุณคิดดูถ้าคุณดูอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาพูดถึงอะไรเดี๋ยวมันก็มานี่มันมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะผมเริ่
4: ม
3: ผมพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะมาเรื่องนี้
4: ถึงเนื้อถึงตัวเร็วขึ้นเรื่อย
3: ๆ
4: นะมันมีข้อมูลที่ลึกเมื่อขอเราเนี่ยลึกจนเราลืมไปหมดแล้วว่าเราเคยดูอะไรไปบ้างเนี่ยมันยังจำแม่นเลย
3: ถูกแล้วมันก็จะทดลองไปเรื่อยๆครับมันก็จะแย่มาเรื่อยๆแย่มาเรื่อยๆอันนี้คือคู่แข่งคู่แข่งของผมที่น่ากลัวที่สุดตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นสถานีโทรทัศน์คือเป็นเจ้าของเอง
4: โอ้โหเพราะเขาลงมาทำรายการประเภทนี้เหมือนกัน
3: ใช่ช่องขายออกด้วยเหมือนกัน
4: หน้าร้านลงมาลุยเองว่างั้นเถอะอันนี้
3: เขาคิดว่าเขาม
4: ีแบรนด์เฮาส์แบรนด์นะ
3: แล้วเขาคิดเขามีความพร้อมมากกว่าเขาก็ลงมาทำครับเพราะฉะนั้นทุกสถานีที่ทำเองก็ปิดเกือบหมดเลยครับ90%เพราะว่ามันก็อีกอ่ะมันก็เป็น
4: ต้องวัดกันอันนี้ต้องวัดกัน
3: แต่เขาตายเราก็ไม่ใช่รอดนะครับเราก็ไม่
4: โอเคเพราะเราก็พึ่งผลประกอบการเขาอยู่ให้เขาอยู
3: ่มันก็มูงกินหางแบบอย่างเงี้ยหรืออย่างวันนี้ครับท่านที่ทำออนไลน์อยู่ท่านคิดว่าคู่แข่งท่านเป็นใครครับ
4: ออนไลน์อยู่คู่แข่งเป็นใครก็ออนไลน์ด้วยกันนะหนึ่งส่วนละใหญ่
3: ตอนนี้คู่แข่งท่านคือแพลตฟอร์มเองนั่นแหละครับคุณอาทิตย์ด้วยอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ผมว่ามันใช้ระบบเสี่ยมเขาได้มากขึ้น
4: ใช้คำนี้เลยนะเสี่ยมเขาได้มากขึ้น
3: เสี่ยมเขาได้มากขึ้นแล้วมันก็มีกระบวนการบางอย่างอย่างบางแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะผมเพิ่งผ่านกับลูกค้าผมมา 6.6 นะเมื่อก่อนนี้เราจะต้องเวลาที่เราจะยิงแคมเปญร่วมแคมเปญอย่างนี้เราจะต้องเลือกลูกค้าเราจะต้องเลือกอะไรอย่างงี้ตอนนี้เขาไม่ให้เลือกเขาให้ใส่โลแอสเข้าไปนะแล้วเขาก็บังคับเราเล็กน้อยว่าโลแอสก็ไม่ควรต่ำกว่า4นะLOAS หมายถึง return on ad spending นะครับสมมติว่าถ้าเรายิงโฆษณา1บาทเราได้เงินมากี่บาทสมมติถ้า4เท่าก็แปลว่าเราลง1บาทเราจะได้4บาทนะครับแล้วผมก็มีเงินตั้งต้นเข้าไปนะเรามีวงเงินในเครดิตอยู่ประมาณสักล้านกว่าบาทนะฮะแต่ตัวที่เราจะจอยแคมเปญเนี่ยเราใช้อยู่500,000 LOAS 4ก็แปลว่าผมจะได้ยอดขาย2ล้านใช่ไหมครับไม่เลือกลูกค้าครับคุณอาทิตย์
4: เนี่ยก็แสดงว่าแพลตฟอร์มคิดแบบนี้ใช้ระบบที่จะทำให้เขาได้เงินก้อนรวมเยอะที่สุดคืออย่าไปให้คนที่พร้อมจะจ่ายเยอะที่สุดนี่นั่นไอ้ความสามารถในการยิงแม่นยิงไม่แม่นที่แต่เดิมกำหนดโดยคนยิงแอดเนี่ยมันเริ่มสูญสลายไป
3: มันเริ่มกลายเป็นระบบ
4: อันนี้ก็เหมือนประมูลนะถ้าในหลักที่แบบ Google ใช้ในการแต่ทีแรกคือใช้ประมูลบิดดิ้งเพื่อให้ได้เงินสูงสุดใช่ไหมในส่วนต่างๆแต่กลับด้านกัน
3: มันอาจจะบอกอย่างนั้นก็พอได้อยู่นะได้อยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับสมมติพอเราใส่สีเข้าไปแล้วมันก็เริ่มยิงแอดผมก็นั่งดูกันปืดปืดปืดปืดปืดปืดปืดครึ่งวันหมดไป500,000แล้วคุณอาทิตย
4: ์
3: แต่โลแอสผมได้ 2.7
4: เอ้ย
3: สิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมครับ
4: ไม่รู้ครับ
3: เขาดูดเงินที่เหลือลงไปเติมครับสิ้นวัน 6.6 เพราะผมมีเครดิตอยู่ในนั้นล้านหนึ่ง
4: เอาเขาใช้เกินงบ
3: เขาใช้เกินงบแต่เขาได้ตามเป้าแปลว่าเขาใช้เราใช้เงินไปเราตั้งไว้ 500,000 แต่เขาลากไปได้ถึงล้านหนึ่งนะแล้วตอน 500,000 หมด 500,000 เนี่ยมันได้ 2.7 แต่พอจบล้านหนึ่งเนี่ยมันได้ 3.9spending
4: ก็คือ4ล้านเกือบเกือบ4ล้านพอดี
3: ว่าอะไรเขาได้ไหม
4: ฉลาดฉลาดเขาได้2เด้งอะนะพูดง่ายๆคือได้ล้านหนึ่งค่าแอดแล้วก็ได้ค่ามาร์จิ้นนู่นนี่นั่นในราคายอดขาย4ล้าน
3: คุณลองนึกถึงการทำงานหลังบ้านการทำงานหลังบ้านของแพลตฟอร์มเหล่านี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขารู้ว่าใครซื้อสินค้าตัวนี้อยู
4: ่
3: มีกี่
4: เขาจะแมทให้เมื่อไหร่ยังไงก็ว่าอีกทีนึงว่ากันเถอะ
3: ถ้าสมมติว่าตอนที่เขาใช้ 500,000 เขายิงไปแล้วอ่ะมันอาจจะพลาดตรงไหนไม่รู้ล่ะแต่โลแอสมันไม่ได้แต่เขาเริ่มเจอแล้วว่าสมมติว่าถ้าคุณอาทิตย์เคยซื้อสินค้าตัวนี้แต่เป็นสินค้าปกติไม่ใช่สินค้าพรีเมียมเขาอาจจะยิงกับคุณอาทิตย์ไปยิงครบ20ครั้งคุณเห็น20ครั้งแอดคุณตัดสินใจซื้อเขาจะรู้เลยว่าคนต่อไปที่เขาจะยิงเนี่ยเขาต้องยิงอย่างน้อย20ครั้งเพื่อที่ให้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรม

0: มันคงดูแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเช็คด้วยนะสต็อกเรามีไหมถ้าผมไม่มีสต็อกมันจะยิงได้ไงถ้าผมไม่ม
1: ี
0: สต
1: ็
0: อกก
1: ็
0: มันยิงแล้วมันยิงไปก็แปลว่าผมไม่ผิด
1: เกิดยอดขายแล้วก็ไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว
0: ้เออมันคือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี
1: ้
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมยังนั่นคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยนี่มันนี่เกมเต็มรูปแบบเลยนะ
1: ถูก
0: ครั้งต่อไปเราไม่คิดอะไรมากละโอเคเรารักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งในแคตตากรีนี้ไว
1: ้
0: นะแล้วเราครั้งหน้าใส่สองล้านเลยดูสิได้8ล้านไหมแล้วจะลองใส่ดูว่าถ้า2ล้านแล้วลองใส่ห้าแสนเหมือนเดิมใส่โลแอสสัก5แล้วตั้งคีย์ไว้สักล้านสองแล้วเดี๋ยวดูมันเป็นมันอาจจะเฟลก็ได้มันอาจจะดีก็ได้แต่นี่คืออะไรนี่เราต้องแข่งกับเขาแบบนี้
1: นี่คือเกมใหม่อาทิตย์พูดอย่างนี้คือนี่คือเซอร์คัมสแตนใช่ไหมซีเซอร์คัมสแตนหรือเปล่าม
0: ันเป็นคอมเพติเตอร์สำหรับผมมันคือวิธีที่เรามองคอมเพติเตอร์คุณอย่ามองแค่คอมเพติเตอร์ไดเรกอย่างเดียวคุณอาทิตย์คิดดูนะ4ล้านบาทเนี่ยเราจ่ายค่าแอดไปล้านหนึ่ง 25% แพลตฟอร์มเอาไปอีก 21% 46%
1: 46
0: 46% เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่ในออนไลน์แบบนี้แปลว่าคุณต้องเอาตราefficiency โคตรจะมีประสิทธิภาพคุณถึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้นะแล้วการมาร์กอัพเนี่ยมันก็ต้องมาร์กอัพอยู่ประมาณ3เท่าขึ้นไป
1: เผื่อแล้วเผื่ออีกนะให้มีทางในทีไล่ให้ชัดเจน
0: ถ้าคุณไม่3เท่าคุณตายครับคุณตายอย่างเดียวยิ่งสมมุติว่าถ้าคุณจะต้องเล่นเกมนี้แล้วคุณมีmargin อยู่ 30-40%
1: โอ้
0: แล้วมันลันสูงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณยิ่งขายเยอะคุณก็จะยิ่งขาดทุนเยอะยิ่งขายเยอะจะยิ่งขาดทุนเยอะแล้วมันจะขาดทุนต่อเนื่องไปเลยครับคุณได้เงินคุณได้แคชโฟแต่คุณไม่ได้กำไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องไปดูว่าคู่แข่งของเรามันอาจจะไม่ได้ใช่คู่แข่งที่เราเห็น
1: ในซึ่งในกรณีก็คือว่าแพลตฟอร์มนี่แหละคือคู่แข่งทางอ้อม
0: ใช่ครับในทางกลับกันนะถ้าคู่แข่งรู้และใช้อย่างนี้เหมือนกันนะใครได้ผมก็เชื่อว่าเขาจะทำให้เราเกี่ยกันได้พอดีเพราะเขามีทั้ง30ล้านคนอาจจะมีคนซื้อตัวนี้อยู่
1: 10คงมีเทคนิคที่พัฒนามาแล้วว่าแพลตฟอร์มไม่ต้อง
0: ประเด็นคือไอ้ที่ซื้อ4ล้านเนี่ยผมรู้ว่ากี่คนแต่ผมไม่รู้จากยูนิเวิร์สเท่าไหร่ถ้าสมมุติเราเดามั่วๆแล้วกันว่าไอ้100คนนี้มันเท่ากับ 5% ก็แปลว่าคนที่เขายิงให้เราคือ200ไอ้โทษคือ 2,000 คนเข้าถึงคน 2,000 คนเพื่อจะมีคนซื้อ100คนเราก็จะอนุมานได้แต่เราไม่รู้ exactly เพราะนั้นถ้าด้วยเหตุนี้เพราะมันไม่มีทางที่มันจะยิง 100% แล้วได้ response มา20 30 40นะมันแบบจะบอกว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่ามันมีโอกาสน้อยเพราะนั้นโอกาสที่มันจะอยู่ก็คือ 5-10% response rate conversion rate มันควรจะวิ่งอยู่ประมาณอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ reasonable พบสินค้าของเราไม่ได้วิลิสมาหลาขนาดที่มันจะไปสร้าง 20% conversion ได้อะไรอย่างนี้ไม่ออฟเฟอร์ที่เราให้ก็ไม่ได้เป็นออฟเฟอร์โบโก้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ไม่ใช่นี่ถ้าวันนั้นเราไม่เบรกโบโก้แล้ววันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเละเข้าไปอีกนะครับนะคุณจะเหลือ margin จาก margin เนี่ย 50% คุณจะเหลือ margin 0ทันทีเลย
1: ไม่ง่ายเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพการแข่งขันมันเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ตกลงผมก็เลยนั่งคิดว่าผมแข่งกับใครอยู่วะเนี่ยเสร็จวันนั้นหายเลยคุณอาทิตย์เหนื่อยแบบไม่เหนื่อยนี่เราขายของอะไรวะทำไมเหนื่อยขนาดนี
1: ้
0: ครับแต่อันนี้คือซีที่สองหมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: หมดเวลาแล้วครับก็สมควรโอ้โหเราเห็นภาพชัดเจนมากนะฮะ
0: คร
1: ับเดี๋ยววันนี้เราเบรกกันตรงนี้แล้วเดี๋ยววีคหน้ามาคุยต่อในซีที่3
0: ครับซีที่3ครับซี customer ของ

0: เอาครับ
1: ครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุพลนะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับช่วยฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ
3: ครับผม
2: ต่อแล้วกันนะฮะเราคุยกันท่านผู้ฟังว่าในตัวการไขว่คว้าโอกาสในยามเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราจะต้องสร้างฉากทัศน์ขึ้นมานะจากนั้นเนี่ยดูว่าฉากทัศน์แต่ละฉากทัศน์เนี่ยมันกระทบต่อธุรกิจท่านอย่างไรแล้วก็ดูว่าคือลูกค้าเนี่ยกำลังซื้อลูกค้าเนี่ยมันมีมากขนาดไหน
3: โอ้
2: คือหมายว่าตัวท่านผู้ฟังก็จะต้องข้อแรกคือจะรู้กำลังซื้อลูกค้าเนี่ยก็ต้องรู้จักลูกค้าก่อนนะ
3: ว่าของเรากลุ่มไหน
2: คือลูกค้าคุณคือใครนะถ้าเป็น B2B ก็คือธุรกิจที่ขายให้บริษัทด้วยกันอันนี้ก็ไม่ยากรู้จักเจ้าของรู้จักสไตล์เจ้าของดูธุรกิจของเขาก็ทำอะไรลูกค้าลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย B2B ถ้า B2C ก็ต้องวางดูลูกค้าลงไประดับ Buyer Persona เลยนะดูว่าเขาจะซื้อสินค้าเราเปล่า
3: ใช่ไหมเขาให้คุณค่ากับอะไรเรานำเสนอคุณค่าอะไรใช่ไหม
2: ลงไปดูเลยว่างานเขาอะมันมั่นคงหรือเปล่า
3: อันนั้นก็คือกำลังซื้อของเขาอีกทีหนึ่งอนุมาน
2: ว่าซื้อเขาอะมั่นคงหรือเปล่าก
3: ระเป๋าจะแฟบไหม
2: เช่นสมมติว่ายิงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเขาเห็นเนี่ยเขาไม่ซื้ออะเหมือนผมเนี่ยดู Facebook เนี่ยผมเซฟไปเต็มเลยนะสินค้าเนี่ยที่มันมาขายเนี่ยแต่ผมก็ไม่ซื้อนะแต่ผมก็เซฟไว้เดี๋ยววันหลังว่างๆก็ไปซื้ออ
3: ่า
2: เออเงี้ยหรือเนี่ยผมเซฟในช้อปปี้เนี่ยเป็นร้อยร้อยเลยแต่ผมยังไม่ซ
3: ื้อในตะกร้าใช่ไหม
2: ในตะกร้าเนี่ยผมยังไม่ซื้อ
3: แต่ไม่เช็คเอา
2: ตะกร้าเยอะมากอะไรเงี้ยนะก็ไม่จำเป็นใช่ไหม
3: ที่คุณเล็กจะถามในประเด็นนี้คือเช่นเขาอ่ะไม่ใช่ไม่อยากได้ของท่านแต่ว่าจะทำไงให้เขาซื้อเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ว่าเขาเก็บไปไว้ในวิชลิสต์เฉยๆ
2: ใช่ไหมคือตัวแปรทางเศรษฐกิจเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมันอย่างเงี้ยพอราคาแพงปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทำให้คนส่งแพงแล้วมันก็ไปทำให้ไอตัวโปรดักต์เนี่ยมันแพงด้วยหมายถึงว่าเขาก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นในซื้อของเหมือนเดิม
3: ใช่
2: ใช่ใช่ไหม
3: ต้นทุนเพิ่มขึ้น
2: นะเขาค่าไฟอะไรอีกอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีเงินที่จะมาซื้อสินค้าเราน้อยลงเช่นกินก๋วยเตี๋ยวสองชามก็เหลือชามเช่นสมมติว่าผมไปกินไอ้ร้านไอ้เนี้ยไอ้จิระเย็นตาโฟเมื่อก่อนไปบ่อยเลยไปที่หนึ่งหลายครั้งพอน้ำมันขึ้นจะเป็น40กว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไปแล้วก็พอไม่ไปนานๆเข้าก็ไม่อยากไปแล้วมันเสียเวลาด้วยไงใช้เวลา2ชั่วโมงกว่า
3: โอ้นี่เรียกว่าบริโภคต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนทางเลือกไปเลย
2: ผมก็ไปกินไอ้อตกรเนี่ยบางทีก็สั่งไอ้ไลน์แมนบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมตอนนี้นานๆไปที่เอาไปเดี๋ยวก็ดูต่อว่าไม่ไปดีกว่าถูกต้องดูต่อว่าหายไปไหนเนี่ยไม่มาเลยอย่างเงี้ยกูก็ไม่กล้าไปแหละ
3: กลายว่าเลิกขาดเลยอย่างนี้ทีนี้
2: เออเนี่ยใช่ไหม
3: เรามีปัจจัยอย่างนี้ด้วยนะบางทีเราลืมคิดเออ
2: ใ แต่นี้เขาบอกว่าไอ้ตัวปริมาณให้เราไปคำนวณปริมาณที่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่านด้วยใช่ไหมคุณอาทิตย
3: ์อือหือนะครับเดี๋ยวนะผมหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนคุณครับเดี๋ยวนะ
2: เขาบอกว่าให้ run simulation
3: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ให้ run simulation คือ run simulation เนี่ยนะ AI ก็ทำได้ถ้าเราให้คนทำก็แล้วกัน
3: อันนี้แหละ AI จะช่วยท่านได้มากก่อนหน้านี้เรื่องนี้จะยุ่งนิดนึงแต่พอมี AI เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยคำนวณได้มากเลยทีเดียวเชียวอ่ะตรงเนี้ยว่าเฮ้ยพอเศรษฐกิจสมมติที่ว่าเราว่าตกแรงหลายระดับเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลต่อกำลังซื้อลูกค้าไม่เท่ากันใช่ไหมมีผลต่อต้นทุนของท่านอาจจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยคำนวณให้ง่ายขึ้นนะว่ามันจะไปกระทบต่อตัวแปรหลักๆของท่านยังไงบ้างซึ่งท่านก็ต้องพอทราบว่าธุรกิจของท่านเนี่ยตัวแปรหลักๆเนี่ยที่ต้องเอาไว้ดูเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นเนี่ยยอดขายเป็นยังไงราคาเป็นไงหรือว่าต้นทุนผันแปรจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ให้แน่ใจว่าท่านเผชิญหน้านะกับกรณีที่มองว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดคืออย่าไปหนีปัญหาอย่าไปหนีปัญหาคือเห็นแล้วคำนวณแล้วก็ดูว่าเอ้ยจะเอายังไงกับมันดีนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ายอดขายตกลงไปเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เช่น 20% จะเป็นยังไงหรือว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องลดราคาสินค้าลงไปการลดราคา 5% อย่างเงี้ยมันจะไปกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินเนี่ยตัวไหนอย่างไรบ้างเท่าไหร่แบบไหน
2: ซึ่งอันนี้ให้ก็ให้ไอ้ตัวครอสเนี่ยท่านก็ใส่ไปแล้วให้มันคำนวณผ่านไอExcel ได้เห็นไหมอ
3: ันนี้งานถนัดเลยของ AI แล้วอันเนี้ย
2: เพราะว่าตัวคลอสมันจะเก่งบน Excel มากใช่ไห
3: ม
2: เช่นตั้งฐานบริษัทหนึ่งสมมติว่ามีรายได้ร้อยหนึ่ง
3: ใช่ไ
2: หมไอตัวต้นทุนผันแปรใน60ต้นทุนฟิกซ์เนี่ยต้นทุนคงที่เนี่ย30
3: ครับ
2: EBITDA เนี่ย10งั้น operating margin เนี่ยคือ margin เนี่ยนะ
3: 10%
2: ทีนี้พอสถานการณ์มีปัญหาปุ๊บเนี่ยยอดขายเชิงปริมาณเนี่ยปริมาณยอดขายลดลง
3: 20%
2: แล้วราคาขายลดลง 5% เนี่ยท่านก็ใส่ลงไปใน
3: Excel
2: ท่านใส่ไปใน Excel นะคือรายได้ใหม่ไม่ใช่แค่ลด 20% นะหรือ 5% นะ
3: ราคาก็ลดลงไปด้วย
2: แต่ถ้าต้องเอา100เนี่ยมาคูณจุด80ก็คือปริมาณลดไป 20% ใช่ไหมก็คือจุด80เนี่ย
3: ครับ
2: แล้วก็คูณ 0.95 คือราคาขายเนี่ยลดลงไป 5% นะก็เหลือ76นะเพราะฉะนั้นเนี่ย variable cost ก็คือต้นทุนผันแปรเนี่ยลดตามปริมาณยอดขายลงเหลือเท่าไหร่60คูณ 0.80 เหลือ48
3: ครับแต่ฟิกไม่ลด
2: ฟิกคอสยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ30ดังนั้น earning before interest and tax อ่ะนะก็คือกำไรก่อนไอ้ตัดเรื่องดอกเบี้ยกับไอ้ตัวภาษีไปเนี่ยก็คือ76ลบ48ลบ30ลบ2นะ
3: ติดลบ2แล้วติดลบ2ทันท
2: ีนะ
3: ติดลบ2ทันท
2: ีแปลว่ากำไรจากเดิมเนี่ยไอ้ EBITDA เนี่ยนะก็คือกำไรก่อนหักภาษีแล้วก็แท็กเนี่ยจากเดิมเนี่ย 10% เนี่ยกลายเป็นลบ2นะ
3: ขาดทุนแล้วอันนี้ขาดทุนทันที
2: เนี่ยที่ท่านลดไอ้ปริมาณยอดขายลดลงไป20แล้วเราต้องลดราคาขายอีกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ลดนะไปเพิ่มราคาขายใช่ไหม
3: ใช่
2: หมายถึงว่าใครที่จะเอา
3: ราคาขาย
2: ที่เอามาเก็ตแชร์เนี่ยคือหมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วคุณจะเอามาเก็ตแชร์เนี่ยคุณโดยไปลดยอดขายเนี่ยไอโดยไปลดราคาเนี่ยให้ระวังนะขายดีจนเจ๊งอ่ะ
3: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็คือกำไรหายไป12หน่วย นะครับหรือหายเกิน 100% ของกำไรเดิมเลยนะจุดสำคัญนั่นคือรายได้ลดลง 24% แต่กำไรหายไป 120% คือลบกำไรลบถ้าแย่กว่านั้นนั่นคือถ้าปริมาณยอดขายลดลง 20% ราคาเราลดไป 5% แล้วก็ตัวไอ้ต้นทุนผันแปรเนี่ยตอนหน่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีก 5% เช่น
4: ค่า
2: น้ำมันส่งค่าวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะ
3: ซึ่งนี่คือสถานการณ์จริงเลยแหละและอาจจะ
2: จริงเลยจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต้นทุนผันแปรจะเปลี่ยนเป็น60คูณ .80 คูณ 1.05 นะก็คือ 50.4 คือ variable cost นั่นจะเป็น 50.4 ซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังใช้ Excel ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย EBITDA EBIT ใหม่ก็คือกำไรก่อนหักภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือลบ 4.4 นะ
4: โอ้เมื่อกี้แค่ลบ2
2: แล้วนี่ลบ 4.4 จากกำไร10เป็นลบ 4.4 นะครับนี่คือ worst case scenario นะครับที่ต้องมองตรง
4: ๆ
2: ธุรกิจที่ยังดูดีในภาวะปกติอาจเป็นธุรกิจที่เปราะบางมากถ้าเกิดแรงกดดันสามทางคือยอดขายตกแล้วพอตกปุ๊บคนก็ยังไม่ซื้ออีกนะเพราะคนมันกำลังซื้อมันตกด้วยไง
3: เราก็เลยต้องไปลดราคา
2: อันนี้ออกมาเหมือนเฮ้ยยอดขายตกเว้ยนะไอ้ค่าน้ำมันขึ้นค่าขนส่งขึ้นอะไรเงี้ยลูกค้าไม่เข้าในกรณีที่เราไม่มีไทยช่วยไทยนะเราต้องลดราคาแต่กรณีนี้ในช่วงนี้จะไม่เกิดเพราะมันลดได้โดยใช้ไทยช่วยไทย
3: ใช่ไหมเป็นโปรโมชั่นบายรัฐบาล
2: ไทยช่วยไทยอยู่ไม่เกิน10วันเอง
3: ถูกถูก
2: หมดนะ10วันผมขนาดใช้ประหยัดนะผมเหลือ 10วันหมดนะ
3: ถ้าผมเช็คถ้าคนไวๆนี่คือ5วัน7วันเนี่ยใช่ป่ะถ้าถล่มหนักใน 5-7 วันก็หมดละ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยใช่มั้ยครับ
3: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็คืออย่าดูแค่ยอดขายลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ต้องดูตัวที่ทำให้มาร์จิ้นเนี่ยมันหายไปเท่าไหร
4: ่
2: หลังจากฟิกซ์คอสมันเท่าเดิมนี่ยังเท่าเดิมนะยังไม่นับว่าสูงขึ้นนะเพราะตัวฟิกซ์คอสหรือต้นทุนคงที่นี่คือของที่ไม่ยอมลดตามค่าขายอดขายเช่นเงินเดือนค่าเช่าค่าไฟเครื่องจักรระบบหนี้สินดอกเบี้ยโอเวอร์เฮดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือฟิกซ์คอส
3: ไม่ผันแปรตามการขายเยอะขายน้อย
2: สำหรับแต่ละบิสเนสยูนิตต้องจำลองแยกจากกันนะเวลาท่านทำบน Excel นี่แยกออกมายูนิตแต่ละยูนิตแยกออกมา
3: เพราะโครงไม่เท่ากัน
2: ว่าใช่เพราะว่าโครงสร้างไม่เท่ากันไง
3: โครงมันคนละแบบกันแต่ละอัน
2: ละอัน
3: ถ้ามองถั่วมันจะมองเห็นอีกภาพนึงถ้ามองแยกก็จะเห็นภาพนึงอะ
2: บิสเซตยูนิตที่อันตรายที่สุดคือบิสเซตยูนิตที่มีต้นทุนคงที่สูงแล้วก็อัตรากำไรในบางลูกค้าก็ชอบต่อรองขอลดราคาแบบกดหัวเราอ่ะสต็อกเยอะเพราะวอลุ่มลดนิดเดียวเนี่ย
3: ขาดทุนนิดเดียว
2: ใครลดนิดเดียวเนี่ยกำไรหายทั้งก้อนเลยคือพูดง่ายๆอยู่ในวอลุ่ม
3: มันค้ำมากอ่ะคุณเนี่ยฟิกคอร์สนี่ผมว่าก็คือเหมือนเราอยู่ในน้ำที่มันปิ่มจัดอ่ะแล้วเวลามีอะไรมันไม่ค่อยลดตามเราอ่ะมันจะค้ำ
2: ยูนิตที่ทนขึกก็คือยูนิตที่มีกรอสมาร์จิ้นสูงอัตรากำไรสูง
3: ก็มี
2: ต้นทุนเยอะต้นทุนผันแปรจริงอินเวนทอรี่ต่ำลูกค้ากดหัวเราไม่ได้ก็ยอมจ่ายราคาเดิ
4: ม
2: และสามารถจะลดการผลิตอะไรเงี้ยเร็ว
3: ก็คือยืดหยุ่นไม่ต้องมีตัวที่แบกประจำไว้เบา
2: เพราะฉะนั้นกรอบที่วิเคราะห์ตัวพิเศษยูนิตเนี่ยให้ท่านผู้ฟังดู5ตัวแปรคือ1โวลูมลดกี่เปอร์เซ็นต์ปริมาณยอดขาย2ราคาที่ท่านจะลงเนี่ยต้องลงไหมถ้าไม่ลงไม่ควรลงนะถ้าลงกี่เปอร์เซ็นต
3: ์
2: 3ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเนี่ยเพิ่มหรือลดกี่เปอร์เซ็นต์เอาใส่ไปใน Excel ให้หมด4ฟิกคอร์สจริงๆลดได้ไห
4: ม
2: ถ้าลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ไล่คนออกอะไรพวกนี้
3: คือลดคนออกหรือเปลี่ยนกระบวนการอะไรบางอย่างโครงสร้างอะไรเงี้ยลดขนาดอะไรบางอย่างได้ไห
2: มแล้วก็ cash conversion cycle ยืดหรือหดเช่นลูกค้าจ่ายช้าลงสต็อกค้างอะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามาคุยต่อหมดเวลาประเดี๋ยว
3: โอ้กรอบนี้น่าสนใจนะ5ตัวแปรเนี้ย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพบกันใหม่เมื่อไรคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันนี้พิเศษนะฮะจะคุยกับคุณวรรณปราณพัฒโนชัยผู้จัดการอาวุโสโครงการ Informa Market ประเทศไทยนะครับไม่ทราบอยู่ในสายกับเรายังครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับจะคุยกันถึงเรื่องงาน Asia Sustainable Energy Week 2026นะครับปีนี้มีอะไรที่ยกระดับจากปีที่แล้วไหมครับ
3: ค่ะก็งานปีนี้นะคะเราก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะแน่นอนในเรื่องของการยกระดับนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเราก็นำมาจัดแสดงในพื้นที่การจัดงานเรียกว่าเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีทางด้านพลังงานจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะพลังงานไฮโดรเจนนะคะพลังงานการพลังงานขยะนะคะแล้วก็พลังงานสีเขียวอื่นๆค่ะก็จะรวมอยู่ที่งานนี้ค่ะเทคโนโลยีเรียกว่าจัดเต็มค่ะพร้อมกับสัมมนาที่เกิดขึ้นในงานในปีนี้ค่ะ
2: งานนี้เป็นเวทีสำคัญของภูมิภาคเอเชียด้านพลังงานสะอาดยังไงครับ
3: ค่ะก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียนะคะกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะคะเราจะเห็นว่าทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนนะคะเร่งลงทุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานนะคะไฮโดรเจนเทคโนโลยีแล้วก็สมาร์ทกริดรวมถึงการนำ AI เข้ามาช่วยบริหารประสิทธิภาพของการใช้พลังงานที่มีอยู่

0: ยู่นะคะแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์พลังงานสะอาดเช่นกันนะคะก็การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีความร่วมมือจากทางภาครัฐภาคธุรกิจนะคะซึ่งนั่นก็คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้งาน Asia Sustainable Energy Week นะคะยังคงเป็นเวทีที่มีบทบาทอย่างมากในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันค่ะ
1: การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เรียกว่า Energy Transition แล้วก็ Net Zero เนี่ยนะครับกำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลกโดยเฉพาะไทยนะจะมีงบถึง200,000 ล้านนะฮะการเปลี่ยนผ่านพลังงานในฐานะผู้จัดงานมีมุมมองอย่างไรต่อประเทศไทยและเอเชียซึ่งอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านครับ
0: ก็ทางผู้จัดงานก็มองว่าเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะแต่อย่างเดียวเนี่ยใครทำเองก็ไม่ได้นะคะนั่นก็เป็นที่มาว่าธีมปีนี้นะคะจะเน้นไปในเรื่องของ regional partnership หรือว่า regional cross collaboration นะคะเราเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยมาประสานงานหรือว่าทำงานร่วมกันนะคะมี case study หรือว่ามีการเรียกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราส่งเสริมทางเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนี้ได้ไวยิ่งขึ้นค่ะ
1: Asia Sustainable Energy Week 2026มีบทบาทยังไงครับกับการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาค
0: งาน Asia Sustainable Energy Week นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงสินค้านะคะแต่ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจที่เรียกว่าให้ความรู้ระดับภูมิภาคนะคะที่เรารวบรวมพวกนักกำหนดนโยบายนักลงทุนผู้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ใช้งานจริงจากทั่วโลกเนี่ยไปด้วยกันนะคะเรียกว่างานนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะถือว่าเป็นงานประจำปีที่เราเรียกว่าเราพบปะทั้งผู้คนหรือว่าเพื่อนร่วม อาชีพด้วยกันนะคะรวมถึงสมาคมต่างๆเนี่ยก็เรียกนี่แล้วก็เป็น annual meeting point หรือการ meeting พบปะกันประจำปีนะคะซึ่งปีนี้เราก็มีผู้แสดงสินค้ากว่า 1,500 แบรนด์นะคะเราใช้พื้นที่เต็มของศูนย์ศิริกิติ์นะคะมีผู้ออกบูธเทศกาลกว่า500บริษัทนะคะแล้วก็มีสัมมนามากกว่า200หัวข้อครอบคลุมตั้งแต่พลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานนะคะไฮโดรเจนนะคะสมาร์ทบิลดิ้งไปรวมไปถึงเรื่องการจัดการพลังงานในเรื่องของ data center นะคะก็จะเห็นว่า data center ตอนนี้มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานจาก data center นะคะทำยังไงถ้าเราจะใช้พลังงานตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานตรงนี้ได้ก็ต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเซิร์ฟอุตสาหกรรมตรงนี้ค่ะแล้วก็เป้าหมายของเรานะคะก็คือการสร้างทั้งองค์ความรู้ความร่วมมือแล้วก็โอกาสทางธุรกิจส่วนการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเนี่ยของในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคค่ะ
1: งานนี้จัดวันไหนนะฮะ
0: ก็พรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกของงานค่ะวันที่1-3กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะ
1: ก็คือวันศุกร์วันเสาร์ไม่ใช่วันพุธพฤหัสศุกร์นี้นะครับ
0: พุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะ
1: พุธพฤหัสศุกร์นี้นะฮะงานเอซิลได้ไหมเราเรียกสั้นๆไปเอซิลได้ไหม
0: เรียก ASEW ได้ไหมคะ
1: เพราะว่าบางคนจำไม่ได้ Asia Sustainable Energy นะฮะ Week 2000หรือย่อๆก็ SASEW 2026นะฮะผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะโรงงานอาคารธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาร่วมงานครับ
0: ก็จะเห็นว่าตอนนี้จะมีการพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการพูดเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะเรียกว่าผู้ประกอบการเองโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าผู้ผลิตไฟฟ้านะคะก็สามารถมาที่งานนี้นะคะเรียกว่าเรารวมเทคโนโลยีไว้ด้วยกันแล้วนะคะการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจจากการใช้พลังงานที่มีอยู่หรือว่ายังไม่ได้ใช้เป็น energy efficiency หรือพลังงานที่มีอยู่เนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยงานนี้เรามีเทคโนโลยีโจทย์อุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจของทางผู้เข้าชมนะคะที่จะมาทำให้ตัวเองเนี่ยปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานปกติเป็นการใช้พลังงานสะอาดนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าท่านใช้พลังงานสะอาดอยู่แล้วทำยังไงที่จะ manage หรือว่าจัดการพลังงานตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงนี้ค่ะเรามีเทคโนโลยีตั้งแต่เรื่องของแพลตฟอร์มในการที่จัดการพลังงานเราเรียกว่า energy management นะคะแล้วก็เรื่องของ building smart industrial นะคะเรียกว่า green industrial ดีกว่าเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองใช้แผงโซล่าได้ใช้การจัดการพลังงานในอุตสาหในกระบวนการผลิตได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจทุกท่านค่ะ
1: ก็คือมาเพื่อ move เข้าไปสู่ mega trend
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นเมกะเทรนด์ energy transition แล้วก็เนี่ยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะจัดงานร่วมมีงานหนึ่งร่วมกันด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะพอเราพูดถึงพลังงานสะอาดนะคะก็จะเห็นว่ามีแผงโซล่าพลังงานลมแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยก็จะมีอีกท็อปิกหนึ่งที่เรียกว่าคนก็จะพูดถึงแล้วเราก็เห็นกันเยอะขึ้นในทุกๆวันนั่นก็คือเรื่องของเรียกว่ายานยนต์อัจฉริยะหรือว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงแค่ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคะเราพูดถึงยานยนต์แห่งอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แบตเตอรี่การใช้ไฮโดรเจนนะคะการใช้แบบไร้คนขับต่างๆก็คืองานที่จัดข้างการจะชื่อว่างาน Mobility Tech Asia Bangkok ค่ะก็เรียกว่าเป็นงานเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมขนส่งนะคะหรือว่าเรียกว่าโมบิลิตี้ที่เคลื่อนไหวด้านนู่นจะเป็นรถนะคะเป็นทางรถไฟนะคะหรือว่าจะเป็นทางการขนส่งอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในงานนี้เช่นกันซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีตั้งแต่ซัพพลายเชนนะคะตั้งแต่เทคโนโลยีที่ประกอบในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีชาร์จิ่งสเตชันตัวประกอบตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็จะอยู่ที่งานกันค่ะ
1: อันนี้เหมาะกับใครครับโมบิลิตี้เทคที่ควรจะมาครับ
0: ถ้าโมบิลิตี้เทคนะคะก็คือผู้ที่จะมาที่งานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่ต้องการจะเรียกว่ามีอย่างเช่นจะเป็นผู้ที่ให้บริการทางด้านไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จเองนะคะหรือว่าผู้ที่เรียกว่าผลิตชิ้นส่วนให้กับซัพพลายให้ยานยนต์นะคะยานยนต์สันดาปเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาเรียกว่าเสริมตรงนี้ปรับเปลี่ยนสามารถเอาไปใช้ในพวกอุตสาหกรรมยานไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่าลองหาแพลตฟอร์มนะคะสำหรับพวกชาร์จิ่งสเตชันต่างๆอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: แล้วตัวงานหลักฮะตัว Sustainable Energy Week เนี่ยใครต้องมาถ้าไม่มาเนี่ยจะเสียเปรียบ
0: ค่ะหลักๆคนที่ต้องมาตรงนี้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ประกอบการบริษัทต่างๆนะคะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าผู้ผลิตไฟฟ้านะคะก็เรียกว่ามาที่งานนี้เนี่ยเรารวมเทคโนโลยีไปให้ที่เดียวกันแล้วไม่ต้องไปดูแบบแต่ละที่ตรงนั้นที่หรือบริษัทนี้ที่นั่นทีนะคะมาที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าเรามีเทคโนโลยีรวมไว้ให้ที่นี่เช่นกันค่ะก็ถ้าเกิดพลาด3วันงานนี้นะคะก็เจอกันอีกทีก็ต้องเรียกว่าผลมาครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากทางจีนเยอรมันนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับภูมิภาคตรงนี้ทั้งนั้นก็มารวมกันที่งานนี้ค่ะแล้วก็สำคัญเลยก็คือผู้ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนธุรกิจตัวเองนะคะเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับท่านที่เข้าชมเลยค่ะ
1: ไฮไลท์ในงานเนี่ยมีพวกแบรนด์บริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรมาร่วมหรือว่ามีงานสัมมนาคอนเฟรนซ์อะไรที่สำคัญไหมครับ
0: เรื่องของตัวสัมมนานะคะงานนี้เรียกว่าสัมมนามีหลากหลายหัวข้อครอบคลุมในเรื่องของตัวที่เป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างเช่นตัวพลังงานการจัดการคาร์บอนนะคะหรือว่าจะเป็นการจัดการ energy management in building นะคะหรือว่าจะเป็นพวกbio energy ต่างๆนะคะการจัดการพลังงานในพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะเรียกว่าถ้าเรามี community ใหญ่ๆนะคะโครงการใหญ่ๆเนี่ยเราจะสามารถจัดการตึกต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้ตรงนี้ได้อย่างไรให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกการจัดการพลังงานใน data center นะคะมีสัมมนาที่เกี่ยวกับในตัวของ energy storage นี่มาตั้งแต่ case study จากต่างประเทศนโยบายนะคะรวมถึงการปรับใช้แล้วก็ทิศทางของเทรนด์ด้านพลังงานสะอาดก็จะอยู่ด้านพลังงานสะอาดก็จะอยู่ในตรงนี้ด้วยค่ะในส่วนของตัว mobility นะคะเราก็จะมีในเรื่องของที่เป็น IEV Tech นะคะ IEV Tech ก็จะเป็นสัมมนาที่เรียกว่าสัมมนาที่มีทางผู้กำหนดนโยบายนะคะหรือว่ากำหนดเทรนด์ของทางพลังงานเรียกว่าเนี่ยของประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่สัมมนางานนี้นะคะ Future Move Forum เน้นเรื่องของ ฟิวเจอร์เทคโนโลยีสำหรับโมบิลิตี้หรือว่ายานพาหนะเคลื่อนไหวนะคะตรงนี้ก็จะบริเวณที่นี่เช่นกันค่ะในส่วนมีนิทรรศการของงานนะคะนอกจากบูธที่มาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพาวิเลียนจากต่างประเทศเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะมีแบรนด์นะคะว่าจะเป็นจากทางเดลต้าเองนะคะจากทางหัวเว่ยนะคะจากทาง Higher Technology นะคะ Higher ตรงนี้ก็เข้ามาตีตลาดในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะตัวเต๋อเย่นะคะจากทางจีBosch นะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ Hitachi นะคะแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานโซลาร์ตรงนี้ก็อยู่ที่งานนี้เช่นกันค่ะ
1: งานนี้มีการทำ Business Matching ไหมครับ
0: มีค่ะเรียกว่า Business Matching เนี่ยเรามีจัดพื้นที่โซน Business Matching ไว้ซึ่งบริษัทที่เรานำมา Business Matching ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเราคัดสรรแล้วก็เรามีบริการตรงนี้ให้กับทางผู้ที่มาชมงานเนี่ยสามารถที่บริเวณพื้นที่ Business Matching ตรงนี้ค่ะ
1: สำหรับคนที่ไม่เคยมางานเอเชียนะฮะเอเชีย Sustainable Energy Week 2026เขาจะเห็นภาพอนาคตของพลังงานและเทคโนโลยีอย่างไรนะครับในงานเดียวครับ
0: ค่ะต้องเรียกว่าถ้ามาฟังสัมมนาด้วยเนี่ยเรียกว่าเราฟังแล้วเราก็ได้รับข้อมูลได้รับทั้งเครือข่ายตรงนี้นะคะการลงมาอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นนิทรรศการทั้งหมดนะคะก็จะได้เห็นทิศทางทุกๆปีที่ในฐานะผู้จัดงานที่เห็นการออกบูธนิทรรศการของทางแบรนด์ต่างๆที่มาเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีการนำอัปเดตพวกเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาค่อนข้างมากนะคะในแต่ละปีเช่นบางปีเนี่ย Energy Storage ตรงนี้เป็นโมเดลหนึ่งนะคะปีถัดมาเป็นอีกโมเดลฉลาดกว่านะคะแล้วก็เรียกว่าสามารถจัดการได้ดีกว่าโมเดลเดิมนะคะเรียกว่าอันนี้เนี่ยมีบางรายเนี่ยก็มาเปิดตัวที่งานนี้เช่นกันค่ะเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีหลากหลายมากอยากจะให้ทางผู้สนใจนะคะเข้ามาชมที่งานนี้ค่ะแล้วก็สามวันงานเนี่ยอยากให้มีเวลาในการคุยกับผู้ประกอบการนะคะเรียกว่าเชื่อว่าผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยการเกิดธุรกิจเนี่ยเรียกว่าตรงนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
1: ท่านผู้ฟังครับผมกำลังคุยกับผู้จัดงาน Asia Sustainable Energy Week 2026นะครับแล้วก็จัดร่วมกับงาน Mobility Tech Asia นะฮะงานนี้จะมี3วันนะครับก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็มาเรื่องคือพูดในงานพุทธประหัสสุขที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับงานนี้เนี่ยเป็นงานที่จะตรงกับเทรนด์ของไทยนะเมื่อวานนี้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของแซมอัลต์แมนนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง OpenAI ผู้ถามเขาก็ถามว่าเฮ้ยไอ้คุณคิดว่าอนาคตเนี่ยมันมีอะไรสำคัญบ้างเขาบอกว่ามี2เรื่องคือ1เรื่อง intelligence 2คือเรื่อง energyและทั้งสองเรื่องเนี่ยผูกพันกันนะคือพูดได้ง่ายคือ AI เนี่ยมันต้องใช้ energy และ energy เนี่ยใครบริหาร energy ได้ดีหรือพา energy เข้าสู่ megatrend เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นความได้เปรียบนะครับทีนี้ผมถามว่าผู้ประกอบการคืองานเนี้ยเป็นงาน B2B นะส่วนใหญ่คือคนที่ทำอยู่ในวงการเนี่ยควรมานะฮะผู้ประกอบการที่เดินทางมางานนี้ ASIU 2026หรือ Asia Sustainable Energy Week 2026เนี่ยนะครับควรตั้งโจทย์ให้ตัวเองก่อนมาไหมครับคือว่ามาหาซัพพลายเออร์พาร์ทเนอร์เทคโนโลยี Policy Insight หรือมาดูพวกงานคอนเฟรนซ์หัวข้อสำคัญเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่จัดงานแพคเกจจิ้งเนี่ยผมก็ถามว่ามีหัวข้ออะไรไหมมีใครเป็นผู้สัมมนาเลยนะผมถามว่าคุณสมชนะกังวานจิตมาหรือเปล่าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยของ14ของโลกเรื่องแพคเกจจิ้งอันนั้นเขาก็มานะฮะอันเนี้ยควรตั้งโจทย์มาก่อนว่าจะมาทำอะไรงานนี้ครับไม่ทราบว่าคุณ
0: ค่ะ
1: วันปลายังอยู่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้ถามคำถามตามโจทย์นะไม่ได้ถามคำถามตามโจทย์ผมถามเพิ่ม
0: แล้วฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับผมถามเพิ่มนะ
0: ได้ยินแล้วค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าคุณมีความสนใจทางด้านเรื่องพลังงานสะอาดอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณก็เห็นว่าข่าวตรงนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องพลังงานและพลังงานก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงของการใช้ชีวิตของเราอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านทำธุรกิจเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าท่านที่ทำธุรกิจเนี่ยมีโจทย์ตัวเองอยู่แล้วล่ะสาธรรมสีเขียวหรือว่าธุรกิจสีเขียวได้ยังไงนะคะซึ่งงานนี้ก็เข้าตอบโจทย์ส่วนท่านที่คิดว่ากำลังจะ มาที่งานนี้ต้องตั้งโจทย์ไว้ก่อนไหมอันดับหนึ่งก็คือดูก่อนว่าตัวเองสนใจในเรื่องของ

0: ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าสนใจตรงนี้คือที่ที่ใช่นะคะแล้วก็ในเรื่องของสัมมนาก็จะแบบแบ่งแยกย่อยไปถ้าสนใจตรงนี้แล้วเนี่ยท่านอยากจะทราบว่าทิศทางแล้วก็เทรนด์เป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะงานนี้มีสัมมนาในหลากหลายหัวข้อไม่ได้จับทีนี้ก็ตั้งโจทย์มาก่อนว่าโอเคพลังงานสะอาดนะทีนี้พลังงานสะอาดในรูปแบบที่คุณสนใจเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะเพราะเรามีตั้งแต่พลังงานสะอาดในการจัดการอาคารนะคะในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าเราจะเป็นในเรื่องของตัวการจัดการ data center นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานยั่งยืนสำหรับยานยนต์นะคะเดี๋ยวนี้เราก็เรียกโซ่ fuel ก็คือน้ำมันยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอากาศยานเครื่องบินนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามีตัวไบโอต่างๆเข้ามาผสมนะคะแล้วก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนฉะนั้นก็เรียกว่าถ้ามีความสนใจหรือว่าถ้ายังดูว่าจะไปพลังงานอะไรดีนะคะอันนี้เราก็แนะนำว่าสามารถดูข้อมูลจากเว็บไซต์เราได้เลยตอนนี้เว็บไซต์เรามีค่อนข้างเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดรับให้กับท่านมาดูก่อนว่าสัมมนาที่เริ่มแต่วันที่1 2 3เนี่ยมีอะไรบ้างเรียกว่าท่านจะได้มารับทั้งเทรนเคสสตัดดี้แนวความคิดต่างๆนะคะจากการจัดสัมมนาแล้วก็เดินมาที่งานเนี่ยมาชมเทคโนโลยีแล้วก็มาพูดคุยกับทางผู้ออกบูธของเราได้ค่ะ
1: เว็บไซต์ชื่ออะไรครับ
0: เว็บไซต์ชื่อ www นะคะ .asew-expo.com ค่ะ
1: asew-expo.com
0: ขีดกลางค่ะ
1: ขีดกลางก็คือ slash ไม่ใช่ slash นะก็คือขีดลบอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วก็ expo.com ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปเช็คได้ว่าสัมมนามีอะไรบ้างนะครับมีโซนไหนหรือกิจกรรมไหนที่อยากแนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนพลังงานไหมครับ
0: ถ้าเป็นโซนกิจกรรมพิเศษนะคะเราจะมีโซนที่ชื่อว่า Smart Building District นะคะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีทางด้านการจัดการในเรื่องของอาคารต่างๆนะคะก็สามารถมาบริเวณตรงนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าท่านอยากได้คำแนะนำนะคะว่าทำธุรกิจแบบนี้อยู่นะคะจะปรับเปลี่ยนยังไงนะคะเรามีโซนที่ชื่อว่า Carbon Free Valley นะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสมาคมนะคะเป็น NGO นะคะหรือว่าคนที่ทำเกี่ยวกับทางด้านพลังงานสะอาดหน่วยงานสมาคมทั้งหลายนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยขอคำแนะนำได้เลยนะคะซึ่งสมาคมตรงนี้เนี่ยก็พร้อมให้คำแนะนำไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าต้องการมองหาพลังงานในรูปแบบไหนนะคะเรียกว่าโซนตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่เรารวมไว้ให้ในโซนเดียวกันเลยค่ะ
1: ครับสำหรับภาครัฐเอกชนนักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่งาน ASU Asia Sustainable Energy Week 2026นั่นก็จัดพรุ่งนี้พุธพฤหัสศุกร์นะฮะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับงานนี้เป็นจุดนัดพบของโอกาสแบบไหนครับ
0: งานนี้เป็นจุดนัดพบโอกาสในเรื่องของการขยายธุรกิจแล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจตัวเองให้เป็นสีเขียวค่ะงานนี้ก็เรียกว่าเป็นงานที่เราอย่างที่บอกแต่ว่าเราก็มีทั้งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจารย์นักวิชาการกำหนดผู้กำหนดนโยบายนะคะเรียกว่าเรามาที่งานนี้ตลอดทั้ง3วันงานก็งานนี้ก็เรียกว่าเดินการพูดคุยกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะที่งานนี้ค่ะ
1: ถ้าท่านผู้ฟังสนใจไปร่วมงาน ASU หรือว่า Asia Sustainable Energy Week 2026แล้วก็ Mobility Asia นะฮะจะต้องลงทะเบียนไหมครับหรือเดินไปได้เลย
0: ค่ะตอนนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะที่เว็บไซต์ของงานนะคะหรือว่าถ้ากรณีลงไม่ทันนะคะมาที่หน้างานนะคะก็สามารถใช้มือถือสแกนแล้วก็ลงทะเบียนบริเวณหน้างานนะคะรับบัตรแล้วก็เข้าชมงานได้เลยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ก็คือเป็นงานฟรีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งาน Asia Sustainable Energy Week 2026จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพรุ่งนี้นะฮะเริ่มพรุ่งนี้ถึงวันศุกร์นี้นะครับก็ไปเลยแล้วก็เอามือถือไปอันหนึ่งแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับเป็นงานฟรีสุดท้ายได้มีอะไร
0: คอนแทคแท็กต่างๆจะได้แลกคอนแทคแล้วก็ไว้คุยกันต่อเนื่องหลังจบงานนะคะ
1: สุดท้ายนี่มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมอะไรไหมฮะท่านฟังอะไรเจออะไรครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจทางด้านพลังงานสะอาดค่ะในการมาที่งาน Asia Sustainable Energy Week นะคะซึ่งจะเกิดวันที่1-3กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะก็ในฐานะผู้จัดงานนะคะเราคาดหวังงานตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งแหล่งความรู้เองด้วยนะคะส ุดเกิดในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะคะรวมถึงการผลักดันความร่วมมือนะคะว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้นะคะให้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะแล้วก็ศักยภาพของธุรกิจของท่านนะคะได้มีความธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของผู้จัดงานค่ะก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาที่งานนะคะซึ่งก็เหมาะสำหรับทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนนะคะนักวิจัยแล้วก็ผู้สนใจทางด้านเทคโนโลยีพลังงานในอนาคตค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะงานนี้จัดกับ Mobility Tech Asia Bangkok ค่ะซึ่งงานนี้ก็จะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์อัจฉริยะนะคะซึ่งนี่ก็เป็นงานเดียวในประเทศไทยเลยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณวรรณปานมากนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูรนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
8: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับ
1: รีวิวเรื่องที่เราคุยได้ไหมไอ้เรื่องของซีดแอดวานเทจดาวเทิร์นที่เราคุยกันช่วงแรกไปฮะ
8: ครับก็คือเราคุยกันว่าในยามที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นสำคัญนึงก็คือว่าเราต้องดูสิ่งที่เรียกว่า exposure เนาะคือการที่เราเปิดรับต่อความเสี่ยงหรือประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเราก็คุยไปว่าวิธีจะดูเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่ามันมีฉากทัศน์ที่เราเผชิญอยู่ในหลายๆประการเนี่ยนะฮะยังไงบ้างนะซึ่งข้อเสนอคือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องมอง3ฉากทัศน์นะฮะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่ามันขาลงแบบกลางๆอันที่2เนี่ยอาจจะลงแรงหน่อยนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเศรษฐกิจแบบตกต่ำเต็มที่รุนแรงไปเลยนะฮะแล้วก็ซึ่งไอ้3ระดับเนี่ยมันก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาประกอบกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะประเด็นต่อมาคือว่าทีนี้เมื่อเราได้ฉากทัศน์3อันแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะกระทบกิจการของท่านเนี่ยอย่างไรนะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือว่าดูต่อเขาเรียกว่าอะไรผลต่อตัวเลขทางการเงินที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่ละระดับเนี่ยจะกระทบผ่านตัวแปรต่างๆนะครับเราก็พิจารณาไปแล้วก็ดูว่าแบบไหนท่านจะขาดทุนขนาดไหนแล้วท่านจะรับมือมันยังไงอันนี้คืออย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าเจอฉากทัศน์นั้นแล้วเนี่ยตัวเลขผลกระทบจริงๆน่าจะประมาณไหนอย่างไรนะครับ
1: ข้อ2เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าให้ quantify นะฮะก็คือให้คิดเป็นเชิงปริมาณนะฮะของ impact ที่มีต่อ ธุรกิจของท่านนะครับ
8: ครับ
1: เขาแนะนำให้ run simulation คือหมายถึงว่าคือท่านก็คิดเรื่องซีนาริโอออกมาแล้วนะคือฉากทัศน์นะฮะ
8: ใช่
1: และจากนั้นเนี่ยก็เอาฉากทัศน์อันนั้นเนี่ยนะฮะมาทำเป็นเขาเรียกว่า simulation คือมันจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเลยนะครับว่าในแต่ละฉากทัศน์นั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผลทางการเงินยังไงนะฮะโดยที่อยู่บนพื้นฐานของไอตัวแปรนะฮะไอตัวแปรที่เรียกว่าตัวแปร
8: เนาะ
1: หลักๆกันนะฮะเช่นยอดขาย
8: เราดูนะ
1: หรือว่าตัวไอต้นทุนผันแปรทีนี้ท่านก็จะต้องมั่นใจที่จะเผชิญนะฮะกับสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันเป็น worst case scenario ก็คือตัวฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับ
8: ครับ
1: เช่นผลกระทบอะไรถ้าจะเกิดขึ้นนะฮะถ้ายอดขายเนี่ยมันตกไป 20% แล้วก็ราคาเนี่ยตกไป 5%
8: โอ้สองอันเลยฮะ
1: อันเนี้ยสองอันเนี้ยคือยอดขายตกไป 20% และราคาเนี่ยเราก็ต้องลงไป 5% เนี่ยอันนี้การเงินของท่านเป็นยังไงผลประกอบการทางการเงินท่านเป็นยังไงนะครับคือเชิญเลยฮะ
8: คือถ้าพอเราเห็นแบบนี้บางทีมันยังไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมแต่ว่าเวลาท่านผู้ฟังลองซิมูเลชันจริงๆเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์นะว่าแม้ว่าในกรณีที่บางทีเนี่ยคือเราเป็นบริษัทที่ยังรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่นะครับมีกำไรในการดำเนินการอยู่นะครับก่อนหักภาษีก่อนหักดอกเบี้ยเนี่ยสมมติใช้คำว่า 10% เนี่ยแต่ปรากฏว่าถ้ายอดลดลงมา20ราคาลดไปอีก5เนี่ยนะครับกำไรที่มีเนี่ยกลายเป็นการขาดทุนมโหฬารเลยนะและสิ่งที่ตามมาคือว่าไอ้ตัวแคชโฟลว์ของท่านเนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นสีแดงก็คือขาดสภาพคล่องตามมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำแบบนี้ไม่เพียงแต่หน่วยใดโดยหนึ่งหรือในภาพรวมอย่างเดียวด้วยนะก็คือไล่ไปทุกอันเลยถ้าท่านมี3ธุรกิจย่อยก็ต้องดูทั้ง3ธุรกิจย่อยแบบเนี้ยนะครับแต่ละเขาเรียกว่า business unit ของมันนะฮะแต่ว่าการดูเฉพาะกำไรขาดทุนเนี่ยก็ไม่พอเพียงนะเพราะฉะนั้นลำดับถัดมาเนี่ยเราก็ต้องดูไปอีกถึงตัวงบดุลด้วยนะครับ balance sheet เนี่ยว่ามันจะกระทบอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่มันแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ impact ของสิ่งที่เรียกว่าถ้ามันมีระดับราคาของสินทรัพย์ที่มันตกลดลงมาเนี่ยมันก็จะต้องกระทบงบดุลของท่านเนี่ยมันจะกระทบแค่ไหนอย่างไรนะครับและนะฮะถ้ามันจะลดไปมากแค่ไหนเนี่ยที่มันจะไปทำให้ตัว cash flow เนี่ยมันมีปัญหานะครับหรือนะครับไอการเพิ่มสูงขึ้นของต้นทุนของเงินทุนนะเนาะในยามที่บางทีอาจจะกู้ได้ยากขึ้นหรือแพงขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไปกระทบนะฮะประเด็นอื่นๆยังไงหรือว่าสุดท้ายถ้ามีการซื้อขายกิจการที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องไปกระทบงบหลังจากการควบรวมแบบไหนอย่างไรนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าไอตัวค่าเรียกราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะบางอย่างลดไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะส่งผลต่องบดุลของท่านยังไงนะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าอันไหนที่มันคำนวณเป็นตัวเลขได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะในตัวส่วนหลักๆของโครงประเด็นทางการเงินที่ต้องพิจารณาเนี่ยท่านก็ไล่ดูทุกอันและทุกซีนาริโอนะครับเพื่อจะรองรับความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างที่คุณรัฐบอกว่าไอ้ worst case เนี่ยสมมติเราดูแล้วเนี่ยมันเลวร้ายก็คือเราไม่ต้องหนีปัญหาก็ให้เห็นนะนี่คือประโยชน์ของซีนาริโอคือให้เห็นว่าเลวร้ายจริงๆมันเป็นขนาดนี้เลยนะแล้วท่านจะรับมือยังไงไม่ใช่ดูเพื่อปลอบใจ
1: คือถ้าเรามาดูเรื่องข้อแรกเนี่ยนะฮะ quantify the impact on your business เนี่ย ี้ก็พูดภาษาธรรมดา

0: จุดเปราะบางของคู่แข่งขันความหมายอยู่ว่าคู่แข่งขันที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับเราเนี่ยนะแล้วก็กำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยแล้วก็กำลังแย่งลูกค้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเขาเลือดออกเยอะไหมหรือถ้าเทียบกันระหว่างเลือดเขาออกกับเลือดเราออกเนี่ยใครออกมากกัน
1: เปรียบเทียบดู
0: เลือดเราเยอะกว่าแต่เราออกน้อยแต่เลือดเขาน้อยกว่าออกเยอะเนี่ยตรงไหนที่กำลังจะตายง่ายคือระหว่าง MK กับสุกี้ตีน้อยเนี่ยใครแข็งแกร่ง
1: ใครแข็งแกร่งกว่ากันโอเค
0: สุกี้ตีน้อยเนี่ยเป็นเด็กขึ้นมาเกิดใหม่ประมาณปี61MK นี่ก็เป็นผู้ใหญ่ละเกิดในปี2539นะครับMK เนี่ยก็เป็นสุกี้ที่แบบว่าเครือข่ายครอบคลุมเพียงว่า MK เนี่ยเมื่อก่อนเวลาพูดถึงสุกี้เนี่ยมันก็จะมี MK ก็เหมือนเมื่อก่อนเบียร์สิงห์เนี่ยเราพูดถึงเบียร์สิงห์เนี่ยก็สิงห์นี่ก็จะ
1: เด่นอยู่เจ้าเดียว
0: เช่นใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้เนี่ยตัวไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยก็ใช้disruption theory ของคริสเตนเซนก็คือตีมาที่ตลาดล่างก่อนมีการตีที่ตลาดล่างก็คือทำให้สุกี้เนี่ยมันเป็นบุฟเฟ่จากเดิมเนี่ยมันจะต้องสั่งเป็นคอนโด
1: จานๆอาลาคาร์ทอ่ะนะแยกไป
0: ตัวนะก็แพงใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่นะแล้วก็เนี่ยไปตั้งนอกห้องนอกห้างเนี่ยต้นทุนจะได้ต่ำของเลเวลจะได้ต่ำใช่ไหม
1: คร
0: ับอันนี้ก็ตัดลูกค้าระดับกลางล่างของ MK ไปเลยลูกค้านี่ก็ไม่ค่อยมากิน MK อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีตังค์กันนานมากินทีนึง
1: ใช่
0: อันพอสุกี้ตีน้อยทำ220กว่าบาทยังไม่รวมน้ำเนี่ยนะเขาก็สามารถมากินได้ทุกวันตอนนี้กินไปกิน
1: ไป
0: ที่สามารถกินบ่อยๆได้ของ MK เนี่ยก็อาจจะโยกไปกินสุกี้ตีน้อยก็ได้ใช่ไหม
1: ก็เลยจ่ายแพงกว่าทำไมใช่ไหม
0: ก็มาร์เก็ตแชร์มันก็หายไงกำไรก็หายแล้วก็ราคาหุ้นก็ตกนะ
1: ครับ
0: เขาก็เลยและพอปล่อยให้สุกี้ตีน้อยเกิดมันก็จะมีลัคกี้สุกี้เกิดขึ้นมาอีก
1: โอ้ก็คือมีคู่แข่งรายที่สอง
0: อ้าวอันนี้ MK ก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ใช่ไหม MK ก็ยังตั้งมั่นอยู่กับการอยู่ในห้างแล้วก็
1: แบบเดิม
0: ก็กูก็ขายแพงกูไปเรื่อยๆกูก็ขึ้นราคาไปเรื่อยเพราะว่าค่าเช่าห้างมันขึ้นนี่ใช่ไห
1: ม
0: พอไอ้ทุกี้ตีน้อยทำได้ปุ๊บไอ้ลัคกี้เนี่ยมันก็เกิดในเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่ามันคลาฟมากกว่า
1: อ
0: ยู่ในคอมมูนิตี้มอลไม่ถึงกับไปอยู่แถวตามตึกตรงทุกแ
1: ห่งเลยห้างไปเลย
0: คือมี
1: ห้างระดับรอง
0: เชิงมากกว่ามีเชิงมากกว่านะฮะแต่ราคาเนี่ยใกล้กันเมื่อก่อนแพงกว่าแต่นี้ก็จะถูกกว่าละพอๆกันละใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ไอเอ็มเคเนี่ยมันก็เลือดไหลไม่หวามันก็จะตำลองไอตัวซีนาริโอออกมาแล้วว่าโอ้โหไอควอนติฟายอิมแพคของคู่แข่งขันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวภาพเศรษฐกิจนะ
1: อ
0: ิมแพคของคู่แข่งขันเนี่ยที่เข้ามาตีตลาดล่างเนี่ยแล้วก็เอาลูกค้าจำนวนมากออกไปเนี่ยมันเร็วกว่า
1: เศรษฐกิจ
0: ภาพเศรษฐกิจ
1: เยอะเลยนะแรงกว่าเร็วกว่านะคุณพอชี้ประเด็น
0: เศรษฐกิจแย่เนี่ยคนมันก็ไม่กิน MK อยู่แล้วเพราะมันแพงและมันกินสองสามวันกินทีอาทิตย์กินทีเนี่ยมันก็ไปกินไอ้สุกี้ตีน้อยหรือว่าลัคกี้ใช่ไหม
1: อัน
0: มันก็เลยต้องทำโบนัสออกมาแต่นี้โบนัสทำออกมาเนี่ยก็คือไปตีสุกี้ตีน้อยก็เป็นไฟติ้งแบรนด์นั่นแหละแต่มันก็ทำให้ MK ในเลือดไหลจะพูดง่ายๆคือมาจิ้นกันลงไปใหญ่เลย
1: ใช
0: ่แม้ว่ามาร์เก็ตแชร์มันจะเพิ่มก็ตามแต่มาร์เก็ตแชร์มันเพิ่มที่โบนัสเนี่ยมันก็ทำให้มาร์เก็ตแชร์ของ MK มันลงหรือเปล่าล่ะ
1: MKใช่ไหมก็ต้องไปดูในทำเลดูอะไรดูรายละเอียดอีกทีนึง
0: อันนี้ก็จะดูว่าอ้าวแล้วตอนนี้พอเราตีไปอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดง่ายๆเลือดเราเยอะกว่าเลือด MK เยอะกว่าพูดง่ายๆคือฐานทุนใหญ
1: ่
0: นะตีไปแบบนี้เนี่ยสุกี้ตีน้อยเนี่ยเลือดมันออกเยอะไห
1: ม
0: แล้วพอมันเจอโบนัสเข้าไปเนี่ยที่มีของกุ๊กกิ๊กกินแอคเซสซอรี่อะไร
1: ของทอดอันนี้ของทอด

0: เข้ามามีนู่นนี่นั่นเข้ามาเสริม
1: มันเสียทรงไหม
0: ด
1: ูที่ว่ามันปิดไปกี่แห่งมันปรับปรุงแห่งอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
0: อืม
1: พูดง่ายๆข้อแรกเนี่ยที่ว่า quantify impact to my ต่อ business ของเราเนี่ยคือหมายในว่าดูดิเนี่ยคู่แข่งขันมันมาตีอย่างนี้หรือว่าตัวสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือเราต้องไม่หลอกตัวเองนะ
0: ใช่ใช่
1: PMK ช่วงแรกหลอกตัวเองไม่ได้กระทบอะไร
0: ก็เหมือนไม่ได้กระทบอะไรโอเค
1: แต่ว่าตัวเลขในตลาดหลักทรัพย์มันบอกไงว่ายอดตกกำไรตกมาจิ้นตกไงแล้วหุ้นตกไง
0: แต่อีกด้านเราก็เห็นการโตของไอ้นี่โคมขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมมันก็ทั้งสองทางและประกอบกันเห็นชัดมาก
1: ไอ้เนี่ยตัวเลขก็ชัดเพราะว่าไอ้จีมาร์มันไงกับลักอะไรพวกนี
0: ้
1: ลักกี้เนี่ยไอเซนไม่ดีเซนตันมันจะไปซื้อเหรอเซนตันฟูดอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ข้อ2เนี่ยก็ทำให้รู้ว่า MK ต้องไม่ตั้งรับ
0: อ
1: ย่างเดียว
0: จ
1: ากเดิมเนี่ยคือตั้งรับก็คือว่าไม่ทำอะไรเลยจะมาเพิ่งมาทำปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย68
0: ท้ายใช่ใช่ปีท้าย
1: จนมันใหญ่แล้วจนมาร์เก็ตแชร์มันพุ่งขึ้นมาแล้วกำไรมันมากินแล้วถึงทำใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: เพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ย quantify impact on your business เนี่ยก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ว่ายอดขายจะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะมันรอมันลดได้ไงล่ะแต่ว่าจะต้องแปลงไอ้สภาพเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เนี่ยให้เป็นตัวเลขว่าแย่ขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องลดราคาสร้าง fighting brand เราถึงจะต้องลดพนักงานเราถึงจะต้องลด margin เอาเข้าไปอยู่ในไอ้นี่เลย Excel นะครับ
0: คำนวณ
1: บทความชิ้นนี้เขาบอกว่าเนี่ยที่มาสักครู่คุณอาทิตย์บอกหรือผมบอกเนี่ยก็คือให้ดู sale volume
0: ยอดขาย
1: ดู price
0: ราคาต้องปรับไหมใช่ไหมเขามีผล
1: ต้นทุนผันแปรนะเรื่องเห็นใหญ่ทุกวันมันก็ขึ้นลงๆอะไรเงี้ยนะ
0: โดยเฉพาะพลังงานในจังหวัดออกกลางนี่มีผลเยอะใช่ไหมที่ผ่านมา
1: จากนั้นเอาทั้งหมดเนี่ยเข้าไป simulate คือไปทำเป็นจำลองเหตุการณ
0: ์คำนวณนะคำนวณปรับตัวเลขตามนั้นน่ะแล้วดูว่ามันกำไรขาดทุนจะเป็นยังไง
1: แต่จากตัดเนี่ยจะทำใหผลลัพธ์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเช่น MK ไปเปิดโบนัสบานเลยนะมันก็มากิน MK ดิเหมือนสิงห์ทำ
0: ลีโอช่วงนั้น
1: โอมันก็มากินเนื้อสิงห์ไง
0: เรียงไม่ได้เรียงไม่ได
1: ้ฉันมากินไงอันนี้ก็ดีกว่าให้โบนัสกินก็ดีกว่าให้ไอ้ตีน้อยหรือว่าไอ้ลัคกี้มากินไงใช่ไหม
0: คือได้น้อยลงดีกว่าไม่ได้เลยและคู่แข่งได้ไป
1: ประเด็นสำคัญนี่คือว่าธุรกิจจำนวนมากไม่ได้เปราะบางเพราะว่ายอดขายตกอย่างเดียว
0: แต
1: ่เปราะบางในบทความมันนะคือยอดขายอะตกด้วยแล้วก็ราคาก็ลงด้วย
0: บางทีต้องหันสู้ใช่ไหมหันสู้ลงไป
1: แต่ฟิกคอร์สไม่ลดเช่นค่าเช่าจำนวน
0: พนักงาน
1: ใช่ไหมไม่ลดบริษัทหนึ่งเนี่ยมีรายได้ร้อยหนึ่งต้นทุนแปรใน60ต้นทุนทุกที่30กำไรก่อนหักภาษีแล้วก็ไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยก็คือ10หรือมาจิ้นเนี่ย 10% ถ้าโวลูมลด 20% ราคาลด 50% ราคาลด 5% เนี่ยรายได้ใหม่ไม่ใช่75นะแต่เป็น76เพราะ100เนี่ยคูณ 0.8 คูณ 0.95นะ 0.8 คือโวลูมลดเหลือ
0: โวลูมลดไป 20% ก็เหลือ80
1: ราคาเนี่ยลงไป 5% เนี่ยต้นทุนผันแปรลดลงตามยอดขายเนี่ยนะต้นทุนผันแปรใน60เนี่ยลงมาเหลือ48ในกรุงที่ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานเนี่ยมันยังอยู่ที่30นะ
0: ไม่ลงตาม
1: แปลว่ากำไรเนี่ยเหลือ76ลบ48 48คือต้นทุนผันแปรแล้วก็ลบ30ต้นทุนที่
0: ขาดทุนสิอันนี
1: ้สองไง
0: ลบสองเลยดิอันนี
1: ้ลบลบสองแปลว่าถ้ายอดขายลดลง 24% เนี่ยเอ้ยกี่นาทีบอกด้วยนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มัน22
0: 25คนครับครับผม
1: แปลว่าไอ้ยอดขายเนี่ยลด 24%
0: ครับ
1: แต่ EBITDA เนี่ยจากบวก10เนี่ยกลายเป็นลบ2แล้วกำไรจะไม่ใช่อันนี้มันขาดทุนแล้วไง
0: ขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วเริ่มมีขาดทุนแล้วยังไม่ต้องไปทางอื่นต่อเลยเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนวัตถุดิบขึ้นไปอีก
0: โอ้โห
1: เนี่ยอะไรดิไก่อะไรพวกเนี้ยปลาเปิ้ง
0: แนวโน้มเนี้ยนะแนวโน้มอย่างนี้เลยอ่ะ
1: จริง
0: เออ
1: ต้นทุนผันแปรก็จะขึ้นอีกเป็น 50.4
0: โอ้โห
1: กำไรก่อนหักภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็เอา76ลบ 50.4 ลบ30ขาดทุน 4.4 เลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: อันนี้คือความโหดของช่วงถดถอย
0: อืม
1: ยอดขายอาจจะลดไม่มากแต่ว่ากำไรทั้งก้อนพังเลย
0: เออเออ
1: เพราะว่าโอเปอเรชั่นคอสเนี่ยมันไม่ลง
0: มันบางมากใช่ไหมเคยยิงกำไรเดิมมันบางมากพออันนู้นทีนี้ทีเนี่ยเลยหายหมดขาดทุนแน่นอน
1: ดังนั้นท่านผู้ฟังที่มีธุรกิจอาจจะหลายสาขาเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องไปดูเลยว่าไอ้ต้นทุนคงที่ท่านอะสูงไหม
0: อืม
1: เพราะว่ามันลดไม่ได
0: ้อันนี้เหมือนเป็นน้ำที่มันปริ่มๆค้ำคอเราอยู่อะอืม
1: เช่นร้านอาหารหลายสาขาโรงแรมหลายแห่งอะไรเงี้ย
0: อืม
1: โรงเรียนอะไรพวกเนี้ยนะโรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยนะพวกค่าเช่าห้าง
0: ค่าเช่านี่แหละตัวดีเลยนะใช่ยังเป็นธุรกิจรีเทลเนี่ย
1: บ้านอะไรพวกเนี้ยนะ
0: อืม
1: แต่ที่ผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดดูแค่ตัวไอ้กำไรและขาดทุนเท่านั้นนะให้ต้องดูอีก2งบ
0: งบดุลด้วยใช่ป่ะ
1: ก็คือให้ดูงบ cash flow
0: งบกระแสเงินสด
1: ให้ดูว่ามันกระทบต่อตัวกระแสเงินสดเท่าไหร
0: ่อืม
1: คือยอดขายลดเนี่ยยังไม่ตายนะ
0: อืม
1: พูดง่ายๆเหมือนเรากินอาหารลดลงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเลือดหมดลงไปเนี่ยเราตายพูดง่ายๆคือว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายเงินเราเนี่ยเงินไม่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะตาย
0: อืม
1: เช่นในช่วงเศรษฐกิจแย่เนี่ยถ้าลูกค้าเกิดโอ้โหขอเครดิตเพิ่มอะไรเงี้ย
0: นี่ไงนี่ไงซ้ำอีกซ้ำไปไหมเออเ
1: ซเว่นอีเลเว่นบอกจาก60เนี่ยขอเป็น90ได้ไหม
0: โอ้โห
1: และอินเวนทอรี่เนี่ยหมุนลงช้าลง45วันเงินอินเวนทอรี่หรือว่าเงินคงไอสินค้าคงคลังเนี่ยมันคือเงินจบไงอ๋อนะแล้วถ้าซัพพลายเออร์ลดเครดิตนะ
0: เราตายเร็วขึ้นอีก
1: เหลือ30เนี่ยเราจะต้องหาเงินเพิ่มเท่าไหร่
0: ได้ตายตายตายอันนี
1: ้แบงค์ไม่ต่อวงเงินอีก
0: โอ้ย
1: ช็อตเทอมเอวทงโอทีสั่งยกเลิกเลยแบงค์บอก
0: เ
1: ดี๋ยว
0: โอทีโอทีใช่ไหมเออไม่ให้มีโอทีแล้วเดี๋ยวเกม
1: เนี้ยต้องเอาไปลงใน
0: โอ้
1: ซิมูเลชันคือพูดง่ายๆท่านเอาไปลงใน Excel
0: ครับ
1: ให้นี่ทำก็ได้ไอ้ครอสก็ได้ครอสเก่ง Excel
0: ใช่อันนี้ไอ้นี่ถนัดงานประเภทนี
1: ้นี่คือจุดที่เจ้าของธุรกิจมักจะมองพลาดพอดูแต่กำไรไม่ดูเลยว่าไอ้เงินที่มันติดในระบบมาเท่าไหร่
0: เลือดไหลเข้าไหลออกเป็นเท่าไหร่
1: เศรษฐีเงินสดแล้วก็นับเงินไม่ทันเลยเศรษฐีเงินเชื่อในกุ้มอะไรมันมีภาพอยู่สองภาพเนี่ยเมื่อก่อนเรา
0: ใช่ที่เปรียบเทียบการเปรียบเทียบการจำได้เออ
1: ข้อ2ที่ต้องดูเนี่ยก็คือ impact ที่มีต่องบดุลภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยไม่ได้ทำลายแต่งบกำไรขาดทุนแต่มันลดคุณค่าของสินทรัพย์ลงไปด้วยใช่ไหม
0: ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงบดุล
1: สต็อกบางอย่างอยู่นานไปเนี่ยต้องตัดตัดก็เรียกไลท์ดาวอ่ะ
0: ใช่บางอันเขาเรียกถ้าเป็นของที่หมดอายุเชลไลฟ์หมดแล้วก็ต้องตัดทิ้งไปขายไม่ทันอะไรเงี้ย
1: หรืออสังหาหรือหลักประกันอะไรบางอย่างราคาจะตกเมื่อเวลาผ่านไป
0: จริงอันนี้ก็งบกับ
1: กูดวิวของแบรนด์เนี่ยจากการซื้อกิจการเนี่ยนึกว่าไปซื้อมาแล้วก็จะเอาแบรนด์มาใช้อะไรเงี้ยก็มันจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการลูกหนี้เราที่เศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็อาจจะจ่ายช้าแต่มันก็จ่ายมันอาจจะไม่จ่าย
0: นี่ไงเสียไปอีก
1: เครื่องจักรแล้วอาจจะรันน้อยลงเนี่ยแต่ต้องจ่ายที่นะที่เราไปกู้เงินมาซื้อเครื่องจักรอ่ะ
0: ถูกถูก
1: ใช่ไหมกำลังน้อยเรารันเครื่องจักรแค่50เนี่ยแต่คุณต้องจ่ายนี
0: ่ค่าเสื่อมมาเท่าเดิมไอ้นี่มาเท่าเดิมถูก
1: ดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วถ้าคุณรีไฟแนนซ์ก็จะแพงขึ้นมาละต้องรีไฟแนนซ์ใช่ไหมล่ะ
0: โอ้โหนี่โดนทุกทางเลยนะเนี่ยคุณนิวัฒน์ไล่มาเนี่ย
1: ค่าเงินเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ค่าเงินของเราเนี่ยมันลงผมบอกกันยิ้ม33กว่าเนี่ย
0: โอ้แต่ว่าก
1: ู้หนี้ต่างประเทศมาทำไงหรือว่านำเข้าสินค้าต่างประเทศมาทำไงไปนำเข้าสินค้าต่างประเทศมาทำไงอ่ะใช่ไห
0: มก็เท่ากับต้นทุนเพิ่มขึ้น
1: เขาบอกกันนี่คือความแตกต่างระหว่างแค่ยอดขายตกกับฐานะทางการเงินเสียทรงอ่ะดังนั้นการควอนติฟายที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะจะต้องตอบ4คำถามนี้นะฮะท่านผู้ฟังก็คือ1รายได้หายไปเท่าไหร่เพราะว่าถ้ายอดรายได้ลดเนี่ยแล้วเราลดราคาอีกเนี่ยหรือว่า customer mix เนี่ยเปลี่ยน2ดูด้วยว่า margin ลดไปเท่าไหร
0: ่
1: พอราคาพอลดราคาต้นทุนขึ้นโปรแรงขึ้นหรือ product mix แย่ลง3เงินสดหายตรงไหน
0: ก็คือ cash flow ที่พี่คุณวัดบอก
1: ที่ลูกหนี้สต็อกเจ้าหนี้เงินกู้ดอกเบี้ย capex หรือว่า capital expenditure นะค่าเช่าเงินเดือนข้อ4ที่ต้องตอบก็คือว่างบดุลเสียหายตรงไหนมูลค่าของสินทรัพย์สินค้าคงคลัง receivable quality นะก็คือลูกหนี้การ
0: ค้าพวกนี้ที่ว่าเก็บบินได้ไหมเขาจะจ่ายไม่จ่าย
1: good view หรือว่า collateral อะไรที่เอามาประกันนะฮะประโยคที่ต้องจำก็คือว่าดาวเทิร์นเนี่ยไม่ได้ถามว่าเรายังขายได้ไหมแต่มันถามว่าขายแล้วเนี่ยเงินสดเราพอจะอยู่ถึงวันที่มันจะฟื้นไห
0: ม
1: หมดเวลาที่ไม่บอกผมนี่เนี่ยคุณเดช
0: พอดีนี่คุณเดชจบพอดี
1: ไปมาทั้งคน
0: แล้วครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานภูมินะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมฟังครับ
2: คือเมื่อวานเนี่ยเราได้คุยกับท่านผู้ฟังถึงตัวการทำธุรกิจในช่วงดาวเทิร์นก็คือช่วงนี้นะซึ่งมันจะต้องดูอันแรกเลยเนี่ยว่าเราเปิดหน้ากับอะไรบ้าง
3: ครับ
2: ที่เรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า exposure ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แต่ที่เราเปิดเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นยังไงระดับโลกเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวลงน้ำมันเดี๋ยวตกลงกันเลยก็ยิงกันบ้างอะไรเงี้ยนะ
3: เดายาก
2: มันก็จะต้องทำเป็นฉากทัศน์ใช่ไห
3: ม
2: ตอนนี้ฉากทัศน์เนี่ยท่านทำแล้วเนี่ยก็ต้องดูซิว่าไอ้แต่ละฉากทัศน์เนี่ยมันกระทบอะไรกับเราบ้างแล้วก็ฉากทัศน์แต่ละฉากทัศน์เนี่ยพฤติกรรมลูกค้ามันเป็นยังไงแล้วก็อะไรพวกนี้นะแล้วเมื่อวานเนี้ยก็คุยถึงว่าแล้วต่อไปเนี่ยนะก็ให้ดูเรื่องปริมาณนะดูในเชิงปริมาณแต่อันนึงที่ผมพูดยาวไปเลยเนี่ยยังไปพูดก้อนใหญ่เลยว่าแล้วเราต้องไปวิเคราะห์ไอ้ตัวไอ้จุดเปราะบางของคู่แข่งขันด้วยนะ
3: ใช่
2: คือเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหนังสือของไมเคิลพอร์เตอร์นะพอร์เตอร์นี่ก็จะหมกมุ่นกับคู่แข่งขันออกเล่มแรกมาเนี่ยก็จะเป็น competitive strategy ก็ว่าด้วยเอา five force เนี่ยพลังทั้ง5เนี่ยมาวิเคราะห์สากลและคู่แข่งขันใช่ไห
3: ม
2: เล่ม2เนี่ยก็จะพูดเรื่อง competitive

0: advantage ก็คือแล้วงั้นเรามีความได้เปรียบอะไรเมื่อเราเจอการแข่งขันใช่ไหมทีนี้อะไรผมไม่แน่ใจว่าเล่มหนึ่งหรือเล่มสองก็ไม่รู้ที่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องประเมินจุดเปราะบางคู่แข่งขันนะในบทความทีนี้เขาก็พูดเหมือนกันใช่ไหมเขาว่าไง
1: ใช่ครับเขาบอกว่าแน่นอนฮะกระบวนการทั้งหมดที่เราทำในการวิเคราะห์ซีนาริโอของเราแบบนี้นะครับมันไม่อยู่ในสุญญากาศนะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ท่านอยู่มันก็มีคู่แข่งนะตำแหน่งแห่งที่ท่านดำเนินการในที่ต่างๆในโลกเนี่ยถ้ามันเป็นกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ที่มีส่งออกอะไรพวกนี้นะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดว่าแล้วกิจการของท่านเนี่ยมันจะถูกกระทบจากไอ้ปริมณฑลตรงไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งยวดนะที่เราจะต้องทำความเข้าใจจุดแข็งของเราเองรวมทั้งจุดอ่อนของเราด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของท่านนะฮะเพราะถ้าลองนึกนะว่าคู่แข่งเนี่ยมันก็เหมือนเรานะคือมันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างต้นทุนนะซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างจากเราก็ได้นะนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ที่เรียกสถานะทางการเงินน่ะที่คุณจะใช้ภาษาว่าเหมือนว่ามีเลือดเยอะเลือดน้อยมีเขาเรียกเงินทุนสำรองเยอะสำรองน้อยฐานะงบการเงินเป็นยังไงอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะกลยุทธ์ในการหาวัตถุดิบนะหรือปัจจัยอินพุตต่างๆของกิจการเนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์ในการหาและได้มาซึ่งไม่เหมือนกันอีกนะและแน่นอนนะไอ้เชื่อว่า product mix อะสินค้าที่ส่วนผสมของสินค้าที่จำหน่ายนะของกิจการของท่านและคู่แข่งเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันหรอกนะสิ่งที่เรียกว่า customer focus นะหรือลูกค้าหลักอะที่แต่ละกิจการเน้นเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันอีกนะเนี่ยไล่ไปได้เรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ฟังนึกว่าของเรามันวิเคราะห์ในเรื่องไหนได้บ้างก็แปลว่าคู่แข่งเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากที่เมื่อผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยนะจะผุดหรือพังงาดขึ้นมาในฐานะผู้นำตลาดหรือในส่วนเซกเมนต์อะไรของท่านเนี่ยนะท่านก็จะจำเป็นจะต้องดูแอคชั่นที่ลงมือทำเนี่ยนะที่ท่านวางแผนไว้เนี่ยนะฮะโดยที่พิจารณาแอคชั่นของคู่แข่งของท่านที่ท่านกะเก่งและวิเคราะห์แล้วเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเล่นท่าไหนแล้วท่านเนี่ยจะรับมือด้วยท่าไหนนะฮะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าเราไปประเมินนะครับว่าจะซื้อกิจการบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องไปพิจารณาดูว่านะครับกลุ่มลูกค้าเปราะบางของคู่แข่งที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะท่านก็อาจจะใช้การวิเคราะห์แบบนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะ
0: ทีนี้เมื่อวานเนี้ยเราคุยกับท่านผู้ฟังไปเรื่องหนึ่งจริงๆก็พลาดไปสองเรื่องด้วยคือเราคุยเรื่อง quantify of the impact
1: ครับ
0: คือเวลาเราผมไม่รู้ว่ามีใครพูดว่าไม่รู้ดักเกอร์พูดหรือเปล่าว่าคืออะไรที่มันแมตเตอร์เนี่ยมันต้องสามารถที่จะวัดได้นะ
1: โอ้โหอ
0: ะไรที่วัดไม่ได้เนี่ยมันไม่แมตเตอร์นะฮะ
1: เออ
0: ทีนี้เนี่ยถามว่าเวลาเศรษฐกิจมันมีคนบอกว่าแย่เนี่ยนะ อย่างกรณีของรถน้ำมันเนี่ยมันก็ยอดขายก็ตกแล้วก็มันก็โดนในตัว EV แย่งไปด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: อืม
0: แต่เนี่ยก็ต้องถามว่าก็ต้องควอนติฟายเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยรถน้ำมันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักของเราหนึ่งใน 3-4 เสาหลักของเราเนี่ยที่มันแย่เนี่ยมันแย่เพราะว่าเศรษฐกิจแย่หรือว่าแย่เพราะว่า EV มันมาแย่นะใช่ไห
1: มอ
0: ันเนี้ยคือท่านจะต้องควอนติฟายคือควอนนะควอนแปลว่าเชิงปริมาณทำเป็นตัวเลขออกมาน
1: ะระบุให้ได้นะ
0: คือในดาวเทิร์นเนี่ยช่วงแย่ๆเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ว่าท่านจะแย่ ยังไงก็ตามแต่เนี่ยกำไรคุณไม่ได้ตายเพราะว่าคือพูดง่ายๆคือ profit มายาเนี่ยแต่ว่า cash flow นี่ของจริงคือหมายถึงว่าบางทีเนี่ยมีกำลงกำไรอะไรเงี้ยบางทีมันก็มาจากตัดค่าเสื่อมบ้างอะไรพวกเนี้ยนะเงินก็ยังไม่เข้ามาเลยแต่ว่าตัวเลขเข้ามาก่อนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือกำไรหดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราตายแต่ว่าถ้า cash flow ไม่เหลือเนี่ยเราตาย
1: โอ้จริงจริงจริง
0: ดังนั้นกำไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ cash เนี่ยมันเป็นเรื่องของ fact
1: เหมือนเรามีลมหายใจเหลือไหมเลือดพอไหม
0: ที่เรายกตัวอย่างก็คือเครื่องยนต์ที่ค่าไอ้ระบบปฏิบัติการก็คือยอดขายลด520กำไรลบไป 5% เนี่ยมันไม่ได้ทำให้กำไรลบ 25% แต่ว่ามันทำให้กำไรทั้งก้อนพังไปเลยคือพูดง่ายๆคือเวลาท่านดูเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านดูตัวเลขมันลบบวกลบกันอะไรเงี้ยนะผมว่าต้องดูหลักๆอะไรที่มันลงไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยไอ้งบประมาณรัฐบาลเนี่ยวันนั้นฟังอาจารย์วีระลงไม่ได้เงินเดือนนะเง
1: ิน
0: จ่ายเงินนี่เงินกู้อะลงไม่ได้อะ
1: อันนี้คือเหมือนเป็นฟิกคอร์ส
0: แต่นี่ฟิกคอร์สเวลากำไรหด20ยอดขายลง 5% มันไม่ลดตามเพราะฉะนั้นตัวฟิกซ์คอร์สหรือว่ากำไรต้นทุนคงที่เนี่ยก็คือคันงัด
1: ครับ
0: ขาขึ้นเนี่ยมันคงที่เว้ยคือมึงยอดจะขึ้นเท่าไหร่กูพนักงานเท่านี้กูก็ขาดเท่า
1: ไ
0: หร่เนี่ยนะ
1: ใช่
0: แล้วมึงตันก็เลยเปิด24ชั่วโมงอ่ะตอนนี้เขาขาย
1: ถูกมันจะได้เฉลี่ยหมายถึงว่าต้นทุนต้องคิดเป็นชั่วโมงค่าเช่า2ชั่วโมงก็จะถูกลงถ้าเราดำเนินการ
0: มาอะไรแอร์อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่อันนั้นผันแปรอีกนิดหน่อย
0: ขาขึ้นมันคืออาวุธแต่ขาลงเนี่ยมันคือเชือกที่ไว้แขวนคอเรา
1: อ่ะถูก
0: SME ที่จะตายเร็วเนี่ยก็คือไอ้เรื่องไปลีสอ่ะ
1: เช่าซื้อเหรอ
0: มันเท่าเดิมแล้วก็
1: เพราะมันต้องผ่อนเขาเรียกมีภาระผ่อนน่ะก็เหมือนคนเนาะเวลาสมมติรายได้หายแล้วผ่อนบ้านเท่าไหร่ผ่อนรถเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันลดไม่ค่อยได้หรอก
0: บทความเนี่ยบอกให้ไปซิมูเลชันด้วย
1: จำลองออกมา
0: จำลองสถานการณ์ออกมาไอ้การจำลองสถานการณ์ไม่ใช่การทำนายอนาคตนะคุณอาทิตย์
1: ใช่ใช่ไม่ต้องเดาอันนี้ไม่ต้องเดาเขาเรียกอะไรแทนค่าไปเลย
0: พรีคอมมิตคือว่าเราจะอุทิศตัวเองไงนะคือหมายในว่าเรายังไม่ถึงสถานการณ์นั้นนะแต่ถ้าสถานการณ์นั้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงเราถึงต้องทำจำลองสถานการณ์ไง
1: ก็คือเตรียมความพร้อมนั่นแหละทางหนีทีไล
0: ่ให้เห็นตอนที่เรายังไม่หัวร้อน
1: ใช่พอถึงหน้างานแล้วมันตายแล้วทำอะไรไม่ได้
0: เราจำลองว่าเฮ้ยถ้าเกิดยอดขายตกเหลือเท่านี
1: ้ครับ
0: เราต้องตายนะคือไม่ใช่ว่าตอนไฟไหม้บริษัทเนี่ยคุณก็ยังยืนตัวแข็งทื่ออยู่เงี้ยนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ดีเนี่ยต้องทำตอนไม่มีแรงกดดันนะคือทำซิมูเลชันจำลองสถานการณ
1: ์คือคิดรอไว้แล้วตั้งแต่วันนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ย SME เนี่ยจะต้องเลิกวัดสุขภาพเป็นมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ให้วัดเป็นรันเวย์เป็นเดือนเช่นถ้ายอดตกไป 30% 3เดือนเนี่ยฉันจะอยู่ได้กี่เดือนคนที่ตอบตัวนี้คนที่ตอบตัวเลขนี้ไม่ได้ทันทีเนี่ยแสดงว่าคนนี้ไม่เคยรับความเสี่ยงมาก่อน
1: ไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนไปตายเอาดับหน้า
0: ทีนี้ไอ้ข้อที่เรียกว่า assess rival vulnerability ที่คุณอาทิตย์เล่าไปนะ
1: ครับ
0: คุณอาทิตย์เล่าไปอันแรกเนี่ยก็คือถ้าคุณ defend เนี่ยคุณไปวิเคราะห์เนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยเราไปดูคู่แข่งขันแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่น MK เนี่ยดีเฟนต์เนี่ยกูก็อยู่เงี้ย
1: อ
0: ันนี้แค่รอดMK เนี่ยก็ลดราคาของตัวเองมายอดขายตกลดราคามาหน่อยวะนะ
1: หรือออกแบบโปรโมชั่นบางอันนิดหน่อยแต่มันไม่ได้แก้ที่ business model
0: บางอะไรบ้างมีอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยหรือ MK อาจจะแบบมีบุฟเฟ่ออกมาด้วยคือดีเฟนต์เนี่ยแค่รอดแต่ว่าในชนะเนี่ยต้องเอาโบนัสซูกี้มาก็คือลุกเลย
1: นี่ ่
0: ก็เหมือนเนี้ยเหมือนเบียร์สิงห์เขาก็ไม่เลือกลดราคานะตอนเบียร์ช้างออกมาเห็นปะ
1: เ
0: บียร์สิงห์สร้างไฟติ้งแบรนด์ออกมาหลายตัวจนกระทั่งตัวที่ปังสุดก็คือลีโอเขาก
1: ็โอ้คือนะเขาอยู่ในโหมดที่ต้องหาตัวชนแต่ว่ากว่าจะเจอตัวชนที่เหมาะสมในส่วนประกอบที่เหมาะสมนี่ก็ใช้เวลา
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: ทีนี้ไอ้รีเซชชันเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำลายไอ้ดีมานด์ไปทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ศูนย์แค่หนึ่ง
0: คือมันโอนส่วนแบ่งตลาดจากคนอ่อนไปหาคนแข็ง
1: นี่นี่มันเป็นธรรมชาติเลยนะ
0: ไอ้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีเนี่ยซื้อของที่มันมีแบรนด์มันมีการรับประกันมันมีอะไรดีกว่า
1: เออ
0: ใช่ไหมอย่างผมซื้อก๊อกเนี่ยผมก็ซื้อคอตโต้ผมก็ซื้อเนี่ยจากคอตโต้บาร์รูมอะไรตำตรงนี้เลยไง
1: แปลว่าคุณแพทย์ผู้นี้มันคือการคัดกรองคู่แข่งบางเจ้าให้ออกจากตลาดไป
0: ถ้าเกิดว่าไม่ดีเดี๋ยวเราก็จะไปร้องเรียนจากใครเราไปซื้อจากใครก็ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: ให้ว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้น
0: คือตลาดเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะ
1: ม
0: ันซื้อมันกดลงอ่ะแต่ตลาดมันก็ยังมีอยู่มันเปลี่ยนมือ
1: คือหดแต่ไม่ได้หาย
0: ก็คือพูดง่ายๆคือว่าตอนเศรษฐกิจดีเนี่ยกูโอ้โหใครก็ขายง่ายขายของง่าย
1: เนี่ยเขามาแชร์กันเขามาแชร์ตลาดกันหมด
0: เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตัวจริงอยู่ได้คือตลาดไม่ได้หายไปแค่เปลี่ยนมือและผู้ชนะจะถูกตัดสินระหว่างช่วงแย่นี่แหละ
1: เพราะว่าใครตัวจริงใช่ป่ะ
0: เออไม่ใช่ช่วงที่ฟื้น
1: อันนี้มันทุกคนเบอร์ได้เป็นกันหมด
0: คือถ้าเราไปดูเคนชิโอมาเอเนี่ยเราส่องกลยุทธ์แบบใช้เคนชิโอมาเอของญี่ปุ่นเนี่ยโอมาเอก็จะบอกว่าอย่าเล็งคู่แข่งที่แข็งที่สุด
1: อย่าเล็งคู่แข่งที่แข็งที่สุด
0: เอออย่างเจ้าตากเนี่ยตอนแรกเนี่ยเวลาฟื้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไปตีก๊กพระเจ้าฝางที่แข็งสุด
1: โอ้
0: ต้องสำเร็จไง ต้องไปตี
1: ก๊กก่อนเก็บเวลก่อนเก็บเวล
0: เก็บตีก๊กอ่อนๆแล้วค่อยมาตีก๊กแข็งใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเล็งไปที่คนที่บาลานซ์ชีทพังเลยไง
1: นี่ไงเลือกเจ้าที่เปรี้ยก่อน
0: ขีดเด้นมาดูที่มันเป็นยังไงบ้าง
1: ใช
0: ่ตรวจไปบาลานซ์ชีทอ่ะ
1: ดูงบการเงินวิเคราะห์งบการเงินแม้ว่าไม่เป็นบริษัทมหาชนก็มีเครื่องมือ
0: เราวิเคราะห์ด้วยขันนะเราดูบาลานซ์ชีทมันเลยหมายถึงว่ามันไม่ได้โกหกนะอันไหนบ้างที่ฟิกคอสมันสูงแต่เวลาหมดแล้วคุณอดิศเดี๋ยวเราไปต่อ
1: ครับเดี๋ยวจะต่อกันเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวจ้างผู้ใหม่นะครับแล้วทุกคนไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวนี้พักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะไปอีกหน้าผมจะ
0: ม
1: าพ
0: บ
1: ครับ
0: ผมไปแล้ว
1: ครับคุณเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกันเหมือนกันถ้าฟังเดี๋ยวจะมาเบรกนะ
0: เดี๋ยวที่ติดร้องเสียงหลงเลยอ่ะนะ
1: อย่า
0: ฟังสักครู่คร
1: ับสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
6: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
8: สวัสดีค่ะหลายพุธแล้วและวันนี้ก็อีกพุธหนึ่งที่เราจะได้พบกับ The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้มีความมั่งคั่งทั้งหมดอยู่8ด้านนะคะและด้านที่1ก็คือต้องมีเงินแหละมันก็เลยเหลือ7เนาะทีนี้เรายังไม่พูดว่ามันคืออะไรสัปดาห์ที่แล้วเรากำลังโปรยเข้าสู่ความมั่งคั่งที่ประการที่1นั่นคือการเติบโตนะชามากำลังผู้เขียนเนี่ยคือโรบินชามาเนี่ยกำลังโปรยให้เห็นว่านิสัยของการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะจันเหมือนกับจันยกตัวอย่างเรื่องการตีเทนนิสนะคะการตีเทนนิสแค่มีไม้มีอะไรเนี่ยมันคือแค่ภายนอกแต่ถ้าจันไม่ลุกขึ้นไปวิ่งจับไม่จับไม้ไม่ลุกขึ้นไปวิ่งไม่ไปฝึกฝนนะไม่เบื่อปวดเมื่อยเนื้อตัวเนี่ยมันไม่มีใครมาเอาเงินมากดดันให้อาจารย์ทำได้หรือเอาอาจารย์ให้ใครมาเล่นแทนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความมั่งคั่งประการที่หนึ่งก็คือเราต้องเติบโตเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนามันจากข้างในก็คือความอยากจะพัฒนาตัวเองไม่ใช่จากที่ว่ามีใครมาบอกว่าเธอต้องพัฒนาตัวเองนะงั้นเข้าสู่บทที่หนึ่งของความมั่งคั่งประการแรกคือการเติบโตบทที่หนึ่งก็ว่าด้วยสดุดีความยิ่งใหญ่ของตัวเอง
1: ครับ
8: แนวคิดง่ายๆที่มักถูกมองข้ามคือการชื่นชมตัวเองจงชื่นชมตัวเองที่ผ่านทุกสิ่งมาได้และกลายเป็นคนที่เป็นคุณในวันนี
1: ้
8: ชื่นชมตัวเองที่เผชิญความกลัวและหลุดพ้นจากมันไม่ปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่กล้าลงมือทำให้มันเป็นจริงชื่นชมตัวเองที่ได้ช่วยเหลือผู้คนและชื่นชมในคุณงามความดีที่คุณได้สร้างเอาไว้คุณมีความหมายมากกว่าที่ตัวเองรู้ดังนั้นอย่าตัดสินคุณค่าตัวเองจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าคุณควรจะเป็นควรจะทำหรือควรจะมี
1: โอ้โห
8: อันนี้ชอบนะส่วนใหญ่เราผูกความสำเร็จหรือความชื่นชมที่ไปอิงเอ็นแปะไว้กับคนอื่นถ้าไม่มีใครชมเราก็มักจะคิดเอาเองว่าเราไม่เก่งสมมุตินะส่วนใหญ่เน
1: า
8: ะหรือว่าเราอยู่ในค่ามาตรฐานก็คือไม่ได้ชมก็แปลว่าก็ไม่เลวแต่ไม่ดีก็พอไปต่อได้ก็รอให้คนอื่นมาชมแล้วหลายครั้งมีคนหนึ่งเคยบอกอาจารย์ว่าความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดพอมันเคยได้แล้วมันต้องเพิ่มโดสเพิ่มปริมาณมันสมมุติเคยได้5เนี่ยแล้วได้5ได้5ได้5มาตลอดแต่ไม่อยากได
1: ้เฉยๆก็จะรู้สึกว่าแบบได้เหมือนไม่ได้ละอันนี้เอาไงอะไรเนี่ย
8: ก็จะอยากเพิ่มโดสพออยากเพิ่มโดสเนี่ยทีเนี้ยใจมันเริ่มเป็นแบบมันเริ่มไม่มีพลังใจแบบที่อยากจะเรียนรู้เพื่อตัวเองแต่กัดอยากจะเรียนรู้เพื่อเอาชนะหรือเพื่อความโลภบางอย่างที่สนองแก่ข้างในเราเนาะดังนั้นที่จริงอ่ะเราขอบคุณตัวเองได้ทุกวันนะคะ
1: ครับ
8: แล้วเราสามารถคุยตัวเองเนาะตอนหลังอาจารย์ก็ชอบบอกตัวเองเวลาตัวเองรู้สึกอะไรที่จริงเนี่ยที่ตัวเองบอกว่าชอบบอกตัวเองเวลาตัวเองรู้สึกอะไรเท่ากับเราได้พูดออกมาแบบเอาลาวอ่ะพูดออกมาเอาลาวเพื่อย้ำยืนยันว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าน ะถ้ามันไม่จริงอ่ะเราก็จะเถียงกับตัวเองว่าก็ไม่ขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราก็จะบอกตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียกว่าการ the self ที่อาจารย์จะพูดถึงเสมอเนี่ยเวลาเราจะรู้จักใครเวลาเราจะสื่อสารกับใครอ่ะเราต้องรู้จัก the self ของตัวเองก่อนเราต้องซื่อสัตย์กับ the self ของตัวเอง
1: นี่เหมือนเป็นประโยคหลักที่ผมได้ยินอาจารย์พูดมาน่าจะไม่น้อยกว่า10ครั้ง
8: ตลอด
1: นี่คือเหมือนเป็นแบบ
8: หลักในการ interpersonal เนี่ยจริงๆแล้วอะ communication อันแรกเลยนะคือการคุยกับตัวเองคือจริงๆถ้า communication นั้นก็คือมีผู้ส่งสารมีสารมีช่องทางแล้วก็มีผู้รับสารแต่ในกรณีเนี้ยคือผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะเป็นคนคนเดียวกันเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนที่จริงเราคุยกับตัวเองทุกวันนะเพียงแต่เราไม่ได้คุยกับตัวเองไม่ได้คุยกับตัวเอง
1: ไม่ได้จัดเซสชั่นแบบจัดไม่ได้ตระหนักเป็นเรื่องเป็นราวแบบ
8: ไม่ได้คุยกับตัวเองที่เข้าใจเดอะเซลล์ของตัวเองง่ายๆนะเช่นว่าเอ้ยวันนี้จะกินอะไรดีเนี่ยเราก็กำลังคุยกับตัวเองนะบางทีเราไม่ได้ถามใครนะว่ากินอะไรดีว่าวันนี้อะไรเงี้ยเราก็กำลังคุยกับตัวเองเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตระหนักรู้ถึงตัวเอง
1: นี่แบบคุยกับตัดสินใจกระจุกกระจิกชีวิตประจำวันแต่จะมีเรื่องสำคัญกว่านั้นที่เราลืมคุย
8: ที่อาจารย์พูดถึงคือ self awareness ด้วยเราต้องตระหนักรู้ว่าคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้ากลับมาเรื่องเนี้ยเราต้องตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเราเก่งกว่าเมื่อวานนะแบบงานเฮ้ยงานชิ้นนี้ดีขึ้นนะเราควรจะแบบรู้สึกชื่นชมตัวเองได้ว่างานชิ้นนี้ดีขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมก็ได้นะคะการที่คุณมาอยู่ตรงนี้กับผมไม่ใช่เรื่องบังเอิญในวัฒนธรรมที่คนจำนวนมากใช้เวลาอันมีค่าไปกับโลกออนไลน์อย่างไร้จุดหมายบางอย่างในตัวคุณกำลังแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผมสัมผัสได้ว่าแม้บางครั้งชีวิตจะยากลำบากแต่คุณก็ไม่หมดหวังคุณยังคงรักษาทัศนคติเชิงบวกต่ออนาคตอันสดใสและรับฟังเสียงภายในเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายอันดีงามในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู
0: ่
8: ในสายตาของผมที่เห็นโลกมามากคุณคือผู้กล้าครับคุณผ่านอะไรมามากทั้งที่คุณจะยอมแพ้แล้วปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนเฉื่อยชามีอคติช่างวิจารณ์และใจแคบก็ได้แต่คุณก็ยังมาอยู่ตรงนี
0: ้
8: พร้อมที่จะพัฒนาเต็มใจที่จะก้าวไปข้างหน้าและมุ่งมั่นที่จะเติบโตโดยใช้คำแนะนำจากผมในฐานะที่ปรึกษาของคุณการละทิ้งตัวตนในวันวานเพื่อเป็นคนที่ดีกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมและมีความสุขมากกว่าเดิมในวันข้างหน้าคือการกระทำที่กล้าหาญอย่างยิ่งดังนั้นที่เมื่อกี้จันพูดถึง self awareness เนี่ยถ้าเราไม่รู้สมมตินะคุณอาทิตย์ไม่รู้ว่าตัวเองศักยภาพอยู่ที่ level ไหนอะถ้าไม่ตระหนักรู้
0: อ
8: ่ะคุณอาทิตย์จะพัฒนาตัวเองได้ยังไงอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจาก5ไปเป็น6ไปเป็น7ไปเป็น8เนี่ยมันคือ
1: ไหนแล้วจะไปยังไงต่อ
8: ใช่
1: เหมือนเราเดินทางอะไรเงี้ยเนาะคือเราจะมีจุดหมายแล้วพอรู้เส้นทางไกลๆแล้วตอนนี้มันอยู่ประมาณตรงไหนของทางตอนนี้คือเดินถอยหลังอยู่กับที่ออกนอกเส้นทางหรือไปข้างหน้าอะไรเงี้ยเนาะ
8: ที่อาจารย์เล่าเรื่องไปญี่ปุ่นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะก็คุยกับเพื่อนว่าเอ้ยแบบอยากกลับไปญี่ปุ่นในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในออทัมนะในออทัมอยากเดินเขาแบบไปชื่นชมใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเงี้ย
1: ธรรมชาติ
8: เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมีนะจัดมันมีเขาจัดอยู่เราสามารถไปได้อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ถามเขาว่าเอาแล้วเกิดอาจารย์เดินไปครึ่งทางแล้วไปต่อไม่ไหวอะต้องทำยังไงอะเขาก็ตอบว่าไม่มีใครช่วยใครได
1: ้ก็คือต้องไปให้จบไม่งั้นย้อนกลับมาทางเดิม
8: ไม่มีใครย้อนกลับมาต้องดูแลตัวเองอ่ะคือคุณต้องมั่นใจว่าถ้าคุณเลือกช้อยส์นี้คุณต้องไปให้จบเพราะไม่มีใครมันไม่มีการย้อนกลับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งมันเป็นแบบการเดินทางเนาะมันอาจจะไม่มีคนที่มารอรับที่จุดตั้งต้นเพราะงั้นเราต้องมุ่งไปพอมาถึงจุดเนี้ยสิ่งที่อาจารย์อยากทำอ่ะแล้วอาจารย์เริ่มเดินมากขึ้นคือหมายถึงว่าเริ่มกระหายเดินเริ่มกระหายการเดินที่อยากจะรู้ว่าตัวเองจะสามารถเดินไปได้
1: ไก
8: ลแค่ไหนก็เริ่มแบบบางวันนะที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยก็อยากจะไปเดินที่สวนรถไฟเพราะว่าอยากจะแบบไปเดินไปเรื่อยๆอ่ะคือหมายว่าเดินไปเรื่อยๆเลยนะเดินคนเดียวเนี่ยเพื่อจะรู้ว่า
1: เก็บระยะหรอฮะเก็บระยะหรือว่า
8: อยากจะรู้ว่าเหนื่อยสุดที่แบบแข้งขาอ่อนเนี่ย
1: กี่โล
8: ไปแค่ไหน
1: เดินกี่โลแล้วเป็นยังไง
8: ใช่แต่ยังไม่ถึงอ่ะคือกำลังหัดเดินแค่ว่า5 โล 5 โล 5 โลคือ2รอบเพื่อที่จะทำให้แบบขามันสามารถแบบ
1: ปรับกล้ามเนื้อเน
8: า
1: ะ
8: ปรับกล้ามเนื้อให้รับว่า5 กิโลเนี่ยแบบไปต่อได้ไหมซึ่งตอนนี้โอเคอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้ามันเดินเขามันก็จะต้องมีเรื่องของการขึ้นทางชันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประสบการณ์เราก็ต้องเผื่อใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึง
8: เนี่ยพ่อถามเขาแล้วจะยังไงจะมีใครช่วยฉันไหมเพื่อนบอกไม่มีแม้กระทั่งน้ำเสียงก็ดูจะไม่ยอมจะแบกเราด้วย
1: เนาะต่อเธอเลือกเธอก็ต้องรับ
8: ต่อสั่งเดินเองเลย
1: ต่อสั่งจะมาลังเลไม่ได้นะ
8: มาลังเลแล้วมาอ๋อแม่ไม่ได้เพราะเพื่อนเคย
1: วิถีญี่ปุ่นนะต่อสั่ง
8: ไม่มีใครช่วยนะ
1: อนุบาลเขายังเริ่มมีข้าวกล่องมีกระติกนี้เขายังต้องเดินให้จบนะ
8: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าพอเรา รู้ว่าเรากำลังจะเผชิญอะไรใจเรามันจะรู้ว่าเราจะพัฒนาอะไรยกเว้นเราบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ทางของฉันก็เลิกเหมือนกันนะก็แบบไม่เอ
1: า
8: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราเลือกแล้วอะความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองมันกระฉูดอะมันพุ่งอะมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยแล้วเราก็ค่อยๆต่อแต่นะแบบไม่ใช่เลย
1: ไม่ได้แอะ
8: แล้ว
1: เรามุ่งมั่นนะว่าเอาแล้วเอาแล้วว่าเอาทางนี้เว้ยเดี๋ยวเอาให้ได้เว้ย
8: ใช่แล้วถ้าสมมติมันไม่ได้นะไม่เสียใจเลยอ่ะคือแบบว่าสุดแล้วรู้แล้วคำตอบว่าอันนี้ไม่ใช่ของฉัน
1: แสดงว่ามันเป็นสปิริตที่ว่าไม่ใช่ว่าทำแล้วต้องได้แต่มันต้องได้ทำและทำอย่างเต็มที่ที่เหลือยังไงว่ากันอีกทีนึง
8: อาจารย์คิดว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันมีคำหนึ่งก็คือ ambition อ่ะ
1: ambition ความทะเยอทะยานเหรอครับ
8: ความทะเยอทะยานที่อยากจะไปให้ถึงอ่ะแต่ว่าในสิ่งที่บทนี้ต้องการอ่ะใช่ทะเยอทะยานน่ะดีแต่เธอต้องทำอ่ะคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่อยากทะเยอทะยานอย่างเดียวมันไม่พออ่ะเธอต้องทำอ่ะเธอต้องฝึกอ่ะนะผมขอย้ำว่าการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้เมื่อได้ยินคำว่าการพัฒนาตัวเองหลายคนอาจหัวเราะเยาะหรือกรอกตาหรือไม่ก็ทำทั้งสองอย่างแต่จะมีอะไรที่กล้าหาญและเข้าท่ามากไปกว่าการค่อยๆฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเปลี่ยนความไม่มั่นคงให้เป็นความมั่นใจเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นศักยภาพไร้ขอบเขตและเปลี่ยนชีวิตดาดๆให้เป็นชีวิตแสนพิเศษที่คุณเกิดมาเพื่อมันเอออาจารย์ชอบประโยคนี้นะคือแบบเปลี่ยนความไม่มั่นคงให้กลายเป็นความมั่นใจเวลาเราเริ่มอะไรเนี่ยความรู้สึกแรกเลยนะถ้าเราไม่มีทักษะนั้นน่ะความไม่มั่นคงเราจะแบบเอ๊ะหรือยังไงอะไรแบบตลอดเวลา
1: ได้ไม่ได้ว่าได้ไม่ได้
8: เออได้ไม่ได้แล้วก
1: ็ยังไงดี
8: แล้วก็เที่ยวไปเสาะหาอย่างเที่ยวไปถามคนอื่นน่ะอาจารย์เห็นนะคนจำนวนเที่ยวไปถามคนอื่นสมมติว่ามาถามอาจารย์นะก็ไม่แล้วก็ต้องไปถามอีกคนไปถามอีกคนสู้ลงม
1: ันหนึ่งว่าจะไปตามหา
8: คำตอบที่ตรงใจ
1: ที่อยากได้ยิน
8: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ได้หาความเห็นนะแบบนั้นหาคำตอบที่อยากได้ยิน
8: หาความตรงใจว่าไอ้นี่ไม่ตรงใจจะตอบแล้วไม่ใช่ไอ้คนที่สองมาตอบไม่ใช่
1: ในใจ
8: แล้วจริงๆก็คือกลับมาที่เดิมคือในคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองอยากได้ยินถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะจะไม่พัฒนาตัวเองเลย
1: เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าconfirmation bias ใช่ป่ะลักษณะนี
8: ้
1: คือควานหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตั้งใจจะเชื่ออยู่แล้ว
8: แล้วก็แบบพูดว่าก็ใครๆก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็เลยได้รับสิทธิในการไม่ทำสิ่งนั้นเพราะใครๆก็บอกแล้วว่ามันไม่ดี
1: ซึ่งใครๆที่ว่าอาจจะหมายถึง2เสียงท่ามกลาง20เสียงที่อาจจะพูดเป็นเรื่องอื
8: ่
1: น
8: ใช
1: ่แต่ขออนุญาตใช้คำว่าใครๆ
8: ใครๆอ่ะมากถ้าใครเท่ากับ1คนใครๆก็2ละวะอะไรเงี้ย
1: อาจารย์
8: เนาะ
1: อันนี้ท่านผู้ฟังครับอันนี้เราขออนุญาตเรียกว่าอัจฉริยภาพใครๆคือ2คนโอเคโอเคเออเยี่ยมมากเลยอาจารย์ผมชอบอันนี้มากเลยนะใครๆก็พูดนี้ก็คือ2คน
8: เอาไว้เป็นข้ออ้างเนาะจะได้สบายใจไม่โกหกด้วย
1: ไม่โกหกไม่โกหก
8: นะเพราะฉะนั้นอาจารย์หนึ่งพูดว่าพอเราเปลี่ยนความไม่มั่นคงให้กลายเป็นความมั่นใจในทิศทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่ามั่นใจไร้สตินะแล้วเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นศักยภาพที่ไร้ขอบเขตเปลี่ยนชีวิตดาดดาดให้เป็นชีวิตแสนพิเศษอาจารย์ว่ามันจะตามมาจริงนะถ้าสมมติว่าเราเริ่มมั่นใจเราเริ่มรู้ว่าเรามีศักยภาพในการทำอะไรได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้มันดีอ่ะมันฟีลกู๊ดอ่ะมันเป็นชีวิตที่ดีจังเลยอย่างน้อยแบบเป็นข่าวดีประจำวันนะพาดหัวข่าวได้เลยนันทพรเดินได้5กิโลอะไรเงี้ยเออแบบว่าอยากบอกให้โลกรู้ทั้งนั้นที่จริงๆใครๆเขาก็เดินกันได้มากกว่านั้นแต่มันคือ achievement ของเรา
1: ก้าวสำคัญของฉันก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูก
8: ของฉันแต่ฉันอยากตะโกนให้โลกรู้เท่านั้นเอง
1: อันนี้เหมือนความมั่งคั่งที่เหมือนรวยตะโกนอันนี้ต้องรวยตะโกน
8: รวย
1: ยังไม่พลาดด้วยแต่ว่าเขาตรงนี้แต่ฉันจะตะโกนอ่ะ
8: มี10บาทเว้ยอะไรเงี้ยก็อยากบอกก็แต่ก่อนมี7บาทตอนนี้มี10บาทก็อยากบอกอ่ะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะมี100นึงแล้วเขาก็เก็บ
1: ใน
8: กระเป๋าเรื่องเขาอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปทำให้เขาไม่สบายใจหรือ
1: ไม่ได้ด่าเขา
8: ไม่หนวกหูไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขาอาจารย์ก็ว่าก็โอเคที่จะบอกตัวเองว่าดีใจจังเลยวันนี้มีตังค์10บาทเหมือนกับตอนที่ไม่เคยคิดว่าจะซื้อ

0: แล้วก็อยู่ใกล้กับน้องก็ดีเหมือนกันอะไรประม
1: า
0: ณ
1: ก็คือ
0: น
1: น้
0: ี
1: อ
0: ้
1: งน้องน้องอาจารย์นี่คืออยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน
0: คือเขาจะซื้อหลังนี้แล้วเขาก็เลยพักเราก็เลยพากันไปดู
1: อ๋อ
0: น
1: อ
0: ะ
1: าจารย์ก็เลยซื้ออีกหลังนึงที่อยู่ในบ
0: ก็
1: ริเ
0: ซ
1: ว
0: ื้อ
1: ณ
0: อีกหลัง
1: ใ
0: ใน
1: กล้เ
0: บ
1: คร ี
0: ิ
1: ย
0: เ
1: ง
0: วณนั้นใช่แล้วสิ่งที่แม่มาพูดทีหลังก็คือแม่ดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คืออาจารย์เป็นคนที่ถ้าบอกแล้วก็จะแบบดื้อคือแบบไม่ฟังเขาก็รอว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะคิดได้เองแล้วก็มีวันหนึ่งอาจารย์ก็คิดได้เอง ไม่งั้นดื้อมันดื้อ
1: ยิงแม่พูดก็เหมือน
0: น
1: อ
0: ะ
1: ะไรนะอยากให้ฟังเราก็แม้อยากจะอยากทำเราก็
0: แม
1: อาจ
0: ่
1: จะไม่
0: เอ
1: ท
0: อแม่บอกซ้ายนันทพรพร้อมขวาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอก็พอซื้อแล้วก็แบบก็ปล่อยเช่าอะไรไปเพราะว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็แบบผ่อนไปในวันที่มันผ่อนหมดน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แสนวิเศษ
1: โอ้
0: มันเหมือน
1: แสนวิเศ
0: achievement
1: ษ
0: บางอย่างที่ตัวเองไม่คิดว่าชาติเนี้ย
1: แต่
0: จ
1: ท
0: ะท
1: ำได้
0: ำได้จะทำ
1: โอ
0: ได
1: ้
0: ้อะไรเงี้ยเออก็เลยกำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโลกโชคชะตาหลายครั้งมันก็พาเราไปในทิศทางที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปแต่อย่างน้อยมุ่งมั่นว่าทำสิ่งเนี้ยเป็นกู๊ดติ้งต้องมันต้องทำของดีก่อนนะต้องทำสิ่งที่ดีถ้าทำสิ่งที่ดีเนี่ยถึงมันไปได้ครึ่งทางนะอาจารย์ก็มันก็โอเคเพราะมันคือครึ่งทางที่ดี
1: อย่าม ไ
0: ั
1: ป
0: นไม
1: ค
0: ่
1: ิ
0: ได
1: ด
0: ้
1: ว
0: ค
1: ่
0: รา ึ่
1: ต
0: ง
1: ้อง
0: ท
1: ไ
0: า
1: ป
0: งที่
1: ถ
0: เ
1: ึ
0: ล
1: ง
0: วเอ
1: ใช
0: อ
1: ่ไหมบางคน
0: ก็ค่อยๆทำไป
1: มองว่าทำไมยังขายทั้งครึ่งหนึ่งแต่จริ
0: อง ื
1: คือ
0: ม
1: มาได้ทั้งครึ่งหนึ่งแล้ว
0: อ่ะณตอนนั้นอ่ะก็ผ่อน25 ปีอ่ะใครคือนึกออกไหมว่าโหตั้ง25 ปีที่ฉันจะต้องสละความสนุกสนานในชีวิตของฉันอะไรเงี้ย
1: สนุกสนานเลยนะค
0: เอ
1: ือเง
0: อ
1: ินร
0: ค
1: ู
0: ื
1: ้
0: อ
1: เลยว่าเงินจัดสรรกับอะไร
0: เออความสนุกสนานในชีวิตของฉันแต่แบบพอมันทําไปอ่ะมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าทําไมต้องรอ25 ปี
1: อ่ะ
0: ม
1: โป
0: ี
1: เริ่มโป
0: ปอ
1: ใช่ไหม
0: เ
1: ออ า
0: อ
1: จ
0: ก็เริ่มโป
1: เริ่มโปเริ่ม
0: เ
1: โ
0: ร
1: ป
0: ิ่มโป
1: มัน
0: เร
1: ม
0: ิ่
1: ื
0: ม
1: อ
0: โป
1: มันมืออันนี้
0: แล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากจะชนะว่าถ้ามันจะได้กี่ปีอะไรเงี้ยคือแบบว่า
1: เริ่มทำเวลาให้ไหมท้าทายว่าเราจะ
0: ใช
1: เร
0: ่
1: ็วไหมภายในกี่ปีภายใน
0: อะ
1: ก
0: ไร
1: ี่ป
0: อย
1: ี
0: ่างนี้สรุปว่า7 ปี
1: โอ้
0: อืม
1: ว้าวว้า
0: ส
1: ว
0: รุ
1: ว
0: ป
1: ้า
0: ว
1: ว
0: ่า7 ปีคือได้โบนัสมาจากเดิมที่แบบอุ้ยลุยฉุยแฉก็
1: หรือที่เรา
0: ป
1: ซ
0: ก
1: ื้อแบรนด์เนม3 ใบใช่ไหม
0: อ่
1: อัน
0: าน
1: ี้ก็
0: ไม่
1: มาโป
0: มี
1: ะ
0: เ
1: บ
0: ล
1: ้าย น
0: แล้วแบรนด์เนม3 ใบนั้นในที่สุดก็รีเกรสคลิกเสียใจที่ได้ทำแต่อย่างน้อยก็สอนตัวเองว่าเออผ่านมันมาแล้วเหมือนที่ชามาหรือแม้กระทั่งอาจารย์คือถ้าเราไม่มีประสบการณ์นั้นน่ะในก
1: เรา
0: าร
1: ก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: เราก็
1: มัน
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ู้
1: ้า
0: เร
1: ง
0: า
1: ค
0: ก็
1: า
0: จะ
1: ไหมค้างไปตลอดค้างไป
0: ม
1: ต
0: ัน
1: ล
0: ไม่
1: อ
0: ใ
1: ด
0: ช่ค้างคาอย่างเดียวมันคันเลยอ่ะยุบยิบยุบยิบเลยคือแบบว่ามันคัน
1: มัน
0: มั
1: ก่
0: น
1: อ
0: ไม่
1: กวนความรู้ส
0: มั
1: ึ
0: น
1: ก
0: ก่อกวนความรู้สึกอ่ะแต่พอเราได้ทําแล้วแล้วมันไม่ได้เฮิร์ตใครเนาะอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ได
1: เ
0: ้
1: งิน
0: ท
1: เร
0: ํ
1: าน
0: า
1: ี่เงินเร
0: เ
1: าง
0: ิน
1: น
0: เร
1: ี
0: า
1: ่
0: เนี่
1: ใช
0: ย
1: ่ไหมเงินเราน
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ่
0: ่ได้เฮิร์ตใครแต่เราเรียนรู้บางอย่างว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนัก
1: ข
0: หนาน
1: าดนั้น
0: ขนาดนั
1: ก
0: ้
1: ็
0: น
1: เลยที่
0: นะ
1: ที่เข้าใจที่คนว่าแต่พอเราชิมเองรสชาตินั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ร
0: ร
1: ส
0: ู
1: ช
0: ้
1: าติส
0: เอ
1: ำหรับ
0: ง
1: เรา
0: อ่า
1: ซึ่งก็คือเธอเท่ากับเป็นครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวในชี
0: อ
1: ว
0: ื
1: ิต
0: ม
1: ที่เทิร์นโบนัสที่ได้เป็นก้อนแล้วจะไปซื้อแบรนด์เนมอะไรอ
0: ใ
1: ย
0: ช
1: ่าง
0: ่
1: นั้น
0: แล้วก็จะบอกว่าบ้านหลังนั้นน่ะก็คือบ้านที่ทำให้อาจารย์เกษียณยังมีความสุขเพราะทุกวันนี้มันจ่ายค่าเช่า
1: โอ้
0: เออโดยที่ไม่รู้ตัวอ่ะ
1: โอ้
0: ณวันนั้นก็ไม่รู้ตัวนึกว่าตัวเองก็ถ้าอย่างนั้นก็จะออกมาอยู่อย่างน้อยชุม
1: โอ
0: ช
1: ้
0: นเนี้ยเป็นชุมชนที่เราอยากอยู่
1: โอ้
0: สวยดีอะไรเงี้ยมีเพื่อนบ้านที่ดีแต่ในที่สุดเราก็ไม่ได้ไปอยู่แต่มันก็คือบ้านที่ให้ค่าเช่าทุกเด
1: แพ
0: ือน
1: สซีฟอินคัมอันน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ค
0: ่
1: ือทำรายได้อะไรนะบำ
0: อ
1: นา
0: ื
1: ญต
0: ม
1: ลอดกาลของอาจา
0: ใช
1: รย์
0: ่
1: ตร
0: ใ
1: า
0: ช
1: บ
0: ่
1: เท่าที่
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ผู้เช่าอยู่
0: ใช่แล้วผู้เช่าก็อยู่มา
1: น่ารักไหมก็อยู่นานนะ
0: 10 กว่าปีแล้ว
1: โอ้10 กว่าปี
0: แล้
1: เล
0: ว
1: ยครับ
0: จ่ายเงินตรงตลอดโอนเราไม่เคยเจ
1: โออ ้
0: กันเลยเขาก็โอนเข้าบัญชีมาตลอดอะ
1: โ
0: ไ
1: อ
0: ร
1: ้
0: เงี้ยแต่โดยเงื่อนไขคืออาจารย์ก็ไม่ขึ้นค่าเช่ามา10 กว่าปีแล้วคื
1: น
0: อ
1: ี่
0: เท
1: อ
0: ่
1: า
0: า
1: จ
0: ไห
1: ารย
0: ่
1: ์ก็
0: ก็
1: น่
0: เท
1: า
0: ่าร
1: ันก
0: ั้น
1: นี่อันนี้อาจารย์ก็น่ารัก
0: อ
1: ไม
0: ่ะ
1: ่ไปขึ้นค่า
0: แล
1: เช
0: ้
1: ่า
0: ว
1: เขาเลย
0: อาจารย์ก็บอกเขาว่าถ้าเสียอะไรนิดหน่อยอ่ะซ่อมเองนะหรือบางทีเสียเยอะอาจารย์ก็บอกว่าซ่อมเลยแล้วหักค่าเช่าไปเลย
1: โอ้นี่โอ
0: เอ
1: ้โห
0: อหล
1: แ
0: ั
1: ฟ
0: งค
1: ร์
0: าม ร
1: า
0: ั
1: ก
0: ่วอะไรก็แบบทําไปเล
1: แฟ
0: ยอ
1: ระ
0: ไ
1: ์
0: ร
1: ม
0: เ
1: าง
0: ี้
1: ก
0: ย
1: แฟร์มากแฟร์
0: เอ
1: มาก
0: อ
1: ไม่
0: หักไปเลย
1: ไม่ซ่อมไปเลยแล้วก็ซ่อมไปเลยจ่ายไป
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่ใช
1: หั
0: ่
1: กค่าเช่าไปเ
0: เ
1: ล
0: ออ
1: ย
0: หักค่าเช่าเลยนะ
1: โอ้โห
0: ก็บอกว่านู่นนี่นั่นตอนแผ่นอะไรอะตอนแผ่นดิน
1: ม
0: ไห
1: ั
0: ว
1: นไม่
0: แล้
1: ไห
0: วว แบบแป๊บมันแบบแตกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าไปเรียกช่างมาเลยแล้วก็หักตังค์
1: นี่
0: ตอนที่โควิ
1: ง
0: ด
1: ่า
0: เ
1: ย
0: ขา
1: เล
0: ไม
1: ย
0: ่
1: นะพอ
0: ง่
1: น
0: าย
1: โย
0: เล
1: บ
0: ย
1: ายอย่างนี้มันก็เลยง่ายนะความสัม
0: ใ
1: พ
0: ช
1: ันธ์เน
0: ่
1: ี้ย
0: แล

0: อาจารย์ก็คิดว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีโดยที่เราเองก็
1: อาจารย์ก็ใจ
0: ไม
1: ใจ
0: ่ได้เจอหน้า
1: อัน
0: ก
1: น
0: ั
1: ี
0: น
1: ้
0: ใจใจ
1: ใจ
0: ใช่
1: ใจ
0: ตอนที่เขาโค
1: ใจ
0: ว
1: ใจ
0: ิดแล้วเขาจ่ายไม่ไหวเพราะว่าเขาก็ไม่มีงานแล้วทุกอย่างมันชะ
1: เอง
0: ัก
1: อเอ
0: หม
1: อ
0: ด
1: แล้วทำ
0: เข
1: ไง
0: าก็
1: อ
0: บ
1: ่ะ
0: อกว่าเขาครั้งแรกเขาก็ขอยังไม่จ่ายก่อนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอ
1: เริ่มไม่ไหวใช่ไหมขอ
0: เอ
1: คุ
0: อ
1: ย
0: เข
1: ข
0: า
1: อ
0: เริ
1: พ
0: ่ม
1: ัก
0: ไม่
1: ชั
0: ไ
1: ่
0: หวว
1: คราวเนี่ย
0: เขาขอแบบไม่จ่ายเลยอ่ะหกเดือนอาจารย์ตอบคำเดียวได้ค่ะคือเพราะอาจารย์รู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนดีมาตลอดถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอ่ะเขาไม่ใช่เป็นคน
1: เขาไม่เอ่ยเขาไม่เอ่ยอย่างนี้
0: เขาไม่ใช่
1: แล
0: เ
1: ้
0: ป็
1: ว
0: น
1: เวลา
0: ค
1: จ่าน ยเข
0: เพ
1: าก็
0: ี
1: ไ
0: ้
1: ม
0: ย
1: ่
0: ว
1: ช้าไม่นู่
0: ไม
1: น
0: ่
1: ไม
0: เ
1: ่
0: ค
1: น
0: ย
1: ี่
0: ช้า
1: ไม่ให้อาจารย์ต้องทวงถูกไหมค่
0: ไ
1: า
0: ม่
1: เช
0: เ
1: ่
0: ค
1: าย อ่ะ
0: เลยพอถึงเวลาปั๊บเขาก็ในไลน์เขาก็ส่งสลิปมาว่าโอนแล้วนะ
1: ก็คือมีความรับผิดชอบ
0: ใช่เพราะ
1: แ
0: ฉ
1: ส
0: ะ
1: ด
0: น
1: ง
0: ั้
1: ว่
0: น
1: าในนี้เป็นปัญหาละ
0: มัน
1: ที
0: ก
1: ่
0: ็
1: จะ
0: ใจ
1: เกิด
0: ใจ
1: ขึ้น
0: เนาะอันนี้ก็กำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะทำได้แต่พอได้ทำแล้วอ่ะมันก็ออกดอกออกผลของมัน
1: โอ้
0: โดยปริยายเนาะ
1: ดี
0: นะวอลเลนบัฟเฟตต์นักลงทุนชื่อดังกล่าวไว้ว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองและสุดยอดกลยุทธ์ในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นก็คือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อน
1: โอ้โหเฮ้ยประโยคนี้ดีมากเลยสุดยอดกล
0: Invest
1: ย
0: น
1: ุ
0: ะ
1: ทธ์ในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นนะเพราะเราชอบแบบอยากให้โลกดีขึ้นอยากให้นู่นนี่นั่น
0: ใช
1: นะ
0: ่ใช่ใช
1: แล
0: ่
1: ้วก็เที่ยวไปชี้ให้คนนู้นคนนี้ทำไอ้นู่นนี่เนอะแต่นี่บอกว่าก็คือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อน
0: ใช่นะแล้วก็อีกอันนึงคือการลงทุนกับตัวเองทุกอย่างที่พูดการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราลงแรงอะที่เราใช้คำว่าเอิร์นอะมันไม่ใช่แค่อินเวสที่แปลว่าเงินอะมันอินเวสเวลาอินเวสกล้ามเนื้ออินเวสสมองอินเวสทุกอย่างเลยอะที่เราจะต้องทำให้ไปถึงตรงนั้นอะแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องทำเองนะเมื่อคุณปรับปรุงยกระดับและสร้างสมดุลให้กับโลกภายในแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับตัวตนผู้กล้าวงเล็บซึ่งตรงข้ามกับตัวตนแห่งอัตตาอันเป็นด้านที่ไม่จริงแท้บกพร่องถูกจำกัดและหวาดกลัวในตัวคุณซึ่งเกิดจากความเชื่อเชิงลบและบาดแผลในอดีตนะคือเขาบอกว่ามันมีตัวตนผู้กล้าคือหมายถึงว่าเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองไม่ใช่
1: กำ
0: อ
1: ห
0: ัน ต
1: ด
0: ต
1: ชี
0: า
1: วิตตัวเองใช่ไหมกำหนดชีวิตตัวเองได้
0: กำหนดชีวิตตัวเองว่าตัวเองจะเป็นแบบไหน
1: ยังไง
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันทำร้ายเรานะก็คืออัตราที่เราเชื่อว่าเราอัตราก็น้ำล้นแก้วเนาะไม่น้ำล้นแก้วก็น้ำพร่องแก้วน้ำพร่องแก้วในหลายคนที่อาจารย์เจอคือก็หนูทำไม่ได้ก็หนูมันไม่เก่งอันนี้คือแบบว่า
1: คิดว่าแก้วร้าวนะคิดว่าแก้วตัวเองร้าวอยู
0: ค
1: ่ต
0: ือ
1: ลอด
0: ไม
1: เ
0: ่
1: ว
0: รู
1: ล
0: ้
1: า
0: จะช่วยยังไงยังไม่ทันเริ่มทำเลยก็หนูมันคน
1: ต
0: ไม
1: ัด
0: ่
1: ส
0: เก
1: ิน
0: ่
1: ไ
0: ง
1: ปแล
0: อา
1: ้
0: จ
1: ว
0: ารย์
1: ตัดสิน
0: ห
1: ไ
0: น
1: ป
0: ู
1: แล้ว
0: มันก็อย่างนี้แหละอะไรแบบอาจารย์ก็บลาบลาบลาบลานะก็แบบว่า
1: ฟี
0: จ
1: ด
0: ะฟูมไฟ
1: มันเห
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ือนเ
0: อ
1: ป
0: ี
1: ็
0: ก
1: น
0: นานไหม
1: จะพูด
0: จะ
1: ไป
0: ฟูมไฟไปอีกนานไหมเพราะว่
1: อั
0: าน
1: นี้ต้องถามอาจารย์แล้วพอถามเขาแล้วเขายังไง
0: คือตอนหลังอาจารย์ไม่พูดกับเขาแล้วไงคือแบบว่าคือมาหาเราเนี่ยเหมือนกับที่บอกว่าอะไรนะมาคอนเฟิร์มสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินเช่น
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ําปลอบประโล
1: โอเค
0: ม
1: โอเคโอเคโอ
0: น
1: เค
0: ะอยากให้อาจารย์ปลอบประโลมรอบที่หนึ่งอาจารย์ก็ปลอบประโลมไปแล้วรอบที่สองก็มาอีกเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วคุณต้องลุกขึ้นมานู้นนี้นั้นก็ลงไปดิ้นชักดิ้นฟูมไฟดิ้นอยู่กับพื้นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนที่เราเคยคุยนะว่าเพื่อนมาบ่นเรื่องทุกข์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเธอตกอยู่ในบ่ออึก็ถามตัวเองว่าอยากจะดมอึต่อไปหรืออยากจะปีนขึ้นมาแล้วล้างตัวก็แค่นั้นอ่ะคือมันไม่รู้จะพูดยังไง
1: ฉันพูดได้แค่นี้เธอต้องลุกขึ้นมาจากบ่อนั้นด้วยตัวเธอเอง
0: ใช่เพรา
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ฉ
1: ไ
0: ั
1: หม
0: นเป็นคนใจร้ายอ่ะจะดึงฉันไปอยู่ข้างบ่ออึกับเธอตลอดเวลาฉันก็ไม่ไหวนะอะไรเงี้ย
1: วันนี้ฉันลงมาคุยกับเธอตรงนี้แล้ว
0: เธอมันลากฉันลง
1: ฉั
0: ม
1: น
0: า
1: ก็
0: บ่อ
1: ช
0: ย
1: ว
0: จ
1: น
0: ัง
1: เธอแล้วนะแต่เธอจะขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นฉันไปแล้วนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะกา
1: คร รับ
0: ปรับปรุงและยกระดับตัวเองเราต้องยกย่องว่าเราคือฟูกาเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีอัตราว่าฉันเก่งอยู่แล้วหรือฉันมันไม่เก่งเลยจะมาเอาอะไรกับฉันล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้ทั้งสองอย่าง
1: เหมือนทั้งสองอย่างนี้มันคือความคิดยึดติดใช่ไหมความคิดยึดติดแต่ด้านหนึ่งยึดติดไม่ในทางอาจจะแบบเกินบางทีอันนี้ยึดติดในทางขาดไม่ดีทั้งคู่
0: และไม่นำไปสู่การพัฒนาไง
1: เออก็เพราะมันเหมือนมันตอกเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราจะเดินออกมามันก็ดึงกลับเราไปอยู่ตรงนั้นอ่ะ
0: ใช่อันนี้ก็คือเอ้ยเราเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ก็คือเราไม่เก่งก็คือมันก็ไม่ไปไหนแหละแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่เก่งแต่อยากเก่งจังเลยแล้วเราก็ลุกขึ้นมาทำหรือถ้าเราเก่งอยู่แล้วเราก็อาจจะบอกว่าอยากเก่งกว่านี้จังเลยก็ลุกขึ้นมาทำก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารและความเก่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความน่ากลัวก็คืออย่าไปเปรียบเทียบเพราะว่าเอาอย่างที่อาจารย์เล่นเทนนิสเนี่ยคนที่เป็นลูกศิษย์ครูเดียวกันน่ะเขามีทักษะดีเขาไปได้เร็วกว่าอาจารย
1: ์
0: เขาทำได้ดีกว่าเราก็เห็นว่าเขาทำได้ดีกว่าทั้งนั้นที่ก็เริ่มเรียนไม่ได้แตกต่างกัน
1: นะแต่เขาเป็นปรุดเลยทำไมเขาปรุดเลย
0: เขาปรุดปลาดแล้วเขาก็สามารถรับลูกยากๆได้อะไรเงี้ยในขณะที่อาจารย์ก็เงอะงะนะบางทีก็คิดเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแบบแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์หรืออะไรเงี้ยยังไงดีก็เงื้องานอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยก็คืออาจารย์ต้องฝึกบ่อยกว่าเขาเพื่อที่จะทำให้อาจารย์เงื้องะน้อยลงก็แค่นั้นเอง
1: คล่องไวขึ้น
0: แต่อย่าเปรียบเทียบเพราะว่ายิ่งเปรียบเทียบนะหลายคนก็จะรู้สึกว่าไปด้อยค่าตัวเองอีกแล้วว่าจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็สู้น้อง A น้อง B น้อง C ไม่ได้อะไรต่างๆนานาอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าเขาเป็นนักเทนนิสอาชีพที่ต้องไต่อันดับการคิดอย่างนั้น
1: ก็เหมือนมองไปอีกแบบนี้นั่นคือมันเปรียบเทียบในเชิงแบบเบนช์
0: ม
1: าร์กิ่ง
0: มันคนละเกณฑ์กันเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแต่นี่มันเหมือนเปรียบแล้วมันวุบเข้าไปอยู่ในใจเราเลยแล้วเราไม่ทันกับการเปรียบเทียบ
0: ใช่
1: นะเทียบแล้วมันดิ่ง
0: เออคือถ้าไม่ดิ่งก็แล้วไปนะมาเทียบแต่โดยมากมนุษย์จะดิ่ง
1: ส่วนใหญ่เพราะว่าโรคที่เราได้เป็นผลพลอยได้ทางลบจากโซเชียลมีเดียที่เห็นชาวบ้านชาวช่องและเรื่องราวอื่นๆเยอะแยะมากมายก็คือโรคนี้แหละ
0: ใช่ไหม
1: อ่ะแล้วก็เนี่ยโรคใบนี้มันควรจะมีการเรียนการสอนภูมิคุ้มกันวิชาเปรียบเทียบเหมือนกันนะไม่งั้นนี่มันอยู่กับโรคที่มันต้องมีพวกนี้เยอะนี่ก็ใช่ไหมมันจะ
0: แต่เอาจริงอะหลายครั้งหลายบ้านทำไมหนูเก่งสู้ลูกป้าคนนั้นไม่ได้คือแล้วตอนเด็กๆเราจะเคยได้ยินอย่างเงี้ยว่า
1: ผลผลิตพ่อแม่นี่ผลผลิตพ่อแม่
0: แล้วลูกป้าคนนั้นเขาเก่งอะทำไมหนูเก่งสู้ลูกป้าไม่ได้หรือไม่ก็เขาไม่ได้พูดว่าหนูเก่งสู้ลูกป้าไม่ได้แต่เยินยอลูกป้าจังเลยอะไรเงี้ย
1: ซึ่งก็ให้ความหมายเดียวกัน
0: เออแต่แทนที่จะชื่นชมว่าลูกเก่งจังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันตรายเนาะแต่ว่าอาจารย์เข้าใจแหละว่าแต่ละคนเป็นยังไง อย่างที่บอกขนาดว่าที่บ้านของอาจารย์น่ะไม่ได้เปรียบเทียบกับลูกใครแต่ตั้งกติกาว่าต้องสอบได้เลขตัวเดียวคือแต่ก่อนมันต้องมีอันดับ คือเลขตัวเดียวจะอันดับ9หรืออันดับ1 doesn't matter
1: เดี๋ยวนะ คือไม่ได้พูดว่าต้องไปเปรียบเทียบกับใครแต่อันดับนั้นที่เราได้มาเราก็ต้องไปแข่งกับเพื่อน
0: ใช่เราก็ต้องรู้
1: น่าสนใจวิธีนี้น่าสนใจ
0: ก็คือแค่เลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่ได้ที่10มันคะแนนประมาณไหนเนาะเพื่อเราจะได้ประมาณเลข
1: อาจารย์จะได้ขีดเพื่อเป็นตัวเส้นเทียบตรงนั้นใช่ไหมว
0: ่
1: าอย่างน้อยเราต้องแซงคนนี้ให้ได
0: ้เพราะเราจะได้อย่างน้อยเป็นปลอดระยะปลอดภัยคือได้เลข9แต่อาจารย์ว่าสำหรับอาจารย์
1: ไม่ปลอดภัยไหมอาจารย์ไป7ไป8ไม่ดีกว่าเหรอ
0: ก็อย่างน้อยได้9ไงคือกติกามีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าได้ที่1ถึง3คุณมีสิทธิ์เรียกร้องรางวัลได้1อย่าง
1: นี่นี่ไม่ได้มีแต่ขากดดัน
0: มีหลายเทียหลายเทีย
1: ขารางวัลให้เราด้วย
0: แล้วอาจารย์ก็จำได้ว่าอาจารย์อยากได้กีตาร์เพราะตอนนั้นแบบว่ายุค
1: โ
0: ฟกซองอะโฟกซองอะที่เขาต้องแบบถ้าเด็กๆต้องเล่นเล่นหน้าบ้านนึกเอาไว้ที่แบบเด็กตอนเย็นแล้วก็มานั่งสุมกันเป็นนั่งเป็นวงนั่งเป็นวง
1: โซเชียลสมัยนี้นะโซเชียลสมัยนี้นะ
0: แล้วก็เล่นโฟกซองถ้าไม่เล่นโฟกซองก็ตีแบตหน้าซอยอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นชีวิตเราประมาณเนี้ยประมาณนั้น
1: อ
0: ะแล้วก็ในที่สุดอาจารย์ก็เล่นไม่ได้คือไม่มีทักษะด้านโน้ตอยากได้กีตาร์แล้วได้
1: ติดท็อปทีแล้วได้อันดับเท่าไหร่หนึ่งในสามได้อันดับเท่าไหร่ได้หนึ่งในสามนี้ได้อันดับเท่าไหร
0: ่ได้หนึ่งได้กีตาร์แต่เล่นสักแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางเล่นไม่ได้เล่นแล้วแบบมันไม่พร้อมเหมือนพี่คนที่เราไปนั่งเล่นกับเขาอ่ะคือเราไม่มีทักษะนั้
1: น
0: อาจารย์ก็เลยวางไว้เสร็จน้องซึ่งไม่ได้ ม่ได้รางวัลกับอะไรกับเขาหรอกเนี่ยก็เลยมาหยิบไปเล่นน้องก็เลยได้เป็นนักดนตรีโรงเรียนไปเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: โอ้
0: น้องก็เลยได
1: ้
0: ได
1: ้
0: น
1: ัก
0: ได้นักคือเป็นกีตาร์ที่อาจารย์ไม่เล่นแล้ว
1: ปริญญา
0: ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานที่ว่าพ่อแม่ก็ให้ตามเกณฑ์เนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นนะคะก็ขอจบว่าจงทำความเข้าใจและสานสัมพันธ์กับตัวตนผู้กล้าของคุณแล้วคุณจะเชื่อมโยงครอบครัวสุขภาพงานเงินวงสังคมการผจญภัยและการช่วยเหลือได้ดีกว่าเดิมคือข้อหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงวงจรทั้งหมดให้ครบ8ประการของความมั่งคั่งค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับพบกับเรื่องราวที่เราคุยกันเนี้ยต่อได้วันนี้เวลาของอาจารย์อนันต์พรและผมเนี่ยหมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานานนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันนี้จัดคนเดียวนะฮะก็แขกรับเชิญเขาเจ็บคอมาไม่ได้นะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมไม่ได้จัดคนเดียวเพราะว่าแขกรับเชิญบางคนก็ขอคิวไปแล้วก็ไม่ตอบมานะฮะผมไปฟังนิ้วกลมนะฮะเขาจัดคนเดียวรายการ Have a Nice Day เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะเพื่อการลืมนะฮะขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรที่สนใจด้านพลังงานเข้าชมงานเอเชียSustainable Energy Week นะฮะงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบจัดเก็บพลังงานปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับครบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรนะครับพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จัดงานร่วมกับ Mobility Tech Asia Bangkok งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งไว้ในที่เดียวนะฮะงานจัดเนี่ยนะครับวันนี้จัดเริ่มแต่เมื่อวานนะฮะ 1-3 กรกฎาคมคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงพรุ่งนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจลงทะเบียนพร้อมเข้าชมงานล่วงหน้าฟรีนะครับวันนี้ที่ www.asew แล้วก็ขีดนะฮะ expo.com จัดโดย Informa Market 02-036-0500 หรือว่าก็ไปที่งานแล้วไปสแกนก่อนเข้างานก็ได้นะครับวิ่งเพื่อแม่นะครับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026น้อมรำลึกโดยพระมหากรุณาธิคุณพระพันตรีหลวงก้าวสู่วิ่งรักโลกครั้งแรกนะครับพร้อมยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลกโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครนะฮะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมจัดงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือที่เรียกกันว่า Run for Mom 2026นะครับในวันพุธที่12สิงหาคม2569นี้งานวิ่งเพื่อแม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับนอกจากนี้ก็ยังนับเป็นก้าวสำคัญของรันฟอร์มอมในการยกระดับมาตรฐานวิ่งสู่ระดับสากลด้วยงานนี้ได้รับการรับรองเส้นทางมาตรฐานการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติสหพันธ์กรีฑาโลกนะครับสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า3ทศวรรษพร้อมก้าวสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับหรือการจัดงานที่มุ่งลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานสะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับยังคงเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกระยะจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งเพื่อแม่ผ่าน4ประเภทการแข่งขันนะฮะคือ1นะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับ2มินิมาราธอน10กิโลเมตร3ฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติและอีก1สัญลักษณ์ที่สำคัญอยู่ที่คู่รันฟอร์มอมคือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสะสมเหรียญวิ่งต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบนะครับก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีผู้สมัครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับถึง15กรกฎาคมผ่านนะเข้าไปทำเว็บไซต์ www.race แปลว่าแข่งขันอะไรเนี่ยนะ thai.run/12aug นะล่ะ12สิงหาเนี่ยนะ half marathon 2026นะครับโดยในวันที่40ถึง11สิงหาคมมีจัดกิจกรรม12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนเอ็กซ์โปนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมารับเสื้อและบิบที่ติดเสื้อนะฮะได้ที่ศูนย์สิริกิติ์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เข้าไปที่ Facebook ดีกว่านะ12 Ox Half Marathon นะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราควรทำการตลาดยังไงนะครับเราก็ไปถามนะครับดร.เอกดีกว่านะดร.เอกนี่ก็เป็นนายกสมาคมการตลาดด้วยนะครับดร.เอกเนี่ยได้พูดไว้เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็จะหาในหาไม่เจออีกแล้วนะครับขอนิดนึงนะฮะผมเซฟไว้นะครับคือการตลาดในช่วงนี้มันก็คือตอนนี้ถึงจะมีไอ้ตัวที่เรียกกันว่า60 40เนี่ยนะครับแต่ว่าการทำการตลาดในตอนนี้มันก็ยากนะเพราะว่าคนมันไม่มีเงินนะแต่ที่พอมีเงินเนี่ยนะการทำการตลาดเนี่ยมันก็จะต้องนะครับระมัดระวังนะครับอ่ะเนี่ยเป็นเพจแบรนด์บุฟเฟ่เขาบอกงี้นะฮะจอคาถา 5P 5P ใหม่นะไม่ใช่ 5P 4P แบบเดิมนะฮะกลยุทธ์การตลาดรับมือเศรษฐกิจครึ่งปีหลังในโลกที่คาดการไม่ได้นะครับเศรษฐกิจปี69ไม่สู้ดีนะก็พูดตรงๆกันทุกปีนี่มันมีทางดีล็อก70นี่ก็จะแย่กว่า69ก็ได้นะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยบางทีมันก็มีแบบว่าคือตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยคือในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันได้รับผลกระทบจากภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมาจากสหรัฐอเมริกานะคือพูดตรงๆก็คือโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละเขาก็ก่อให้เกิดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะก็คือไปทำสงครามกับทางอิหร่านซึ่งตอนนี้เขาก็พักลบแล้วก็เจรจาการทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ลดลงนะฮะแต่ว่าเราก็มั่นใจอะไรไม่ได้นะเศรษฐกิจมันก็แย่มากๆนะแล้วก็แย่ไปเรื่อยๆมีคนบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้ดีมากนะดีที่สุดในรอบ5ปีเมื่อเทียบกับ5ปีต่อไปคือพูดง่ายๆไม่มีอะไรดีนะครับโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะฮะจะโตเพียง 0.9% คืออย่าโตดีกว่านะติดลบไปเลยแล้วกันนะเหมือนเยอรมันนะมันจะต้องช็อกหนักๆไปเลยนะตกรอบแรก3ครั้งไปเลยอะไรทำนองเนี้ยคือครั้งนี้คือตกรอบ 3-2 ทีมก็เหมือนกับครั้งที่แล้วอะครั้งที่แล้วก็ตกรอบแรกเพราะมันเพิ่มทีมใช่ไหมมันจะได้ช็อกนะคือ 0.9% เนี่ยต่ำที่สุดเลยนะฮะในประวัติศาสตร์ที่สมาคมเคยคาดการไว้นะครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องคาดการเช่นในช่วงโควิดอย่างเงี้ยไม่ต้องคาดการเลยว่ามันจะโตไหมคือมันติดลบแน่นอนนะฮะนักการตลาดไทยที่ไปทำเซอร์เวย์มันนะครับ 56% มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้โตยากคือยากที่จะโตนะฮะคือรักษาของเดิมไว้ให้พอก็แล้วกันนะครับทีนี้เขามองว่าสัญญาณอันตรายที่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวของการตลาดไทยเนี่ยมีอะไรบ้างคือ1นักการตลาด 70% ปีนี้เนี่ยนักการตลาดมันก็รวมนักการตลาดก็รวมเจ้าของอะไรพวกนี้นะพวก SME อะไรพวกนี้ลดงบการตลาดเนี่ย 70% ลดงบการตลาดแล้วคาดว่างบโฆษณาเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะติดลบ 1% ถึงว่าน้อยนะต่ำสุดในรอบ14ปี โดยเม็ดเงินโฆษณาสื่อหนังสือพิมพ์เหลือ994 ล้านบาทมีคนบอกว่าโอ้โหเหลือขนาดนี้ยังเยอะนะเพราะว่าขนาดผมไปดูหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่หาโฆษณาเนี่ยแทบไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยหาเนื้อหาแทบไม่ได้เต็มไปด้วยโฆษณาตอนนี้หาโฆษณาเนี่ยแทบไม่ได้นะส่วนใหญ่จะโฆษณาของตัวเองนะครับต่ำกว่า1,000 ล้านเป็นครั้งแรกและอีก5 ปีเนี่ยอาจจะต่ำกว่า500 ล้านนะครับอันนี้พูดเองนะครับส่วนงบโฆษณาทีวีเนี่ยจากยุคสูงสุดเนี่ยเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วเนี่ย50,000 ล้านนะปีนี้เหลือ29,000 ล้านซึ่งก็ยังถือว่าเยอะนะแล้วก็ผมคิดว่าอีกประมาณไม่ถึง10 ปีเนี่ยอาจจะเหลือต่ำกว่า10,000 ล้านนะครับผู้ซื้อออนไลน์ 75% ทิ้งรถเข็นนะก็คือหมายถึงว่าหยิบสินค้าเข้ารถเข็นแล้วเนี่ยไม่กดจ่ายคือหมายถึงว่าตั้งใจจะซื้อเนี่ยแต่ไม่ซื้ออย่างผมเนี่ยมีเต็มเลยประมาณใน Shopee นี่200เลยนะผมยังไม่ซื้อเลยซื้อได้ที่จำเป็นนะครับการค้นหาแบรนด์ผ่านเซิร์ชนะลดลงจากสัดส่วน 51% เหลือ 46% ในรอบ18 เดือนซึ่งถือว่าลดน้อยนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งเข้าไปใน Google เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเซิร์ชแล้วถามอะไรเนี่ยมันจะมี AI ตอบให้และถ้าคนที่ใช้ AI ในส่วนใหญ่ก็เข้าไปค้นใน AI อย่างตอนนี้จะซื้ออะไรอะไรเงี้ยนะใน Shopee เนี่ยไม่ต้องเข้าไปหาใน Shopee ก็เข้าไปถามใน ChatGPT ก็ได้เช่นครีมกันแดดตัวไหนดีสุดเลือกมาแล้วก็ลิงก์ไปที่ Shopee เลยนะครับนักการตลาดสหรัฐ 22% วางแผนลดงบโฆษณาสูงถึง 20% นะครับสรุปกลยุทธ์การตลาด 5P รับมือเครื่องคือไอ้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วเราจะทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าจากสัญญาณตัวเลขอันตรายดังกล่าวเนี่ยนะครับเปรียบเทียบได้กับการตลาดในช่วงสงครามคือคุณต้องทำ marketing war นะครับนักการตลาดและแบรนด์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ในโลกที่ธุรกิจโลกธุรกิจที่สั่นสะเทือนนะเนี่ยนายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพัฒนาธนกุลนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเดี๋ยววันหลังจะเชิญมานะครับให้มุมมอง serve the shock wave marketing คืออาจารย์เอกเนี่ยซึ่งอาจารย์เอกได้เขียนหนังสือเพิ่งวางตลาดนั้นการตลาด 0.1 เนี่ยเดี๋ยววันหลังเอามานั่งคุยกันนะครับอาจารย์เอกก็บอกว่าเนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า serve the shock wave marketing กลยุทธ์การตลาดครึ่งปีหลังในโลกที่คุมไม่ได้และคาดการไม่ได้นะครับเพื่อสะท้อนทิศทางการตลาดไทยและแนวทางรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังดีๆนะคือข้อ1เนี่ยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าคือการทำการตลาดตอนนี้เนี่ยท่านจะต้องนึกถึง P ตัวนี้เลยนะคือ P ที่เรียกว่า precision precision precision คือแม่นหรือแปลเป็นไทยว่าการตลาดแม่นยำนะครับการตลาดแม่นยำเนี่ยนะคืออะไรการตลาดแม่นยำเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับหรือที่เรียกว่า precision marketing เนี่ยนะครับPrecision Marketing นะครับดูสิ Precision Marketing คือการตลาดที่เลือกยิงเฉพาะคนที่มีโอกาสซื้อจริงด้วยข้อเสนอที่ตรงบริบทและวัดได้ว่าเงินที่ใช้ไปกลับมาเท่าไหร่คือการตลาดเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับคอตเลอร์บอกว่าท่านจะต้องตั้งเป้าก่อนนะว่าเป้าของท่านน่ะคืออะไรเพิ่มยอดขายเพิ่ม market share หรือจะคงระดับ margin นะฮะจากนั้นก็เล็งแล้วก็ยิงไอการเล็งแล้วก็ยิงเนี่ยนะก็คือแบบ sniper คือเล็งแล้วก็ยิงแบบเจาะกะโหลกเลยให้หัวมันระเบิดเลยทีละตูมคือยิงแล้วไม่เสียนะครับคือไม่ใช่แค่ยิงแอดให้แคบไม่ใช่แค่ใช้ data การใช้ data จะเรียกว่า data marketing เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องทั่วๆไปแล้วคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถจะแข่งขันได้เนี่ยนะฮะท่านอาจจะพูดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับหรือว่าคนมันมีกำลังซื้อหรือว่าท่านไม่ได้ใช้ data เดี๋ยวไว้หลังมานั่งคุยกันนะครับไม่ใช่แค่ใช้ AI หาออเดียนนะผมจะเรียนทุกท่านฟังว่า AI เนี่ยไม่ว่าจะใช้เป็น AI ถามตอบที่เรียกว่าแชทบอทหรือว่าไอตัวไอตัวเอเจนติกนะให้มันทำแทนอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเชื่อถือได้ 100% นะครับเช่นหาไบเออร์เพอร์ซอน่าซิโอ้โหบางทีคุณจะต้องหาเองในสถานการณ์จริงนะไม่ใช่ว่าถามAIหาไบเออร์เพอร์ซอน่าซิว่าทุกคนมันก็ถามได้หมดก็จะไปเหลืออะไรล่ะใช่ไหมครับดังจริงมันตอบผิดเนี่ยคือคนที่ไม่มีโดเมนโนเลจคือหมายถึงว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนี่ยเวลามันตอบผิดเพี้ยนมาเนี่ยเราไม่รู้เราไม่มีจัดจ์เมนต์เราไม่มีดุลพินิจเพราะเราไม่มีความรู้ในเรื่องที่เราถาม AI เหมือนเราไม่มีความรู้นะเวลาเราไปหาหมอเราไม่มีความรู้ในโลกนั้นๆหมอพูดอะไรมาเนี่ยเชื่อหมดเลยแล้วผมจะเรียนท่านผู้ฟังในหมอเนี่ยเนี่ยเพิ่งงานข่าวเห็นไหมไอ้หมอเนี่ยถูกจำคุกไงงานข่าวต้นชั่วโมงอ่ะหมอดังด้วยนะคือไปรับจ้างอุ้มบุญไงอ่ะไม่รู้ว่าไอ้ลูกค้ามาเอาเลือกใครเลือกใครมาแล้วก็ผสมกับอสุจิของคนที่จะให้ตั้งกันแล้วก็มีคนผู้หญิงที่รับตั้งครรภ์อะไรเงี้ยในต่างประเทศบางประเทศมันทำได้นะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันผิดนะครับถ้าจับได้นะแล้วก็ผมอ่านข่าวนะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้นะพอดีเรื่องนี้ก็น่าสนใจคือตอนนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยมันคือเรื่องดิโมกราฟิกซึ่งผมเคยคุยกับคุณอาทิตย์ไปแล้วนะฉะนั้นในโลกที่มันคาดการณ์ยากในโลกที่มันมีแต่เรียกว่า uncertainty เนี่ยนะครับสิ่งที่คาดการได้ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับเวลาท่านทำธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องของ demographic พูดง่ายคือประชากรศาสตร์เป็นเรื่องของประชากรนะแล้วก็ดูว่าในโลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านผู้ฟังสองประเทศที่มันมีประชากรสูงที่สุดในโลกเนี่ยก็คือจีนกับอินเดียนะท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าแม้กระทั่งสองประเทศนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยชนะจีนไปนิดหนึ่งคืออินเดียเนี่ยมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านไปนิดหนึ่งแหละไอ้จีนเนี่ยพูดตรงๆนะไอ้จีนเนี่ย1979เนี่ย เขาตั้งแต่1979เนี่ยเขามีนโยบายลูกคนเดียวนะครับถ้าจีนไม่มีนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยตอนนี้อาจจะประมาณ 1,700-1,800 ล้านแล้วก็ได้ใช่ไหมครับเขาก็มองว่า 1,700-1,800 ล้าน 1,800 ล้านเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะหาอะไรมากินได้หรือเปล่าแต่จริงๆถ้าเป็นสมัยนี้เขาอาจจะปล่อยไปก็ได้นะปัจจุบันนี้เขาปล่อยแล้ว2016เป็นต้นมาเนี่ยเขาปล่อยให้มีลูกได้ประมาณสักมากกว่า1คนนะประมาณ3คนแต่ตอนนี้คืออยากจะมีเท่าไหร่ก็มีแต่ตอนนี้คนจีนมันก็ไม่มีแล้วไงมันยังว่าก็มีส่วนใหญ่ก็มีคนเดียวอะและนิสสันอีโคโนมิสต์รายงานล่าสุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับอินเดียเนี่ยยอดผู้เด็กเกิดใหม่ก็ลดลงนะคือจากนี้ไปเนี่ยไอตัวประเทศที่จะมีจำนวนผู้เกิดใหม่เยอะเนี่ยเด็กเกิดใหม่เยอะเนี่ยนะมันจะอยู่ในทวีปเดียวก็ทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาก็คนตายเยอะไงโรคระบาดมั่งเกิดมาแล้วก็ตายมั่งพวกสุขภาพอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีไงพวกเฮลไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เกิดกันเยอะนะแต่ถ้าเป็นในประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ประชากรจะลดหมดเลยนะครับก็คือประเทศพัฒนาแล้วไม่ต้องพูดถึงนะประชากรมันลดลงอยู่แล้วในยุโรปนะครับในอเมริกาที่มันไม่ลดที่ว่าเพราะว่ามันมีผู้อพยพแต่ว่าตอนหลังจะลดแล้วเพราะว่าทรัมป์เนี่ยจะรับผู้อพยพน้อยนะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เด็กมันก็จะเกิดน้อยกว่า 500,000 คนแล้วนะครับก็หมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยประชากรที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคือในไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนไทยไงในไทยเนี่ยมันมีชาวต่างชาติอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะเอาจริงคนไทยประมาณ65ล้านรวมต่างชาติเมียนมาอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็ประมาณ รวมเป็น70ล้านเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้จากนี้ไปมันจะลดลงแล้วการเกิดของคนไทยเนี่ยมันลดลงน้อยกว่าญี่ปุ่นอีกท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูนะแล้วก็การที่คนไทยเกิดน้อยลงเนี่ยก็เพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าตอนนี้เทรนด์มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังทราบไหมคือมหาเศรษฐีเนี่ยนะมันมีลูกเยอะขึ้นไปนะคือคนที่เป็นเศรษฐีมากๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกใช่ไหมตอนนี้คือถึงอีลอนมัสเนี่ยเป็นตัวอย่างทำให้เทรนด์นี้เกิดขึ้นนะพี่อีลอนมัสมีลูกกี่คนท่านทราบไหมคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมีสินทรัพย์เนี่ยเป็นทริลเลียนเลยนะเป็นครั้งแรกนะฮะที่มหาเศรษฐีโลกที่เราเรียกกันว่าทริลเลียนดอลลาร์นะคือบิลเลียนเนี่ยรวยระดับพันล้านถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็เป็น 3-4 หมื่นล้านเนี่ยนะมันมีเยอะแล้วแต่ทริลเลียนดอลลาร์เนี่ยคนแรกเนี่ยนะครับก็คืออีลอนมัสแต่ถ้าเป็นบิลเลียนดอลลาร์คนแรกเนี่ยใครรู้ไหมในอเมริกาเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์ไงที่อีลอนมัสเนี่ยมีลูกบาลเลยเมียก็เยอะนะมีลูก14คนนะแต่ว่าลูกเขาก็ไม่ค่อยรักพ่อนะบางคนก็ไม่รับอีลอนมัสเป็นพ่อด้วยในซ้ำแต่อีลอนมัสก็ชวนให้คนมีลูกเยอะๆนะครับแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคนก่อตั้งไอ้เทเลแกรมเนี่ยซึ่งเป็นชาวรัสเซียเนี่ยนะหน้าตาดีรูปร่างดีเขาบริจาคสเปิร์มด้วยนะทำไมเขามีเขาบริจาคสเปิร์มด้วยใครที่เขาบอกเลยว่าใครที่ผู้หญิงคนไหนที่เอาสเปิร์มไปผสมรังไข่เนี่ยแล้วก็มีลูกแล้วโตขึ้นมาเขาจะมีคล้ายๆมรดกให้ด้วยนะเขาว่ามาแล้วก็มีอย่างนี้ท่านผู้ฟังน่าสนใจมากเลยมันมีเศรษฐีจีนด้วยเศรษฐีจีนเนี่ยโอ้บางคนมีลูกเยอะนะอยู่ในจีนเนี่ยแล้วบางคนทำไงรู้ไหมออกมาจากจีนไม่ได้นะก็เอาสเปิร์มตัวเองเนี่ยส่งไปที่อเมริกาแล้วก็ผสมแล้วก็หาคนเนี่ยมาอุ้มบุญนะและมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะท่านผู้ฟังสุดๆธุรกิจมันเยอะมากเลยทำไงรู้ไหมเขากะจะมีลูก100คนตอนนี้มีไปผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขถึง20หรือยังเนี่ยตอนนี้เทรนด์ตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นเป็นเมกะเทรนด์ในหมู่ของเศรษฐีนะอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับในเรื่องการตลาดที่ว่านะแต่ว่าแต่เรื่องนี้เป็นพูดในการตลาดก็ได้แต่ว่าพอดีมันมีแพทย์ที่ทำเรื่องพวกนี้ติดคุกนะครับแต่ว่าเขาก็ได้รับประกันตัวไปนะก็เลยขออนุญาตเล่าแทรกมาหน่อยก็แล้วกันนะครับทีนี้ต่อนะฮะจะพูดเรื่อง precision marketing ต่อขึ้นมาเนี่ยว่ายุคนี้เวลาท่านทำการตลาดเนี่ยท่านจำ P ตัวนี้ไว้เลยคือ precision marketing นะครับคือแก่นจริงๆของการตลาดแบบ precision marketing หรือการตลาดแม่นยำเนี่ยนะครับก็คือลดการสูญเสียของงบการตลาดท่านฟังดีๆนะฮะต้องเวลาท่านทำการตลาดแม่นยำเนี่ยท่านจะต้องตอบให้ได้ใน4ข้อนี้นะครับ1ใครมีโอกาสซื้อสูงสุดนะครับ2เขาอยู่ในจังหวะใดของช่วงชีวิตนะครับ3เราควรเสนอขายอะไรกับเขาในตอนนี้นะครับและ4เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเงินที่เราใช้ไปเนี่ยมันคุ้มนะครับทีนี้คำถามเรามานั่งดูนะฮะท่านผู้ฟังครับใครมีโอกาสซื้อสูงสุดวันนั้นเพิ่งไปทำฟันที่ LDC Dental จำกัดมหาชนนะฮะสาขาลาดพร้าวก็คือไปอุดคืออยู่ๆวัสดุอุดเนี่ยมันหลุดก็เลยไปอุดนะฮะแล้วก็ได้คุยกับนวลนะครับซึ่งนวลเนี่ยก็เป็นผู้จัดการใช่ไหมทีนี้ตัว LDC สาขาลาดพร้าวซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ด้วยนะคือหมายถึงว่าเขาก็เริ่มที่ลาดพร้าวมาก่อนที่แอลเนี่ยคือลาดพร้าวมาก่อนก็คือทันตกรรมลาดพร้าวนะครับแล้วเวลาสร้างแบรนด์เนี่ยก็เป็น LDC ไงลาดพร้าว Dental Clinic อันนี้เป็นวิธีสร้างแบรนด์นะครับผมบอกนวลว่านวลคือตอนนี้เขาที่ LDC เนี่ยเขาแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับไอ้คลินิกปลูกผมอะเช่าใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าไอ้คลินิกปลูกผมเนี่ยมันเติบโตมาก จ้าของคลินิกรวยขนาดไหนท่านผู้ฟังครับขับเบนลี่อ่ะนะขับรถระดับเบนลี่ผมไม่แน่ใจว่ามีโรลส์รอยซ์หรือเปล่าอ่ะคือตอนนี้นะไอ้การปลูกผมเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการปลูกผมกลุ่มผมไม่ใช่บุคลิกใช่ไหมเดี๋ยวนี้หมอปลูกผมเนี่ยมันก็มีเยอะมากแล้วก็คนที่ปลูกผมเนี่ยมีทั้งอันนี้มันคล้ายๆกับอะไรท่านรู้ไหมไอ้ธุรกิจปลูกผมเนี่ยมันคล้ายธุรกิจฟิตเนสท่านผู้ฟังทราบไหมธุรกิจฟิตเนสเนี่ยมีลูกค้าอยู่สองประเภทนะลูกค้าที่เป็นคนหนุ่มคนสาวอันนี้เน้นก็เรียกว่าทำให้รูปร่างสวยงามนะครับมีแรงดึงดูดมีคาแรคเตอร์มีเพอร์ซันนิตี้ที่ดีนะรูปร่างที่ดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่สูงวัยนะครับเป็นคนที่สูงวัยเนี่ยต้องมาฟิตเนสแล้ว60 50 60 50ก็ยังไม่สูงว่า60 70อะไรเงี้ยถามว่าโอ้ยคน60 70เนี่ยจะต้องเข้ายิมเหรอเราไม่ได้ต้องการซิกแพคเราไม่ได้ต้องการรูปร่างดีเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยนะครับก็จะเสียกล้ามเนื้อเยอะนะกล้ามเนื้อมันจะคือกล้ามเนื้อมันจะหายไปเยอะใช่ไหมแล้วตอนนี้การที่เล่นบางคนก็ไปวิ่งใช่ไหมไปวิ่งเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าการวิ่งเนี่ยมันทำให้เสียกล้ามเนื้อนะเพราะนั้นเวลาท่านวิ่งเนี่ยท่านก็จะต้องกินโปรตีนด้วยนะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมมันก็ไม่ใช่กินโปรตีนอย่างเดียวท่านจะต้องเวทด้วยคือจริงๆก็ไม่ต้องไปไอ้นี่ก็ได้ไอ้ฟิตเนสก็ได้นะแต่ถ้าท่านมีวินัยอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนโควิดเนี่ยผมไปเบสเนี่ยจ้างโค้ชด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่าให้เขามาตามเราไงนะแต่ตอนนี้ถ้าท่านมีวินัยเองเนี่ยมันไปตื่นไปวิ่งอะไรพวกนี้ท่านก็มีดัมเบลก็ได้มีดัมเบลคู่หนึ่งก็เล่นได้แล้วเล่นหลังเล่นไหลเล่นอกเล่นไบเซปไตเซปก็ได้นะวิธีเล่นนั้นก็ไปดูใน YouTube ก็ได้อะไรพวกนี้แล้วก็มีเสือไม่มีพื้นที่ก็ใช้เสือโยคะแต่มีพื้นที่หน่อยก็ซื้อเก้าอี้สำหรับเล่นอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคืนนี้เราต้องสร้างกล้ามเนื้อไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยของฟิตเนสเนี่ยก็จะมี2กลุ่มไอ้ผมก็เหมือนกันไอ้ผมนี่สำหรับคนอายุน้อยเนี่ยก็ทำให้เสียผมไม่ได้เป็นเรื่องเดียวคนอายุน้อยเนี่ยก็มาปลูกผมเยอะนะท่านผู้ฟังคือเยอะมากนะเยอะมากแล้วคนที่อยู่ในวัยที่ผมร่วงเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยก็มาปลูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวธุรกิจปลูกผมเนี่ยไอ้ตัวสแปนของลูกค้าเนี่ยมีตั้งแต่20กว่าไปจนกระทั่ง70เลยอะโอ้โหลูกค้าแบบเยอะมากผมบอกนวลดูสิทำไมฝั่งปลูกผมเนี่ยเขามีลูกค้าเยอะกว่าฝั่งทันตกรรมใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าคลินิกปลูกผมเนี่ยมันน้อยกว่าคลินิกทันตกรรมใช่ไหมแต่จริงๆผมก็บอกว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางมาเองนะเขายิงแอดเขาทำแอดผ่านเฟซบุ๊กผ่านติ๊กต็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ต้องถามว่าแล้วตัว LDC เนี่ยเราทำมากขนาดไหนนะอันนี้ก็บอกใช่ไหมอันนี้มองในแง่ของแอดนะคือหมายถึงว่าเวลาการตลาดมันเป็นแบบนี้เนี่ยคำถามคือท่านผู้ฟังเราจะอยู่เฉยๆหรือเราจะมาลุกเรื่องการทำการตลาดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาต่อเรื่องนี้นะเพราะตอนนี้ผมขออนุญาตพักตรงนี้สักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: วานไปเมื่อวันอังคารสิผมเอาหนังสือไปหอบผมไม่ได้ความผมไปรับหนังสือที่สั่งซื้อจากคิโนคุริยะนะก็ประมาณ3เล่ม2เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าขายดีนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคิโนเนี่ยเขาไม่สั่งมาขายผมก็เลยสั่งที่ไอตอนนั้นพอดีอเมซอนเนี่ยมันคิดค่าส่งแพงไงผมก็เลยสั่งคิโนโอ้โหรอต้องเดือนนึงอ่ะกว่าจะมานะผมก็ไปรับมาแล้วเอาไปห่อปกทีนี้ผมก็เดินไปดูหนังสือที่มาใหม่นะหนังสือที่มาใหม่เนี่ยของคิโนคุนิยะเนี่ยนะฮะที่วางไว้ข้างหน้านะที่เรียกว่า Shelf New Arrival เนี่ยท่านผู้ฟังทราบมั้ยมีคิโนเนี่ยมันจะวางอยู่2แคททิกอรีนะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งธุรกิจนะฝั่งธุรกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องการตลาดบ้างนะมาร์เก็ตติ้ง 7.0 เรื่องธุรกิจบ้างนะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ในฝั่งธุรกิจที่มาแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเงินนะฝั่งนี้ก็จะมีเนี่ยหนังสือก็จะมาวางอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะอีกฝั่งหนึ่งนี่มาแรงมากคือฝั่งที่เรียกว่าเป็น non business นะฮะฝั่ง non business เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของ health เรื่องเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องของการกินเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตอะไรพวกเนี้ยนะก็ผมก็ไปเห็นหนังสืออยู่เล่มนึงนะอันเนี้ยเดี๋ยวจะคุยกับท่านฟังสักเล็กน้อยก็แล้วกันคือไอการตลาด position marketing ถ้าวันนี้ผมเกิดพูดไม่จบเนี่ยผมจะไปพูดพรุ่งนี้กับฟิวนะไอ้เรื่องอันเนี้ยเพราะมันมีหลายอันเวลาคุยกันมาเนี่ยเวลาผมเขียนบทความอะไรเดี๋ยวบางทีผมก็ไม่ได้มาอ่านทั้งหมดหรอกผมก็หยิบมาเป็นกระสายยาแล้วก็ผมก็จะมาขยี้แต่ละอันอย่างเงี้ยเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าคนเหล่านี้จะมาอะไรเงี้ยเราควรจะทำ customer journey ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเล่นการตลาดกับเรานี่แหละอย่างวันศุกร์เนี่ยก็เหมือนกับเล่นการตลาดหรือเล่นการทำธุรกิจกับเรานี่แหละนะเราคุยกันสองสามอาทิตย์แต่เรื่องของการทำธุรกิจโดยการใช้5 เสาหลักนะครับทำธุรกิจ

the courage to be disliked จริงๆก็คือจริงๆถ้าแปลตรงตัวกล้าที่จะถูกไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่เขียนไปเลยแล้วกันนะคนเขียนชื่ออิชิโร่คิชิมินะไอ้กล้าที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยขายดีทั่วโลกนี่15 ล้านเล่มทีเนี้ยท่านผู้ฟังเห็นใช่ไหมฮะว่าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยดูบอลโลกบ้างผมเนี่ยดูจนแบบกูจะดูไงวันนี้เที่ยงคืนกูก็ต้องดูเอาอีกคู่หนึ่งมาตีสามไปวิ่งเสร็จก็นอนไม่ได้ผมต้องตื่นประมาณที่สามกว่าไงผมก็ไปวิ่งไงไหมบางทีตายละคู่นั้นมาที่สี่ระหว่างวิ่งก็ต้องเอามือถือไปดูด้วยอะไรเงี้ยถ้าคู่ไหนที่มันประเภทที่ว่าห่างกันเช่นฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่โอ้โหมันคนละชั้นเลยนะก็ดูไปครึ่งเดียวเช้ามาต้องมานั่งดูไอ้แต่ตอนมาดูตอนเช้าไม่ได้นอนมาดูเนเธอร์แลนด์เม็กซิโกโมร็อกโกอีกอะไรพวกเนี้ยนะถ้าดูฟังสังเกตไหมไอ้ว่าไอ้ประเทศไอ้ทีมเหล่านี้ที่โอกาสที่จะเป็นแชมป์หรือว่าทีมที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยมันจะต้องมีนักเตะระดับเวิลด์คลาสอะที่เก่งๆนะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะมีเอ็มบัปเป้นะเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะมีไอ้ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังโอ้โหสบายเลยมันมีฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีเอ็มบัปเป้มีอะไรก็ให้เอ็มบัปเป้ยิงนี่มีเดมเบเล่ด้วยซึ่งได้รางวัลบัลลงดอร์ปีล่าสุดนะฮะและก็โอลิเซ่เงี้ยมีสามข้างหน้าเงี้ยสามประสานอย่างเงี้ยใช่ไหมเวิลด์คลาสบานเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูไอ้คู่นี้ก็มาเร็วหน่อยมาเที่ยงคืนนะผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างดูบางทีก็บางทีตอนดูหาอะไรกินนะก็ฟังอะไรเงี้ยนะคืออังกฤษกับคองโกคนก็นึกว่าโอ้โหอังกฤษกับคองโกเนี่ยดียาคองโกเนี่ยดียาคองโกถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะมีติดโรคระบาดอยู่อันนึงมั้งเนี่ยนะส่งออกโรคระบาดหมายถึงว่าโรคระบาดมาจากประเทศเขาด้วยนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อก่อนดังอยู่พักหนึ่งโรคนี้ตอนนี้ก็หายไปแล้วไอ้คองโกเนี่ยมันไม่ค่อยได้เข้านะหรืออาจจะเข้าเป็นครั้งแรกซะด้วยซ้ำนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคิดว่าสบายแล้วอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้เคยแพ้ทีมจากทวีปแอฟริกาเลยในบอลโลกนะโอ้แข่งกันจริงๆนะท่านผู้ฟังฮะ7 นาทีในคองโกยิงไป1-0นะโอ้โหอังกฤษนี่โอ้ยครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้คือยิงเข้าไปมองยังไงก็ไม่เข้านะครับคือยิงไม่ต้อง5-6 ครั้งเนี่ยเข้ากรอบเนี่ยแต่ว่ามันไม่เข้าก็รอไปจนกระทั่งเดือนหน้าผมจำไม่ได้มันนาทีที่70 กว่ามั้งเขาก็เอาไอ้แอนโทนีกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนนี่เคยอยู่นิวคาสเซิลเลยย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาก็ชิปลูกให้โยนให้เคนโมงเข้าไป1-0แล้วจากนั้นเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยกอร์ดอนก็ตอกลูกส้นให้เคนก็เลี้ยงก็ไปยิงอีกเนี่ยเพราะมีแฮร์รี่เคนไงกองหน้าที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเก่งที่สุดนะคือเป็นยิงในบาเยิร์นในระเบิดเถิงเลยยิงระดับ40โลกอ่ะหมายถึงทุกรายการนะแล้วถ้าเราฟังดูเดียเยนิน่าเนี่ยทุกคนเล่นเพื่อเมสซี่39อ่ะถ้าเราฟังเล่นยิงเยอะกว่าไอตอน34อ่ะ35อ่ะเมื่อประมาณที่ได้แชมป์โลก2022อ่ะเมสซี่เล่นเนี่ยแบบโอ้โหเก่งว่ะเมื่อ4ปีที่แล้วในบอลโลกอีกนะครับเพราะบอลโลก4ปีที่แล้วเนี่ยเยเนน่าได้แพ้ซาอุดิอาระเบียนะรอบแรกอ่ะเกือบแย่นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีฮาลั่นอย่างเงี้ยเข้ารอบลึกโอ้ร้องห่มร้องไห้เลยนะพ่อก็ร้องไห้ก็เนี่ยนอร์เวย์ก็มีฮาลั่นไงก็คือมันมีคนพิเศษมีระดับเวิลด์คลาสนะแต่คำถามก็คือคุณต้องมีความเป็นคนพิเศษไหมไอเนี้ยมันออกมาเพื่อปลอบประโลมหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะทุกคนอยากเป็นคนพิเศษอ่ะอยากเป็นอินฟลูอยากอะไรเนี้ยเพราะคำเป็นคนพิเศษเนี่ยมันเป็นที่มาของชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นที่มาของรายได้อะไรแบบเนี้ยทีนี้ในเล่มนี้เขาเขียนอะไรบ้างผมยังไม่ได้อ่านเท่าไหร่นะแต่ผมก็จะลองหยิบคอนเทนต์มาให้ท่านผู้ฟังเป็นกระแสยาก็แล้วกันchapter แรกเนี่ยจริงๆ introduction เขาบอกเลยว่า letting go of the need to be special บอกว่าเฮ้ยปล่อยความคิดไอ้ที่บอกว่าคุณจะ

0: ต้องเป็นคนสำคัญเป็นคนพิเศษออกไปเถอะวะมันเครียดคือเราเกิดมาเราต้องเป็นคนพิเศษเหมือนเดี๋ยวฟังเนื้อว่ามันมีเรื่องของเมื่อก่อนคนฉลาดอ่ะคนฉลาดอ่ะนะมันก็จะมีเหมือนว่าสมัยเราเรียนเนี่ยผมเรียนเนี่ยถ้ามึงไม่วิทย์มึงก็ต้องศิลป์นะเวลาเราเรียนเนี่ยมัธยมเนี่ยเลือกไปเลยสายวิทย์หรือสายศิลป์นะสายศิลป์เนี่ยไม่ต้องกลัวผีด้วยนะครับเอาสายวิทย์มึงเก่งชอบคณิตศาสตร์มึงชอบคำนวณเนี่ยมึงเรียนสายวิทย์ไปเลยสายวิทย์เนี่ยมึงก็ดีถ้ามึงเรียนสายวิทย์แล้วมึงจำได้ด้วยเนี่ยมึงก็นี่ไปเรื่องหมอไปแต่เกิดเรียนวิทย์แล้วก็จำไม่เก่งก็เรื่องวิศวะแต่ถ้าชอบวาดเนี่ยก็ไปสถาปัตย์แต่สามอันเนี้ยมันมีงานทำอยู่แล้วเอาถ้าไม่เก่งไอ้พวกนี้เนี่ยก็เลือกสายศิลป์ไปเรียนมันมีศิลป์ฝรั่งเศสศิลป์เยอรมันด้วยนะตอนนี้ไม่รู้มีอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้ถ้าจะมีก็ต้องเป็นศิลป์จีนนะครับแล้วก็เนี่ยก็เรียนนิเทศเรียนอักษรอะไรไปแต่มันก็จะมี2อันนะเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้บางทีไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบเลขยากๆก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะแบ่งคนเป็น2อย่างถ้าไม่เก่งเลขก็ต้องจำไปอะไรพวกนี้นะทีนี้ตอนหลังมันมีไอ้ความคิดเรื่องความฉลาดอะว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ได้มีแต่ว่าเนี่ยเก่งพวกนี้แล้วมันจะฉลาดนะเก่งเลขเก่งจำอะไรพวกนี้นะครับมันมีความฉลาดที่ภาษาไทยแปลว่าพหูปัญญา the multiple intelligence นะเดี๋ยววันหลังคุยกันกันละกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าถามว่าคนเราเนี่ยมันจะต้อง special เปล่าอันเนี้ย introduction เขาบอกเลย let thing go of the need to be special พูดถึงไอ้ let go นะทุกฝั่งมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะโอ้ดังมากนี่เพิ่งฟังนิ้วกลมพูดใน Have a nice day คือ Have a nice day เนี่ยนิ้วกลมหรือว่าคุณสลาวุฒิเฮงสวัสดิ์เนี่ยแกจะหยิบหนังสือมาพูดแต่ก็ไม่ได้พูดทุกตัวอักษรนะทีแกพูดบทบ้างแต่พูดรวมๆให้ฟังอ่ะทีละชั่วโมงอ่ะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งผมแปลเป็นเขาแปลเป็นไทยแล้วนะแล้วก็ผมก็ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าฟังนิ้วกลมแล้ว Let them ปล่อยมันไปพูดภาษาอันนั้นก็ช่างมันช่างเหมือนอะไรอ่ะลูกอาจารย์สุวรรณวรัยเถียรน่ะคุณอะไรอ่ะคุณดิวใช่ไหมเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่าช่างแม่งเนี่ยนะอันเนี้ย let them หนึ่งกับแปดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย let go let them เหมือน let go อ่ะทำไมวะเราจะต้องเป็นคนพิเศษนะ chapter แรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง why do I believe I have to be special คือเป็นหัวหลักเลยว่าทำไมเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะต้องเป็นคนพิเศษคือมันมีแนวความคิดหนึ่งอ่ะสอนเหมือนแบบสะกดจิตว่าเฮ้ยคุณเป็นคนพิเศษคุณทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ต้องทำได้อะไรทำนองเนี้ยนะจริงๆมันมีหนังสือประเภท manifest ด้วยมาหลังเนี่ยคุยให้ฟังนะครับกำลังดังด้วยในบทที่หนึ่งเนี่ยเขาก็แบ่งไปดูข้อนะครับ why comparison are trap ทำไมอ่ะการไปเปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้เนี่ยนะคนโน้นเก่งอันโน้นอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นกับดักทำไมคนโน้นเขาเก่งเรื่องนี้ทำไมฉันไม่ได้เรื่องบางคนไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบไปตัวเองเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเดี๋ยวโอ้โหเครียดกันหมดเลยเครียดทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละครับนะหัวข้อต่อไปนะครับ the day I stop trying to be special วันที่ฉันเนี่ยเลิกที่จะเป็นคนพิเศษนะ how birth order shape our lifestyle choiceการที่เนี่ยนี่น่าสนใจนะ how birth order shape our lifestyle choice ผมคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงเด็กมันพูดป่าวะเขาบอกว่าการลำดับการเกิดเนี่ยทำไมไอลำดับการเกิดเนี่ยมันไปกำหนดไอตัวเลือกของ lifestyle เราได้ยังไงผมเข้าใจว่าเขาน่าจะพูดถึงเด็กมันพูดลองมาดูสิเขาบอกว่า I was short as a child เกิดมาตัวก็ต้องเตี้ยนะตัวไม่สูงแล้วกันนะ and not very good at sport แล้วก็ไม่ได้เก่งกีฬาด้วยคือคนที่ตัวเล็กๆอาจจะไม่สูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เก่งกีฬาใช่ไหมครับแต่ถ้าดูฟังลองดูสิคนตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าโคตรเก่งกีฬาเลยนะและกีฬาที่มันไม่ได้มีแต่คนตัวเล็กด้วยนะก็คือเมสซี่ไง เมสซี่เนี่ยถึงกลายเป็นคนที่แบบว่าจะบอกว่าอ้าวมึงคนตัวเล็กมึงเล่นบอลไม่เก่งไม่ได้แล้วเมสซี่ทำไมเก่งอ่ะใช่ไหมเมสซี่เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะไม่เก่งกีฬานะครับผู้เขียนก็เป็นคนแบบนี้ก็คือเขาเป็นคนตัวเล็กก็ไม่เก่งกีฬานะครับ I never stood out in class เพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้นเนี่ยก็จะไม่เด่นแล้วเวลาไปยืนเรียงกันอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยก็ตัวเล็กๆเตี้ยๆเล็กๆเหมือนกันเนี่ยไปยืนเรียงเนี่ยนะก็ไปยืนเรียงท้ายแถวอะแต่ผมจะบอกท่านผู้ฟังนะว่าคนตัวเตี้ยหรือว่าคนตัวเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เป็นผู้นำไม่ได้นะตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยผู้นำจีนหลังท่านประธานเหมาเนี่ยก็ตัวไม่ได้สูงนะประมาณร้อยไม่ถึง160ด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งนักการทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยนโปเลียนเนี่ยก็ไม่ได้ตัวสูงนะครับ convinced that my height kept me from being recognized ก็เชื่อเลยว่าสงสัยว่าเพราะว่าตัวเราไม่สูงเนี่ยนะคือเราตัวเตี้ยเนี่ยนะครับทำให้เราคงไม่ได้รับการแบบรับการยอมรับอ่ะ I decided that at least academically I would never lose to anyone เขาก็เลยตัดสินใจว่าในเชิงวิชาการเนี่ยฉันจะต้องไม่แพ้คือหมายถึงว่าไปยืนกันเนี่ยเราอยู่ท้ายแถวนะครับหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยเขาสู้ใครเขาไม่ได้เราเตี้ยเล็กนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรียนต้องเรียนไม่แพ้ใครก็จะเห็นว่าบางคนตัวเล็กๆเนี่ยตัวไม่สูงเนี่ยเรียนเก่งนะ Kids who were good academically weren't necessarily popular but studying was all I had เขาก็บอกว่าเออเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคนที่แบบว่าเออเรียนเก่งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องป๊อปปูล่านะไอ้พวกป๊อปปูล่าเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นในพวกอาจจะเรียนไม่เก่งอ่ะแต่ว่าโอ้โหเล่นกีฬาเก่งนักบาสนักบอลนักว่ายน้ำตัวสูงหน้าตาดีโอ้โหผู้หญิงชอบมีรุ่นน้องมาเชียร์อะไรเงี้ยเรียนเก่งเด็กเนิร์ดแล้วไงอ่ะนะแต่เขาก็คิดว่าเฮ้ยเรียนไม่เก่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเก่งไม่ป๊อปปูล่าก็จริงแต่ว่าก็ทำได้แค่นี้นะครับมัน there is no doubt that studying to avoid losing to other คือไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับว่าการเรียนเนี่ยนะครับนะก็คือการเรียนพยายามเรียนให้เก่งเนี่ยก็เป็นการหลีกเลี่ยงนะไม่ให้แพ้คนอื่นคือเป็นวิธีทางเดียวอะที่เราจะชนะคนอื่นได้or gain approval หรือว่าได้รับการยอมรับก็พูดถึงเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปอ่านเพจนึงเขาบอกเออคนมีคนหนึ่งเขามาเขียนนะว่าเขาแบบว่ามาจากคนต่างจังหวัดนะแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนขยายโอกาสด้วยแต่ตอนนี้เขาสามารถชิงทุนได้นะไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอะนะคือหมายถึงว่ามาจากต่างจังหวัดเรียนโรงเรียนขยายโอกาสแต่ถ้าตั้งใจดีเนี่ยนะตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยขยันขันแข็งเนี่ยนะอันนี้ก็มาถึงวันนี้ได้คือเขาได้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแล้วก็เขาได้เข้ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเก่งมันอาจจะไม่ตูมตามนะอาจจะไม่ป๊อปปูล่านะแต่ว่ามันมีอนาคตอ่ะใช่ไหมครับ is an impure motive เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียนเก่งเนี่ยมันจะทำให้ได้รับการยอมรับในสังคมได้ทำงานดีๆเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นแรงขับเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นที่เรียกว่า drive นะมีหนังสือหนึ่งชื่อ drive ด้วยเป็นหนึ่งในร้อยเล่มที่ต้องอ่านด้วยนะในทางการ marketing เนี่ยนะครับ back then I really did believe that I have to be special แต่ว่าเขาย้อนกลับไปนะเขายังเชื่อว่าฉันจะต้องเป็นคนพิเศษเห็นไหมพี่ชอดยังมีเลยคืนพิเศษกับคนพิเศษผมนี่เคยไปออกรายการพี่ชอดเลยนะคืนพิเศษกับคนพิเศษนะครับตอนดังๆเลยนะ Not everyone start out with this belief ไม่ใช่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยความคิดแบบนี้But one early moment that make you feel different can send you chasing that feeling for the rest of your life อันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลยนะคือไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มต้นคิดว่าเราจะต้องเป็นคนพิเศษแต่ว่ามันมีหนังสือหลายๆเล่มที่พูดว่าเราต้องเป็นคนพิเศษเหลืออีกหนึ่งนาทีนะต้องรีบสรุปหน่อยนะครับสรุปก็คือเดี๋ยววันหลังมานั่งคุยกันเรื่องนี้ต่อนะ the courage to be ordinary กล้าที่จะเป็นคนธรรมดาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาแปลเป็นไทยแล้วอ่ะเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่นะคุยกับฟีลจะคุยเรื่อง precision marketing ต่อวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: business connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Run for Mom ครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากล AIM และ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กม. 10กม. 6กม.และ 1.8 กม.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าเป็นเวลาตีห้ากับสี่นาทีเศษนะครับสวัสดีโลกยามเช้าเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569 26วันของการจากไปของพระองค์ภา Princess พัชรกิติยาภาเพื่อนพึ่งพายามยากขณะนี้ท่านยังคงเป็นที่พึ่งทางใจและทางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในเรือนจำทั่วโลกแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวงสวรรค์ไปแล้ว26วันวันนี้มาถึงแบงคอกรูข้อที่6ที่พระองค์และคณะนักวิชาการระหว่างประเทศของสหประชาชาติสังกัดสหประชาชาติว่าในเรื่องDrug and Crime หรือว่ายาเสพติดกับอาชญากรรมนะครับ United Nations Office for Drugs and Crime ที่ออกกฎเพื่อดูแลปกป้องสตรีเพศที่บังเอิญชีวิตต้องผันผวนเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่รู้ใครปรากฏว่าไม่รู้ใครทำอะไรโทรมานะครับขอประทานโทษไม่เข้าใจเหมือนกันปิดไปก่อนนะครับขออภัย นุ่มน้อยที่โทรมาจากลอสแอนเจลิสนะครับแม่ลูกชายผมก็ไม่รู้เลยว่าพ่อกำลังทำรายการวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับโอเคขอตัดลูกชายออกไปก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรนะครับทำให้ใจพะวงอยู่พอดีโอเคเดี๋ยวจบรายการแล้วก็คือกันนะพ่อกำลังจะเริ่มคุยถึงเรื่องพระองค์พานะครับกฎหมายเลข6ว่าด้วยการตรวจสุขภาพนักโทษสตรีอย่างละเอียด screening health screening ก็คือว่าถ้านักโทษสตรีเข้าสู่เรือนจำเนี่ยตามกฎหมายเลข6ของข้อกำหนดกรุงเทพโดยองค์การสหประชาชาตินะครับก็บอกว่ากระบวนการสกรีนหรือตรวจโดยละเอียดนักโทษสตรีจะต้องรวมไปถึงการตรวจอย่างเต็มระบบนะ comprehensive คือตรวจอย่างละเอียดรอบครอบที่สุดเพื่อที่จะพิจารณาค้นหาความจำเป็นพื้นฐานขั้นต้นในการดูแลสุขภาพนักโทษหญิงนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะต้องพิจารณาถึงข้อ ถ้าจะมีโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับทางเพศหรือโรคที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับโลหิตหรือกระแสเลือดแล้วก็ดูอัตราความเสี่ยงว่าจะมีปัจจัยความเสี่ยงมากน้อยอย่างไรนักโทษสตรีอาจจะได้รับการเสนอให้ตรวจสอบการติดเชื้อเอดหรือ HIV ทั้งก่อนและหลังการให้คำปรึกษาอันนี้เป็นข้อ 6A นะครับต่อไปถึงข้อ 6B เรามี70ข้อนะครับมันเราจะว่ากันไปเรื่อยๆถึง70วันวันนี้ข้อ6นะครับสำหรับข้อ6 B C D E ครับข้อ6 B ก็คือว่าสุขภาพจิตความจำเป็นทางด้านสุขภาพจิตของนักโทษสตรีรวมทั้งความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่เป็นระบบระเบียบของชีวิตการเสี่ยงซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือฆ่าชีวิตตัวเองนั่นคือข้อ B ข้อ C จะต้องตรวจดูประวัติสุขภาพของการให้กำเนิดหรือการตั้งท้องของนักโทษสตรีที่ผ่านมาว่ามีระบบการผมจะอธิบายยังไงก็คือว่าการที่ผู้หญิงตั้งท้องหรือว่าระบบภายในของร่างกายมดลูกไข่อะไรพวกนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวข้องเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษหรือไม่ประการใดจะท้องจะแท้งหรือจะติดลูกหรือไม่ติดลูกอันนี้ก็เป็นอยู่ในข้อ4นะครับสำหรับนักโทษสตรีรวมทั้ง current or recent pregnancy รวมถึงการตั้งท้องเมื่อไม่นานมานี้หรือว่าปัจจุบันนี้ด้วยนั่นคือข้อ4การให้กำเนิดทารกหรือเด็กแรกเกิดหรือประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญใช้คำว่าเจริญพันธุ์จะดีกว่านะครับ reproductive healthเวลาคุยไปแปลไปบางทีผมก็ต้องค่อยๆนึกศัพท์ที่เป็นทางการนั่นก็เจริญพันธุ์นะครับ reproductive reproduction ข้อดีการปรากฏอยู่ของการที่นักโทษสตรีอาจจะต้องพึ่งยาเสพติดหรือ drug dependency อาจจะต้องพึ่งยาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการเสพติดอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษแต่ว่าอาจจะเป็นยาที่ติดยาก็ได้นะครับถ้าจะแปลความหมายว่า drug dependency คือจะต้องพึ่งยาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องกินยาอะไรเป็นประจำหรือไม่ประการใดถ้าเลิกแล้วจะมีปัญหาหรือไม่อันนี้ก็เหมือนแพทย์จะถามเราทุกครั้งที่ไปหาแพทย์นะครับหมอก็จะถามว่าผมตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่ติดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือข้อดีนะครับส่วนข้ออีสุดท้าย sexual abuse and other form of violence หรือว่าความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นจากกับตัวสุภาพสตรีที่บังเอิญต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำซึ่งอาจจะเธออาจจะได้รับการทุบตีทำร้ายร่างกายก่อนที่จะเข้ามาสู่เรือนจำหรือไม่อย่างไรตกลงก็จะมี A B C D E นะครับ5ข้อที่พระองค์พาได้ผลักดันให้โลกมนุษย์ผ่านองค์การของสหประชาชาตินะครับ UNODC พิจารณาในแบงคอกรูหมายเลข6นะครับกฎที่6 ตั้งแต่ข้อ A B C D E ไปเลยนะครับก็ขอพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์จงทรงพระเจริญสืบเนื่องยืนยาวต่อไปประเทศไทยเราเจริญมาด้วยระบอบกษัตริย์แล้วมาเปลี่ยนแปลงเมื่อ94ปีที่แล้วมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่รวมแล้วประเทศไทยก็มีอายุโออายุยืนยาวไกลกว่าอเมริกาตั้งเยอะเลยนะครับถ้าจะนับว่าประเทศไทยเกิดสมัยสุโขทัยก็ประมาณ700ปีอยุธยาได้400กว่าปีก่อนหน้านั้น300ปีก็รวมมาเป็น700ปีโดยประวัติศาสตร์คร่าวๆนะครับแต่ว่าบังเอิญเราไม่มีวันเอกราชเพราะว่าเราไม่เคยสูญเสียเอกราชอย่างจริงจังยั่งยืนยาวนานเป็นอาณานิคมของใครเราก็เลยไม่มีวันชาติแบบที่อเมริกาเขาฉลองกันเราก็จะฉลองแบบอื่นผมก็นั่งคิดอยู่ว่าที่คิดมาทุกครั้งทุกปีที่จะคำนึงถึงวันชาตินะครับก็วานนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยจะมีกี่หลายร้อยคนนะครับทุกมหาวิทยาลัยทุกสำนักประวัติศาสตร์หรือทุกอิสระวิจัยนะครับก็รวมหัวกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยให้รักชาติเพิ่มขึ้นโดยให้เข้าใจว่ามันจะต้องมีวันกำเนิดประเทศไทยวันเกิดประเทศไทยมันเนื่องจากเราไม่ได้สูญเสียเอกราชไม่ได้เป็นอาณานิคมจึงไม่มีใครมาประธานเอกราชให้กับเราจึงกลายเป็นวันที่4กรกฎาคมแบบอเมริกาใช่ไหมอเมริกานี่เขาเป็นอาณานิคมของอังกฤษเขาก็เป็นพวกอังกฤษยุโรปอพยพมาแล้วอังกฤษก็ช่วยดูแลปกครอง13รัฐทางภาคตะวันออกนะพอผ่านมาแค่250ปีนะครับที่เขาได้รับเอกราชเพราะฉะนั้นก็อเมริกานี่เป็นประเทศอายุน้อยกว่าไทยเยอะในประสบการณ์ของการเป็นชาติเป็นรัฐชาตินะแต่ว่าเขาไปไกลมากอายุการทำงานอายุเทคโนโลยีอายุซอฟต์พาวเวอร์อายุอาวุธยุทโธปกรณ์อายุเศรษฐกิจมันเลยประเทศไทยไปเยอะเลยแต่ว่าเอาเฉพาะเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับกาลานุกรมของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ย700ปีเศษอเมริกาเพียง250ปีเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาไอ้วันชาติไทยเนี่ยมันควรจะเป็นวันไหนถ้าหากนักประวัติศาสตร์ศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือว่าทางรัฐบาลท่านนายกอนุทินช่วยจัดงบประมาณวิจัยให้หน่อยนะครับสักปีหนึ่งให้เขามีการประชุมแห่งชาตินักวิชาการประวัติศาสตร์ไทยทั้งหรือสาขาอื่นมารวมกันนะครับแล้วไปค้นมาให้มันได้แน่ว่าวันเริ่มแรกของราชอาณาจักรไทยเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนใช้อยู่ในสมัยสุโขทัยไหมแล้วลงกำหนดวันที่มาสิถ้ากำหนดไม่ได้ก็เอาคร่าวๆว่าเป็นเดือนนั้นปีนั้นจะได้ฉลองกันทั้งปีไม่ใช่ฉลองวันชาติวันเดียวแล้วฉลองวันชาติทั้งปีเมื่อครบรอบปีนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดนักประวัติศาสตร์ไทยต้องการจะให้ประวัติศาสตร์ของเรายาวกว่า700ปีก็ได้นะครับเป็นสิทธิของนักประวัติศาสตร์ที่จะเสนอผลงานวิจัยของคณะท่านอาจจะเรียกว่ามี National Convention มีการประชุมประวัติศาสตร์แห่งชาติชำระประวัติศาสตร์เพื่อกำหนดว่าประเทศไทยเกิดเมื่อไหร่ในฐานะราชอาณาจักรถ้าไม่เอาวันแรกของราชอาณาจักรสุโขทัยหรือวันแรกของการค้นพบหรือการที่สืบสอบได้ว่าศิลาจารึกหลักที่1สุโขทัยวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าเอายาวกว่านั้นก็ได้นะครับไปถึงกำเนิดทวาราวดีเลยก็อาจจะประมาณสีเทพนะสีเทพอู่ทองนครปฐมแล้วก็ราชบุรีนะนั่นเป็นแหล่งทวาราวดีไม่รู้อันไหนแน่อันไหนชัดอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ถ้าเอาทวาราวดีก็อยู่แถวๆอยุธยาสีเทพนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นพันปีนะครับนะโอเคแล้วแต่นะครับผมเพียงแต่มีกิเลสเล็กน้อยว่าอยากจะฉลองวันชาติไทยให้มันจริงๆทีนึงไม่ใช่ว่าเราไม่พอที่จะฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีอันนั้นเราฉลองต่อไปนะครับเราจะมีวันทางศาสนาอีกแต่ว่าวันชาติเราไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเหมือนเป็นของเล่นของนักวิจัยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้าผลักดันกันจริงๆเราจะได้มีวันชาติแล้วเราก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วเราก็กำหนดว่าวันชาติของไทยเริ่มต้นที่อาณาจักรทวาราวดีนะหรือว่าจะเป็น พ่อของรามคำแหงสุโขทัยก็ได้นะ
9: ครับ
8: ที่คุยเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็จะฟุ้งเฟ้อแต่เรื่องอเมริกา250ปีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมก็คุยไปว่างานเฉลิมฉลองสหรัฐอเมริกาเป็นเอกราชหรือประกาศอิสรภาพนะครับ Independence Day เนี่ยก็250ปีครบเมื่อวันที่4กรกฎาคมวันเสาร์ที่ผ่านมาปี2026นับจากปีที่เขาประกาศเอกราชมีเอกสาร Declaration of Independence นะครับประกาศเอกราชมาเนี่ยนับถึงวันนี้ก็260ปีอันนี้การฉลองที่วอชิงตันดีซีนั่นก็เป็นงานหนึ่งมันจะมีงานเยอะที่คึกคักตื่นเต้นสนุกสนานแบบไม่มีการเมืองนะครับวอชิงตันเนี่ยฝนตกประชาชนถูกขอให้ไม่มาชุมนุมตรงนี้ให้ไปหลบฝนหลบอะไรประธานดีก็ออกมาพูดทั้ง40นาทีน่าเบื่อมากนะครับจะบ่นจะพูดตามใจแกนะครับมันเป็นการเมืองคนก็เลยไปน้อยแถมโดนฝนเข้าไปอีกนะครับแต่จริงๆถ้าจะดูภาพแล้วคนก็อาจจะหลายหมื่นนะครับดอนทัมแกบอกว่าท่านประธานดีดอนทัมบอกว่าอยู่ประมาณแสนกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ประเมินเอานะครับแต่ว่าที่วอชิงตันดีซีเนี่ยมันจะไม่คึกคักสนุกเท่ากับที่อื่นๆนะผมยกตัวอย่างเมื่อวานผมนั่งดูยังไม่จบเลยอีกชั่วโมงนึงนะครับเป็นการฉลองวันชาติที่ Nashville Tennessee Music City อันนี้เป็นเมืองดนตรีโดยแท้โดยเพราะสาขาลูกทุ่งนะครับที่มีคอนเสิร์ตโหยาวแล้วก็เป็นทำเป็นวิดีโอมาให้ดูกันเป็นของโทรทัศน์ ABC ซึ่งเป็นของบริษัทดิสนีย์เจ้าของ Disneyland Disney World นะครับดิสนีย์เนี่ยเป็นอาณาจักรสื่อใหญ่นะครับโทรทัศน์ ABC เนี่ยถูกเทคโอเวอร์โดยดิสนีย์ดิสนีย์ก็จัดการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันนะครับวันที่24แล้วก็วันอื่นๆก็จะมีอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นช่องที่ใหญ่มากนะครับถ้าดู CNN ก็จะมีเรื่องหนักไปทางการเมืองมันไม่มีอารมณ์ศิลปะวัฒนธรรมมากนักนะแล้วก็ CNN ก็จะเจ้าๆๆอยู่ในหมู่พิธีกรของเขานะฮะได้ไปดูที่วอชิงตันดีซีใครจะใครถ่ายทอดสดโดยเฉพาะ CNN ก็จะเต็มไปด้วยการวิเคราะห์ทางการเมืองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฝนตกคนน้อยคนมากมันจะดูว่ามันเหงากว่าที่อื่นแล้วกันหรือไม่มันก็จะมีอารมณ์ทางการเมืองทำให้ไม่สนุกแต่ว่าการฉลองวันชาติอเมริกันวันที่4เนี่ยเป็นการฉลองทั่วประเทศฉลองมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าวันที่4ตอนเข้าสู่เที่ยงคืนแล้วก็จะจุดพลุกันอันนี้ก็เรียกว่าระเบิดเต็มที่ทุกคนทุกแห่งนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่จะหาความสนุกเพลิดเพลินหาดนตรีดีๆนักร้องดังๆแบบเอลิสระดับบนๆจะไปหาที่เวทีที่ The Capital Mall Washington DC ไม่ได้เพราะว่าพวกขวาจัดเขาครองรัฐบาลแล้วพวกที่เป็นนักแสดงนักร้องนักดนตรีระดับชาติเรียกว่าบัญชีบนนะครับบัญชี A หรือ A-list เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดโมแครตไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์เขาจะไม่ไปร่วมงานด้วยนะครับเขาไม่ไปเชิญเขาไม่ไปก็จะมีนักร้องแบบแกนๆอยู่นะครับที่ระดับธรรมดาๆบวกกับถ้าไปดูคอนเสิร์ตที่วอชิงตันดีซีนะครับเนี่ยพื้นที่ที่เห็นฝนตกคนก็ลดลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยมากจนเกินไปไม่หลงเหลงนะครับเฉพาะวันนี้แต่ว่าถ้างานบนสนามเนี่ยที่ผ่านมาตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาไม่ค่อยมีคนพอถึงวัน24เนี่ยคนก็จะมาเยอะนะครับแต่ฝนตกก็เลยพร่องไปบ้างแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ทางการเมืองมันไม่ค่อยสนุกวงดนตรีต่างๆออเคสตราก็จะเป็นของนาวิกโยธินของกองทัพบกทัพเรือทหารมาเล่นดนตรีกันตัวแข็งแต่ก็เล่นดีนะครับและนักร้องนักดนตรีก็จะเป็นประเภทที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนักอาจจะมีคนสองคนแพตตี้ลาเบลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีผมสังเกตนักร้องรุ่นที่ผมดูนะครับคูลแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยก็มาเล่นระดับ A-list เนี่ยมีไม่มากมันก็จะจืดจืดผมก็เลยแกล้งถามGoogle Gemini AI เพื่อนผมนะครับที่ผมระมัดระวังคำตอบของแกจะเพื่อเช็คดูว่าความคิดเขากับผมเหมือนกันหรือไม่นะยังไงนะครับผมก็ถาม AI ไปบอกว่าเฮ้ยทำไมคนน้อยทำไมคนน้อยที่วอชิงตันดีซีอาจจะเป็นเพราะการเมืองใช่ไหมแล้วก็ที่จริงมันจะต้องไปดูที่อื่นนะ พราะว่าประชาธิปไตยในอเมริกาเนี่ยเขาฉลองวันชาติกันตามชุมชนหมู่บ้านอบต.อบจ.นะพูดแบบไทยนะคือแบบเรียกว่าแบบทาวน์ชิพเมืองเล็กๆนะครับแบบเคาน์ตี้หรือว่าเขตใหญ่ๆที่ประกอบกันเป็นรัฐหรืองานระดับรัฐหรือเมืองใหญ่ที่ไม่ใช่วอชิงตันดีซีพวกนั้นจะสนุกชาวบ้านมาเฮฮาเจียวเจ้ากินข้าวซื้อของร้องเพลงนักร้องดังๆในพื้นที่ในระดับชาติก็กลับไปเล่นที่บ้านตัวเองนะครับAI Gemini ก็บอกว่าเออใช่ก็อเมริกาตอนนี้มัน polarize นะคือหมายความว่ามันแยกขั้วการเมืองกันเพราะการฉลองที่วอชิงตันดีซีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละที่ยูสังเกตว่านักร้องนักดนตรีของกองทัพเนี่ยมันก็จะแข็งๆผมใช้คำว่าเฮ้ยมันดูแบบ formal เหลือเกินผมก็ไม่ได้ใช้คำที่เหยียดย่ำอะไรนะครับมัน too very formal อยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สนุกอ่ะพวกทหารก็เล่นดนตรีแบบนั่งตัวตรงจะเจียวเจ้ากันมากก็ไม่ได้จะเต้นขยับอะไรพวกนักร้องมาก็พยายามอยู่แต่มันไม่เข้ากับวงไม่สนุกแล้วนอนถ้ามาพูด40นาทีนี่เลิกพูดเลยนะครับหมาเลิกฟังไปเลยเพราะว่าแกพูดน่าเบื่อโอเค AI ก็บอกว่าประเทศอเมริกาตอนนี้มันอยู่ในช่วงของความขัดแย้งทางการเมืองที่แบ่งขั้วซึ่งว่าจริงแล้วการเมืองทั้งโลกมันก็จะแบ่งขั้วกันอยู่เพราะมันจะมีพรรคซ้ายพรรคขวาเมืองไทยก็มีไม่ใช่วิกฤตของชาติแต่ที่อเมริกาเป็นวิกฤตขนาดหนักเพราะว่าแม้ว่าจะแบ่งขั้วผู้นำทางการเมืองผู้มีอำนาจปัจจุบันก็ใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเยอะเลยนะครับจะคิดจะทำจะสั่งอะไรจะเปลี่ยนอาคารสถานที่จะประดับทำเนียบขาวด้วยทองเต็มตาลายไปหมดจัดให้มีงาน The Great American State Fair ก็จัดอย่างที่เห็นนะครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บแล้วคนก็ไม่มาแกก็บอกว่าถ้าคนไม่มาฝนตกแกก็จะออกไปพูดไม่ว่าจะมีกี่คนคนเดียวผมก็จะออกไปพูดแกก็จะออกไปพูดนะครับมันเลยไม่สนุกมันเป็นอารมณ์ทางการเมืองนะครับวันนี้น่าจะปลอดการเมืองจริงๆปลอดนะครับ AI ก็บอกว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเราไปดูงาน4กรกฎาคมเนี่ยมันจะไม่มีการเมืองผู้คนทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นเนี่ยเขาจะฉลองกันตามเมืองโรงเรียนชาวบ้านก็จะมีลูกหลานออกมาเดินพาเหรดควงคาถาตีกลองเป่าวงเรียกว่าวงดุริยางนักเรียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกวดเด็กเก่งเด็กดีนะตกค่ำก็เราสองคนแฟนกันแล้วก็ไปหาที่สงบแอบซุกซุกอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูเขายิงทุกไฟเนี่ยที่อเมริกามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมบังเอิญผมมีประสบการณ์อยู่แป๊บหนึ่งอยู่ในอเมริกาสมัยเด็กๆนะสมัยเป็นหนุ่มนะครับผมก็บอกไปว่าเฮ้ยถ้าสื่อมวลชนอเมริกันเนี่ยสื่อกระแสหลักเนี่ยอย่าง CNN รายงานแต่แบบเนี้ยนิวยอร์กวอชิงตันมันก็ดูว่าจืดที่จริงแบบแผนของอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นแบบแผนการฉลองกันแบบชุมชนท้องถิ่นพื้นเมืองเล็กเมืองใหญ่ต่างรัฐต่างๆมากมายซึ่งก็โอเคครับ AI เขาก็เห็นด้วยกับผมนะครับคือผมจะไม่ยอมตกเป็นทาสของ AI ทุกเรื่องเราก็จะเถียงกับ AI บอกเออใช่เขาบอกว่าถูกต้องยูก็คิดถูกต้องแล้วผมก็บอกว่าจริงๆนะเพราะว่าสมัยเมื่อฉลอง200ปีประชาธิปไตยหรือเอกราชอเมริกาในปี1976ปีนั้นผมกับเพื่อนรวมทั้งเพื่อนที่ออกแบบก่อสร้างรับเหมาสถาปนิกที่ทำอาคารรัฐสภาปัจจุบันนี้ครับก็จบยูเพนเหมือนกันนะครับอาจารย์ประภาพัฒน์นิยมแล้วหลายคนที่ร่วมสมัยในตอนนั้นนะครับเราก็ไปนั่งดูการจุดพลุดูการฉลองไบเซนเทเนียลนะครับเรียกว่าฉลอง200ปีเอกราชอเมริกาวันชาติอเมริกาวันที่4แล้วเมืองฟิลาเดลเฟียน่าจะเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งฟิลาเดลเฟียก็จัดเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ประกาศเอกราชร่างรัฐธรรมนูญแล้วพวกผมที่เรียนหนังสืออยู่ท่านก็จะคุ้นเคยกับเมืองฟิลาเดลเฟียมันวันที่4กรกฎาคมเมื่อครบ200ปีปี1976ผมกับเพื่อนๆก็ไปนั่งรอเขาจุดพลุอยู่บริเวณสวนแล้วก็ทางที่เขาจัดไว้ให้นะครับอยู่ข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติของฟิลาเดลเฟียผมก็บอก AI ผมพวกเราไปนั่งอยู่ที่เชิงบันไดที่ไอ้Rocky Balboa เนี่ยมันไปวิ่งออกกำลังกายขึ้นไปซ้อมมวยอยู่ข้างบนลานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติที่ฟิลาเดลเฟียเลยท่านที่ดูหนังเรื่อง Rocky จะพบว่าRocky เนี่ยมันซ้อมหนักใช่ไหมแล้วก็จะวิ่งขึ้นบันไดแล้วก็จะมีเพลง เพลงธีมของภาพยนตร์เรื่องล็อกกี้ตอนที่หนึ่งนะครับซิลเวสเตอร์สไตโลนที่เป็นพระเอกนะนั่นแหละก็จะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ยักมวยเอ็กซ์ไซส์ชกมวยเล่นๆอยู่บนลานข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติที่ฟิลาเดลเฟียพวกเราเคยไปดูการฉลองวันชาติก็ข้างหน้านั้นนะผมก็จะจำได้ไอ้เจ้า AI ก็เลยบอกโอเคอยู่นึกถึงอดีตนะผมก็จะไม่พูดมากก็เนี่ยครับสมัยปี200ครบ200ปีประชาธิปไตย200ไม่ใช่200ประชาธิปไตย200ปีวันชาติอเมริกาเนี่ยสัญลักษณ์ไบเซนเทนเนียลก็จะเป็นทางขวามือบนจอนะครับนั่นผมอยู่ร่วมฉลองในช่วงนั้นด้วยก็พอเข้าใจอารมณ์เก่าๆ nostalgic ว่างั้นเถอะปัจจุบันนี้ไอ้คำว่า bicentennial ก็คือ2 century นะครับ by ก็คือ2 centennial มาจากภาษาละตินนะครับก็คือ200ปีงานที่ฉลองกันที่อเมริกาปีที่250ในช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่า semi quincentennialอันนี้ก็เลยเล่นภาษาละตินนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับเพราะว่ามันอ่านยากมันยาวนะครับเอาจริงที่จริงมันก็แยกคำไม่ยากนะครับเซมิก็เหมือนเซมิไฟนอลอ่ะคือมันยังไม่เต็มมันกึ่งๆเนี่ยเซมิควินก็5เซนเทนเนียลนะก็100ปีนะครับเซนจูรี่เซนเทน100ปีควินเซนเทนเนียลก็500ปีเซมิควินเซนเทนเนียลก็จะเป็นกึ่ง5ศตวรรษก็คือ250ปีอันนี้เป็นภาษาละตินก็เหมือนพวกเราชอบใช้ภาษาบาลีมันจะดูขลังดีนะแต่ว่าโอเคครับคนทั่วไปและรัฐบาลอเมริกันและคณะทำงานที่จัดงานครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ก็เลยเรียกง่ายๆว่าอเมริกา250นะอเมริกา250ปีเมื่อวานผมนั่งดูโหสนุกครับไม่นับที่เขาชวนให้ไปซื้อของผมไม่ชอบแล้วนะครับผมจะใส่เสื้อแบบที่อเมริกาทีมชาติอเมริกาตอนแข่งขันนิดหน่อยนะครับตอนนั้นปีที่มีฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วโน้ตนะฮะปีอะไรอ่ะ1994นะครับผมก็ไปไม่ได้ไปดูบอลโลกแต่ในช่วงที่เกิดบอลโลกที่นิวยอร์กที่ LA นะเพียงแต่ว่าก็เลยไปซื้อเสื้อซื้อหมวกเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับท่านที่สนใจความบันเทิงไม่เอาการเมืองนะครับมันจะมีคลิปหรือว่าเต็มชั่วโมงเลยนะครับผมแนะนำเท่าที่ผมดูไปก่อนแล้วมันจะมีเยอะที่ผมยังไม่ได้ดูเพราะมันใช้เวลาเยอะมากเมื่อวานนี้ก็จะพึ่ง Disney ABC ลองค้นดูนะครับABC เป็นโทรทัศน์ของ Disney นะครับเป็นโทรทัศน์เครือข่ายใหญ่ในอเมริกานะครับเรียกว่าเครือข่าย Disney เขาก็ถ่ายทอดจาก2 อย่างนะครับเขาจะถ่ายทอดชั่วโมงนึงประมาณสัก40นาทีก็จะรายงานการเรียกว่าเล่นแสงสีนะที่อนุสาวรีย์เสรีภาพเทเพียงเสรีภาพที่เกาะเอลิสไอแลนด์นะครับนอกชายฝั่งแมนฮัตตันนิวยอร์กแล้วพิธีกรเขาก็จะเดินเข้าไปข้างในแล้วก็โหเดินเลยมากไปถึงข้างบนเลยถึงคบเพลิงนะและอธิบายความเป็นมาของอนุสาวรีย์เทเพียงเสรีภาพใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีทีมงานที่รับจ้างทำตั้งแต่เมื่อก่อนก็ทำที่หอไอเฟลแล้วก็รับจ้างทำมีเรื่องแสงสีแล้วก็เปิดเพลงเล่นดนตรีเต้นโมเดิร์นแดนอะไรต่างๆที่อนุสาวรีย์ลิเบอร์ตี้โมนิเมนต์หรือเลดี้ลิเบอร์ตี้นั้นนะครับใครที่ไปอเมริกาไม่มีล็อกที่จะไม่เคยไปแวะที่นี่ผมไปทั้งสองสามครั้งสุดยอดครับ40นาทีเขาอธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์อะไรต่างๆแล้วก็จะเห็นภาพที่สวยงามตระการตาไม่มีการเมืองอยู่นั้นเลยมีแต่ความรู้สนุกนั่นคือโทรทัศน์ ABC 40นาทีที่อนุสาวรีย์เทเพียงเสรีภาพหรือ Lady Liberty แล้วก็โดดไปอีก2ชั่วโมงกว่าเมื่อกี้นี้40นาทีที่อนุสาวรีย์นะครับตอนนี้ก็อีก2ชั่วโมงเศษผมดูไปได้ชั่วโมงหน่อยๆยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะกลับไปดูต่อนะครับหรือจะไปดูฟุตบอลก็ไม่ได้ดูไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับโอเคก็จะเป็นการถ่ายทอดสดแต่ก็เป็นเทปแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับจาก Music City นะ Nashville นั่นแหละครับ Tennessee Nashville เป็นเมืองลูกทุ่งเป็นเมืองลูกทุ่งโดยแท้นะครับคือนักร้องลูกทุ่งไปบันทึกเสียงไปเกิดไปหาโอกาสไปเสิร์ฟอาหารหาโอกาสเจอโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์มิวสิกไรเตอร์ซองอะไรแถวนั้นแล้วก็หาจังหวะที่จะเกิดทุกคนก็จะพยายามไปเกิดที่เทนเนสซีส่วนใหญ่เป็นลูกทุ่งนะครับแต่ว่า การแสดงคอนเสิร์ตที่เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าถนน Second Avenue นะครับถนนที่2มันจะมีเวทีใหญ่อยู่ปลายทางแล้วก็จะมีริมน้ำใช่ไหมแล้วก็โดดข้ามน้ำไปฝั่งโน้นก็จะมีเวทีเป็นแพริมน้ำแล้วสองข้างถนนใหญ่นะครับ Second Avenue เนี่ยมันก็จะมีเวทีซ้ายเวทีขวาโอ้มีหลายเวทีแล้วโดรนก็ถ่ายทอดวิ่งไปทั่วแล้วนักร้องนักแสดงก็จะไปโผล่ที่เวทีนั่นเวทีนี้เวทีกลางผมไม่รู้การผลิตหรือทำโปรดักชันเนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับไหนจะแสงไหนจะเสียงไหนจะโดรนไหนจะการกำหนดบทว่าจะไปโผล่ตรงไหนแล้วนักร้องนักแสดงดังๆขึ้นเวทีกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการเมืองแล้วสนุกมากท่านไม่จำเป็นต้องชอบลูกทุ่งอย่างผมนะครับท่านชอบลูกทุ่งป๊อปร็อกนะมีหมดบนเวทีแล้วผู้คนแบบแน่นขนาดอันนี้เฉพาะที่เทนเนสซีท่านลองเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เนี่ยเวทีใหญ่เวทีกลางรายการ2ชั่วโมงของ Disney ABC เนี่ยเป็นจะเรียกเป็นคลิปก็ไม่ถูกแล้วมันไม่ใช่แค่คลิปมันเป็นแบบเทปวิดีโอเต็มเลยนะครับ2ชั่วโมงอเมริกาที่ Nashville นะครับแล้วถ้าหากว่ามีเวลาท่านไม่ต้องทำงานทำการก็ว่างๆก็ได้นะครับค่อยค้นหาดูเมืองอื่นอันนี้เพื่อความบันเทิงลูกเดียวมันจะมีแคลิฟอร์เนียอีกผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยลองตามไปดูว่าเราหลบการเมืองเพื่อจะฉลองวันชาติอเมริกันเราไม่เกี่ยวเข้าโดยตรงอ่ะแต่ว่าเราก็อาจจะหาความบันเทิงด้วยการดูคอนเสิร์ตดีๆนักร้องดังๆที่เรารู้จักแล้วเรากำลังโศกเศร้าเสียใจว่าลูกสาวแห่งชาติของอเมริกาเขาได้สูญเสียความบริสุทธิ์ไปขอโทษทีไม่ควรความเป็นหญิงโสดไปแล้วนะครับก็นั่นก็คือ Taylor Swift ของพวกเราไม่ใช่พวกเรานะท่านทั้งหลายที่ชอบ Taylor Swift นะก็แต่งงานไปแล้วนะครับกับนักกีฬาฟุตบอลอเมริกันแห่งทีม Kansas City Chiefs ผมจะเรียกว่า Taylor Swift เป็นหลานสะใภ้ผมก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเคลซี่เนี่ยมันจะเป็นนักกีฬาทีมKansas City Chiefs ของเมือง Kansas City ส่วนผมเองเนี่ยเป็นประชาชนกิตติมศักดิ์หรือว่า Honorary Citizen ของเมือง Kansas City นะมีประกาศนียบัตรรับรองว่าผมเป็นพลเมือง Kansas City กิตติมศักดิ์ ไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์เอาไปทำอะไรเขาให้ใบประกาศเฉยๆว่าเราอยู่ที่นั่นยาวถึง1ปีสมัยโน้นพวกฝรั่งยังตื่นเต้นมีต่างชาติไปอยู่โรงเรียนสักโอ้โหหนึ่งคนเนี่ยแบบเนื้อหอมเลยเขาก็เลยให้เกียรตินะเรียกผมเป็นให้ใบประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นพลเมืองแคนซัสซิตี้เพราะฉะนั้นTaylor Swiftก็จะเป็นหลานสะใภ้ผมนะครับโอเคครับขณะนี้รู้สึกจะไปไกลเกินไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมล 5:33 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าทางสมท. FM 96.5 ทาง Facebook ทาง YouTube ก็สดเหมือนกันหรือจะย้อนหลังไปดูก็ตามสะดวกท่านผู้ฟังนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
9: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
7: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
8: ขณะที่ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทุกเช้าทางสมท 96.5 FM นะครับนั่งเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันบอลโลกปรับคะแนนไม่ทันนะครับก็โอ้โหขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวบราซิลด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นบอลโลกนิดหน่อยที่จะคุยถึงแต่บังเอิญเช็คอยู่แต่ไม่ได้ดูอะไรนะครับแต่ว่าดูผลการแข่งขันขนาดก็สรุปก็คือว่านอร์เวย์ชนะบราซิลบราซิลก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่ผมดูที่ไหนนะผมก็ดูจากเว็บไซต์ของ FIFA นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนิดนึง Full time บราซิล1นอร์เวย์2นะครับไอ้ที่ผมก็ขึ้นจอไว้ก่อนเข้ารายการก็ยังเล่นกันอยู่0-0นะครับแต่เมื่อกี้นั่งคุยเพลินๆไปก็ตกลงนอร์เวย์เข้ารอบต่อไปนะครับบราซิลก็เลยแพ้คะแนนบนจอไม่ทันสมัยแล้วที่จริงก็คือนอร์เวย์2บราซิล1ครับไหนๆก็ไหนๆเข้าเรื่องฟุตบอลไปนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องอเมริกาต่อไหนๆก็จะให้เกียรติอเมริกาในฐานะประเทศยักษ์ใหญ่นะครับเม็กซิโกก็จะเล่นกับอังกฤษคู่บราซิลตกรอบไปแล้วนี่ความเศร้าโศกเสียใจของชาวบราซิลมากเลยผมหวังว่าจะน้ำตาไม่นองหน้ากันมากนักนะครับเพราะนอร์เวย์เขาก็ไม่รู้สิเขาประเด็กเขาเก่งนะนะโอเคครับสรุปนอร์เวย์2บราซิล1เม็กซิโกเดี๋ยวเล่น7 โมงเช้านะครับกับอังกฤษคู่นี้อยากเสียตังค์ดูแต่ว่าไม่เสียก็ไม่เสียคอยดูไฮไลท์เอาแล้วกันนะครับแต่คู่ที่เหมือนกับว่าจะมันไม่โปร่งใสนะครับมันเป็นข่าวที่จะต้องทะเลาะกันยาวนานตลอดทั้งวันในวันนี้แหละผมว่านะครับก็คือคืออเมริกาอย่างนี้ดีกว่าอเมริกาเหมือนจะมีวิธีโกงที่พูดแบบหาเรื่องเลยนะครับผมได้ข่าวนี้ก่อนเข้ารายการ CNN ก็รายงานและ CNN ก็พูดสุภาพบอกเฮ้ยมันจะต้องคิดกันหน่อยว่าจะยังไงนะครับคือปรากฏว่า FIFA นะครับยอมพลิกคำตัดสินอันนี้เป็นข่าวจากอัลจาซีราและ CNN และใครต่อใครเดี๋ยวเช้าวันนี้นักกีฬานักพิพากษ์วิจารณ์บอลไทยก็คงจะลุยกันเละนะครับคือเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยนักฟุตบอลอเมริกันชื่อนี่เป็นกองหน้าตัวยิงของเขานะครับฟลอรินบาโลแกนน่ะถูกใบแดงก็คือถูกโทษทำโทษใบแดงไล่ออกจากสนามและไม่ให้เล่นนัดต่อไปนัดต่อไปเนี่ยเขาจะเล่นกับเบลเยียมนะครับในเวลา7 นาฬิกาหลังจากจบโลกยามเช้าสักชั่วโมงหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีตังหรือมีโอกาสได้ดูก็ดูไปนะครับผมก็จะดูทางนี้ดูทักแหละดูรายงานข่าวแล้วก็จะดูไฮไลท์เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกของบูนแมกเขานะครับแล้วเขาก็ไม่ให้ดูฟรีครู่นี้ครู่นี้น่าดูมากเลยประเด็นการโกงเวิลด์คัพครั้งนี้นะครับในทัศนะของผมซึ่ง

คำตัดสินด้วยฟีฟ่าก็เลยกลับคำตัดสินอนุญาตให้บาโลกันกลับลงเล่นในนัดที่จะเล่นกับเบลเยียมได้นักกีฬาและโค้ชและทีมงานของทีมชาติเบลเยียมก็บอกว่าอันนี้มันแบบอัศจรรย์ใจยิ่งนักครับเพราะว่าอเมริกามันจะขาดผู้เล่นตัวดังที่เป็นตัวยิงไปจะได้สบายใจแต่ปรากฏว่ามันจะกลับมาเล่นได้โดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ในข้อความทูโซเชียลบอกว่าขอบคุณ thank you เฉยๆแต่ข่าวที่เจาะลึกไปและไม่ยืนยันว่าเป็นความจริงเป็นทางการก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์โทรไปหาไอ้เจ้าอินเฟนติโน่คือประธานฟีฟ่าว่าต้องแก้ไขนะมันไม่เป็นธรรมตกลงง่ายๆคือว่าขณะนี้อเมริกาไม่มีโทษแบนนะครับตัวดังตัวยิงของเขากลับมาเล่นกับเบลเยียมได้แน่นอนในเวลา 7:00 นะวันอังคารคือพรุ่งนี้เช้า 7:00 นท่านผู้ฟังก็ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งวันผมว่าเขาก็จะคุยกันเรื่องนี้ว่าเอ้ยเจ้าภาพโกงได้เหรอใช้คำว่าโกงอาจจะไม่สุภาพแต่ว่าก็มีวิธีบิดเบือนโดนัลด์ทรัมป์ก็เพียงแต่โพสต์ข้อความในทูตโซเชียลขอบคุณเฉยๆไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนจัดการให้เปลี่ยนการตัดสินนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวฟีฟ่าก็ต้องชี้แจงอีกก็เคยทำมีสิทธิมีการร้องเรียนเอาเป็นว่าช่วยอเมริกาให้มีตัวเล่นสมบูรณ์แข่งกับเบลเยียมเพราะฉะนั้นผมก็จะเชียร์เบลเยียมไม่เชียร์อเมริกา มันไม่ถูกอ่ะนะครับยูเป็นประเทศใหญ่แล้ววันชาติของยูด้วยแล้วงานฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นงานฉลองวันชาตินะครับเขาเตรียมงานมาแล้วว่ามันจะร่วมกันฉลองวันชาติชัดอเมริกามันต้องมีเกียรติสิไม่ใช่แต่บีบบังคับหรือเล่นภายในหรือเล่นเส้นแล้วก็บอกให้เอาตัวเรื่องเล็กนิดเดียวครับมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอว่าเอานักกีฬาตัวเองกลับมาเล่นทั้งที่ทำผิดติดโทษใบแดงเมื่อกรรมการฟีฟ่าตัดสินแล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นมันจะมาร้องเรียนอุทธรณ์อะไรไม่ได้นะโอเคตามกฎเขาบอกก็ได้ก็ต้องได้ทีหลังนี่ต้องให้มันเล่นก่อนโอเคครับท่านที่เป็นนักวิจารณ์กีฬาช่วยผมด้วยแล้วกันผมก็เพียงแต่ใช้อารมณ์ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมันต้องโกงกันแน่ๆมันต้องเกรงใจมันเพราะว่าอินเฟนติโน่ประธานฟีฟ่าเนี่ยก็เคยเอารางวัลเขาเรียกอะไรรางวัลฟีฟ่าเวิลด์พีซสันติภาพฟีฟ่าโลกนะเอามาให้โดนัลด์ทรัมป์เพราะแกก็อยากได้ World Peace แต่ว่าเป็นรางวัลโนเบลนะครับสรุปก็คืออเมริกามีการตุกติกเล่นนอกเล่นในใช้อำนาจทางการเมืองบีบบังคับให้ฟีฟ่ายอมเปลี่ยนคำตัดสินให้นักกีฬาคนดังคนเองกลับมาเล่นได้นี่คืออเมริกาพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับไม่เห็นบุญคุณของประเทศที่ให้กำเนิดการศึกษากับผมนะครับแต่ว่ามันต้องพูดตรงๆนะครับโอเคกลับมาเรื่องดีกว่าพูดถึงเรื่องกีฬาก็หวังว่าจะให้ไทยมันไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่การเมืองไปเกี่ยวกับอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ยาวนานมา250ปีไม่น่าจะทำอะไรเล็กๆที่มันเลวร้ายขนาดที่จะไปเปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการฟีฟ่าได้โดยเพราะการตัดสินไม่ให้ผู้เล่นคนดังลงสนามนัดต่อไปเพราะต้องโทษใบแดงไปดูประวัติศาสตร์อเมริกามันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไม่ควรจะมาทำตัวเหมือนเล็กๆนิดเดียวอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้ที่ฟุตบอลโลกโดยการตัดสินย้อนหลังหรือว่ายกเลิกโทษแบนผมมีหนังสือเล็กๆเล่มหนึ่งติดอยู่บ้านนานแล้วเก่านะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนนะครับชื่อหนังสือสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความรู้ทั่วไปนี่ก็เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกโดยสำนักข่าวสารอเมริกันสมัยผมเป็นเด็กหนุ่มเข้ากรุงเทพในหนังสือพวกนี้จะมีแจกนะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับหนังสือชื่อสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความรู้ทั่วไปเป็นสื่อภาษาไทยสมัยช่วงปี2500บวกลบเนี่ยสถานทูตอเมริกันในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสำนักข่าวสารอเมริกันเป็นที่กระจายข้อมูลข่าวสารเชิญชวนให้ชอบอเมริกาโฆษณาชวนเชื่อแล้วแต่จะเรียกใช้คำนะครับเรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างอำนาจนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ให้กับอเมริกาพวกเราเด็กนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถจดหมายไปขอหนังสือมีหนังสือที่ออกมาเป็นรายเดือนชื่อเสรีภาพผมก็อ่านเป็นประจำไปขอไปซื้อไปแกะไปตัดภาพมาใส่สมุดภาพส่งอาจารย์เขาเรียกว่าสครับบุ๊กนะครับแล้วก็หนังสือแบบนี้นะครับก็มีนะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความรู้ทั่วไปเล่มนี้ที่อยู่ในมือผมและสแกนขึ้นจอนี่เป็นหนังสือของพ่อตาผมผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับท่านเป็นผู้ช่วยศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาสมัยที่ท่านทำงานรับราชการอยู่ที่บ้านที่มีหนังสือดีๆเก่าๆเยอะนะครับประเภทปกหลุดลุ่ย

กระจุยกระจายเล่มนี้ผมก็ได้มาขออนุญาตอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ง่ายๆว่าเวลาอเมริกาเขาจะประชาสัมพันธ์โดยสำนักข่าวสารอเมริกันหรือว่า USIS นะครับ United States Information Service USIS ปัจจุบันนี้เขาเรียก USIA เป็น United States Information Agency นะครับก็เป็นที่กระจายข่าวสารเพื่อให้คนไทยรักอเมริกานะครับแต่ว่าเขาก็เล่าถึงประวัติศาสตร์ยาวของอเมริกาผมจะย่อๆนิดหน่อยให้ขึ้นจอเท่านั้นแล้วก็จะอ่านไปนะครับว่าประวัติศาสตร์อเมริกาตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยในปีคศ1000เนี่ยจะมีไวพวกไวกิ้งนะชื่อลีฟเอริกสันเล่นเรือเข้าไปในน่านน้ำของอเมริกาก็เป็นข้อถกเถียงในเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์ทุกวันนี้นะครับว่าผู้ค้นพบทวีปอเมริกาคนแรกต้องเป็นพวกไวกิ้งหรือลีฟเอริกสันแต่ว่าเอริกลันนะครับประธานโทษที่เขาเขียนตามหนังสือผมก๊อปปี้ตามหนังสือเลยนะครับอีริกลันดิฟอีริกลันแล้วก็ภาษาก็เป็นภาษาไทยแบบสมัยก่อนโน้นแหละนะที่หนังสือเล่มนี้พิมพ์อยู่ตั้งแต่2500บวกลบนะครับคร่าวๆเพียงแต่ว่าหนังสือไม่ได้บอกปีที่พิมพ์แต่ว่าบอกว่าพิมพ์โดยสำนักข่าวสารอเมริกันเพราะฉะนั้นดิฟอีริกลันเนี่ยไวกิ้งเป็นคนพบอเมริกาก่อนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะแต่ว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยไปขึ้นบกที่อเมริกาแต่ไม่ใช่ตัวทวีปอเมริกานะครับมันอยู่ที่แถวๆโดเมนิกันอะไรพวกนั้นประมาณนั้นน่ะหมู่เกาะคาริบเบียนนะแต่ได้รับการรับรองเป็นทางการว่าเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาตามตำราประวัติศาสตร์เมื่อวันที่12ตุลาคม1492แต่ถ้าเราจะถกเถียงกันจริงๆนะบางทีมีอเมริโกเวปุซซี่มาที่อเมริกาแล้วก็เรียกชื่อทวีปนี้ว่าอเมริกาไงเพราะชื่อเขาอเมริโกเวปุซซี่อันนี้ก็ที่เราเรียนมานะครับตกลงว่าโคลัมบัสมาทีหลังในการค้นพบโลกใหม่หรือนิวเวิลด์มาทีหลังไวกิ้งแต่ในมุมมองของผู้ที่ถูกกระทำอย่างโหดร้ายไร้ความปราณีคืออินเดียนแดงเจ้าของพื้นที่ต้องบอกว่าลีฟอีริกลันคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไม่ได้ค้นพบทวีปอเมริกาชนอินเดียนพื้นเมืองค้นพบทวีปอเมริกาอยู่ที่นั่นมาก่อนก็อยู่ไปแย่งดินแดนของเขานะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ช่วงต้นเนี่ยแล้วแต่จะอ่านตำราไหนสำหรับผมขอยืนยันว่าไม่มีใครค้นพบทวีปอเมริกาก่อนชนอินเดียนพื้นเมืองเผ่าต่างๆแต่ว่าฝรั่งก็จะยกประโยชน์ให้ตัวเองว่าเก่งไปค้นพบนะครับไอ้โคลัมบัสเนี่ยไปอเมริกาที่จริงเขาจะไปจีนมันไปผิดอ่ะนะครับโอเคพอแล้วเดี๋ยวจะสนุกเกินไปปี1775เกิดสงครามปฏิวัติในอเมริกาจนกระทั่งปี1776รัฐอาณานิคมในอเมริกา13รัฐประกาศเอกราชที่ฟิลาเดลเฟียเมื่อวันที่4กรกฎาคมอันนี้ผมยังวิจารณ์ว่าเอกราชอเมริกาเนี่ยมันแปลกเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นรัฐ13รัฐอาณานิคมทั้งชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของผู้ที่อพยพมาจากยุโรปอังกฤษยุโรปแล้วก็อาศัยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษปกครองอาณานิคม13รัฐแห่งนี้ให้เจริญมั่งคั่งแข็งแรงสู้กับชนพื้นเมืองหรือว่าจะขยายดินแดนอะไรได้มันการปฏิวัติของอาณานิคม13รัฐในอเมริกาเนี่ยเป็นการปฏิวัติต่อพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษซึ่งก็เป็นผู้ดูแลตัวเองไม่ใช่อังกฤษไม่ได้มาปกครองอาณานิคมอเมริกานะครับอังกฤษมาตั้งอาณานิคมในแผ่นดินอินเดียแดงมันจึงไม่เหมือนกับว่าอังกฤษไปครองอาณานิคมอินเดียเป็นแคว้นเป็นรัฐอยู่ก่อนแล้วอังกฤษไปครอบครองไม่ครับอังกฤษครอบครองผู้คนของตัวเองที่ส่งมาและคนในยุโรปส่งมาตั้งถิ่นฐานไอ้คนที่ตั้งถิ่นฐาน13รัฐอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่พอใจอยากจะเป็นเอกราชไม่อยากให้พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษปกครองเพราะฉะนั้นการเป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยมันต่างกับการที่มหาอำนาจไปครองอาณานิคมที่มีอยู่แล้วนะครับเหมือนอเมริกาตอนหลังก็หลงระเริงลืมตัวก็ไปครองอาณานิคมอื่นๆเช่นฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นอาณานิคมของอเมริกาอเมริกาเป็นอาณานิคมของอังกฤษมันเป็นประเทศที่แบบใช้กำลังเต็มที่นะครับในที่สุดแล้ว1775เกิดสงครามปฏิวัติในอเมริกา1776รัฐอาณานิคมในอเมริกา13รัฐประกาศเอกราชที่เมืองฟิลาเดลเฟียเป็นที่ที่ประชุมกันร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่ประกาศเอกราชเป็นที่มีเอกสารที่โด่งดังที่คนอเมริกันใช้อ่านใช้ค้นคว้าหรือพวกเราหรือผมก็เหมือนกันแหละนะครับก็จะอ่าน

เนี่ยครับ The Declaration of Independence ก็คือคำประกาศเอกราชของอเมริกาแล้วก็รัฐธรรมนูญอเมริกันพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นเอกสารสำคัญไอ้คำประกาศเอกราชของอเมริกาเนี่ยครับถือว่าเป็นเอกสารสำคัญและถ้อยคำภาษาที่คนรักชาติเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของคนอเมริกันที่สร้างชาติขึ้นมาก็ต้องไปอ่านThe Declaration of Independence หรือคำประกาศเอกราชของอเมริกานะครับแต่ว่านอกจากนั้นท่านก็อาจจะไปอ่านรัฐธรรมนูญของอเมริกาเพื่อจะให้เกิดแรงดลใจเผื่อเราจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของเราในอนาคตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ตามดูไปแล้วกันครับเพราะว่าคำประกาศเอกราชของอเมริกาเนี่ยที่เรียกว่า Declaration of Independence เนี่ยพอย่อๆนิดหนึ่งนะครับนะข้างต้นเพลินๆแล้วกันนะครับบอกว่า when in the course of human events it become necessary for one people to dissolve the political bandsWhich have connected them with another. มาถึงเวลาที่มนุษยชาติถึงเวลาที่มนุษย์นะผ่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ต้องมาเชื่อมโยงกันนะมาเป็นระบบการเมืองแบบใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วระบบการเมืองแบบนี้ประโยคที่อ้างกันบ่อยๆก็คือว่า we hold this truth to be self evident นะความสัจจริงต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์มีอำนาจมนุษย์มีเสรีภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในตัวของมันเองว่า all men are created equal คนทุกคนไม่ใช่ผู้ชายเท่านั้นนะครับโอเคอเมริกาจะเหยียดผู้หญิงในช่วงต้นนะครับอย่าลืมผู้หญิงไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าผู้ชายหรอกนะครับแม้ว่าได้เอกราชแล้วก็ตาม all men are created equal นั้นมนุษย์หรือผู้ชายหรือคนทุกคนคนทุกคนดีกว่าเกิดมาแล้วมีความเท่าเทียมกันThat they are endowed by the Creator ก็คือพระเจ้าสร้างมานะครับผู้คนก็จะมีสิทธิมีเสรีภาพในชีวิตมี among their life liberty and pursuit of happiness ก็คือชีวิตเสรีภาพแล้วก็การแสวงหาความสุขของชีวิตตนอันนี้ก็เป็นที่มาของเอกสารที่กินใจนึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราร่างรัฐธรรมนูญอันนี้มีคำนำที่มันงดงามจะวานพวกศิลปินนักคิดนักเขียนศิลปินแห่งชาติช่วยไปทำอารัมภบทรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นอะไรผมไม่รู้นะครับให้งดงามซะหน่อยหนึ่งนักประวัติศาสตร์กับพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินนักวรรณกรรมทั้งหลายเหล่านี้ผมว่าจะต้องมีหน้าที่เขียนอารัมภบทให้กับรัฐธรรมนูญไทยเขียนให้มันจับใจและบังคับให้คนอยู่ในความดีงามรักชาติรักสถาบันต่างๆที่รวมกันเป็นประเทศไทยแล้วก็ร่วมกันสร้างชาติอย่างสามัคคีถ้าเขียนได้ภายใน1หน้าหรือ2หน้านะครับก็เหมือนเรามี Declaration of Independence เพียงแต่ว่าเราจะลำบากนิดนึงคือเราไม่เคยถูกกดขี่อ่ะมันก็เลยอารมณ์ที่จะหลุดจากความกดขี่ให้มันงดงามในเชิงวรรณศิลป์คงต้องแสวงหานะครับโอเคครับนั่นก็จะเป็นหนังสือที่ผมอ้างอิงอ่านนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็แล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงประวัติช่วงอื่นนะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับประกาศเอกราช4กรกฎาคมประธานาธิบดีคนแรกชื่อจอร์จวอชิงตัน1789 1861เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ปัญหาเรื่องทาสอธิปไตยของรัฐสงครามดำเนินไปเป็นเวลา4ปี1863ประธานาธิบดีลินคอล์นประกาศปลดปล่อยทาสเลิกทาสให้เหลือราชการที่5เลิกทาสก่อนลินคอล์นนะครับแล้วก็สงครามกลางเมืองยุติโดยฝ่ายใต้ยอมจำนนจริงๆประวัติศาสตร์ช่วงที่วิกฤตของอเมริกาก็คือตรงนี้ครับสู้ปฏิวัติได้เอกราชพอได้เอกราชปุ๊บก็ทะเลาะกันเองแยกเหนือแยกใต้ด้วยเหตุที่ว่าฝ่ายใต้ต้องการมีทาสฝ่ายเหนือไม่ต้องการมีก็จะแยกไม่รวมเป็นประเทศเดียวกันก็รบกันไป5ปีก็ฝ่ายใต้แพ้ก็ยอมที่จะเลิกทาสแต่ก็ไม่ได้เลิกจริงจัง 100% ทันทีนะครับจอร์จวอชิงตันนี่ก็เลี้ยงทาสไว้อยู่ในครอบครัวของท่านนะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันก็มีทาสคืออเมริกาก็เนี่ยครับแล้วถ้าพูดตามประเพณีของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือว่าที่เหลือก็คือเป็นประวัติศาสตร์พูดง่ายๆที่เหลือเรารู้หมดแล้วนะครับที่สำคัญก็คือเกิดเป็นประเทศเอกราชรบกันเองสงครามกลางเมืองซิลเวอร์วอร์จบสงครามกลางเมืองประเทศก็สงบแล้วก็เจริญพัฒนาต่อไปนะครับมันมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะฝากท่านผู้ฟังให้ไปหาหนังดู คือมันมีหนังสือคาวบอยนิยายคาวบอยนะครับของหลุยส์ลามัวร์หลุยส์ลามัวร์นี่เขียนนิยายคาวบอยเยอะแยะนะครับผมก็สะสม

0: หนังสือคาร์บอยเหล่านี้ของหลุยส์ลาโมและคนอื่นๆนะครับก็มีเรื่อง How the West Was Won ถ้าอ่านหนังสือมันอาจจะไม่เหมือนหนังนะครับแต่ไปดูหนังนะครับ How the West Was Won พิชิตตะวันตกภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปดูคลิปดูอะไรก็ได้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังดูไตเติ้ลภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won นะครับไม่ต้องอ่านหนังสือนี่เป็นของผมนะเป็นหน้าที่ผมอ่านเพลินๆนะครับผมชอบอ่านหนังสือคาวบอยแล้วดูหนังคาวบอยนะดูไตเติ้ลภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won นะเป็นหนังในยุค60อ่ะนะครับจอห์นเวนเกเกอรี่เป๊กโอ้ยนักแสดงแบบชั้นแนวหน้าเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเต็มจอไปหมดเลยนะครับว่าที่เรื่องการเกิดของประเทศอเมริกาบุกเบิกตะวันตกการต่อสู้กันกับชาวอินเดียนแดงบุกป่าขี่ม้ายิงปืนเลี้ยงวัวแล้วก็ลบสงครามกลางเมืองนะครับเป็นหนังก็จริงอยู่แต่ว่าอ้างอิงประวัติศาสตร์จริงๆไปดูไตเติ้ลหนังนะครับจะได้เห็นว่าโอ้โหเมื่อก่อนมันก็เป็นดินแดนป่าเขาละเมาไพรอเมริกาก็ไปไล่ล่าฆ่าแย่งที่ดินของพวกอินเดียนแดนตอนกลางเรื่องก็ลบกันเองเป็นสงครามกลางเมืองแล้วตอนจบเนี่ยสำคัญมากตอนจบนี่ดูดีมากก็คือว่าตอนจบเนี่ยสเปนเซอร์เทรซี่พระเอกหนังคลาสสิกในยุคก่อนนะครับที่แสดงหนังเรื่อง The Old Man and the Sea และเรื่องอื่นๆนะครับแกให้เสียงบรรยายเอ็นช่วงตอนจบของหนังจะเรียกว่าเอนดิ้งไตเติ้ลก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่เอนดิ้งเครดิตนะครับพอหนังจบเรื่องหมดแล้วเนี่ยครับนางเอกแก่ตัวก็ได้แต่งงานมีลูกมีหลานแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่อยู่ชนบทแถวอาริโซนาในแถบเทือกเขาเนี่ยครับแล้วลูกหลานกลับมาบางคนก็ตายไปในสงครามหนังจบลงแล้วตอนจบเนี่ยเขาก็บรรยายว่าอเมริกาหลังจากนั้นก็เติบโตเจริญรุ่งเรืองเทคโนโลยีตึกรามอาคารถนนซับซ้อนไอ้ตอนปิดท้ายเรื่องของHow the West Was Won เนี่ยดูแล้วจะเข้าใจแต่ต้องดูไตเติ้ลตอนเปิดก่อนนะครับส่วนตัวหนังกลางๆนะมัน3ชั่วโมงท่านจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ผมจะดูโหผมดูหนังเรื่องนี้กว่า10ครั้งแล้วนะครับเพราะมันสนุกมากชอบนะแต่ถ้าดูเอาประวัติศาสตร์ก็คือดูช่วงต้น3นาทีแล้วก็ตอนเครดิตท้ายเขาจะอธิบายว่าอเมริกาพัฒนาอย่างไรหลังจากนั้นมาดูสงครามอาเปอร์เชียนะครับก็รู้ว่าอเมริกาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เหลิงอำนาจอยู่ในขาลงที่โลกจะไม่ค่อยชอบอเมริกาเท่าไหร่ดูซิว่าเขาจะปรับตัวต่อไปยังไงอีก250ปีข้างหน้านะครับก็เอาเป็นว่าหมดเวลาของ Democracy in America ประชาธิปไตย250ปีและเอกราช250ปีก็ผมจะตามดูไปนะครับว่าอีก250ปีข้างหน้าเขาจะไปถึงไหนวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่ง ้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติหาเช้านี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิตติเวชกุลค่ะ
4: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะบิ๊กสตอรี่เราจะไปเจาะลึกเรื่องของกัญชานะคะสินค้าส่งออกที่ไทยควรภาคภูมิใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวได้มาติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่อง105ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนวิวาทะในไทยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่ทำให้คนเป็นหนี้ไม่รู้ตัว UN เตือนระบบอาหารโลกกำลังแตกสลายมีอะไรบ้างที่ไทยควรเรียนรู้จากเรื่องนี้แล้วก็เคปเวิร์ดนะคะประเทศเล็กๆโอ้โหเรียกว่าสู้กับอาร์เจนตินาได้น่าดูชมแม้ว่าจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นคุณสังมาพาไปสัญญาณเตือนหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนจนถึงพายุไม้สักนะคะหรือว่าไม้สักในภาษาเขมรนั่นเองไปติดตามกันเลยค่ะ
5: World Update
4: ค่ะจริงๆเห็นข่าวคลื่นความร้อนมาต่อเนื่องนะคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นที่แน่นอนสื่อทางฝั่งตะวันตกเนี่ยรายงานและดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันเหมือนเป็นตัวชี้วัดเตือนมาทางทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะฝั่งเอเชียแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ดูจะประมาทไม่ได้แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของทางการของทั้งฝรั่งเศสเองนะคะทั้งเบลเยียมนะคะอังกฤษเนี่ยก็รายงานตรงกันเหมือนกันเลยนะคะบอกว่าไม่คิดนะว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้ด้วยนะคะรายงานล่าสุดเนี่ยในฝั่งของยุโรปก่อนละกันนะคะในช่วงคลื่นความร้อนที่สะสมตั้งแต่เดือนที่แล้วจนมาถึงตอนนี้นะคะโดยทางด้านของตัวของเอาอังกฤษก่อนละกันนะคุณกันนิกาอังกฤษเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผลกระทบเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับทางผู้สูงวัยนะคะแล้วก็คนที่มีมันคล้ายๆมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ทางการเขาบอกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็มีการรายงานผู้เสียชีวิตเกินคาดฝรั่งเศสเบลเยียมคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมาถึง 3,700 คนนะคะในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวเลขที่ดิฉันชอบอย่างหนึ่งนะทางการของฝั่งตะวันตกเนี่ยกนิกาจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมากกว่านี้คือเขายอมรับเลยบอกว่าเพราะว่ารวบรวมข้อมูลเนี่ยมันแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอ้คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปเลยเอาง่ายๆขณะผลิตไฟฟ้ายังต้องหยุดชะงักกับคุณกนิกาแล้วก็ไปกระทบโครงสร้างพื้นฐานด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลก็ รับไม่ไหวอะระบบสาธารณสุขเนี่ยเรียกว่าเกินขีดความสามารถไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ฝั่งยุโรปเนี่ยเขารวบรวมตัวเลขอย่างเบลเยียมเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตทีตั้ง 1,200 คนส่วนใหญ่แล้วผู้อายุมีอายุ85ปีขึ้นไปจะเสียชีวิตค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วอันเนี้ยถ้าเกินระดับปกติขนาดนี้เขาบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนเธอร์แลนด์ก็พูดเหมือนกันบอกว่าส่วนใหญ่ผู้มีอายุมากกว่า80ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็อากาศร้อนขนาดนี้นะคะอย่างฝรั่งเศสเขาก็รายงานว่ากระทบแม้กระทั่งเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศเขาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันก็กระทบมาถึงไฟป่าแล้วนะเช้านี้ถ้าใครตื่นมาจะติดตามจะเห็นข่าวบอกว่าโอ้ไฟป่าเนี่ยเริ่มปะทุขึ้นในยุโรปหลายๆจุดอันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าเขาต้องระดมนักดับเพลิงถึง เรียกว่าเป็นจำนวนหลายพันคนเลยทีเดียวนะคะไหนว่าในยุโรปนั้นกันนี่กาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไฟป่าเนี่ยกินพื้นที่เข้าไป 40,000 กว่าเอเคอร์แล้วซึ่งอันเนี้ยนึกออกว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าให้นึกถึงขนาดของรัฐแมนฮัตตันของสหรัฐละกันไฟอ่ะมันกว้างถึง2เท่าของที่นั่นเพราะฉะนั้นกรีซก็โดนนะคะใครที่ติดตามไลฟ์สดจะเห็นภาพนึกว่าเป็นภาพในหนังจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นนักผจญเพลิงเนี่ยนักดับเพลิงเนี่ยแล้วข้างหลังมันเป็นซิลูเอทภาพแบบส้มๆไปเนี่ยอันเนี้ยคือจุดที่เกิดขึ้นทางเตซาโลนิกินะคะอันนี้ก็เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของกรีซแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหนี่ไปขนาดนี้แล้วเหรอโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสโดนเหมือนกันหมดเลยนะคะทีนี้ข้ามมาฝั่งเอเชียของเราบ้างนะคะ
3: นิดนึงคุณยิงสังมาคะก่อนจะข้ามมาฝั่งเอเชียในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีรายงานที่ประเทศไทยต้องติดตามเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนเพราะว่าคลื่นความร้อนนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่จะใช้หล่อเย็นกับเครื่องปฏิกรณ์ได้อย่างปลอดภัยลองนึกถึงถ้าบ้านเราแถวบ้านเราจะเริ่มมีไอ้ SMR หรือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนี่ก็น่าห่วงใยเหมือนกันนะคะค่ะเชิญค่ะ
4: แต่ของฝรั่งเศสนี่เขากังวลเรื่องนี้ด้วยการแข่งขันระดับโลกคือ Tour de France ที่มีขี่จักรยานว่ายน้ำอะไรอันนี้มันกระทบแน่ๆนะคะว่าการท่องเที่ยวระดับใหญ่กีฬาซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งก็คือคุณอิริกเบจีนิโยนะคะเขาอธิบายเลยบอกว่าตอนนี้มันคือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอากาศโลกร้อนนั่นเองซึ่งในฝั่งของประเทศไทยแล้วก็เอเชียเนี่ยก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอย่างเรื่องพายุไม้สักเนี่ยนะคะที่เป็นชื่อภาษากัมพูชาใช่ไหมกันเป็นพายุโซนร้อนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันอ่อนกำลังแล้วล่าสุดการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราฉบับที่13นะคะเพิ่งเข้ามาล่าสุดเนี่ยบอกว่าอ่อนกำลังลงตอนเนี้ยสักช่วงตอนตีสี่เนี่ยอยู่ศูนย์กลางอยู่ที่จีนนะคะก็คืออยู่ตรงมณฑลกวางซีความเร็วอยู่สักประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะค่อยๆสลายไปอันนี้เราก็ถือว่าโล่งไปจุดหนึ่งแต่ขนาดว่าโล่งนะคุณกนิกาในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกว่าภาคใต้ก็โดนหนักไปหลายๆจุดอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างที่ดิฉันได้เรียนเอาไว้เบื้องต้นนะคะบอกว่าเราก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าวันนี้วันที่6ใช่ไหมก็จะถือว่าเป็นวันสุดท้ายของไมสักนะคะแต่ว่าไอ้ทางอ้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบ้านเราก็มีฝนหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่ยังต้องเตือนอยู่ก็คือภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะภาคอีสานตอนบนช่วงวันนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะแล้วจุดที่สำคัญก็คือว่าแม้จะอ่อนกำลังอย่างที่บอกไว้แม้จะไม่ได้พายุตาพายุไม่ได้อยู่ในไทยแต่ต้องเตรียมพร้อมเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ทางทีมกรุ๊ปที่เคยรายงานก่อนหน้านี้ก็เตือนนะคะบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะเห็นฝนทิ้งช่วงนะคะเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยไปอยู่ที่ลาวกับจีนนะคะเราก็จะเห็นอาจขึ้นไปที่กวางซีบ้างนะแต่สิ่งที่ระยะยาวก็คือเราจะต้องเตรียมตัวรับสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนินโยที่ยังมีที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะนี่ถึงเข้าขั้นเป็นซูเปอร์เอลนินโยหรือยังแต่ที่แน่ๆเดือนนี้ น้ำจะน้อยเพราะว่าปีที่แล้วเราเก็บได้ 85% ในอ่างเก็บน้ำปีนี้เราอยู่ 60% เห็นฝนตกหนักตกหนักอย่างนี้นะคุณกนิกาก็คือปริมาณน้ำเราค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญว่าอากาศมันแปรปรวนทั้งร้อนทั้งแล้งไอ้ที่ตกหนักก็คือจะไปตกแบบฝนแช่แบบเรนบอมนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องรับมือกับเรื่องน้ำและแน่นอนมันจะกระทบต่อผลผลิตเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันว่าเอ๊ะพวกพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยมันจะราคาแพงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญก็คือผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคุณกนิกาบอกว่ายังไงซะนับแต่ช่วงนี้ไปเนี่ยประเทศในเอเชียทั้งหลายต้องเฝ้าจับตาแล้วก็รับมือกับเอลนินโญที่ประมาทไม่ได้เห็นจากยุโรปแล้วเนี่ยยิ่งต้องไม่ประมาทค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะ
3: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นวันครบรอบ105ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะก็ในจีนเนี่ยมีการจัดเฉลิมฉลองแต่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะแต่ที่ฉันพบว่ามันมีข่าวที่เรียกว่า China Media Group เนี่ยโอ้โหแบบโหมในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะคะข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเขาได้มีการเปิดผลสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย 11,521 คนจาก41ประเทศนะคะแล้วพบว่าระบบพรรคคอมมิวนิสต์แบบใหม่ของจีนเนี่ยได้นำเสนอแนวทางจีนสำหรับการค้นหารูปแบบพรรคการเมืองที่ดีกว่าอันนี้เป็นผลสำรวจของเขานะเขาบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อบกพร่องต่างๆที่เปิดเผยออกมาจากระบบพรรคแบบตะวันตกเนี่ยจุดแข็งหลักของระบบจีนได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยบอกว่าผลสำรวจเนี่ยระบุว่าใน41ประเทศที่สำรวจมีผู้ตอบจาก30ประเทศเห็นตรงกันว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นตัวแทนผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนส่วนใหญ่มีความได้เปรียบกว่าพรรคการเมืองของชาติตะวันตกและได้รับประกันผลประโยชน์โดยรวมและผลประโยชน์ระยะยาวนะคะของประเทศแล้วก็ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 61.3% ทั่วโลกเนี่ยเห็นว่าพรรคแบบตะวันตกเป็นเพียงตัวแทนผลประโยชน์ของสิทธิเลือกตั้งบางกลุ่มซึ่งง่ายต่อนำไปทำนโยบายแบบเฉพาะหน้าแล้วก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมนะคะอันนี้เรียนต้องย้ำนะคะว่ามาจากสื่อในเครือ China Media Group ก็คือ CGTN นะคะทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในประเทศไทยสถานทูตจีนเขาก็จัดงานใหญ่เนาะคุณสังมาครับทั้งเฉลิมฉลอง51ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็โอ้โหเชิญบุคคลทางการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนของไทยเข้าร่วมเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแอนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงดิจิทัลนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์อดีตรองนายกคุณบวรศักดิ์วรรณโนอดีตรองนายกนะคะแล้วก็นักฝ่ายค้านก็มีนะคะทั้งเลขาธิการพรรคก้าวไกลโทษค่ะพรรคประชาชนอย่างคุณพิจารณ์นะคะคุณอิสอันนี้จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะฉะนั้นพบว่าในสื่อเนี่ยที่เสนอหลักเนี่ยก็จะมีมติชนนะที่ออกรายงานออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการโค้ดคำพูดของคุณบวรศักดิ์วรรณโนนะคะที่บอกว่าความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจากแค่ผู้ก่อตั้ง13คนไปสู่สมาชิกปัจจุบันเนี่ยปี2026จีนมีเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกนะคะแล้วก็นโยบาย1ประเทศ2ระบบมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย GDP จีนเนี่ยโตอย่างน่าอัศจรรย์ 14,874 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงมากแล้วก็กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกแล้วก็ยังเน้นย้ำถึง6ข้อลักษณะที่น่าสนใจก็คือ1ไม่มีพรรคการเมืองใดในโลกมีวินัยขนาดนี้2มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็3มีความสามารถในการปฏิบัติให้เกิดแผนขึ้นได้จริงแล้วก็4มีผู้นำและระบบคัดเลือกผู้นำที่ดีแล้วก็5ผู้นำของจีนเอาประชาชนเป็นหลักนะคะแล้วก็6ไม่ใช่สังคมนิยมที่อยู่กับที่กำลังเข้าสู่สังคมนิยมสมัยใหม่นะคะแต่ว่าคุณสังมาคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีวิวาทะในประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่ารองศาสตราจารย์วาสนาวงศ์สุรวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เนี่ยจะมองว่านี่คือนิทานหลอกเด็กเรื่องความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะซึ่งพยายามที่จะชูประเด็นนี้แต่ว่าจีนยุคใหม่เนี่ยโดยเฉพาะครึ่งหลังของศตวรรษที่20จนถึง จนต้องถือบอกว่าจนมากนะตอบได้เลยก็เป็นเพราะว่านโยบายสังคมนิยมแบบเหมานั่นแหละที่ไม่เอาตลาดเสรีลงโทษพ่อค้านายทุนนักธุรกิจนะคะจับไปปรับทัศนคติอย่างรุนแรงนะคะใครริจะเป็นอื่นนะคะก็จะเรียกว่าทำให้สูญหายหรืออุ้มหรือว่าอาจารย์ใช้คำค่อนข้างแรงก็คือจะโดนกระทืบตายหมดก็เหมือนกับตอนที่เพิร์ชนะคะแล้วก็บอกว่ายุคก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคนตายไป 20-40 ล้านคนนะคะตอนนั้นเนี่ยนับยากเพราะว่าจีนเนี่ยปิดประเทศแล้วก็การปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยในช่วง10ปีก็น่าจะมีคนตายมากกว่านั้นอีกเยอะแต่ไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เพราะว่ารัฐปิดบังเหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่น้อยกว่า10ล้านคนที่ตายเพราะนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสร็จแล้วเนี่ยพอในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแน่นอนว่าเปลี่ยนนโยบายมารับตลาดเสรีอนุญาตให้คนจีนเป็นพ่อค้าทำกิจการได้ประกอบ SME ได้นะคะคนจีนเนี่ยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนจริงนะคะจนเศรษฐกิจเติบโตรุ่งเรืองกลายมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษแต่ต้องนับว่านี่เป็นน้ำพักน้ำแรงของประชาชาติจีนไม่ใช่ผลงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะอาจารย์วัฒนาย้ำอย่างนั้นเพราะว่าในยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยออกมาประกาศว่าจะเอาชนะความยากจนในจีนได้แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ส่งไปดูงานต่างๆขจัดความยากจนนะคะมากมายนะคะแต่ว่าตรงไปตรงมาก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละที่ทำให้เกิดความยากจนความอดอยากภาวะข้าวยากหมากแพงที่ทำให้คนตายถี่เป็น10ล้านนะคะคุณสังกมาคะเรียนเห็นข่าวในสื่อตะวันตกเนี่ยเขาตั้งคำถามถึงการที่นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงจำได้ไหมคะที่ขณะที่สีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าโอ้ยสามารถยกระดับความยากจนแก้ปัญหาความยากจนไปแล้วแต่ว่าหลี่เค่อเฉียงเนี่ยเป็นคนเดียวที่ออกมาพูดว่ายังมีคนในจีนเนี่ยไม่ถึงกว่า60ล้านคนที่ยังยากจนแล้วก็อดอยากหลังจากนั้นเนี่ยการเสียชีวิตของเขาเนี่ยก็ตกข้างตั้งคำถามว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะคะอาจารย์วัฒนาเนี่ยได้พูดถึงว่าสีจิ้นผิงในวาระสูงเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่แนวทางเหมาของอย่างชัดเจนนอกเหนือจากเรื่องของลัทธิบูชาตัวบุคคลแล้วนะคะยังบอกว่าเนี่ยคือธุรกิจใหญ่ๆยึดมาเป็นของรัฐเอกชนที่ยังอยู่ได้แต่คือผู้บริหารเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ล้วนรัฐสั่งอะไรต้องทำตามหมดวิจารณ์หรือตั้งคำถามไม่ได้เพราะไม่งั้นก็จะโดนแบบแจ็คหม่านะคะภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังร่มสลายหลายสิบปียังไม่ฟื้นภาคการเงินในประเทศยังย่ำแย่รัฐบาลท้องถิ่นหนี้สินล้นพ้นตัวทั่วหน้าอัตราส่วนของ GDP ที่มาจากการบริโภคภายในประเทศต่ำมากกระตุ้นกี่รอบก็ไม่กระเตื้องนะคะตัวเลข GDP ซึ่งเพ้อฝันหนักมากยังลดลงทุกปีนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์วาสนาเนี่ยเห็นตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ

0: านทูตจีนได้จัดงานแล้วก็มีคนไทยจำนวนมากส่วนใหญ่ก็เป็นคีย์แมนในสังคมเนี่ยนะคะไปชื่นชมแต่ว่าในวงเสวนาที่สถานทูตจีนจัดเนี่ยท่านทูตจันเทียนเหมยเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องจีนเทาเนอะอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสื่อมวลชนไทยถามเพราะว่าถามว่าเนี่ยการที่ท่านทูตแสดงความไม่สบายใจเนาะว่าคนจีนถูกเหมารวมเรียกว่าจีนเทาผ่านตอนที่คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยทูตจีนก็บอกว่าไม่อยากให้ตีตาหรือเหมารวมคนจีนว่าเป็นจีนเทาเนื่องจากทุกประเทศก็มีทุนสีเทาทุนผิดกฎหมายทั้งสิ้นแล้วก็จีนพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการปราบปรามนะคะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้อดีตทูตไทยคุณพิสารมานวพัฒน์นะคะก็เสนอเหมือนกันว่าถ้าจีนเนี่ยไม่อยากถูกเรียกว่าจีนเทาเนี่ยก็คือต้องช่วยแก้ปัญหาช่วยจัดการคนจีนที่มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็ต้องหยุดโรงงานในพม่าเหมืองต่างๆให้หยุดปล่อยมลพิษด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่อินเดียนะคะก็เพิ่งมีการประกาศคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันนี้ต้องถามคุณกนิกาและคุณผู้ฟังด้วยเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องสินค้าออนไลน์ยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีสั่งบ้างนะกนิกาแต่เราก็พยายามระวังที่จะเข้าไปในเรียกว่าสินค้าทางการที่เรียกว่า official brand ถูกไหมเราก็จะเข้าไปแล้วก็บอกเฮ้ยเข้าไปแบบนี้รับรองปลอดภัยซึ่งอันเนี้ยคุณกนิกาเคยเจอประสบการณ์อะไรบ้างไหมซื้อออนไลน์
0: โอ้ฉันซื้อน้อยต้องแบบมั่นใจจริงๆอ่ะคุณสั่งมาก่อนจะสั่งซื้อเนี่ยต้องมั่นใจสุดชีวิตเลยค่ะเพราะเป็นโรคกลัว
1: เนี่ยดีมาก
0: สั่งแต่น้อยมากต้องแบบออฟฟิเชียลเราก็ต้องตรวจแล้วตรวจอีกว่าติ๊กติ๊กสีฟ้าเนี่ยมันถูกแน่ๆนะคะ
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกันนะคะเนี่ยที่อินเดียตอนนี้กำลังเจอปัญหาหนักมากโดยทางหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของอินเดียนะคะ CCPA เนี่ยถึงกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็ตำรวจเนี่ยต้องออกมาทำเป็นคลิป TikTok เตือนผู้บริโภคอะค่ะบอกว่าโอ้โหจับกันไม่หวาดไม่ไหวประชาชนแบบร้องเรียนไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียปลอมเนี่ยแหละค่ะคือทำชื่อเหมือนจริงอ่ะแหมเป็นแบรนด์เนมของจริงตั้งชื่อเหมือนจริงมากเลยรีวิวอะไรก็แบบดิฉันจะชอบดูรีวิวนะคุณกนิกาบอกถ้ามันแบบหรือยอดขายอย่างเงี้ยค่ะถ้ายอดขายดูแล้วหลายพันหลายหมื่นชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้คุณกนิกาใช้ไหมวิธีนี้คือถ้าเกิดแบบขายได้7ชิ้น10ชิ้นเงี้ยก็ชักระแวงนะใช่ไหมคะแต่ไอ้รีวิวมันก็มีรีวิวปลอมไงคนมาชื่นมาชมนั่นทาง CCPA ของอินเดียก็คือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคบอกเลยบอกโอ้ยไปเจอการปลอมหลอกลวงในอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะคะทางออนไลน์สูงขึ้นถึงร้อยละ43ถามว่าใช้อะไรส่วนมากใช้เว็บไซต์ปลอมแล้วก็เวลาที่เราแบบดูว่าใช่แน่ๆเลยสินค้านี้ใช่ไหมคะสมมติเป็นชื่อคุณกนิกาเป็นชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยแต่ว่าตัว A อย่างเงี้ยมันจะเกินมาตัวหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตัว I หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแอบเติมเกินมาแล้วก็ยังมีลิงก์โซเชียลมีเดียหลอกสินค้าแบรนด์เนมซึ่งลดราคาเกินจริงจริงๆเรื่องเนี้ยมีคนเตือนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันเข้าไปดูโอ้โหมีคนเนี่ยเข้าไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียเหมือนกันนะคะทุกชาติในเอเชียเลยแม้กระทั่งคนไทยเองนะคะตอนนี้การหลอกลวงซื้อขายออนไลน์เนี่ยเรียกว่าหนักเลยแต่ที่บอกว่าอินเดียเนี่ยเขาถึงกับต้องออกมาเป็นข่าวเตือนก็เพราะว่ามันมีกรณีของผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งโดนหลอกฮะเธออายุ39ปีถามว่ามีความรู้ไหมโอ้มีความรู้นะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยปรากฏว่ามันมีการขายแล้วก็มีการรีวิวใช้นักแสดงบอลิวูดชื่อดังการีนาคาปูนะคะแล้วก็นักร้องเชริยาพอเชลนะคะซึ่งดิฉันก็เลยอ๋อขึ้นมาเพราะว่าวันก่อนกลับบ้านมาคุณแม่แบบนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะฟังพี่เบิร์ดนะคะฟังพี่เบิร์ดพูดเรื่องข้อเข่าคุณกันนิกาแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคุณหนุ่มกัญชัยออกมาแล้วก็มีภาพคุณสรยุทธ์อีก3คนแบบน่าเชื่อถือหมดเลยผู้ใหญ่ในบ้านก็แบบโอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เลยนะดิฉันก็แบบเป็นไปได้ไง3คนนี้เขาจะมาขายน้ำยาข้อเข่าอ่ะคุณกนิกามันก็ใช้ AI ถูกไหมซึ่งกรณีนี้กรณีเดียว

0: กับผู้หญิงอินเดียเลยที่บันดาเมืองบันดรานะคะอันนี้ถูกโกงไปถึง2ล้านรูปีเลยทีเดียวแล้วมันก็ส่งผลกระทบเลยสิคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกตอนแรกก็เริ่มจากสินค้าก่อนจากนั้นเนี่ยก็เริ่มชวนไปลงทุนร่วมกับทางบริษัทบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นภัยยุคใหม่นะคะที่เตือนกันแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่ดูเหมือนว่าสีส้มสีอะไรแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันดูยากมากนะคะเพราะว่าทางด้านของประชาชนที่ดิฉันเข้าไปตรวจสอบนะคะเมื่อช่วงเสาร์ที่เขาบอกว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยกติกาเหมือนกับว่าจะเป็นทางการนะจะเป็นออฟฟิเชียลนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการแปลกปลอมในเรื่องของทั้งรูปแบบสินค้าปลอมก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจุดสังเกตเนี่ยเราจะทำยังไงได้นะคะเขาก็มีการเตือนกันหลายรูปแบบนะบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องสังเกตแพลตฟอร์มพวกแอปพลิเคชันที่มันจะมีสินค้าแท้กับปลอมแทรกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการแอปพลิเคชันบางครั้งเนี่ยคุณกนิกาตัวแม่เขาก็มีมาตรการแบนสินค้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องคอยสังเกตดูนะเพราะว่ามันจะมีเอาพวกสินค้าเกินจริงเข้ามาหรือแอปพลิเคชันนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันพวกเถาเป่า1688ช้อปปิ้งสากลทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ามันก็แอบมีบางโรงงานลักลอบผลิตเทียบเคียงแบรนด์ดังเพราะฉะนั้นคุณต้องคัดเลือกให้ดีนะคะแบบต้องคัดกรองใช้คำนี้คัดกรองให้ดีแล้วก็บรรดาไอ้พวกสแกนสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้วิธีเช็คเข้าไปที่ตัวลิงก์โดยตรงของแบรนด์ที่ประเทศนั้นเลยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ตรวจสอบถ่ายรูปรายละเอียดป้ายกล่องมันต้องขนาดนี้คุณกนิกาตอนเนี้ยบางคนเขาให้ถ่ายแม้กระทั่งฝีเข็มเลยนะพวกขายเสื้อผ้าแบรนด์บอกคุณก็สามารถเช็คได้และอันไหนราคาถูกเกินคำคีย์เวิร์ดนะคะที่ชอบบอกว่าเกรด A หลุด QC อะไรอย่างเงี้ยของแท้ไม่ผ่านช็อปไอ้พวกเนี้ยของปลอมทั้งนั้นเลยแล้วก็พยายามให้ตรวจสอบให้ดีจริงๆว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมิฉะนั้นคุณจะกลายเป็นหนี้สินมหาศาลเหมือนกับกรณีที่อินเดียที่กำลังรณรงค์กันอยู่ตอนนี้ค่ะคุณกนิกาคะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่3ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องเนาะอาจจะเพราะว่าเราเข้าถึงอาหารได้มากขึ้นแต่อาหารเรามีคุณภาพหรือเปล่านะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคุณสังกมาค่ะตอนนั้นเลขาธิการ UN แอนโตนิโอกูเตเรสเนี่ยถึงขั้นออกมาเตือนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยระบบอาหารโลกกำลังล่มสลายนะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหลายพันล้านคนซึ่งนั้นก็นำมาสู่การที่The Lancetนะคะเขาทำเป็นซีรีส์เรื่องที่เกี่ยวกับระบบอาหารนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสถาบันประชากรศาสตร์นะคะเขามีงานประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและสังคมนะคะใช้คำว่า decode tomorrow หรือว่าถอดรหัสประชากรสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนะคะซึ่งทางเบลไทยหรือมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยเขาได้ไปนำเสนอคือตอนนี้เนี่ยคือระบบอาหารโลกกำลังจะล่มสลายอย่างไรนะคะคำตอบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเลือกของผู้บริโภคแต่อยู่ที่ระบบอาหารที่ถูกออกแบบมาโดยอุตสาหกรรมอาหารบอกว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยระบบอาหารโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนาะจากที่เคยอาศัยเกษตรกรรายย่อยตลาดท้องถิ่นอาหารที่หลากหลายทางชีวภาพก็กลายเป็นการผลิตการแปรรูปการค้าปลีกตลาดนะคะที่ถูกควบคุมโดยบริษัทขนาดใหญ่เพียงแค่ไม่กี่รายแล้วอำนาจทางเศรษฐกิจรวมศูนย์ก็มากขึ้นความหลากหลายของการผลิตการบริโภคก็ค่อยๆลดลงพืชอาหารหลายหมื่นชนิดเนี่ยถูกแทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจไม่กี่ชนิดอาหารพื้นบ้านถูกแทนที่ด้วยอาหารแปรรูปนะคะตลาดชุมชนเนี่ยถูกแทนที่ด้วยระบบค้าปลีกสมัยใหม่อันนี้เราคิดตามได้เลยเห็นภาพชัดๆนะคะฉะนั้นผู้บริโภคจึงไม่ได้เลือกอาหารตัวเลือกที่เป็นธรรมเนี่ยแต่ว่ามาจากตัวเลือกที่ถูกระบบธุรกิจสร้างขึ้นซึ่งงานวิจัยชุดใหญ่ของ The Lancet The Series เนี่ยนะคะเขาคือ Ultra Processed Food and Human Health นะคะทำจากนักวิจัย43คนจากหลายประเทศเลยเขาเสนอว่าหากต้องการแก้ปัญหาโรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรค

0: ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเราจ
1: ค
0: ํา
1: ่ะ
0: เป็นต้องเปลี่ยนคําถามสมัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสังกมักพูดเรื่องนี้เนาะเขาบอกว่าจากคําถามที่ว่าทําไมผู้บริโภคจึงเลือกอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราต้องเปลี่ยนค่ะเป็นว่าทําไมระบบอาหารจึงทําให้อาหารไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดแล้วก็เข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งประเด็นที่หน
1: อ
0: ึ
1: ั
0: ่
1: น
0: ง
1: นี้
0: นะคะ
1: ดิฉันงงมากนะเกิดกาจะรักษาสุขภาพทีนี้อาหารมันแพงนะ
0: ได้นั่นแหล
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ซึ่งไอ้เนี่ยงานวิจัยชิ้นเนี้ยมันตอบนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปดูแต่ละประเด็นเลยในประเด็นวิทยาศาสตร์เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่แค่สารอาหารแต่คือระบบอาหารแปรรูปนะคะเขาพ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ว่าอาหารแปรรูปขั้นสูงกำลังแทนที่อาหารสดและอาหารพื้นบ้านทั่วโลกแล้วก็การเพิ่มขึ้นของอาหารแปรรูปขั้นสูงเนี่ยทำให้คุณภาพอาหารของประชากรลดลงแล้วก็การบริโภคอาหารขั้นสูงมันมีความสัมพันธ์กับการเสี่ยงของเบาหวานชนิดที่สองที่ไม่ได้เป็นจากกรรมพันธุ์นะคะโรคหัวใจมะเร็งบางชนิดโรคซึมเศร้าการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะจากแม้ว่าต้องมีการศึกษาต่อแต่หลักฐานที่มีอยู่เนี่ยพอที่จะสนับสนุนให้ดําเนินนโยบายสาธารณะได้ทันทีในมุมของ policy หรือว่านโยบายเพื่อหยุดแล้วก็พลิกฟื้นกลับเนี่ยนะคะบทความชิ้นบทความชิ้นนี้เนี่ยก็บอกว่าการให้ข้อมูลโภชนาการหรือรณรงค์ให้คนเลือกกินดีอย่างเดียวไม่พอนะมันสามารถแก้ปัญหามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะผู้บริโภคเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่อาหารแปรรูปกันสูงถูกกว่าง่ายกว่าใช้การโฆษณามากกว่าได้พื้นที่วางขายมากกว่าแล้วก็ได้รับการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องคุณสังกมาคะนักวิจัย
1: ค
0: ช
1: ุ่ ะ
0: ดนี้เขาก็เลยเสนอว่าไอ้เรื่องการติดฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้เราเห็นน่ะว่า
1: อือ
0: า
1: อ
0: ห
1: ื
0: า
1: อ
0: รเนี้ยมันไม่ได้ดีมากสิงคโปร์ทำไปนานแล้วนะคะไอ้อาหารสีสัญญาณไฟจราจรที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าหวานมันเค็มที่มันแรงมากๆเป็นสีแดงเนี่ยเขาใช้มาจะ5 ปีแล้วนะคะหรือว่าจํากัดการโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาต่อเด็กมาตรการภาษีการกํากับดูแลจัดซื้ออาหารในโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยงานรัฐจากอาหารสดสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยระบบอาหารท้องถิ่นแล้วก็ระบบอาหารที่ดีที่สามารถเข้าถึงได้และประเด็นสุดท้ายที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้แล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยซีรีส์ชิ้นนี้ก็พูดถึงด้วยก็คือเรื่องปากเมืองคุณสังมาคะหากหลักฐานมันมีมากพอทำไมหลายประเทศยังไม่สามารถออกนโยบายที่ดีได้เขาก็บอกว่าก็อำนาจของบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศนั่นแหละท่านนึกถึงประเทศเรานะการล็อบบี้การโฆษณาภาพลักษณ์ผ่านกิจกรรม CSR การสนับสนุนงานวิจัยการฟ้องร้องกดดันผู้ผลักดันนโยบายคือประเภทฟ้องปิดปากอ่ะแล้วก็การมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายเพื่อชะลอหรือทำให้นโยบายด้านสุขภาพและความยั่งยืนเนี่ยมันอ่อนแอลงนะคะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการควบคุมอาหารแปรรูปเนี่ยมันก็อยู่ในจุดเดียวกับที่เคยควบคุมยาสูบนั่นแหละก็คือมีหลักฐานมากพอนะคะถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนโยบายสามารถทําได้การเมืองสามารถทําได้แต่ไม่ได้ทําเพราะว่าถูกอิทธิพลของอุตสาหกรรมอาหารเข้าครอบคลุมซึ่งเนี่ยนะคะมันก็มีบทเรียนสําหรับประเทศไทยเยอะมากว่าเรากําลังเห็นแนวโน้มเดียวกันทั้งการขยายตัวของระบบค้าปลีกสมัยใหม่การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารการลดลงของความหลากหลายอาหารนะคะการปฏิรูปอาหารจึงควรเป็นวาระสาธารณะแล้วเราก็เห็นชัดเจนถึงอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยครอบคลุมไว้ฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปอาหารจึงควรเป็นวาระสาธารณะที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารพร้อมๆกันค่ะคุณสังกมาคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่4ค่ะ
1: ค่ะเราเกาะกระแสฟุตบอลโลกกันนิดนึงคุณกันนิกาก็สำหรับมนขลังแซมบ้าบราซิลนะคะแหมก็เชียร์น้องกันนิกาตามเชียร์กันแต่เด็กนะคะแหมปรากฏว่าคราวนี้เซตพลังไวกิ้งนอร์เวย์นะคะพ่ายไปนะคะ1-2ค่ะก็เลยทำให้นอร์เวย์เนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของตัวเองทะลุเข้า8ทีมฟุตบอลโลกได้นะคะหมู่บราซิลก็แบบเนย์มาร์นี่ก็ร้องห่มร้องไห้กันทั้งกันนะค่ะแล้วก็ หลายทีมนะคะเราก็จะเห็นนะคะการสร้างประวัติศาสตร์การทุกประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันก่อนตอนนี้ที่ไปรออยู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8ทีมแล้วคือโมร็อกโกและฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นคู่ของอังกฤษกับเม็กซิโกใช่ไหมคะแล้วก็วันจันทร์สเปนพบโปรตุเกสสหรัฐพบเบลเยียมแต่คู่ที่เรียกว่าสร้างความลุ้นอย่างไม่น่าเชื่อที่สุดเนี่ยที่ว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเห็นการพูดถึงประเทศเคปเวิร์ดนะคะประเทศเล็กๆที่คนบอกว่ามี500,000เสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมก็จะชอบเอามาเทียบกับประเทศไทยอย่างเงี้ยนางคณิกาว่าเฮ้ยของเราอ่ะมีตั้ง70 ล้านของเขามี500,000เขายังสร้างฝันได้เลยเรามาดูกันนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกวันนี้สื่อของญี่ปุ่นสิงคโปร์เขาก็พูดตรงกันนะคะว่าทำได้ยังไงนะคะทีนี้กรณีของแคปเวิร์ดนะคะประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าปิดฉลองกันเหมือนกับได้แชมป์เพราะว่าเขาเนี่ยดันไม่เคยแพ้ใครเลยในการแข่งขันนะคะเรียกว่าใน90 นาทีที่เตะกันนะคุณกนิกาไม่เคยแพ้นะคะแล้วที่สำคัญดันสู้กับอาร์เจนตินาทีมแชมป์โลกปีที่แล้วแล้วก็เป็นเต็งปีนี้ได้อย่างแบบใครที่ดูอยู่ในนี้ฉันคิดว่าคุ้มมากมีคนบอกนี่มันนัดชิงชนะเลิศชัดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดเมสซี่ยิงก็แล้วฮะอาร์เจนตินายิงนำก็แล้วเขาบอกเอาหัวใจมาจากไหนเนี่ยวิ่งไล่ตีเสมอได้ฮะกฤษฎา2 ลูกอ่ะนะคะกว่าที่ทางอาร์เจนตินาจะปราบเคปเวิร์ดได้เนี่ยก็เรียกว่าลิ้นห้อยเลยนะบอกว่าเมสซี่เนี่ยดิ่งเข้าไปแบบแสดงความยินดีเลยอันนี้กรณีของประเทศนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โห500,000เนี่ยแทบจะออกมาบนท้องถนนพร้อมกันนะคะเพราะว่าพอผลฟุตบอลเนี่ยทราบกันบอลจบเที่ยงคืนของบ้านเขาแต่ว่าคนในฉลองกันตีสองตีสามมาออกมาต้องมาเต้นกันเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้คนก็บอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็เคยเล่าไปครั้งหนึ่งว่าชื่อเนี่ยเคยชื่อว่าสาธารณรัฐคาบูเวดีเนาะเป็นประเทศหมู่เกาะอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะคะพูดง่ายๆว่าเรานึกถึงเส้นทางเรืออย่างของเราก็ต้องไปอ้อมแหลมอูดโฮปที่เราเคยเรียนแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรเลยแร่ธาตุเศรษฐกิจก็น้อยมากอาหารยังต้องนำเข้าเลยนะคุณกนิกาคนก็นึกว่าต้องจนใช่ไหมแต่เขาไม่จนนะคะเป็นประเทศที่ถือว่าคือเคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนแล้วก็มันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลแทบจะส่งออกทั้งหมดเลยพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กที่ไปเติบโตอยู่ต่างประเทศเป็นหลักในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะไปเล่นลีกยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยยกง่ายๆคนที่ดังมากๆเลยคือผู้รักษาประตูที่สูงวัยหน่อยนะคะอายุ40 ปีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกอยู่ในโปรตุเกสเหมือนกันแต่เป็นลีกอันดับ2เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยล่าสุดเราก็เห็นข่าวว่านักเตะไทยไปเล่นลีกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะลีก2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ลีก2เป็นลีก1ในกาแต่ว่าไม่ใช่พรีเมียร์ลีกนะแต่ก็ถือว่าแบบนี้มันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะที่จะทำให้นักฟุตบอลเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาและมีประสบการณ์และที่น่าสนใจก็คือวันนี้สื่อของสิงคโปร์เนี่ยไปเที่ยวไล่ถามผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬานะคะบอกว่าดูพอมาเทียบกับกรณีของโปรตุเกสอย่างที่บอกเนี่ยนักเตะเนี่ยค้าแข้งอยู่ในยุโรปคือพูดง่ายๆว่าไม่มีคนไหนเลยที่ไม่เล่นลีกกึ่งอาชีพค่ะคือเล่นในลีกบ้านตัวเองก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นลูกหลานของผู้อพยพที่เติบโตมาในทวีปยุโรปว่าอย่างนั้นแล้วก็ถูกเรียกมาเตะทีมชาติคิดดูนะตามหากองหลังมาร่วมงานกันดีกาต้องประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลลิงก์อินอะนะคะคือประชากรน้อยมากเลยแล้วก็ต้องตามมีใครอยู่ตรงลีกไหนช่วยกันหาดูว่าประชากรพวกเขาก็อาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นหลักมากกว่าประเทศตัวเองด้วยแต่อย่างที่บอกว่าความมุ่งมั่นของเขาแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะคะที่คนบอกว่านี่มันคือนัดชิงชัดๆเนี่ยมันสร้างทำให้โอกาสในการที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วอย่างที่ดิฉันบอกนะว่าวันนี้ The State Time เขาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นอะไรต่างๆเขาบอกเลยว่าเอเชียปีนี้ล้มเหลวมากๆน นะคะประเทศในเอเชียที่ไปที่ไกลที่สุดก็คือญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียที่เราก็จะแบบตะขิดตะขวงใจเหมือนกันว่าเอ๊ะออสเตรเลียที่เป็นเอเชียหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็นับว่าเป็นความล้มเหลวแต่ท้ายที่สุดเขาก็สรุปฟันธงนะคุณกนิกาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยศักยภาพร่างกายตอนนี้ไม่ได้แพ้ประเทศในยุโรปเลยนะคะออสเตรเลียนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงบอดี้ก็คือบอดี้ฝรั่งอะนะแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบลีกระบบเยาวชนที่ก็ดีแต่ถามว่าทำไมเอเชีย

0: ไอ้ตัวรองๆเนี่ยมันก็ไม่มีเข้ามาเติมพอมันประเด็นนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าเราสร้างลีกที่ดูเป็นสากลมากขึ้นให้นักเตะไป expose กับประสบการณ์ต่างประเทศแบบเปิดประสบการณ์มากขึ้นอันนี้บอลเอเชียอาจจะต้องดูเคปเวิร์ดเป็นตัวอย่างอีกทางหนึ่งที่สร้างปฏิหาริย์ได้ค่ะคุณกานิกาคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกล่าวสุนทรพจน์ช่วงดึกเพื่อปิดฉากการเฉลิมฉลอง250ปีวันชาติสหรัฐนะคะชูความยิ่งใหญ่ย้ำจิตวิญญาณอเมริกันแล้วก็พร้อมโจมตีคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะขณะที่ก็เกิดเหตุระทึกมีการยิงกันกลางนิวยอร์ก78รายเป็นเด็กซะ4รายนะคะแล้วก็ตอนนี้ OPEC Plus ค่ะเห็นพ้องยกระดับเป้าหมายการผลิตเพิ่มเติมสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะกลับมาเปิดการสัญจรแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ตามเราก็อาจจะเข้าสู่ยุคน้ำมันถูกอีกหรือไม่ต้องติดตามนะคะแล้วก็สื่ออิสราเอลค่ะรายงานว่ารัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลนะคะอิตามาเบนกวินนะคะตอนนี้ยกเลิกกำหนดการเยือนนครนิวยอร์กสัปดาห์หน้าหลังจากที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ทางการสหรัฐดำเนินคดีกับเขาสนับฐานสนับสนุนการละเมิดสิทธิของชาวนิวยอร์กนะคะจำนวนมากที่อยู่ในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองค่ะ
0: ประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้แหมสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับเกาหลีใต้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะบริษัท SK Hynix ที่ล่าสุดเนี่ยได้กลายมาเป็นบริษัทต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วนะคะที่เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเปิดแข่งขันในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำให้วงการ AI เนี่ยยิ่งคึกคักกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ประเด็นน้ำมันที่คุณกระเดียเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยตอนนี้สามารถข้ามช่องแคบฮอร์มุซผ่านฝั่งโอมานได้นะคะแล้วก็ทำให้มีรายงานว่าราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงส่วนอีกมุมนึงมีการวิเคราะห์เรื่องของดอกเบี้ยนะคะเวลาที่ทรัมป์ขยับตัวและพยายามพูดถึงสงครามก็มีการประเมินเอาไว้นะคะว่าอย่างนี้แปลว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโลกเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีนี้ที่อาจจะได้เห็นค่ะคุณธนิกาค่ะ
1: คุณสังมาคะมีข่าวเพิ่งเข้ามาเพิ่ง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนิวยอร์กไทมส์รอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายหาประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องใบแดงของศูนย์หน้าตัวเก่งนะคะโฟฟาลินลาโปกันคุณสังมาได้ดูนัดนั้นใช่ไหมคะที
0: ่
1: เขาโดนใบแดงในรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนที่สหรัฐจะเอาชนะบอสเนียแต่ว่าทางกรรมการเนี่ยบอกว่าเป็นจังหวะอันตรายเนอะคือไปเหยียบข้อเท้าเข้านะแล้วก็ให้ใบแดงปรากฏว่ายังไงคืองานนี้สื่ออเมริกันแฉค่ะว่ามีการไปล็อบบี้ให้เปลี่ยนโทษนะคะเป็นระงับโทษเนี่ยก็คือทำให้ดาวยิงรายนี้เนี่ยสามารถช่วยทีมในรอบ10ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับเบลเยียมคืนนี้ได้นะคะอ่ะทรัมป์ก็โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากที่ฟีฟ่าออกข่าวขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแก้ไขความไม่เป็นธรรมครั้งสำคัญนี่แต่มันเป็นธรรมสำหรับคนทั้งโลกไหมเนี่ยนะคะค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่เพิ่งออกมาพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะสินค้าที่เราควรภาคภูมิใจหรือไม่กัญชาค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My FoodFM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดDW13ผู้นำตลาดDWโปร
7: ผู้ออก DW รายแรกในประเทศ

0: ประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: ต้อนรับสู่เช้าทันโลกนะคะคุณผู้ฟังบอก8ริ้วฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้กรุงเทพก็ตกนะคุณกนิกาคุณผู้ฟังขับรถระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอีกท่านบอกว่าบราซิล wash out นะคะท่านบอกว่าคนจีนพฤติกรรมไม่ดีนะไปกว้านซื้อวัดร้างในญี่ปุ่นเหมือนกับใช้วิธีอพยพผ่านวัดร้างวันนี้น่ารักค่ะบอกว่าตอนนี้กำลังขับรถนะคะลงไปเมืองอ่านว่าอะไรนะขออภัยนะถ้าอ่านผิด
5: มั
4: วมาเลเซียฟังผ่านแอปชัดมากต้องฟังรายการนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะโอ้ขอบพระคุณมากอีกท่านนึงก็บอกว่าฟังกับเด็กๆได้ความรู้กันไปโรงเรียนทุกวันนะคะอีกท่านบอกอู้มีข่าวแปลกๆโลกร้อนสาหัสไหนท่านบอกว่าโลกร้อนเป็นเรื่องโกหกไงท่านนึงบอกว่าบอลโลกคราวนี้มาตรฐานนักกีฬาสูงมาตรฐานผู้ตัดสินก็ดีเยี่ยมนะคะอีกท่านบอกว่าเอ๊ะหรือเขาไม่มีปฏิวัติไม่มีราชการโกงเขาสอบเด็กเข้ารอบบอลโลกอีกท่านนึงบอกว่า PURS คืออะไรนะคุณกานิกาคะ
5: PURS เนี่ย PURGE นะคะมันหมายถึงการกวาดล้างหรือว่าเอาออกจากองค์กรอะไรแบบนี้บอกว่าเวลาที่ใช้ในจีนเนี่ยเราจะนึกถึงช่วงวัฒนธรรมเนอะเวลาที่เขากวาดล้างเอาใครออกเนี่ยมันจะมีการซ้อมมีการด่าถือป้ายอะไรแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในโดยคำอ่ะมันก็คือการเอาออกจากองค์กรเหมือนที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าโปริปุโร2คนที่ถูกเอาออกจากองค์กรก็คือถูกเพิร์ชเนี่ยนะคะจนถึงบัดนี้เนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวคณะโปริปุโรไม่มีการประชุมนะในจีนนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นเขาเป็นระดับสูงของกองทัพด้วยนะคะ
4: ค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปบิ๊กสตอรี่นะคะคือเรามักจะบอกกันคุยกันว่าเอ้ยวันจันทร์เราพยายามจะหาข่าวดีนะแต่ถึงมันจะดูเป็นข่าวร้ายนะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนกับเวลาที่แบบว่าประตูมันปิดหมดนะคุณกนิกาแต่มันมีหน้าต่างช่องหนึ่งที่เราอาจจะมองเห็นข้อดีว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็คือโอ้ตอนนี้ทั่วโลกข่าวมาทุกมุมเลยว่าประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการส่งออกกัญชาไปบิ๊กสตอรี่ค่ะ
6: บิ๊กสตอรี่
5: เน้นขอเริ่มจากข่าวล่าสุดก่อนละกันอันนี้เป็นรายงานของกระทรวงมหาดไทยไต้หวันนะคะก็ระบุที่นำเสนอรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไต้หวันเนี่ยบอกว่าครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยหน่วยงานตำรวจสืบสวนสอบสวนปราบปรามยาเสพติดนะคะของไต้หวันเนี่ยทำทั้งหมด399คดีทั้งยาเสพติดสารเคมีตั้งต้นนะคะรวมกันเนี่ยมากกว่า20ตันแต่ข่าวที่เราต้องให้ความสนใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งต้นทางที่ใหญ่ที่สุดของยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดนะคะถึง137คดีสหรัฐอเมริกาอันดับ2อยู่ที่40คดีเท่านั้นเองจีนเนี่ย38คดีเรา337คดีนะคะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือจากคดีแอร์ไทยที่มีเฮโรอีนนะคะไปที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยฮ่องกงวันเดียว4คนลักลอบขนดอกกัญชาจากประเทศไทยมีทั้งหญิงไทย2คนนะคะหนุ่มจีนแล้วก็หญิงฮ่องกงด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยรวมๆกัน33กิโลกรัมมูลค่าเนี่ย24ล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็ยังมีโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชา 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์คุณสังมาทำหนึ่งหมื่นก็เป็นอิฐอ่ะส่งไปจากประเทศไทยที่อินโดนีเซียนะคะอันนี้จับรวด12คนเลยช่อดอกกัญชา3ตันจากไทยจะเอาไปนำผลิตบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินเนาะถึงกับบอกว่าจะนั่งหัวโต๊ะปปส.สั่งเบรกนโยบายที่เอาใจคนมีอำนาจถ้ากัญชาไม่ดีจริงเนี่ยพร้อมจะสั่งปิดได้เลยนะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ต้นทางกัญชาเถื่อนนะเราไม่เคยอนุญาตให้ส่งออกนอกเว้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หากส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็พร้อมสั่งปิดนะคะแต่ดิฉันเนี่ยคือเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเนาะก็ไปอ่านข่าวชิ้นหนึ่งที่รองนายกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยก็ได้ชื่นชมการส่งออกเขาเรียกว่าสมุนไพรควบคุมแล้วกันแต่นั่นก็คือกัญชานะคะบอกว่ามีการส่งออกสมุนไพรควบคุมเนี่ย 2,566 ล้านบาทส่งออกสะสมเนี่ยประมาณ 200,000 กว่ากิโลกรัมนะคะก็เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปก็จะใช้แบบเป็นระบบ E นะคะก็คือลดใช้กระดาษอะไรแบบนี้เพื่อส่งเสริมการส่งออกให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้กำลังบอกนะคะว่าไอ้ที่ลักลอบออกไปกับไอ้ที่ส่งแบบถูกกฎหมายที่ทางโฆษกเอารองโฆษกเอามาอ้างเนี่ยเป็นจำนวนเดียวกันหรือเปล่าแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเราไม่เคยอนุญาตให้ส่งออกนอกเว้นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าอันนี้แหละก็ฟังเอาไว้ละกันแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าคือเรื่องกัญชาของประเทศไทยเนี่ยมันส่งออกแบบคือส่งออกแบบผิดกฎหมายแบบถูกกฎหมายเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีนโยบายกัญชาเสรีแล้วก็พวกเขาก็ทำสำเร็จในปี2565ตอนที่คุณอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ก็คือหลายคนอาจจะใช้คำว่าปล่อยผีกัญชาเนาะก็คือให้มีการเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดโดยที่ไม่มีกฎหมายควบคุมซึ่งครั้งนั้นเนี่ยที่ปรึกษาของคุณอนุทินเนี่ยที่อยู่ในคณะกรรมการยาเสพติดในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ออกกฎหมายทีหลังแล้วพอกฎหมายออกมาเนี่ยกฎหมายมันก็แย่มากฉะนั้นสภาก็ไม่ผ่านนะคะลองฟังเสียงเป็นรายการนะคะที่ทางแม่โขง Matters Podcast เนี่ยเขาได้สัมภาษณ์คุณณฐาภพสังเกตนะคะนักข่าวของ Hard Story ซึ่งเราเคยสัมภาษณ์คุณณฐาภพนะคุณสังมาเพราะว่าคุณณฐาภพเนี่ยเป็นนักข่าวที่ได้รับรางวัลสิทธิข่าวสิทธิมนุษยชนเมื่อปีก่อนนะคะลองฟังเสียงทางนี้เลยค่ะ
6: In the past the trafficker will hide the cannabisinside another product, but nowadays they don't hide anymore.
5: ค่ะรายการของแม่โขง Matter Podcast เนี่ยนะคะ เ ขาพูดเรื่อง Cannabis Smuggling from Thailand ก็คือพูดเรื่องการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยนะคะเป็นข่าวเป็นพอดแคสต์ที่ทำมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมคุณสั่งมาฉะนั้นไอ้ตอนเนี้ยมันเป็นฝีแตกจริงๆที่ใช้คำนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมันเสพมาตลอดอ่ะมันมาแตกพร้อมๆกันที่ทำให้พบกัญชาจากประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะคุณณฐาภพสังเกตจาก Hard Story เนี่ยได้อธิบายนะคะในโพสต์บอกว่าการลักลอบเนี่ยทำกันมาอย่างจริงจังนะคะเห็นชัดเจนตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยออกนโยบายปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดนะคะจนกระทั่งเขาทำสำเร็จเมื่อปี2565เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือการปลดล็อกเนี่ยเพื่อหวังผลทางการเมืองโดยที่ไม่ได้เตรียมหรือสนใจปัญหาสังคมนะคะเพราะว่าอ้างว่าจะต้องมีพรบ.กัญชาออกมานะคะก็เดี๋ยวก็สามารถควบคุมได้นะคะคือคนที่รับงานหนักเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตามสนามบินท่าเรือที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อตรวจหาการลักลอบขนกัญชาผิดกฎหมายออกนอกประเทศนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนลักลอบขนกัญชาส่วนใหญ่เนี่ย okay. ไม่ใช่คนไทยแต่คือคนต่างชาติเพราะว่าอะไรคะคุณสมาคือกัญชาในบ้านเราเนี่ยราคาถูกถ้าหลุดรอดไปถึงยุโรปหรือไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงอินโดนีเซียนะคะไต้หวันเนี่ยคือราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลน่ะคุณสักมาคือตอนนี้เนี่ยมันเลยมีลักษณะที่คือจะว่าเรียกว่าหลอกไหมก็เรียกว่าหลอกแล้วกันคือพูดไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างเช่นรับสมัครคนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ขากลับเนี่ยขนของกลับไปด้วยแต่ที่เราเห็นหรือแม้แต่ที่พระศรีลังกาโดนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถึงขั้นที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเตือนเลยนะคะว่าไทยกำลังเป็นประเทศต้นทางการส่งออกกัญชาผิดกฎหมายทางอากาศไปยังสหราชอาณาจักรฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าคนไทยหรือเที่ยวบินจากไทยที่ไปไหนก็ตามเนี่ยจะถูกตรวจสอบแบบเข้มข้นเอาเฉพาะจำนวนนะคะที่กรมศุลกากรของไทยเนี่ยยึดได้ปี2567เนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 4,500 กิโลกรัมปี68คุณสังมาเพิ่มขึ้นมาเป็น 34,000 กิโลกรัมนะคะปี69เนี่ยเฉพาะเดือนมกราเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวเท่านั้นนะคะมากกว่าเดือนมากกว่าปีทั้งปีของปี68อ่ะเพราะว่าอยู่ที่ 6,500 กิโลกรัมแล้วนะคะคุณสังมาอันนี้เท่าที่จับได้ในไทยดังนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดออกไปได้เนี่ยคือเขาบอกสมมติคุณขนไป10กระเป๋าเนี่ยคือรอดสักแค่2กระเป๋าเนี่ยคุ้มแล้วนะคะส่วนคนถูกจับเนี่ยอาจจะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นที่อยากมาเที่ยวประเทศไทยหรืออย่างกรณีศรีลังกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งทัวร์แบบศาสนาที่ไปศรีลังกาเนี่ยนะคะคุณสังมาคะถูกตรวจคนเนี่ยราวกับว่าทั้งทริปเนี่ยขนยาเสพติดมาฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยภาพลักษณ์เราเป็นแบบนี้จริงคือปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะจัดการกับเรื่องกัญชาให้ถูกกฎหมายนะคะให้มีการเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นตอนนี้ก็ดูเหมือนไม่ไปทางไหนเลยค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
7: Big Story
8: ถ้ายังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกคุณกันนี่คะเดี๋ยวดิฉันพาไปฟังเสียงกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวข้างในไม่แน่ใจพอดีฉันส่งกระทันหันไปนิดนึงเปิดทันไหมคะถ้าเปิดอาจจะขอรบกวนค่ะอันนี้เป็นเสียงคุ้นๆไหมคุณกันนี่คะรูหรือร็อกเลยแต่ว่าให้พายเรืออันนี้นอร์เวย์เพิ่งจะเชื่อบราซิลเข้ารอบไปได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สร้างผลงานไม่แพ้กับทีมฟุตบอลเลยก็คือท่าเชียร์พายเรือค่ะของชาวนอร์เวย์ที่นั่งเรียงกันเป็นแถวแบบไวกิ้งนะคะแล้วก็พร้อมใจกันร้องตะโกนกึกก้องแต่เมื่อสักครู่สังเกตไหมคะว่าเสียงทำไมมันดูจุ๋มเขาเรียกน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มจังเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ปกติมันจะต้องเป็นแบบอะไรอะที่อย่างที่ทำสวยอย่างเงี้ยเพิ่งเสริมคุณผู้ชายนั่งกันเต็มถนนเลยแล้วก็ตะโกนกันนะเสียงเมื่อกี้เนี่ยมาจากโรงเรียนอนุบาล นะคะตามเมืองต่างๆของนอร์เวย์กลายเป็นจุดประสานวัฒนธรรมของผู้คนที่มีกันอยู่แค่5ล้านคนเนี่ยนะคะออกมา
4: ตามมีจุดไหนที่พอจะพายได้นะครูบาอาจารย์ก็พามาเลียงกันแล้วก็เด็กๆก็มาตะโกนเสียงเล็กๆแน่นอนเห็นมาสักครู่เนี้ยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเปิดให้อีกรอบนึงนะคะเขาบอกว่าเชิญทั้งนายเปิดอีกรอบนึงนะคะเขาบอกเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้เลยว่าเหมือนเราอยู่บนเรือลำเดียวกันถ้าเราพร้อมใจกันนะคะเราก็จะสามารถไปสู่เป้าหมายได้นะคะไปกับหลังมาไปกับเสียงน่ารักน่ารักของเด็กนอร์เวย์ที่เชียร์ทีมชาติตัวเองนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ